โดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวบทตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วแล้วเป็นความผิดและยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายซี่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลนึงที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าเออถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมันมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็โทษริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเคี่ยนตีการโบยอ่ะมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษคือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายต่อสังคมก็ย่อมได้รับโทษ

อันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการ

3หลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักป้องกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่าควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยเป็นในตัวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมมอนลอด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลแล้วก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับซึ่งเป็นความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กนะครับหลักความยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นหลักทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบัญญัติทุกถ้อยทุกคำทุกมาตราใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเด็กการกระทำความผิดของเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษเราก็ไม่มีความจำเป็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของคอมมอนลอก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดและก็ไม่มีโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่มีกฎหมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่เป็น

ตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับท่านนักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทําที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเนี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของบุตรใช่ไหมครับบุตรดื้อไม่เชื่อฟังก็เลยกักขังบริเวณไม่ให้ออกไปไหนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความผิดแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มีจารีตประเพณีหรือมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เนี่ยใช้อำนาจในการปกครองบุตรอย่างนี้เป็นต้นความยินยอมของผู้เสียหายใช่ไหมครับแพทย์ทำการรักษาคนไข้เนี่ยอย่างเงี้ยแพทย์ก็จำเป็นที่จะต้องทำการที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเข็มจิ้มลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่าคนไข้ย่อมเกิดการเจ็บปวดอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าความยินยอมของคนไข้ที่จะต้องให้กับแพทย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียง1ต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเนี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือจะเป็นการเพิ่มโทษในภายหลังอย่างนี้กฎหมายอาญามีหลักประกันว่าไม่สามารถที่จะย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือเป็นโทษกับผู้กระทำ

และลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาล

นั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา2วงเล็บ2นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขนาดนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้เขาจะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีอีกกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมุติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่าโทษที่ผู้กระทำได้กระทำเนี่ยเดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงนี้ตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทำที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องดักดินแดนอย่างยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะ

กฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นส่วนหนึ่งว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถามว่าถ้าตัวผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทำในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคำนึงถึงคำพิพากษาของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเคยถูกลงโทษมาแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1ส่วนในวรรค2จะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในละการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของพื้นที่

0: าขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่สร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนาย

ความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

วัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อำนาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จำเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทำให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของรัฐนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทำให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็คือคำถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่สองครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเครติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดดุลยภาพที่ทำให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆครับที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสำคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสำคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคำตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาไม่เห็นว่าคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเราถือเรื่องของสิทธิ์นะครับเรื่องของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับและทำให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับ
ที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจำเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นล่ะนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีตุลาการต้องมีคำพิพากษาหรือแม้แต่โรงเรียนนะครับหรือเล็กที่สุดเมื่อกี้ครอบครัวเนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาเห็นไหมล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับนั้นในเบื้องต้นครับนักศึกษาครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันจำเป็นครับที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นต้องจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทำให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคำว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชีววิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขณะนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทำให้สถาบันการศึกษาของรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสท.เรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับเอาเข้าเรื่องเราเลยนะว่าเป็นมนุษย์เราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสท.เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละเรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแคบถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยวันไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างนะฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยให้ดำรงไปอย่างถูกต้องนะครับที่สำคัญครับคือการเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองและความอยู่รอดทางการเมืองนะครับเพื่อต้องการทำให้เห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยต้องไปต่อสถาบันทางการเมืองต้องเข้มแข็งต้องไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการรักษาดุลอำนาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสำคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จำเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสำคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นครับผมครับ
ข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันแล้วครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองอยากได้ผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับทำอย่างไรให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองค์รวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเออเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจอย่างล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำนู้ปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเออเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้แต่เราก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวเรามีสถาบันทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาก็จะไปพบในหน่วยอื่นๆนะครับไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGO มีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาธิปไตยแล้วต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมาก

รอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยหรือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนนะฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดนึงในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันนะครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้านะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผล output นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เรียกผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไปไหนแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจรนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันนึงเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวแสดงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งมีค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราชบังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีครับความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหมหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอมลพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดีทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับ
ก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนพัฒนาประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบทางการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับมันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยดีที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

0: กิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆ ดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอัครวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
5: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2.ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

เข้าสู่รายการกรีนโฟกัสกับพี่เอกิติพันธ์นะครับกรีนโฟกัสรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายด้านซึ่งคุณผู้ชมจะได้รับรู้และตระหนักในเรื่องของการอนุรักษ์ร่วมกันนั่นเองซึ่งรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับช่วงแรกกรีนวิวช่วงที่2กรีนช็อตและช่วงสุดท้ายช่วงกรีนไอเดียในช่วงนี้เราจะนําเสนอไอเดียดีที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยแหละครับและในวันนี้ครับรายการของเราพาคุณผู้ชมไปที่ฟาร์มลุงคราวหรือสวนลุงคราวซึ่งเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ต้นแบบครบวงจรที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทางด้านการเกษตรแบบครบวงจรครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับลุงคราวต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมามากมายเลยทีเดียวแต่อะไรล่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตลุงคราวหันกลับมาทำการเกษตรแบบปลอดภัยนี้ได้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับในช่วง Green View

ณผู้ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับลุงเคราเป็นเกษตรกรที่ล้มลุกคลุกคลานกับการทำการเกษตรมาหลายรูปแบบเลยนะครับจากชีวิตเกษตรกรที่พึ่งพาสารเคมีใช้ทุกอย่างที่เขาว่าดีแล้วก็ต้องลงทุนมากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็เต็มไปด้วยโรคร้ายที่ถามหาครับจนวันหนึ่งลุงเครากล้าที่จะออกมาจากกรอบเดิมๆเริ่มมองสิ่งรอบตัวแล้วก็นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาทดลองด้วยตัวเองจนสามารถนำสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมีได้ทั้งหมดชีวิตก็ไม่หมด

0: ังแล้วครับมีเงินเหลือเก็บใช้หนี้ได้อย่างสบายใจด้วยหลักคิดประจำตัวว่าทำเกษตรทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากทำแบบพอดีอย่าโลภอย่าฝันลมๆแรงๆทำให้ดีที่สุดแล้วเขาจะตอบแทนให้เราเองลุงเคราทำเกษตรแบบนี้ได้อย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะครับ
1: สวนของคุณสมศักดิ์จุ้ยนามหรือที่รู้จักกันในนามสวนลุงเคราในตำบลทวีวัฒนาอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งรวมพืชผักอินทรีย์เพื่อการส่งออกกว่า10ปีจนเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศบนเนื้อที่กว่า25ไร่ที่เจ้าของสวนดัดแปลงเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีทั้งผักกินใบและพืชให้ผลปลูกอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็นแปลงๆอย่างชัดเจนพืชผักที่ปลูกจะสลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีลุงเคราเริ่มวิถีเกษตรอย่างจริงจังเมื่อปี2519จากการทำนาเพียงอย่างเดียวด้วยเนื้อที่เพียง15ไร
2: ่สมัยก่อนนี้ก็ทำเป็นนาข้าวแล้วก็หันกลับมาก็มาทำไร่นาส่วนผสมก็หันกลับมาทำผักกระเฉดกับทำนาเมื่อพ.ศ.ตั้งแต่ไร่ตั้งแต่พ.ศ. 24 25มาแต่ก่อนนี้ก็มีแต่ทางเรือไม่มีถนนไม่มีอะไรทางนั้นคนที่ทางกรุงเทพอ่ะนะเขาก็โทรทัศน์ที่เขาไม่ใช้แล้วโทรทัศน์ขาวดำอ่ะนะเขาก็เอาลงเรือเอาออกมาขายพวกโทรทัศน์มือสองอ่ะใช่ไหมผมก็ได้ซื้อไว้เครื่องหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยเครื่องหนึ่งก็เกือบ 2,000 บาทเลิกจากทำผักแล้วเย็นขึ้นมากลางคืนนะก็ได้ดูโทรทัศน์ก็ดูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บอ่ะเราก็ได้ขยับขยายในด้านปลูกพวกผักกระเฉดเนี่ยไปหนึ่งไร่ก่อนเลยเริ่มแรกหนึ่งไร่นี่เดือนหนึ่งถ้าเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะตัดประมาณ5ครั้ง5วันตัด5วันตัดเราก็ทำผักกระเฉดเพิ่มขึ้นไปก็เป็นจาก1ไร่เป็น6ไร่ใช่ไหมเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่เราก็ได้ทำงานทุกวันได้ตัดผักกระเฉดทุกวันเลยหมุนเวียนเลยก่อนพ.ศ. 38ก่อนที่น้ำจะท่วมมาเราก็มีสตางค์ก็ไปซื้อที่จากที่สะสมไว้นะไปซื้อที่พอได้ไปเอาเงินตรงนั้นไปซื้อที่แล้วตอนนี้สตางค์อ่ะที่ติดอยู่กับบ้านเนี่ยเหลือเพียงแค่ 60,000 เหลือจากที่ซื้อที่แล้วและลูกก็กำลังเรียนทั้ง3คนน้ำยังไม่ทันแห้งเลย ก็เงิน 60,000 น่ะก็หมดก็กู้สหกรณ์ผมกู้สหกรณ์มาก็มาทำสวนขุดสวนใหม่หมดเลยหลังจากตอนนี้ไม่ทำนาแล้วใช่ไหมก็เอามาทำสวนก็ปลูกกุหลาบปลูกอะไรเงี้ยว่ามันจะได้ตังไวหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้อะไรอ่ะมันก็ยุ่งดิ้นมันก็ยุ่งหมดไป5ปีไม่ได้ใช้นี่เลยผมเอาที่เนี่ยไปเข้าทศเลยใช่ไหมไปเข้าแล้วก็ไปขอเขากู้1ล้านบาทเลยจาก 500,000 ไม่มีปัญญาใช้ไปกู้มา1ล้านเลยผมมาปรับปรุงสวนใหม่หมดเลย25ไร่ตัดสินใจลงผักกะน้าในพื้นที่25ไร่ลงหมดเลยตกแล้วใน70วันเนี่ยพอดีคะน้าออกเราก็ได้หักผักกะน้าเล็กผักกะน้ากำอ่ะนะคะน้ากำเป็นคะน้านางอ่ะอีนั้นได้30ตันแล้วก็ได้ตัดผักกะน้า30ตันนั้นโลนึง27บาทที่จำได้เลยนะโลหนึ่ง27บาทแล้วมาตัดคะน้าใหญ่คะน้าใหญ่อีก80ตันตกแล้ว110ตัน110ตันเนี่ยผมได้เงินทั้งหมดเกือบ2ล้าน
1: สิ่งที่ต้องทำคือศึกษาหาความรู้แล้วลงมือทำ

พื่อจะเป็นตัวบอกเราเองสังเกตทดลองจากของจริงเป็นการเรียนตรงและเร็วที่สุดได้ผลที่สุดหลักการทำเกษตรต้องทำแบบผสมผสานปลูกหลายๆอย่างทำหลายๆอย่างให้

0: หันมากลับมาใช้อินทรีย์ทั้งหมดแต่รายได้มันก็ด้อยกับการนิดหน่อยด้อยกันนิดหน่อยแต่ถือว่าสุขภาพของเราดีแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยนั่นแหละเรามาได้ดีใจตรงนั้นแล้วเราก็มาปรับปรุงพอมาปรับปรุงพื้นที่มาอะไรใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ใช้อะไรปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้หมักได้ทำเองอะไรเงี้ยเอาไปใส่ตอนนี้ของอ่ะที่เราปลูกอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาค่อยๆดีขึ้นมา
1: สำหรับเกษตรกรที่ทำเคมีมาก่อนแล้วอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ลุงคราวแนะนำว่าควรเริ่มต้นทำแบบผสมผสานโดยค่อยๆถอยเคมีออกทีละน้อยอย่าเพิ่งทำอินทรีย์เพียงอย่างเดียวเพราะยังขาดความเชี่ยวชาญอย่างในแปลงถ้าแมลงลงก็ควรใช้เคมีไปก่อนเพื่อกำจัดให้หมดสิ้นแล้วจึงค่อยตามด้วยอินทรีย์หัวใจสำคัญคือต้องจัดการแปลงให้สะอาดปราศจากแมลงจากนั้นจึงค่อยเริ่มต้นด้วยอินทรีย
2: ์คุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนการทำการเกษตรไม่ว่าจะปลูกผักปลูกข้าวก็มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชกันทั้งสิ้นทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตสูงจึงมีเกษตรกรหลายคนครับหันไปทำการเกษตรอินทรีย์ซึ่งลุงคราวก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่มองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพทั้งต่อตนเองด้วยแล้วก็ตัวผู้บริโภคนะครับหลักในการคิดเกษตรอินทรีย์ของเขาเป็นอย่างไรรวมถึงการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรบ้างมาติดตามเรื่องราวนี้กันครับในช่วง Green

ฟาร์มลุงเคลาเป็นฟาร์มที่ปลูกพืชแบบผสมผสานมีทั้งผักที่ปลูกรอบคันล้อมหญ้าแฝกกล้วยหอมทองผักในโรงเรือนกางมุ้งมะนาวมีทั้งแบบปลูกในบ่อซีเมนต์และแบบลงดินในร่องสวนสำหรับผักในโรงเรือนนั้นเน้นผักเป็นยาโดยคุณสถิธรลูกสาวและลุงเคราได้ทำการทดลองจนได้ผล

0: เกิดมาจำความได้ก็คือต้องทำเกษตรแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องช่วยงานพ่อกับแม่หนูเป็นเด็กบ้านนอกนะคะแม่บอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยทำผักเกษตรบอกแม่ช่วยนะก็คือกระโดดลงน้ำลงจากเรือลงน้ำไปแล้วตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกับพ่อกับแม่คือตั้งแต่จำความได้หรือว่างั้นนะคะดังนั้นเกษตรเนี่ยถือว่าการปลูกพืชผักอะค่ะทั้งชีวิตมาเราเห็นคุณพ่อทำมาตลอดแล้วก็พ่อปลูกอะไรทำอะไรเราก็มีหน้าที่ต้องไปช่วยอยู่แล้วมันก็เหมือนจะตอบว่ามันอยู่ในสายเลือดอะค่ะถ้าเรื่องการล่ำเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนด้านเกษตรเลยค่ะเพราะว่าโหมันเหนื่อยยากทำไมถึงต้องมาเรียนด้วยปิดเทอมก็ต้องมาฟันดินเราไม่มีเครื่องมือนะคะต้องใช้มือค่ะจะจอบฟันดินเราเริ่มตั้งแต่ปี53ค่ะแต่ช่วงปี53มาเนี่ยคือทำเองประมาณถึงปี55เนี่ยเขารับราชการ60เนี่ยลาออกเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ใน55ที่เข้ารับราชการเนี่ยก็ไม่ทิ้งสวนนะคะก็ทำสวนไปด้วยอีกจ็อบงานนึงคือเป็นนักวิจัยด้วยค่ะได้ทุนวิจัยของสวกซึ่งทำเรื่องการตลาดเรื่องนี้เรื่องของPGS สินค้าเกษตรเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่ามันสามารถนำสินค้าของเกษตรกรไปขายได้เราก็มองรู้แล้วว่าตัวหลังแถบคือเราต้องเอาไว้ด้านนึงก็เลยยอมลาออกจากราชการเพราะว่ายังเหลืองานวิจัยที่ทำแล้วก็ต้องกลับมาดูสวนเพราะว่าตอนทำส่งออกเนี่ยมันทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยมันมีระบบบัญชีที่แยบยลมากมันมีปัญหาเยอะมากเนี่ยแหละเลยต้องกลับมาทำออกมาทำจริงๆใช่ค่ะเมล็ดผักที่อยู่ในโรงกลุ่มโรงเรือนกลางมุ้งอะค่ะพวกนี้เป็นผักที่เป็นยาพวกนี้จะเป็นอินทรีย์ 100% คือไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาเคมีเลยเพราะเราขายให้กับคนเป็นโรคลูกค้าเราคือกลุ่มคนที่เขาต้องการซื้อผักเพื่อไปกินรักษาโรคของเขานั้น
1: ๆฟาร์มลุงเคราเริ่มศึกษาเรื่องชีวภาพและการทำเกษตรอินทรีย์

0: มาตั้งแต่ปี2528เป็นการศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งปรับสวนมาเริ่มต้นใช้ชีวภาพกันในปี2543ก่อนที่จะปรับการทำสวนเป็นแบบอินทรีย์เมื่อปี2547จนถึงปัจจุบัน
1: ยาที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารชีวภาพเราผลิตเองซึ่งบอกว่าพ่อเก่งมากเรื่องการผลิตยาเรื่องการสกัดสารชีวภาพค่ะเราจนเรามีวิสาหกิจชุมชนนะคะสมุนไพรไทยชีวภาพเพื่อการเกษตรอำเภอไซน้อยเลยค่ะเพราะว่าทำเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ทำใช้เองปรับเปลี่ยนไปหลายๆบทบาทค่ะไม่ซ้ำจำอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนเราก็จะไม่มาบอกว่าต้องใช้สังเคราะห์แสงอย่างเดียวต้องใช้ไตรโคโรมาอย่างเดียวต้องใช้ BT อย่างเดียวต้องใช้สกัดจากพืชอย่างเดียวต้องใช้จากสัตว์อย่างเดียวเราใช้หมดเลยที่บ้านเราเนี่ยมีมาตรฐานรองรับเป็น GAP ค่ะก็คือว่าจะมีกรมวิชาการเข้ามาตรวจเราหนึ่งใบตอนนี้ก็คือล่าสุดที่ทำมาก็คือ1ชนิดพืชใช้2ปีเรามีอยู่10กว่ารายการค่ะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามะนาวคะน้าบวบผักบุ้งผักกวางตุ้งผักชีพริกเหลืองแล้วก็หัวละพาที่เราทำทั้งหมดอะค่ะ
2: ไอ้พวกนี้เราได้ศึกษาได้ทดลองตอนที่ก่อนที่เราจะได้อะไรอะไอในด้านพวกสมุนไพรพวกนี้มาแล้วจนได้เป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติตัวนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยเพราะว่า1ตอนที่เราใช้เคมีแล้วไปฉีดหนอนไม่ตายเคมี150กรัมขีดหนึ่งขีดฝ่านิดนึงนะ1,200บาทเนี่ยแล้วใช้ทีหนึ่งใช้ฉีดเนี่ยแค่5 กรัมนิดเดียวแหละช้อนเล็กนิดนึงนะแล้วไปฉีดเนี่ยทีแรกเลยไม่ต้องหันกลับไปมองเลยเรื่องหนอนตายเรียบพอหลังจากปีนั้นเองผสม12กรัมมันยังไม่ตายเลยแล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วฉีดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ15,000เที่ยวหนึ่ง5วันฉีดเนี่ยแล้วก็หันกลับมาใช้พวกสมุนไพรเนี่ยตอนนั้นได้อะไรอ่ะโอ้โหก็กุ้มเลยผักกระน้าทั้งแปลงเลยนะพูดว่าแล้วหนอนก็กำลังลงแล้วก็เรามาใช้พวกสมุนไพรเนี่ยพอนั่นนะปุ๊บอ่ะก็นั่งอยู่ที่ข้างบนเนี่ยที่สวนเนี่ยนะนั่งอยู่ข้างบนนี่ปุ๊บอ่ะก็เอากระดาษแผ่นขาวๆเนี่ยเอามาปูวางแล้วก็ไปจับหนอนมาวิจัยตัวเองเลยจับหนอนมาแล้วใช้พวกสมุนไพรที่เราได้ทำเนี่ยเอาเข้ามาผสมไล่ตั้งแต่100ซีซีไปยัน500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรตอนนี้เรารู้เลยที่คนเขาไม่ใช้ไม่อะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ผลก็คือว่าไม่ได้ศึกษาใช่ไหมว่าผลธรรมไอ้สมุนไพรที่เราทำเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมแล้วเราทำไงถึงให้มันเข้มข้นผมก็มาเอาอะไรอ่ะมาเอาไอ้เอาตัวเนื้อออกตัวสมุนไพรนะเอาแต่น้ำแล้วก็เอาเนื้อเข้ามาผสมใหม่พอเนื้อเข้าผสมใหม่เนี่ยผสมแค่100ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเอาไปแย่หนอนนี่นะปุ๊บเลยนะหนอนคานได้ยังไม่ได้เซนเลยม้วนเลยนั่นแหละถึงมาจับตัวนั้นได้ว่าสมุนไพรที่เราทำเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมแล้วเราพอเราได้มาผสมใหม่เนี่ยปุ๊บนะมาทำใหม่เนี่ยปุ๊บแล้วตอนเนี้ยมันก็ได้ผลพอได้ผลแล้วปุ๊บอ่ะก็ทิ้งเลยเคมีทิ้งเลยตอนนั้นพอทิ้งเคมีปุ๊บก็พวกปุ๋ยเคมีเนี่ยเราค่อยๆลดลงไปจนฝ่าตอนเนี้ยไม่ได้ใช้เลย
0: ฟาร์มลุงเคราสามารถนำการทำเกษตรไปสู่รูปแบบของฟาร์มธุรกิจได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรแบบผสมผสานภายใต้แนวคิดที่เน้นทำให้ครบวงจรซึ่งก็คือหัวใจหลักของฟาร์มลุงเครา
1: ผักในโรงเรือนจะมีวอเตอร์เครสจะมีสีเขียวสีแดงนะคะอันนี้เราสั่งพันธุ์มาจากนอกค่ะสั่งพันธุ์มาจากออสเตรเลียแล้วก็มีวอเตอร์เครสที่เราสั่งมาจากอเมริกาเราก็จะมีพวกพืชกลุ่มพวกกลุ่มหัวอันนี้ปลูกเป็นช่วงฤดูกาลแล้วก็จิงจูฉ่ายหญ้าไผ่น้ำ จิงจูฉ่ายเนี่ยรักษาโรคมะเร็งวอเตอร์เคสเนี่ยก็จะเป็นผักพวกเพิ่มแคลเซียมทานได้แล้วได้วิตามินอะไรที่เป็นราชินีของเขาอะค่ะส่วนหญ้าไผ่น้ำเนี่ยมาใหม่อันนี้เนื่องจากว่าเราจะขยายเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยเพราะเขาใช้รักษาโรคกลุ่มคนที่เป็นไตอะค่ะเนื่องจากทำคนเดียวก็จะไม่ปลูกผักที่ปลูกแล้วต้องปลูกซ้ำอีกผักปลูกไปเนี่ยต้องอยู่ได้เป็นปีตัดแล้วแตกนี่คือผักในโรงเรือนกลางมุงที่เราทำแล้วก็ตัววอเตอร์เคสพวกผักยอดเนี่ยค่ะมันมีสีเขียวสีแดงแล้วก็มีต้นอ่อนทานตะวันที่เราทำอันนี้เราทำเป็นกลุ่มผักสลัดเรามีร้านสเต็กอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะจะขายสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วก็มีร้านที่ TOT ค่ะทุกวันศุกร์แล้วก็มีร้านที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ค่ะเสาร์เว้นเสาร์ค่ะคือรายได้ของเกษตรค่ะมันหลายทางที่ฟาร์มอะค่ะทั้งหมดคือทำเองหมดเลยนะพี่ทำเฉพาะแค่แบบทำได้ทำไหวนะถ้าทำไม่ไหวทำไม่ได้ก็ปรับไป
2: พูดถึงว่านะตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จใกล้จะ 100% แล้วเราได้ศึกษาอีกอย่างนึงที่อะไรอ่ะประเทศนอกเขาทำไอ้พวกอะไรจุลินทรีย์ใช่ไหมเราก็ได้ศึกษาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่พูดถึงว่ากำลังทดลองทำอยู่ใช้อะไรจุลินทรีย์เจ้าปวกถ้าได้จุลินทรีย์เจ้าปวกอีกตัวนึงนะตอนนี้ไม่ต้องไปใช้อะไรเลยพร้อมหมดแล้วตอนนี้เท่านี้ได้อะไรภาคภูมิใจ
0: ความสำเร็จของลุงเผาทุกวันนี้เป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อีกหลายคนและส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลุงเผานั้นมาจากกระแสคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจสุขภาพและสรรหาพืชผักจากเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนต่อยอดให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่หลายคนหันกลับไปสานต่อพื้นที่เกษตรของครอบครัวเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกิดการทำเกษตรแบบผสมผสานแปรรูปและหาวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ทำเองและผู้บริโภคด้วย
3: ฟาร์มลุงเคราหรือสวนลุงเคราแห่งนี้ได้กลายเป็นฟาร์มผักครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับเขาก็ได้ใช้มูลไส้เดือนที่ทางฟาร์มผลิตขึ้นมาเองซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนตั้งแต่การอนุบาลการขยายพันธุ์ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการเลี้ยงครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปดูกันเลยในช่วงกลิ้น

0: สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเกษตรกรต้องรู้จักทำเกษตรแบบผสมผสานพยายามทำให้ครบวงจรมากที่สุดซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรสำหรับสวนลุงเคราการลดต้นทุนหนึ่งก็คือการเพาะไส้เดือนทำเองใช้เองขายได้กำไรงาม
1: ไส้เดือนมันต้องดูว่าเราไส้เดือนไปทำอะไรคือหนึ่งจะเอาไส้เดือนไปกำจัดขยะก็เอาไปจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยทำธุรกิจขายก็เลี้ยงอีกแบบนึงนี่ประโยชน์จากตัวไส้เดือนแยกเป็นสองทางค่ะเลือกเอาว่าจะเอาทางไหนเลือกกำจัดขยะก็จบไปกำจัดขยะนะคะเสร็จเอาอาหารกินได้ก็จะมีวิธีเลี้ยงอีกแบบนึงเลือกเอามาเพื่อที่จะทำธุรกิจเอาปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ไปขายพอมาทำธุรกิจแยกมาตัวไส้เดือนหนึ่งตัวหรือคำว่าไส้เดือนออกมาเนี่ยตัวไส้เดือนมาปุ๊บแยกออกมาเป็นปุ๋ยไส้เดือนออกมาเป็นตัวไส้เดือนที่เราขายได้ปุ๋ยขายได้ตัวขายได้ออกมาเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนเอาไปใช้แปลงไร่เลยค่ะพืชไม้ผลแปลงพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับใส่ได้หมดใส่มากเปลืองเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแลง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ร้องว่ามันหิวข้าวมันก็แค่เตรียมอาหารให้1ครั้งเตรียมอาหาร1ครั้งเราขึ้นให้ความชื้นเราเลี้ยง1ครั้งกับภาชนะที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยง1เดือนทุกอย่างจะจบโปรเซสเราเลี้ยงเป็นกะละมังนะคะใน1กะละมังเนี่ยไส้เดือนเนี่ยช่วง1ถึง20วันแรกความชื้น70อากาศถ่ายเทดีวันที่20ถึงวันที่30หยุดให้ความชื้นทั้งหมดลดความชื้นเหลือ30ได้ปุ๋ยที่ดีนี่คือจบ

0: าร์มผักของลุงเครามีการบริหารจัดการแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การสกัดสมุนไพรปราบศัตรูพืชการบำรุงดินการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนก็มีน้ำหมักชีวภาพด้วยครับแถมยังรับเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรที่สนใจในวิธีเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จสวนลุงเคราเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ยั่งยืนครับ
1: คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ฟาร์มลุงคราวหรือสวนลุงคราวนั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่มากมายในวิถีเกษตรปลอดภัยเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์การผลิตพืชผักปลอดภัยรวมไปจนถึงการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณฟาร์มลุงคราวนะครับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

กาะเกร็ดชุมชนกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเกาะเกร็ดมีความโดดเด่นทางธรรมชาติมีงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีชาวรามันความโดดเด่นถูกพัฒนาให้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวข้ามมาสู่เกาะแห่งนี้เมื่อมีธุรกิจท่องเที่ยวเกิดขึ้นสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเกาะเกร็ดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มาหาคำตอบกับ Green Focus ตอนเกาะเกร็ดคึกคักอนุรักษ์หรือทำลายที่นี่ STOU Channel

0: ือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายของธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนหรือกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ 2 ครับเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าให้บริการแก่ผู้บริโภคการที่องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคนะฮะและคอยให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคงแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของหรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนการดำเนินการธุรกิจนะครับนอกจากจะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถให้งานแก่พนักงานจำนวนมากซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมือง
โดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันอาจทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่6เป้าหมายในการสร้างสมดุลในการดำเนินงานธุรกิจนะครับในการบริหารงานธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจตอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ corporate social responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยควรตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับ

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อ นำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อ นำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อดำเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15%กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเนี่ยทำให้สามารถผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ครึ่งวันและเมื่อทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้ตัวอย่างนะครับการให้บริการของธนาคาร A ตั้งเป้าหมายในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าวันละ400รายเมื่อสิ้นสุดวันสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามจำนวนเป้าหมาย400รายถือว่าองค์กรเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการลูกค้าจำนวน400รายได้ภายในระยะเวลาครึ่งวันซึ่งถือว่าธนาคาร A เนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามีการพัฒนาระบบ e-banking เข้ามาซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเองทำให้ภายในระยะเวลาครึ่งวันธนาคาร A สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจจึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูลสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับ
โรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นขบวนการที่ทำให้งานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนทรัพยากรขององค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยการจัดการจึงจะประกอบด้วยกระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบูรณาการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีการจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานคือการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการแผนงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง3ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3ถึง10ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรม
หรือปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อที่1 นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงานนะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลักมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการการควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลานะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็น feedback control เป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงาน
ทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของความหมายของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ลักษณะที่สําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะในส่วนของความหมายของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันคือทรัพย์สินที่มาจากปัญญาของมนุษย์นะคะซึ่งมีได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องหมายการค้านะคะดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ย่อมหมายถึงสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลซึ่งมีด้วยกันหลายประเภทนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งยังไม่เคยมีใครประดิษฐ์ได้มาก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆที่กฎหมายกําหนดไว้เราก็อาจจะไปขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้หรือถ้าเรามีการสร้างสรรค์งานขึ้นมาโดยการแสดงออกซึ่งความคิดในรูปแบบของงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะหากงานนั้นเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเองนะคะไม่ได้ไปคัดลอกงานของบุคคลอื่นเนี่ยก็ย่อมที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ของตนนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะที่กฎหมายเนี่ยได้ให้การรับรองคุ้มครองไว้ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคคลที่ได้สร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่ยังได้กลายมาเป็นกลไกที่สําคัญนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยได้นํามาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในส่วนของลักษณะที่สําคัญของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญด้วยกันหลายประการนะคะประการที่1ก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะคะหรือว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่เรียกว่า exclusive rights นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะโดยเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์โดยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะกีดกันผู้อื่นนะคะจากการใช้ผลงานทางปัญญาของตนเองซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยเรียกกันในทางวิชาการว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะคะโดยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญาที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์ในทางปฏิเสธนะคะหรือว่าเป็นนิเศษสิทธิ์ที่เราเรียกกันว่าเป็น negative rights เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ทรงสิทธิ์นะคะในการที่จะกีดกันผู้อื่นนะคะไม่ให้มาใช้ประโยชน์ในผลงานทางปัญญาของตนและในส่วนของลักษณะที่สําคัญประการที่2นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลักษณะเฉพาะนะคะถ้าเราลองดูเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแต่ว่าจะให้การคุ้มครองภายใต้กฎหมายลักษณะเฉพาะทั้งนี้เนื่องจากว่าการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเนี่ยจะมีความเหมาะสมมากกว่านะคะในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายลักษณะซึ่งรวมไปถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายสัญญากฎหมายละเมิดรวมถึงกฎหมายอาญาด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการในสาขาอื่นๆด้วยอย่างเช่นในสาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยมักจะตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทและในส่วนของลักษณะที่สําคัญประการที่3นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยผู้ทรงสิทธิ์จึงสามารถที่จะจําหน่ายจ่ายโอนหรือว่าก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆได้นะคะยกเว้นสิทธิ์บางประเภทนะคะที่กฎหมายเนี่ยห้ามโอนอย่างเช่นในเรื่องของธรรมสิทธิ์หรือว่า moral rights นะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ในกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะซึ่งจะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังนั้นเนี่ยโดยสภาพการที่ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ก็ย่อมทําให้ผลงานทางปัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจนะคะที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยสามารถนําออกแสวงหาประโยชน์ได้ซึ่งการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยก็อาจจะกระทําได้โดยการที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองหรือว่าอาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ก็ได้นะคะอย่างเช่นการที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนําเอาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าถ้าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะทําเองก็อาจจะทําเป็นสัญญาอนุญาตบุคคลอื่นนะคะให้ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยออกจําหน่ายแทนได้นะคะซึ่งผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นการตอบแทนได้ค่ะ

ลักษณะที่สําคัญประการที่4นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยต้องเป็นผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญานะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ย่อมจะไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์นะคะแต่ว่าเป็นผลงานของเครื่องจักรกลเนี่ยก็ย่อมไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากนะคะทําให้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้หลายรูปแบบนะคะดังนั้นเนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันก็เลยจะมีเคสที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถตัดสินใจแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้เองโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นข้อถกเถียงในวงการวิชาการว่าผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นAIเนี่ยสามารถได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่นะคะและปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยจะสามารถมีสถานะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ได้หรือไม่ค่ะและลักษณะที่สําคัญประการที่5นะคะก็คือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไปทั้งหมดนะคะเฉพาะแต่ผลงานทางปัญญาที่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะคะที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยผลงานทางปัญญาที่ไม่เข้าเกณฑ์ของกฎหมายนะคะจะไม่ตกเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์หรือว่าผู้ประดิษฐ์นะคะแต่ว่าจะมีสถานะเป็นทรัพย์สินสาธารณะหรือว่าเป็น public domain นะคะที่บุคคลใดๆเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้โดยเสรีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปนะคะการที่สิ่งใดจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่นะคะย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกก็คือสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายเนี่ยต้องรับรองว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเด็นที่2ก็คือสิ่งดังกล่าวเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะคะและในประเด็นสุดท้ายสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ในระหว่างอายุการคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนดค่ะและในลักษณะที่สําคัญประการที่6นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะก็คือว่าการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยประเทศใดเนี่ยก็ย่อมมีผลใช้บังคับภายในเขตแดนของประเทศนั้นเท่านั้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งเนี่ยจะไม่มีผลทําให้ผู้ทรงสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะเว้นแต่ว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยสถานภาพของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีความเป็นอิสระจากกันอย่างเช่นการที่สิทธิบัตรใดในประเทศไทยเนี่ยถูกเพิกถอนนะคะเช่นนี้การเพิกถอนดังกล่าวเนี่ยจะไม่ได้มีผลถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศอื่นด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปประเภทของทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงข้อเปรียบเทียบของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะในส่วนของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะบางประการที่เหมือนกับทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะแต่ก็จะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินโดยทั่วไปในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นที่1 นะคะจะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของการคุ้มครองนะคะการคุ้มครองทรัพย์สินโดยทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่ในทางศีลธรรมนะคะที่จะต้องคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินของประชาชนแต่ว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยนอกจากเหตุผลทางด้านศีลธรรมแล้วก็ยังคงมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจมารองรับด้วยนะคะเนื่องจากว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในประเด็นที่2นะคะก็คือประเด็นในเรื่องของวัตถุแห่งสิทธิ์ทรัพย์สินโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือว่าไม่มีรูปร่างก็ได้นะคะและก็อาจจะเกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะมีวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะคะและต้องเป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์เท่านั้นในส่วนของประเด็นที่3นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะแห่งสิทธิ์นะคะในกรณีที่เป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างเนี่ย
กรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยจะย่อมผูกติดอยู่กับตัวทรัพย์นั้นนะคะเมื่อใดก็ตามที่ตัวทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์ได้สูญหายหรือว่าถูกทําลายลงไปเนี่ยกรรมสิทธิ์ของเจ้าของในตัวทรัพย์นั้นเนี่ยก็ย่อมจะระงับไปด้วยนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาที่วัตถุแห่งสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะคะโดยสิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยจะแยกต่างหากจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ย

ในประเด็นที่4นะคะในเรื่องของอายุการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยจะไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดผู้เป็นเจ้าของเนี่ยย่อมที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของตนนะคะตลอดไปจนกว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะสิ้นสภาพไปแต่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะมีกฎหมายเนี่ยกําหนดอายุแห่งการคุ้มครองเอาไว้นะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีการกําหนดให้อายุการคุ้มครองงานและมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไปก็คือตลอดอายุผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีอายุต่อไปอีก50ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้ถึงแก่ความตายหรือว่าถ้าเป็นตามกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีอายุแห่งการคุ้มครอง20ปีนะคะนับแต่วันที่ยื่นขอรับการคุ้มครองซึ่งสาเหตุหลักๆที่กฎหมายเนี่ยมักจะกําหนดอายุการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ก็เนื่องมาจากว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีลักษณะเป็นการให้สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าเป็น monopoly right ดังนั้นเนี่ยหากมีการให้สิทธิ์ผูกขาดตลอดไปก็ย่อมที่จะเกิดผลเสียต่อสาธารณชนโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ยจึงควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยจะสามารถแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญาของตนอย่างเหมาะสมและก็เพียงพอนะคะที่จะจูงใจให้ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลความรู้ของตนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดดังกล่าวและในประเด็นที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ในการใช้สิทธิ์โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะผู้เป็นเจ้าของเนี่ยจะนําเอาทรัพย์สินของตนเองไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้นะคะโดยกฎหมายลักษณะทรัพย์เนี่ยไม่ได้กําหนดหน้าที่ในเรื่องนี้เอาไว้เป็นการเฉพาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทเนี่ยกฎหมายได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหากผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่นําเอาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยออกใช้ประโยชน์นะคะรัฐก็อาจจะบังคับให้มีการใช้สิทธิ์ได้นะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายสิทธิบัตรนะคะการที่ผู้ทรงสิทธิบัตรเนี่ยไม่ทําการผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในประเทศหรือว่าไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศเนี่ยรัฐเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์นะคะเอากับสิทธิบัตรดังกล่าวได้ค่ะดังนั้นเนี่ยใน5ประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยจึงทําให้ทรัพย์สินทางปัญญามีความแตกต่างจากทรัพย์สินโดยทั่วไปค่ะในส่วนของประเภททรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสามารถจําแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีมากมายหลายประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเจตนารมณ์หลักๆของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองการถ่ายทอดข้อมูลความรู้หรือว่าการแสดงออกซึ่งความคิดนะคะที่ให้ความรู้ความสวยงามความบันเทิงหรือว่าสุนทรียภาพเป็นหลักนะคะงานประเภทนี้ก็อย่างเช่นงานวรรณกรรมศิลปกรรมนาฏกรรมดนตรีกรรมนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมไปถึงสิทธิ์ข้างเคียงด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับลิขสิทธิ์นะคะอย่างเช่นสิทธิ์ของนักแสดงนะคะก็จะถูกจัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ด้วยนะคะประเภทที่2นะคะก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผลงานทางปัญญานะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมนะคะดังนั้นเนี่ยก็โดยหลักก็จะเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบนะคะการสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของข้อเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะหากเราลองพิจารณาดูเนี่ยเราจะพบว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสาระสําคัญและหลักการที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในประเด็นที่1นะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุ้มครองและเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะถ้าเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์ก็จะมุ่งคุ้มครองงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความบันเทิงหรือว่าสุนทรียภาพนะคะอย่างเช่นพวกงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะซึ่งจะไม่ได้มุ่งคุ้มครองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนะคะแต่ว่าจะมุ่งคุ้มครองสิ่งที่มีลักษณะเป็นการให้ความรู้หรือว่าความบันเทิงเป็นหลักในส่วนของทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนะคะอย่างเช่นกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยก็จะมุ่งคุ้มครองการประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้หรือว่าถ้าเป็นในส่วนของกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะก็จะมุ่งคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ย
มีความ

ไปจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอย่างไรนะคะทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวนะคะในประเด็นที่สองนะคะซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการคุ้มครองนะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยได้กำหนดให้การประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้เนี่ยต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะคะมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทางอุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นในส่วนของกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะลักษณะประการสำคัญของเครื่องหมายการค้าที่อาจจะจดทะเบียนได้ก็คือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็คือว่าจะต้องสามารถทำหน้าที่จำแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าอื่นแล้วก็ไม่มีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไปเหมือนหรือว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วในขณะที่ถ้าเราลองดูกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเงื่อนไขที่สำคัญเนี่ยก็คือว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเองหรือว่างานนั้นเนี่ยจะต้องมี originality นะคะโดยที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้ไปลอกเลียนงานของบุคคลอื่นในประเด็นที่3นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะก็จะมีวิธีการได้มาซึ่งการคุ้มครองที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่ก่อตั้งได้ด้วยการจดทะเบียนดังนั้นการคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรเท่านั้นส่วนกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะการคุ้มครองเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยทันทีและโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องไปจดทะเบียนแต่อย่างใดและในส่วนประเด็นที่4นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นอายุการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีอายุการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคุ้มครองที่กฎหมายเนี่ยได้กำหนดเอาไว้และในประเด็นที่5นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราพูดถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือการกระทําที่มากระทบต่อสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะดังนั้นการกระทำใดจะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นสิทธิ์เด็ดขาดหรืออะไรเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายเนี่ยได้ให้การรับรองคุ้มครองเอาไว้อย่างเช่นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในการที่จะแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการประดิษฐ์ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายหรือว่านำเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีบุคคลอื่นเนี่ยได้เข้ามาใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ย่อมจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทำการใดๆต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเองนะคะอย่างเช่นมีสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือว่าดัดแปลงงานหรือมีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชนดังนั้นเนี่ยหากมีบุคคลอื่นนะคะมาใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ย่อมจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไปค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูที่เจตนารมณ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะรวมไปถึงหลักการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการนำเข้าซ้อนนะคะเมื่อเราพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราสามารถจำแนกได้ดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1ก็คือเป็นการให้การรับรองสิทธิ์ตามธรรมชาติของปัจเจกบุคคลนะคะตามทฤษฎีสิทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการให้การคุ้มครองโดยรัฐเนี่ยเป็นการรับรู้ถึงสิทธิ์ทางศีลธรรมนะคะที่เจ้าของงานเนี่ยมีอยู่เหนือผลงานทางปัญญาของตนเองดังนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือว่าทำการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นมานะคะผลิตผลทางความคิดดังกล่าวเนี่ยก็ควรจะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้นนะคะโด
ด้วยเหตุนี้การที่ถ้ามีบุคคลอื่นนะคะได้นําเอาความคิดของผู้ประดิษฐ์หรือว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยไปแสวงหาประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างร้ายแรงนะคะเทียบเท่ากับเป็นการลักทรัพย์ของบุคคลอื่นประเด็นที่2นะคะก็ถือว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นการให้รางวัลนะคะหรือว่า reward แก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาภายใต้ทฤษฎีการให้รางวัลเนี่ยนอกจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นการรับรองสิทธิตามธรรมชาติของบุคคลแล้วนะคะสิทธิทางกฎหมายเนี่ยยังเปรียบเสมือนกับรางวัลนะคะที่รัฐเนี่ยได้มอบให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้คิดค้นผลงานทางปัญญาที่มีคุณค่าให้กับสังคมประเด็นที่3นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งจูงใจหรือว่าเป็น incentive นะคะให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาที่มีประโยชน์ภายใต้ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจนี้เนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าขึ้นในสังคมการที่กฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนําเอาผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะคะต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะต้องอาศัยการลงทุนเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นการให้การคุ้มครองที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้เจ้าของผลงานเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาที่สูญเสียไปเพื่อการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะได้รับการชดเชยกลับมานะคะก็คือได้รับการชดเชยกลับมาในรูปของสิทธิ์ผูกขาดตามกฎหมายนะคะซึ่งก็จะเป็นเครื่องจูงใจให้บุคคลต่างๆเนี่ยลงทุนลงแรงในการทําวิจัยและพัฒนาหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้นมาในประเด็นที่4นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคมซึ่งภายใต้ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมเนี่ยเขาเชื่อว่าหากไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญานะคะก็จะเก็บข้อมูลความรู้ที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นความลับนะคะซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใดทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวความคิดเนี้ยก็มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างเจ้าของผลงานทางปัญญากับสังคมซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือว่าดําเนินตามแนวความคิดนี้มากที่สุดนะคะก็คือการคุ้มครองสิทธิบัตรเนื่องจากว่ากฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยมีการกําหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดที่ตัวเองจะได้รับจากสิทธิบัตรและในประการที่5นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะและให้การคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในบางลักษณะอย่างเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้านะคะซึ่งถ้าหากว่าปราศจากการคุ้มครองดังกล่าวนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลให้ผู้บริโภคนะคะเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกําเนิดของสินค้าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังมีความมุ่งหมายนะคะในการที่จะป้องกันการกระทําที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันในทางธุรกิจโดยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของผลงานทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เลยให้สิทธิ์เด็ดขาดนะคะแก่ผู้ทรงสิทธิ์ในการที่จะกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยนําเอาผลงานทางปัญญาของตนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นเหตุผลเบื้องหลังนะคะหรือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่สําคัญนะคะในการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปเราจะมาพูดถึงหลักการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการนําเข้าซ้อนนะคะสืบเนื่องมาจากการที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่นั้นเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศนะคะซึ่งส่งผลให้ความแตกต่างของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศได้นะคะอย่างเช่นในกรณีความแตกต่างในเรื่องของอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์สมมุติว่างานลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ชิ้นหนึ่งนะคะยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ในประเทศ A ซึ่งเนื่องจากตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ A เนี่ยอายุการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีอายุตลอดอายุของผู้ประพันธ์และต่อจากนั้นไปอีกเป็นเวลา70ปีนะคะในขณะที่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอีกประเทศนึงซึ่งก็คือประเทศ B เนี่ยอายุการคุ้มครองงานประเภทเดียวกันเนี่ยกลับมีอายุการคุ้มครองที่สั้นกว่านะคะดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ B แล้วเนี่ย
หากมีบุคคลใดนะคะได้มีการทำซ้ำบทประพันธ์นั้นโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของงานเนี่ยก็ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าอายุการคุ้มครองนั้นเนี่ย

ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหากเกิดมีบุคคลอื่นนะคะได้นําเอาสําเนาบทประพันธ์นะคะที่ได้ทําขึ้นเข้ามาจําหน่ายในประเทศ A ซึ่งอายุการคุ้มครองงานประพันธ์ดังกล่าวเนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือยังไม่สิ้นสุดลงนะคะดังนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะอาศัยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยในการห้ามการนําเข้าสําเนาบทประพันธ์ดังกล่าวเข้ามาจําหน่ายในประเทศ A ได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากสามารถห้ามการนําเข้าสําเนาบทประพันธ์นั้นได้นะคะการให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลักการที่เรียกว่าลันสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบังคับใช้สิทธิ์ของตนเองในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีจนเกินสมควรนะคะซึ่งตามหลักการนี้นะคะถือว่าเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้จําหน่ายหรือให้ความยินยอมในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งแล้วผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็จะไม่สามารถไปกีดขวางการนําผลิตภัณฑ์นั้นเข้ามาจําหน่ายในประเทศได้อีกนะคะโดยถือว่าสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้ระงับลงไปแล้วซึ่งในปัจจุบันนะคะขอบเขตในการใช้หลักการสิ้นสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะก็คือหลักการสิ้นสิทธิ์ในประเทศหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมและหลักการสิ้นสิทธิ์นอกประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้หลักการในระดับใดโดยถ้าหากเป็นการใช้หลักการสิ้นสิทธิ์ในประเทศเนี่ยภายใต้หลักการนี้นะคะหลักการสิ้นสิทธิ์เนี่ยจะถูกกํากับโดยหลักดินแดนนะคะก็คือว่าหากผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกนําออกวางจําหน่ายในประเทศที่ให้การคุ้มครองโดยผู้ทรงสิทธิ์เองแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้าดังกล่าวภายในประเทศนั้นๆเนี่ยก็ย่อมจะระงับสิ้นไปนะคะแต่ก็จะไม่รวมถึงกรณีที่มีการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายนอกประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีกรณีที่บุคคลอื่นเนี่ยไปซื้อสินค้าดังกล่าวมาจากต่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถนําผลิตนั้นเนี่ยไม่สามารถนําเอาผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเข้ามาจําหน่ายต่อในประเทศได้แต่ถ้าหากเป็นหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมนะคะซึ่งได้ถูกนํามาใช้ในประเทศที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะคะในลักษณะของตลาดร่วมหรือว่า Common Market นะคะซึ่งได้ถูกใช้ในสหภาพยุโรปนะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยเมื่อมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นณที่ใดในสหภาพยุโรปเนี่ยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เหนือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยก็จะระงับสิ้นไปนะคะก็คือว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมการหมุนเวียนของสินค้านั้นๆในตลาดร่วมของสหภาพยุโรปได้อีกและในลำดับสุดท้ายนะคะหากเป็นกรณีการสิ้นสิทธิ์นอกประเทศเนี่ยเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้วางขายสินค้าในตลาดครั้งแรกไม่ว่าจะณที่ใดในโลกนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสินค้านั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมและหลักการสิ้นสิทธิ์นอกประเทศเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระทําที่เราเรียกกันว่าการนําเข้าซ้อนหรือว่า parallel import นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของการนําเข้าซ้อนนะคะการนําเข้าซ้อนเนี่ยหมายถึงการนําสินค้าที่ได้มาโดยชอบตามกฎหมายจากประเทศหนึ่งเข้าไปจําหน่ายในอีกประเทศหนึ่งนะคะโดยในประเทศที่มีการนําเข้านั้นเนี่ยได้มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ผลิตหรือว่านำเข้าสินค้าชนิดนี้เพื่อการออกจำหน่ายอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มักจะเรียกสินค้าที่มีการนำเข้าซ้อนว่าเป็นสินค้าสีเทาหรือว่าเป็น gray market goods นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนำเข้าซ้อนเนี่ยค่อนข้างเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้สินค้าดังกล่าวเนี่ยมีราคาที่ถูกลงเพราะผู้นำเข้าซ้อนเนี่ยจะต้องจำหน่ายสินค้านั้นในราคาที่ไม่สูงเกินไปนักนะคะเพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่วางจำหน่ายอยู่แล้วในตลาดได้ดังนั้นเนี่ยการนำเข้าซ้อนเนี่ยจึงเป็นการสร้างการแข่งขันในตลาดแล้วก็ช่วยลดอำนาจผูกขาดของผู้ประกอบการลงไปอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยกำหนดราคาสินค้าตามอำเภอใจอีกด้วยค่ะ

าสู่เนื้อหาในตอนที่1 นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่มาลักษณะของสัญญาในยุคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ก่อนจะพูดถึงสัญญาต่างๆเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาคืออะไรซึ่งถ้าเราไปศึกษานิยามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าสัญญานะครับหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้นแต่ถ้าเราไปดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมสัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาล่ะทำไมถึงจำเป็นต้องมีสัญญาด้วยต้องตอบแบบนี้ครับว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ย เลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทำสัญญานะครับสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทำสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทำสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทำสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมืองโรมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความสามารถเราจะดูสถานะของบุคคลก่อนจะต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นพลเมืองโรมันแล้วก็มีสถานะทางครอบครัวซึ่งก็คือเองส่วนสัญญาในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมี
อำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นสัญญารับใช้นะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับหลังจากหมดจากยุคฟิวดัลเข้าสู่ยุคกฎหมายศาสนายุคกฎหมายศาสนาเนี่ยสัญญานะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ยคนจึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดทฤษฎีเสรีภาพในการทำสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งตัวทฤษฎีหรือหลักการเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากแสดงเจตนาแล้วก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยละกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contract หลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมาสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ

สามารถที่จะทําได้ตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทําสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทําแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับโดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta sunt servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญาซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละที่บอกว่าเราเนี่ยถ้าได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะผิดคำพูดได้นะครับต้องผูกพันตามคำมั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทําตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตเป็นหลักสากล นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมเวลาเราจะไปศาลเราต้องไปด้วยมือที่สุจริตหรือว่ามือที่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดแล้วศาลก็จะไม่รับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณครับ

สำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกาะให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเราต้องย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับเกิดสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสำเร็จรูปขึ้นซึ่งสัญญาสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางข้อความเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้

คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาสำเร็จรูปซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contract นะครับ control to contract คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็ 2. คือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control to contract เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพรบ.หรือว่ากฎหมายตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามพรบ.ฉบับนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องได้รับโทษทางอาญาพอมีโทษทางอาญาปุ๊บคนก็เลยกลัวพอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วก็พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญารวมถึงนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยจะต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกรายละเอียดเขาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับโดยสรุปนะครับหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงจะต้องเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นของตอนที่2นะครับผมขอบคุณครับเข้าสู่ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้าง

นะครับเริ่มแรกเลยครับคือเราดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแยกประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทยคือใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอนะครับโดยเหตุผลที่เขาแยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเนี่ยก็มีอยู่2อย่างคือเหตุผลทางเทคนิคกับเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเทคนิคถ้ากล่าวในเบื้องต้นนะก็อาจจะพูดได้ว่าเนื่องจากเรื่องราวทางพาณิชย์การทำธุรกิจทางพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วนะครับถ้าไปใช้หลักทั่วๆไปของแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยแยกกฎหมายพาณิชย์ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อพวกพ่อค้าต่างๆนะครับกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนนะครับจนในศตวรรษที่16เนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการค้าต่างๆคดีทางพาณิชย์ต่างๆโดยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีสาระที่แบบน่าสนใจอย่างนึงคือว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการเลือกพ่อค้านะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วยเพราะว่าพ่อค้าน่าจะเข้าใจบริบททางธุรกิจบริบททางการค้ามากกว่าผู้พิพากษาเข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณานะครับในปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกมาเป็น9บับประกอบไปด้วยบับที่1นะครับเป็นเรื่องของการพาณิชย์ทั่วไปบับที่2นะครับเป็นเรื่องของบริษัทพาณิชย์และกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ3คือรูปแบบบางอย่างการซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบับที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักประกันหลักที่6เป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินของวิสาหกิจ7เป็นเขตอำนาจของศาลพาณิชย์นะครับและบับที่8เป็นวิชาชีพบางอย่างที่ถูกควบคุมส่วนบับที่9เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินโพนทะเลนะครับโดยสรุปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับมีการแบ่งแยกคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์ออกจากกันมีการตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอ้ศาลพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะครับในส่วนที่2ครับคือประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีก็เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับของประเทศไทยนะครับคือเป็นรูปแบบของระบบกฎหมายแบบซิวิลลอนะครับประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันครับมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเหมือนกับฝรั่งเศสเลยแต่ที่เยอรมนีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่ามันเวิร์กมันดีเขาก็เลยแยกกฎหมายออกมานะครับโดยหลักสำคัญเนี่ยของประมวลกฎหมายพาณิชย์นะครับที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนของเนื้อหาก็สามารถอธิบายได้นะครับอันแรกก็คือว่าประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขารับรองหลักการในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาเต็มที่นะครับมากกว่ากฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่2คือเรื่องของการรองรับการแสดงเจตนาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ง่ายกว่าประมวลกฎหมายแพ่ง3ครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยสร้างความยืดหยุ่นในนิติพันธ์มากขึ้นนะครับ4คือประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยรองรับฐานะทางกฎหมายของผู้จัดการธุรกิจการค้านะครับแล้วก็5นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการสร้างระบบทะเบียนการค้าเพื่อให้พ่อค้าเนี่ยต้องนำข้อมูลของตนเนี่ยไปจดทะเบียนไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีครับความแตกต่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไปแยกแผนกคดีแพ่งแผนกคดีพาณิชย์นะครับแยกออกจากกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขา

เน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาสมทบก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องแพ่งอันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์ดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วๆไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับนักธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับเรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้านะและมีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการลงลายมือชื่อแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการแก้ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ครับสำหรับชุด32476นะครับการตลาดสถาบันและการตลาดบริการหน่วยที่8จะเป็นหน่วยของความรู้เบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับการบริการและการตลาดบริการนะครับมาดูตอนแรกเลยนะครับก็คือตอนที่1นะครับก็คือความรู้เกี่ยวกับการบริการนะครับสำหรับความรู้เกี่ยวกับบริการนั้นแบ่งออกเป็นนะครับ4หัวข้อนะครับหัวเรื่องแรกเลยก็คือความหมายองค์ประกอบแล้วก็ความสําคัญของการบริการนะครับหัวเรื่องที่2ก็คือลักษณะของการบริการ3ประเภทของการบริการแล้วก็4ลักษณะของธุรกิจการบริการนะครับทีนี้มาดูหัวเรื่องแรกเลยนะครับความหมายก่อนนะครับความหมายของการบริการคืออะไรนะครับการบริการก็คือเป็นกระบวนการนําเสนออรรถประโยชน์ก็คือการใช้ประโยชน์นี่แหละครับหรือคุณค่าที่ผู้บริโภคนั้นต้องการนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการของเขานะครับมีการผ่านกิจกรรมนะครับและการดำเนินการนะครับของผู้ให้บริการเพราะฉะนั้นการบริการเกิดจากบุคคลเกิดจากคนเรานะครับไม่ได้เกิดจากสิ่งของนะครับมันถึงจะเรียกว่าการบริการอันที่3เลยนะครับเป็นกิจกรรมส่วนใหญ่นะครับที่จับต้องไม่ได้นะครับเช่นการความใส่ใจนะครับการดูแลนะครับการสอบถามข้อมูลอันนั้นคือจับต้องไม่ได้นะครับเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับโอเคนั่นก็คือความหมายนะครับมาดูองค์ประกอบของการบริการเลยนะครับองค์ประกอบแรกเลยอันดับแรกอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือกิจกรรมหรือการดำเนินการของมนุษย์นี่แหละครับเราใช้บริการตัดผมเสริมสวยช่างเสริมสวยช่างตัดผมเขาก็จะมาดำเนินกิจการตัดผมจุดเสริมสวยให้นะครับอันที่2เลยก็คือเป็นความต้องการของลูกค้านะครับแน่นอนครับการบริการเกิดจากความลูกค้าความต้องการของลูกค้าเป็นอันดับแรกนะครับเราดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ไปเรียกว่า serve needs เขานะครับตอบสนองความต้องการของเขาอันนี้สำคัญมากเลยของการที่จะเป็นนักการตลาดที่ดีได้นะครับผู้ให้บริการนะครับก็คือพนักงานเนี่ยคุณไปนวดสปาใช่ไหมครับคุณไปปรึกษาหมอคุณไปปรึกษาทนายความคนเหล่านี้เราจะเรียกว่าเป็นผู้ให้บริการนะครับทรัพยากรที่ใช้ในการให้บริการทรัพยากรนี้รวมทั้งจับต้องได้หรือว่าจับต้องไม่ได้นะครับคุณเข้าสปาคุณก็จะต้องเป็นอะไรครับกลิ่นหอมอโรมาเทอราพีหรือว่าเข้าไปในแสงที่แบบสลัวสลัวมีความเป็นส่วนตัวหรือว่าแต่ถ้าคุณเข้าไปในโรงพยาบาลนะคุณก็ต้องมีความสะอาดใช่ไหมครับมีกลิ่นของยาด้วยนะครับมีการฆ่าเชื้ออันนี้ก็จะเป็นทรัพยากรที่ใช้หรือว่าเครื่องมือแพทย์นี่สำคัญมากเลยนะครับในการให้บริการนะครับระบบงานนอกจากอุปกรณ์แล้วการดำเนินงานขั้นตอนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น front office หรือ back office นะครับมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการให้กระบวนการบริการนั้นประสบความสำเร็จนะครับมาดูลักษณะของการบริการนะครับลักษณะแรกนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ลักษณะนะครับซึ่งแตกต่างจากคำว่าผลิตภัณฑ์นะครับคุณอาจจะได้ยินคำว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าเนี่ยจะต่างกับบริการตรงที่1การบริการนั้นไม่มีตัวตนครับหรือเราเรียกว่าเป็น intangibility นั่นเองก็คือไม่สามารถสัมผัสได้นะครับแต่รู้สึกได้นะครับสบายตัวหรือว่าสุขภาพหายนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนครับอันที่2เลยก็คือผู้บริการและผู้รับบริการนั้นไม่สามารถแยกจากกันได้เพราะอะไรครับคุณเข้าไปปรึกษาหมอนะครับคุณต้องเอาตัวเองนะครับไปให้หมอตรวจใช่ไหมครับถึงแม้คุณจะเป็นออนไลน์ก็ตามนะครับคุณก็จะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับหมอตลอดเวลาเราจึงเรียกว่าเป็นการแยกไม่แยกกันไม่ได้เลยระหว่างผู้ให้บริการแล้วก็ผู้รับบริการเพราะว่าทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนะครับอันที่3เลยนะครับการบริการนั้นไม่สามารถเก็บไว้ได้เพราะว่าอะไรครับคุณต้องใช้การบริการเดียวนั้นเลยนะครับไปปรึกษาหมอปรึกษาทนายความนะครับมีปัญหาก็ต้องคุยกันเดียวนั้นเลยอันที่4นะในแต่ละครั้งเนี่ยแยกความแตกต่างได้นะครับในแต่ละครั้งการบริการก็จะต่างกันนะครับการสอนของอาจารย์แต่ละครั้งก็แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ละคนนะครับก็มีสไตล์การสอนหรือว่ามีเทคนิคในการให้ความแท้ความรู้ที่แตกต่างกันนั่นก็คือเป็นลักษณะของคำว่าการบริการนะครับต่อไปนะครับมาดูประเภทของการบริการนะครับซึ่งแบ่งออกได้หลายๆประเภทนะครับขึ้นอยู่กับการจำแนกนะครับปัจจัยในการจำแนกอันแรกเลยก็คือจำแนกตามกระบวนการบริการนะครับเราจะแบ่งออกเป็น4นะครับกลุ่มนะครับกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มที่1ในรูปนะครับเราจะแบ่งตามการให้บริการเฉพาะรายนะครับก็คือการให้เฉพาะรายสูงเราจะเรียกว่าสถานีบริการแล้วก็ระดับการใช้แรงงานก็สูงด้วยนะครับเช่นอะไรครับเช่นเราเอารถเข้าไปล้างรถหรือเราไปซ่อมรถนะครับหรือเราต้องเอาผ้าเข้าไปตู้ซักผ้า
หรือว่าเราเอาตัวเข้าไปเล่นเกมนี่ก็คือเราจะเรียกว่าสถานีบริการเพราะว่าเป็นเฉพาะรายละเบอร์2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นโรงงานบริการเพราะว่ามีการบริการที่ไม่เฉพาะรายนะครับเป็นรวมๆซะเป็นหลายๆคนแต่ก็จะมีระดับการให้บริการใช้แรงงานที่สูงเช่นอะไรครับสายการบินสายการบินคนเข้าไปใช้บริการก็เท่าไหร่ครับลำหนึ่งก็780หรือว่า100กว่าคนเลยบางทีก็3 400คนเลยขึ้นอยู่กับไซส์ของเครื่องบินใช่ไหมครับอันนี้เราจะเรียกเป็นโรงงานละอันที่2ก็คือธุรกิจขนส่งก็คือเข้ามาใช้บริการทีละเยอะๆเลยนะครับช่วยกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับธุรกิจออนไลน์ขายของออนไลน์เยอะนะครับโลจิสติกบริการนะครับขนส่งสินค้าก็มีการใช้บริการสูงขึ้นด้วยโรงแรมรีสอร์ทตอนนี้เงียบไปนะครับอยู่ในช่วงของโลซีซั่นด้วยแล้วก็มีการโรคระบาดด้วยนะครับการท่องเที่ยวแต่ยังไงก็แล้วแต่เมื่อโรงแรมเปิดนะครับการให้บริการที่จำนวนมากก็จะเกิดขึ้นนะครับโกดังโรงภาพยนตร์เช่นเดียวกันนะครับเบอร์สามนะครับเราจะเรียกว่าเป็นมวลชนทำไมมวลชนก็เพราะว่าให้บริการเยอะนะฮะแต่ระดับการให้บริการที่เป็นแรงงานก็จะน้อยเช่นอะไรครับร้านค้าปลีกนะครับเขาไม่ต้องก็แค่เช็คเป็นแคชเชียร์ใช่ไหมครับหรือว่าบางร้านแทบจะไม่มีคนเลยนะครับคุณสามารถจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์ได้เองนะครับแต่อัตโนมัติอันนี้ก็เทรนด์ของการใช้ออโตเมชันหรือว่าการใช้เซลฟ์เซอร์วิสนะครับแคชเชียร์ก็เยอะแล้วนะฮะขาส่งครับปลีกสถาบันการศึกษานะครับเราก็ไม่ต้องใช้แรงงานเยอะนะครับก็อาจจะมีการสอนนะครับออนไลน์หรือว่าใช้การเปิดเทปสอนเป็นต้นนะครับธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวนี้ธนาคารก็ลดจำนวนสาขาลงเยอะนะครับก็จะใช้โมบายแบงกิ้งเยอะนะครับอันที่4เราจะเรียกว่าเป็นบริการเฉพาะทางทำไมเฉพาะทางครับก็เป็นเฉพาะบุคคลไงครับนะครับเช่นอะไรครับแพทย์นะคุณเป็นโรคอะไรนะครับโรคโอมีสารพัดโรคเลยก็จะมีความเฉพาะทางที่แตกต่างกันทนายความตรวจสอบบัญชีแล้วก็สถานีก็เช่นเดียวกันอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาชีพเฉพาะนะครับต่อไปนะครับการแบ่งการตลาดบริการนะครับประเภทที่2นะครับเราจะใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเกณฑ์การแบ่งตามความสัมพันธ์ของกับลูกค้านะครับจะแบ่งออกเป็น4ประเภทเช่นเดียวกันนะครับมาดูนะครับประเภทแรกนะครับก็จะมีลูกค้าที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็การใช้บริการต่อเนื่องเลยเช่นอะไรครับประกันภัยบริการรถยนต์บริการรถไฟฟ้าแล้วก็ธนาคารพวกนี้จะมีระบบสมาชิกเข้ามานะครับอันเบอร์2คืออะไรครับมีสมาชิกเหมือนกันแต่ใช้ไม่ต่อเนื่องนะครับเช่นมีจะเป็นสมาชิกของการบริษัททางการบริการบริษัททางไกลรถโรงภาพยนตร์หรือว่าสายการบินนะครับอันที่3เลยก็คือเป็นลูกค้าที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสมาชิกคุณจะเปิดสถานีวิทยุเนี่ยคุณไม่ต้องสมัยเป็นสมาชิกก็ได้นะครับแต่คุณใช้ฟังอย่างต่อเนื่องนะฮะทันใช่ไหมครับการคุ้มครองของตำรวจคุณใช้บริการของตำรวจนะครับคุณไม่ต้องเป็นสมาชิกหรอกนะครับเพราะว่าตำรวจเป็นหน้าที่ที่จะดูแลพวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทางหลวงเช่นเดียวกันเบอร์4นะครับทางด่วนที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมอันนี้นะครับเราสามารถใช้ระบบ membership card นะครับในการผ่านนะครับเพื่อที่จะให้ไม่ต้องชำระด้วยเงินสดนั่นเองอันที่2เลยก็คือบริการเช่ารถยนต์นะครับโรงภาพยนตร์แล้วก็ภัตตาคารเป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะ4ประเภทของการแบ่งนะครับลูกค้าของตลาดบริการมาดูการแบ่งประเภทที่3นะครับเราจะแบ่งตามความต้องการแล้วก็ความสามารถในการให้บริการนะครับอันแรกเลยมุมบนซ้ายมือนะครับเราจะเป็นการให้ความต้องการที่ต้องการตลอดเวลาเลยนะครับแต่ความสามารถของบริษัทให้บริการนั้นไม่จำกัดเช่นอะไรครับไฟฟ้านะครับโรงงานผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องเลยนะครับสัญญาณโทรศัพท์บริการออนไลน์อันนี้นะครับตลอดเวลาเลยไม่จำกัดนะครับลงมานะครับในฝั่งซ้ายมือเช่นเดียวกันนะครับก็จะให้มีความต้องการตลอดเวลาแต่บริการจำกัดนะครับก็คือคนต้องการเดินทางตลอดเวลาแต่เขาก็จะมีรอบในการขนส่งนะครับบริการบขส.เป็นต้นนะครับโรงแรมห้องพักอันนี้เขาก็จะมีระยะเวลาในการจองในการเข้าพักใช่ไหมครับแล้วแต่โรงแรมที่พักต่างๆต่อไปนะครับขวามือมุมบนนะครับขวามือนะครับก็จะเป็นความต้องการที่ต้องการบางช่วงเวลาแล้วก็การให้บริการของบริษัทอย่างไม่จำกัดเช่นอะไรครับประกันภัยนะครับก็เวลาคุณเกิดประกันนะครับรถชนกันหรือว่าประกันอัคคีภัยนะครับหรือว่าประกันชีวิตเสียชีวิตอันนี้ก็จะเป็นแค่บางช่วงเวลานั่นเองนะครับต่อไปนะครับมุมล่างขวามือนะครับก็จะเป็นบางช่วงเวลาความต้องการแล้วก็ความสามารถในการให้บริการจำกัดเช่นพวกร้านอาหาร

ร้านนะครับสถานีบริการแล้วก็โรงภาพยนตร์โอเคนะครับต่อไปการแบ่งประเภทที่4นะครับเราจะจำแนกตามกระบวนการให้บริการนะครับด้านแกน X เราจะเป็นจำนวนร้านที่ให้บริการมีแห่งเดียวกับมีหลายแห่งส่วนแกน Y เราจะประกอบด้วยวิธีส่งมอบการบริการนั่นก็คือลูกค้ามารับบริการเองหรือว่าเป็นการส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาดูแถวซ้ายมือก่อนนะครับ

จัดโปรหรือว่าบริการที่ล่างสุดนะครับซ้ายมือนะครับก็คือส่งมอบผ่านอิเล็กทรอนิกส์แต่มีที่เดียวเลยก็เป็นพวกบัตรเครดิตหรือว่าสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นต่างๆต่อไปฝั่งขวามือจะเป็นจำนวนร้านที่มีหลายแห่งนะครับขวามือบนสุดนะครับก็คือเป็นการบริการที่ลูกค้าต้องมารับเองนะมาใช้บริการเองนะเช่นอะไรครับบริการรถประจำทางลูกค้าก็ต้องมาฟาสต์ฟู้ดเดี๋ยวนี้นะครับก็บางร้านนะครับก็สามารถส่งสั่งออนไลน์ได้นะครับส่งของไปรษณีย์ลูกค้าก็จะต้องมาเองด้วยนะครับถ้าออนไลน์อย่างที่ผมบอกตะกี้นี้นะครับก็จะมาอยู่ข้างล่างละนะครับนั่นก็คือผสมการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ delivery หมดเลยหรือว่า cloud kitchen อันนี้คำศัพท์ใหม่เลย cloud kitchen ก็หมายถึงว่าเป็นห้องครัวตรงกลางที่ผู้ประกอบการสามารถเอามาใช้ได้เอามาเช่านะครับเพื่อประกอบการส่งของส่งอาหารนะครับให้กับผู้บริโภคที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับเราจะเรียกว่า cloud kitchen นั่นก็จะเป็นลักษณะของกลุ่มประเภทธุรกิจบริการนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะเอกลักษณ์เลยของคำว่าธุรกิจบริการจะมีทั้งหมดนะครับ5ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือธุรกิจบริการจะเป็นการใช้บุคลากรในการประกอบธุรกิจเป็นหลักนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับการบริการเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ของพนักงานนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นบุคลากรนะครับลักษณะที่2เลยก็คือเป็นธุรกิจที่ต้องการคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการใช้คนนั้นน่ะมันจะต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงเน้นในเรื่องของคุณภาพมากกว่านะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนซื้อบริการเพราะว่าคุณภาพนะครับไม่ใช่ซื้อเพราะว่าเราขายนะครับด้วยจำนวนเยอะๆนะครับอันที่3เลยธุรกิจบริการเป็นธุรกิจที่เป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอย่างเช่นการแพทย์เห็นชัดๆเลยนะครับก็มีความเป็นโรคเฉพาะคนเพราะฉะนั้นแพทย์ก็ต้องให้บริการเฉพาะคนนะครับอันที่4นะครับเป็นธุรกิจที่มีขีดความสามารถจำกัดเพราะว่าอะไรครับใช้คนไงครับคนก็ต้องมีความเหนื่อยล้าหมอนวดหรือว่าอะไรครับช่างเสริมสวยเขาทำงานเขายืนนานๆเขาก็ต้องเหนื่อยล้านะครับมันก็จะมีความสามารถในการให้บริการที่จำกัดนะครับและสุดท้ายเลยนะครับก็เป็นธุรกิจที่ต้องการผู้ให้บริการและผู้ให้ผู้รับบริการนะครับที่มีความเฉพาะชำนาญเฉพาะด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความเชี่ยวชาญทางด้านทางการแพทย์ความเชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมวิศวกรรมนะครับหรือว่าทางแพทย์แผนโบราณนะครับในการช่วยรักษาหรือว่าให้บริการกับลูกค้าอย่างตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะรายได้เป็นอย่างดีครับนั่นก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ตอนที่1ครับ

ครับต่อไปจะเป็นหน่วยที่8นะครับตอนที่2ก็คือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการนะครับจะมีทั้งหมดนะครับหัวข้อเกี่ยวกับการตลาดบริการก็คือมี4หัวข้อนะครับหัวข้อแรกเลยก็คือส่วนผสมการตลาดบริการนะครับส่วนที่2เลยก็คือกระบวนการปฏิบัติงานการบริการและก็หัวข้อเรื่องที่3ก็จะเป็นการบริการในฐานะระบบนะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับจะเป็นการตลาดบริการในศตวรรษที่21นะครับมาดูหัวข้อแรกเลยรายละเอียดของมันก็คือเป็นส่วนผสมบริการนะครับจะมีทั้งหมด7 P นะครับ P แรกเลยก็คือ product นะครับก็คือผลิตภัณฑ์บริการนะครับจะประกอบด้วยบริการหลักกับบริการเสริมนะถ้าคุณเข้าไปทำการแพทย์นะครับบริการหลักก็คือมีการตรวจสุขภาพใช่ไหมครับหรือว่าการรักษาโรคนะครับหรือว่าบริการเสริมก็อาจจะมีการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยนะครับหรือว่าการพัฒนาร่างกายนะครับหรือว่าการเยียวยาของคนนะครับในการเสริมจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะครับตัวที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็น pricing หรือว่าเป็นการตั้งราคาบริการนะครับซึ่งเนื้อหาของมันก็จะประกอบด้วยการคำนวณต้นทุนนะครับว่าต้นทุนในการให้บริการนั้นประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้างนะครับอัตราส่วนนะครับคงที่สูงกว่าผันแปรไหมนะครับความไม่แน่นอนกับปัจจัยนำเข้าในการผลิตนะครับถ้ามีความไม่แน่นอนเยอะนะครับราคาก็จะแปรผันตามความไม่แน่นอนนั้นนะครับประเมินคุณภาพการบริการได้ยากนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการบริการนั้นมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้านะครับบางอย่างเนี่ยการกำหนดราคาเนี่ยเราต้องคาดการล่วงหน้าว่าโอเคลูกค้านั้นเขามีความพึงพอใจในระดับไหนแล้วเราก็ตั้งราคาเพื่อให้เขาสา

สามารถยอมรับได้นะครับต่อไปนะครับความสําคัญนะครับของปัจจัยด้านเวลาแน่นอนครับการบริการเก็บไม่ได้เหมือนกับพูดในตอนที่1นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเวลานั้นนานเกินไปนะครับการให้บริการนั้นก็อาจจะต้องราคานั้นก็จะต่ําลงไปนะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ให้บริการด้วยนะครับการให้บริการที่เป็นช่องทางปกติแล้วก็ออลอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็แน่นอนครับถ้าเป็นในช่องทางปกตินะครับคนก็จะต้องเดินทางไปแต่ถ้าอิเล็กทรอนิกส์คุณก็สามารถให้บริการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้นะครับก็ไม่ต้องมีการเดินทางให้เสียเวลานะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับต่อไปมาดูกลยุทธ์การบริการตัวที่3หรือว่าเราจะเรียกว่า place นะครับก็คือการจัดจําหน่ายนะครับการบริการนะครับก็คือเราจะต้องดูว่าการบริการนั้นเนี่ยเราจะมาตั้งสถานที่ให้บริการไหมนะครับโรงพยาบาลคุณจะตั้งในเมืองหรือว่าร้านสปาร้านนวดร้านเสริมสวยนะครับคุณจะตั้งตรงไหนนั่นคือการดูว่าสถานที่ที่เหมาะสมนะครับการจัดจําหน่ายการตั้งราคานะฮะก็ต้องดูว่าช่องทางนะถ้ามีหน้าร้านเราก็จะเรียกว่าช่องทางหน้าร้านหรือว่าเราจะขายผ่านตัวแทนไหมนะครับมีเอเจนต์นะครับหรือว่าผ่านพนักงานขายไหมหรือว่าเราจะใช้ช่องทางออนไลน์นะครับอันนั้นก็คือ P ตัวที่3 P ตัวที่4เราจะเรียกว่าเป็นการส่งเสริมการตลาดหรือว่าโปรโมชั่นนะครับก็จะมีการลดแลกแจกแถมหรือว่าการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อช่องทางสังคมออนไลน์นะครับเป็นต้นนะครับP ตัวที่5เราจะเรียกว่า people นะครับการให้บริการเราต้องใช้แรงงานนะครับใช้พลังงานจากคนนะครับนั่นก็คือตัวที่5ตัวที่6นะครับซึ่งเราจะขยายในสไลด์ต่อไปนะก็คือ process นะครับเป็นกระบวนการให้บริการนะครับที่มีขั้นมีตอนนะครับอย่างเป็นระบบนะครับและตัวที่7เลยตัวสุดท้ายเราจะเรียกว่า physical evidence นะครับก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าสภาวะทางกายภาพนะครับต้องมีอะไรครับอุปกรณ์ต้องมีเครื่องแต่งกายต้องมีเฟอร์นิเจอร์ต้องมีห้องรับรองนั่นก็คือเป็นสภาวะทางกายภาพนั่นเองทีนี้เรามาดูขยายตัวที่6นั่นก็คือ process นะครับกระบวนการการให้บริการนั้นเราสามารถแบ่งนะครับออกเป็นนะครับกระบวนการให้บริการที่กระทำต่อคนเลยนะครับในภาพนะคุณจะเห็นว่ามีการตรวจเช็คอะไรครับเช็คสมองหรือว่าเช็คร่างกาย fMRI นะครับซึ่งปัจจุบันนี้หมอเขาก็จะใช้เยอะนะครับในการเอ็กซเรย์นะครับดูว่าสมองหรือว่าอะไรครับร่างกายภายในอนาโตมีของเราข้างในนะมีส่วนผิดปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับประเภทที่2เลยก็คือเป็นกระบวนการที่ให้บริการกับใครครับกับสัตว์เลี้ยงหรือว่าวัตถุสิ่งของนั่นเองนะครับในกรณีก็จะเป็นพวก grooming นะครับสัตว์นะครับอันนี้ก็เราก็จะต้องตอนนี้ก็จะมีกฎหมายเข้ามาคุ้มเลยนะครับต่อไปนะครับกระบวนการที่3ก็คือเป็นกระบวนการที่กระทำต่อจิตใจคนนะครับเช่นอะไรครับเช่นด้านความรู้สึกด้านอารมณ์ทัศนคตินะตอนนี้คนมีความเครียดเยอะนะครับกระบวนการที่จะผ่อนคลายนะก็จะมีการใช้จิตวิทยานะครับหมอดูเนี่ยคนไทยชอบนะครับแล้วก็มีการทำนายทายทักเป็นต้นนะครับหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ต้องใช้นักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะครับเข้ามาให้บริการเพื่อตอบสนองความอารมณ์นะครับที่ประชากรส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาที่เกิดขึ้นในภาวะเศรษฐกิจนะครับต่อไปนะครับในกระบวนการในด้านข้อมูลข่าวสารนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเป็นการขายข้อมูลนะครับว่าโอเคข้อมูลของผู้บริโภคปัจจุบันนี้นะครับมีคนนะครับใช้บริการด้านสมมติว่าจะเป็นด้านธนาคารหรือว่าจะเป็นด้านการใช้สัญญาณโทรศัพท์นะครับหรือว่าเป็นนักศึกษาข้อมูลก็จะมีการอะไรครับให้ข้อมูลข่าวสารนะครับให้บริการข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของจดหมายบทความรายงานหนังสือหรือว่าบล็อกต่างๆนะครับพวกนี้เราสามารถนะครับในฐานะผู้บริโภคก็สามารถให้ข้อมูลข่าวสารให้กับสู่สาธารณชนได้นะครับต่อไปนะครับการบริการในฐานะระบบนะครับมาดูนะครับว่าการที่จะเป็นการบริการนะครับมันจะต้องมีระบบอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือระบบบริการส่วนหน้าหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น front office นะครับระบบส่วนหน้าคืออะไรครับก็คือเป็นสถานที่ต้อนรับนะคุณเข้าไปในร้านให้บริการคุณเข้าไปในโรงพยาบาลคุณเข้าไปในโรงภาพยนตร์พวกนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์นะครับสำหรับผู้พนักงานนะครับในการให้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นถ้าเป็นการจองตั๋วหนังตั๋วคอนเสิร์ตลูกค้าก็จะต้องเข้ามาปรึกษานะครับในที่นี้เราก็เลยต้องมีสถานที่ต้อนรับนะพนักงานที่ติดต่อลูกค้านะครับจะต้องมีการทำไมครับแต่งตัวต้องมีบุคลิกภาพดูดีนะครับมีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีการพูดจา
เพื่อให้ความสนใจกับลูกค้านะครับอันนี้เป็นระบบส่วนหน้าหรือว่า front office ระบบส่วนหลังเราจะเรียกว่า back office หรือว่าเป็นงานบริการ

ส่วนหลังนะครับเขาทําอะไรบ้างนะครับตัวอย่างเลยนะครับก็คือเป็นการให้อะไรครับงานส่วนครัวของโรงอาหารหรือของร้านอาหารนะครับคุณเข้าไปคุณก็จะไม่เห็นส่วนครัวนะครับยกเว้นนะครับจะมีร้านอาหารที่เขาจะเรียกว่าเป็นโอเพนคิทเช่นเขาก็จะเห็นเชฟนะครับมาบริการให้เราเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนที่เป็นส่วนทําอาหารก็จะเป็นอยู่ในหลังด้านอาหารนั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะไม่เปิดเผยให้กับคนข้างนอกนะฮะเราก็เลยจะเรียกว่าเป็นแบ็กออฟฟิศนะครับต่อไปนะครับระบบถัดไปที่มีความสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเป็นการระบบส่งมอบบริการนะครับเป็นอะไรครับก็คือเป็นการบริการที่ลูกค้านะครับมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจผู้ให้บริการนะครับเช่นอะไรครับเช่นโรงแรมอันนี้แน่นอนคนต้องเข้าไปพักใช่ไหมครับโรงพยาบาลคนก็ต้องคนไข้ก็ต้องเข้าไปรักษาสายการบินคนนักเดินทางนักท่องเที่ยวก็ต้องเข้าไปนะครับขึ้นเครื่องบินนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์อันนี้คนนักธุรกิจแม่ค้านะครับพ่อค้าก็ต้องเข้าไปฝากเงินแล้วก็ทำธุรกิจทางการเงินนะครับอันที่2เลยก็คือเป็นบริการที่ลูกค้ามีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจผู้ให้บริการในระดับปานกลางอันแรกคือระดับสูงละที่ลูกค้าต้องทำปานกลางก็อาจจะต้องเข้ามาซ่อมรถยนต์ซ่อมซักรีดฝากไว้นะครับแล้วก็กลับบ้านแล้วไปรอแล้วก็มารับของได้อันนี้คือระดับปานกลางอันดับที่3ก็คือระดับอะไรครับผู้ให้บริการระดับต่ำละนะครับก็คือการติดต่อผู้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องมาเดินทางมาให้เสียเวลาเสียเงินเสียอารมณ์นะครับในการความเหนื่อยล้านะก็ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยในการเสริมนะครับเป็นช่องทางหนึ่งในการให้บริการในฐานะที่เป็นระบบนะครับต่อไประบบการบริการนะครับลักษณะของมันหนึ่งก็คือเป็นระบบที่เป็นนะครับเป็นระบบผลิตเลยนะครับก็คืออะไรครับก็คือมีพนักงานนะครับเข้ามาฝึกเทรนนะครับเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อันที่2ก็คือ contact point นั่นคือเป็นสถานที่เป็นจุดติดต่อนะครับระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้าผู้รับบริการนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นภาพระบบนะครับว่าระบบการบริการตลาดนั้นเกิดขึ้นจากอะไรนะครับฟังขวามือสุดเลยนะครับเมื่อมีการโฆษณาเยี่ยมลูกค้าวิจัยตลาดแล้วเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ลูกค้านะครับลูกค้าอื่นนะครับลูกค้าที่เป็นรายอื่นๆนะครับแล้วก็กลับมาเป็นลูกค้าของเราก็คือวงกลมตรงกลางนะครับซึ่งวงกลมตรงกลางนี้ก็จะมาปฏิสัมพันธ์กับ front office จำได้ไหมครับ front office ก็คือบริการส่วนหน้าก็คือจะต้องมีอะไรครับตัวสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับพนักงานผู้ให้บริการด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็จะเป็นส่วนของ back office อันนี้เห็นเป็นภาพชัดเจนนะครับเป็นส่วนที่ลูกค้าไม่สามารถมองเห็นได้เช่นงานหลักทางเทคนิคนะครับการอบรมพนักงานนะครับการนะครับการใช้บัญชีหรือว่าการคิดทางการเงินนะครับตัวนี้จะเป็น back office ทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้ระบบการบริการตลาดนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดหัวข้อสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการตลาดบริการในศตวรรษที่21นะครับก็จะมีอะไรบ้างแนวโน้มของมันก็คือจะมีการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เยอะนะครับมีการสร้างพันธมิตรระหว่างองค์กรนะครับองค์กรใดองค์กรหนึ่งอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้แล้วในธุรกิจปัจจุบันนี้ในศตวรรษนี้นะครับมีการเอาท์ซอร์สนะเราจะเรียกว่าเอาท์ซอร์ซิ่งก็คือการจ้างพนักงานนะครับจากบริษัทข้างภายนอกเข้ามาที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานไอทีคอมพิวเตอร์เราไม่มีอินเฮ้าส์ดีเวลลอปเปอร์เราก็ไปจ้างนะครับพวกเอาท์ซอร์สเข้ามาเพื่อพัฒนาโปรแกรมให้กับบริษัทนะครับก็ประหยัดนะประหยัดการจ้างพนักงานเข้ามานั่นเองนะครับข้อควรปฏิบัติเลยสำหรับธุรกิจการให้บริการนะครับอันที่1เลยนั่นก็คือไม่มีเครื่องมือธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมาแทนที่คนได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับถึงแม้ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมโรงภาพยนตร์ร้านอาหารหรือว่าอะไรครับโรงพยาบาลก็เอาโรบอทเข้ามาช่วยในการขนส่งนะครับเพื่อปลอดเชื้อเพื่อช่วยพนักงานแต่พวกนี้เขาก็ไม่มีจิตใจมนุษย์นะครับเหมือนกันนะครับการบริการต้องอยู่ที่จิตใจมีน้ำใจนะครับมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับให้กับผู้รับบริการนะครับนี่คือสิ่งที่อิเล็กทรอนิกส์ทำไม่ได้นะครับอันที่2เลยนะครับอย่ามองเพียงแต่ต้นทุนที่จะลดเท่านั้นนะครับเพราะว่าการบริการเป็นเรื่องของความเชี่ยวชาญนะครับคุณจะต้องดูที่พนักงานให้บริการเป็นหลักนะครับว่าเขามีความเชี่ยวชาญไหมนะครับจะต้องมีรีสกิลกับอัพสกิลตลอดนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องนะครับอันที่3เลยคือการใช้คนบริการลูกค้าเนี่ยที่สร้างรายได้ได้สูงเนี่ย
แล้วก็ทำกำไรให้มากเนี่ยก็จะมีการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับบริการลูกค้านะครับที่สร้างรายได้นะครับได้ต่ำนั่นเองก็คือถ้าใช้คนนะครับคุณก็จะสร้างรายได้เยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเข้ามาหาเพราะคนคนนี้นะครับเขาเข้ามาตัดผมเพราะว่าช่างคนนี้นะครับเขาเข้ามาหาโรงพยาบาลนี้เพราะว่าแพทย์คนนี้นะต่อไปนะครับการประสานคุณภาพในการบริการไปพร้อมกับการสร้างสัมพันธ์ให้กับลูกค้าเวลาคุณให้บริการไปด้วยคุณก็ต้องมีการซักถามมีการถามข้อมูลนะครับเพื่อรับรู้ข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือว่าส่วนบุคคลเพื่อให้เรารับรู้ประวัติความเป็นมาของเขานะครับเพื่อประกอบการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไปด้วยนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ควรจะปฏิบัตินะครับสำหรับธุรกิจผู้ให้บริการในศตวรรษที่21นั่นเองนะครับต่อไปมาดูปัจจัยความสำเร็จนะครับหัวข้อสุดท้ายนะครับของการที่จะประกอบธุรกิจการบริการในศตวรรษที่21อันดับแรกเลยนะครับการบริการนะครับยังเป็นเลิศนะจะต้องดูความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับเกิดจาก customer needs นะครับเป็นต้นกำหนดนะครับคุณภาพการบริการอันที่สองนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการตลอดกระบวนการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับตั้งแต่ upstream แล้วก็ไปจนถึง downstream เลยนะครับเป็นทุกขั้นตอนนะครับเพราะฉะนั้นในไม่ว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเขาก็จะมีการวัดความพึงพอใจของลูกค้าตลอดช่วงระยะเวลาการให้บริการนะครับอันที่3เลยก็คือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้านะครับคุณจะต้องคิดแล้วว่าในฐานะผู้บริหารและนักการตลาดเนี่ยคุณจะสร้างรักษา key connection ระหว่างลูกค้าได้อย่างไรนะครับอาจจะมีการส่งนะครับบัตรกำนันหรือว่าบัตรอวยพรนะตามเทศกาลต่างๆนะครับเพื่อรักษาความสัมพันธ์นะครับอันที่4เลยก็คือมี contact point นะครับเพียงจุดเดียวก็คือเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามานะครับโดยเฉพาะออนไลน์สมัยนี้ติดต่อกันง่ายขึ้นนะครับมีช่องทางการติดต่อสื่อสารตลอดเวลานะครับติดต่อพนักงานเหมือนติดต่อนะครับผู้จัดการเลยก็แปลว่าอะไรครับพนักงานขายก็พนักงานจะต้องมีความสามารถมีความรู้นะครับเหมือนกับตัวผู้จัดการเลยนะครับโอเคและสุดท้ายเลยนะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือจะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆนะครับให้กับบริการของเราไม่อย่างนั้นนะครับการบริการของเราก็จะตายไปนะครับกับเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับในศตวรรษที่21ครับโอเคครับนั่นก็จะเป็นเนื้อหานะครับของตอนที่2นะครับในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดบริการครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งนะครับในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคและการตลาดเป้าหมายของตลาดบริการนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่9ในชุดวิชา32476การตลาดสถาบันและก็ตลาดบริการนะครับตลาดบริการคืออะไรนะครับบริการคืออะไรบริการก็คือการที่ขายแต่ว่าไม่ได้ขายเฉพาะสิ่งของไม่ได้ขายเน็กไทไม่ได้ขายเสื้อไม่ได้ขายนาฬิกาอย่างเดียวมันมีกระบวนการของการให้บริการก็คือคนเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเราแบ่งอย่างนี้ครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกระบวนการของการซื้อการขายบริการเนี่ยจะแบ่งเป็น3ขั้นตอนนะครับขั้นแรกขั้นก่อนการซื้อบริการนะครับขั้นที่2ขั้นที่เราเผชิญหน้ากับบริการนะครับและขั้นที่3ขั้นหลังการซื้อบริการยกตัวอย่างง่ายๆนะครับก่อนจะไปหาหมอฟันเราก็คิดก่อนว่าเราจะไปหาหมอฟันที่ไหนดีนะครับหลังจากไปหาแล้วเนี่ยเราก็ทำการเผชิญหน้านะฮะพบกับคุณหมอนะครับเมื่อคุณหมอทำฟันให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นความรู้สึกของเราแล้วที่เกิดขึ้นหลังจากการรับบริการดังนั้นแบ่งได้ตามนี้เลยครับกระบวนการซื้อบริการนะครับขั้นก่อนการซื้อบริการจะแบ่งเป็น3ขั้นย่อยนะครับ1ความตระหนักในการต้องการบริการนั้นคือ1ผมปวดฟันละนะครับผมรู้ละต้องหาหมอฟันนะครับ2แสวงหาข้อมูลผมถามเพื่อนละเอ๊ะคุณหมอที่ไหนทําฟันแล้วไม่เจ็บบ้างนะฮะเจ็บน้อยๆบ้าง3ผมประเมินทางเลือกเพื่อนให้มา3ถึง4คุณหมอนะฮะผมเลือกคุณหมอท่านนึงที่ดูแล้วน่าจะดีที่สุดอันนี้คือขั้นก่อนการซื้อนะครับขั้นที่2นะฮะขั้นเผชิญหน้ากับบริการผมทำการเลือกเสร็จแล้วผมก็ไปรับบริการอันนั้นนะครับคุณหมอฟันก็ทำการรักษาฟันผมก็คือการส่งมอบบริการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับขั้นสุดท้ายขั้นหลังการซื้อคือผมทำฟันแล้วผมรู้สึกดีไหมนะครับระหว่างการทำรู้สึกเจ็บไหมนะฮะทำเสร็จแล้วสบายไหมนะครับความรู้สึกเหล่านี้จะเป็นความตั้งใจของผมเองทีนี้เมื่อกี้พูดไปแล้วครับว่าขั้นก่อนการซื้อบริการแบ่งเป็นสามขั้นตอนหนึ่งท่านต้องตระหนักในความต้องการก่อนนะครับรับรู้ความต้องการว่าเราต้องการบริการอะไรนะครับเช่นอย่างเมื่อกี้ยกอย่างหมอฟันนะครับมีอีกเยอะแยะเลยครับผมท่านอาจจะรู้สึกว่าผมของท่านเริ่มจะยาวมากขึ้นแล้วนะฮะก็ต้องไปหาช่างทำผมนะครับทีนี้บุคคลแต่ละบุคคลเนี่ยการตัดสินใจหรือการประเมินทางเลือกเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างกันเพราะคนเราเติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับหนึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในบุคคลเช่นความชอบนะฮะลักษณะของบุคคลคนนั้นนะครับความต้องการด้านความปลอดภัยนะครับความต้องการด้านความสวยงามคือพูดง่ายๆเป็นความชอบเฉพาะตัวของคนคนนั้นนะครับอันนี้ปัจจัยภายในนะฮะอันที่2ปัจจัยจากแหล่งภายนอกเช่นอาจจะเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่ผู้ให้บริการนั้นกำลังโฆษณาอยู่นะครับเช่นร้านขายกาแฟร้านนึงบอกว่ามาซื้อกาแฟในวันพุธเนี่ยเรามีบริการซื้อ1แถม1พาเพื่อนฝูงมานั่งในร้านกาแฟแล้วเปิดห้องประชุมให้ฟรีอีกแถมห้องประชุมอีก1ชั่วโมงอันนี้คือปัจจัยจากแหล่งภายนอกนะครับเพราะนั้นการตระหนักในความต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดจาก2อย่างนะฮะ1ปัจจัยภายในบุคคล2เกิดจากการสื่อสารของบริษัทต่างๆของร้านค้าต่างๆของผู้ให้บริการต่างๆว่าเขากำลังมีโปรโมชั่นหรือมีรายการพิเศษในรูปแบบอะไรเกิดขึ้นสื่อสารผ่านอะไรก็สื่อสารผ่านสื่อทั่วๆไปซึ่งปัจจุบันก็เขียนหนังสือออนไลน์นะครับขั้นก่อนการซื้อขั้นที่2นะฮะการแสวงหาข้อมูลอย่างที่บอกไปแล้วครับคนเราก็จะถามเพื่อนเอานะฮะจะเสิร์ชข้อมูลจากแหล่งต่างๆเอาทีนี้ข้อมูลก็แบ่งเป็น2อย่างนะครับ1ข้อมูลจากแหล่งภายในในความทรงจำเรานี่แหละฮะแหล่งภายในคือในเมมโมรีในหัวสมองเรานี่แหละครับเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วไปทำฟันที่นั่นมาโอ้ยคุณหมอทำดีเราจำได้ว่าครั้งที่แล้วไปพาสุนัขไปรับบริการตัดขนสุนัขร้านนี้ทำดีเราจำได้ว่าเราเอารถไปซ่อมที่ศูนย์นี้อู่นี้ทำดีเป็นต้นอันนี้แหล่งภายในของเราแหล่งที่2แหล่งภายนอกถามครับถามเพื่อนและที่นั้นในปัจจุบันคือการอ่านรีวิวจากอินเทอร์เน็ตการอ่านรายงานต่างๆพวกนี้คือแหล่งภายนอกนะครับก็ไม่ได้อยู่ในความทรงจำนะครับอันนะครับขั้นก่อนซื้อ2ขั้นแล้วนะครับขั้นที่3พอเราได้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นมาเราก็ประเมินเป็นทางเลือกที่เราจะต้องการจะใช้บริการอะไรดีทีนี้หากเป็นการใช้บริการครั้งแรกที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยอาจจะต้องการข้อมูลมากหน่อยนะฮะรู้สึกว่ามีความเสี่ยงมากหน่อยนะฮะเพราะเราไม่คุ้นเคยนะครับส่วนถ้าเป็นการใช้บริการที่3 4 5อันนี้เราเริ่มคุ้นเคยแล้วนะครับการตัดสินใจก็จะง่ายขึ้นนะครับจบขั้นที่1นะครับขั้นก่อนซื้อบริการนะครับก่อนจะไปขั้นที่2นะครับก่อนจะไปขั้นที่2อย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไปแล้วว่าเวลาเราจะซื้อบริการเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นการบริการครั้งแรกเนี่ยเราจะกังวลหน่อยนะฮะว่ามันจะมีความเสี่ยงเป็นอย่างมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่านะครับเราแบ่งความเสี่ยงนะฮะ
นักวิชาการด้านการตลาดเนี่ยแบ่งความเสี่ยงในใจของผู้บริโภคเนี่ยสำคัญมีอยู่7ประการดังนี้ครับ1ความเสี่ยงต่อการใช้งานเป็นความเสี่ยงที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้รับบริการที่เราต้องการตรงกับความต้องการเช่นจะไปรับการฝึกอบรมในเรื่องของการใช้สร้างสื่อ

ลายผมอาจจะกลัวว่าเอ๊ะถ้าไปเข้าคอร์สนี้แล้วออกมาแล้วผมจะทำเป็นจริงหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องของความเสี่ยงต่อการใช้งานนะครับ2ความเสี่ยงเรื่องการเงินนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะคอร์สนี้เก็บแพงมากไปหน่อยนะฮะคอร์สนี้อาจจะเก็บดูเหมือนจะเก็บถูกแต่ว่าเนื้อหามันจะคุ้มกันไหมอะไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงด้านการเงินนะครับอันต่อไปนะครับความเสี่ยงด้านเวลาอันนี้ก็สําคัญครับคือไม่ใช่ว่าเราเสียแต่เงินแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วพอนะฮะบางครั้งเราบางท่านหลายๆท่านเลยบอกว่าเงินเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยสําคัญคือด้านเวลาถ้าเราต้องเสียเวลาไปรับบริการแต่เราไม่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปเนี่ยอันนั้นเขาบอกเขาเกิดความเสี่ยงนะฮะเขามีความเสี่ยงเกิดขึ้นในใจนะครับอันที่4นะครับความเสี่ยงด้านกายภาพนะครับเช่นไปรับบริการทางด้านการรักษาที่โรงพยาบาลนี้แล้วฉันจะหายไหมสมมตินะฮะปวดหลังจะไปกดจุดรักษาก็จะเกิดความเสี่ยงในใจอีกเอ๊ะกดมาแล้วจะหายไหมหรือมันจะเจ็บหนักมากกว่าเดิมอันนี้เป็นความเสี่ยงในเรื่องของทางด้านกายภาพนะครับโดยตัวอย่างนะครับความเสี่ยงขั้นต่อไปครับความเสี่ยงทางเรื่องจิตวิทยาจริงๆแล้วอันนี้คือความกลัวไปเองนะซึ่งมนุษย์ทุกคนเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันต้องมีความกังวลเกิดขึ้นยิ่งอย่างที่บอกว่าเป็นบริการครั้งแรกที่เราไม่เคยใช้เนี่ยจะมีความเสี่ยงด้านจิตวิทยานี้เยอะมากเลยนะครับไปแล้วจะดีไหมนะครับจะมั่นใจได้ยังไงว่าขึ้นเครื่องบินวันนี้แล้วเครื่องบินจะบินได้ตลอดรอดฝั่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกท่านอาจจะเคยรู้สึกอย่างนี้เป็นมาเกาะเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นความเสี่ยงด้านจิตวิทยานะครับอันที่6ครับความเสี่ยงด้านสังคมนะครับเป็นต้นว่าเอผมเองหรือว่านายสมชายเนี่ยชอบขับรถญี่ปุ่นแล้วก็ชอบขับรถที่มันรู้สึกว่าดูแลง่ายๆราคาไม่แพงนะฮะทีนี้เขาขับออกไปทำงานหรือขับไปงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกความเสี่ยงมันปนกันฮะด้านจิตวิทยากับด้านสังคมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะขับคันเล็กๆรถญี่ปุ่นแบบเนี้ยธรรมดาคันเล็กๆอย่างนี้แล้วเนี่ยจะโดนต่อว่าไหมว่าจะโดนดูถูกไหมว่าเอ๊ะดูแล้วเหมือนไม่มีรสนิยมอันนี้เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทางด้านจิตวิทยาและสังคมมันปนกันมานะครับหรือว่าถ้าเราไปร่วมเราไปลงทุนในหุ้นตัวนี้แล้วเนี่ยแล้วถ้าเพื่อนรู้เข้าเพื่อนจะว่าเราไหมว่าเราไม่ฉลาดเลือกเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นด้านจิตวิทยากับด้านสังคมนะครับความเสี่ยงประการสุดท้ายประการที่7นะครับเป็นความเสี่ยงในเรื่องของประสาทสัมผัสนะฮะความเสี่ยงแบบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเมื่อท่านเข้าไปรับบริการตามร้านใดร้านหนึ่งแล้วท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมีกลิ่นไม่สะอาดเลยนะผมเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับซึ่งเขาไม่ได้ขายแต่ก๋วยเตี๋ยวนี่ฮะเขามีบริการด้วยนะมีบริการเสิร์ฟมีบริการโต๊ะให้นั่งมีบริการน้ำดื่มนะฮะหรือว่าอุ้ยเดี๋ยวมีหนูวิ่งผ่านมาอย่างเงี้ยมันจะเกิดความเสี่ยงด้านประสาทสัมผัสได้มีเสียงอะไรแปลกๆเข้ามานะครับมีกลิ่นไม่พึงประสงค์นะฮะแสงมันมืดเกินไปพวกเหล่านี้ครับเขาเรียกความประสาทสัมผัสเพราะฉะนั้นความเสี่ยงเหล่านี้หลายๆครั้งเราไม่อาจจะแยกออกขาดจากกันได้นะครับมันมาพร้อมๆกันทางด้านจิตวิทยาทางด้านความเสี่ยงด้านประสาทสัมผัสทำให้เกิดความเสี่ยงด้านจิตวิทยาความเสี่ยงด้านจิตวิทยาทำให้เราเกิดความรู้สึกด้านประสาทสัมผัสอันนี้มันก็ปนกันมานะครับเพราะฉะนั้นแบ่งได้สำคัญก็7ประการเหล่านี้นะครับซึ่งบางครั้งเกิดขึ้นพร้อมๆกันได้นะครับเอาละครับแล้วทีนี้มาถึงแล้วทำยังไงดีนะครับที่เราจะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราทำได้หลายๆอย่างครับ1หาข้อมูลก่อนครับหาข้อมูลก่อนถามเพื่อนเราก็ได้นะครับเสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับเลือกใช้ผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนะครับอันนี้เป็นสาเหตุที่ผู้ให้บริการหลายๆบริการประกันภัยเอ่ยบริการสายการบินจะมีการรับประกันบริการนะครับยกตัวอย่างบริษัทประกันภัยที่มีชื่อเสียงที่ดีนะฮะไม่มีการจ่ายเงินช้านะครับไม่ยกเลิกกระทันหันอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่ดีสะสมขึ้นมาผู้รับบริการก็จะเลือกใช้บริการจากผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงที่ดีนะครับอันสุดท้ายอย่างที่บอกไปแล้วมีการรับประกันนะฮะมีเงื่อนไขในการให้บริการเช่นรับประกันหากบริการแล้วไม่ได้ตามความตั้งใจจะคืนเงินให้หรือว่าจะทำให้ใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับยังมีอีกครับวิธีการในการลดความเสี่ยงนะครับสมมุติว่าเราจะไปใช้บริการสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับเราอาจจะไป observe สังเกตดูก่อนเลยก็ได้นะฮะว่าอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการให้บริการเขาเป็นอย่างไรอย่างยกตัวอย่างเอาง่ายๆอีกผมจะไปทำฟันอีกเหมือนเดิมนะครับไม่เคยไปเลยโรงพยาบาลนี้แต่ถามเพื่อนมาแล้วแบบเพื่อนบอกว่าดีโทรไปนัดละคุณหมอนัดเดือนหน้านะครับพอดีพรุ่งนี้ผมว่างๆขับรถลองไปดูไป observe ดูเดินดูโอ้คุณหมอก็ดีที่ให้บริการก็ดีเก้าอี้นั่งก็ดีทุกอย่างดูแล้วน่าจะดีเนี่ยครับการไปเยี่ยมสถานที่ก่อนจะรับบริการจริงนะครับ
หรืออาจจะแกล้งสอบถามจากพนักงาน

หน้าเคาน์เตอร์เลยก็ได้เอ๊ะถ้าผมจะมารับบริการเนี่ยทำฟันในเดือนหน้าเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับถ้าพนักงานเขาตอบอธิบายอย่างละเอียดเลยโอ้ยผมก็สบายใจนะฮะตรงกันข้ามพนักงานเขาตอบก็เช็คเอาเองสิคะอย่างนี้ท่านก็จะเกิดความไม่สบายใจถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงของผู้บริโภคเนี่ยจะถูกลดลงโดยข้อเหล่านี้ครับนะครับไปเยี่ยมชมสถานที่สอบถามข้อมูลจากพนักงานนะครับเปรียบเทียบสอบถามและเปรียบเทียบกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับแล้วก็พิจารณาจากลักษณะของสถานที่ที่เราไปนะครับสิ่งปลูกสร้างเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในใจเราลงไปได้นะครับทีนี้ผู้บริโภคโดยทั่วไปนะครับเวลาเผชิญหน้ากับบริการเนี่ยนะครับเขาแบ่งขั้นตอนนักการตลาดแบ่งขั้นตอนไว้สองขั้นตอนหนึ่งการเรียกและการดำเนินการเพื่อขอรับบริการสองเป็นการส่งมอบบริการจากที่ผู้ให้บริการเนี่ยมาให้ผู้รับบริการนะครับคือระหว่างผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องเกิดปฏิสัมพันธ์ต่อกันนะครับทีนี้ก็มีการแบ่งอีกครับว่าบริการหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งเราต้องเข้าไปมีผู้รับบริการเนี่ยต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับการรับบริการสูงเช่นนะครับการตัดผมหรือว่าการทําฟันอย่างที่บอกยกตัวเป็นตัวอย่างเดียวนะท่านจะได้ไม่งงนะฮะเป็นตัวอย่างเดิมหรือการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องพาร่างกายของคนไข้นั่นแหละฮะหรือคนที่ต้องการทําฟันเนี่ยเข้าไปรับบริการตั้งแต่แรกนะครับคุณหมอก็ให้บริการรักษาช่างตัดผมให้แบรนด์ตัดผมตั้งแต่แรกตั้งแต่รับบริการจนสุดท้ายหายดีรักษาหายดีอันนี้เป็นการบริการที่ลูกค้าจะต้องเกิดปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการในระดับสูงนะครับระดับสูงก็คือเกิดตลอดเวลาเลยนะครับจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของการส่งมอบบริการอยู่ด้วยกันตลอดกับผู้ให้บริการนะครับอันที่สองนะครับระดับที่สองคือระดับการปฏิสัมพันธ์กับผู้ให้บริการระดับปานกลางนะครับระดับปานกลางเช่นอะไรครับการซ่อมรถยนต์นะฮะการซ่อมรถผมก็ขับรถยนต์ของผมเนี่ยไปที่อู่ซ่อมครับหรือไปที่ศูนย์บริการรถเสร็จแล้วก็ฝากรถเขาไว้นะฮะผมก็แท็กซี่กลับออกมาก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรับรถนิดหน่อยนะฮะมีปฏิสัมพันธ์กับช่างนิดหน่อยบอกอาการไปนิดหน่อยว่าตรงนี้เราอยากให้ซ่อมอันนี้ก็เกิดการปฏิสัมพันธ์แต่ว่าตัวผมเองไม่ต้องอยู่ตลอดนะฮะทิ้งรถเอาไว้ได้แล้วค่อยกลับมารับตอนเย็นเพราะฉะนั้นเราเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้เราเรียกว่าการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับกลางๆมีอันนึงไอ้แบบนี้แทบจะไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์อะไรกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะด้วยนะครับก็คือว่าส่วนมากแล้วจะเป็นการรับบริการหรือการซื้อบริการผ่านช่องทางออนไลน์นะเมื่อก่อนท่านจะเบิกเงินสดเนี่ยนะครับกระบวนการให้บริการคือท่านจะต้องอันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับอาจจะนานย้อนนึกภาพไปสัก 4-5 ปีที่แล้วนะฮะหรืออาจจะเกือบ10ปีที่แล้วนะครับท่านก็จะต้องไปเข้าคิวที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารนะครับกดบัตรคิวนั่งรอพอถึงคิวก็เดินไปรับบริการนำเงินฝากถอนเงินออกมานะครับหรือว่าจะซื้อแคชเชียร์เช็คหรือว่าจะโอนเงินอะไรก็ตามเนี่ยอันเนี้ยท่านก็จะต้องมีสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมากแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไอการทำธุรกรรมต่างๆผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยมันทำให้ลูกค้ากับผู้ให้บริการเนี่ยลดเวลาลงไปได้เยอะเลยนะฮะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยในขณะเดียวกันการมีปฏิสัมพันธ์กับธุรกิจก็เลยจัดอยู่ในระดับที่ไม่มากนักหรือเรียกว่าระดับการมีปฏิสัมพันธ์ในระดับที่ค่อนข้างต่ำค่อนข้างน้อยนะครับส่วนมากเป็นการซื้อของผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้ว2ขั้นตอนนะครับอย่างที่บอกว่ากระบวนการในการให้บริการซื้อบริการเนี่ยคือมีขั้น1ขั้นก่อนซื้อบริการนะครับ2ขั้นเผชิญหน้ากับบริการนะครับอันนี้เรามาขั้นที่3แล้วครับขั้นหลังการซื้อบริการนะครับขั้นที่3แบ่งเป็นอีก2ตอนครับคือท่านใช้บริการเสร็จแล้วท่านก็จะต้องเกิดความรู้สึกถูกไหมฮะคนนี้บริการดีนะร้านนี้บริการดีนะอู่ซ่อมรถนี้บริการดีนะครับโรงพยาบาลนี้บริการดีนะครับท่านจะตั้งใจแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรที่ต้องใช้บริการแบบเนี้ยเราจะกลับมาที่นี่อีกนี่คือความตั้งใจอนาคตนะครับหรือพูดง่ายๆคือความรู้สึกหลังการซื้อนะครับความรู้สึกหลังการใช้บริการนั่นเองนะครับจะมีผลเป็นบวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ท่านได้กับบริการที่ผู้ให้บริการให้มานั่นเองอันนี้เป็นทฤษฎีว่าเรื่องของความพึงพอใจของลูกค้านะฮะหรือว่าความพึงพอใจในการรับบริการเอาง่ายๆเลยครับเราดูในflow chart หรือรูปภาพเนี่ยอาจจะดูมี4ช่องนะฮะแล้วก็มีคำอธิบายนิดหน่อยผมพูดง่ายๆเลยการเปรียบเทียบว่าลูกค้าจะพอใจในบริการหรือเปล่าเนี่ยมันเอาความคาดหวังเป็นที่ตั้งนะครับกับบริการที่ได้เนี่ยมาเผชิญหน้ากันนะครับถ้าความคาดหวังมันสูง

สูงนะฮะแต่บริการที่ได้มันน้อยหรือต่ำกว่าความคาดหวังเนี่ยแน่นอนท่านไม่พอใจถูกไหมครับแต่ถ้าความคาดหวังท่านสูงและบริการที่ได้ท่านก็สูงตามความคาดหวังเป็นไปตามต้องการเนี่ยท่านพอใจอีกนิดนึงความคาดหวังท่านก็สูงนะแต่บริการที่ได้รับสูงกว่ามากกว่าแน่นอนนั่นนอกจากเกิดความพอใจแล้วท่านเกิดความประทับใจด้วยนะครั้งหน้านอกจากจะใช้บริการเองแล้วเนี่ยเราก็จะแนะนำให้คนรู้จักให้พ่อแม่พี่น้องญาติเพื่อนฝูงมาใช้บริการอีกอันนี้เป็นการประเมินคุณภาพบริการนะครับหลักการง่ายๆนะครับเอาความคาดหวังนะฮะเขียนเป็นตัวเลขอย่างนี้ครับเอาความคาดหวังไปลบกับประสบการณ์ที่ได้รับนะครับเท่ากับพอใจหรือไม่พอใจนะครับทีนี้มีนักการตลาดฮะชื่อภาราสุนมานนะครับได้ออกแนวทางในการประเมินคุณภาพบริการเนี่ยท่านได้ให้ไว้5มิตินะฮะ1มิติของความเชื่อถือความน่าเชื่อถือ reliability ผู้ให้บริการนั้นสามารถ rely on หรือเปล่าสามารถเชื่อถือได้หรือเปล่านะครับส่วนมากๆจะดูอย่างนี้ครับคือผู้ให้บริการน่ะทำตามสัญญาที่ให้ไว้หรือเปล่านะบอกว่าจะรับประกันรถเราถ้าเกิดอุบัติเหตุจะจ่ายเงินซ่อมแซมให้เวลาเกิดอุบัติเหตุจริงๆแล้วเบิกเงินง่ายหรือเปล่าอู่ที่ต้องการไปซ่อมรถรับหรือเปล่าเจ้านี้ว่าโอ้เจ้านี้ดีครับบริษัทนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็เกิดความน่าจะถือเกิดขึ้นนะครับในทางตรงข้ามถ้าหากว่าเอารถไปแล้วบอกโอ้บริษัทอู่บอกบริษัทนี้ไม่ค่อยจ่ายเงินจ่ายช้าครับขออนุญาตไม่รับอันนี้ความน่าจะถือก็จะลดลงนะครับมิติที่1 นะครับความน่าเชื่อถือ reliability บริษัทนั้นผู้ให้บริการนั้น rely on ได้หรือเปล่าน่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับมิติที่2ครับความรวดเร็วในการตอบสนองนะครับเช่นวันนี้ผมขอติดตั้งอินเทอร์เน็ตไปนะฮะรอมาวันนี้โทรไปติดต่อพนักงานรอไป2เดือนหรือรอไป2อาทิตย์ยังไม่มีใครติดต่อผมกลับมาเลยอันนี้ถือว่า responsiveness ของผู้ให้บริการเหล่านี้ไม่ดีนะครับในทางตรงข้ามซึ่งเดี๋ยวนี้เร็วอย่างนี้เกือบทุกเจ้านะครับวันนี้โทรไปแจ้งนะฮะพรุ่งนี้มีช่างโทรมาเลยนัดวันเลยเรียบร้อยเลยว่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปติดตั้งให้กับคุณพี่ภายใน3วันทำการนะครับอะไรอันนี้คือเรื่องของความรวดเร็วในการตอบสนองอย่าให้ลูกค้ารอนานครับเดี๋ยวนี้ลูกค้ามีทางเลือกเยอะนะฮะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์มีสื่อเยอะแยะไปหมดเลยเขาเปรียบเทียบได้ครับผู้ให้บริการที่ดีต้องตอบสนองให้รวดเร็วแล้วก็ถูกต้องตามความต้องการด้วยนะครับการประเมินคุณภาพบริการในมิติอีกมิติหนึ่งคือเรื่องของความมั่นใจนะครับเราต้องแสดงให้ผู้ให้บริการเนี่ยต้องแสดงให้ผู้รับบริการเชื่อมั่นว่าเรานะฮะเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในบริการที่เขาต้องการเช่นตัวอย่างเดิมนะครับคุณหมอฟันแสดงให้คนไข้รับรู้เลยอ๋อฟันของท่านซี่นี้นะฮะซี่ที่38ซี่ขอโทษคนเรามีไม่ถึง38ซี่นะซี่บน 3Aในตำแหน่งนี้ที่ครอบเอาไว้มันเริ่มจะหลุดแล้วนะครับเนื่องจากว่าใช้วัตถุที่อุดฟันเนี่ยมันเริ่มกร่อนใช้มา 3-4 ปีแล้วใช่ไหมคือถ้าคุณหมอพูดอย่างนี้เนี่ยคนไข้หรือผู้รับบริการจะเกิดความเชื่อมั่นทันทีถูกไหมฮะคือการแสดงความรู้นะความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทำให้กับผู้รับบริการเขาก็จะเกิดความเชื่อมั่นอันนี้มิติเรื่องของความมั่นใจหรือว่า assurance ทำยังไงให้ผู้รับบริการมั่นใจในตัวเราเนี่ยแหละครับมิติที่4นะครับมิติที่4ความเอาใจใส่ความเอาใจใส่คืออะไรครับลูกค้าแต่ละรายเนี่ยครับความเดือดร้อนหรือความต้องการของเขาไม่เหมือนกันนะฮะไม่เหมือนกันนะบางคนต้องการของดีในราคาที่ตนเองพอจะจ่ายได้นะครับเพราะฉะนั้นหรือบางคนต้องการของดีในราคาที่ไม่จำกัดเลยไม่จำกัดแต่ละคนมีความจำเป็นไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้ให้บริการเอาใจของลูกค้ามาใส่ใจตัวเองใส่ใจเราเนี่ยก็จะสามารถให้บริการได้อย่างเขาเรียกว่าให้บริการอย่างมีเอมพาธีนะฮะมีเอมพาธีมีความเอาใจใส่ลูกค้าบางคนบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับขอให้งานละเอียดเนียบกว่างานทุกที่เลยเอาให้ดีที่สุดเลยแต่งสวนผมเนี่ยนะฮะแต่งสวนที่บ้านเนี่ยเรื่องเงินคนอื่นเขาจ่ายกัน 1,000 นะฮะท่านอาจจะยินดีจ่าย 1,500 ขออย่างเดียวให้สวนบ้านท่านนี่สวยงามเรียบร้อยสะอาดตาอันนี้คือเขาต้องการแบบนี้นะฮะผู้ให้บริการก็ให้บริการไปบริษัทแต่งสวนเอาให้เนี๊ยบนะครับอีกรายนึงบอกผมมีงบอยู่ประมาณเดือนละ1,000 บาทเรื่องจัดสวนเนี่ยนะครับก็เอาขอ

ตนดาร์ดท่านก็ให้บริการไปในระดับมาตรฐานที่รับได้นะไม่ต้องถึงอันเนี้ยมากแต่ว่าเอาในราคาที่กลางๆนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือแต่ละคนความต้องการมันแตกต่างนะครับเอาใจใส่อันสุดท้ายละฮะอันสุดท้ายละฮะการประเมินคุณภาพของการให้บริการเนี่ยบางครั้งหลายๆครั้งจะดูจาก tangibility หรือว่าความเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับการให้บริการแต่ว่าเสื้อเครื่องแบบของพนักงานเสิร์ฟอาหารในร้านนะฮะการแต่งกายของพนักงานนะฮะการตกแต่งสถานที่มีไฟสวยงามมีโต๊ะตกแต่งอย่างดีช้อนส้อมสวยงามร้านอาหารภัตตาคารระดับ5ดาวเนี่ยอันนี้สำคัญไหมก็สำคัญทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกที่เชื่อถือมั่นใจว่าเขามาถูกร้านแล้วนะฮะอันนี้แหละที่นี่แหละเป็นบรรยากาศที่ดีที่เขาต้องการนะครับอันนี้ครับ5มิติในการประเมินคุณภาพของบริการถ้าท่านไปค้นงานวิจัยเพิ่มเติมเขาเรียกว่า serve call นะฮะหรือว่า service quality นะครับ service quality การประเมินคุณภาพการให้บริการนะครับงั้นก็ตามที่กล่าวไปเลยนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคในบริบทของตลาดการให้บริการเนี่ยก็จะเป็นอย่างที่กล่าวมานะครับมีกระบวนการในการรับบริการก่อนระหว่างหลังนะครับมีวิธีการในการประเมินคุณภาพบริการนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอชุดนี้จะเป็นประโยชน์นักศึกษาในการศึกษาต่อไปนะครับขอบคุณครับ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ขอเข้าสู่ตอนที่2ของหน่วยที่10การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการนะคะตอนที่2จะเป็นเรื่องของการจัดการการรอคอยของลูกค้าค่ะซึ่งในเรื่องของการรอคอยของลูกค้านั้นนะคะอาจารย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยเคยพบเห็นประสบการณ์นะคะในเรื่องของการรอคอยกันมาแล้วทั้งนั้นนะคะการรอคอยเนี่ยจริงๆลูกค้าได้บริการเหมือนเดิมนะคะแต่ลูกค้าเนี่ยนะคะมีโอกาสที่จะเกิดความไม่พึงพอใจมากนะคะเนื่องจากช่วงเวลาในการรอคอยเนี่ยนะคะมันอาจจะยาวนานทีนี้ลูกค้าจะรวมเวลาการรับบริการบวกเข้ากับเวลาการรอคอยแล้วก็จะรู้สึกว่าการรอคอยนั้นทำให้การบริการนั้นด้อยประสิทธิภาพลงไปมากมายเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการจัดการการรอคอยของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าธุรกิจบริการนั้นสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของการจัดการแถวคอยนั้นนะคะเราจะพบว่าเมื่อลูกค้ามาพร้อมกันเป็นจำนวนมากนะคะแต่ผู้ให้บริการนะคะธุรกิจบริการเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือจำกัดนะคะมีทรัพยากรบุคคลที่ค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าจะไม่สามารถที่จะได้รับบริการทันทีได้ทุกคนนะคะก็จะเกิดการรอคอยพอรอคอยนานๆก็อารมณ์เสียเกิดความเบื่อหน่ายนะคะและรู้สึกว่าคุณภาพของการบริการเนี่ยนะคะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ต้องการเลยนะคะในเมื่อเกิดการรอคอยหรือเกิดแถวคอยหรือคิวขึ้นมานะคะเราจะพบว่าคิวเนี่ยมีองค์ประกอบนะคะที่เกิดขึ้นนะคะในลักษณะหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เข้าใจแถวคอยนะคะและเราเนี่ยนะคะก็จะมาหาวิธีการในการนะคะลดความไม่ชอบลดความเบื่อหน่ายลดความไร้ประสิทธิภาพนะคะของการที่มีแถวคอยที่ยาวๆนะคะเริ่มต้นองค์ประกอบอันแรกกันก่อนเลยก็คือประชากรที่รอคอยค่ะประชากรที่รอคอยนั้นนะคะก็จะมีทั้งประชากรที่รอคอยการทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติการที่เหมือนกันหมดเหมือนคิวขึ้นรถตู้ทุกคนคือต้องการขึ้นรถตู้คันนั้นเพราะฉะนั้นเอารถตู้คันที่1คนขึ้นมานะคะ13คนเรียบร้อยออกคนต่อไปนะคะขึ้นคันที่2อีก13คนออกนะคะกับประชากรที่รอคอยบางสำหรับบางธุรกิจนะคะกับมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นคนที่เดินเข้าไปในธนาคารบางคนอาจจะ

ต้องการไปฝากเงินบางคนต้องการไปถอนบางคนต้องการไปจ่ายค่าบัตรเครดิตบางคนต้องการที่จะไปซื้อกองทุนบางคนต้องการที่จะไปขอขึ้นสมุดบัญชีเล่มใหม่นะคะนั่นคือประชากรที่มีความต้องการที่แตกต่างกันนะคะอันที่สองค่ะกระบวนการมาถึงของลูกค้านะคะซึ่งกระบวนการมาถึงของลูกค้าเนี่ยนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะลูกค้านะคะก็มีคนที่มาถึงแบบสม่ำเสมอก็มีหรือไม่ก็อาจจะกระจัดกระจายแบบปัวซองนะคะเนื่องจากลูกค้าเนี่ยนะคะอาจจะพร้อมใจกันมานะคะเยอะๆในช่วงเวลานึงแล้วก็อีกช่วงนึงนะคะก็ไม่พร้อมที่จะมานะคะอย่างเช่นนะคะธนาคารเนี่ยนะคะก็จะมีคนค่อนข้างหนาแน่นในช่วงเวลาที่พักกลางวันนะคะแต่พอตอนเที่ยงปั๊บเนี่ยนะคะลูกค้าทั้งหลายก็ต้องกลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศเหมือนกันนะคะธนาคารก็จะมีลูกค้าน้อยลงก็จะว่างนะคะการกำหนดรูปแบบของแถวคอยค่ะแถวคอยเนี่ยนะคะที่เราเห็นกันในทุกวันนี้นะคะมีอยู่หลายลักษณะด้วยกันเริ่มตั้งแต่แถวคอยเดียวสถานีบริการเดียวนะคะอย่างเช่นนักศึกษาเนี่ยสมมุติว่าจะไปถ่ายเอกสารนะคะเพื่อที่จะไปสมัครอะไรก็ตามตรงนั้นมีเครื่องถ่ายเอกสารอยู่แค่เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องตั้งแถวคอยนะคะในการรับบริการทีละคนนะคะแบบที่2ค่ะมีแถวคอยเดียวแต่มีหลายสถานีบริการที่ลูกค้าต้องผ่านเข้าไปนะคะแต่ละสถานีนะคะอย่างเช่นนะคะโรงอาหารแบบคาเฟทีเรียนะคะเราก็จะผ่านเข้าไปในสเตชันหรือสถานีของของคาวก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเคลื่อนไปสถานีของหวานสถานีเครื่องดื่มนะคะจ่ายเงินแล้วก็ค่อยออกมาทั้งหมดนะคะแบบที่3ค่ะแถวคอยเดียวลูกค้ารอรับบริการนะคะโดยการรับบัตรคิวโอธนาคารทั้งหลายเนี่ยเป็นแบบนี้เลยไปถึงเนี่ยก็จะกดบัตรคิวกันก่อนเลยใช่ไหมคะนะคะแล้วก็เราก็ถอยไปนะคะนั่งรอเขาเรียกตามคิวนั้นนะคะแบบที่4ค่ะนะคะมีแถวคอยเดียวแต่มีหลายสถานีบริการนะคะอย่างเช่นเวลาที่คุณจะไปจ่ายเงินที่โรงพยาบาลของรัฐโดยส่วนใหญ่นะคะอย่างเช่นนะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลศรีราชนะคะฝ่ายการเงินเนี่ยจะนั่งอยู่หลายโต๊ะนะคะแต่คนไข้ที่รอจ่ายเงินนะคะจะเข้าเป็นคิวแค่คิวเดียวนะครับแต่พอเสร็จแล้วให้บริการเสร็จแล้วเขาก็จะบอกว่าคนต่อไปเชิญเลยค่ะนะคะคุณก็เดินไปเลยโดยไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปใช้สถานีของการเงินแค่อันเดียวนะคะมีทั้ง3อันก็เลือกเข้าได้เลยใครว่างอันไหนว่างก็เข้าอันนั้นนะคะอันที่5ค่ะนะคะก็คือเรื่องของหลายแถวคอยและหลายสถานีบริการนะคะอย่างเช่นนะคะเวลาที่คุณไปจ่ายของตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซูเปอร์สโตร์ทั้งหลายเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่ามีแคชเชียร์นะคะอยู่หลายสถานีนะคะแล้วเราก็เลือกเข้าไปจ่ายเงินในสถานีใดก็ได้ที่เราต้องการนะคะนอกเหนือจากนั้นนะคะองค์ประกอบแถวคอยเนี่ยนะคะยังประกอบด้วยกฎระเบียบในการให้บริการตามคิวนะคะซึ่งลำดับในการให้บริการนั้นนะคะโดยทั่วไปที่นิยมกันก็คือใครมาก่อนได้รับบริการก่อนหรือ first come first serveนะคะแต่ในบางครั้งนะคะลูกค้าเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะในการต้องใช้งานบริการที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการอื่นด้วยอย่างเช่นนะคะวิธีที่2เนี่ยนะคะวิธีการทำงานเล็กก่อนนะคะงานเล็กงานง่ายๆนะคะอย่างเช่นช่างซ่อมนะคะจะนิยมซ่อมงานที่เล็กๆน้อยๆแล้วเคลียร์ออกไปซะก่อนนะคะงานที่แบบยากนะคะซับซ้อนนะคะช่างเนี่ยจะเก็บเอาไว้ทำทีหลังเพราะว่าถ้าทำงานยากก่อนงานเล็กๆทั้งหลายเนี่ยจะติดค้างกันเป็นทิวแถวเป็นพรวนเลยทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนลูกค้าเนี่ยตำหนิติเตียนเนี่ยนะคะหลายคนด้วยกันเลยนะคะวิธีที่3นะคะก็คือนะคะทำงานที่ถึงกำหนดนะคะก่อนเลยนะคะที่เราเรียกว่า earliest due date นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าเจ้าสาว2คนนะคะมานะคะฟิตติ้งนะคะในการที่จะตัดชุดวิวาห์เจ้าสาวคนแรกนะคะมาก่อนเลยนะคะตั้งแต่เช้าตั้งแต่9โมงแต่นะคะงานแต่งงานจะเกิดขึ้นเดือนธันวาคมนะเจ้าสาวคนที่2มาบ่ายโมงแต่งงานเกิดขึ้นเดือนกรกฎานะคะคุณก็ต้องตัดชุดให้กับเจ้าสาวคนที่2ก่อนนะคะ
นะคะเราจะให้บริการนะคะตามความที่กำหนดเสร็จของงานเนี่ยมาถึงก่อนและวิธีที่4ค่ะนะคะอันนี้เนี่ยนะคะเป็นวิธีการที่นะคะผู้ให้บริการต้องใช้วิจารณญาณนะคะอย่างเช่นการทำงานที่สำคัญกว่าก่อนเนี่ยงานไหนสำคัญนะคะอย่างเช่นในเรื่องของบริการทางการแพทย์นะคะคนไข้ที่อาการหนักหมดสติไปแล้วนะคะแบบหรือเสียเลือดเป็นจำนวนมากนะคะจะต้องได้รับบริการก่อนค่ะนะคะเพราะว่ามีความเสี่ยงอันตรายที่จะถึงแก่ชีวิตเนี่ยมากกว่านะคะนั่นคือกฎระเบียบต่างๆนะคะที่เราจะใช้ในการให้บริการตามคิวนะคะนอกจากนั้นกระบวนการบริการเองนะคะซึ่ง เราจะให้กับลูกค้าเนี่ยนะคะในการที่เรานะคะเอากระบวนการบริการเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วเราตัดบางอันที่มันย่นเยอะเสียเวลานะคะมีการทำงานที่ซ้ำซ้อนออกไปได้นะคะมันก็จะช่วยให้การบริการเนี่ยนะคะรวดเร็วขึ้นแถวคอยสั้นลงและความพึงพอใจของลูกค้าเนี่ยมีมากขึ้นด้วยค่ะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะไม่มีใครลูกค้าไม่ชอบที่จะรอคอยนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจบริการนะคะจะจัดการในเรื่องของแถวคอยอย่างไรให้มีประสิทธิภาพนะคะก็มี2วิธีใหญ่ๆค่ะวิธีที่1ก็คือการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแถวคอยนะคะอย่างเช่นเครื่องแจกบัตรคิวนะคะในธนาคารเนี่ยนะคะคุณเข้าไปถึงแล้วคุณจะทำอะไรกดปั๊บคุณจะได้บัตรคิวออกมานะคะแล้วก็ไปนั่งรอเรียกคิวได้นะคะนั่นก็คือวิธีการนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีในการจัดการแถวคอยตัวนี้นะคะถ้านักศึกษามองในสไลด์เนี่ยจะเห็นภาพสีเขียวๆเนี่ยนะคะลูกค้าสามารถเลือกประเภทของการให้บริการได้ด้วยนะคะซึ่งแตกต่างจากการจ่ายแจกบัตรคิวนะคะโดยใช้กระดาษแข็งนะคะธรรมดาซึ่งในวิธีการตรงนั้นเนี่ยนะคะอาจจะจำแนกประเภทของลูกค้าที่มีความแตกต่างกันไม่ได้นะคะและอันที่สองนะคะเราสามารถที่จะใช้ระบบการจัดจองคิวอัจฉริยะนะคะซึ่งมีเรื่องของการใช้เทคโนโลยีร่วมกับในเรื่องของแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งในการที่ลูกค้าเนี่ยนะคะมาใช้บริการแล้วกดรับบริการนะคะขอจองคิวนะคะฉันมาด้วยกัน4คนนะคะจะเข้าไปทานซุกี้อย่างเงี้ยนะคะพอเสร็จแล้วนะคะฝั่งนึงเนี่ยนะคะในส่วนของคิวเนี่ยคนจัดการคิวจะต้องจัดการโดยใช้แมนนวลคือต้องดูด้วยว่าเอ๊ะลูกค้าโต๊ะนี้เนี่ยลุกแล้วหรือยังถ้าลุกแล้วเคลียร์โต๊ะเสร็จเราเรียกถัดต่อไปได้นะคะกับอีกส่วนนึงมันจะไปส่งข้อมูลไปถึงในแอปพลิเคชันของมือถือโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนของลูกค้าว่าตอนนี้ถึงคิวแล้วนะนะคะคุณกำลังเข้าห้องน้ำอยู่หรือคุณกำลังช้อปปิ้งอยู่เนี่ยรีบกลับมาไวๆตอนนี้เนี่ยนะคะคิวของคุณจะได้โต๊ะแล้วนะคะคราวนี้นะคะในเรื่องของการที่เราเนี่ยนะคะจะใช้นะคะ เทคโนโลยีในการลดเวลารอคอยของลูกค้าเนี่ยนะคะเราต้องยอมรับความจริงอย่างหนึ่งว่าเทคโนโลยีมีต้นทุนที่สูงนะคะมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่สูงนะคะจะต้องฝึกพนักงานนะคะที่จะทำงานนะคะแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยทำใจยอมรับเทคโนโลยีตรงนั้นด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนั้นนะคะมันเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นเรื่องสำควรเมื่อมีลูกค้าจำนวนมากค่ะนะคะคุณมีปัญหาตบตีกันเรื่องของคิวทุกวี่ทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นคุณใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยน่าจะดีกว่านะคะอันที่สองก็คือธุรกิจบริการเนี่ยนะคะมีการแข่งขันสูงมากนะคะอย่างเช่นร้านอาหารเนี่ยอยู่ติดกันไปหมดเลยนะคะถ้าคุณบริหารจัดการคิวไม่ดีคนที่มาทีหลังได้เข้าไปก่อนนะคะลูกค้าโกรธนะคะลูกค้าไปใช้บริการคู่แข่งคุณทันทีและเผลอๆก็จะไม่กลับมาหาคุณอีกนะคะวิธีที่3นะคะในเรื่องของประเด็นที่3ที่เราจะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่านะคะลูกค้าจะต้องมีการศึกษานะคะหรือมีความรู้เพียงพอในการที่จะเข้าใจเทคโนโลยีที่เราจะใช้นะคะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีสมาร์ทโฟนนะคะถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนต้องยืนรอกันอยู่ตรงนะคะหน้าร้านอย่างเก่ามันก็มีค่าเท่ากับระบบอันเดิมนะคะที่ไม่ใช้เทคโนโลยีนะคะนอกจากนั้นนะคะวิธีที่4นะคะเราบอกว่าเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายเนี่ยนะคะและไม่ซับซ้อนนะคะจะได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากลูกค้ามากกว่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าทุกคนเนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนว่าลูกค้าทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งเทคโนโลยีหมดนะคะเทคโนโลยีที่ดีควรรองรับลูกค้าคนที่รู้เทคโนโลยีน้อยที่สุดนะคะ

ส่วน ถ้าเราบอกว่าหลังจากที่เราลดเวลารอคอยนะคะด้วยเทคโนโลยีไปแล้วนะคะมันก็ยังไม่ได้ผลดีหรือเราเนี่ยอยากให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกกับเราเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะในการรอคอยตรงนี้นะคะเรามีวิธีการลดเวลารอคอยทางจิตวิทยาค่ะนะคะอย่างเช่นนะคะหนึ่งให้ลูกค้าได้ทํากิจกรรมบางอย่างในช่วงเวลารอคอยไปก่อนนะคะซึ่งการทํากิจกรรมบางอย่างไปก่อนเนี่ยนะคะอย่างเช่นนะคะการมีเครื่องดื่มนะคะสวนอาหารบางแห่งเนี่ยนะคะก็จะมีตู้เล่นเกมนะคะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะเล่นเกมฆ่าเวลาไปก่อนนะคะรอให้มีโต๊ะเนี่ยว่างนะคะวิธีที่2คือการดัดแปลงเวลารอคอยให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการอย่างเช่นเวลาคุณจะไปถ่ายรูปติดบัตรนะคะช่างเนี่ยจะต้องจัดการในเรื่องของการปรับแสงนะคะการปรับฉากนะคะสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำให้รูปภาพเนี่ยของคุณเนี่ยออกมาดูดีนะคะในระหว่างนั้นเขาจะให้คุณเนี่ยไปจัดการหวีผมนะคะไปดูความแต่เรียบร้อยของเครื่องแต่งกายของคุณซะก่อนนะคะก่อนที่คุณเนี่ยนะจะมาถ่ายภาพนะคะแล้วก็ได้ภาพที่สมบูรณ์แบบตามที่คุณต้องการนะคะวิธีที่3คือจัดลำดับการเข้าบริการอย่างยุติธรรมนะคะใครมาก่อนต้องได้ก่อนไม่แซงคิวไม่มีการใช้อภิสิทธิ์นะคะพอลูกค้านะคะที่เห็นว่ามีการลัดคิวโดยไม่ยุติธรรมเนี่ยนะคะลูกค้าที่รออยู่แล้วที่ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วก็จะยิ่งไม่พอใจหนักยิ่งขึ้นค่ะนะคะวิธีที่4เราควรแสดงเวลารอคอยนะคะให้ลูกค้าได้ทราบว่านะคะจะต้องรออีกนานแค่ไหนนะคะจริงๆเวลาการรอเท่ากันแต่การรู้เวลาการรอบางทีทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถจัดแจงตัวเองไปทําอะไรอย่างอื่นก่อนนะคะโดยที่ไม่นั่งรออย่างไม่มีความหวังไม่รู้เมื่อไหร่จะมานะคะซึ่งการแสดงเวลารอคอยเนี่ยนะคะก็มักจะเกิดขึ้นอย่างเช่นนะคะที่สี่แยกที่ติดไฟแดงนะคะถ้าลูกค้าเนี่ยทราบซะก่อนว่าอ๋อนะยังมีเวลาอีกเยอะนะคะประตูที่ปิดไม่สนิทข้างหลังเนี่ยฉันจะเดินลงไปแล้วก็ปิดให้มันสนิทซะก่อนนะคะก่อนที่จะนะคะกลับมานั่งที่เดิมนะคะในลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยนะคะได้มีความสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะอันที่5ค่ะคืออธิบายเหตุผลของการรอคอยให้ลูกค้าทราบอย่างเช่นขออภัยนะคะวันนี้ระบบมันรวนนะคะเพราะว่าไฟฟ้าเกิดขัดข้องในช่วงเช้าทําให้การทํางานของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันผิดปกติไปหมดต้องขออภัยลูกค้าจริงๆนะคะนะคะและวิธีที่6นะคะพยายามให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่รอคอยค่ะหาเก้าอี้ให้เขานั่งนะคะบางธุรกิจบริการเนี่ยนะคะก็จะมีเก้าอี้วางไว้ถาวรเลยสําหรับคนที่นะคะนั่งรอคอยนะคะหรืออาจจะมีการทํากิจกรรมอย่างอื่นนะคะอย่างภัตตาคารสุกี้เนี่ยนะคะก็จะให้ลูกค้าเนี่ยนะคะได้สั่งอาหารไปก่อนนะคะเพื่อที่จะทําให้พอถึงเวลาที่จะเข้าไปนะคะรับบริการนั่งโต๊ะปุ๊บนะคะอาหารมาปั๊บทันทีเลยนะคะโดยไม่ต้องเสียเวลารอคอยอีกนะคะทีนี้นะคะการที่เราจะลดเวลาที่ลูกค้าเนี่ยมานั่งรออยู่หน้าธุรกิจบริการนะคะซึ่งแม้ว่าเวลาจะสั้นแต่ลูกค้าบางคนใจร้อนนะคะแล้วก็รู้สึกไม่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่มาถึงปั๊บเราต้องได้บริการเลยนะคะเราก็จะมีวิธีการนะคะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำ reservation หรือการจองเวลานะคะในเรื่องของการจัดการการจองเวลานั้นนะคะเราบอกว่านะคะมันสำคัญมากเลยถ้าการรอคอยนั้นยาวนานนะคะคือถ้ามารอลูกค้าแต่ละคนนั้นใช้นะคะบริการยาวนานอย่างเช่นนะคะการตรวจนะคะในตานะคะในเรื่องของการแพทย์นะคะซึ่งการตรวจในตาเนี่ยนะคะก็จะมีขั้นตอนที่ตรวจตามปกติแล้วก็มีขั้นตอนที่นะคะดูลึกไปถึงม่านตาซึ่งจะต้องหยอดยาขยายม่านตาเมื่อหยอดยาขยายม่านตาเนี่ยนะคะคนไข้จะต้องออกไปนั่งรอข้างนอกก่อนเพื่อให้ยาออกฤทธิ์นะคะ5นาทีนะคะหยอดครั้งที่2นะคะเพิ่มไปรออีก5นาทีนะคะแล้วค่อยเข้ามาพบแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องทําคิวให้ดีๆค่ะเพราะว่าลูกค้าแต่ละคนนั้นหรือคนไข้แต่ละคนนั้นจะใช้เวลาในสเตชันค่อนข้างยาวนานนะคะนอกจากนั้นปัจจัยข้อที่2ก็คือความจํากัดของปัจจัยการผลิตนะคะถ้าปัจจัยการผลิตมีจํากัดเช่นคนนะคะที่เป็นศัลยแพทย์เฉพาะทางนะคะในด้านนั้นเนี่ยนะคะมีอยู่แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นคุณต้องจองคิวนะคะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะคุณก็ไม่รู้ว่าจะได้รับบริการเมื่อ

ไรนะคะตัวผู้ให้บริการเองเนี่ยนะคะก็จะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเขามีลูกค้าที่อยู่ในคิวที่จะต้องให้บริการเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะซึ่งในเรื่องของความจำกัดของปัจจัยการผลิตก็เกิดขึ้นตั้งแต่พวกอุปกรณ์เครื่องมือตัวคนและรวมไปถึงในเรื่องของ

ียวแล้วก็ร่วงนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องไปให้ตรงเวลาคุณไปช้าไม่กี่วัน2 วันซากุระหายไปแล้วครึ่งต้นมันร่วงลงมากองอยู่กับพื้นนะคะถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะคะให้นึกภาพของดอกชมพูพันทิพย์ค่ะชมพูพันทิพย์เนี่ยนะคะก็จะเหมือนกับซากุระเลยนะคะบานอยู่วัน2 วันแล้วก็จะโรยถ้าคุณไม่มาถ่ายรูปถ้าคุณไม่มาตอนนั้นคุณก็อดค่ะนะคะปัจจัยที่3ก็คือความซับซ้อนของกระบวนการให้บริการนะคะซึ่งอาจจะต้องมีลำดับก่อนหลังนะคะอย่างเช่นการรีโนเวทบ้านนะคะคุณก็จะต้องทำความสะอาดก่อนกำจัดเชื้อราก่อนนะคะหรือคุณจะทาสีใหม่เนี่ยคุณต้องขัดสีเก่าออกก่อนถ้ามีเชื้อราเนี่ยคุณต้องพ่นยากำจัดนะคะเชื้อราให้หมดก่อนนะคะก่อนที่จะทาสีใหม่ลงไปนะคะในลักษณะแบบนี้นะคะก็จะต้องมีการนะคะจองเวลาเป็นช่วงๆเพื่อให้มั่นใจว่าทุกกิจกรรมนั้นได้ทำอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพนะคะปัจจัยตัวที่4ค่ะคือการทดแทนกันได้ของการบริการที่ลูกค้าต้องการนะคะถ้าบริการนั้นไม่มีทางทดแทนได้นะคะคุณยิ่งต้องจองเพราะคุณไม่มีทางเลือกอื่นอย่างสายการบินถ้าคุณจะบินไปลอนดอนมีสายการบินไปลอนดอนมากเหลือเกินแต่ถ้าคุณจะบินไปภูฐานนะคะขอบอกได้เลยว่ามีอยู่แค่2สายการบินเท่านั้นซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณไม่จองซะก่อนแล้วมันเต็มเนี่ยนะคะคุณก็จะไม่ได้เดินทางค่ะนะคะและปัจจัยตัวสุดท้ายคือวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับเวลาของลูกค้านะคะในบางประเทศนะคะเขาจะเคร่งครัดในเรื่องของเวลามากผิดเวลานิดเดียวไม่ได้เลยนะคะอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นนะคะประเทศเยอรมันอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับบางประเทศก็จะชิวๆเลทนิดเดียวนะคะไม่เป็นไรหรอกนะคะอันนี้ไม่ถือสากันนะคะแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติว่าลูกค้าเคร่งครัดในเรื่องของเวลามากๆคุณต้องทำระบบการจองเวลาให้ดีๆให้มีความละเอียดมีประสิทธิภาพค่ะนะคะซึ่งถ้าเราจองเวลาไว้ล่วงหน้าไม่ walk in นะคะเดินเข้าไปดื้อๆเฉยๆนะคะก็มีประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งฝั่งลูกค้าและทั้งฝั่งธุรกิจบริการเองนะคะที่เกิดขึ้นกับลูกค้าอย่างเช่นนะคะแน่นอนค่ะคุณไปแล้วคุณจะต้องได้รับบริการแน่ๆ นะคะและเราสามารถเลือกรายละเอียดต่างๆเอาไว้ล่วงหน้าได้สั่งเขาไว้ล่วงหน้าได้เลยนะคะอาหารบางอย่างที่ใช้เวลาในการปรุงนานๆนะคะและเขาจะได้เตรียมตัวไว้ให้เราให้พร้อมนะคะและเราก็เอาเวลาอื่นที่นะคะเราเนี่ยนะคะจะไม่เสียไปกับการรอคอยไปทำอย่างอื่นนะคะแทนที่จะมานั่งรออย่างไรจุดหมายนะคะสำหรับในฝั่งของผู้ให้บริการเองเนี่ยการจองเวลานะคะก็มีประโยชน์มากมายที่จะเกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือเขาสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรได้นะคะในเรื่องของการจองห้องพักในโรงแรมนะคะในเรื่องของการจองโต๊ะอาหารเขาจะได้รู้ว่าอ้อวันนี้ลูกค้าจะมากจะน้อยแค่ไหนเขาจะได้เตรียมอาหารสดเขาจะได้เตรียมบุคลากรที่จะให้บริการเนี่ยเอาไว้อย่างครบถ้วนนะคะอันที่2นะคะผู้ให้บริการสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้จากช่วงเวลาที่เรามองว่าอ้อช่วงนี้ไม่มีใครจองเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้า walk in เข้ามาเนี่ยนะคะเรารับได้เลยค่ะนะคะเราไม่ต้องมารอลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลอดจากการจองนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะและนอกจากนั้นนะคะการเตรียมการต่างๆนะคะในการให้บริการล่วงหน้าเนี่ยสามารถจะถูกจัดทำขึ้นได้นะคะอย่างไม่ขาดตกบกพร่องทำให้เราเนี่ยนะคะให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความประทับใจกับลูกค้านะคะและข้อที่4ก็คือนะคะเราสามารถใช้ระบบการจองเนี่ยนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยนะคะอย่างเช่นตัวอาจารย์เองเนี่ยเคยจองห้องนะคะในโรงแรมในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะถามเลยว่าคุณต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมนะคะอาจารย์ก็จะบอกไปว่าอาจารย์ไม่ชอบคนห้องที่มีกลิ่นบุหรี่นะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอห้องที่ไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคะหรือบอกว่าขอห้องชั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่อยากขึ้นบันไดนะคะหรืออาจจะขอห้องที่นะคะมีความเงียบสงบนะคะเราก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงให้กับลูกค้าได้ค่ะนะคะทีนี้การจองเวลาเนี่ยนะคะมันก็สามารถทำได้ง่ายถึงขั้นที่แบบประเภทที่ว่ามีสมุดแพลนเนอร์ที่คล้ายๆกับปฏิทิน1แผ่นนะคะแล้วลูกค้าเนี่ยก็มาจองคลินิกทำฟันเล็กๆจะใช้วิธีนั้นจดไปเลยว่าวันนี้จะมีลูกค้ารายไหนบ้างเรียบง่ายมากแต่การจองตั๋วเครื่องบินการจองห้องพักในโรงแรมที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดนะคะมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะคะเนื่องจากจำนวนห้องนั้นมีหลายร้อย

0: นะคะเนื่องจากจำนวนที่นั่งนั้นมีมากมายนะคะแล้วก็จองนะคะบินนะคะในช่วงเที่ยวบินที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นนะคะระบบการจองของสายการบินย่อมต้องซับซ้อนกว่าของร้านทำฟันเป็นธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นนะคะการสร้างระบบนั้นนะคะที่จะให้ซับซ้อนเพียงใดมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการค่ะ 1. ขนาดของธุรกิจบริการอย่างที่บอกไงคะถ้าคุณเป็นคลินิกเล็กๆนะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะมันเป็นอะไรที่คุณเนี่ยนะคะใช้แพลนเนอร์ธรรมดาก็ได้นะคะใช้ระบบที่เรียบง่ายนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณนะคะเป็นโรงแรมซึ่งมีห้อง400กว่าห้องนะคะก็แนะนำให้ทำระบบการจองที่มันมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ซับซ้อนหน่อยนะคะก็น่าจะคุ้มค่ากับการลงทุนนะคะนะคะจำนวนลูกค้าที่ต้องรอคอยเข้ารับบริการยิ่งถ้าลูกค้าเยอะนะคะก็ยิ่งต้องทำระบบที่นะคะมันเรียบร้อย รัดกุมนะคะไม่มีใครตกสำรวจนะคะคนเนี่ยนะคะจองเข้ามานะคะจะต้องไม่มีการที่พลาดนะคะทุกคนเนี่ยต้องได้รับบริการในเวลาที่ตัวเองจองเข้ามาแล้วนะคะค่าใช้จ่ายในการสร้างนะคะซึ่ง เรามีทรัพยากรตรงเนี้ยในเรื่องของเงินทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยนะคะเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นแพ็กเกจโดยเฉพาะของเขานะคะเป็นแอปพลิเคชันพิเศษของเขานะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะนอกจากนั้นนะคะ ปัจจัยก็ยังอาจจะขึ้นอยู่กับเรื่องของการยอมรับการเสียโอกาสนะคะธุรกิจบางบริการบางอันยอมรับการเสียโอกาสเนื่องจากฉันขยายกำลังการผลิตไม่ไหวฉันทำได้อยู่แค่นี้นะคะถ้าเกินกว่านี้นะคะฉันกลัวว่าคุณภาพของการบริการเนี่ยมันจะแย่ลงไปเพราะฉะนั้นนะคะฉันยอมรับเลยว่าฉันรับลูกค้าได้วันละ50คนถ้าเกินกว่านั้นฉันยอมเสียอะไรได้ตั้งแต่คนที่51เนี่ยนะคะอาจจะขึ้นไปจนถึงคนที่200แต่ฉันทำไม่ไหวฉันทำแค่50คนเท่านั้นในการที่เราเนี่ยนะคะจะจองเวลาเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะพัฒนานะคะประสิทธิภาพนะคะในเรื่องของระบบการจองเวลาเนี่ยขึ้นได้นะคะหลายประการเลยทีเดียวเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีเทคโนโลยีตัวใหม่ๆที่เข้ามานะคะไล่ตั้งแต่อันที่1ก็คือเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อจองเวลานะคะซึ่งตอนนี้นะคะท็อปฮิตที่สุดก็คือทำผ่านสมาร์ทโฟนค่ะนะคะว่าเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นของที่ติดอยู่กับตัวอยู่ตลอดเวลานะคะไม่เหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลซึ่งเราจะต้องกลับไปโต๊ะที่ออฟฟิศหรือโต๊ะที่บ้านของเราก่อนนะคะแต่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะทำได้นะคะทำบนแท็บเล็ตนะคะหรือทำบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานนะคะอันที่สองคือการเพิ่มตัวเลือกในการจองให้กับลูกค้าด้วยนะคะโดยการเชื่อมโยงบริการที่เกี่ยวข้องกันเช่นจองสายการบินนะคะพ่วงกับการจองห้องพักพ่วงกับการจองรถเช่านะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะเราต้องใช้ทั้งนั้นเลยเวลาที่เราเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ที่ห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้บริการนะคะในการจองเนี่ยนะคะได้ครบถ้วนทุกสิ่งสับนะคะซึ่งก็เพิ่มความสะดวกนะคะในการเดินทางไปท่องเที่ยวให้กับคุณได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นการให้ประโยชน์กับลูกค้าเมื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงจองการจองเวลานะคะอย่างเช่นถ้าคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณเปลี่ยนแปลงได้นะคะภายใน1สัปดาห์นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิน1สัปดาห์นะคะเราอาจจะคืนเงินให้คุณได้นะคะในบางส่วนเท่านั้นนั่นคือนะคะรายละเอียดในหน่วยที่10การจัดการอุปสงค์และอุปทานการบริการอย่าลืมอ่านเอกสารการสอนประกอบด้วยนะคะจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนสวัสดีค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5: หลักสูตร

0: าภาษาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์02504-8181-6โทรสาร02503-3612
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th

ในยุคสมัยนี้ค่ะใครๆก็พูดถึงนวัตกรรมค่ะท่ามกลางอะไรที่มันเปลี่ยนรวดเร็วแบบนี้ใครอยู่นิ่งๆก็คือถอยหลังเข้าคลองแล้วค่ะในแง่สินค้าพูดถึงนวัตกรรมพอจะนึกกันออกเนาะบางทีเราก็เอาเทคโนโลยีนู่นนั่นนี่ไปใส่เนาะเอา Wi-Fi เอาแอปเอาอะไรไปใส่แต่พอเป็นบริการล่ะคะเราจะพัฒนานวัตกรรมยังไงอยากจะมีนวัตกรรมล้ำๆกับเขาบ้างทำยังไงกันดีเนาะไปฟังกันค่ะเจ็ดวิธีนะคะการสร้างสรรค์บริการใหม่ค่ะแค่เราทำธุรกิจไปเรื่อยๆก็บอกแล้วนะคะคือการถอยหลังแล้วค่ะพอสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปลูกค้ามีความต้องการใหม่เกิดขึ้นเรื่อยๆคู่แข่งก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราจึงจำเป็นต้องมารู้จัก7วิธีในการสร้างสรรค์บริการใหม่ๆเพื่อตอบสนองธุรกิจให้ดีขึ้นค่ะวิธีแรกค่ะจะเรียกว่านวัตกรรมบริการค่ะนั่นคือการหาบริการใหม่เอี่ยมมาเลยค่ะซึ่งโอกาสมันจะเกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปค่ะเมื่อลูกค้ามีการปรับตัวเราก็ต้องเกิดบริการใหม่ๆค่ะอย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงเราไม่อยากออกจากบ้านดังนั้นบริการส่งอาหารถึงบ้านจึงเกิดขึ้นทันทีค่ะถือว่าเป็นนวัตกรรมบริการใหม่ๆยังไม่น่าเชื่อเลยนะคะเราต้องการให้คนมาส่งข้าวของถึงบ้านด้วยค่ะส่งของสดถึงบ้านส่งผักส่งหมูถึงบ้านด้วยค่ะนี่คือนวัตกรรมการบริการที่เกิดขึ้นค่ะรวมถึงเราไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะเราเริ่มเรียนออนไลน์ประชุมออนไลน์ก็นี่คือนวัตกรรมบริการอีกเช่นกันค่ะอย่างที่2ค่ะเรียกว่านวัตกรรมที่โปรเซสค่ะกระบวนการค่ะในบริการเดิมเราอาจจะปรับกระบวนการใหม่ให้เกิดขึ้นเพื่อรองรับความคาดหวังหรือพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนได้ค่ะโดยที่บริการต่างๆนะคะไม่ว่าการไปธนาคารไปโรงพยาบาลต่างๆก็ต้องเพิ่มนวัตกรรมกระบวนการขึ้นมาในการตรวจสอบอุณหภูมิในการเช็ค ATK ต่างๆนะคะเช็คการฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่ลูกค้าที่เข้ารับบริการหรือนะคะ MK สุกี้ตีน้อยตัวนี้ก็ให้มีหุ่นยนต์เข้ามานะคะเข้ามาในกระบวนการด้วยค่ะเพื่อการให้บริการที่ฉับไวมากขึ้นแก้ปัญหาพนักงานขาดแคลนค่ะ3ค่ะนวัตกรรมบริการเสริมค่ะเป็นการเพิ่มบริการอำนวยความสะดวกให้มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ายุคใหม่ค่ะอย่างปัจจุบันคนไม่อยากออกจากบ้านค่ะร้านค้าต่างๆต้องบริการส่งถึงบ้านค่ะ7-Eleven ร้านสะดวกซื้อเดิมสะดวกซื้อค่ะเดี๋ยวนี้ต้องสะดวกส่งด้วยค่ะนะรวมถึงการเกิดการติดต่อการจองเพื่อรับบริการต่างๆเพื่อลดความหนาแน่นนะคะของลูกค้าผู้ใช้บริการค่ะมาถึง4ค่ะขยายสายผลิตภัณฑ์ขึ้นค่ะนี่ก็เป็นการนวัตกรรมบริการเหมือนกันนะคะเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจค่ะอย่างเช่นเดิมเรามีสายผลิตภัณฑ์ product line หนึ่ง service line หนึ่งนะคะเราอาจจะเพิ่ม service line อีกอันนึงก็ได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นร้านหนังสือนะคะปัจจุบันนะคะเรามีหนังสือเล่มขายถูกไหมคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะอาจจะต้องเพิ่มสายบริการคือบริการขายหนังสือแบบ e-book ด้วยบริการขายหนังสือแบบหนังสือเสียงด้วยค่ะนะคะอนาคตอาจจะมีบริการอ่านหนังสือให้รีวิวหนังสือให้ด้วยนะคะนี่คือการขยายนะคะ service line ให้มากขึ้นค่ะ5ค่ะขยายสายกระบวนการค่ะเป็นการเพิ่มสายกระบวนการมากขึ้นค่ะเราคุยกันไปแล้วนะคะถึงพิมพ์เขียวการบริการค่ะคือการเอา process มา list ค่ะนะคะแล้วเราสามารถปรับปรุงพัฒนาหรือทำให้เป็นนวัตกรรมได้จากการที่เพิ่มโปรเซสไปตรงนั้นค่ะเป็นการขยายโปรเซสขึ้นนะคะเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ค่ะยกตัวอย่างค่ะธนาคารต่างๆนะคะก็เปิดกระบวนการมากขึ้นนอกจากไปติดต่อที่สาขาได้นะคะก็ติดต่อผ่านมือถือได้ด้วยค่ะจนปัจจุบันสามารถเปิดบัญชีได้ด้วย

ด้วยค่ะอะไรต่างๆที่มันเคยอ่อนไหวเซนซิทีฟแบบนี้เคยต้องไปเซ็นต้องไปปั๊มนิ้วมือต้องไปอะไรเดี๋ยวนี้เปิดทางมือถือได้ด้วยค่ะเป็นการขยายสายกระบวนการมากขึ้นจากอะไรคะจากระบบไบโอเมตริกไงครับแค่สแกนใบหน้าเท่านั้นเองค่ะหรือเพิ่มการให้บริการผ่านตู้คีออสมากขึ้นเพื่อทำให้ลูกค้าสะดวกมากขึ้นค่ะไม่อยากเข้าสาขาอยากจะไปสาขาตอนเที่ยงคืนก็ให้บริการผ่านคีออสไปเลยค่ะ6ค่ะปรับปรุงบริการค่ะอันนี้เป็นนวัตกรรมที่พบบ่อยสุดนะเพราะอะไรคะอย่างที่อาจารย์เนยบอกเราต้องทำพิมพ์เขียวบริการมาปรับปรุงค่ะไม่งั้นเราเนี่ยก็จะถอยหลังไงคะนะคะคู่แข่งก็จะลอกเลียนได้เร็วค่ะดังนั้นเราสามารถปรับปรุงได้ทุกอย่างเลยนะคะบริการหลักบริการเสริมนะคะการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซ้ำซ้อนมีโอกาสผิดพลาดบ่อยจำได้ไหมคะfail point critical point ค่ะเราแก้ไปด้วยสิ่งนี้ค่ะทำให้โดยรวมแล้วเราดูมีนวัตกรรมอะค่ะเพราะว่าบริการเราไม่หยุดนิ่งค่ะถ้าใครสงสัยนะคะกลับไปดูค่ะหน้าพิมพ์เขียวการบริการค่ะนะ7ค่ะเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ะอันนี้ง่ายขึ้นหน่อยค่ะเป็นนวัตกรรมที่ทำได้ง่ายค่ะเพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเช่นสไตล์การจัดร้านค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงกายภาพเลยค่ะแล้วมันรู้สึกทันทีนะว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันง่ายค่ะมันใช้เงินอย่างเดียวเองนะดังนั้นบางทีก็เปลี่ยนแปลงชุดยูนิฟอร์มก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงเคยใช้บริกรหญิงนะคะไปใช้บริกรชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบค่ะลูกค้าสัมผัสได้ทันทีเลยอย่าง McDonald's KFC อย่างเงี้ยเคยเป็นฟาสต์ฟู้ดนะมาเร็วกินเร็วไปเร็วนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นแบบอะไรคะโต๊ะให้นั่งนะคะ work from anywhere สบายๆมีปลั๊กไฟมี Wi-Fi นะคะให้มีรูปแบบนั่งได้นานๆสร้าง experience มากขึ้นค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะ7ขั้นตอนค่ะในการทำนวัตกรรมนวัตกรรมการบริการไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะตอนนี้ BRANDDนี่ค่ะแบรนด์โอ้โหชีวิตคงง่ายเนาะถ้าเขียนคำว่า BRAND ก็คือการสร้างแบรนด์แล้วอะแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนี้สิการสร้างแบรนด์นะคะมันมีวิธีการต้องทำกันหลายมิติค่ะมาลองฟังกันค่ะธุรกิจบริการจะเริ่มสร้างแบรนด์อย่างไรค่ะนะมารู้กันอย่างนี้ก่อนค่ะชื่อแบรนด์ก่อนนะวิธีการตั้งชื่อแบรนด์นะคะมันมีขั้นตอนของมันอยู่ค่ะสิ่งที่เนจะแนะนำนะคะคือนะคะรูปแบบของชื่อแบรนด์ที่ดีค่ะนะคะสิ่งหนึ่งที่บอกก่อนชื่อแบรนด์ต้องโดดเด่นโดดเด่นคือยังไงคะมันใช้ชื่อง่ายเป็นเอกลักษณ์นะแล้วมันรู้สึกว่ามันจำได้ง่ายทันทีเลยอะอย่างเช่นนะคะจะตั้งชื่อสายการบินเนาะมันมีแอร์เอเชียมีการบินไทยแล้วจะตั้งใหม่ให้มันโดดเด่นตั้งนกแอร์เลยค่ะโอ้มันจำง่ายเนาะมันเป็นชื่อที่แบบ 2-3 พยางค์เท่านั้นเองนอกจากนี้เกี่ยวข้องค่ะเกี่ยวข้องกับการบริการเนี่ยเมื่อกี้นกแอร์เห็นไหมครับเกี่ยวข้องกับบินอะก็ใช้ได้นะคะหรือบำรุงราษฎร์อย่างเงี้ยก็เป็นชื่อโรงพยาบาลที่หมายถึงดูแลประชาชนอย่างเงี้ยนะคะมันเกี่ยวข้องกับการบริการเลยสนิวไวท์ก็หมายถึงผิวขาวผิวดีเนาะนะคะเมื่อหอยทากแบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการบริการนะคะเป็นชื่อที่คนชื่นชอบนะคะอย่างเช่นนะคะร้านกาแฟดิโอโรอย่างเงี้ยฟังแล้วมันดูอิตาลีหน่อยใช่ไหมคนก็ชอบเนาะกาแฟจากอิตาลีอย่างเงี้ยก็ตั้งชื่อให้มันแบบมันดูแล้วคนชอบอ่ะนะสุโขทัยธรรมาธิราชอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นพระนามของรัชกาลที่7นะคะซึ่งเราก็เชิดชูนะคะก็เลยเป็นชื่อที่คนชอบค่ะนะแอบโฆษณามหาลัยตัวเองนิดหนึ่งนะคะหรือนะคะบางทีเขาเอาชื่อดารามานะคะมาตั้งชื่อนะถ้าทำร้านกาแฟร้านอาหารเอาชื่อดารามาคนก็ชอบอะค่ะนะดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะดังนั้นพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะแล้วนอกจากนี้เรื่องความหมายด้วยค่ะถ้ามีความหมายดียิ่งดีไปใหญ่เลยค่ะอย่างเช่นลายขนส่งนินจาเนี่ยดูเหมือนว่องไวรวดเร็วเนาะสมกับเป็นขนส่งหน่อยค่ะเซ็นทรัลอย่างเงี้ยเป็นห้างที่ให้บริการสินค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นห้างที่อยู่ใจกลางอยู่ตรงกลางค่ะคือความหมายมันดีอะนะคะเนเจอร์พัทก็หมายถึงแบบสินค้าแบบของธรรมชาติอย่างเงี้ยดังนั้นตั้งชื่อแบรนด์ต้องมีลักษณะแบบนี้ค่ะโดดเด่นเกี่ยวข้องนะคะเป็นที่ชื่นชอบแล้วก็ความหมายดีค่ะนะดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการสร้างแบรนด์นอกจากนี้นะคะกลยุทธ์นะคะในการสร้างแบรนด์มีอะไรบ้างนะคะโดยเฉพาะแบรนด์บริการค่ะอย่างแรกค่ะที่นิยมคือใช้ชื่อองค์กรมาตั้งค่ะนะอย่างเช่นธนาคารนะคะของ SCB นะคะก็คือเอาชื่อองค์กรนี่แหละมาตั้ง

นะคะพวกนี้มันทำให้เกิดความรู้สึกว่าใกล้ชิดองค์กรมากขึ้นค่ะนะคะทำให้เนื่องจากชื่อองค์กรเป็นชื่อที่ตั้งมานานแล้วด้วยพอมาเป็นชื่อแบรนด์มันก็เลยง่ายค่ะมันก็เลยเป็นอะไรที่จดจำได้นะคะดังนั้นอันนี้เป็นที่นิยมนะคะของพวกธุรกิจการค่ะ Google Samsung Netflix Apple อย่างเงี้ยก็เอาต่างเอาชื่อองค์กรมาใช้เป็นตราผลิตภัณฑ์ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะการบริการเป็นอะไรที่มันจับต้องได้ยากอะนะคะคือมันเป็นเรื่องอะไรที่เราใช้ประสบการณ์นะคะในการเข้าไปรับบริการนะคะดังนั้นสิ่งนี้เราต้องสร้างสิ่งที่จับต้องได้มาอยู่คู่ในการสร้างแบรนด์ด้วยค่ะอย่างเช่นเราตกแต่งด้วยสีสันต่างๆเข้าไปในอีเกียก็เห็นสีน้ำเงินเหลืองอย่างเงี้ยเข้าไปในบิ๊กซีสีเขียวนะคะโลตัสตอนนี้เอาสีเขียวแบบเขียวฟ้าละนะคะเขียวพาสเทลละนะคะพวกนี้ค่ะทำให้เรารู้สึกว่ามันจับต้องได้มันจำได้นะคะสีสันนะสัญลักษณ์นะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้นะคะพวกนี้มันจะทำให้มันจับต้องได้มากขึ้นดังนั้นนี่คือสิ่งที่จำเป็นในการสร้างแบรนด์บริการค่ะอีกเรื่องนึงสำคัญมากๆเลยค่ะแบรนด์บริการลักษณะของมันคือมันแยกกับบุคคลไม่ออกค่ะบุคคลนั้นคือใครคือคนที่ให้เซอร์วิสเราพนักงานการบริการหรือตัวลูกค้าค่ะมันแยกกันไม่ออกดังนั้นบุคลากรที่ให้เซอร์วิสค่ะหรือพนักงานบริการเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการบริการดังนั้นส่วนนี้นะคะมันสามารถเข้ามามีบทบาทในการสร้างแบรนด์ได้ยกตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่นดิสนีย์แลนด์อย่างเงี้ยนะคะดิสนีย์แลนด์บอกเลยค่ะพนักงานที่จะอยู่ในดิสนีย์แลนด์ต้องยิ้มตลอดเวลาค่ะถ้าเมื่อไหร่มีความทุกข์ทำไงอ่ะลงไปห้องพนักงานเลยค่ะหลบไปเลยค่ะเพราะเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเห็นปุ๊บต้องยิ้มต้องหนุกหนานค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีชื่อเป็นตัวการ์ตูนด้วยนะคะไม่ว่าหนูมิกกี้นะคะหนูมินนี่อะไรต่างๆนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อสร้างบุคลิกให้กับแบรนด์ค่ะอีกอย่างนึงนะคะบริการมีลูกค้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยใช่ไหมคะดังนั้นการสร้างแบรนด์เนี่ยบางทีเราทำให้ลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ด้วยค่ะเช่นร้านค้าร้านอาหารปัจจุบันนะคะนิยมให้ลูกค้าเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการเซอร์วิสด้วยเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองอย่างอิสระค่ะพวกนี้ก็เป็นเรื่องของการสร้างแบรนด์อีกเหมือนกันเพราะอารมณ์ที่มีส่วนร่วมกับแบรนด์ค่ะดังนั้นอย่าลืมนะคะตัวอย่างดิสนีย์แลนด์เมื่อกี้ลูกค้าเข้ามาก็รู้สึกสนุกสนานร่าเริงอย่างนี้นะคะอารมณ์พวกนี้ทำให้จดจำแบรนด์ได้ค่ะชอบมีคำกล่าวนะคะกล่าวเสมอเลยค่ะว่าเราไม่ได้เลือกคู่รักจากชายหญิงชายที่แบบสวยหล่อหรอกค่ะเราเลือกจากอารมณ์ที่เราอยู่กับเขาต่างหากแบรนด์เช่นเดียวกันค่ะคุณจะจดจำแบรนด์ได้จากอารมณ์ร่วมนะคะโดยเฉพาะแบรนด์บริการค่ะอารมณ์ร่วมเมื่อคุณใช้บริการดังนั้นทุกอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับการสร้างแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งทางกายภาพเสียงทัศนียภาพกลิ่นนะคะรวมถึงนะคะพนักงานบริการความยิ้มแย้มความใส่ใจความสนุกสนานความประทับใจจุดที่ถ่ายรูปสิ่งที่คุณเปิดโอกาสให้เขาได้จับต้องสินค้าค่ะพวกนี้ล้วนเป็นกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ทั้งนั้นเป็นยังไงบ้างคะฟังคลิปนี้พอได้ไอเดียไหมคะธุรกิจบริการละเอียดอ่อนค่ะเพราะว่าเรามีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะลูกค้าก็อยู่ในการบริการเป็นระยะเวลายาวนานค่ะดังนั้นพวกนี้นะคะเราต้องใส่ใจกับการสร้างแบรนด์ให้มากๆเลยนะคะทำให้ลูกค้าเกิดอารมณ์บวกค่ะเวลาที่อยู่ในการบริการของเราแล้วเขาจะจดจำประทับใจแบรนด์เราไม่ลืมค่ะโอ้โหถามอาจารย์เนมมาอยู่เรื่อยค่ะอยากจะพัฒนาบริการให้มีคุณภาพเนี่ยลูกค้าบ่นมาบ่อยว่าเอ้ยคุณภาพบริการต้องปรับปรุงนะคุณภาพบริการยังไม่ดีอยากให้ร้านมีคุณภาพการบริการดีกว่านี้ไอ้คำว่าคุณภาพบริการเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรมันมีอะไรบ้างมาลองฟังได้ที่คลิปนี้ค่ะคำว่าคุณภาพบริการค่ะคำนี้หมายถึงอะไร service quality คุณลักษณะที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดบริการที่ส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพนี่คือความหมายในตำราค่ะแต่ทำให้เราเข้าใจสิ่งนี้มากขึ้นให้เราเห็นภาพนี้ค่ะตาช่างสองฝั่งค่ะทำไมถึงเอาภาพนี้มาเล่าให้พวกเราฟังคะเพราะจิตใจลูกค้าสมองลูกค้าประมวลคุณภาพบริการโดยเหมือนมีตาช่างจิตวิทยาอยู่ข้างในค่ะนั่นคือลูกค้านะคะประเมินเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เขาคาดหวังค่ะกับผลลัพธ์ที่เขาได้รับค่ะนั่นคือฝั่งหนึ่งคือ expectation ฝั่งหนึ่งคือ performance ค่ะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผลที่เขาได้รับกับความคาดหวังไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันแล้วมันเกิดปัญหายังไงคะก็คือถ้าความคาดหวังมันสูงอะนะคะอย่างเช่นเราไปใช้บริการโรงแรมนี้เราคาดหวังค่ะ

นะว่าโอ้โรงแรมต้องสะอาดต้องมีกลิ่นหอมนะคะพนักงานต้องบริการดีเลิศนะคะไร้ข้อบกพร่องนะคะเพราะเราจ่ายเงินไปเยอะนะคะซึ่งบางครั้งความคาดหวังมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยก็เหมือนกันนะคะมีผลเหมือนกันนะคะทีนี้ความคาดหวังสูงปุ๊บถ้าเราไม่ได้ตามที่เราคาดหวังเราก็เกิดความไม่พึงพอใจค่ะแล้วเราก็จะส่งเสียงบ่นไปเหมือนที่บอกค่ะว่าเฮ้ยทำไมคุณภาพบริการไม่ดีเลยนั่นคือความคาดหวังสูงกว่าผลลัพธ์ที่ได้ค่ะแต่กลับกันค่ะถ้าความคาดหวังต่ำกว่านะคะอย่างเช่นเราจ่ายเงินไปโรงแรมแค่2ดาว3ดาวแต่ปรากฏว่าโอ้พนักงานดีมากเลยค่ะจดจำข้อมูลเดิมที่เรามาพักนะคะให้บริการแบบไม่มีข้อติบกพร่องอะไรเลยแถมมีของขวัญของกำนันมาให้ที่ห้องอีกโอ้โหอะไรจะดีเลิศขนาดนั้นเราอยากเจออย่างนี้บ้างเหมือนกันนะเนี่ย performance มันสูงกว่า expectation ค่ะแบบนี้เราก็จะพึงพอใจก็จะไม่มีเสียงบ่นเรื่องคุณภาพบริการค่ะดังนั้นนี่คือคอนเซ็ปต์ของคุณภาพบริการนะคะทีนี้หลายคนเลยอยากรู้ค่ะว่าคุณภาพบริการมันมีเรื่องอะไรกันบ้างนะอาจารย์นี้ก็จะมาแจกให้ดูค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องแรกค่ะaccess ค่ะการเข้าถึงบริการค่ะนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างนึงค่ะว่ามันเปิดให้เข้าถึงง่ายหรือเปล่านะคะไม่ใช่โอ้โหจะจองก็จองยากนะคะมีสาขาเพียงพอไหมมีช่องทางดิจิตอลไหมอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับคุณภาพบริการเหมือนกันนะคะนอกจากนี้มีเรื่องการติดต่อสื่อสารค่ะโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยค่ะนะคะก็คืออะไรก็คือมีการให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการบริการนะคะตอบคำถามนะไม่ใช่ถามไปหลายวันยังไม่ตอบนะคะนะถ้าเกิดเรามีปัญหาเรื่องการตอบคำถามจริงๆก็อาจจะต้องตั้งแชทบอทตั้งคำถามคำตอบที่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยไว้ในเว็บไซต์ไว้อะไรบ้างนะคะเพื่อให้บริการเรื่องการติดต่อสื่อสารค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่มีปัญหากันบ่อยคือเรื่องความสามารถในการให้บริการค่ะหรือ competence ค่ะนั่นคืออะไรพนักงานต้องมีความรู้ในเรื่องการบริการที่ให้ค่ะเปรียบเหมือนเราไปโรงพยาบาลนะคะเราอยากจะไปแก้ปัญหาการปวดท้องนะคะหมอก็ต้องสามารถรักษาให้เราหายปวดท้องเป็นปลิดทิ้งได้นี่คือ competence ค่ะพยาบาลก็ต้องสามารถดูแลเราได้นะคะว่าจะไปเจอหมอยังไงไม่นั่งรอนานนะคะนี่ก็คือ competence ค่ะนะคะแล้วเช่นเดียวกันนะคะจะใช้บริการโรงแรมพนักงานโรงแรมก็ต้องรู้นะคะแนะนำเราได้นะคะว่าโรงแรมนี้ห้องอาหารอยู่ที่ไหนจะใช้ Wi-Fi ใช้ยังไงนะคะเช็คอินเช็คเอาท์กี่โมงเขาก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการให้บริการค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนอกจากนี้นะคะคนไทยเราอัธยาศัยไมตรีค่ะนี่เป็นด้านที่4ที่สำคัญมากเลยเขาจะซี่ค่ะในการบริการนะคะอาจจะต้องมีมารยาทในการพูดจานะคะลงท้ายด้วยครับคะนะคะใช้น้ำเสียงใช้ภาษากายที่ให้เกียรติลูกค้าค่ะไปลามาไหว้นะคะทำผิดก็ขอโทษนะคะขอบคุณลูกค้านะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะความน่าเชื่อถือค่ะ creditability ค่ะนั่นคือนะคะสถานบริการต้องมีชื่อเสียงที่ดีนะคะบางทีอะไรนะเราจะจ่ายมัดจำไปก่อนใช้บริการเราก็รู้สึกว่ามันต้องเชื่อถือได้นะมันต้องไม่โกงเราไม่ต้องหลอกลวงเรานะคะเดี๋ยวนี้มันมี customer review อย่างเงี้ยนะคะเราไปดูรีวิวแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าเชื่อถือนะคะอันนี้ก็เป็นสำคัญค่ะนะคะเราไว้ใจได้นะคะโดยเฉพาะบริการบางอย่างอย่างโอ้โหโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงนะคะถ้ามันมีความน่าเชื่อถือบางทีเราก็ไม่กล้าใช้บริการเนาะนะคะผ่าตัดไส้ติ่งไปเดี๋ยวไปตัดลำไส้เรานี่แย่เลยนะคะหรือไปแบงค์เนี่ยก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะว่าแบงค์นี้ฝากไปแล้วเงินไม่หายเงินไม่จมนะคะเงินครบนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะด้านต่อไปค่ะความเชื่อมั่นค่ะความเชื่อมั่นก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะนั่นคือมั่นใจว่าเราจะได้บริการที่ดีเยี่ยมทุกครั้งค่ะสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่วันนี้ไปกินข้าวร้านนี้นะคะโอ้ข้าวผัดปูอร่อยเลิศนะคะวันต่อไปไปกินนะข้าวผัดปูทำไมรสชาติมันจืดอะไรแบบนี้นั่นคือไม่สม่ำเสมอค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญค่ะอีกเรื่องนึงนะคะการตอบสนองค่ะถามมาตอบไปค่ะเมื่อมีการร้องขอบริการนะคะมีเหตุจำเป็นมีปัญหาความต้องการพิเศษก็ได้รับความตอบสนองตามต้องการค่ะไม่ใช่ขอไปวันนี้นะคะได้อีกทีชาติหน้าไม่ไหวนะนะความมั่นคงปลอดภัยค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญนะคะเราต้องการความปลอดภัยนะคะนี่รวมถึงความปลอดภัยด้านข้อมูลด้วยนะคะในยุคปัจจุบันความเป็นส่วนตัวในการใช้บริการไม่ใช่ไปปั๊มน้ำมันนี้รูดบัตรไปปุ๊บนะคะวันต่อมานะคะบัตรเราไปถูกรูดที่สิงคโปร์ซะละอันนี้ไม่เอานะไม่รู้สึกว่ามันมั่นคงปลอดภัยไม่กล้าใช้บริการความเป็นรูปธรรมค่ะอย่างที่บอกนะการบริการมันจับต้องได้ยากนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันจะมีความเป็นรูปธรรมแฝงอยู่ในการบริการด้วยค่ะนั่นคืออะไรคะ tangibles นะคะอย่างเช่นการตกแต่งนะคะกายภาพต่างๆที่เห็นนะคะนะเครื่องแต่งกายพนักงานนะคะไม่ใช่บางทีเราไปกินร้านอาหารปุ๊บนะคะ

โอ้โหแมลงสาบเดินอย่างเงี้ยไม่ไหวนะนะคะมันกลัวนะคะกายภาพบริการถือว่าไม่โอเคค่ะถึงแม้จะโอ้ยข้าวผัดปูเมื่อกี้ยกตัวอย่างแล้วเนาะมันอร่อยอะนะคะนะพนักงานก็บริการเราดีดีนะคะแต่แมงสาบเดินนี้อาจารย์นี้ก็ไม่ทนเหมือนกันนะเข้าอกเข้าใจลูกค้าค่ะ understanding เออรู้เลยว่าเราอยากได้อะไรอะนะเราต้องการธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของเราอะยิ่งเข้าใจได้ดีเหมือนมันเป็นตัวเรานี่โอ้โหยิ่งชอบเลยค่ะนะคะโรงแรมบางโรงแรมนะ5ดาวอย่างโอเรนเทลเนี่ยโอ้ขึ้นชื่อเลยค่ะเขาบันทึกประวัติลูกค้าไว้เลยไปถึงปุ๊บทักทายชื่อเล่นเราได้เลยนะคะไม่กินกุ้งใช่ไหมโอเคได้ข่าวว่าคุณแพ้กุ้งคือจดบันทึกไว้ในข้อมูลเลยค่ะอันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะนะเจ็บคอนะบริการได้เต็มที่นะคะตามใจเราได้เลยนะคะอู้อันนี้รู้สึกว่ามันประทับใจค่ะนี่คือ10ด้านค่ะเอาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพบริการการตลาดบริการกันนะคะแล้วเราจะไม่มีปัญหาเลยค่ะในการสร้าง performance ที่เหนือกว่า expectation ค่ะ

โอ้ยจะเปิดร้านกาแฟจะตั้งราคากาแฟเท่าไหร่ชาเท่าไหร่น้ำเปล่าเท่าไหร่ตั้งยังไงดีล่ะมีปัญหาไหมคะเป็นธุรกิจบริการจะตั้งราคานะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือการบริการเท่าไหร่กันดีค่ะสงสัยเรื่องนี้มาฟังคลิปนี้ค่ะมีคำตอบให้ค่ะธุรกิจบริการจะตั้งราคายังไงค่ะในแง่การตลาดจะมีวิธีการตั้งราคาอยู่ค่ะวันนี้ชวนไปดูค่ะมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างตั้งราคาเท่าไหร่กันดีนะคะอย่าลืมนะคะในแง่การตลาดตั้งราคาแพงไปลูกค้าไม่ซื้อค่ะแล้วบางทีไม่บอกเราด้วยว่าทำไมไม่ซื้อนะคะทำให้เราเสียลูกค้าค่ะตั้งถูกไปลูกค้าซื้อค่ะแต่ก็ไม่บอกเราอีกค่ะว่าสินค้าเราหรือบริการเราขายราคาถูกไปค่ะกลายเป็นเราเสียโอกาสในการทำกำไรค่ะดังนั้นจะตั้งราคาให้ดีนะคะคำนึงถึงมิติที่เกี่ยวข้อง4มิติค่ะซึ่งวันนี้จะมาคุยให้ฟังประกอบไปด้วยอะไรบ้างมิติแรกนะคะนี่จะเรียกว่าค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้เป็นคุ้นๆน่ะนะคะหลายคนก็ใช้วิธีนี้ค่ะวิธีนี้ง่ายๆเลยค่ะเป็นวิธีเบื้องต้นที่แน่นอนว่าทุกคนใช้แน่นอนนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าคิดจากต้นทุนค่ะนี่คือค่าใช้จ่ายค่ะนะคะมันคืออะไรราคาเท่ากับต้นทุนบวกกำไรค่ะดังนั้นเราจะเอาต้นทุนมาคิดแล้วก็เอากำไรที่เราอยากได้มาตั้งเป็นราคาค่ะนะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้ตัวอย่างกาแฟเนี่ยนะคะต้นทุนซึ่งรวมถึงในแง่ของต้นทุนที่เป็น variable cost นะแผนแปรอย่างเช่นเม็ดกาแฟนะน้ำร้อนนะคะถ้วยกาแฟอะไรต่างๆเป็นต้นทุนผันแปรค่ะถ้วยกระดาษที่ใช้พวกนี้มารวมเป็นต้นทุนขณะเดียวกันมีต้นทุนคงที่นะคะอย่างเช่นค่าเช่าตึกนะมันต้องเสียทุกเดือนค่ะว่าต้นทุนคงที่คือมันไม่ผันแปรตามจำนวนแก้วอ่ะนะคะค่าจ้างพนักงานนะคะตกแต่งร้านนะคะพวกนี้ค่ะเอามาเฉลี่ยแล้วก็มารวมกับต้นทุนผันแปรนั่นคือต้นทุนแล้วขณะเดียวกันบวกกำไรที่เราอยากได้อย่างเช่นเราอยากได้กำไรทัก 30% อย่างเงี้ยเราก็มาบวกค่ะมาบวกเสร็จปุ๊บก็มาคิดเป็นราคากาแฟต่อแก้วนี่คือคิดตามค่าใช้จ่ายค่ะข้อดีๆยังไงคะมันส่งผลต่อเรื่องการเงินแน่นอนเพราะราคานะคะเป็นสิ่งที่เราจะได้เข้ากระเป๋าค่ะดังนั้นถ้าเราคิดค่าใช้จ่ายตามคิดราคาตามแบบค่าใช้จ่ายแบบเนี้ยเราจะมั่นใจได้ว่าเราไม่ขาดทุนค่ะแต่ไม่ใช่วิธีเดียววิธีที่ดีเสมอไปค่ะแนะนำอีกมิติหนึ่งค่ะมิติลูกค้าค่ะถ้าในแง่การตลาดคือต้องเป็นราคาที่ลูกค้าอยากจะจ่ายด้วยรู้สึกว่าคุ้มอะค่ะนะคะดังนั้นคิดแบบนี้จะเป็นราคาจิตวิทยาค่ะนะคะหลายครั้งนะคะอาจารย์นี้ก็จะเข้า market research เลยถามว่าของแบบนี้ลูกค้าอยากจ่ายเท่าไหร่นะคะก็เอาตรงนี้มาเป็นมิติในการคิดด้วยค่ะมันเหมาะกับอะไรโดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่มีลักษณะไลฟ์สไตล์ลักษณะภาพลักษณ์ลักษณะไฮเอ็นพรีเมียมแบรนด์เนมค่ะพวกนี้ไม่ต้องมาคิดจากต้นทุนอย่างเดียวนะคะนะอย่างเช่น Hermes อย่างเงี้ยนะคะถ้าคิดจากต้นทุนกระเป๋าอย่างเดียวเนี่ยจะตั้งราคาถูกไปค่ะคิดจากจิตวิทยาที่ลูกค้าให้ค่าให้ราคากับแบรนด์เนมกับของแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นคิดตามลูกค้าอีกแบบนึงคิดตามคู่แข่งเหมาะกับสินค้าที่มันแบบแข่งกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะพวกนี้ต้องคอยมองคู่แข่งนะคะอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นนะบิ๊กซีกับโลตัสครั้งนึงเคยตั้งสโลแกนเลยนะเราจะไม่ยอมให้ใครถูกกว่านะบิ๊กซีบอกว่าถ้าใครเจอของแบบเดียวกันที่ห้างอื่นถูกกว่ามาเคลมได้เลยนั่นคือเขาพยายามตั้งราคาแบบ competitive pricing ตั้งตามคู่แข่งค่ะไม่ยอมให้ใครถูกกว่านะคะคือต้องเท่ากันอะว่าอย่างนั้นเถอะหรือโค้กกับเป๊ปซี่ง่ายๆเลยนะคะตั้งราคาเท่ากันทุกที่ทุกสถานที่ทุกตรงไหนไปดูก็จะเท่ากันหมดนะคะขณะเดียวกันตั้งให้แพงกว่า S เข้าไว้สักระดับหนึ่งนะคะหรือ S ก็ตั้งราคาให้ต่ำกว่านะโค้กกับเป๊ปซี่ไว้ระดับหนึ่งนะคะหรือแอปพลิเคชันต่างๆในฟู้ดเดลิเวอรี่เห็นไหมคะพยายามเบนช์มาร์กราคากันนะคะว่าเราจะคิดค่าขนส่งอะไรเท่าไหร่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดแพนด้าไลน์แมนแกร็บพวกนี้ก็จะดูราคาคู่แข่งกันเพราะแข่งกันอยู่เท่านี้นะคะดังนั้นไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะนี่คือการคิดราคาตามคู่แข่งนะคะ iPhone Samsung แบบนี้ก็จะเบนช์มาร์กราคากันค่ะไม่ได้หมายถึงว่าต้องเท่ากันเสมอไปนะคะแต่มันก็จะมีแก็บราคากันที่คิดว่าเออมันเป็นราคาที่เหมาะสมนี่คือตั้งตามคู่แข่งค่ะอีกมิตินึงเขาเรียกว่ากฎหมายกฎระเบียบค่ะบางครั้งกฎหมายก็ระบุมาเลยให้ตั้งราคาเท่าไหร่เหมาะกับธุรกิจบริการที่เป็นธุรกิจควบคุมค่ะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นบริการในโรงพยาบาลปัจจัย4ต่างๆอ่ะ
นะคะพวกนี้นะคะมันต้องมีกฎหมายกฎระเบียบรวมถึงกฎหมายเรื่องภาษีด้วยค่ะก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้เราต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ในการตั้งราคา4มิตินี้มีความสำคัญในการคิดราคานะคะทุกคนเราคำนึงถึง4มิติเข้าด้วยกันหลายคนชอบถามค่ะว่าจะใช้แบบไหนดีสำหรับธุรกิจร้านกาแฟของหนูธุรกิจร้านซักรีดของผมนะคะอาจารย์นี้ก็จะแนะนำว่าให้ใช้4วิธีมารวมกันในการดูค่ะอย่างเช่นธุรกิจซักรีดเนี่ยอาจจะลองดูว่าลูกค้าอยากจ่ายเท่าไหร่ต่อเสื้อตัวนึงค้าบริเวณนั้นถ้าตั้งสุขุมวิทอาจจะแพงกว่าแถวๆพระโขนงแพงกว่าแถวๆเอกมัยนะคะนะยิ่งกลางเมืองยิ่งแพงไปเรื่อยๆเพราะลูกค้ามีกำลังจ่ายแต่ขณะเดียวกันก็ดูด้วยคู่แข่งเท่าไหร่นะคะเพื่อเราจะได้แข่งขันได้นะคะแล้วก็ลองดูเหลือบอีกนิดนึงว่าค่าใช้จ่ายต้นทุนเราเป็นยังไงแบบนี้ค่ะใช้หลายๆวิธีมารวมกันค่ะเพื่อทำให้เราตั้งราคาได้เหมาะสมมากขึ้นอย่าลืมนะคะตั้งแพงไปลูกค้าเบือนหน้าหนีโดยที่ไม่บอกเราด้วยนะคะว่าทำไมถึงไม่ซื้อนะคะก็ไม่อยากจะบอกอ่ะฉันซื้อเพราะไม่ซื้อเพราะเธอแพงนะคะขณะเดียวกันถูกไปลูกค้าซื้อทันทีแล้วก็ไม่บอกเราด้วยนะคะทำให้เราเสียโอกาสในการได้กำไรดังนั้นตั้งราคาให้เหมาะสมคำนึงถึง4มิติที่พูดถึงนี้ละค่ะ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือ

0: เรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: สวัสดีค่ะทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนี่คือสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะคะเราให้บริการทางการศึกษาในลักษณะนอนดีกรีทุกรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็น STOU Modula การเรียนในลักษณะต่ำกว่าปริญญานะคะรวมไปถึงนะคะโครงการฝึกอบรมทุกรูปแบบนะคะและอีกการศึกษารูปแบบนึงก็คือโครงการสำฤทธิบัตรการเรียนล่วงหน้าในระดับปริญญาตรีค่ะ
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับก็คือโครงการที่นำเอาชุดวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง12สาขาวิชาของนสท.มาเปิดสอน
3: สมัครเรียนได้โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาในระดับชั้นไหนทำงานอยู่หรือไม่หรือเป็นผู้เกษียณอายุแล้วก็สามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ค่ะแน่นอนว่าโครงการสำฤทธิบัตรของเรานะคะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบสามารถสมัครเรียนโครงการสำฤทธิบัตรได้ด้วยเช่นกันค่ะ
4: เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและสื่อการเรียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งให้ไม่ต้องเข้าคลาสไม่ต้องพบอาจารย์ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ถึงอยู่ต่างประเทศก็สามารถเรียนสำฤทธิบัตรได้เช่นกัน
2: โครงการสำฤทธิบัตรนะครับจะสอบในวันและเวลาเดียวกันกับนักศึกษาปริญญาตรีและยังใช้ข้อสอบชุดเดียวกันอีกด้วยและยังสามารถสอบได้ทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับ
4: เมื่อสอบผ่านจะได้รับใบสำฤทธิบัตรรับรองความรู้สามารถนำไปใช้เป็นพอร์ตโฟลิโอได้และที่สำคัญคือสามารถนำมาเทียบโอนเข้าหลักสูตรปริญญาตรีของมสท.ได้ตามโครงสร้างทำให้เรียนจบปริญญาตรีได้เร็วขึ้นด้วย
5: สนใจสมัครได้3วิธีนะคะวิธีแรกคือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์บริการร่วมแบบครบวงจรหรือว่า One Stop Service มสท.นนทบุรีค่ะหรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์มสท.ทั้ง12ศูนย์วิธีที่2คือสมัครทางไปรษณีย์เพียงดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะและวิธีสุดท้ายคือการสมัครทางออนไลน์เพียงเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการสำฤทธิบัตรมสท.ค่ะมีข้อสงสัยสามารถโทรศัพท์สอบถามได้ทาง025047711-2ค่ะ
6: สำนักการศึกษาต่อเนื่องให้บริการจัดฝึกอบรมที่มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองทุกความต้องการสำหรับการอัพสกิลรีสกิลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้สนใจทั่วไปที่ทางเราจะจัดทำขึ้นอย่างหลากหลายตามโปรแกรมการฝึกอบรมประจำปีเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไปทุกคนที่ต้องการจะเติมสร้างความรู้และทักษะต่างๆให้กับตัวเองครับรวมถึงหลักสูตรโครงการการมือกับหน่วยงานที่เราจะออกแบบหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของท่านอยากให้เราจัดหลักสูตรอะไรจัดกี่วันจัดที่ไหนหรือจะเป็นรูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ก็ได้ทั้งนั้นครับ
7: นอกจากนี้เรายังมีหลักสูตรฝึกอบรมทางไกลซึ่งจัดในรูปแบบออนไลน์ 100% ผู้เข้าอบรมสามารถศึกษาผ่านสื่อการสอนต่างๆในรูปแบบสื่อผสมทั้งวิดีโอและเอกสารประกอบการอบรมที่เราจัดส่งให้และกิจกรรมสำหรับฝึกปฏิบัติโดยผู้เข้าอบรมจะสามารถเข้าไปศึกษาตอนไหนก็ได้ที่สะดวกตามกำหนดการของแต่ละหลักสูตร
8: โดยการอบรมทั้ง3รูปแบบนี้เมื่ออบรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากมหาวิทยาลัยสนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อพวกเราได้ที่025047715 025047717หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ08

0: 0917100800หรือที่อีเมล oce.training@stou.ac.th
1: FTOU Modula เป็นการเรียนรูปแบบโมดูล 1-3 หน่วยกิจบางรายวิชาสามารถสะสมได้ในครั้งหน่วยกิจของมสท.ด้วยค่ะ
2: เราเรียนออนไลน์ 100% เรียนที่ไหนเวลาใดก็ได้เราเน้นรีสกิลอัพสกิล
1: เรียนจบได้เบสเซอร์และขอแอบกระซิบว่าเรามีรายวิชาเรียนฟรีด้วยนะคะ
3: สมัครง่ายๆแค่เพียง4ขั้นตอน1สแกน QR code 2เลือกวิชาที่เราสนใจ3กดลงทะเบียนและ4กรอกแบบฟอร์มและกดส่งครับรอ 1-2 วันทำการจะได้รับอีเมลตอบกลับยืนยันการสมัครและแจ้งวิธีการเรียนเมื่อพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนก็ได้เลย
4: นอกจากนั้นนะคะเรายังมีพันธกิจในการให้บริการวิชาการสู่สังคมนะคะและพันธกิจสำคัญประการหนึ่งค่ะก็คือการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะคะเพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามของประเทศไทยค่ะถ้าคุณอยากติดแกรมและไม่อยากตกเทรนฝากติดตามเพจสำนักการศึกษาต่อเนื่องมสท.ด้วยนะคะ
5: แล้วเจอกันนะครับ
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
6: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
8: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
10: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
11: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
12: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
13: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
13: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
9: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: ตัวใหญ่
16: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับพี่เอเช่นเคยกิตติพันธ์นาคมงคลรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองนะครับเช่นเคยครับรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทั้งช่วงเช็คอินซูมอินและโกกินนั่นเองครับวันนี้ครับผมยืนอยู่ท่ามกลางนาไผ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแวดล้อมไปด้วยไผ่เต็มไปหมดเลยครับมาอยู่กันที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นนาไผ่อินโดจีนนั่นเองเอาละครับเรามาดูกันว่าในช่วงเช็คอินนี้นะครับนาไผ่นี้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงนาไผ่นี้เป็นของใครนะครับตามไปดูกันเลยครับ

0: หน้าผ่ายอินโดจีนเกิดจากแนวความคิดของอาจารย์เทียนชัยสิริเสนอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นผู้ผลิตยาแผนไทยชีวโกโอสถได้พลิกผืนนาข้าวของตนเองประมาณ15ไร่หันมาปลูกไผ่สายพันธุ์อินโดจีนประมาณ 2,500 ต้นนอกจากนาไผ่แล้วอาจารย์เทียนชัยยังได้ปลูกกล้วยน้ำว้าและมะนาวทำให้มีผลผลิตเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
1: ความเป็นมาของชีวโกหมายถึงว่าเรามีที่นาได้เกิดไร่นาสวนผสมเนี่ยมีที่นาแล้วก็ทำนาเนี่ยมันก็ไม่มีกำไรนะชาวนาได้แต่ค่าแรงตัวเองก็เลยคิดการต่อสู้ให้กับชาวนาว่าเราควรจะสู้กับเศรษฐกิจยังไงถึงจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันก็เลยคิดปลูกมะนาวปลูกพืชต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์ยาวแล้วก็ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับชาวนากลุ่มตรงนี้ในบ่อเงินเนี่ยครับก็เราเป็นแค่แนวทางตัวอย่างของชาวนาที่นี่เท่านั้นเองเขาทำแต่นาได้อย่างเดียวแต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากน้ำก็ทำนา2ปี7ครั้งได้แต่ว่าไม่มีกำไรเท่าที่ควรจะได้ก็เลยเราคิดวิธีการว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราควรจะให้อะไรกับชุมชนเขาบ้างก็เลยคิดทำกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนี้ได้คนงานเราหลายคนที่ต้องดูแลที่ให้เขาไปอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ก็เลยให้เขามาเพาะไม้ไผ่เพาะพืชพวกนี้เพื่อจำหน่ายแล้วก็ได้เงินเดือนให้เขาได้อยู่กับเราให้ได้อันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากเราทิ้งเขาไม่ได
0: ้สำหรับไผ่ตรงอินโดจีนมีเขตกระจายพันธุ์ทั่วไปในแถบประเทศอินโดจีนจึงถูกเรียกว่าตรงอินโดจีนซึ่งเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียปลูกขยายพันธุ์ในประเทศไทยประมาณ6ปีลักษณะเด่นของไผ่ตรงอินโดจีนก็คือมีหน่อเก็บได้ทั้งปีให้หน่อดกมีขนาดใหญ่รสชาติหวานมันไม่ขมหรือขื่นนอกจากนี้แล้วนะคะทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดีเนื้อไม้มอดไม่เจาะจึงเหมาะที่จะปลูกเพื่อเก็บหน่อไว้รับประทานในครัวเรือนหรือขายเพิ่มรายได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงซูมอินเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เทียนชัยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ที่นาไผ่อินโดจีนแล้วแต่อาจารย์เทียนชัยรออยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาครับในช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ในนาไผ่อินโดจีนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์เทียนชัยสิริเสนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์เทียนชัยสิริเสนนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของของนาไผ่แห่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทำนาไผ่แห่งนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรครับอาจารย
1: ์ครับมันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าเกษตรที่มันตกต่ำมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เป็นตัวอย่างที่เราปลูกครั้งเดียวมันใช้ได้นานตั้งแต่ขายหนอขายลำแล้วก็เผาถ่านเป็นถ่านไม้ไผ่ก็เขาเอามาใช้ในด้านสุขภาพไปเยอะเกี่ยวกับถ่านไม้ไผ่เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างของชุมชนว่าแทนที่เราทำนาข้าวปีนึงเราก็ทำตั้งหลายครั้งแต่ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกับค่าแรงบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าลองปลูกไม้ไผ่ดูเพราะเราถามทางผู้ขายไม้ไผ่ว่าไม้ไผ่พันนี้น้ำท่วมไม่ตายก็มันน่าสนใจที่เรามาปลูกในนาข้าวได้แต่เมื่อฝนตกชุกที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยหน่อที่ขึ้นอ่อนๆนะมันก็เสียเหมือนกันแต่ต้นใหญ่ไม่ตาย

0: หมายถึงหน่อที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยคือโดนน้ำก็ตายเหมือนกันแต่ว่าลำต้น
1: ที่แต่ลำต้นไม่ตาย
0: ไม่ตาย
1: เพราะว่าก็น่าสนใจเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือเหมือนกับเราทำวิจัยอาชีพใหม่ให้กับชาวนาถ้ามันยืนยงอยู่ได้จริงๆรบปลูกครั้งเดียวใช่ไหมไม่ต้องเวียนกันปีไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบในนากว่าจะได้ผลประโยชน์มานะ
0: ครับ
1: โอเค
0: คือจากที่เรายืนอยู่เนี่ยไผ่เนี่ยมีอายุตอนเนี้ยประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะ
1: ก็ผมว่าเกือบปีอะไรนะหรือปีนิดๆเนี่ยผมก็ไม่ได้จดจำเอาไว
0: ้ปีกว่านี่ต้นใหญ่นี่แสดงว่าไผ่เติบโต
1: มันโตเร็วมันโตเร็วนี่ยังช้านะเพราะเป็นที่นาอย่างที่ผมไปปลูกไว้ที่นครนะตอนนี้หน่อนะคือเท่าไอ้ขวดโคกลิตรอ่ะ
0: โอ
1: ้ลำมันเท่านั้นแล้วนะรุ่นเดียวกันเนี่ยไปปลูก
0: ครับ
1: ถึงเราก็มาพบปัญหาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไผ่ก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร
0: ่
1: ถึงว่าเขาจะไม่ตายก็จริง
0: ร
1: แต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงถ้าว่าเรามาปลูกทีหลังเขาแก้ปัญหาคืออาจจะยกคันให้สูงขึ้นกว่านี้หน่อยในนาข้าวก็ในคูเนี่ยก็เลี้ยงปลาได้ให้คูมันกว้างออกมาหน่อยนึงอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนนั้นได้ยังไง
0: แต่ว่าในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นนาข้าว
1: ทำนาข้าวครับทำนาข้าว
0: แล้วทำไมถึงเลือกสนใจที่จะเป็นไผ่ครับที่นี่เขาปลูกไผ่มาก่อนไหมหรือว่าไง
1: ไม่มีครับ
0: ไปหาอะไร
1: ค
0: ือ
1: เราต้องกล้าที่จะคิดเรื่องใหม่ขึ้นมา
0: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ทำนากันมาเป็นพันปีแล้วคือชาวนาก็พูดยากนะคือเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะ เราก็ต้องทำให้ดูเนี่ยเราไม่ดูแล้วก็ต้องทำบัญชีทำรายได้รายรับเอาไว้เพื่อยืนยันว่าคุณทำดิคุณอยู่ได้จริงๆแต่นี่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่ามันยังเด็กๆอยู่ไผ่ยังเล็กอยู่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึง
0: ไผ่ที่มาปลูกที่นี่ก็คือสายพันธุ์
1: สายพันธุ์อินโดคนที่ขายที่ชลบุรีเขาบอกว่าน้ำท่วมไม่ตาย
0: ครับ
1: ก็ปลูกไว้ 2,500 ต้นในนี้คือเราที่เลือกปลูกมันถี่เนี่ยเพราะว่าลำมันจะได้ตรงแล้วก็ไผ่เนี่ยไม่มีกิ่งข้างๆในกว้างมากนัก
0: ครับ
1: เราก็ใช้ระบบจัดการเราให้เดินเข้าในได้ตลอดเพราะเราถ้ามีเกิน5ลำ6ลำเราก็ตัดมาเผาถ่านหรือทำอะไรเนี่ยเป็นบางอย่าง
0: ครับ
1: ก็ปลูกไอ้ถี่ได้เพราะไผ่มันขึ้นข้างบนถ้าปลูกห่างไผ่มันจะเตี้ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการแสงแดดใช่ไหมมันก็โค้งลงข้างๆ
0: ก็คือไผ่อินโดจีนนี่คือเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตดีกว่าไผ่อื่นไหมอาจารย
1: ์หน่อก็จะกินหวานกว่าไผ่กิมจุงหน่อยนึงเพราะว่ากิมจุงต้องไปต้มอันนี้ไม่ต้องเอาไปถึงก็หั่นแล้วเอาแกงได้ทำกับข้าวได้ทำอาหารได้ไม่ขม
0: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าวิธีการปลูกครับง่ายๆเบื้องต้นสำหรับคนที่สมมติซื้อไผ่ไปแล้วเนี่ย
1: ต้องทำยังไงบ้างต้องไปเพาะขยายพันธุ์ง่ายไผ่เนี่ยคือวิธีที่ง่ายสุดก็มีวิธีหนึ่งเราก็จะตัดตรงนี้ที่ข้อเนี่ย
0: ครับ
1: ตัดให้มีตาตรงนี้เพื่อแตกหน่อเราตัดนี้แล้วก็ตัดนี้แล้วก็ใส่น้ำไว้ตรงนี้เราฝังดินให้เลยตาตรงนี้กันมานะเผื่อตรงนี้มันจะแตกรากออกมา
0: ครับ
1: เนี่ยมันมีรากอ่อนๆอะไรแบบนี้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำอย่าให้น้ำขาดไม่กี่วันมันก็แตกกิ่งขึ้นมาแต่นั่นก็วิธีหนึ่งแต่อีกวิธีก็เอากิ่งเล็กๆกิ่งเล็กพวกนี
0: ้
1: กิ่งเล็กพวกนี้ที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราก็ไปใช้สักสามข้อหนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ำยาเร่งรากหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปปักช้ำเอาไว
0: ้ก็คือไผ่นี่
1: ก็ใช้ได้เลยง่ายมากง่ายง่าย
0: ก็คือหนึ่งข้อนี่สามารถแตกหน่อ
1: ใช่ใช่ก็มีรากอ่อนๆแล้วนะ
0: เริ่มต้นที่เอามาเนี่ยคือเอาพันมาลงเลย2,000กว่าต้น
1: เอาต้นเล็กๆมาเท่านิ้วมือเนี่ยมาปลูก
0: ก็ปลูกไม่ยากนะครับปักชำ
1: ปลูกไม่ยาก
0: แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือน่าจะเป็นการดูแลรักษาเนาะ
1: ใช่ดูแลยากไหมไม่งั้นก็เดินข้าไม่ไหว
0: ดูแลยากไหมฮะ
1: ไม่ยากหรอกเพราะเราก็ให้เดินได้เราก็เดินได้ก็ถือมีดพลาไปเดินไปเรื่อยก็เก็บไปเรื่อยเช้ามาออกกำลังกายไปด้วยก็ตัดกิ่งไผ่เล็กๆน้อยๆไป
0: แต่ว่าถ้าเก็บหน่อตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงไม่ขยายต้นออกมาใช่ไหม
1: ครับใช่เราก็เลือกแล้วถ้าหน่อไหนสมบูรณ์เราก็ไว้เป็นแม่เป็นลำใหญ่ไปเพื่อต้องการหน่อที่ใหญ่กว่าอีกในอนาคตอะไรพวกนี้
0: แล้วผลผลิตของไผ่นี่มีอะไรบ้างครับที่สามารถสร้างรายได้ได้บ้าง
1: ก็เริ่มต้นจากหน่อที่เอาไปทำอาหารได้หรือทำหน่อไม้ไผ่กระป๋องก็ได้ก็เราแล้วแต่เราจะคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นลำถ้าสวยก็ขายทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านทำอะไรได้ ถ้าว่าไม่สวยเราก็มาตัดเป็นเผาถ่านเป็นขายเป็นถ่านไม้ไผ่เพื่อไปทำเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเรื่องถ่านไม้ไผ
0: ่ก็คือประโยชน์นี่คือเยอะนะทุกส่วนเลยนะ
1: ผมไปดูในคลิปของประเทศจีนไม้ไผ่เนี่ยก็ทำห้างแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าเรามาคิดจริงๆไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่เหนียวทนทานที่สุดในโลกเพราะว่าไม้ชนิดเดียวที่เอามาทำไม้จิ้มควันได้ขนาดเล็กไม้อื่นทำ

0: ไปอบไปอะไรเนี่ยมอดก็ไม่กินแล้วไม่อร่อย
1: ตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยได้ขายผลผลิตไปกี
0: ่ไม่ได้ขายเราก็ตัดให้คนงานอะไรกินไปอะไรไป
1: ก็คือปลูกเพื่อเป็นแนวทางให้กับแนวทางเลือกให้กับเกษตรกร
0: ไม่ได้เชิงว่าเราจะทำตรงนี้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเราทำเพื่อต้องการเป็นตัวอย่างแล้วก็คนงานที่โรงงานที่เขาว่างงานเนี่ยจะได้มาใช้แรงงานพื้นที่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ถ้าเราจ้างเขาก็อยู่เฉยๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็สอนงานให้เขารู้จักเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีการทรัพยากรข้างๆตัวต่างๆเนี่ยเก็บมาใช้สอยได้เราอยู่มีความสุขนะผมว่าประเทศไทยถ้าเราคิดว่าเราอย่างงอมือรอเท้าคิดทำต้นทำนี่
1: อาจารย์มองว่าการถ้าเกิดอาชีพการปลูกข้าวกับปลูกไผ่เนี่ยณตอนนี้นะครับ
0: ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได
1: ้
0: เพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เก็บอะไรไปเป็นประโยชน์เลยแล้วอีกอย่างที่รู้นะคือเรายกร่องต่ำเกินไปต้องให้สูงอันนี้นิดนึงเผื่อว่าหน่อหรือรากมันจะไม่มีความชื้นมากก็จะโตไวกว่านี้เพราะเราไปเปรียบเทียบกับพูดเมื่อกี้ที่นครที่ลานสกาที่ตรงโน้นที่สูง
1: กว่าใช่ไหม
0: มันไวกว่าใหญ่กว่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไป
1: ว่าสักระยะนึงแล้วอาจารย์เจอปัญหาอะไรบ้างไหม
0: ใช่แต่ถ้าว่าเรามาปลูกเพื่อเผาถ่านเพื่อใช้เล็กๆน้อยๆน่าจะคุ้มเหมือนกันเพราะถ้าเผาถ่านก็ได้เยอะแล้วนะเราจะเก็บไว้กอหนึ่งสองลำสามลำก็พอให้มันแตกหน่อใหม่เราก็ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยเรื่องในคูร่องไม้ไผ่เนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงปลาได
1: ้ครับ
0: ถ้าปลากลุ่มกินพืชเนี่ยมันก็กินใบไผ่ได้นะผมว่าถ้าเอามาปล่อยมันก็เป็นอาหารของเขาเราก็เสริมไม่เป็นบางส่วนแค่นั้นเอง
1: ครับ
0: เพราะใบไผ่มันจะหล่นตลอดเวลาเห็นหมีแพนด้ามันกินไผ่มันโตใช่ไหมถ้าปลากลุ่มที่กินใบไม้นี่น่าจะมาปล่อยไม่ได้มันก็โตนะ
1: ครับอาจารย์ครับจากที่ทำมาเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็เนี่ยปัญหาคือปัญหาเรายกร่องต่ำไป
1: ยกร่องต่ำไป
0: ใช่มันชื้นน้ำไปเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับที่นครที่พูดเมื่อกี้ที่นครน้ำไม่ชื้นก็โตเร็วมาก
1: ปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็คือมีนิดหน่อยแต่ว่าไผ่ไม่ตาย
0: ใช่ใช่
1: ฮะเดี๋ยวให้อาจารย์พูดเชิญชวนนะครับคนที่แบบดูอยู่เงี้ยสนใจอยากจะปลูกไผ่เงี้ยว่าไผ่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของอาชีพอ่ะ
0: ก็นั่นเนี่ยคือจริงๆคือเราต้องคิดไงเราต้องคิดว่าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกแร้นแค้นรู้สึกลำบากไหมอย่างจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเปลี่ยนใหม่ไหมเราต้องหาช่องทางดูโน่นดูนี่ว่าเออมันพอจะลงทุนน้อยได้กำไรเลี้ยงตัวได้ไหมคนงานที่บ้านลูกก่อนไปโรงเรียนก็มาเก็บไผ่ได้กลับโรงเรียนก็ทำได้ลูกนะอย่าให้เขาเรียนอย่างเดียว อย่าลืมให้เขาทำงานอย่าไปกลัวเรื่องใช้แรงงานเด็กก็อย่าไปกลัวตรงนี้ผิดพลาดมากถ้าลูกเราไม่ให้เขาทำงานนะเวลาว่างเขาจะไปอยู่กับเกมไปอยู่กับเกมนี่หมูมากเลยคือคนใหญ่หลอกเด็กคนใหญ่สร้างเกมมาแล้วเด็กเล่นหมูเลยตรงนี้ติดทุกคนงอมแงม100%
1: ก็เป็นการเสริมทักษะ
0: เพราะฉะนั้นให้เขาทำงานให้เขามีงานทำอย่าอยู่กับเกมมากนะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงคนที่มีที่ดินว่างเปล่าครับแล้วก็คิดอยากจะทำอย่างเงี้ยฮะ
0: คือมันมีอยู่หลายวิธีอย่างสมมติเรามีที่สักงานสองงานเนี่ยเราก็ทำแบบเกษตรได้เช่นเราอาจจะปลูกไผ่ยักษ์น่านอะไรเนี่ยใช่ไหมคืออย่างน้อยมันก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนก็ยังดีหรือเราอาจจะปลูกพยุงก็ได้ที่ไว้สัก10ต้น5ต้นเนี่ยใช่ไหมคือแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดของเราคิดกันไหมล่ะว่าเนี่ยเรามีที่ว่างเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเราใช้เวลาที่ศูนย์เปล่ามากับการมองหาช่องว่างของที่ของเราที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้นะก็มีปัญหานะถ้าคุณที่ของคุณว่างไม่มีประโยชน์อะไรนะภาษีจะสูงมากหลังจากโควิดแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต้องเล็งไว้ดีๆว่าคุณจะปลูกอะไรใช่ไหม
1: ต้องปลูกพืช
0: ที่แต่ถ้าว่าเป็นสวนเกษตรเนี่ยเขาจะภาษีก็ปกติแต่ถ้าว่างเปล่านะแน่นอนต้องคิดไปเลยตรงนี้ต้องคิดไปเลยไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหา
1: ก็คือต้องอาจจะต้องยึดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานมันด้วยนะ
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
0: อันนี้ก็ดีนะดีมากเลย
1: คืออย่างที่เห็นนะเรายืนอยู่เนี่ยมีป่าไผ่ด้วยแล้วก็เขายกร่องนะมีท้องนาไอ้ร่องน้ำ
0: ร่องน้ำ
1: ซึ่งก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย
0: ใช่เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้ใช่
1: อันนี้เป็นปลาอะไรอาจารย
0: ์ก็เป็นปลากินพืชอะพวกปลานิลปลาอะไรเนี่ยมันก็อยู่กันได
1: ้
0: คือถ้าเราเอาใจใส่จริงๆผมมันอย่างนี้คือทำไม่ลงมา

0: 100%เพราะว่าทําแค่ให้
1: เป็น
0: แนวทางว่าเราควรจะเปลี่ยนอาชีพกันบ้างไหมหรือว่าเรายังไม่มีอาชีพเราจะทําอะไรได้บ้างอะไรเราไม่ได้ลงมาทําเต็มร้อยว่าเราต้องยึดตรงนี้มานั่นเห็นมันมีปลาขึ้นมาเราก็หากินได้อยู่ได้ปลาก็กินได้เหลือก็ขายได้มันก็น่าสนใจนะถ้าเราคิดตรงนี
1: ้สิ่งสำคัญก็คือเราก็สบายใจอยู่กับธรรมชาติไปด้วยนะอาจารย
0: ์
1: แต่เมื่อกี้แอบเดินดูอยู่ที่อาจารย์มีสวนตรงนี้ไม่ได้มีแค่นาไผ่อย่างเดียวนะครับก็มีอย่างอื่นอีกด้วยปลูกอะไรบ้างครับ
0: ก็มีมะนาวมีพวกพืชสมุนไพรที่เราใช้ในโรงงานหลายอย่างก็มีมะม่วงบ้างมะพร้าวอะไรมันก็มีคือไร่นาสวนผสมที่ว่าเราจริงๆมันมีมาตั้งแต่เราเด็กๆพวกนี
1: ้คุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวบางส่วนแล้วนะครับของอาจารย์เทียนชัยกันไปพอสมควรนะครับช่วงต่อไปครับช่วงโกกรีนครับเราจะตามอาจารย์นะครับไปดูการขยายพันธุ์ไผ่กันอย่างง่ายๆเลยนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับโกกรีนคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงโกกรีนกันแล้วนะครับอย่างที่ว่าไปแต่ต้นรายการเนาะอาจารย์จะสอนทำการขยายพันธุ์ไผ่อย่างง่ายนั่นเองนะครับก็ช่วงโกกรีนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนเนาะ
0: ใช
1: ่ไผ่เนี่ยปลูกตาม
0: รั้วบ้านก็ได
1: ้รั้วบ้านก็ได้
0: รั้วบ้านชายคาบ้านมีที่สักหนึ่งตารางวาก็ปลูกไผ่ได้แล้วเราไม่ต้องกลัวถ้ามันหน่อขึ้นมาก็ควันกินได้เลยไม่ให้มันโตสี่ลำห้าลำถึงไผ่เนี่ยเป็นพืชที่อดทนมากที่ปักใต้นะเขาไม่ได้ต้องที่จะทำมันแบบนี้โอ้ยปักในดินเลยตามรว
1: ม
0: ก็ขึ้นหมดแหละแต่ภาคกลางนี่ต้องใช่
1: เพราะวัตถุประสงค์ของการปลูกไผ่เนี่ยแล้วแต่คนจะปลูกเหรออาจารย์
0: ใช่
1: มันปลูก
0: ปลูกไว้ใช้สอยก็ได้ปลูกไว้เป็นธุรกิจก็ได
1: ้
0: ปลูกไว้ทำที่ขังไก่ก็ได้ไก่ชนเนี่ยชนเนี่ยมีสักสองกอสามกอก็ไม่ต้องไปซื้อไผ่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมล่ะนี่วิธีมันง่ายมากเนี่ย
1: เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกตั้งแต่แรกยังไงคร
0: ับ ขั้นตอนแต่แรกก็เราก็ซื้อยาที่เร่งรากอ่ะถ้าว่าเราให้สร้างความมั่นใจหน่อยหนึ่งยาเร่งรากมาแช่สัก4-5ชั่วโมงนะแล้วก็มาปักเลยแล้วก็อยู่ในร่มหน่อยหนึ่งสัก60องศาหนึ่งเอ้ย 60% ของแสงที่จะเข้า
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะให้น้ำวันนึงสัก2ครั้งตอนแรกจนกว่าก็จะแตกหน่อ
1: แช่ไว้ในนี้ก่อนนะครับ
0: ประมาณนั้นประมาณนัก4-5ชั่วโมงก็ได
1: ้โอ้4-5ชั่วโมง
0: ใช่ให้มันดูดเข้าไปในลำมันเนี่ย
1: ครับ
0: คือสารเร่งรากก็เป็นอาหารของพืชแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็ทำกับกะปิบ้างกับทิ้งแดงบ้างเห็นก็ลงเฟซกันเยอะแยะไปหมดนะง่ายไผ่เนี่ย
1: แล้วดินที่ใช้นี่คือได้ทุกสภาพไหมคร
0: ับ ต้องเอาดินค่อนข้างเหนียวอย่าร่วนเกินไปเพราะเขาจะคายน้ำไวไป
1: คือจะสังเกตนะครับอาจารย์จะหย่อนน้ำเข้าไปด้วยนะ
0: ใช่เพื่อความชื้นหน่อยนึง
1: ครับ
0: ถ้าว่าให้สวยก็ไม้ปักอันนึงเพื่อกันลมโยกเดี๋ยวมันจะรากเพื่อออกใหม่ๆมันจะหลุด
1: แต่ด้วยความที่ดินเหนียวนี่มันก็จะยึดต้นให้โต
0: ยึดใช่ใช่แต่ถ้าเราทำเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยแบบว่ามีเป็นร้อยเราก็ตั้งพิงกันเนี่ยมันก็สบายแล้วง่ายตรงนี้ง่าย
1: หนึ่งถุงนี่คือ1กิ่งเลยเหรอฮะ
0: ใช่1กิ่ง
1: ไม่มีตายเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ตายตายน้อยตายแต่ตายน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ตายใช่ไหม
1: การขยายพันธุ์ทีนึงเนี่ยอาจารย์ปลูกกี่ครั้งอะปลูกหมายถึงว่าปลูกเท่าจำนวนเท่าไหร่
0: เนี่ยประมาณสัก3-4เดือนเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมโ
1: อ
0: ้นี่รากเนี่ยมันง่ายไม่เท่าไผ่แล้วพืชต่าง
1: ๆมันมีอะไรง่ายกว่าไผ่แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมเนี่ย
1: อันนี้3-4เดือนออกมาเป็นแบบนี้เลย
0: ใช่ไหม
1: อันนี้คือรดน้ำยังไงนะอาจารย์ที่บอกไป
0: ก็น้ำใช้สปริงเกอร
1: ์ครับ
0: เป็นสแลมขึงหน่อยหนึ่งให้สักวันนึงสัก2ครั้งนึงแรกๆประมาณสัก15วันแรกอะไรพวกนี้มันก็จะแตกรากแตกใบ
1: ถ้าจำหน่ายนี่คือตกถุงเท่าไหร่อ่ะ
0: คือถ้าว่าใหม่ๆเลยเนี่ยก็คงจะ20บาท19บาทแต่ถ้าเลี้ยงไว้หลายเดือนก็คงจะสัก35บาท
1: อย่างนั้นเนี่ย
0: ใช่นี่ก็ประมาณ35บาท
1: 15บาทนะครับแล้วมีออเดอร์มาบ้างไหม
0: ก็มีบ้างอ่ะเขาก็ปลูกเล่นๆกันไปแต่ว่าทำเป็นเชิงธุรกิจยังไม่เคยมีมา
1: เพราะว่าที่ถามแล้วพูดคุยกับอาจารย์อาจารย์ก็ปลูกเพื่อศึกษาปลูกเล่นๆ
0: ก็ปลูกเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะเอามาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้ไหมส่งลูกให้เรียนได้ไหมใช่ไหมแต่ถ้าว่าทำได้จริง ผมว่าอนาคตน่าจะดีไผ่เพราะว่าไผ่นี่มันไม้อื่นนะมันดูแลยากหมดแล้วตอนนี
1: ้
0: ไผ่จะปลูกง่ายทุกพื้นที่เลยแล้วก็ใช้เวลาน้อย 2-3 ปีก็ใช้งานได้
1: อาจารย์ประโยชน์ของไผ่จากที่ในแง่ของการศึกษาครับที่อาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยอาจารย์เล็งเห็นอะไรบ้างของไผ่ครับ
0: คือจริงๆตั้งแต่หน่อมันเนี่ยก็ทำอาหารถ้ามันมีมากเราก็ทำเป็นโรงงานหน่อไม้กระป๋องก็ได้ใช่ไหมทำแบบชุมชนเดี๋ยวนี้ก็ทำได้มีเครื่องมือปิดง่ายๆใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งตลาดสดก็ได
1: ้
0: ขายลำก็ได้ขายเป็นถ่านชาโคที่เขาไปทำยาสีฟันก็ได้ใช้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายเล็กสุดก็ทำไม้จิ้มควัน
1: ใช่ไหม
0: เล็กสุดใช่ไหมที่งอโค้งไปไหนก็ได้ก็โรงงานไม้จิ้มควันใช่ไหมเนี่ยได้หมดเลยแต่เราอ่ะทรัพยากรมันเยอะประเทศไทยมันยังมองไม่เห็นจุดเด่นตรงนี้ของไผ่แต่อนาคตผมว่าโดนนะ
1: คือไผ่เนี่ยมันก็จะมีช่วงอายุของการเก็บผลผลิตเนาะแต่ถ้าเก็บไม่ทันก็คือ
0: ก็เป็นลำ
1: ไม่เสียก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับของอาจารย์ที่มาสอนในเรื่องของการปลูกไผ่แต่ต้องบอกว่าการปลูกไผ่เนี่ยปลูกง่ายเนาะวางเฉยๆหรือว่าแค่มีน้ำเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกให้ดีก็คือปลูกแบบนี้จะได้สะดวกแต่การเคลื่อนย้ายแล้วก็นำไปปลูกที่อื่นด้วยสำหรับคนที่สั่งซื้อก็สามารถส่งไปรษณีย
0: ์ส่งเคอรี่ได้ด้วย
1: ก็เป็นการขยายพันธุ์ไผ่ให้มีมากขึ้นอันนี้ไผ่ที่เราขยายพันธุ์ก็คือเป็นไผ่อะไรนะไผ่ตรง
0: ไผ่อินโด
1: ไผ่ตรงอินโด
0: ตรงอินโด
1: นะครับก
0: ็รสชาติดีหวาน
1: พิเศษคือรสชาติหวานแล้วก็หน่อใหญ่ด้วย
0: หน่อใหญ่จ้ะ
1: นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเอาเทคนิคนี้นะครับไปปลูกก็ได้นะคร
0: ับ ใช
1: ่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรไม่ว่าจะเป็นไผ่หรือว่าอะไรก็ช่างเนี่ยปลูกได้หมดเนาะข้างรั้วบ้านเรา
0: คือเราซื้อไปต้นเดียวเนี่ยพอไว้สักปีเนี่ยเราจะมีเยอะแยะเลยไผ่เราตัดกิ่งที่ทิ้งเอามาปักจำปลูกได้เป็นรั้วบ้านก็ได้ทำอะไรก็ได้
1: เอาละครับวันนี้ครับจุใจมากต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องไผ่นะจากที่ไม่รู้ก็รู้แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ารายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับไผ่มากขึ้นนะครับเนื่องจากไผ่เนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยแหละครับเอาละครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์เทียนชัยนะครับซึ่งอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนอย่างแน่นอนละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถติดต่อและก็รับชมย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: ันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสาม

0: สามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: ข้าวพันธุ์นี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
4: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1นะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพบุคคลนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีสิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอด

็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาถามว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายหรือตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่2นะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ1บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า อาจจะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยที่ไม่มีใครพบเห็นนะคะหรือว่าไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรืออยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึง

ในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะก็คือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใดๆก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นกอถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะคอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกอยังมีชีวิตอยู่นะคะกรณีนี้หากต่อมานะคะกอได้กลับมายังภูมิลำเนานะคะแล้วก็มีผู้ร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยคอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็ได้รับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไร้เสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17บูรณ์นะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสมรสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะในการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาลอนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา21เนี่ยเราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่อง
นะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็น

ื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะสำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำเองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระหนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เยาว์จึงสามารถรับการปลดหนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆะสำหรับนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วนของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะสำหรับนิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะซึ่งนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริบูรณ์เนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมฆียะนะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพื่อนเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27วรรคหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ใน

การประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27วรรค3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27วรรค2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27วรรค3ก็กำหนดว่ากรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำพิธีกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปแล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของจิตไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้า นั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตเนี่ยจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆิยะนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมนะคะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้ก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆิยะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมฆิยะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกอไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆิยะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กอตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยกอมีอาการวิกลจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมฆิยะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร

ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ 1. มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะตามมาตรา32วรรค2นะคะบอกไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้คืนนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1นะคะก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของกอไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้ก็อายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกอก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกอเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ยจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกอสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกอเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมฆียะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้กอก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กอผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานอนุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กอทำลงไปจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกอคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่าคนวิกลจริตและได้ขายจักรยานให้กอไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่ง

เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กอคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆิยานะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมฆิยะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุคคลนั้นเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมฆิยะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกอคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากอเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆิยะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมฆิยะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมฆิยะนะคะ

สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่จอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็จะเป็นการอธิบายแล้วก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังซึ่งยกเลิกกฎหมายเก่าถามว่าความผิดตามตอนที่กระทำอยู่ในกฎหมายเก่านั้นจะยังมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ตรงนี้เราก็จะต้องมาทำความเข้าใจกันนะครับว่าเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาด้วยว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกันว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับโดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วแล้วเป็นความผิดแล้วยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์เรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่ง
จะเป็นตัวกฎหมายซี่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้นมันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยอาศัยการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมันมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็โทษริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฆี่ยนตีการโบยอ่ะมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษนั้นก็คือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายกับสังคมก็ย่อมได้รับโทษอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการป้องกันสังคมนั่นเองและมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเมื่อคนกลัวการลงโทษนะครับก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนไขนะครับว่าถ้าคุณทำผิดคุณถึงต้องรับโทษเห็นไหมและทางขวามือของหน้าจอนะครับที่แบ่งเป็น3หลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาก็ควรเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักป้องกันสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่า
ควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยเป็นในตัวเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมมอนลอด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลและก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับ

เป็นภาคความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของ

ที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของ common law ก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดหรือโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่มีกฎหมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับท่านนักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทำที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเงี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของบุตรใช่ไหมครับบุตรดื้อไม่เชื่อฟังก็เลยกักขังบริเวณไม่ให้ออกไปไหนอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นความผิดแต่ว่าการกระทำเช่นนี้ได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มีจารีตประเพณีหรือมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนอย่างเช่นบุคคลที่เป็นพ่อแม่เนี่ยใช้อำนาจในการปกครองบุตรอย่างนี้เป็นต้นความยินยอมของผู้เสียหายใช่ไหมครับแพทย์ทำการรักษาคนไข้อย่างเงี้ยแพทย์ก็จำเป็นที่จะต้องกระทำการที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายอยู่แล้วใช่ไหมครับเอาเข็มจิ้มลงไปเนี่ยแน่นอนครับว่าคนไข้ย่อมเกิดการเจ็บปวดอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าความยินยอมของคนไข้ที่จะต้องให้กับแพทย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์เนี่ยทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียงหนึ่งต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไป

ลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการเกษตรกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดหรือจะเป็นการเพิ่มโทษในภายหลังอย่างนี้กฎหมายอาญามีหลักประกันว่าไม่สามารถที่จะย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือเป็นโทษกับผู้กระทำนะครับลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาลนั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา2วงเล็บ2นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขนาดนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกมาบอกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้เขาก็จะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีอีกกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่าโทษที่ผู้กระทำได้กระทำเนี่ยเดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงเนี้ยตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของ
การใช้กฎหมาย

กายในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทําที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องดักดินแดนอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ถามว่าถ้าตัวผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบเนี้ยอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทำในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคำนึงถึงกฎหมายของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทำความผิดเคยถูกลงโทษมาแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1ส่วนในวรรค2จะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในละการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรนะก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของพื้นที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อํานาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จําเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทําให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของรัฐนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ย

เกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจําเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทําให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทําให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะคําถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่2ครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกํากับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกํากับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเครติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทําให้เกิดดุลยภาพที่ทําให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆครับที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสําคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสําคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคําตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาไม่เห็นว่าคอยกํากับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเขาถือเรื่องของสิทธิ์นะครับของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับและทําให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคําถามขึ้นมาแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจําเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นแหละนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทําให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทําไมต้องมีกฎหมายทําไมต้องมีตุลาการต้องมีคําพิพากษาหรือแม้แต่โรงเรียนนะครับหรือเล็กที่สุดเมื่อกี้ครอบครัวเนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาเห็นไหมครับล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับนั้นในเบื้องต้นครับนักศึกษาครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันจําเป็นครับที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นผมกําลังจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทําให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคําว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชีววิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขณะนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทําให้สถาบันการศึกษาของรัฐศาสตร์มสทเราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสทเรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับ
เอาเข้าเรื่องเราเลยนะว่าเป็นมนุษย์เราจะสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสทเราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละเรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแคบถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยว่าไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างนะฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยให้ดำรงไปอย่างถูกต้องนะครับที่สำคัญครับคือการเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองและความอยู่รอดทางการเมืองนะครับเพื่อต้องการทำให้เห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยต้องไปต่อสถาบันทางการเมืองต้องเข้มแข็งต้องไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือการรักษาดุลอำนาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสำคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จำเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสำคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นนั้นครับผมครับครับในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันแล้วครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองอยากได้ผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองค์รวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจอย่างล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้งแต่2475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำนูปฏิสัมพันธ์นะครับ
าจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับ

เปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเออเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันทางการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้แต่เราก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวเรามีสถาบันทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาก็จะไปพบในหน่วยอื่นๆนะครับไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGO มีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาธิปไตยและต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆนะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในหนังสือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนนะฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดหนึ่งในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันนะครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้านะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผลoutput นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เราผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไปไหนแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจรนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันนึงเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวแสดงมากมายที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งมีค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราชบังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพ

นะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่งในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีครับความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขโดยที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหมหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอมลพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดีทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกับการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนพัฒนาประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบทางการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับมันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่เลวน้อยที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

0: ิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้สเปเชียล ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20

0: ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
2: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์ขององค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ
3: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
5: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายมหาชนในภาคการศึกษานี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับเราจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับตามหน่วยของเราในครั้งละ3หน่วยนะครับเป็น15หน่วยครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนนั้นนะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเราจะมาว่ากันนะครับว่าในชุดนี้จะศึกษาเรื่องอะไรแล้วศึกษาในประเด็นสาระสำคัญอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านให้เกียรติร่วมบรรยายในครั้งที่1ด้วยเริ่มจากท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: และอีก1ท่านนะครับนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกลรินต่อบรรยาชาญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้ให้เกียรติในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับมาร่วมบรรยายพังผมในวันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาสาระในชุดกฎหมายมหาชนวันนี้จะเป็นพื้นฐานนะฮะวันนี้เราจะพาท่องอาณาจักรกรีกและโรมันโบราณนะครับย้อนยุคนะครับนะเห็นพอเห็นอาจารย์เกวรินทร์นะไม่ใช่ราชวงศ์อะไรนะจินซีอะไรไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
3: ยังไม่มาโซนนี้ อันนี้ไปยุโรปก่อน
0: ไปยุโรปก่อน ไปหาเทพเจ้าต่างๆก่อน ไปหาโซคราติสหรือโซเครติสไปหาพลาโตเพโตหรือแล้วก็ไปหาอริสโตเติลนะครับสำคัญนักศึกษาในหน่วยต้นๆหน่วยแรกนักศึกษาต้องเข้าใจแล้วก็จำแนวคิดของนักคิดเหล่านี้ให้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนล้วนๆเลยนะครับส่วนหน่วยที่4หน่วยที่5 6 7 8 9และ10นั้นเป็นในโซนหรือในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับหรือในส่วนของรัฐธรรมนูญว่ากันตั้งแต่ในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัตินะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในหน่วย5ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หน่วย4นั้นก็จะเป็นปฐมบทของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะในครั้งต่อไป

0: นะครับนะองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับนะครับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนะซึ่งในเรื่องขององค์กรนั้นก็เป็นในส่วนของนะครับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญในหนังสือของเรานักศึกษาครับยังอยู่ในบางจุดบางช่วงนั้นก็เป็นในส่วนของประวัติศาสตร์แล้วเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้หนังสือหรือตำราเล่มนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550นะครับ2550ซึ่งปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีฉบับล่าสุดเนี่ยปี2560เนี่ยนะครับนะฮะตั้งแต่วันที่6เมษายนปี2560แล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีผลใช้บังคับมาเรื่อยมาแล้วนะครับแต่เราจะพูดเนื้อหาสาระในปี50เป็นประวัติศาสตร์และในบางส่วนนั้นท่านวิทยากรท่านก็อาจจะนะนำมาเปรียบเทียบคอมเพลให้นักศึกษาเห็นนะครับนะว่าในจุดนั้นกฎหมายเก่าว่ายังไงกฎหมายใหม่ว่าอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะจบลงในเรื่องของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนะครับนะฮะส่วนหน่วยที่11เป็นต้นไปนั้นจะเป็นหน่วยของกฎหมายปกครอง
1: ครับ
0: นะเริ่มตั้งแต่หลักการบริหารราชการแผ่นดินตรงนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายนักนะครับเพราะใช้พระราชบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะฮะหน่วยที่12ก็จะเป็นในเรื่องของการกระทำทางปกครองนะฮะนักศึกษาจะได้รู้ว่าคำสั่งเป็นอย่างไรหน่วยที่13นะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้ดุลพินิจ14เป็นเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เราเรียกว่าความเป็นกฎหมายกลางเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมาปิดท้ายวิชานี้ด้วยเรื่องของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
1: ครับ
0: ในหน่วยที่15นะครับเอาละครับวันนี้เรามาพูดถึงหน่วยต้นก่อนนะครับในครั้งที่1ก็จะมีหน่วย1หน่วย2และหน่วย3อย่างที่นำเรียนนักศึกษาครับว่าในเบื้องต้นนั้นนะครับนักศึกษาจะได้เรียนความทั่วไปนะหลักการอันเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู้ของกฎหมายมหาชนโดยเริ่มจากนะครับกฎความหมายของกฎหมายมหาชนนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับในหน่วยที่2เรามาดูปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนนะนักคิดนะคนที่คิดในเรื่องทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนนักคิดเหล่านั้นนะครับมีวิธีการในการคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างไรนะฮะแล้วก็ในหน่วยที่3จะเป็นระบอบการปกครองนะระบอบมี2ระบอบใหญ่ๆคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการนะส่วนระบอบประชาธิปไตยก็จะมี3ระบบใหญ่ๆคือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาระบบเรียกสั้นๆว่าระบบกึ่งนั่นเองนะครับส่วนนะฮะระบอบเผด็จการก็จะมีระบบมาฟาสซิสต์นาซีเบ็ดเสร็จนะพวกนี้นะครับเป็นต้นซึ่งก็มีหลักการและแนวความคิดนะครับนะเราจะได้รู้ว่าประชาธิปไตยมีทั้งข้อดีและข้อด้อยส่วนเผด็จการนะครับพอฟังชื่อเผด็จการนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเลยนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็จะนะฮะเรียงโดยลำดับลำดาในลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะเรามาเริ่มจากหน่วยที่1ก่อนนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะครับนะฮะเราในหน่วยนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิษณุเครืองามได้เขียนนะครับเป็นเอกสารของเราไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดนะครับวิชานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราเลยทีเดียวนะครับกำเนิดแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนครับนะฮะแอบเนี่ยเหมือนกับดูหนังนะฮะต้องมีการมีจุดกำเนิดก่อน
2: ค่ะ
1: มันจะมีเสียงเพลงแบ็คกราวด์ใช่ไหม
0: นะครับนะครับส่วนใหญ่ที่เราเรียนนะครับในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ในทางกฎหมายเนี่ยเราจะดูแนวของประเทศในโซนซีกตะวันตกของโลกนะฮะคือโซนกรีกนะฮะโรมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักๆก่อนนะครับเพราะในขณะนั้นนะครับแน่นอนครับในฝากฝั่งทางเราทางซีกฝั่งตะวันออกนะอารยธรรมก็ไม่ได้น้อยนะฮะไม่ได้น้อยหน้ายิ่งไปกว่าทางซีกฝั่งตะวันตกแต่ในรูปแบบของกฎหมายของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและก็เป็นที่แน่นอนอย่างวัฒนธรรมที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้านะครับในอินเดียนี่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาหลายพันปีแล้วจีนนะจีนนะครับตั้งแต่ในยุคก่อนที่จะมีราชวงศ์ต่างๆใช่ไหมครับนะอาจารย์ชอบราชวงศ์ไหนมากที่สุดครับ
2: จีนนะคะ
0: อาจารย์บอกตั้งตัวไม่ทัน
2: ชิง
0: ยังใกล้หน่อยนะฮะเป็นราชวงศ์สุดท้าย
1: ครับ
0: นะฮะ The Last Emperor นะครับทีนี้ในเรื่องของการกำเนิดกฎหมายมหาชนนั้นนะฮะก็แบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกัน4ยุคนั้นได้แก่ยุคอารยธรรมโรมันโบราณนะครับยุคอารยธรรมกรีกใน

0: โรมนะครับยุคคลาสสิกและยุคขุนนางปกครองนะครับน
1: ะฮะ
0: ยุคอารยธรรมโบราณนั้นกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับนะฮะกฎหมายมหาชนในกฎหมายโรมันเนี่ยแบ่งออกเป็น3เรื่อง3สาขาในกฎหมายโรมันนี่นะครับแบ่งออกเป็นเรื่อง3สาขาใหญ่ซึ่งกฎหมายมหาชนก็อยู่ในนั้นนะครับนะฮะกฎหมายที่แบ่ง3เรื่องนั้นก็ได้แก่กฎหมายเอกชนฮะนะครับนะฮะกฎหมายมหาชนและกฎหมายนะครับศาสนานะครับนะฮะจัดไปเวตุ่มจัดพับลิกคุ้มจัดเซ็กคุ้มนะฮะนะครับเป็นภาษาของภาษาละติน นะครับจัดหรือจูสนะครับน
1: ะ
0: คือพอดีสำเนียงมันจะได้นิดนึงนะครับการมาจากโซนทางนู้นนะฮะนะครับทีนี้นะครับยุคนี้เนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นของยุคอารยธรรมโรมันนะครับโบราณนะครับมีการทำให้เข้าใจในกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงทั้งหมดที่เป็นหลักการเลยทีเดียวนะครับในยุคที่2นั้นเป็นยุคอารยธรรมกรีกในโรมนะครับกรีกที่เกิดขึ้นก่อนโรมนะกรีกเนี่ยคือถ้าพวกเราดูหนังนะฮะทางโซนนู้นมากๆเนี่ยนะครับนะกรีกก็คือเอเธนเมืองหลวงนะครับนะยุคนั้นมีการบูชาเทพเจ้าถือว่าเทพเจ้าเนี่ยมีความสูงสุดนะฮะนักปรัชญาที่เราจะได้เรียนไปเนี่ยนะครับที่จะได้เรียนไปในข้างหน้าเนี่ยในส่วนของหน่วยที่2ท่านอาจารย์วิพุฒิเนี่ยนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้านะพระผู้เป็นตอนนั้นยังไม่ใช่พระเจ้านะครับเป็นเทพนะฮะเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือซูสนะซูสนะครับอพัลโลนะเทพีต่างๆนะครับเทพโพไซดอนนะเทพแห่งมหาสมุทรกว้างใหญ่มุ่งชอบมากนะ
2: ครับ
0: เพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรกว้างๆนะครับนะ
1: ครับรอบรู้
0: ประมาณนั้นนะครับโซกราติสนะโซกราติสเขาถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเทพเจ้านะครับโทษที่เขาได้รับคือการดื่มยาพิษเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของโซกราติสนะมีเกร็ดที่นอกเหนือตำราที่ไม่เคยบันทึกไว้ในตำรานี้นะครับนะฮะเกร็ดก็คือโซกราติสเนี่ยขึ้นหัวไว้ก่อนนะครับชายที่อัปลักษณ์ที่สุดแต่เฉลียวฉลาดที่สุดในเอเธนเอ๊ะทำไมอาจารย์เกวินมองมาทางนี้พอฟังอย่างนี้นะครับนะฮะนี่เป็นชายที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเธนอาจจะเป็นได้ในภพนั้นชาตินั้นนะครับ
1: เห็นด้วยค่ะ
0: แล้วก็มาในยุคคลาสสิกนะครับในช่วงของออกุสตุสนะครับมีอำนาจขึ้นในกรุงโรมรัฐสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิราว300ปีก่อนคริสตกาลนะครับบัดนี้ก็โอ้โห 2,000 กว่าปีเนาะนะครับแล้วก็ในยุคขุนนางปกครองนะครับทีนี้นะครับนะถ้าถามว่าความคิดในการแบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อใดนะครับมีมาตั้งแต่เมื่อใดตรงนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะท่านอาจารย
1: ์
0: นะครับนะถ้าเป็นอาจารย์เกวลินตอบอาจารย์เกวลินจะตอบยังไงดีครับตรงนี
1: ้ถ้าเกิดว่าพูดถึงกำเนิดของกฎหมายมหาชนใช่ไหมคะก็คือจะต้องมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วเน
0: า
1: ะนะคะจริงๆแล้วเขาค่อยๆนะคะในแต่ละยุคเนี่ยค่อยๆแสดงให้เห็นถึงอำนาจของรัฐนะคะอาจจะแบ่งแบบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆในที่สุดก็แบ่งมหาชนแล้วก็มีกฎหมายปกครองในที่สุดนะคะเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเริ่มประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ายังมีความไม่ชัดเจนคลุมเครืออยู่นะคะจนกระทั่งเมื่อนะคะสมัยอันเปี้ยนนะคะก็ได้มีการอธิบายทีนี้ลงความหมายแล้วว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดทำกฎหมายปกครองขึ้นนะคะในยุคคลาสสิกนั่นเองแต่สรุปแล้วก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับอันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับคำตอบนะฮะนะครับชัดเจนมาก
1: ขอบคุณสำหรับคำถาม
0: นะครับอันนี้เวทีนางสาวไทยนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกฎหมายมหาชนที่เกิดเนิดเกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรป
2: ครับ
0: นะฮะในสมัยของการแบ่งนะครับกฎหมายออกไปนั้นนะครับก็จะแบ่งโซนออกเป็นกฎหมายในภาคพื้นยุโรปภาคพื้นยุโรปให้เข้าใจว่าทุกประเทศนะฮะที่ไม่ใช่อังกฤษ
2: ครับ
0: นะเพราะนะฮะอังกฤษถูกขนานนามว่าเกาะนะเกาะอังกฤษคือไม่ใช่ในประเทศในภาคพื้นนะครับแล้วระบบกฎหมายเขาใช้ต่างกันเดี๋ยวจะได้นำเสนอแล้วท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาต่อไปก็คือกลุ่มประเทศ Common Law กับ Civil Law นะครับถ้าถามว่านะครับในกฎหมายภาคพื้นเนี่ยนะครับกฎหมายที่ใช้ในประเทศภาคพื้นยุโรปนั้นนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับในประเทศใดก็ต้องตอบได้อย่างชัดๆว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะฮะ

ฝรั่งเศสนั้นนะครับนะฮะถือว่าเป็นประเทศที่กฎหมายมหาชนนี้มีความที่เจริญเติบโตทางด้านความคิดเป็นอย่างมากเพราะฝรั่งเศสนั้นได้รับนะฮะอิทธิพลจากกฎหมายโรมันนะฮะนะครับอิทธิพลของกฎหมายโรมันและก็อิทธิพลของนักกฎหมาย

0: ดยแม้แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่านะฮะถือว่าถ้าศึกษาลงไปลึกๆก็ถือว่าก็ได้รับอิทธิพลนะครับทางกฎหมายปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยนะที่เราจะได้เรียนในหน่วยที่12เนี่ยมาจากกฎหมายฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับเพราะฝรั่งเศสเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติใหญ
1: ่
0: ในปีคริสตศักราช1789 1789นะครับในขณะนั้นนะครับนะฝรั่งเศสก็นะครับเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เรียกว่าการปฏิวัติใหญ่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยการเราเคยดูคุกบาสเตียนล่มสลายอะไรเหล่านี้นะครับนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นในระยะเวลาต่อมาสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐนั้นฝรั่งเศสเราเรียกว่าคองเซเดต้า
1: ค่ะ
0: นะฮะคองเซเดต้านี่เป็นสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐหรือทำหน้าที่คล้ายๆกับศาลปกครองของเราน ะครับเราก็ได้แนวคิดนะครับอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยในทางปกครองก็มาจากคองเซเดต้านี่แหละครับท่านอาจารย์นะครับของเซเดต้าดังนั้นฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่กฎหมายมหาชนนั้นเกิดขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับในประเทศภาคพื้นนะครับทีนี้นะครับประเทศภาคพื้นส่วนใหญ่จะใช้กฎหมายในระบบ civil law นะครับ civil law แปลเป็นไทยคือระบบประมวลกฎหมายครับท่านอาจารย์เกียรติวรินทร
1: ์
0: ระบบประมวลกฎหมายก็คือมีการนะครับนะบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันกับประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าท่านอาจารย์เกียรติวรินทร์จะดูว่านะครับการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเนี่ยโดยนะฮะดึงกระชากออกข้างหน้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรเราก็ต้องไปเปิดประมวลกฎหมายอาญา
2: ครับ
0: ว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านี่นาอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนเนี่ยนะครับเมื่อกี้เป็นวิ่งราวนะฮะวิ่งราวทรัพย์หรือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนอ้าวอย่างนี้เนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้เป็นปล้นทรัพย์ก็คือมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ชัดเจนครับระบบซีวิลเรียกง่ายๆก็คือระบบประมวลกฎหมายนะครับส่วนระบบคอมมอนลอนะฮะคอมมอนลอนั้นอยู่ในเกาะอังกฤษและอยู่ในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพอาทิเช่นออสเตรเลียนะครับแคนาดานะครับนะหรือบางประเทศในแอฟริกานะครับคอมมอนลอนั้นเราเรียกว่าระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับคือหรือบางคนก็ว่าระบบกฎหมายตามคำพิพากษาแต่เดิมหรือแต่ดั้งเดิมนะครับนะฮะมาไม่มีการแบ่งแยกระบบศาลเหมือนกับซีวิลเมื่อคู่ที่ผมไม่ได้พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีการแบ่งแยกหลายศาลใช้ระบบศาลคู่คำว่าศาลคู่ไม่ใช่ว่าศาลที่มี2เสาหรือไม่ใช่ศาลที่มี2ศาลนะครับแต่หากเป็นว่ามีศาลมากกว่า1ศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีนะครับนะยกตัวอย่างบ้านเราครับนะโอ้โหมีศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนะครับศาลรัฐธรรมนูญแต่ก่อนอยู่ในระบบศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็นองค์กรอิสระไปแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในcommon เนี่ยนะครับมีศาลเดียวอาจารย์ศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดีทุกอรรถคดียกตัวอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยดูหนังอังกฤษอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบุคคลประเภทหนึ่งนะฮะที่นั่งเป็นกระบวนอาจารย์ไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์นะฮะอันนั้นคือแถวบ้านผมเขาเรียกว่าจูลี
1: ่
0: นะครับหรือลูกขุนนั่นเองนะครับถูกแล้วครับ
1: ถูกแล้วที่ใส่วิกนะ
0: ที่ใส่วิกเป็นผู้พิพากษาแต่นี่เป็นชาวบ้านที่มานั่งบนสแตนนะครับคอยให้ความเห็นประกอบการพิจารณาพิพากษานะครับมีคณะลูกขุนมีกระบวนพิจารณาที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับนะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะมีการแยกกฎหมายเอกชนมหาชนเพราะว่าบ้านเขาถือว่านี่ใช้ระบบศาลเดียวเนี่ยอาจารย์นะครับดังนั้นทุกศาลก็พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้อยู่แล้วท่านอาจารย์นะครับนะฮะคนที่มีความคิดในการสนับสนุนคนนี้นะครับนะฮะคนนี้นะคนนี้สำคัญเลยนักศึกษาต้องดอกจันนะฮะดอกเยอบีล่าดอกลาเวนเดอร
1: ์
0: ดอกผักบุ้งดอกผักทอดยอดอะไรประมาณนี้นะครับไว้นั่นก็คืออันเบิร์ตเวนไดซี
2: ่
0: หรือ AV ไดซี
2: ่ครับ
0: เอวีไดซี่นี่เขาต่อต้านเรื่องการแบ่งสาขานะครับออกเป็นกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนอย่างยิ่งเลยเพราะเขาไม่เห็นความจำเป็นนะที่จะแบ่งแยกในอังกฤษป้องกันอย่างที่ว่าครับใช้ระบบศาลเดียวนะครับนะดังนั้นนะครับกฎหมายมหาชนที่เกิดประเทศที่ใช้กลุ่มคอมมอนลอว์เนี่ยเมื่อได้ความคิดของอันเบิร์ตเวนไดซี่แล้วเนี่ยหรือเอวีไดซี่เนี่ยนะครับก็ไม่มีความจำเป็นไม่เห็นถึงความจำเป็นในการแบ่งแยกสาขาของกฎหมายเอกชนออกจากกฎหมายมหาชนหรือแบ่งแยกกันนะฮะระหว่าง2 สาขานี้นะครับนะฮะอย่างที่ได้นำเรียนไปแล้ว

0: จึงทำให้กฎหมายมหาชนในอังกฤษนะ
1: ไม่ค่อยพัฒนา
0: ได้ช้านะครับหรือไม่ค่อยพัฒนานะครับอย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยทีนี้ตั้งแต่เราดูของยุโรปแล้วทีนี้มาดูของไทยแล้วครับไทยเราเนี่ยโอ้โหกฎหมายของเราเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงนะครับว่าระบบกฎหมายของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาเมื่อใดนะครับก็ต้องมองไปนะครับอาณาจักรที่ใกล้เคียงและศึกษาหาข้อมูลได้พอได้นะฮะท่านอาจารย์ก็คืออาณาจักรสุโขทัยนะครับสุโขทัย
1: ค่ะ
0: นะฮะเกิดอย่างเห็นง่ายๆการร้องทุกข์ร้องทุกข์ที่จะต้อง
1: น
0: ะฮะสันกระดิ่งครับอาจารย์
1: ตีกองนั่นปะป
0: ูจิ้น
1: กับบ้านเกิด
0: อาจารย์จะเข้าราชวงศ์ซ่องแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการร้องทุกข์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งปะปูจิ้นก็อยู่ในยุคก่อนสุโขทัยนิดหน่
2: อ
0: ยนะเพราะสุโขทัยนั้นอยู่ในราชวงศ์ถ้าจำไม่ผิดหยวนนะฮะราชวงศ์ของมองโกนะฮะแต่อย่างที่ว่านะครับเรากลับมาที่สุโขทัยก่อนนะสันกระดิ่งก่อนเพราะขุนนะครับเอามารับเรื่องเรื่อยมานะครับจนกระทั่งของยุคอาณาจักรอยุธยา
2: อ
0: ยุธยานี่ใกล้เคียงมากเพราะเป็นอาณาจักรที่ห่างเรามาไม่ถึง300ปีแล้วมั้งนะครับที่เพิ่งเสียกรุงไปก็ปีพุทธศักราช2310นะครับมีการในเริ่มยุคแรกยุคต้นนะระบบกฎหมายนะครับการปกครองนี่จะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นในการแบ่งจตุสดมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแบ่งจตุสดมก็เวียงวังครังและนานะครับเรื่อยมาฮะกรุงธนบุรีผ่านก่อนเพราะกรุงธนบุรีอยู่ในยุคนะฮะฟื้นฟูบ้านเมืองพระราชอาณาจักรเรื่อยมาจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ให้ท่านอาจารย์นะครับยุครัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยนะครับมีการจัดรูปแบบระบบของกฎหมายนะครับโดยเราอาศัยกฎหมายของอินเดียมาช่วยนะครับพระธรรมศาสตร
1: ์
0: นะครับนะแบ่งออกเป็นนะฮะที่เราเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงนะครับตา3ดวงได้แก่อะไรบ้างนะครับ1ตาคตจสีคตจสีนั้นคือตากลาโหมฮะป
2: ั
0: จจุบันกระทรวงกลาโหมก็ใช้ตานี้เป็นตาประจำกระทรวงนะตาที่2ราชสีนายกครับนะสมุหนายกเนี่ยนะครับปัจจุบันก็นะครับเป็นกระทรวงมหาดไทยน
2: ะ
0: เป็นตาของกระทรวงมหาดไทยและก็ตาที่3ตาบัวแก้วบัวแก้วก็เป็นตาของกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอนนั้นเราใช้ระบบกฎหมายที่เรียกว่าระบบกฎหมายตา3ดวงนะครับและมีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับนะที่นะครับเป็นกฎหมายในเชิงอาญานะท่านอาจารย์ที่มีความเข้มข้นของกฎหมายอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวฝรั่งเห็นเนี่ยฝรั่งบอกก็รับไม่ได้แต่อาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าของฝรั่งที่โยงมาในสมัยรัชกาลที่5ก็คือฝรั่งอยากจะได้เลยครับนะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะเพราะเห็นว่ากฎหมายไทยนั้นล้าหลังนั่นก็คือนะฮะจารีนครบาลอาจารย
1: ์
0: นะครับนะนายซันนี่นะครับในความปกครองของโปรตุเกสเป็นฝรั่งนะครับสมมุตินะฮะนะครับเข้ามาลักทรัพย์ไม่ยอมรับหรอถ้าไม่ยอมรับก็อ่ะทำไงฮะบีบขมับทับเล็บเดินลุยไฟดำน้ำนั่นเป็นกระบวนการของจารีตนครบาลนะครับนะฝรั่งก็เห็นถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะอาศัยจุดนี้นะครับทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านกฎหมายไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับกำหนดกฎหมายของไทยนะครับนะฮะก็เรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับในตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงในรายละเอียดมากนะครับนักศึกษาไปศึกษาเองได้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับนะมีการนะฮะบูรณาการนะครับเขาเรียกว่ามีการอภิวัตกฎหมายครั้งใหญ่ในราชอาณาจักรสยามนะครับนะโดยที่นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระราชโอรส4พระองค์ไปเรียนที่ยุโรปนะครับแล้วพระองค์หนึ่งที่ไปเรียนแล้วก็นำหลักกฎหมายนะมาใช้ปรับปรุงและวิวัฒนาการที่เรียกว่าอภิวัตกฎหมายก็คือนะครับนะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์นะครับมาใช้แล้วพระองค์ก็ทรงนำหลักอย่างของประเทศในภาคพื้นนะฮะโดยมีที่ปรึกษากฎหมายชาวเบลเยียมนะครับนะฮะก็คือนายมิสเตอร์โลแรงยักแมงหรือภายหลังได้รับการพระราชทานอวยยศเป็นที่เจ้าพระยาอภัยราชาสยามมานุกุลกิจนะครับมาช่วยปรับปรุงและวิวัฒนาการกฎหมายมหาชนก็แฝงอยู่ในการวิวัฒนาการนั้นร่วมกันกับการบูรณาการกฎหมายเป็นพัฒนาการทางกฎหมาย

0: ของไทยเรา
1: ครับ
0: หลังจากนั้นก็เป็นยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ปีพุทธศักราช2475มีกระบวนการในทางการเมืองมีการเรียกร้องของนักศึกษานะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายมหาชนนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายชนก็เกิดการอภิวัตการพัฒนาการมาเรื่อยไปนะครับจนในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยมีศาลปกครองเลยนะครับก่อนปีพุทธศักราช2542เนี่ยนะครับเราไม่เคยมีกฎหมายปกครองเอ้ยเราไม่เคยมีศาลปกครองขออภัยนะครับไม่เคยมีศาลปกครองจนกระทั่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2542นี่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเราถึงมีกฎหมายมีศาลกฎศาลปกครองนะครับใน6มีนาคม2544 2ปีหลังมีกฎหมายเนี่ยประมาณ2ปีนะครับจนถึงบัดนี้นะครับก็เกือบ20ปีนะครับกฎหมายมหาชนก็พัฒนามาเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายมหาชนอาจถูกพัฒนาได้ด้วยนี่แหละครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองท่านนั่นเองโดยเฉพาะคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั่นเองนะครับนะฮะนี่คือพัฒนาการโดยสังเขปนะครับนะฮะ
2: ที่อาจารย์อินทราพูดนี่คือเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากเลยนะคะหมายความว่าตอนแรกเนี่ยกฎหมายมหาชนก็จะพัฒนาในภาคพื้นยุโรปนะคะพวกฝรั่งเศสพวกอิตาลีทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยที่อาจารย์อินทราบอกว่าส่งคนไปเรียนใช่ไหมคะก็คือเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษทีนี้อังกฤษเนี่ยด้วยแนวคิดของไดซี่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายมหาชนด้วยเหตุผลว่าศาลยุติธรรมอยู่แล้วนะคะดังนั้นประเทศไทยก็เลยรับอิทธิพลตรงนี้มาทำให้มีการพัฒนากฎหมายมหาชนที่ค่อนข้างช้า
0: ประมาณนั้น
2: ประมาณนั้นแล้วก็สมัย2475เนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็เพิ่งมีการพัฒนารัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนกับว่าเป็นแม่บทของรากฐานกฎหมายมหาชนแล้วก็ค่อยมาเป็นปัจจุบันพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากมีรัฐธรรมนูญ
0: พูดอีกก็ถูกอีกครับนะฮะประมาณนั้นครับท่านอาจารย์ครับการศึกษาครับในชุดวิชาของเรานะครับในภาคการศึกษานี้นะครับช่วงก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยเราจะมีคำถามเป็นตัวอย่างแนวคำถามให้นักศึกษาได้ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดนะครับนะฮะหรือว่าถ้าดูคนเดียวก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับก็ช่วยกันคิดเปิดหนังสือเปิดตำราดูมาแล้วได้อะไรบ้างอ่ะเรามาดูคำถามก่อนครับท่านยังเยาวลินครับไดซี่คือใครอ๋อนี่คำถามไดซี่คำตอบก็คือไดซี่คือนักกฎหมายจากอังกฤษครับนักกฎหมายอังกฤษที่มีบทบาทคนหนึ่งในช่วงพัฒนาหลักนิติธรรมตำราของเขาเนี่ยนะที่ชื่อยาวๆเนี่ยนะครับ Introduction to the Study of the Law of the Constitution เนี่ยนะครับได้กลายเป็นตำราเป็นตำราที่นักกฎหมายและธรรมนูญอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงเมื่อจะต้องอธิบายความหมายของหลักนิติธรรมนะครับนะแต่อีกบทบาทนึงเขาคือคนที่อาจจะทำให้นะครับพัฒนาการของกฎหมายมหาชนช้าในประเทศ Common Law นั่นเองนะครับครับนักศึกษาครับมาพบกับช่วงที่2ของตอนที่1นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเราเรามาที่ในเรื่องของความหมายประเภทและบอกเกิดของกฎหมายมหาชนครับนะฮะความหมายของกฎหมายมหาชนจะรู้ความหมายของกฎหมายมหาชนได้ต้องมีการคอมเพร์กับกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนั่นคือกฎหมายเอกชนครับโลกของเราอันนี้ไม่ใช่ VR นะครับโลกของเรา
1: เป็นสี่เหลี่ยม
0: โลกของเราเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแบ่งฝ่ายออกไปใหญ่ๆก่อนนะฮะแบ่งฝ่ายกฎหมายนะครับนั่นคือฝ่ายกฎหมายมหาชนกับฝ่ายกฎหมายเอกชนนะครับกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนถ้านักศึกษาเข้าใจความหมายหรือรู้ความหมายของกฎหมายมหาชนนักศึกษาจะเข้าใจความหมายของกฎหมาย
2: เอกชน
0: ได้นะครับซึ่งกฎหมายนะครับมหาชนเนี่ยนะครับนะครับก็ได้มีการวางหลักนะครับในหนังสือของเราในตำราของเรานะครับว่าหมายถึงกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองหรือรัฐมีฐานะเหนือราษฎรนั่นคือทฤษฎีอำนาจเหนือนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกฎหมายมหาชนนะครับนะถ้าจะพูดตรงนะต่อจากตรงนี้เนี่ยนะครับคือกฎหมายที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์ซึ่งกฎหมายทุกอย่างออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับประชาชนจะสมัครใจหรือไม่ไม่จำเป็นไม่สำคัญนะฮะเพราะใช้บังคับแล้วนะครับอยู่บนหลักความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมนะกฎหมายมหาชนนะครับนะรัฐมีอำนาจเหนือกว่าตามทฤษฎีอำนาจเหนือนะครับแต่ทั้งนี้การใช้อำนาจของรัฐดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปเพื่อpublic interest นะครับก็คือประโยชน์สาธารณ
2: ะ
0: นะครับนะยกตัวอย่างเช่นการเวนคืนที่ดินท่านอาจารย์นะการเวนคืนนะครับการเวนคืนก็คือการบังคับซื้อที่ดินบังคับใครบังคับ กฎหมายบังคับครับพระราชกฤษฎีกาเว้นคืนนี่ก็เป็นการใช้อำนาจของกฎหมายมาจนท่านอาจารย์เกวลินมีที่ดินแถวเมืองการนะฮะเมืองการอยู่ 3,000 กว่าไร
2: ่สมมตินะฮะ
0: เมืองการ 3,000 กว่าไร่นะครับนะสมมตินะฮะนะครับทีนี้มีทารัฐจะตัดถนนจากทวายประเทศพม่าผ่านที่ดินของอาจารย์เกวลินเพราะอาจารย์เกวลินมีที่ดินกว้างใหญ่ไพศาล
1: ครับ
0: นะฮะทีนี้อาจารย์เกวลินจะขายทำไมอ่ะรัฐให้น้อยมากเลยนะครับนะฮะแต่นะฮะในแบงกี้นะครับนะฮะในแบงกี้เศรษฐีชาวพม่า
1: ครับ
0: นะครับแบงกี้เนี่ยนะครับจะให้ที่ดินจากเกวลินเนี่ยนะครับนะฮะคืออันนี้ไม่พูดถึงกฎหมายนอกประเทศนะอันนี้คือในแบงกี้ประสงค์จะซื้อแหละ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งให้ได้มากกว่านะครับนะซึ่งให้ได้มากกว่าอาจารย์เกวลินก็มีความประสงค์จะขายแบงกี้อยู่แล้วนะครับ 3,000 ไร่เจียดไปสัก 4-5 ไร่จะเป็นอะไรไปเชี่ยวคุณนะฮะแต่รัฐบาลให้น้อยมากนะครับอาจารย์เกวลินไม่อยากขายแต่รัฐบาลมีเหตุผลที่จะต้องตัดถนนผ่านที่ดินของท่านอาจารย์เกียววรินทร์ให้ได้นะทำยังไงนะครับทีนี้นะครับทำยังไงครับทำยังไงนะรัฐบาลก็ใช้อำนาจตามทฤษฎีอำนาจเนี่ยนี่แหละในการที่จะบังคับซื้อก็คือการเวนคืนนี่แหละนะครับโดยอาจารย์เกียววรินทร์จะได้รับค่าชดเชยนะครับจากรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถนนนี้ตัดมาประชาชนใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ซื้อถนนตัดเข้าบ้านผู้ว่าการจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะซึ่งต่างกับกฎหมายเอกชนครับนะกฎหมายเอกชนเนี่ยครับท่านอาจารย์มีความหมายตรงข้ามกับเมื่อคู่เลยนะครับออกโดยรัฐาธิปัตย์อันนี้ในส่วนเหมือนนะแต่อยู่บนความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะครับนะไม่มีอำนาจเหนือใครต่อใครคู่กรณีเท่ากันนะครับแต่ถามว่าหน่วยงานของรัฐหรือรัฐเนี่ยมาอยู่ในเอกชนได้ไหมได้ครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะนะประโยชน์ของคู่กรณีนะยกตัวอย่างอะไรครับอ่ะอย่างในบางช่วงนะครับที่กระทรวงบางกระทรวงมาเช่าตึกของเอกชนอยู
1: ่
0: นี่ก็อยู่ในวิสัยของสัญญาเช่าทรัพย์ในแดนของกฎหมายเอกชนธรรมดานะครับถึงแม้ว่าหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เขาสละอำนาจเหนือแล้ว
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเข้ามาทำนิติกรรมนะครับกับเอกชนนะครับน
2: ะ
0: หรืออาจจะกล่าวด้วยว่าในเรื่องของกฎหมายนะครับเอกชนนั้นเป็นไปตามหลักที่บ้านผมเรียกว่า freedom of contact นะฮะ freedom of contact เสรีภาพในการแสดงเจตนา
1: ครับ
0: นะโดยที่นะครับการที่ใครคนหนึ่งนะครับจะไปทำนิติกรรมในทางแพ่งเนี่ยนะครับเขาย่อมมีสิทธิ์มีเสรีภาพนะเสรีภาพคือภาวะที่ไม่อยู่นะฮะไม่อยู่นะครับในการครอบงำของนะครับภาวะอื่นใด
1: อ
0: ันนี้ไม่ใช่ถูกเล่นที่บอลนะฮะนะครับนะครับเอ๊ะเราติดฟุตบอลบ้างหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะฮะเช่นนะครับอาจารย์เกวลินนะครับจะทำสัญญาซื้อขายกับผมเนี่ยนะครับหรือไม่ฮะเป็นเสรีภาพครับนะเสรีภาพหนึ่งก็คือเสรีภาพในการตัดสินใจให้เขาทำสัญญาอาจารย์จะทำไหมล่ะนะตัดสินใจใครตัดสินใจตัวอาจารย์เองครับสองเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาอาจารย์จะทำสัญญาซื้อขายกับผมอาจารย์เลือกอิงครัตนะฮะนะฮะในอิงครัตแล้วก็สามเสรีภาพในการกำหนดนะครับเนื้อหาในสัญญาอาจารย์จะทำอะไรในสัญญากับอิงครัตนะครับตามที่กฎหมายเอกชนวางหลักไว้ไม่ต้องห้ามอาจารย์ก็กำหนดเนื้อหาในสัญญาแต่ทั้งนี้อิงครัตก็มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับอาจารย์เกวลิน
1: อยู่ในสถานะเท่ากัน
0: ใช่ครับอันนี้คือลักษณะของกฎหมายเอกชน
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ทีนี้แล้วถ้ามีข้อพิพาทล่ะอาจารย์เกวลินกับอิงครัตจะใช้วิธีการอย่างไรอนุญาตตัวตุลาการหรือไม่ไก่เกี่ยไหมเจรจาหรือเปล่านะครับหรือสุดท้ายศาลดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เป็นเสรีภาพนะครับเป็นเสรีภาพทั้งนั้นคือไม่มีภาวะใดมากดดันครอบงำได้นะครับอันนั้นคือในฝั่งของกฎหมายเอกชนนะครับอันนี้ผมแปลให้เห็นถึงความหมายนะครับความเห็นถึงความหมายทีนี้ประเภทของกฎหมายมหาชนล่ะครับกฎหมายมหาชนมีประเภทอะไรยังไงบ้างนะฮะกฎหมายมหาชนนั้นนะครับมีประเทศอย่างไรบ้างนั้นก็มีความเห็นของหลากหลายนะครับหลากหลายความคิดหลากหลายนักคิดหลากหลายปรัชญานะครับอย่างเช่นความเห็นของดร.เอชเอกูเนี่ยเอกูเนี่ยนะครับบอกว่ามหาชนก็ได้แก่รัฐธรรมนูญปกครองวิปกครองนะวิปกครองคือวิธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะหรือวิพิจารณาความปกครองเนี่ยกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไงล่ะอันนี้คือ HAQ นะครับส่วนใน Back Law Dictionary นะครับได้ให้ความหมายนะครับว่ากฎหมายมหาชนนั่นคือกฎหมายธรรมนูญปกครองอาญาวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆในความสัมพันธ์กับเอกชนในทางการเมืองและทางปกครองนะครับ ความเห็นนะครับของนักกฎหมายไทยของเราที่เป็นปรมาจารย์นะครับเป็นปรมาจารย์ในทางด้านกฎหมายมหาชนนะฮะแล้วก็หลายกฎหมายเลยที่ท่านอาจารย์เป็นปรมาจารย์ทั้งกฎหมายยาด้วยนี่ก็คือดร.ศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยนะครับบอกว่า

0: ฎหมายมหาชนก็ได้แก่รัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรมกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยพิธีพิจารณาความแพ่งอันนี้นะครับนักศึกษาก็ไปดูแนวคิดนะครับนักคิดนะครับของแต่ละคนนะครับนะฮะว่าแต่ละท่านนั้นได้แบ่งแยกประเภทของกฎหมายธรรมนูญแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆครับรัฐธรรมนูญปกครองภาษีอากรนะฮะกฎหมายที่รัฐใช้อำนาจกับประชาชนเต็มที่เนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมาย
1: มหาชน
0: เป็นต้นนะครับทีนี้บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนล่ะครับนะฮะก่อนที่จะส่งนักศึกษานะครับไปเข้าสู่มิติ
2: ยุค
0: ประวัติศาสตร์นะครับนะไปหาโซเครติสนะฮะไปดูเซนต์ต่าง
2: ๆครับจอห์นล็อกรุสโซต่าง
0: ๆนะฮะจอห์นล็อกนะครับคนอื่นก็เข้าไม่ได้
2: จอห์นล็อกอยู่
0: ไม่ใช่นะคนละอย่างนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: บอกเกิดของกฎหมายมหาชนนะครับนะฮะก็มีที่มาที่มาก็บอกเกิดนี่คือความหมายเดียวกันนะครับก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับนะกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นรัฐธรรมนูญปกครองนะครับทั้งหลายทั้งมวลหลักกฎหมายธรรมนูญนะครับหรือแล้วก็ประเภทที่2กฎที่ไม่ได้บัญญัติลายลักษณ์อักษรนะครับนะฮะก็อย่างเช่นกฎหมายจารีตประเพณีคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน
2: ครับ
0: หลักกฎหมายทั่วไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1โดยสังเขปนะครับต่อไปนะครับก็จะส่งนักศึกษาไปที่หน่วยที่2นะครับซึ่งก็ได้แก่หน่วยที่ว่าด้วยนักปรัชญาทางด้านกฎหมายมหาชนนะครับ มีอยู่หลายยุคหลายสมัยแปลกครับนะฮะในตำรานี่จะเขียนถึงยุคหลังเรเนซองส์นะฮะเรเนซองส์คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับพอชอบชื่อนี้อะไรที่อ่องๆเนี่ยจะชอบนะครับเรเนซองส์นะครับยุคนี้นะครับก็เป็นยุคหนึ่งนะครับแต่เป็นยุคปลายๆนั่นแหละแต่กฎหมายมหาชนนั้นมีนักคิดนักปรัชญานะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้หลายท่านและก็โดยมากถูกนำมาใช้เป็นหลักการหรือแนวคิดให้กับนักปรัชญารุ่นหลังนะครับให้ได้นำมาอธิบายแก่ผู้เรียนจนถึงปัจจุบันนี้และก็ฝากฝังนะครับอย่างนักกฎหมายนักปัญญาบางท่านบางคนอย่างผู้ที่มีอิทธิพลต่อระบอบเผด็จการมากๆเลยมาร์กซิสนะครับคาร์ลมาร์กนะครับคาร์ลมาร์กเนี่ยก็มีแนวความคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยก็จะเชื่อมโยงเป็นหน่วยของท่านอาจารย์เกียวรินด้วยก
2: ็
0: คือว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยต่างล้วนแต่มีข้อดีและมีข้อด้อยนะครับนะเพียงแต่เราจะศึกษาไปถึงตรงนั้นได้โดยตรรกวิธีหรือนิติวิธีในทางกฎหมายอย่างไรนั่นเองในตอนนี้เชิญท่านอาจารย์วิพุฒินำเข้าสู่ฐานแมชชีนล่องลอยไปหาโซกาติได้เลยครับ
2: เชิญครับก็สวัสดีนะครับก็เรียนเชิญนะฮะลงลิ้นชักโดเรมอนนะฮะ
0: โดเรมอน
2: นะครับย้อนไปนะครับในสมัยต่าง
0: ๆ
2: นะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับก็จะว่าด้วยปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนนะเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของแนวคิดของนักปราชญ์ในยุคต่างๆนะยุคกรีกยุคโรมันนะครับยุคกลางนะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการต่างๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆไล่ไปตามลำดับนะครับแล้วก็จะสะท้อนถึงวิวัฒนาการนะของกฎหมายมหาชนนะดั้งเดิมว่ามีแนวคิดอย่างไรมีวิวัฒนาการมาตามยุคสมัยอย่างไรนะครับอันนี้คือส่วนที่1 นะส่วนที่2ก็จะว่าด้วยปรัชญาว่าด้วยรัฐนะครับองค์ประกอบของรัฐนะมีอะไรบ้างมี4อย่างนะที่จะทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีสถานะเป็นรัฐหรือเปล่าเนี่ยนะครับนะก็ต้องมีองค์ประกอบซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดนะจะแบ่งแยกได้ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาศึกษากันนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องแรกนะฮะย้อนกลับไปนะในยุคต่างๆนะก็จะว่าในเรื่องนักปรัชญาสำคัญนะในแต่ละยุคที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนนะครับนะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นไปนะครับว่ากฎหมายมหาชนเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการนะครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะก็แบ่งไปตามพื้นที่และแบ่งไปตามนักปรัชญานักคิดในแต่ละสังคมนะครับซึ่งนะฮะโดยรวมเนี่ยนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งเป็น2ค่ายนะครับก็คือค่ายของกฎหมายธรรมชาติกับค่ายของกฎหมายบ้านเมือง
1: น
2: ะค่ายของกฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะโดยหลักเนี่ยก็คือเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะมีสิทธิที่ติดตัวมานะครับมีสิทธิที่ติดตัวมาโดยธรรมชาตินะครับนะหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะถูกละเมิดสิทธิที่ตัวเองมามีแต่ดั้งเดิมเนี่ย ก็สามารถขอให้รัฐคุ้มครองสิทธิของ

0: ตนเองได้
1: ค่ะ
0: นะการใช้อำนาจของผู้ปกครองต่างๆเนี่ยนะต้องเป็นไปตามภายใต้กฎหมายต้องเคารพสิทธิของประชาชนนะครับหากพบผู้ปกครองไม่ดีนะก็สามารถล้มล้างผู้ปกครองได้นะครับและหลักการตรงนี้นะฮะหลักการที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่หลักการในการจำกัดอำนาจของรัฐนะโดยการอาจจะเป็นการแบ่งแยกอำนาจนะครับนะฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการตรงนี้มันก็มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับอันนี้คือฝ่ายที่หนึ่งนะฝ่ายของกฎหมายธรรมชาติน
1: ะ
0: ฝ่ายที่สองนะฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยรัฐนะมีอำนาจสูงสุดนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์เป็นของรัฐบาลนะฮะรัฐไม่ได้เกิดจากประชาชนนะครับนะแต่เกิดจากการตั้งขึ้นนะครับซึ่งนักปรัชญาที่อยู่ในฝ่ายนี้นะครับฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยนะฮะนะก็จะบอกว่ากฎหมายทุกอย่างเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะสนับสนุนอำนาจรัฐนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะนักศึกษาก็ลองทำความเข้าใจนะฝ่ายกฎหมายธรรมชาติกับฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยละนะเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยกรีกนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์คณะได้เกริ่นไว้นะมีโซคราติสนะครับเปโตรอริสโตเติลนะครับนะที่นะครับนะฮะตรงเนี้ยในกรีกเนี่ยนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับก็คือยุคก่อนเปโตรนะครับแล้วก็ยุคหลังเปโตรนะครับนะในยุคเนี้ยอย่างที่เรียนไปนะมีนักคิดนักปรัชญาที่ดังๆเนี่ย3คนก็ต่างเป็นอาจารย์ เป็นลูกศิษย์กันนะฮะนะโซคราติสเปโตแล้วก็อริสโตเติลนะครับท่านแรกนะฮะโซคราติสที่ท่านอาจารย์เคยบอกว่าอะไรนะฮะหน้าตา
2: อัปลักษณ์ที่สุดในเอเธนส์แต่เฉลียวฉลาดที่สุดในเอเธนส
0: ์นะครับ
2: แต่ขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้ครับนะ
0: ครับ
2: โซคราติสเนี่ยเป็นศาสดานะครับเป็นศาสดาผู้สอน
0: ครับ
2: พราโตหรือเปโตเป็นศาสดาของผู้คิดและอริสโตเติลเป็นศาสดาของผู้เรียน
0: อ
2: ันนี้ต้องขีดเส้นใต้นะครับจำให้ได้แล้วก็โซเครติสเนี่ยก่อนที่ท่านอาจารย์จะพูดถึงแนวความคิดของท่านเนี่ยนะครับขอพูดถึงประวัติของเขาที่น่าสนใจที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเป็นชายอย่างที่ว่านะครับแต่เขาเนี่ยเป็นลูกเป็นอาจารย์ของเพลโต
0: ใช่ครับ
2: แล้วเขามีอาจารย์เป็นขุนนางในเอเธนส์เนี่ยเยอะลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารเป็นขุนนางมากมายนะครับนะแล้วก็มีภรรยาชื่อว่านางซานทิเป
0: ้ครับผม
2: ซานทิเป้นักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ปากร้ายที่สุดตั้งแต่อดีตกาลถึงอนาคตกาลนะคงไม่ยังมีใครได้รับฉายานี้นะอาจารย์ชอบไหมนะครับอย่างนี้นะครับแต่เขามีสามีที่เก่งมากนะครับแต่สุดท้ายครับนะฮะโซเครติสเนี่ยเขาทำความดีเนี่ยอาจารย์นะเขาทำความดีเพราะเขาบอกว่าเขาได้รับเสียงกระซิบที่เขาเรียกว่าไดมอนด
0: ์
2: หรือไดอะมอนด์เนี่ยนะครับที่แปลว่าเพชรเนี่ยนะครับเขาก็ทำความดีแต่ในขณะที่เขาทำตามไดมอนด์นั้นมันไปขัดต่อหลักของเอเธนในขณะนั้นเพราะเอเธนนั้นนับถือเทพเจ้า
0: ครับ
2: อย่างผมนับถือเทพโพไซดอน
0: ครับ
2: ท่านอาจารย์นับถือเทพซุส
0: ครับ
2: อาจารย์เกวลินนับถือ
0: เทพี
2: อาเทนาอย่างเงี้ยนะครับนะทุกคนต้องทำตามมีวิหารแห่งเทพที่ต้องไปบูชาแต่เมื่อโซเครติสนะฟังไดมอนด์แล้วก็มาทำตามไดมอนด์นั้นมันขัดก็คือว่านะขัดเนื่องจากว่าไม่ทำตามพระเจ้านะครับพระเจ้าคือเทพเจ้านั่นแหละนะแต่ก่อนยังไม่มีคริสต์ศาสนาเกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นเขาจึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษเขาหนีได้ไหมเขาหนีได้ครับท่านอาจารย์แต่เขาไม่หนีนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะนะครับนะแต่เขาไม่หนีเขาถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาหนีนั้นคือเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองนะฮะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ
0: ครับ
2: จึงยอมนะฮะถูกประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษนะครับนี่กันใหญ
0: ่ครับ
2: โซคราติสหรือโซเกติสนะครับแต่นางซานทิเป้นั้นไม่ออกข้อสอบนะ
0: ครับ
2: นะครับเพราะว่านี่เป็นการเสริมประวัติศาสตร์
0: เป็นความรู้นะฮะ
2: นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่ให้กับนักศึกษาทีนี้เนี่ยโซคราติสเขามีความคิดสำคัญอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: นะครับก็อย่างที่อาจารย์ก็ได้เกริ่นไว้นะฮะนะว่าโซคราติสเนี่ยนะก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย
2: ์ครับ
0: นะซึ่งนะการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยนะฮะก็ได้ลูกศิษย์นะครับตัวเปโตรเนี่ยนะครับก็นำผลงานนะเรื่องราวของโซคราติสเนี่ยมาเขียนเป็นตำราเป็นหนังสือก็มีอยู่4เล่มด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือยูไทฟโรนะก็จะว่าด้วยวิธีการของโซคราติสนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่างๆการซักถามต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเล่มแรกนะเล่มที่2คืออโปโลเกีย
2: อ๋ออโปโลเกีย
0: นะครับก็คือจะเป็นว่าด้วยการแก้คดีในศาลของโซคราติสว่าถูกกล่าวหามาอย่างไรนะมีการแก้คดีอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่2นะอโปโลเกีย ส่วนเล่มที่3นะฮะไครโตนะครับก็คือว่าด้วยเหตุการณ์ขณะที่โซคราติสเนี่ยต้องโทษจำคุกนะว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เล่มสุดท้ายเฟโดนะครับก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องวาระสุดท้ายของโซคราติสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เขียนโดยลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเพลโตนะครับกล่าวถึงการใช้ชีวิตของโซคราติสผู้เป็นอาจารย์นะครับนะซึ่งโซคราติสเนี่ยนะครับก็มีการสร้างนะครับเป็นเหมือนเป็นแนวการศึกษานะครับว่านักปรัชญาเนี่ยควรจะทำการเรียนทำการศึกษากันอย่างไรนะก็คือเป็นลักษณะของการถามนะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยตอบว่าคุณเห็นยังไงเห็นด้วยไหมแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะครับนะและประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะตกอยู่กับผู้เรียนที่ได้จะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับได้มาจากโซคราติสผู้เป็นอาจารย
1: ์
0: นะครับต่อมานะครับลูกศิษย์นะก็คือเพลโตนะครับอันนี้ก็จะมีบทบาทนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็จะมีการแต่งหนังสือต่างๆเอาไว้นะครับเล่มแรกก็คือเรื่องอุตตมรัตนะริพับปิกนะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเพลโตเขามีผลงานอะไรบ้างและผลงานแต่ละเรื่องเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไรนะครับจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะของเพลโตนะอุตตมรัตริพับปิกนะครับแล้วก็เรื่องที่2รัฐบุรุษ statesman นะฮะแล้วก็เรื่องที่3กฎหมาย laws นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงาน3ชิ้นของเพลโตนะครับมาดูเล่มแรกนะครับอุตตมรัตหรือว่าที่เรียกว่าริพับปิกนะครับก็จะเป็นวรรณกรรมชิ้นแรกของเพลโตนะฮะนะก็เนื้อหาเนี่ยนะก็จะเป็นการวางเป็นการอธิบายนะครับถึงรัฐหรือว่าสังคมในอุดมคตินะครับว่าในเรื่องการศึกษาจะเป็นอย่างไรด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะฮะด้านการปกครองต่างๆเนี่ยนะว่ารัฐที่ดีเนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างไรควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งการศึกษานะก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับนะสตรีได้รับการศึกษานะครับนะฮะการอบรมวิชาทหารการอบรมเรื่องต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เพลโตได้เสนอไว้นะครับแบ่งเป็นคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ตรรกวิทยาต่างๆนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจล่ะนะอุตตมรัตหรือรีพับบลิกเนี่ยรัฐในอุดมคติควรจะเป็นอย่างไรนะด้านเศรษฐกิจนะครับเพลโตก็นำเสนอว่านะครับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของอำนาจ
2: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอำนาจควรจะอยู่ที่รัฐ
2: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำไม่ควรจะมีนะจึงเสนอในเรื่องการตัดกรรมสิทธิ์ไม่รับรองเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของเอกชนนะตรงเนี้ยมันก็เป็นที่มานะของแนวคิดในการปกครองในอีกแนวหนึ่งของคลาวส์มาร์กต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นที่มาจากหนังสือของเพลโตนะครับส่วนด้านสังคมนะก็มีการจัดระเบียบสังคมนะครับนะฮะให้ผู้ที่เข้มแข็งมีสามารถปกครองได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเพลโตนะในระยะแรกนะในหนังสือที่เรียกว่าอุตตมรัตหรือว่า
2: ริ
0: พับบลิกนะครับนะส่วนด้านการปกครองนะฮะเพลโตก็เสนอว่าควรปกครองแบบราชาธิปไตยนะครับมีกษัตริย์ผู้เปลี่ยนด้วยสติปัญญาและทรงคุณวิทยานะครับกฎหมายไม่จำเป็นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นยุคแรก
2: ๆ
0: นะเหมือนยังอยู่ในอุดมคติยังไฟแรงอยู่นะฮะต่อมานะครับเล่มที่2นะครับนะหนังสือวรรณกรรมเล่มที่2ของเพลโตคือรัฐบุรุษนะฮะ statesman นะฮะอันนี้คือเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่วางแผนเอาไว้นะก็เลยมีการนะครับสร้างแนวคิดนะว่าไอ้ที่รัฐสังคมแบบอุตตมรัตเนี่ยเป็นไปได้ยากนะก็คือต้องมีการผ่อนคลายบ้างนะครับนะไม่สามารถหาผู้นำหรือว่ากษัตริย์ที่นะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็คือต้องมีการจัดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยคนหมู่มากนะนี่ก็คือเริ่มลดหย่อนไปแล้วเดิมเนี่ยให้คนคนเดียวดูแลต่อมาเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นก็บอกว่าอาจจะหาคนแบบนั้นยากก็เลยให้ส่วนรวมเนี่ยมาร่วมการปกครองร่วมกันดูแลนะครับส่วนวรรณกรรมเล่มสุดท้ายของเพลโตคือกฎหมายนะนี่ก็เป็นการวางหลักไว้นะครับนะว่าควรจะมีหลักเกณฑ์ในการเป็นแนวปฏิบัติของสังคมอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเพลโตนะครับต่อมาท่านสุดท้ายของกรีกนะก็คืออริสโตเติล
2: ครับผม
0: นะครับนะอริสโตเติลนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์นะแล้วก็มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของกฎหมายมหาชนอย่างมาก
2: ครับ
0: นะครับก็ได้ให้ความหมายของรัฐเอาไว
2: ้
0: นะการกำเนิดของรัฐรูปของรัฐนะแล้วก็ความสิ้นสุดของรัฐเอาไว้นะก็จะเป็นที่มานะครับ นะวางหลักการต่างๆเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์นะฮะนอกจากนั้นนะครับอริสโตเติลเนี่ยก็ยังพูดถึงหลักนิติธรรมน
1: ะ
0: The Rule of Law นะครับนะนี่ก็จะเป็นผลงานนะของอริสโตเติลนะครับนะฮะต่อมานะครับข้ามมาในยุคของโรมัน นะเมื่อกี้เราอยู่ในยุคกรีกนะฮะนะครับโซกราติสเปโตอริสโตเติลนะต่อมาเป็นยุคโรมันนะครับท่านแรกก็ซิเซโรนะครับนะนี่ก็นะครับมีเกิดเมื่อประมาณ106ปีก่อนคริสตศักราชนะครับนะท่านที่2นะครับคือเป็นนักบุญแห่งออกัสตินแห่งฮิปโปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักปรัชญาสมัยโรมันนะครับนะก็ชื่อก็เป็นนักบุญนะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับทางศาสนาจักรซะเป็นส่วนใหญ
2: ่
0: นะครับนะซึ่งนักบุญแห่งออกัสตินเนี่ยนะฮะท่านนักบุญแห่งออกัสตินเนี่ยนะครับก็แต่งหนังสือนะครับ โดยบอกว่าสังคมเนี่ยควรแบ่งเป็น4ระดับ นะคือบ้านนะครับ2คือเมือง
2: 3
0: โลก4คือจักรวาลนะครับเน้นความสำคัญของความยุติธรรมอธิบายไปในแง่ของศาสนานะเพราะตัวท่านเป็นนักบวชนะครับน
1: ะ
0: นี่ก็จะเป็นในส่วนของโรมันนะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในยุคสมัยกลางแล้ว
2: ยุคกลางยุคกลางอ
0: ันนี้ถ้านักศึกษาท่านไหนนะได้ลองชมภาพยนตร์เนี่ยนะก็จะทราบว่าในยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่ศาสนาจักรครอบงำอาณาจักร
2: อาณาจักร
0: นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่ศาสนาจักรกำหนด
2: ก็คือผู้นำก็คือสันตะปาปา
0: ใช่ครับ
2: นะครับ ในนครรัฐวาติกันอันนี้การเป็นบัลลัสนะครับนะบัลลัสอยู่ในโรม
0: อยู่ในโรมใช่ครับ
2: อิตาลีนะครับนะฮะ
0: เพราะว่ากษัตริย์จะขึ้นครองอำนาจได้นะการสวมมงกุฎเนี่ยถ้าเป็นในยุคกลางก็ต้องสวมโดยพระต้องเป็นผู้ที่เหมือนมอบอำนาจจากพระเจ้านะ
2: คร
0: ับผ่านพระสันตะปาปาแล้วก็สมณตะปาปาก็มาให้แก่นักบวช
2: คือในขณะนั้นเนี่ยผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกับศาสนาจักรนั้นนะครับจะเรียกว่าคนที่อยู่นอกรีต
0: นะฮะ
2: นอกรีตนี่คือคนที่ไม่ได้รับการรับรองในกฎหมายนะหรือโดยกฎหมายในยุโรปยุคนี้เนี่ยนะครับผู้ที่มีอย่างที่ท่านอาจารย์วิพุฒินะครับได้นำเสนอนักศึกษานำเรียนนักศึกษาไปและอธิบายไปนี้นะครับจะเห็นว่านักบุญนะครับแต่อย่าลืมนะครับนักบุญต่างๆอยู่ในยุคกลางแต่เซนฮิปโปนะครับผมเรียกท่านเซนฮิปโปนั้นอยู่ในยุคก่อนหน้านี
0: ้
2: นะฮะนี่ก็เริ่มเข้ามาจะมีนักบุญต่างๆเป็นเจ้าของแนวความคิดและเป็นยุคที่นะครับถือว่ามีความคิดปรัชญาจากนักปรัชญาเวทีเกิดขึ้นนะปรัชญาเวทีเกิดขึ้นมากยุคหนึ่งเหมือนกันครับท่านอาจารย
0: ์ครับผม
2: ครับ
0: นะสำหรับท่านแรกนะครับที่มีความสำคัญนะเป็นนักปรัชญาสมัยกลางนะครับก็คือท่านนักบุญโทมัสอควายนัส
2: ครับ
0: นะก็จะเป็นนักบุญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอธิบายไว้ก็แน่นอนนะก็จะเชื่อมโยงกับศาสนานะครับได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาตินะฮะและกฎหมายธรรมชาติคืออะไรล่ะนะครับก็คือเป็นกฎหมายของมนุษย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบว่าระหว่างกฎหมายมนุษย์กับกฎหมายธรรมชาติเนี่ยอันไหนมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันนะครับนะซึ่งนักบุญโทมัสอควายนัสเนี่ยนะท่านก็แยกนะครับระหว่างศาสนาจักรกฎหมายของศาสนาจัก
2: ร
0: กับกฎหมายของอาณาจักรเนี
2: ่
0: ยแยกออกจากกันนะครับนะซึ่งก็จะแบ่งกฎหมายออกเป็น4ประเภทนะครับคือกฎนิรันดร์นะว่าด้วยเรื่องแผนการสร้างโลกนะฮะสร้างโลกนะครับกฎธรรมชาตินะก็เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องเหตุผลคุณธรรมความยุติธรรมนะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ว่าด้วยหลักการประพฤติทางศาสนานะแล้วก็ประเภทที่4นะกฎหมายของมนุษย์นะเกี่ยวกับหลักประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในทางโลกเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านนักบุญโทมัสอควายนัสเนี่ยนะได้เสนอแนวคิดเอาไว
2: ้
0: นะว่ากฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับระหว่างกฎของพระเจ้ากับกฎของมนุษย์เนี
1: ่
0: ยแยกออกจากกันนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยในยุคกลางเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะยึดกับพระเจ้านะครับ
2: พระเจ้าทีนี้ก่อนที่จะไปถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุคเรเนซองส์นะครับเรามีคำถามนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับช่วงปิดตอนนี้เรามีคำถามเช่นเคยครับให้กับนักศึกษาครับนะฮะอโปโลเกียนะครับอโปโลเกีย
0: คุ้นๆนะ
2: คุ้นๆนะครับนะอโปโลเกียเป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวของโซกราติสในด้านไหนนี่รู้สึกเขาเขียนไว้นะครับอโปโลเกียนะครับเป็นหนังสืออะไรครับท่านยังเกวรินเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการแก้คดีในศาลของโซกราติสหรือโซเกติสนะครับโดยหนังสืออโปโลเกียนี้นะครับนะฮะพรรณนาถึงโวหารและคุณธรรมของโซกราติสอย่างพิสดาร
0: ครับ
2: พิสดารที่นี้คือไม่ใช่พรรณนาแบบเขียนกับหัวกับหางนะครับก็คือพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษนะของโซเครติสว่าโซกราติสเนี่ยได้ให้นะครับแนวทางในการแก้คดีนั้นไว้โดยพิสดารคือโดยพิเศษเนี่ยอย่างไร
0: ครับ
2: นะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับถ้าโซเครติสถูกถามว่าเป็นนักปรัชญาที่สำคัญในด้านไหนก็คือเป็นศาสดาผู้สอนในยุคกรีกนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับนะในยุคเรเนซองส์นะครับเป็นยุคที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับนะในการปกครองและก็การนำกฎหมายมหาชนมาใช้นะครับนะเรเนซองส์นั้นนะครับนะฮะจะเริ่มด้วยชองบูแดงเป็นผู้ที่ก่อเกิดในยุคนี
0: ้
2: นะครับแต่ชองบูแดงคือใครแล้วต่อจากชองบูแดงเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาชมในช่วงต่อไป
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนอยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
6: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
7: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์
6: มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
13: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
12: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
14: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
15: ดีค่ะ
14: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
15: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
14: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
16: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
17: ยากได้ภาษาค่ะ
14: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
15: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
18: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
19: สวัสดีค่ะ
14: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.
17: ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
19: ้โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
20: ครับ
19: ท่านโทรมาพอดี
21: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
22: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
23: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
24: ฝึกค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
25: น้องก็พูดถูกครับ
26: ไม่โกงด้วยหรอ
17: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
27: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
28: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
29: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
30: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
31: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
32: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
22: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
33: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
34: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
35: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
36: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
37: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
38: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
36: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
22: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: เรียนมสทดีอย่างไร
14: การที่จะเรียนมสทจบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ครับมาพบกับช่วงที่3นะครับของตอนที่1ในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเราครับเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดต่อนะครับ
1: ก็ต่อมาจากยุคกลางนะครับที่ถูกครอบงำโดยศาสนจักรนะก็นำเข้ามาสู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะก็จากเดิมเนี่ยนะก็ถูกกดดันนะถูกครอบงำโดยศาสนจัก
0: ร
1: ทางบ้านเมืองเนี่ยเขาอยากจะมีอำนาจเต็มที่แต่ก็ต้องไปผูกมัดผูกโยงถูกครอบงำถูกจำกัดโดยทางศาสนจัก
0: ร
1: และในยุคนี้นะครับนักคิดนะไม่ว่าจะเป็นชองโบแดงก็ดีนะครับหรือว่าโทมัสฮอปก็ดีเนี่ยนะครับก็มีการนำเสนอแนวคิดที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยควรจะเป็นของผู้ปกครองควรจะเป็นของกษัตริย
0: ์
1: นะครับนะท่านแรกนะชองโบแดงเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับก็มีการนำเสนอแนวคิดว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะต้องเป็นของกษัตริย์นะนี่ก็เริ่มมาแล้วนะต่อมาด้วยโทมัสฮอปนะเป็นชาวอังกฤษนะก็มีการนำเสนอผลงานต่างๆนะชื่อว่ารัฐาธิปัตย์นะเป็นตำราปรัชญาทางการเมืองและทางรัฐศาสตร์นะเป็นการเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยนะเป็นการสนับสนุนหลักการปกครองแบบอำนาจเด็ดขาดนะเพราะจากเดิมเนี่ยต้องเหมือนแบบต้องไปขอความยินยอมจากทางศาสนจัก
0: ร
1: นะจอห์นฮอปโทมัสฮอปนะก็เสนอแนวคิดบอกว่านะครับเชื่อในความเสมอภาคของบุคคลนะครับนะเรื่องการกำเนิดของรัฐและรัฐาธิปัตย์ปฏิเสธทฤษฎีเทวสิทธิ์นะครับที่ไปยึดโยงกับพระเจ้าเนี่ยนะครับปฏิเสธนะแต่เชื่อในทฤษฎีสัญญาประชาคมครับนะบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในรัฐนะครับแต่รัฐาธิปัตย์ควรจะอยู่เหนือกฎหมายนะครับนะนี่ก็เพื่อเป็นการปกครองดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะนะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของโทมัสฮอปนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะนักศึกษาก็ลองจำไว้เป็นหลักว่านะยุคนี้ก็จะมีชองโบแดงกับโทมัสฮอปนะครับนะก็คือเป็นการที่ดึงอำนาจคืนมาจากศาสนจักรแล้วก็มาเอามาใส่ไว้ที่ผู้ปกครองน
2: ะ
1: ที่เป็นรัฐาธิปัตย์นะครับต่อมานะฮะหลังสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเมื่อสักครู่นี้ดึงอำนาจมาที่ผู้ปกครองใช่ไหมฮะพอมีอำนาจเยอะก็เป็นไงครับใช้ไปในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์มิชอบต่างๆในยุคนี้ยุคหลังสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยนะก็จะเริ่มมีแนวคิดที่ว่าจะรับรองสิทธิของประชาชนและนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักนะมีนักคิดหลายท่านนะฮะเจมส์แฮร์ริงตันนะครับนะเห็นว่าอำนาจของรัฐบาลเนี่ยย่อมมาจากทรัพย์สินนะรัฐบาลควรออกกฎหมายมากำหนดว่าแต่ละคนควรมีทรัพย์สินได้มากหรือน้อยเพียงใด
0: คร
1: ับนะสนับสนุนการเลือกตั้งเสรีนะการมีรัฐธรรมนูญและอักษรนะแล้วก็เสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับอันนี้คือในทางแนวคิดของคุณเจมส์แฮร์ริงตันนะต่อมาจอห์นล็อกอันนี้ก็นักศึกษาจะคุ้นเคยอาจจะเคยได้ยินบ้างนะก็คือเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษนะครับก็มีวรรณกรรมนะผลงานก็คือ2เล่มว่าด้วยการปกครอง
0: ครับ
1: นะ Two Treaties of Government นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของจอห์นล็อกนะครับตรงเนี้ยนะครับท่านก็เสนอแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิด
0: นะครับ
1: แต่สิทธินั้นเนี่ยไม่เป็นระเบียบการจัดกระจายนะขึ้นกับอายุขึ้นกับความรู้นะครับจึงต้องมีหัวหน้ามาคอยจัดให้สิทธิเหล่านั้นเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบ
0: คร
1: ับ นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิต่างๆเนี่ยมาจากประชาชนในแต่ละคนแล้วเนี่ยนะถ้าหากผู้ปกครองละเมิดสิทธิประชาชนก็ย่อมมีสิทธิที่จะล้มล้างรัฐบาลได
0: ้คร
1: ับ นะคือเป็นการเสนอแนวคิดที่ว่าทุกคนมีสิทธิติดอยู่กับตัวนะแต่สิทธินั้นมันอาจจะกระจัดกระจายใช้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะก็คือต้องยอมเอาสิทธิตรงนี้มาให้แก่ผู้ปกครองนะและเมื่ออำนาจของผู้ปกครองมาจากประชาชนนะถ้าหากใช้อำนาจไปโดยมิชอบประชาชนก็มีสิทธิที่จะนะครับล้มล้างรัฐบาลได้น
2: ะ
1: นี่ก็จะเป็นแนวคิดของจอห์นล็อกนะครับต่อมานะครับอัลเบิร์ตเวนไดซี่นะอาจารย์ก็ได้เกริ่นไปแล้วนะก็เป็นชาวอังกฤษนะครับนะก็นะครับเขียนตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญที่สำคัญของอังกฤษนะแต่ก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่านะนะท่านเห็นว่านะครับศาลยุติธรรมสามารถพิจารณาได้ทั้งกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นทำให้กฎหมายมหาชนในทางฝั่งอังกฤษเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอัลเบิร์ตเวนไดซี่นะครับต่อมานะครับมองเตสกิเออร์นะครับอันนี้ก็นะเป็นแนวคิดสำคัญเลยคือแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจ
0: โอ้นี่คนนี้มีบทบาทอย่างมากเลยนะครับ
1: ซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนในหน่วยถัดไปนะครับว่าการแบ่งแยกอำนาจนะครับแบ่งองค์กรผู้ใช้อำนาจอธ
0: ิ
1: ปไตยนะเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการเป็นอย่างไร
0: ครับ
1: นะเพราะว่ามองเตสกิเออร์เนี่ยเชื่อว่าถ้าอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวแล้วเนี่ยนะแนวโน้มที่จะ ทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วย
0: ครับ
1: นะจึงต้องเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะของประชาชนก็ควรจะแบ่งแยกอำนาจไม่ให้ไปรวมอยู่ที่คนคนเดียวนะอันนี้เป็นแนวคิดของมองเตสกิเออร์นะต่อมานะครับชองชาร์ครุโซนะครับเป็นชาวสวิสนะก็คือเสนอแนวคิดนะในหนังสือที่ชื่อว่าสัญญาประชาคมนะ social contract นะครับนะนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าประชาชนสละประโยชน์ส่วนตนนะเพื่อส่วนรวมนะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพนะอำนาจอธิปไตยควรเป็นของชาตินะหรือเป็นของประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชองชาร์ครุโซนะสัญญาประชานะครับโทมัสเจฟฟ์สันนะครับอันนี้มาทางอเมริกาและนะก็เป็นผู้ร่วมร่างคำประกาศอิสรภาพนะครับนะเจฟฟ์สันก็อ้างถึงสิทธิทางธรรมชาติสิทธิเสรีภาพในความต่างๆนะการปฏิวัติสถาปนาประเทศเอกราชต่างๆอันนี้ก็แน่นอนต้องการจะปลดแอกจากทางอังกฤษนะครับต่อมานะครับจอห์นมาแชลนะครับก็เป็นคนอเมริกันเช่นกันนะครับนะครับในยุคนั้นนะได้ตัดสินคดีต่างๆเอาไว้นะครับนะอย่างเช่นในคดี Marbury versus Madison นะครับนะก็จะเป็นวางหลักเอาไว้นะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะเริ่มมีแนวคิดมาแล้วนะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายธรรมดาจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับนะหากกฎหมายธรรมดาขัดรัฐธรรมนูญนะกฎหมายนั้นก็ย่อมจะไร้ผลนะอันนี้ก็เป็นการวางแนวคิดในทางกฎหมายมหาชนนะฮะไว้เป็นประการสำคัญนะครับก็เป็นการวางหลักเกี่ยวกับเรื่องการห้ามกฎหมายที่ลำดับศักดิ์ต่ำกว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ลำดับศักดิ์สูงกว่านะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของจอห์นมาแชลนะฮะต่อมาคาร์ลมาร์กนะครับอันนี้ก็นะครับจะเป็นแนวคิดนะครับที่นะทางสังคมนิยมต่างๆนะครับนะก็คือนำแนวคิดของเพลโตนะฮะที่ได้อธิบายไปตอนต้นนะว่าไม่ควรจะให้มีกรรมสิทธิ์นะครับชนชั้นกรรมอาชีพนะต้องรวมตัวกันนะครับต่อสู้ในทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางสังคมนิยมนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะของนักปรัชญาในยุคต่างๆนะยุคกรีกยุคโรมันนะยุคเรเนซองส์นะหลังฟื้นฟูศิลปวิทยาการต่างๆก็จะส่งนะครับแนวคิดนะซึ่งมันก็จะเป็นวิพัฒนาการของกฎหมายมหาชน
0: คร
1: ับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะฮะต่อมาเรื่องที่2นะครับปรัชญาว่าด้วยรัฐนะก็จะพูดถึงวิพัฒนาการแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดขึ้นของรัฐนะองค์ประกอบของรัฐนะแล้วก็หลักนิติรัฐคืออะไรนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับวิวัฒนาการแนวคิดเรื่องกำเนิดของรัฐนะครับอันนี้ก็จะมามีแนวคิดมาจากอริสโตเติลนะครับในสมัยกรีกนะครับนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับอริสโตเติลเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่านะครับรัฐทั้งหลายเนี่ยนะก็จะมีวงจรทางการเมืองคล้ายๆกันนะคือนะครับจะเริ่มต้นจากนะมีผู้นำนะที่แข็งแกร่งนะลักษณะของราชาธิปไตยนะครับนะมีคุณธรรมมีความกล้าหาญนะครับต่อมาก็จะนะครับเกิดความอ่อนแอขึ้นนะหรือว่าใช้อำนาจเกินไปมากเกินไปกระทบสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับจากราชาธิปไตยนะก็จะไปสู่การปกครองแบบทรราชนะครับนะเมื่อคนไม่พอใจและถูกกดขี่โคมเหงนะบ้านเมืองอ่อนแอนะครับก็จะมีคณะบุคคลลุกคือขึ้นยึดอำนาจนะแล้วก็จะกลายเป็นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยนะครับนะเมื่อนะครับเมื่อคนจากคนคนเดียวนะฮะนะครับก็มาเป็นกลุ่มบุคคลนะแล้วก็จะมีการแบ่งแก่งแยกอำนาจนะครับนะก็กลายเป็นคณาธิปไตยนะครับต่อมาชนคนส่วนใหญ่ก็ทนไม่ได้แล้วนะครับคนกลุ่มเดียวยึดอำนาจไว้ที่ส่วนของตนนะก็จะลุกฮือขึ้นยึดอำนาจนะครับก็จะเป็นลักษณะของประชาธิปไตยนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่ใน 3-4 ลักษณะเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอริสโตเติลนะครับซึ่งนะครับแนวคิดเกี่ยวกับการกำเนิดขึ้นของรัฐเนี่ยนะครับในทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมาจากทฤษฎีเทวสิทธิ์ยึดจากพระเจ้าเป็นหลักนะก็คือนะฮะรัฐกำเนิดมาจากพระเจ้านะครับพระเจ้าเป็นผู้ประทานดินแดนสร้างมนุษย์มอบอำนาจอธิปไตยนะครับนะฮะรัฐเกิดจากพระเจ้ามนุษย์ไม่ได้มีความสำคัญในการสร้างรัฐนะไม่ได้มีส่วนนะฮะผู้ปกครองรัฐได้อำนาจมาจากพระเจ้านะครับประชาชนต้องเชื่อฟังอำนาจรัฐโดยเคร่งครัดอันนี้ก็แรกนะฮะนะที่เชื่อมโยงกับศาสนานะต่อมาก็จะเป็นทฤษฎีสัญญาประชาคม
0: ครับ
1: นะครับนะคือผ่านทางโทมัสฮอปจอห์นล็อกรุสโซต่างๆนะอันนี้ก็จะมาเน้นที่ตัวบุคคลมากแล้วนะปัจเจกต่างๆนะฮะและรัฐเกิดจากมนุษย์นะมนุษย์มารวมกันเป็นรัฐ นะมีเจตนาเดียวกันมีสัญญามาอยู่ร่วมกันนะเป็นสัญญาประชาคมต่างๆนะครับถ้าหากรัฐปกครองไม่เป็นธรรมนะก็สามารถที่จะล้มล้างได้นะครับล้มล้างรัฐบาลได้นะรัฐบาลสัญญากับประชาชนว่าอย่างไรถ้าผิดสัญญานะประชาชนก็สามารถล้มล้างรัฐบาลได้นะนี่ก็จะเป็นทฤษฎีที่2นะสัญญาประชาคมนะทฤษฎีที่3นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดของรัฐนะทฤษฎีพละกำลังนะอันนี้ก็บอกว่ารัฐเกิดขึ้นจากการยึดครองและการใช้กำลังนะครับเน้นเรื่องชาตินิยมต่างๆรัฐคือเรื่องของอำนาจนะนี่คือทฤษฎีพละกำลังนะทฤษฎีที่4นะทฤษฎีวิวัฒนาการนะก็คือนะรัฐเกิดขึ้นจากพัฒนาการนะจากสังคมกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันหลายๆสังคมนะก็ค่อยพัฒนาการนะขึ้นมาจนเป็นรัฐนั่นเองนะจากบ้านจากวงตระกูลวงสาคนาญาตนะครับมาเป็นนะครับเผ่าพันธุ์ต่างๆนะรวมกันจนเป็นรัฐนั่นเองนะนี่คือ4ทฤษฎีนะทฤษฎีเทวสิทธิ์นะทฤษฎีสัญญาประชาคมทฤษฎีพละกำลังแล้วก็ทฤษฎีวิวัฒนาการนะก็จะว่าด้วยเรื่องการกำเนิดขึ้นของรัฐทั้ง4ทฤษฎีนี้
0: ครับครับ
1: นะต่อมานะองค์ประกอบของรัฐนะว่ารัฐเนี่ยจะใช้ว่าเป็นรัฐได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีอยู่4ประการนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะคือประชากร
0: ประชากร
1: นะครับคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐมีสัญชาติของรัฐนั้น
0: ครับ
1: นะจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญนะขอให้มีประชาชนอยู
0: ่ในอันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับอาจารย์ประชากรเนี่ยนะครับคือคนที่มีความรู้สึกในชาติเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่จำเป็นทั้งหมดนะครับอย
1: ่
0: างในบางประเทศแต่ซึ่งมีประชากรเหมือนกันแต่หลายเผ่าพันธุ์มากยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเมียนมาเนี่ยนะครับโอ้โหมียกตัวอย่างนะทั้งพม่ามอนยะไคโอ้หลากหลายอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจเป็นไปได้แต่ประชากรนี่ถือว่าเป็นหัวใจนะหัวใจหลักนะครับของการเป็นรัฐอย่างหนึ่ง
1: ครับผม
0: ครับผม
1: นอกจากองค์ประกอบประการแรกประชากรใช่ไหมองค์ประกอบประการที่สองคือดินแดน
0: ครับ
1: นะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญนะครับนะฮะ
0: อย่างที่ยกตัวอย่างนะวาติกัน
1: วาติกัน
0: วาติกันเป็นมีไม่กี่ไร่ฮะ
1: นะฮะ

0: ในกรุงโรมนะ
1: ครับ
0: นะกรุงโรมเนี่ยนั่นก็คือรัฐนะครับนะฮะเป็นรัฐที่มีประชากรมีดินแดนแล้วแล้วก็มีต่อมาครับเป็นเงิน
1: ต่อมาคืออำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใคร
0: ครับ
1: นะครับ4คือรัฐบาลนะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกครอง
0: ครับ
1: นะครับจะแบ่ง

0: เป็นรัฐไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะเพราะว่าฮ่องกงไม่มีอำนาจอธิปไตยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของรัฐนะครับมีอยู่4ประการนะนักศึกษาก็ต้องจำให้ได้นะครับต่อมานะครับหลักนิติรัฐคืออะไรนะครับก็คือนะครับรัฐที่นับถือกฎหมายหรือยกย่องกฎหมายเป็นใหญ่นะรัฐที่นะครับนะปกครองหรือนับถือกฎหมายเป็นใหญ่นะครับนะซึ่งศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยนะครับก็ได้ให้ความหมายของนิติรัฐเอาไว้นะว่านะฮะรัฐตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม่นะย่อมเป็นนิติรัฐก็คือรัฐที่ยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายซึ่งรัฐเป็นผู้ตราขึ้นเองหรือยอมใช้บังคับ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของนิติรัฐนะครับนะส่วนอีกคำหนึ่งนะก็คือนิติธรรมนะ the rules นะฮะนะครับอันนี้ก็จะมีประกอบด้วย3ประการนะครับก็คือประการแรกผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจตามเพอใจนะครับนะฮะบุคคลต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อมีการกระทำอันกฎหมายบัญญัติได้เป็นความผิด
1: คร
0: ับ นี่ก็จะเป็นแนวคิดของหลักนิติธรรมประการแรก
1: นะ
0: ครับประการที่สองนะครับบุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ประการที่สามนะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะก็มีผลมาจากนะกฎหมายของประเทศนั้นๆนั่นเองนะแนวคิดในทางปกครองต่างๆประวัติศาสตร์ในการปกครองต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญนะนี่คือความหมายของหลักนิติธรรมนะครับนะของคุณเดซี่นั่นเองนะครับต่อมานะครับปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะครับเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2นะฮะความหมายนะครับคืออะไรก็คือเป็นอำนาจสูงสุดนะในการปกครองประเทศนะอำนาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศนะครับนะฮะส่วนปัญหาว่าใครล่ะจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับก็มีทฤษฎีนะครับพัฒนาการมาตามลำดับขั้นตอนนะเบื้องต้นก็ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า
1: ครับ
0: นะครับพระเจ้านะครับเป็นคนมอบอำนาจให้นะฮะตั้งแต่สมัยนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สรรพสิ่งทั้งปวงย่อมอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของพระผู้เป็นเจ้ายึดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พิวัฒนาการมานะบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของพระสันตะปาปา
1: ครับ
0: นะครับรับมาจากพระเจ้าอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับอำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย
1: ์
0: นะเดิมพระเจ้านะฮะสันตะปาปาแล้วต่อมาก็เป็นของกษัตริย
1: ์ครับ
0: นี่ก็ยุคในของจองโบแดงต่างๆนะฮะนะดึงอำนาจจากฝ่ายศาสนาจักรมาให้ไว้ที่ฝ่ายอาณาจักรนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะฮะนะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยควรเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นรัฐฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินสามารถออกคำสั่งให้ราษฎรปฏิบัติได้นะครับแต่ตนไม่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งใดๆ
1: ค
0: ือมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะนี่คือยุคที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะต่อมาก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของชาตินะครับอันนี้ก็เสนอโดยรุสโซ่ต่างๆนะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะสมัยใหม่แล้วนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนเท่าๆกันนะครับซึ่งใครล่ะจะใช้สิทธิ์อำนาจอธิปไตยอันนี้อย่างไรนะฮะก็อาจจะใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมนะนี่ก็นักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูนะครับลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับนะมีอยู่4ประการนะครับเด็ดขาดนะครับบริบูรณ์ในตนเองไม่มีอำนาจใดหรือกรรมสิทธิ์ของเอกชนใดมาลบล้างได้
1: คร
0: ับนะครอบคลุมทั่วไปนะครับในอาณาเขตเหนือบุคคลเหนือดินแดนนะถาวรนะไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะ4ประการนะนี่คือลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับนะการแบ่งแยกอำนาจนะเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้ศึกษานะครับว่าการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการต่างๆนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยคร่าวๆนะครับของหน่วยที่2นะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจอธิปไตยนะครับ
1: ครับ
0: นะต่อไปก็จะขออนุญาตข้ามไป
1: เป็นหน่วยที่3นะครับเป็นในเรื่องของระบบการปกครองแล้วนะครับนะระบบการปกครองอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับว่ามี2ระบบใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายระบบในระบบย่อยนะครับในระบบย่อยนะครับนะฮะอย่างเช่นนะครับระบบประชาธิปไตยก็จะมีรัฐสภานะครับประธานาธิบดีระบบกึ่งนะครับระบบนะฮะระบบนี้ใหญ่กว่าระบบนะฮะระบบบริการก็จะมีฟาซินาซีเป็นเซตนะครับอย่างนี้เป็นต้นเชิญท่านอาจารย์เกวลินเลยครับ
2: ค่ะก็จะเป็นในส่วนหน่วยที่3นะคะ
1: ครับ
2: เรื่องระบบการปกครองนะคะที่อาจารย์อิงครัตกับอาจารย์วิพุฒินะคะได้กล่าวมา

0: ตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะก็คือเป็นวิวัฒนาการพัฒนาการของกฎหมายมหาชนนะคะในการที่รัฐเนี่ยนะคะ เข้ามาใช้อำนาจแล้วก็ถูกจำกัดอำนาจนะคะทีนี้พอเชื่อมโยงมาแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นนะคะปกตินะคะก็ต้องขอเริ่มด้วยแนวคิดทฤษฎีและความเป็นมากันก่อนนะคะเริ่มที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะสำหรับการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเริ่มก็คือตั้งแต่สมัยกรีกนะคะก็คือสมัยกรุงเอเธนนะคะสมัยกรีกเนี่ยเขาบอกว่าถือว่าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยที่มีความสมบูรณ์นะคะที่สุดนะคะก็ว่าได้เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะไม่เลือกผ่านผู้แทนหรือตัวแทนนะคะก็คือแต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้เลยนะคะไม่เหมือนปัจจุบันที่พอรัฐใหญ่ขึ้นคนมากขึ้นเนี่ยการที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปออกกฎหมายไปนั่งในสภาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่สมัยกรีกเนี่ยคนยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยระบบประชาธิปไตยเขาก็คือเป็นระบบโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านตัวแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสมัยกรีกเนี่ยนะคะไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกคนในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้นะคะอาจจะจำกัดในยุคแรกเลยเนี่ยจะจำกัดเฉพาะเพศชายบางกลุ่มเช่นเป็นทหารนะคะยุคต่อๆมาเนี่ยก็มีการขยายถึงเพศชายทุกคนนะคะแล้วค่อยพัฒนาเป็นหญิงสามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงนะคะพื้นฐานแนวคิดของประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะก็คืออริสโตเติลเนี่ยนะคะก็ได้เคยกล่าวไว้นะคะว่าระบอบการปกครองเนี่ยนะคะที่อริสโตเติลได้มีเคยแบ่งรูปแบบไว้เนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด6รูปแบ
1: บ
0: นะคะก็คือ1ระบบกษัตริย์นะคะระบบทรราชระบบคณาธิปไตยระบบชนาธิปไตยแล้วก็ระบบโพลิตี้นะคะซึ่ง polity นี่ก็คือจะมีความผสมผสานนะคะแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์วิพุฒิก็ได้นำเรียนไว้ในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นการปกครองที่มีลักษณะคนคนเดียวนะคะก็เรียกว่าทรราชนะคะทรราชเนี่ยเป็นการเป็นระบบการปกครองที่คนเดียวเพื่อคนเดียวก็คือเป็นคนที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะเรียกว่าทรราชทีนี้ต่อมาก็จะเป็นระบบกษัตริย์นะคะระบบกษัตริย์ก็คือผู้ใช้อำนาจคนเดียวแต่ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของสาธารณะนะคะก็จะเป็นระบบกษัตริย
1: ์
0: ทีนี้อาจจะเป็นระบบกลุ่มขึ้นมานะคะระบบกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นระบบคณาธิปไตยนะคะระบบคณาธิปไตยกับระบบชนาธิปไตยอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของกลุ่มนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะมีระบบอภิชนาธิปไตยนะคะอภิชนาธิปไตยเนี่ยก็คือระบบการปกครองโดยคณะบุคคลนั่นแหละนะคะก็คือเป็นกลุ่มน้อยจะเรียกตัวเองว่าชนชั้นปกครองนะคะซึ่งชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะในตระกูลนะคะหรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มทางทหารก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มทางศาสนาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในระบบนี้ก็คือรวมกันนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามานะคะมีสิทธิ์ออกเสียงต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบของอภิชนาธิปไตยนะคะทีนี้อริสโตเติลเนี่ยนอกจากจะแบ่งรูปแบบนะคะออกมาเป็น6รูปแบบดังกล่าวแล้วเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยยังให้ข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปกครองโดยคนส่วนมากเนี่ยนะคะอาจจะไม่ดีเสมอไปในสายตาของอริสโตเติลนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่อริสโตเติลมีแนวคิดเนี้ยคนเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความรู้หรือว่ายังความใส่ใจในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะคะเท่ากันเพราะว่าสมัยนั้นบางคนก็ยังยากจนนะคะดังนั้นการที่เขาจะมาใส่ใจเรื่องทางการปกครองเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะคะดังนั้นในสมัยนั้นเนี่ยอริสโตเติลจึงมีแนวคิดว่าเอ้ยการปกครองโดยคนส่วนมากเนี่ยมันจะดีจริงๆหรอมันอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจนะคะดังนั้นนะคะอริสโตเติลก็จึงมีแนวคิดว่าหรือว่าเราจะปกครองแบบสายกลางดีไหมนะคะก็คือระบบที่6ก็คือระบบ polity นะคะระบบ polity เนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยนะคะผนวกกับคณาธิปไตยก็คือมีการออกเสียงแหละแต่อาจจะมีคนบางกลุ่มอ่ะเป็นผู้ปกครองนะคะก็คือเป็นระบบ polity หรือที่เรียกว่าระบบผสมผสานซึ่งอริสโตเติลเห็นว่าระบบเนี้ยมันน่าจะเหมาะสมนะคะซึ่งถามว่าและระบบ polity เนี่ยนะคะมันก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละแต่เป็นประชาธิปไตยที่มอบอำนาจให้กลุ่มบาง

0: กลุ่มนะคะเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอริสโตเติลก็มองว่าดีกว่าเพราะคนกลุ่มนี้เขาจะมีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานนะคะที่มีความเข้าใจนะทีนี้ถัดมาจากสมัยอริสโตเติลนะคะก็จะมาเข้าสู่พื้นฐานแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม
1: ่
0: นะคะแนวคิดที่เกิดประชาธิปไตยขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนของสมัยใหม่เนี่ยนะคะมันอยู่บนพื้นฐานนะคะของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยนะมีสิทธินะคะแล้วก็เสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะก็คือดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะมีอิสระแล้วก็เสรีภาพนะคะอิสระก็คืออะไรอิสระก็คือเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนอาจารย์อินคลาจะใช้ชีวิตแบบไหนคะ
1: นั่นน่ะสิครับขอใช้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจสักครู่ฮะ
0: สักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: นอกจากนี้นะคะดังนั้นด้วยแนวคิดแบบเนี้ยจึงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุผลมีความสามารถดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะคะมีส่วนในการปกครองได้นะคะแล้วนอกจากนี้ในยุคนี้นะคะก็ยังมีคนสำคัญนะคะคือบุคคลที่ชื่อว่าจอห์นสจวตมิลนะคะบุคคลคนนี้นะคะก็ได้เขียนหนังสือชื่อเสรีภาพนะคะซึ่งมีหลักการสำคัญก็คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นการที่รัฐพรากสิ่งนี้ไปนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้ไปถือว่ารัฐเนี่ยพรากสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไปนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทุกวันนี้รัฐธรรมนูญของเรามีสิทธิเสรีภาพก็ค่อยๆพัฒนามาจากพื้นฐานประชาธิปไตยสมัยใหม่นี่แหละ รวมทั้งสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงมาถึงสิทธิ์ในการชุมนุมนะคะต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากนี่แหละหล
1: ัก
0: การพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะอันนี้ยังต่อได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะแนวคิดพื้นฐานประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลให้เชื่อว่าทุกคนเท่ากันนะคะก็อย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีมนุษย์มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพและทุกคนเท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะจำกัดให้เฉพาะบางเพศบางกลุ่มนะคะในการที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแนวคิดนี้ไม่โอเคเพราะแนวคิดนี้โอเคกับว่าทุกคนเท่ากันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดในเอเธนนะคะหรือว่าสตรีนะคะที่ปากร้ายที่สุดในเอเธ
1: น
0: ก็มีส
1: ิ
0: ทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้นั่นเองนะคะและด้วยแนวคิดนี้ส่งผลอย่างมากที่เชื่อว่าอำนาจสูงสุดต้องมาจากประชาชนรัฐทำหน้าที่ได้ก็ด้วยการมีประชาชนรองรับนั่นเองนะคะ
1: นี่สำคัญนะครับอาจารย์ตอนที่จะเราไปต่อกันนะครับใกล้จะหมดเวลาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีคำถามก่อนนะฮะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของท่านจันทร์เกวีในตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามีคำถามฮะท่านจันทร์ครับนะครับนี่ท่านจันทร์วิพุฒิพูดให้ฟังแล้วนะครับนักศึกษาก็คงจะตอบได้คำถามก็คือผู้ใดเป็นเจ้าของวรรณกรรมเรื่องสองเล่มว่าด้วยการปกครองนะฮะต้องเอาคำใบ้ไหมฮะชายผู้ที่นะครับทุกคนออกไม่ได้ อันนี้วิธีการจำนะฮะเป็นวิธีการจำ เขาก็คือจอห์นล็อกฮะจอห์นล็อกนะครับนะสองเล่มมาด้วยกันปกครองนะฮะเฉลยนะครับนี่คือเฉลยนะครับก็คือวรรณกรรมที่สำคัญของจอห์นล็อกนะครับนะโดยวรรณกรรมสองเล่มนี้มีความเห็นว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามมีสิทธิ์อยู่ในตัวนับแต่เกิดมาแต่สิทธินั้นเหล่านั้นไม่เป็นระเบียบอยู่ตามวัยและสติปัญญาของแต่ละบุคคลจึงต้องมีหัวหน้ามาคอยจัดระเบียบเหล่านั้นถ้ารัฐบาลล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวประชาชนย่อมมีสิทธิล้มล้างรัฐบาลได้เพราะแท้จริงแล้วรัฐบาลคือผู้ที่ถูกสมมุติหรือยกย่องให้ปกครองเท่านั้นไม่ใช่ผู้ปกครองอันมีอยู่แต่เดิมอันนี้คือ2เล่มว่าด้วยการปกครองนะครับนะ2เล่มนะแค่2เล่มว่าด้วยการปกครองถ้าถามนะฮะถ้ามีช้อยบอก3เล่ม4เล่มเนี่ยไม่ใช่นะของแท้ของจอห์นล็อกต้องมี2เล่มว่าด้วยการปกครองนี่แท้ดูง่ายนะครับแต่ถ้า3เริ่มจะไม่แท้แล้วจะเก๋แล้วนะครับนะฮะทีนี้ครับในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการปกครองยังมีเนื้อหาสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เราพักสักครู่แล้วมาติดตามชมในช่วงสุดท้ายของครั้งที่1ครับยังอยู่ที่ในเรื่องของระบบการปกครองครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เกวรินเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อินคราส
1: ครับ
0: ก็อำนาจสูงสุดนะคะ เป็นของประชาชนนะคะสำหรับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะการที่รัฐจะดำรงอยู่ได้นะคะหรือรัฐบาลจะปกครองประเทศได้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นะคะความยินยอมของประชาชนนะคะดังนั้นนะคะด้วยผนวกกับว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะที่ติดตัวมารัฐเนี่ยจึงมีหน้าที่สำคัญ2ประการก็คือ1รับรองนะคะสิทธิธรรมชาติของประชาชนนะคะแล้วก็2สร้างกฎเกณฑ์ในสังคมนะคะให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขนั่นเองนะคะการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในสังคมเนี่ยจึงถือเป็นหน้าที่1ของรัฐนะคะการปกครองโดยหลักกฎหมายไม่ใช่การปกครองโดยบุคคลนะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะสำหรับแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยต้องรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะซึ่งมาจากทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายธรรมชาตินะคะส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องรับรองปัจจัยขั้นพื้นฐานนะคะความเป็นอยู่นะคะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะมีนะคะและด้วยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนี้นะคะส่งผลให้รัฐสามารถที่จะจัดตั้งกลไกเครื่องมือนะคะกล่าวคือองค์กรต่างๆที่มาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะเช่นจัดตั้งองค์กรตุลาการนะคะเพื่อมาพิทักษ์สิทธิของประชาชนหากมีข้อพิพาทกันเป็นต้นนะคะดังนั้นด้วยแนวประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะสังคมนะคะที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะส่งผลให้นะคะเกิดอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเกิดขึ้นนะคะอำนาจทางนิติบัญญัติและอำนาจทางบริหารเนี่ยของรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินแล้วก็สิทธิชาติของประชาชนนะคะผู้ปกครองจะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารได้เนี่ยนะคะแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะอ้างนะคะองค์การของสวรรค์หรืออำนาจของพระเจ้าใดๆได้จะอยู่ได้โดยการอ้างอำนาจของประชาชนเท่านั้นนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะหากประชาชนไม่ยินยอมประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแล้วก็ล้มล้างรัฐบาลได้นะคะรัฐมีหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์นะคะให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็บรรลุพันธกิจของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะนักศึกษาเมื่อรัฐใช้อำนาจนะคะที่มีลักษณะเป็นการล้มล้างหรือทำลายสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยรัฐนั้นย่อมไม่อาจที่จะคงอยู่ต่อไปได้นะคะถือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเรียกคืนสิทธิ์เหล่านั้นที่ให้จากรัฐไปได้นะคะดังนั้นแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยรัฐนะคะจึงอยู่ได้ด้วยประชาชนและประชาชนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่จะล้มล้างรัฐบาลได้นะคะก่อให้เกิดการชุมนุมนะคะการลงประชามติต่างๆได้นะคะซึ่งหลักการนี้นะคะตัวอย่างก็ปรากฏในคำประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกานะคะที่ว่าเมื่อใดรัฐบาลใดก็ตามนะคะได้กลายมาทำลายจุดมุ่งหมายเหล่านี้ย่อมเป็นสิทธิ์ของปวงชนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือขจัดรัฐบาลนั้นเสียและตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีพื้นฐานสำคัญตามหลักการดังกล่าวก็คือหลักการที่ว่าไปทั้งหมดนะคะและใช้อำนาจที่ประชาชนเห็นว่าเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสุขให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าหลักการเหล่านี้ก็ได้สอดแทรกในรัฐธรรมนูญของไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะประชาธิปไตยนะคะเป็นแนวคิดที่ส่งผลในทางการเมืองดังต่อไปนี้นะคะประการที่หนึ่งนะคะด้วยแนวคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะประชุมปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็สองนะคะแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีความเป็นอิสระส่งผลเกิดอย่างไรนะคะหนึ่งและมีอิสระในความเชื่อแล้วก็การนับถือศาสนาสองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดก การพิมพ์การโฆษณานะคะ3มีสิทธิ์ประชุมนะคะมีสิทธิ์ชุมนุมทางการเมืองมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะ4มีสิทธิ์ที่อื่นๆที่เป็นพื้นฐานเช่นสิทธิ์ในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นอย่างรัฐธรรมนูญไทยก็กำหนดนะคะว่าสัญชาติไทยเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนในประเทศเนี่ยก็ย่อมเป็นสิทธิ์ที่พึงทำได้นะคะ4นะคะประการต่อมามีสิทธิในทรัพย์สินนะคะจึงก่อให้เกิดระบบกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นนะคะประการต่อมานะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะไม่ถูกจับกุมกุมขังดังนั้นนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยก็เลยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลจะกระทำความผิดแล้วก็ถูกลงโทษได้เนี่ยต่อเมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะประการต่อมานะคะก็คือหลักประกันนะคะเช่นกฎหมายอาญาจะไม่มีผลย้อนหลังนะคะนอกจากนี้ยังต้องมีการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต่างๆเช่นสิทธิ์ในการมีทนายความนะคะสิทธิ์ในการที่จะมีทนายแล้วก็สิทธิ์ที่จะถูกได้รับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมนิติรัฐก็หมายความว่ารัฐเนี่ยจะใช้สิทธิ์บนประชาชนได้เนี่ยนะคะจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจรัฐเท่านั้นนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าส่งผลต่อแนวคิดการประกันความเท่านะคะจึงสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่จำกัดฐานะเพศแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจอันชอบธรรมทางปกครองเกิดจากการให้ความยินยอมของประชาชนดังนั้นนะคะจึงสนับสนุนหลักการกระจายอำนาจนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในระบบการปกครองทางท้องถิ่นมากที่สุดนั่นเองนะคะประการต่อมาก็คือแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจอธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของปวงชนนะคะจึงก่อให้เกิดระบบการเลือกตั้งระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะทีนี้ย้ายโยงจากประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะเข้ามาสู่นะคะระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมี3ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบรัฐสภาประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะทีนี้นะคะแต่ละระบบเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็จะมาเริ่มนะคะที่ระบบรัฐสภากันก่อนนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ใช้ระบบรัฐสภาการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะในระบบรัฐสภาเนี่ยนับเป็นการปกครองนะคะที่มีพัฒนาการมายาวนานที่สุดในโลกนะคะการปกครองในระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นการปกครองที่แพร่หลายนะคะในประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยก็หมายถึงการปกครองที่รัฐบาลเนี่ยได้รับเลือกนะคะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะรัฐบาลบริหารประเทศโดยการมอบหน้าที่ให้กับรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่บริหารรวมไปถึงรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานและก็ถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลไว้ด้วยการปกครองรูปแบบดังกล่าวนะคะอาจจะมีประมุขเนี่ยเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือประมุขแห่งรัฐเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการบริหารระบบรัฐสภานั้นนะคะเป็นระบบนะคะที่จะถือได้ว่าก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยยังมีการถ่วงดุลกันอยู่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้ระบบรัฐสภาเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะคะระบบรัฐสภาเนี่ยก็มีที่มาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะอังกฤษเนี่ยนะคะก็ค่อยๆพัฒนาระบบการปกครองมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแบบคณาธิปไตยคณาธิปไตยก็คือจะมีชนชั้นปกครองนะคะแล้วก็มาสู่แบบรัฐสภานะคะทีนี้ที่มาเขาเป็นอย่างไรนะคะรัฐสภาอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นผลผลิตจากการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วนะคะ โดยได้เปลี่ยนจากระบบศักดินามาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราชระบบคณาธิปไตยจนมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าอังกฤษเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู
1: ่
0: นะคะก็คือกษัตริย์เนี่ยถือเป็นประมุขนะคะอังกฤษเนี่ยถือเป็นประเทศนะคะที่เป็นต้นแบบของระบบรัฐสภาเลยนั่นเองนะคะวิวัฒนาการเขามีมาเป็นอย่างไรนะคะการปกครองในระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยได้เริ่มนะคะตั้งแต่ค.ศ.1660เลยนะคะในรัชสมัยนะคะของพระเจ้าชาร์ลที่2นะคะซึ่งในราชวงศ์สจ๊วตเนี่ยมีการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพระกับราชวงศ์เกิดขึ้นนะคะและความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภามากขึ้นนะคะความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยค่อยๆนะคะพัฒนากลายเป็นระบบที่มีสภานะคะโดยมียังคงมีการขานอำนาจนะคะระหว่างชนชั้นปกครองเดิมนะคะกับคนที่เลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะดังนั้นระบบที่เป็นวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยของเราก็ได้รับมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะหน้าตาของการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะคะ3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะจะมีองค์กรประมุขของรัฐนะคะองค์กรประมุขของรัฐในการปกครองระบบรัฐสภานะคะก็อาจจะมาจากลักษณะของพระมหากษัตริย์นะคะที่สืบทอดทางราชวงศ์ก็ได้หรืออย่างที่บอกนะคะจะมีลักษณะเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือจะไม่ใช้อำนาจในทางบริหารนะคะนอกจากนี้องค์ประกอบประการที่2นะคะของระบบรัฐสภาก็คือจะมีองค์กรคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือองค์กรฝ่ายบริหารนะคะที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศของระบบรัฐสภานั่นเององค์กรคณะรัฐมนตรีนะคะหรือที่เรียกว่ารัฐบาลหรือคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะสมาชิกขององค์การคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีรัฐมนตรีนะคะโดยมีหัวหน้าเนี่ยก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีนะคะหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางประเทศก็จะเรียกว่าประธานคณะรัฐมนตรีนะคะสำหรับวิธีการที่รัฐสภานะคะใช้ในการบริหารประเทศก็คือการควบคุมกันนะคะระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะคะกล่าวคือรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะแสดงความไม่ไว้วางใจนะคะการบริหารของคณะรัฐมนตรีได้อาจจะเป็นทั้งคณะนะคะหรือรายบุคคลก็ได้นะคะในทางกลับกันนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อำนาจยุบสภาได้เพื่อให้อำนาจนะคะกลับคืนไปสู่ประชาชนนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่นั่นเองสังเกตได้ว่านะคะระบบรัฐสภาเนี่ยผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายหลักเนี่ยก็แน่นอนก็คือจะเป็นพวกสภาส.ส.นะคะแล้วก็ตรวจสอบโดยสว.นะคะนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะมีการเสนอกฎหมายได้นะคะในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินแต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับไปให้นะคะรัฐสภาหรือส.ส.สว.เนี่ยพิจารณาอีกทีนะคะเพราะถือว่าเป็นอำนาจมาจากประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าลักษณะสำคัญนะคะก็คืออำนาจยุบสภานะคะของฝ่ายบริหารนะคะเพื่อถ่วงดุลอำนาจนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบรัฐสภานะคะไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดนะคะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยยังมีการถ่วงดุลอำนาจกันอยู
1: ่
0: นะคะระบบที่สองนะคะก็คือระบบประธานาธิบดีนะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยที่เห็นได้ชัดก็คือของสหรัฐอเมริกานะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยหมายถึงการปกครองที่อำนาจบริหารเนี่ยถูกแยกออกจากอำนาจนิติบัญญัติอย่างชัดเจนนะคะโดยการปกครองในแบบดังกล่าวเนี่ยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารด้วยโดยประธานาธิบดีเนี่ยมาจากไหนล่ะก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและประธานาธิบดีเนี่ยมีอิสระนะคะปราศจากการควบคุมของรัฐสภา
1: ครับ
0: นักศึกษาก็จะพอเห็นความแตกต่างนะคะว่าถ้าเกิดถามว่า แบบไหนนะคะแบ่งแยกอำนาจมากกว่ากันก็คือจะต้องเป็นระบบประธานาธิบดีนะคะจะมีหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมากกว่าเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอิสระจากสภานะคะถูกเลือกโดยประชาชนนะคะทีนี้ดังนั้นประธานาธิบดีเนี่ยก็จึงถือเป็นนะคะประมุขของรัฐนั่นเองนะคะสำหรับระบบประธานาธิบดีนะคะทั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารจะไม่มีสิทธิ์เสน

ร่างกฎหมายนะคะซึ่งจะแตกต่างจากระบบรัฐสภาแล้วก็ยังไม่มีอำนาจนะคะให้เสนอยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องโน้ตไว้ในใจนะคะดอกจันไว้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจตั้งกระทู้ถามประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีและไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะและศาลเนี่ยก็มีอิสระนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะโดยยอมให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อคานและดุลอำนาจได้เพียงแต่ให้ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาโดยได้รับความยินยอมจากวุฒิสภานะคะเห็นไหมก็ศาลเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนนี้นะคะตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประเทศอเมริกาอาร์เจนตินาบราซิลนะคะก็ใช้ระบบประธานาธิบดีอย่างระบบประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาติดตามข่าวเนี่ยนะคะเวลาเขาเลือกเนี่ยด้วยความที่เขามีหลายรัฐแล้วก็คนเขาเนี่ยมีจำนวนมากเขาก็จะใช้วิธีเลือกนะคะตัวแทนของเขาก่อนแล้วค่อยให้ตัวแทนเนี่ยไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าดังนั้นเนี่ยระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็จะมีที่มาจากประชาชนเนี่ยใกล้ชิดขึ้นมากกว่าระบบรัฐสภานะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเลือกประธานาธิบดีนะคะโดยผ่านผู้แทนของตัวเองโดยตรงนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญนะคะของประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็แน่นอนว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือ 1. ต้องมีตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะซึ่งแยกอำนาจเด็ดขาดนะคะจากรัฐสภามีข้อดีอย่างไรก็แน่นอนว่าคล่องตัวกว่านะคะถ้าอย่างประเทศไทยเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยนะคะส.ส.เนี่ยก็จะขออภิปรายตั้งกระทู้ถามได้แต่ถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีไม่ต้องตอบคำถามกระทู้ถามของรัฐสภานะคะดังนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างที่สำคัญและองค์ประกอบของระบบประธานาธิบดีในส่วนของความสัมพันธ์นะคะระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารกับองค์กรนิติบัญญัตินะคะลักษณะสำคัญก็คือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารซึ่งอย่างที่กล่าวเนี่ยได้แก่ประธานาธิบดีนะคะและองค์กรที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะคะรัฐสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนฝ่ายบริหารได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดต่างที่สำคัญเลยนะคะทีนี้ระบบผสมผสานนะคะระบบที่3ก็คือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะคะก็จะเห็นตัวอย่างได้เช่นประเทศฝรั่งเศสนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนักศึกษาก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างๆการทำงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปเหมือนกับรัฐบาลในระบบรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้กำหนดนโยบายในของประเทศและต้องรับผิดชอบต่อสภานะคะเช่นอาจจะตั้งกระทู้ถามได้หรือสภาอาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ได้หรือทั้งคณะก็ได้นะคะทั้งนี้อาจแตกต่างตรงนี้ประธานาธิบดียุบสภาผู้แทนราษฎรได้อันนี้นักศึกษาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือประธานาธิบดีนะคะยุบสภาผู้แทนราษฎรได้สำหรับระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะกึ่งรัฐสภาสาระในข้อนี้เนี่ยคล้ายกับในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีมีอำนาจมากขึ้นกว่าในระบบรัฐสภาทั่วไปเช่นเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้เนี่ยสามารถใช้มาตรการที่จำเป็นในสถานการณ์สำคัญได้นะคะอันนี้คือความแตกต่างนักศึกษาจะพอเห็นภาพเนาะนะคะ3ระบบเนี่ยก็เลยมีความแตกต่างกันแล้วก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิติบัญญัติแล้วก็บริหารเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาและประเทศไทยล่ะนะคะประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะการปกครองแบบไหนนะคะก็แน่นอนเป็นที่ทราบโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยบัญญัติไว้ตรงกันนะคะมาตั้งแต่ปี2475แล้วนะคะก็จะมีลักษณะการบริหารแบบระบบรัฐสภานะคะรัฐสภาก็คือมีผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่สำคัญอย่างไรก็คือออกกฎหมายนะคะในระดับ

0: พระราชบัญญัตินะคะเห็นชอบกฎหมายระดับพระราชกำหนดเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังควบคุมฝ่ายบริหารนะคะในการลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะคะนอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆที่เป็นหน้าที่ของส.ส.นะคะเช่นให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะหรือการสืบราชสมบัติเป็นต้นนะคะและอำนาจของวุฒิสภาล่ะวุฒิสภามีอำนาจที่สำคัญก็คือการกลั่นกรองกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้ย้ายมาที่ลักษณะของฝ่ายบริหารประเทศไทยกันบ้างนะคะฝ่ายบริหารของไทยก็แน่นอนว่ามีอำนาจในการบริหารประเทศนะคะวางกฎหมายลำดับรองต่างๆซึ่งกฎหมายลำดับรองเนี่ยถือเป็นเครื่องมือในการที่ให้ฝ่ายบริหารนะคะบริหารประเทศให้สำเร็จนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่นๆนะคะเช่นการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินนะคะตามพระปรมาภิไธยเป็นต้นนะคะดังนั้นนะนักศึกษาก็จะพอเห็นภาพว่าอ๋อประเทศไทยก็คือคล้ายๆอังกฤษนั่นแหละเป็นระบบรัฐสภานะคะมีนิติบัญญัติมีบริหารแล้วก็สามารถที่จะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันได้นะคะทีนี้ฝ่ายระบอบการปกครองที่ตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยนะคะก็คือระบอบเผด็จการนะคะอย่างที่อาจารย์อิคลัดได้กล่าวไปเบื้องต้นว่ามี2ระบอบนะคะก็คือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะระบอบเผด็จการเนี่ยก็คือเป็นการปกครองนะคะที่มีลักษณะตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือนะคะไม่เชื่อแล้วก็ไม่ศรัทธาในสติปัญญาแล้วก็เหตุผลของมนุษย์นะคะไม่ยอมรับในความสามารถของมนุษย์นะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเห็นไหมก็จะขัดแย้งกับแบบประชาธิปไตยเลยนะคะระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยนะคะจะมี2ระบบใหญ่ก็คือระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะคะแล้วก็ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการปกครองที่ใช้อำนาจหลักเกณฑ์สำคัญโดยมีอำนาจเป็นวิถีแล้วก็จุดหมายปลายทางนะคะดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะเข้าคุมสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและไม่ยอมให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะมีการตรวจสอบและใช้อำนาจปิดช่องทางการแสดงความเห็นได้นะคะเช่นการปิดหนังสือพิมพ์นะคะสำหรับอีกแบบนึงนะคะก็คือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนะคะก็หมายถึงระบบการปกครองที่มีผู้นำซึ่งมีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวและอำนาจยังสามารถกำหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการต่างๆโดยไม่มีขอบเขตจำกัดโดยพยายามสร้างอุดมการณ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อำนาจนั้นๆเช่นการจัดตั้งทางการเมืองนะคะดังนั้นจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเผด็จการทั้งแบบอำนาจนิยมแล้วก็แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยคล้ายกันก็คือมีการควบรวมอำนาจแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนจะแตกต่างกันนะคะในส่วนสาระสำคัญที่ว่าระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยอาจจะมีการพยายามสร้างอุดมการณ์จะเห็นได้ชัดคือการสร้างพรรคการเมืองเช่นอาจจะมีพรรคการเมืองจริงแต่มีพรรคการเมืองเดียวนะคะก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญของระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะทุกวันนี้นะคะตัวอย่างประเทศที่ยังคงมีระบบเผด็จการอยู่เนี่ยนะคะก็ได้แก่จีนนะคะแล้วก็เกาหลีเหนือนะคะ
1: ประมาณนี้เป็นต้น
0: ประมาณนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: นะคะโอเค
1: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดตอนนะครับในตอนที่1ในช่วงที่4ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับงานเราก็มีคำถามนะครับในทุกตอนเนี่ยจะมี4ช่วงคำถาม4คำถาม4ช่วงคำถามให้นักศึกษาได้ลองนะเลยลองดูแนวคำถามคำตอบนะครับที่สำคัญนะครับนะโดยในตอนนี้นะครับอาจารย์เกียวลินครับคำถามฮะ
0: คำถามนะคะก็คือประเทศใดเป็นแม่แบบการปกครองระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
1: อาจารย์เกียวลินเพิ่งพูดไปนะครับระบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระบอบนะครับอยู่ในระบอบอันนี้ไม่อยู่ VAR นะฮะอาจารย์ระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีอยู่3ระบบด้วยกัน
0: ค
1: ือระบบรัฐสภาโดยประเทศอังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยแล้วก็ของเราก็ใช้ระบบนี้แหละนะครับนะฮะ บประธานาธิบดีนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับนะฮะผมชอบนะชื่ออย่างชื่อประธานาธิบดีเขาเนี่ยนะฮะฟองซัวอัลลองอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วมันดูนี่ดีนะครับมีเขาเรียกว่ามีจุดจำให้ได้จำได้ดีนะครับก็คือประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ครับท่านอาจารย์ครับคำตอบข้อนี้ก็คือระบบนี้เกิดขึ้นครั้งแรกและได้รับนะครับได้รับการพัฒนามาในประเทศฝรั่งเศสโดยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาคือระบบที่มีประมุขมาจากการเลือกตั้งเรียกว่าประธานาธิบดีนะครับซึ่งประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐไม่ใช่หัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีแต่งตั้งซึ่งประธานาธิบดีอาจนะครับแต่งตั้งผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออาจถอดถอนผู้ใดออกจากนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้นะครับนี่คือนะครับคำถามสุดท้ายนะครับนะครับในครั้งต่อไปนั้นเราก็ยังอยู่ในส่วนของกฎในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับโดยเราจะเริ่มแล้วว่าความทั่วไปของรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไรความหมายอย่างไรและกฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญใช้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับตลอดจนนะครับในเรื่องของหลักการสำคัญที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือหลักสิทธิและเสรีภาพนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรองค์กรแรกนะครับที่จะนำนักศึกษาเข้าสู่รัฐธรรมนูญนะฮะเราจะมีการนะครับนะฮะอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับกฎหมายเก่านั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยกับกฎหมายใหม่คือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยนะครับว่ามีความสำคัญมีความใกล้ชิดเชื่อมโยงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะมาบรรยายให้กับชุดวิชาของเราในอีกครั้งต่อไปนะครับครับวันนี้ต้องขอลานักศึกษาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตระพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นส

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: ันนี้เรากำลังเดินทางมาสู่ดินแดนความฝันและความหวังของวงการเกษตรไทย
1: ยินดีต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราอยู่กันที
2: ่ศูนย์การเรียนรู้ทางไกลสิริพอเพียงนะครับของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนั่นเองนะครับผม
1: ก็สวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่นี่เกษตรบริชาติด้วยนะคะอาจจะไม่คุ้นสักหน่อยนะจริงๆเราจะบอกว่า
2: เราเปลี่ยนบรรยากาศทุกรายการเลยทุกเทปเลยนะฮะวันนี้พามาบรรยากาศทัวร์บ้านๆหน่อยสวนสวนเรื่องสวนไร่นานะมีความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำของทางภาคเกษตรของเรานะครับก็วันนี้จะคุยเรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวคนมากๆด้วยกันเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรครับอาจารย์
1: เกี่ยวกับผักค่ะ
2: นะฮะ
1: เราทานผักทุกวันนะคะในแต่อาหารแต่ละมื้อใช่ไหมคะก็จะมาคุยกันเรื่องผักนะคะ
2: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของผักเนี่ยก็กินทุกวันก็จริงครับแต่ว่าจากงานวิจัยนะครับของศูนย์ศูนย
1: ์วิจัยและพัฒนาพืชผักแห่งเอเชียนะคะ
2: เออนะอ่านมาด้วยกันเขาบอกว่าคือแม้ว่าจะมีเรื่องของผักที่ขายกันเต็มไปหมดก็ตามนะแต่ว่าจากข้อมูลนะครับคนเราขาดสารอาหารมากๆเลยในเรื่องของแร่ธาตุและวิตามินต่างๆซึ่งมีอยู่ในผักนั่นแหละฮะแม้ว่าจะมีขายเยอะแยะไปหมดก็จริงแต่นะครับจากสภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคนก็ไม่มีเงินไปซื้อกินอาจารย
1: ์
2: ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องราวในวันนี้นั่นเอง
1: ไม่ใช่ค่ะแล้วที่สิ่งสำคัญก็คือจะบอกผักเนี่ยเป็นแหล่งของวิตามินและเกลือแร
2: ่
1: ที่มีมากนะถ้าเทียบกับพวกโปรตีนและราคาก็ถูกด้วยแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเกือบทุกบ้านนี่ปลูกหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะคะหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วจริงๆคนเราหรือว่าเราทั่วไปเนี่ยจริงๆปกติแล้วควรจะบริโภคประมาณ200กรัม
2: 200กรัม
1: ต่อวัน
2: ปกติจานทานกี่กรัมครับ
1: ไม่ถึง
2: ประมาณ3กรัมครึ่ง
1: นะคะ
2: เจอผักก็เคี้ยวจริงๆไม่ได้นะต้องทานให้ครบนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ทางการมากๆงั้นวันนี้เนื้อหาหลักๆของเราก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดการการเพาะปลูกเกี่ยวกับเรื่องผักนั่นแหละ
1: ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาแค่2คน
2: ใช่แล้วครับ
1: นะคะเนื่องจากเราไม่ใช่ผู้ชำนาญหรือเชี่ยวชาญด้านผัก
2: มาถึงขนาดนี้แล้วมาถึงสูงแล้วต้องมีวิทยากรสาวสวยอยู่รออยู่แล้วนอน
1: ใช่หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นใครนะคะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นใครตามกันไปเลยค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับตามกันมา
3: เกษตรน่ารู
4: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมนี่ก
4: ็
2: ดีมาพบกับสาวสวย
1: ใช่นะคะ
2: เน็ตไอดอลของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ
1: ์แล้วก็เป็นวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านผัก
2: ใช่ต้องบอกว่าคนนี้เลยอยู่เบื้องหลังของโครงการต่างๆมากมายของปสท.เนาะที่เกี่ยวข้องกับผักที่ปลูกกันในเมือง
1: ขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปริชาติอิทธกิจหรือว่าอาจารย์ปุ้ยหรือพี่ปุ้ยของเรานั่นเอง
2: หรือรู้จักกันในนามของคุณผักธรรมดานั่นเองนะคะ
1: ทำอะไรอยู่คะนี่
4: ก็อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการใช้เมล็ดนะคะในการเพาะกล้าผักสำหรับปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือไฮโดรโปนิกนะคะ
1: คนนิยมมาก
2: ล้ำมาก
4: อันนี้นี่นะคะอาจารย์จะเห็นรากขาวๆเลยค่ะนี่ก็เป็นการขยายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งนะคะ
1: เมื่อกี้เราเกิดมาเรื่องผัก
4: ใช่ไหมคะ
1: จะถามพี่ปุ้ยเหมือนกันเนาะในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านผักทำไมเราต้องขยายพันธุ์ผักคะพี
2: ่
4: อันแรกเลยก็คือแน่นอนก็คือเพื่อให้ได้ผักไว้ทานใช่ไหมอย่างกรณีการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเนี่ยเราก็จะได้เป็นต้นผักเนาะที่สวยงามไว้ทานกันได้คุณค่าทาน
1: นะคะ
4: ใช่ไหมคะ
1: คุณค่าทางอาหารด้วย
4: แล้วก็อีกอันนึงการขยายก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณ
1: เพิ่มปริมาณนะคะ
4: เพิ่มปริมาณเยอะๆเลยนะคะ
2: จากไม่กี่เม็ดก็มาเต็มเป็นแผงแบบนี
4: ้ใช่ค่ะจาก1เม็ดก็ได้เป็น1ต้นใหญ่
1: ๆต้นก็ขยายพันธุ์ได้อีกไปเรื่อยๆเพิ่มปริมาณ
4: ก็เพิ่มปริมาณนะคะให้ไม่ให้มันสูญพันธ
1: ุ์นะไม่ให้มันสูญพันธุ์ด้วยไม่ใช่แค่กินนะเราเพิ่มปริมาณนึงไม่ใช่แค่กินนะคะก็ไม่ให้สูญพันธุ์แล้วก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการปรับปรุงพันธุ์ที่ใหม
4: ่ๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็พัฒนาพันธุ์กันขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเห็นผักใหม่ๆนะหลากหลายมากอย่างอาจารย์เคยเห็นผักปังยอดอวบขนาดนี้ไหม
1: ยังไม่เคยเห็นที่เป็นต้นเล็กๆนะคะ
4: ส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่เป็นแบบโหเส้
1: นเล็กๆเส้นเล็กๆอันนี้พันธุ์ใหม่ใช่ไหมคะนี่
4: อันนี้ก็เป็นพันธุ์แบบเขาเรียกว่าผักปังยอดใหญ
1: ่อ๋อก็เป็นพันธุ์ใหม่นะคะ
4: ก็เป็นพันธุ์ที่เขาพัฒนา
1: พันธุ์มาเรื่อยๆหรือว่าปรับปรุงพันธ
4: ุ์เก็บมาจากแหล่งต่างๆแล้วมาขยายพันธุ์รวบรวมอะไรพวกนี้ค่ะ
2: จากต้นเล็กๆก็เลยกลายเป็นต้นใหญ่ๆอบสวยน่าทานขนาดนี
4: ้เพราะพันธุ์พืชจริงๆเขาก็มีวิวัฒนาการเขามา
1: ก็แสดงว่าการขยายพันธุ์นอกจากเพิ่มปริมาณในการเป็นอาหารของเราแล้วนะคะก็เพิ่มปริมาณเพื่อให้มันจะขยายไปเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการ
2: พัฒนา
1: พันธุ์ให้มัน
2: ตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นนั่นเอง
1: ต่อไปมันอาจจะแบบผักปังเพิ่มอะไรนะธาตุเหล็กเหมือนเดี๋ยวนี้ข้าวเนาะเพ
4: ิ่
1: ม
4: เดี๋ยวนี้ผักอย่างผักไฮโดรเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะมีวิธีการให้ปุ๋ยเนาะหรือว่าการดูแลรักษาในระบบการปลูกไฮโดรเนี่ยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารในผักพวกนี้ได้
1: มันไม่ใช่แค่ผัก
4: วิตามินจาก1เท่าอาจจะเพิ่มเป็น5เท่า
2: โอ้
1: ออกไปกิน1ต้นเดียวพอละใช
4: ่
1: ไหมคะ
4: สารอาหารที่ครบถ้วนอะไรอย่าง
2: เงี้ย
4: ก็ทำได้นะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการจัดการการผลิตพืชนะก็ของนะของสาขาวิชา
1: สูตรนี้น่าสนใจนะคะ
4: วสทนี่เอง
1: มีอยู่
2: ลองเรียนได้นะครับหรือถ้ายังไม่รีบลงก็ดูรายการเราไปก่อนแล้วลองมีความรู
4: ้
2: มากมายมาเติมเต็มอ
4: ีกอย่างนึงก็คือในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมีเรื่องของศูนย
1: ์ที่เรามาอยู่ตรงนี้
4: ตรงนี้จะเป็นส่วนของศูนย
1: ์การเรียนรู้
4: การเรียนรู้ทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่
1: ของมสพ.
4: อาจารย
1: ์ก็เป็นผู้ดูแล
4: ภายในมหาลัยก็มาดูแลนะมาปลูกนู่นปลูกนี่แล้วก็
1: เห็นผักเต็ม
4: เดี๋ยวนี้นอกจากปลูกบริโภคกันแล้วใช่ไหมคะก็จะมีในส่วนของจำหน่ายในราคาถูก
1: ก็มีผลผลิตจำหน่ายด้วย
4: ให้กับบุคลากรได้ทานผักผลไม้ที่ปลอดภัยด้วย
2: ไม่ได้ขายให้บุคลากรนะครับนักศึกษาท่านใดที่หรือคนที
1: ่
2: อยากจะเป็นนักศึกษานะสมัครเรียนเสร็จแล้วเนี่ยมาซื้อของไว้ได้ด้วย
1: เข้ามาเยี่ยมชมได้ไหมคะ
2: พวกเราก็ได้
4: ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกจุดนึงที่เราจะมีก็คือเรื่องของศูนย์วิชาการเกษตรในเมือง
1: ใช่
4: นะก็อยู่ภายใต้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ชมพ.นั่นเองนะ
1: ก็น่าสนใจ
4: เดี๋ยวเราก็จะพาไปดูด้วยเหมือนกัน
1: ใช
4: ่พาไปดูเรื่องของการขยายพันธุ์ผัก
2: แสดงว่าถ้าไปศูนย์นู้นเนี่ยได้ลองปลูกได้ลองเพาะกันเลยทีเดียว
4: ก็คือของสาขาเกษตรเองนะคะนอกจากช่วยสนับสนุนในส่วนของบุคลากรภายในแล้วเนี่ยในเรื่องของการปลูกต่างๆเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการอบ
1: โครงการบริการวิชาการ
4: ไปช่วยๆกันนี่แหละ
1: เรียกโครงการวิชาการนะคะ
4: ก็ให้บุคคลภายนอก
1: ผู้ที่สนใจทั่วไปนะคะเข้าร่วมได้และอย่างที่สำคัญโครงการบริการวิชาการของสาขาเราเองเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรี
4: นะ
1: คะ
4: เพราะเราเป็นมหาลัยของปวงชน
2: ข้าวก็ได้กินแถมได้บางทีมาอบรมเนี่ยได้อุปกรณ
4: ์ได้อุปกรณ์
2: กลับไปด้วย
4: ใช่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของการบริการเนาะแล้วก็ปีนี้เห็นว่าทำกับทั้งเกษตรกรด้วยใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ปีนี้เราก็จะมีโครงการบริการกับเกษตรกรผู้ปลูกผักด้วยสนใจติดตามได้
4: ใช่แล้วก็มีเรื่องของปุ๋ย
1: ของปุ
4: ๋ยนะคะลงปุ๋ยสำหรับการเปลี่ยนขยะในครัวเรือนเป็นปุ๋ยไว้ใช้นะคะรอติดตามกันต่อไป
1: ใช่นะคะอย่างนั้นแสดงว่าจริงๆการแข่งพันนะคะหรือว่าการปลูกผักจริงก็มีความสำคัญนะคะแต่ว่าจริงการเรียนรู้มันไม่ได้ยากเลยเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์พี่ปุ้ยนะคะเป็นการทดสอบว่าขยายพันธุ์ยังไงมีกี่ประเภทแบบไหนบ้างแล้วปลูกยังไงได้บ้าง
2: แต่เราไม่น่าจะได้ปลูกที่นี่ใช่ไหมต้องย้ายไปที่ศูนย์เลยนะครับ
1: วิชาการเกษตรในเมืองนั่นเองนะคะเดี๋ยวตามไปนะคะเราไปรอชมด้วยกันค
2: ่
1: ะ
2: ไปกันเลยครับ
3: รู้ลึกเรื่องเกษตร
1: ค่ะพี่ปุ้ยคะเดี๋ยวจะถามหน่อยสำหรับการขยายพันธุ์ของพืชนะคะมีกี่แบบอะไรบ้าง
4: ก็คือในส่วนของพืชผักนะคะก็จะเป็นเรื่องของการขยายพันธุ์โดยอาศั
1: ยเพศ
4: เนาะก็คือง่ายๆก็คือการใช้เมล็ดพวกนี้แหละค่ะ
1: ก็คือเมล็ดใช่มั้ยคะเดี๋ยวจะให้ดูนะก็เป็นเมล็ดพวกนี้เนาะที่เราเห็นกันบ่อย
4: ๆใช่ค่ะ
1: ใช่มั้ยคะ
4: อาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อสําเร็จมาเป็นซอง
1: เป็นซอง
4: ใช่มั้ยคะ
1: ร้านค้า
4: หรืออาจจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราเก็บไว้เองก็ได้นะเราก็สามารถปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดได้นั่นเอง
1: อ๋อนี่ก็คือแบบอาศัยเพศก็คือเมล็ดนะคะ
4: ค่ะและอีกส่วนนึงก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศ
1: ไม่อาศัย
4: ก็จะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะอย่างการใช้หัวพันก็ได้
1: ห
4: ั
1: วแบบนี้
4: บางทีเราซื้อหอมมาแล้วโอ้คิดไม่หมด อยู่ในตู้เย็นนานมากจนงอก
1: งอก
4: เราก็อย่าทิ้งเอามาปลูกได้
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้อย่างนี้ปลูกต่อได
4: ้ปลูกได้ค่ะ
2: งอก
4: ได้เนี่ยเริ่มจะมีรากมีอะไรออกแล้ว
1: ก็ไปปลูกต่ออ
4: ย่างนี้ก็เหมือนกันมันฝรั่งนี่ก็เหมือนกัน
1: นะคะ
2: อันนี้คือไม่ได้เป็นโรคใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้เป็นโรคค่ะเป็นต้น
2: นี่คือกำลังจะงอกเป็นต้น
4: ใช่ละ
1: ตามันใช่ไหมคะ
4: หรือว่าจะเป็น
1: ส่วนอื่น
4: การชำกิ่งเราได
1: ้ชำกิ่ง
4: ได้มา1กิ่งเราบอกเอ๊ะอยากเก็บไว้หลายหลัง
1: ของ
4: อยากแบบมีไว้ทานเยอะๆก็เอามาชำได้
1: อ
4: ๋
1: อน
4: ี่
1: เขาเรียกว่าการชำกิ่งโดยใช้กิ่งนะคะ
4: การชำกิ่งได
1: ้แล้วมีอย่างอื่นไหมคะ
4: แล้วก็จะมีเรื่องของอันนี้ก็เป็นการชำเน
1: า
4: ะ
1: การชำนะคะ
4: แล้วก็มีการตอนกิ่ง
1: ตอนกิ่ง
4: เลย
1: อันนี้คือแบบไม่อาศัยเพศทั้งหมด
4: มะนาวชะอมเราจะเห็นเวลาเราซื้อมาแล้วเนี่ย
1: ขายกิ่งตอน
4: กิ่งตอนมาเลย
1: ใช่ไหมคะ
4: ก็พร้อมใช้นะคะอย่างนี้ก็ได
1: ้มีหลากหลายแบบ
4: หลากหลายแบบการตอนการติดตาการทาบกิ่ง
2: ทาบกิ่ง
1: ทาบกิ่งตอนกิ่ง
4: อันเนี้ย
1: ตอน
4: เป็นกิ่งที
1: ่ทาบ
4: มาเป็นเสียบข้างนะคะเป็นเสียบข้าง
1: หลากหลาย
4: ก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกวิธีนะขึ้นอยู่กับชนิดพืชด้วย
1: แล้วแต่พืชที่เราเลือกแล้วแต่ผักที่เราปลูกในบ้านใช่ไหมคะ
4: ถ้า เนี่ยลองมาดูเรื่องของเมล็ดกันก่อนเลยไหม
2: คิดว่า
4: เพราะเป็นอะไรที่ง่ายมาก
2: คือรู้สึกมันเยอะมากเลยอาจารย์ปุ้ยนะฮะพี่ปุ้ยแบบโหมีทั้งหัวมีทั้งเมล็ดมีทั้งกิ่งมีทั้งอะไรให้พี่ปุ้ยโชว์ให้คุณผู้ชมดูทีละอย่างทีละอย่างเลยนะครับว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะแบบใกล้ชิดนะจะได้ทำตามง่าย
1: ๆพอดูแล้วเมล็ดก่อนนะ
2: ถ้าอย่างนี้นะทำกินเองที่บ้านได้เยอะแยะมากมายเลย
1: ขยายขยาย
4: พื้นที่สักหน่อยก็ปลูกได้แล้ว
2: เริ่มจากเมล็ดก่อน
4: เมล็ดอันแรกเลยเริ่มแรกส่วนใหญ่มือใหม่ก็จะใช้วิธีซื้อ
1: เป็นซองมาซื้อจนมีหลากหลายมากแล้วแต่ผักที่เราจะทานด้วยเน
4: า
1: ะว่าอยากทาน
4: แล้วมีหลายบริษัทด้วยที่ผลิตออกมา
1: ให้เลือกนะคะ
4: เราก็ต้องพลิกดูด้านหลังนิดนึงอาจารย
1: ์สิ่งสำคัญก็คือดูอะไรคะ
4: วันหมดอายุ
1: วันหมดอายุนะคะเขาจะชี้แจ้งมาตรงนี้นะคะอย่างเช่นเนี่ยว่าวันหมดอายุหมดเมื่อไหร่
4: ความบริสุทธิ์ความงอกคุณภาพอะไรก็ต้องมีแจ้งบอกนะมีวันทดสอบเมล็ดอะไรนะคะเนี่ยก็เป็นส่วนของ
2: เจ้าความของผู้ผลิตด้วยนะครับ
1: ก็เลือกได้หลากหลายแบบเรามาเริ่มกันเลยดีไหมจันปุ้ย
4: มันมีอีกอย่างนึงอาจารย์ก็คือเมล็ดเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าเอฟเอามาปลูกแล้วปลูกต่อได้ไหม
1: เมล็ดพันธุ์ที่ซื้อมาไปปลูกต่อได้หรือเปล่า
4: ใช่
1: ได้ไหม
4: ปลูกแล้วเก็บกินแล้วเมล็ดเอาเมล็ดด้วยแล้วจะเก็บเมล็ดได้ไหม อยากให้ดูนิดนึงอะค่ะบางคนบอกว่ามีหลายคนบอกว่าเอาไปปลูกแล้วมันไม่งอก อยากให้ดูว่ามันบอกหรือเปล่าว่าเป็นพันโอพีหรือพันผสมเปิด
1: ผสมเปิด
2: มันจะมีการระบุไว้บนซองเลยนะครับเรื่องของพันโอพี
4: นะคะก็เนาะแต่ถ้าเป็นบอกว่าไฮบริด F1 แน่นอนค่ะเอาไปปลูกแล้วเนี่ยความงอกหรือว่าการเจริญเติบโต
1: จะไม่เหมือนเดิม
4: จะไม่เหมือนเดิมที่เราบอกปลูกแกะซองปลูกปั๊บนะดีอร่อยจังเลยอะไรเงี้ยเขาเรียกเก็บเมล็ดอีกรอบ
1: ครั้งแรกครั้งที่2
4: มันอาจจะกลับไปเหมือนพ่อเหมือนแม
1: ่
4: บริษัทไม่ได้ใส่สารอะไรลงไปแต่มันเกิดจากการที่เขาเอามาผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์พ่อพันธุ์แม่อ
1: ันนี้ก็คือ
2: เรียกได้ว่าเป็นลักษณะทางธรรมชาติวิทยาของพันธุ์พืชอยู่แล้ว
4: ใช
2: ่ของเมล็ดนั้นอยู่แล้วครับ
4: แต่ถ้าเป็นพวกพันธุ์ OP พันธุ์ผสมเปิดนะก็เอาไปปลูกต่อได้เก็บเมล็ดต่อได้เลยลักษณะเหมือนเดิมทุกอย่าง
1: อุปกรณ์ที่ใช้มีอะไรบ้างคะอาจารย์ปุ้ยเอาเริ่มเมล็ดก่อนง่ายสุด
4: เมล็ดก่อนเลย
1: เตรียมอะไรก่อน
4: ก็คือเรามีเมล็ด
1: มี
4: เมล็ดก่อนเลยนะคะแล้วก็เมล็ดเนี่ยดูนิดนึงซองสะอาดไหมนะคะ
1: วันผนึก
4: ดูด้านหลังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: ระบุรายละเอียดระบุไหม
4: ไม่ใช่มีรอยหนูแ
1: พะก็ไม่ได
4: ้นะพอได้แล้วก็
1: แกะ
4: ฉีกถุง
1: แกะซองนะ
2: แล้วก็เทเข้าปากเลยไม่ใช่นะ
4: อันนี้คือเมล็ดนะอยากให้ดูในลักษณะของเมล็ดนิดนึง
1: เมล็ดนี่บางแล้วแต่พืชเนาะบางอันก็เมล็ดขนาดใหญ่บางอันก็เมล็ดขนาด
4: เล็ก
1: นะคะอันนี้ก็จะเล็กหน่อยนะคะอันนี้เป็นผักสลัดกินทอดนะคะ
4: บางคนบอกว่าเอ๊ะจำเป็นไหมที่จะต้องเพาะในถาด
1: จำเป็นไหม
4: เดี๋ยวนี้เขาจะฮิตกันตัวนี
1: ้คือถาดเพาะเรียกถาดเพาะ
4: อุปกรณ์นะอุปกรณ์ที่สองก็คือถาดเพาะถ้าหาไม่ได้จริง
1: เอาใช้อะไร
4: แก้วน้ำอะไรก็ได้นะคะ
1: แก้วน้ำพลาสติกนะคะ
4: แก้วกาแฟที่เราทานแล้วเจาะรูสักนิดนึงด้านก้นแก้วแล้วก็
1: ให้น้ำระบายหน่อยเนาะ
2: เคยเจอพี่น้องเกษตรกรบางคนครับเอาหลุมไข่ครับซื้อไข่มาตลาดทาใส่ไข่มาแล้วก
4: ็คือสำคัญคือจะเห็นว่าอย่างถาดตัวนี้จะมี
1: จะต้องมีรูด้านล่าง
4: เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้ภาชนะอะไรก็ตามจะต้องเจาะรูระบายน้ำ

0: สิ่งสำคัญ
1: เวลาเรารดน้ำน้ำขังเมล็ดไม่งอก
0: จริงเราก็ใช้อุปกรณ์ที่บ้านก็ได้เนาะกระบงกระบะตะกร้าอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยค่ะ
1: น้ำใช้แล้วก็ใช้ได้นะคะ
0: เริ่มจากอะไรก่อนจะปุ้ยเตรียมดิน
1: เตรียมดินนะ
0: ด
1: ินตัวเนี้ย
0: เราบอกว่าเดี๋ยวจะโชว์ก่อนเดี๋ยวนี้ดินถ้าบ้านใครเนาะอยู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านใหญ่ๆไม่มีดินส่วนมากเขาจะซื้อดินสำเร็จรูปอย่างนี้นะคะ

0: เนื้อดินเขาจะเป็นเนื้อดินเหนียวเยอะนะมันก็จะทําให้เวลาเราเอามาใช้เนี่ยมันความระบายน้ํามันจะไม่ค่อยดีวัสดุที่จะใช้แล้วก็ภาชนะที่จะใช้แล้วก็ในส่วนของเมล็ด
1: งั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะงั้นพี่ปุ้ยเดี๋ยวเราเริ่มมาสอนเรื่องการเพาะ
0: เมล็ด
1: ก
0: ่
1: อนเน
0: า
1: ะ
0: เราก็ใช้ถาดเพาะนี้
2: ด้วยถาดเพาะ
0: จะใช้กรรไกรตัดก็ได
1: ้หรือ
0: จะปลูกหลายพืชก็ได้แต่ว่าที่สำคัญต้องมีป้ายปักนิดนึง
1: เพราะจำไม่ได้
0: พืชอะไรไป
1: เพราะมันงอกมันคล้ายๆกันหมดเลย
2: เอางี้จันพี่ปุ้ยเราถ้าเกิดเราเพิ่งเริ่มปลูกเราต้องเตรียมไว้เยอะไหมต้องเตรียมเผื่อเหลือเผื่อตายเผื่ออะไรเยอะไหมครั้งแรก
0: ถ้าครั้งแรกเลยเนาะครึ่งๆเลย
2: ครึ่งๆเลย
1: มือใหม่
0: หัดขับ
2: เวลาเทลงไปต้องขยำดินก่อนหรือว่าปัด
0: ถ้าร่วนแล้วเนี่ยจริงๆต้องใส่น้ำนิดนึงให้พอชื้นๆนะคะแล้วก็เราก็ใส่วัสดุลงไปแล้วก็เคาะถาดนิดนึงเราจะเห็นว่าม
1: ันชื้นแล้ว
0: เนี่ยค่ะมันยังยุบลงได้อีก
1: มันยุบ
0: นะเราก็ต้องเติม
1: เนาะ
0: ไม่ต้องกดบางคนอาจจะกดนี้มันแน่นมากลากไม่ได้นะคะ
1: เราก็ใส่เบาๆก่อนใส่เบาๆเกลี่ยไปใช่ไหมคะ
2: หยอดลงไปแล้วเขย่าพอให้เขามีอากาศอยู่ข้างใน
1: เขาจะล่นลงไปเอง
0: เขาเรียกว่าใส่แบบพอหลวมๆอย่าให้แน่นมาก
1: พอไหมเอาสักสามแถวก่อนเนาะ
0: สองแถวก็ได้ค่ะ
1: ให้ดูเนาะมีเกลี่ยไปอย่างนี้ก็ได้ปัดๆเอาเนาะ
0: ค่ะ
1: ก็คือแต่ว่าไม่ต้องกดใช่ไหมคะ
0: เขาก่อนสัก 1-2 ครั้งให้พร้อมรู้ว่าวัสดุเนี่ยเขาลงไปที่ก้นจริงๆนะที่ก้น
1: ขาเนี่ยเคาะแล้ว
0: นะแล้วก็ใส่นิดนึง
2: เข้าใจแล้วที่ต้องล่อนก่อนเพราะว่าถ้าเกิดดินมันเป็นใหญ่ๆ
1: ม
2: ัน
1: จะเป็นก้อน
2: ๆมันจะลำบากเลยนะครับ
0: มันก็จะไปเป็นก้อนอยู่ข้างล่างแล้วก็ดินอื่นจะลงไปไม่ได
1: ้เริ่มเลย
0: อัน
1: นี้เราได้ละ
0: อันแรกเลยอยากให้ดูถ้าเป็นกรณีของเมล็ดเล็กๆ
1: ขนาดเล็ก
0: นะขนาดเล็ก
1: ที่ซื้อมา
2: เราเทใส่กระดาษไหมครับ
1: ไม่ต้อง
2: เน
0: า
2: ะ
0: นี่เลย
1: นะคะเล็กๆเนาะโอ้ยเล็กเนี่ย
2: แล้วเราก็เทลงไปเลย
1: ไม
0: ่เทเราก็จะใช้วิธีการหยิบเมล็ด
1: ถ้าเมล็ดเล็กเนี่ยหลุมละกี่เมล็ดคะ
2: เอามันหล่นหายไปแล้ว
1: ไม่ยังไม่ได้ไป
0: ก็คือเราอาจจะหาไม้สักนิดนึงเขี่ยหลุมหน่อยอย่าลึกมากนะสักนิดเดียวประมาณครึ่งเซนนะคะ
1: นิ้วชี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแล้วก็หยอดหลุมนึงสัก 2-3 เมล็ด
1: ถ้าเป็นเมล็ดเล็กหยอด 2-3 เมล็ด
0: คะน้ากองตุ้งอะไรพวกนี้นะคะหยอดเสร็จแล้วก็กลบ
1: อันนี้ในกรณีที่เป็นเมล็ด
0: แล้ว
1: ขนาดเล็ก
0: จะเห็นตรงน
1: ี้บอกไว้ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เราก็ใช้ไม้เขี่ยกลบอย่างนี้ได้เลย
1: เนี่ยสวยงาม
0: แค่ปาดเนาะแค่นี้ค่ะไม่ต้องแน่นมากแล้วก็รดน้ำ
1: แล้วก็รดน้ำนี่คือไซส์ของเมล็ดขนาดเล็ก
0: เมล็ดขนาดเล็กถ้าเป็นเมล็ดใหญ่1หลุมต่อ1เมล็ดเท่านั้น
1: นะคะคือนี่คือข้อแตกต่างมันเน
0: า
1: ะ
0: อาจจะต้องหลุมใหญ่หน่อยพอทำตามไซส์ของเมล็ดนะคะ
1: นะคะ
0: แล้วขุดหลุมเลยแล้วเราก็วางเมล็ดได้เลย
2: วาง
0: บางคนบอกว่า
2: ต้องวางนอนวางตั้ง
0: จะจิ้มอย่าง
2: น
0: ี้จะจิ้มอย่าง
1: น
0: ี
1: ้วางนอน
0: ง่ายๆวางนอน
2: วางนอน
1: วางนอนไม่เสียมันลงไปเน
0: า
1: ะ
0: วางนอนจะง่ายสุดนะคะเพราะว่าจะงอกด้านไหนเดี๋ยวบางทีเราไม่รู้ว่าด้านไหนออกรากด้านไหนออกต้นเพราะฉะนั้น
1: นอน
0: วางนอนนี่แหละ
2: ให้เขาไปคิดเองเราวางเขานอนเฉยๆพอใช่ไหมครับ
0: ของเขาเอง
1: ได
0: ้แล้วก็กลบเหมือนเดิมค่ะ
1: กลบเหมือนเดิมแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ
0: รดน้ำ
1: รดน้ำให้จันปอนจันปอนโชย
0: ลาดตรงฟางก็ได้ค่ะ
2: ลาดตรงฟาง
0: แบบผ่านๆอย่างนี้เลยเร็วๆนะ
2: ลาดผ่าน
0: ๆเพื่อไม่ให้เมล็ด
1: จันปอน
0: เมล็ดที่อยู่ในดินเนี่ยกระจายออกมา
2: โอ้โหลงไปอันนี้พอไหม
0: อีกนิดค่ะอาจารย์ยังไม่ชื้น
2: อย่างนี้นะ
0: อีกทีหนึ่ง
2: อีกทีหนึ่ง
0: อาจารย์ย้อนกลับก็ได้ค่ะย้อนอย่างเงี้ยพอให้ดินชื้นนะคะแล้วก็ไว้ในที่ร่มประมาณ7วัน
1: ต่อไปมาในส่วนของที่แบบไม่ใช่เพศอันนี้
0: ไม่ใช่เพศนะก
1: ็จะยกตัวอย่างอะไร
0: อันแรกน่าจะเป็นเรื่องของการตัดชำก่อน
1: ตัดชำกิ่งใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะอาจารย์
1: จันเตรียมมาแล้ว
2: ทีเมื่อกี้พี่ปุ้ยบอกว่ากินอะไรเหลือมาแล้วมาจิ้มๆได้ไงใช
0: ่
2: ไหม
0: ฮะใช่ค่ะอย่างกะเพราอย่างเงี้ยการเลือกกิ่งนะคะถ้าอาจารย์บอกว่ากิ่งอย่างเงี้ยมันอ่อนเกินต้องดูแข็งๆนิดนึง
2: คือจับดูว่าให้มันพอมีความแข็งแรงอยู่
0: น้ำตาลนิด
2: ๆอย่างนี้นะครับ
0: นะคะ
2: ดูที่ว่าเขาแข็งแรง
0: ใช่
2: เสร็จแล้วทำไงต่อครับต้องมาแต่งแผลต้องอะไรไหม
0: ก็คือถ้าได้มาแบบบางทีเกษตรกรใช้วิธีดึงจากต้นใช่ไหมแผลเขาจะช้ำมากเราก็ใช้กรรไกรต้องมีกรรไกรตัดกิ่ง
1: อุปกรณ์อย่างหนึ่งที่น่าจะมี
0: ตัดนะให้แผลมันเรียบหลักการก็คือต้องใหข้อตรงนี้ที่มันมีใบออกนะคะให้จมลงไปสัก 1-2 ข้อเพราะว่ารากเขาจะออกตรงนี
1: ้รากมันจะออกตามข้อนั่นเอง
2: ข้อที่มีใบอยู่
1: ใช่ให้จมลงไปในดิน
2: ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิด
0: เรา
2: ใช้วิธีการเตรียมดินที่พี่ปุ้ยบอกแต่แรกเนี่ยเตรียมดินมันก็ขึ้นเลยดินมันก็จะดีกว่า
0: แล้วก็รดน้ำปกติ
2: รดเหมือนแบบ

0: ี
1: ้ค่ะ
0: นะครับ
2: อีกอันนึงก็คือการตอนอาจารย์เนี่ย
1: นะคะ
2: ไปเร็วเลยนะเรา
1: ไปเร็ว
2: อันนี้ก็เป็นการตอนสำหรับมะนาวชะอม
1: ไม้ที่เป็นไม้ยืนต้นหน่อยนึง
2: อยากให้มันแบบออกลูกได้เร็วๆเราก็ใช้วิธีการตอนเพราะถ้าพอเมล็ดมะนาวนี่ก็3 5ปีเน
1: า
2: ะก็เอากิ่งมาให้แข็งแรงนิดนึง
1: แล้ว
2: ก
1: ็ปุ้ยจะสอนละ
2: ให้ดูให้ดูก่อนให้ดูแล้วกันนะคะเราก็ใช้มีดคัตเตอร์ก็ได้นะ
1: แต่จริงไปซื้อมีดที่มันใช้สำหรับ
2: เลือกกิ่งที่ต้นนะอันนี้เราไม่ได้เอาต้นเนาะก็ต้นที่มันแข็งแรงหน่อย
0: สมมตินี่คือต้น
1: สมมติไปด้วยกันมาด้วยกันสมมติว่ามันคนละพันกันเด็ดออกสมมตินะสมมติ
2: ควันกิ่งนะคะ
1: มันไม่ค่อยถนัดงานพวกนี้เนี่ยดูอย่างเดียว
2: แล้วก็ปาด
1: เอาเปลือกออก
2: ต้องเอาเปลือกออก
1: ถูกไหมคะ
0: นะครับ
1: แต่วิธีการนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะ
2: ถ้าเป็นพืชที
1: ่ไม่ชำนาญก็ค่อยทำ
2: ที่มันลอกเปลือกง่ายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกิ่งหม่อนนะอาจารย
1: ์
2: ก็ลอกง่ายหน่อยแล้วก็ขูดเอาเยื่อเจริญตรงนี้ออก
1: ยิ่งเป็น
2: เราจะเห็นเมือกๆเน
1: า
2: ะ
1: เอาออก
2: ตรงนี้เอาออก
0: พี่ปุ้ยตรงนี้เหมือนกันโดนถามตลอดเอามือจับได้ไหม
2: ถ้าจริงๆเนี่ย
0: แผลเนี่ย
2: มือเราเนี่ยเชื้อโรคเยอะถ้าเป็นไปได้เนี่ยแต่มันเกะกะทำงานยาก
1: ต้องล้างมือต้องอะไรก่อนใช่ไหม
2: ถ้าล้างมือก็ดีค่ะแล้วก็พยายามใช้อุปกรณ์ดีกว่าอย่าให้มือโดนสัมผัสโดยตรง
1: คือไปแต่อย่างนี้ไม่ได
2: ้อย่าแบบบางคนจับปุ๊บเลยอย่างเงี้ยทำไมล้างไม่ออก
0: บางคน
2: เชื้อโรคเขาเรียบร้อย
0: บางคนกลัวแบบไม่สะอาดเอาอะไรมาถูอะไรมาเช็ดอีกไม่ได้นะครับ
2: อีกอันนึงง่ายๆเลยเดี๋ยวนี
0: ้
2: ชาวบ้านก็ทำกันได้เลยน้ำหมักก็ได้น้ำหมักทั่วไปเนี่ยก็จะมีฮอร์โมนพวกออกซินซึ่งกระตุ้นการออกลาก
1: ก็มีน้ำหมักอะไรนะที่จำพูดมานี่มีน้ำหมัก
2: อันนี้ถั่วเหลืองนะคะหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1: จริงๆเราจะบอกว่า
0: ว
1: เวลาเราจัดงานเนี่ยเรามีขาย
0: มสทเราเนี่ยมีอบรมอยู่แล้วนะครับมาได้
2: ขายของอยู่แล้ว
0: ขายของแล้วนะครับ
1: ขายของไง
0: ดีนั้นก็มาเรียนกับเราเลยก็ดี
1: นะครับจัดอบรมเรื่องการทำไอ้ตัวนี้ไปเนาะน้ำหมักถั่วเหลืองหรือว่าดูผ่านทาง Facebook สาขาก็ได้รู้สึกเราเคยออกไปแล้วนะตอนที่สอนเรื่องการทำ
0: พวกเนี้ยแล้วเอามาใช้ยังไงพี่ปุ้ยเอามาทาเอามาชุบๆหรือยังไงฮะพวกนี้พวกฮอร์โมนเนี่ย
2: ก็คือเอาอันเนี้ยผสมน้ำก่อนให้เจือจางสักนิดนึงแล้วก็เอามาทาแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่ออกรากง่ายอย่างหม่อนพวกนี้อาจจะไม่ต้องทาก็ได้ตอนได้เลย
1: แล้วแต่พืชได้ละ
0: อันนี้ก็ทาแล้วเช็ดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บนะครับ
2: อันนี้เราก็ทำเป็นตุ้มตอน
1: เขาเรียกตุ้มตอน
2: ใส่ติ๊บ
1: ใส่นิดนึงจะบอกว่าตุ้มตอนก็เคยมีอบรมเหมือนกันนะมหาลัยสาขาเราเคยจัดอบรมตอนงานครบรอบมหาลัย
0: ที่สำคัญคือได้ความรู้แล้วก็ยังเป็นความรู้ที่ฟรีด้วยนะครับ
1: สนใจก็ติดตามข่าวสาร
2: มีบางท่านเอาไปทำเป็นการค้านะคะ
0: นะครับส่งรูปมาในไลน์โชว์กันหน้าดูเลยนะฮะ
2: ก็เตรียมตุ้มตอนก็คืออาจจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะแช่น้ำเอาให้มันน้ำสีน้ำตาลเนี่ยออกไปก่อนนะหรือจะเป็นวัสดุปลูกพวกนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ได้เสร็จแล้ว
1: ขุยมะพร้าว
2: เราทำแผลไว้แล้วคราวนี้เอาตุ้มตอนใส
0: ่เอามือเอามีดจิ้มไปเบาๆนะครับต้องถึง
2: ให้เก
0: ิ
2: ดเป็นแผลอย่าง
0: น
2: ี้
0: นะครับ
1: เปิดอ้าออก
2: ตุ้มตอนต้องชื้นนะคะอาจารย
1: ์จริงๆต้องแบบขยำใส่น้ำหน่อยใช่ไหมคะ
2: แล้วก็หุ้ม
1: นะ
0: อาหารให้คุณผู้ชมด้วยพี่ตอนนี
2: ้หุ้มให้มิด
1: ให้มิดแผลนะคะอย่าให้เหลือรอย
2: หุ้มแล้วแผลอยู่ข้างล่างอยู่เลยไม่ได้นะต้องหุ้มแล้วก็ต้องมิดแผลนะคะต้องให้วัสดุเนี่ยห่อหุ้ม
1: ไปเลยแล้วพันยังไงต่ออ
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็เอาเชือก
1: เอาเชือกพันนะนี่ปิดให้มิดเลยอย่าให้เหลือ แล้วก็ใช้เชือกฟางเนาะ
2: เชือกฟาง
1: เข้าใจว่าทุกบ้านน่าจะมีนะคะ
2: บางคนใช้ตัวเคเบิลไทยอะค่ะก็ได้ดึงปึ๊ดรัดเลยอาจารย์ถ้าอันนี้มันต้องมาผูก
0: เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ตัวรัดสายไฟนั่นเอง
2: ถ้าเป็นเกษตรกรเดี๋ยวนี้ก็จะใช้เคเบิลไทยเยอะ
1: เคเบิลไทย
2: บางทีกิ่งใหญ่
1: ไม่เดี๋ยวผู้ชมลองงงเคเบิลไทยคืออะไร
2: สายรัด
1: สายรัด
0: สายรัดพลาสติกรัดเราไม่ต้องกดเลย
1: สายไฟอะเรามีรัดเนี่ยมีรัดอยู่เนี่ย
2: เนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ยค่ะ
1: ด้านหลังนะตัวรัดสายไฟเนาะเล็กๆเนาะที่ดึง
2: อันนี้ก็ต้องรัดรัดให้แน่นนะรัดบน
1: รัดบนรัดล่าง
2: รัดล่างแผล
0: รัดบนก่อน
1: ใช่
2: เดี๋ยวอะไรนะพิษเข้าสู่หัวใจ
0: โอ้นะ
1: เออนะก็รัดบนรัดล่าง
2: รัดแน่นนะคะสำคัญคือต้องรัดให้
1: แน่น
2: เพราะว่าไม่งั้นตุ้มตอนหมุนได้เนี่ยลากเขาเวลาเขาเจริญออกมาแล้วเขายังเป็นรากอ่อนๆแล้วตุ้มตอนเกิดหมุนไปหมุนมาก็จะทำให้รากขาดได
0: ้แต่จริงๆรัดบนรัดล่างเกี่ยวไหมพี่ปุ้ยมันสำคัญไหมว่ามันต้องเริ่มจากบน
2: มันจะแน่นได้ทั้งสอง
0: ได้ทั้งสองแบบ
2: ค่ะอยู่ที่ถนัด
1: ได้ละเสร็จแล้วโอ้ง่ายทำได้ใครก็ทำได
2: ้ตอน
0: โอ้โหนะฮะนี่สามารถนำไปหนุนนอนไม่ใช่แล้วนะนี่คือให้มันโตตะโ
2: กนนี่ก็เป็นการตอนจริงก็จะมีอีกหลายวิธีนะอาจารย
0: ์แล้วตอนติดต้องมาลดกันต้องลดน้ำอะไรอีกไหม
2: ไม่ต้องค่ะอาจารย
1: ์ก็มีความชื้นแล้ว
2: ให้ตัวตุ้มตอนมีความชื้นไว
1: ้วันนี้เราก็ได้เยอะเนาะความรู้นะคะทั้งที่การเพาะโดยอาศัยเพศ

0: ก็คือใช้เมล็ดขนาดใหญ่เมล็ดขนาดเล็กใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง
1: นี่นะอาจารย
0: ์แล้วก็มานะคะสำหรับการขยายพันธุ์แบบไม่อาหารเทศก็มีการใช้กิ่งเมื่อกี้ที่สอนไปแล้วเนาะกิ่งชามนะคะแล้วก็ทำกิ่งตอนหรือว่าตุ้มตอนแม้กระทั่งการใช้หัวใช้ตาใช้หน่อต่างๆเนี่ยก็ถือว่าวันนี้ถือว่า
1: ได้ความ รู้ได้เลยอาจารย์
0: เยอะแยะมากมายจริงๆพี่ปุ้ยเนี่ยก็มีเพจอยู่เพจผักธรรมดานะก็จะมีการนำเสนอความรู้นะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ผักหรือการดูแลผักทั่วไปอยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปุ้ยมากนะคะก็สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามรายการที่นี่เกษตรบริชาติได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสท.ครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสท.และได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จัดแถว
4: หนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว่าชายมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2: เธอเรียนมสทได้เหรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้

0: โทรศัพท์02-504-7788
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายของธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่หมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนหรือกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ2ครับเป้าหมายเพื่อการผลิตสินค้าให้บริการแก่ผู้บริโภคการที่องค์กรธุรกิจผลิตสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้บริโภคนะฮะและคอยให้บริการเพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึงปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคงแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของ

หรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนการดำเนินการธุรกิจนะครับนอกจากจะสร้างผลตอบแทนให้แก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังสามารถให้งานแก่พนักงานจำนวนมากซึ่งถือเป็นการกระจายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันอาจทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่6เป้าหมายในการสร้างสมดุลในการดำเนินงานธุรกิจนะครับในการบริหารงานธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจตอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยควรตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับ

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการ

ในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อ นำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อ นำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อดำเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15%กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วเนี่ยทำให้สามารถผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ครึ่งวันและเมื่อทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้ตัวอย่างนะครับการให้บริการของธนาคาร A ตั้งเป้าหมายในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าวันละ400รายเมื่อสิ้นสุดวันสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามจำนวนเป้าหมาย400รายถือว่าองค์กรเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการลูกค้าจำนวน400รายได้ภายในระยะเวลาครึ่งวันซึ่งถือว่าธนาคาร A เนี่ยดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อมามีการพัฒนาระบบ e-banking เข้ามาซึ่งลูกค้าเนี่ยสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ด้วยตนเองทำให้ภายในระยะเวลาครึ่งวันธนาคาร A สามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารจัดการนะครับการจัดการการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจจึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูลสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นขบวนการที่ทำให้งานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนทรัพยากรขององค์กรเนี่ย

ประกอบไปด้วยการจัดการจึงจะประกอบด้วยกระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบริการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีการจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างนึงก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการแผนงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่1ถึง3ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3ถึง10ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการ

เวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อที่1 นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงานนะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลากหลายมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการการควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของพนักงานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลา
นะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็น feedback control เป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงานทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมอีกด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ค่ะเราก็จะมาดูในส่วนของความหมายของทรัพย์สินทางปัญญานะคะแล้วก็ลักษณะที่สําคัญของทรัพย์สินทางปัญญาค่ะในส่วนของความหมายของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยพูดง่ายๆว่ามันคือทรัพย์สินที่มาจากปัญญาของมนุษย์นะคะซึ่งมีได้หลายรูปแบบด้วยกันนะคะอย่างเช่นลิขสิทธิ์สิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็เครื่องหมายการค้านะคะดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็ย่อมหมายถึงสิทธิ์ทางกฎหมายนะคะที่มีอยู่เหนือผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลซึ่งมีด้วยกันหลายประเภทนะคะอย่างเช่นถ้าเรามีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งยังไม่เคยมีใครประดิษฐ์ได้มาก่อนเนี่ยแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆที่กฎหมายกําหนดไว้เราก็อาจจะไปขอรับการคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้หรือถ้าเรามีการสร้างสรรค์งานขึ้นมาโดยการแสดงออกซึ่งความคิดในรูปแบบของงานวรรณกรรมหรืองานศิลปะหากงานนั้นเนี่ยเป็นการสร้างสรรค์ด้วยตนเองนะคะไม่ได้ไปคัดลอกงานของบุคคลอื่นเนี่ยก็ย่อมที่จะได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในงานสร้างสรรค์ของตนนะคะดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะที่กฎหมายเนี่ยได้ให้การรับรองคุ้มครองไว้ในลักษณะที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะคะเพราะว่าไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ตอบแทนความคิดสร้างสรรค์ให้กับบุคคลที่ได้สร้างสรรค์งานใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นนะคะแต่ยังได้กลายมาเป็นกลไกที่สําคัญนะคะที่แต่ละประเทศเนี่ยได้นํามาใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศในส่วนของลักษณะที่สําคัญของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมีลักษณะที่สําคัญด้วยกันหลายประการนะคะประการที่1ก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะคะหรือว่าเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่เรียกว่า exclusive rights นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายเช่นเดียวกับทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะโดยเป็นสิทธิ์ทางกฎหมายที่มีอยู่เหนือสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์โดยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะกีดกันผู้อื่นนะคะจากการใช้ผลงานทางปัญญาของตนเองซึ่งสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยเรียกกันในทางวิชาการว่าเป็นสิทธิ์เด็ดขาดนะคะโดยผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการที่จะแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญาที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นสร้างสรรค์ขึ้นมาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิทธิ์ในทางปฏิเสธนะคะหรือว่าเป็นนิเศษสิทธิ์ที่เราเรียกกันว่าเป็น negative rights เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ทรงสิทธิ์นะคะในการที่จะกีดกันผู้อื่นนะคะไม่ให้มาใช้ประโยชน์ในผลงานทางปัญญาของตนและในส่วนของลักษณะที่สําคัญประการที่2นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลักษณะเฉพาะนะคะถ้าเราลองดูเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะคะประเทศต่างๆเนี่ยจะไม่ได้ให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะแต่ว่าจะให้การคุ้มครองภายใต้กฎหมายลักษณะเฉพาะทั้งนี้เนื่องจากว่าการบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเป็นการเฉพาะเนี่ยจะมีความเหมาะสมมากกว่านะคะในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับกฎหมายหลายลักษณะซึ่งรวมไปถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายสัญญากฎหมายละเมิดรวมถึงกฎหมายอาญาด้วยนะคะอีกทั้งเนี่ยก็ยังมีความเกี่ยวข้องกับวิทยาการในสาขาอื่นๆด้วยอย่างเช่นในสาขาเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็เลยมักจะตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทและในส่วนของลักษณะที่สําคัญประการที่3นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยผู้ทรงสิทธิ์จึงสามารถที่จะจําหน่ายจ่ายโอนหรือว่าก่อให้เกิดภาระติดพันใดๆได้นะคะยกเว้นสิทธิ์บางประเภทนะคะที่กฎหมายเนี่ยห้ามโอนอย่างเช่นในเรื่องของธรรมสิทธิ์หรือว่า moral rights นะคะซึ่งเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้สร้างสรรค์ในกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะซึ่งจะไม่สามารถโอนให้แก่กันได้ดังนั้นเนี่ยโดยสภาพการที่ทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพยสิทธิ์ก็ย่อมทําให้ผลงานทางปัญญาเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจนะคะที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยสามารถนําออกแสวงหาประโยชน์ได้ซึ่งการใช้ประโยชน์จากสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยก็อาจจะกระทําได้โดยการที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยใช้สิทธิ์เองหรือว่าอาจจะอนุญาตให้บุคคลอื่นเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ก็ได้นะคะอย่างเช่นการที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยนําเอาการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายด้วยตัวเองอันนี้ก็เป็นการใช้สิทธิ์ด้วยตัวเอง

เองนะคะหรือว่าถ้าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่ประสงค์ที่จะทําเองก็อาจจะทําเป็นสัญญาอนุญาตบุคคลอื่นนะคะให้ทําการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยออกจําหน่ายแทนได้นะคะซึ่งผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าวเป็นการตอบแทนได้ค่ะส่วนลักษณะที่สําคัญประการที่4นะคะก็คือว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยต้องเป็นผลงานทางปัญญาของบุคคลนะคะดังนั้นเนี่ยหากเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญานะคะแต่ว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยก็ย่อมจะไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญานอกจากนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่ได้เกิดจากสติปัญญาของมนุษย์นะคะแต่ว่าเป็นผลงานของเครื่องจักรกลเนี่ยก็ย่อมไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะเนื่องมาจากว่าในปัจจุบันเรามีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างมากนะคะทําให้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้หลายรูปแบบนะคะดังนั้นเนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันก็เลยจะมีเคสที่ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยสามารถตัดสินใจแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานได้เองโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์นะคะดังนั้นเนี่ยจึงเกิดเป็นข้อถกเถียงในวงการวิชาการว่าผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์หรือการประดิษฐ์คิดค้นจาก AI เนี่ยสามารถได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือไม่นะคะและปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยจะสามารถมีสถานะเป็นผู้สร้างสรรค์หรือว่าเป็นผู้ประดิษฐ์ได้หรือไม่ค่ะและลักษณะที่สําคัญประการที่5นะคะก็คือว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายนะคะทั้งนี้เนี่ยก็คือว่าไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกิดจากการสร้างสรรค์ทางปัญญาของบุคคลเนี่ยจะได้รับการคุ้มครองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาไปทั้งหมดนะคะเฉพาะแต่ผลงานทางปัญญาที่เข้าเกณฑ์ตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้นนะคะที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายดังนั้นเนี่ยผลงานทางปัญญาที่ไม่เข้าเกณฑ์ของกฎหมายนะคะจะไม่ตกเป็นสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์หรือว่าผู้ประดิษฐ์นะคะแต่ว่าจะมีสถานะเป็นทรัพย์สินสาธารณะหรือว่าเป็น public domain นะคะที่บุคคลใดๆเนี่ยก็สามารถนําไปใช้ได้โดยเสรีดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปนะคะการที่สิ่งใดจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่นะคะย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะคะประเด็นแรกก็คือสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่กฎหมายเนี่ยต้องรับรองว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเด็นที่2ก็คือสิ่งดังกล่าวเนี่ยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนดนะคะและในประเด็นสุดท้ายสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่ได้รับการคุ้มครองโดยอยู่ในระหว่างอายุการคุ้มครองตามที่กฎหมายกําหนดค่ะและในลักษณะที่สําคัญประการที่6นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะก็คือว่าการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกโดยประเทศใดเนี่ยก็ย่อมมีผลใช้บังคับภายในเขตแดนของประเทศนั้นเท่านั้นหรืออาจจะกล่าวได้ว่าการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งเนี่ยจะไม่มีผลทําให้ผู้ทรงสิทธิ์ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในอีกประเทศหนึ่งด้วยนะคะเว้นแต่ว่าจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในกฎหมายของอีกประเทศหนึ่งนอกจากนี้เนี่ยสถานภาพของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในแต่ละประเทศนะคะก็จะมีความเป็นอิสระจากกันอย่างเช่นการที่สิทธิบัตรใดในประเทศไทยเนี่ยถูกเพิกถอนนะคะเช่นนี้การเพิกถอนดังกล่าวเนี่ยจะไม่ได้มีผลถึงความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรในการประดิษฐ์เดียวกันที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศอื่นด้วยค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปประเภทของทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงข้อเปรียบเทียบของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะในส่วนของความแตกต่างระหว่างทรัพย์สินทางปัญญากับทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยเราจะพบว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีลักษณะบางประการที่เหมือนกับทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะแต่ก็จะมีลักษณะบางประการที่แตกต่างไปจากทรัพย์สินโดยทั่วไปในประเด็นดังต่อไปนี้นะคะในประเด็นที่1นะคะจะเป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของการคุ้มครองนะคะการคุ้มครองทรัพย์สินโดยทั่วไปเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่รัฐเนี่ยมีหน้าที่ในทางศีลธรรมนะคะที่จะต้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนแต่ว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานั้นเนี่ยนอกจากเหตุผลทางด้านศีลธรรมแล้วก็ยังคงมีเหตุผลในทางเศรษฐกิจมารองรับด้วยนะคะเนื่องจากว่าทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสามารถนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ในประเด็นที่2นะคะก็คือประเด็นในเรื่องของวัตถุแห่งสิทธิ์ทรัพย์สินโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่มีรูปร่างหรือว่าไม่มีรูปร่างก็ได้นะคะและก็อาจจะเกิดขึ้นโดยการสร้างสรรค์ของมนุษย์หรือว่าเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่ว่าถ้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะมีวัตถุแห่งสิทธิ์เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะคะและต้องเป็น

เป็นผลงานการสร้างสรรค์ทางปัญญาของมนุษย์เท่านั้นในส่วนของประเด็นที่3นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับลักษณะแห่งสิทธิ์นะคะในกรณีที่เป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างเนี่ยกรรมสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของเนี่ยจะย่อมผูกติดอยู่กับตัวทรัพย์นั้นนะคะเมื่อใดก็ตามที่ตัวทรัพย์ที่เป็นวัตถุแห่งสิทธิ์เนี่ยได้สูญหายหรือว่าถูกทําลายลงไปเนี่ยกรรมสิทธิ์ของเจ้าของในตัวทรัพย์นั้นเนี่ยก็ย่อมจะระงับไปด้วยนะคะซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญาที่วัตถุแห่งสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างนะคะโดยสิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยจะแยกต่างหากจากสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ์ดังนั้นเนี่ยหากว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้สิทธิ์นั้นเนี่ยถูกทําลายหรือว่าสูญหายไปนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็จะไม่ระงับไปและในประเด็นที่4นะคะในเรื่องของอายุการคุ้มครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทั่วไปเนี่ยจะไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดผู้เป็นเจ้าของเนี่ยย่อมที่จะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ของตนนะคะตลอดไปจนกว่าทรัพย์นั้นเนี่ยจะสิ้นสภาพไปแต่สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยมักจะมีกฎหมายเนี่ยกําหนดอายุแห่งการคุ้มครองเอาไว้นะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยก็ได้มีการกําหนดให้อายุการคุ้มครองงานและมีลิขสิทธิ์โดยทั่วไปก็คือตลอดอายุผู้สร้างสรรค์นะคะแล้วก็มีอายุต่อไปอีก50ปีหลังจากผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้ถึงแก่ความตายหรือว่าถ้าเป็นตามกฎหมายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็จะมีอายุแห่งการคุ้มครอง20ปีนะคะนับแต่วันที่ยื่นขอรับการคุ้มครองซึ่งสาเหตุหลักๆที่กฎหมายเนี่ยมักจะกําหนดอายุการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเอาไว้ก็เนื่องมาจากว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะมีลักษณะเป็นการให้สิทธิ์ผูกขาดหรือว่าเป็น monopoly right ดังนั้นเนี่ยหากมีการให้สิทธิ์ผูกขาดตลอดไปก็ย่อมที่จะเกิดผลเสียต่อสาธารณชนโดยรวมนะคะดังนั้นเนี่ยจึงควรมีการกําหนดระยะเวลาที่ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยจะสามารถแสวงหาประโยชน์จากผลงานทางปัญญาของตนอย่างเหมาะสมและก็เพียงพอนะคะที่จะจูงใจให้ผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลความรู้ของตนนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดดังกล่าวและในประเด็นที่5นะคะก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ในการใช้สิทธิ์โดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินโดยทั่วไปนะคะผู้เป็นเจ้าของเนี่ยจะนําเอาทรัพย์สินของตนเองไปใช้ประโยชน์หรือไม่ก็ได้นะคะโดยกฎหมายลักษณะทรัพย์เนี่ยไม่ได้กําหนดหน้าที่ในเรื่องนี้เอาไว้เป็นการเฉพาะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาบางประเภทเนี่ยกฎหมายได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนว่าหากผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่นําเอาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยออกใช้ประโยชน์นะคะรัฐก็อาจจะบังคับให้มีการใช้สิทธิ์ได้นะคะอย่างเช่นในกรณีของกฎหมายสิทธิบัตรนะคะการที่สิทธิบัตรเนี่ยไม่ทําการผลิตภัณฑ์ตามสิทธิบัตรภายในประเทศหรือว่าไม่มีการขายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในประเทศเนี่ยรัฐเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการบังคับใช้สิทธิ์นะคะเอากับสิทธิบัตรดังกล่าวได้ค่ะดังนั้นเนี่ยใน5ประเด็นดังกล่าวนี้เนี่ยจึงทําให้ทรัพย์สินทางปัญญามีความแตกต่างจากทรัพย์สินโดยทั่วไปค่ะในส่วนของประเภททรัพย์สินทางปัญญานะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยสามารถจําแนกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะก็คือลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทางอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีมากมายหลายประเภทนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะคะซึ่งเจตนารมณ์หลักๆของกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยก็เป็นไปเพื่อคุ้มครองการถ่ายทอดข้อมูลความรู้หรือว่าการแสดงออกซึ่งความคิดนะคะที่ให้ความรู้ความสวยงามความบันเทิงหรือว่าสุนทรียภาพเป็นหลักนะคะงานประเภทนี้ก็อย่างเช่นงานวรรณกรรมศิลปกรรมนาฏกรรมดนตรีกรรมนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังรวมไปถึงสิทธิ์ข้างเคียงด้วยนะคะซึ่งแม้ว่าจะไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะคะแต่ว่าเป็นสิทธิ์ที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงอย่างยิ่งกับลิขสิทธิ์นะคะอย่างเช่นสิทธิ์ของนักแสดงนะคะก็จะถูกจัดอยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาประเภทนี้ด้วยนะคะประเภทที่2นะคะก็คือทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองผลงานทางปัญญานะคะที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรมได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็โดยหลักก็จะเป็นการคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นการออกแบบนะคะการสร้างสรรค์ที่ทําให้เกิดสิ่งประดิษฐ์หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทางอุตสาหกรรมค่ะในส่วนของข้อเปรียบเทียบและความสัมพันธ์ของทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะหากเราลองพิจารณาดูเนี่ยเราจะพบว่ากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีสาระสําคัญและหลักการที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในประเด็นที่1นะคะที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่คุ้มครองและเจตนารมณ์ของกฎหมายนะคะถ้าเป็นกฎหมายลิขสิทธิ์

็จะมุ่งคุ้มครองงานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสวยงามความบันเทิงหรือว่าสุนทรียภาพนะคะอย่างเช่นพวกงานวรรณกรรมนาฏกรรมศิลปกรรมดนตรีกรรมนะคะซึ่งจะไม่ได้มุ่งคุ้มครองสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตนะคะแต่ว่าจะมุ่งคุ้มครองสิ่งที่มีลักษณะเป็นการให้ความรู้หรือว่าความบันเทิงเป็นหลัก

มุ่งคุ้มครองเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนะคะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยมีความแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นอย่างไรนะคะทั้งนี้ก็เพื่อต้องการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนหลงผิดในคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวนะคะในประเด็นที่2นะคะซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการคุ้มครองนะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นในกฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยได้กําหนดให้การประดิษฐ์ที่อาจขอรับสิทธิบัตรได้เนี่ยต้องเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่นะคะมีขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้นแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในทางอุตสาหกรรมแต่ถ้าเป็นในส่วนของกฎหมายเครื่องหมายการค้านะคะลักษณะประการสําคัญของเครื่องหมายการค้าที่อาจจะจดทะเบียนได้ก็คือว่าเครื่องหมายการค้านั้นเนี่ยจะต้องเป็นเครื่องหมายที่มีลักษณะบ่งเฉพาะก็คือว่าจะต้องสามารถทําหน้าที่จําแนกความแตกต่างระหว่างสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าอื่นแล้วก็มีลักษณะเป็นเครื่องหมายที่ต้องห้ามตามกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่เป็นเครื่องหมายการค้าที่ไปเหมือนหรือว่าคล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่บุคคลอื่นได้จดทะเบียนเอาไว้แล้วในขณะที่ถ้าเราลองดูกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะเงื่อนไขที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยจะต้องสร้างสรรค์งานนั้นขึ้นมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเองหรือว่างานนั้นเนี่ยจะต้องมี originality นะคะโดยที่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยไม่ได้ไปลอกเลียนงานของบุคคลอื่นในประเด็นที่3นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาในแต่ละประเภทนะคะก็จะมีวิธีการได้มาซึ่งการคุ้มครองที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นสิทธิบัตรเนี่ยเป็นสิทธิที่ก่อตั้งได้ด้วยการจดทะเบียนดังนั้นการคุ้มครองสิทธิบัตรจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการยื่นขอรับสิทธิบัตรเท่านั้นส่วนกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะการคุ้มครองเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยทันทีและโดยอัตโนมัตินับตั้งแต่ผู้สร้างสรรค์เนี่ยได้สร้างสรรค์ผลงานนั้นขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปจดทะเบียนแต่อย่างใดและในส่วนประเด็นที่4นะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นอายุการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีอายุการคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการคุ้มครองที่กฎหมายเนี่ยได้กําหนดเอาไว้และในประเด็นที่5นะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราพูดถึงการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็คือการกระทําที่มากระทบต่อสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะดังนั้นการกระทําใดจะถือว่าเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญาแต่ละประเภทนะคะว่าอะไรเนี่ยเป็นสิทธิ์เด็ดขาดหรืออะไรเป็นสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่กฎหมายเนี่ยได้ให้การรับรองคุ้มครองเอาไว้อย่างเช่นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์เนี่ยก็ย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวนะคะในการที่จะแสวงหาประโยชน์เชิงพาณิชย์จากการประดิษฐ์ของตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการผลิตใช้ขายมีไว้เพื่อขายหรือว่านําเข้ามาซึ่งผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิบัตรดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีบุคคลอื่นเนี่ยได้เข้ามาใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวดังกล่าวเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ย่อมจะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิบัตรหรือว่าถ้าเป็นในส่วนของลิขสิทธิ์นะคะเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยย่อมมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆต่องานอันมีลิขสิทธิ์ของตนเองนะคะอย่างเช่นมีสิทธิ์ในการทําซ้ําหรือว่าดัดแปลงงานหรือมีสิทธิ์ในการเผยแพร่งานต่อสาธารณชนดังนั้นเนี่ยหากมีบุคคลอื่นนะคะมาใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยก็ย่อมจะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ไปค่ะค่ะในส่วนนี้นะคะเราจะมาดูที่เจตนารมณ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะรวมไปถึงหลักการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการนําเข้าซ้อนนะคะเมื่อเราพิจารณาถึงเจตนารมณ์ในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเราสามารถจําแนกได้ดังต่อไปนี้นะคะประเด็นที่1ก็คือเป็นการให้การรับรองสิทธิ์ตามธรรมชาติของปัจเจกบุคคลนะคะตามทฤษฎีสิทธิ์ตามธรรมชาติซึ่งภายใต้ทฤษฎีนี้เนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเกิดขึ้นจากความเชื่อพื้นฐานที่ว่าการให้การคุ้มครองโดยรัฐเนี่ยเป็นการรับรู้ถึงสิทธิทางศีลธรรมนะคะที่เจ้าของงานเนี่ยมีอยู่เหนือผลงานทางปัญญาของตนเองดังนั้นเนี่ยเมื่อบุคคลใดได้สร้างสรรค์งานหรือว่าทําการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใดขึ้นมานะคะผลิตผลทางความคิดดังกล่าวเนี่ยก็ควรจะตกเป็นทรัพย์สินของบุคคลนั้นนะคะด้วยเหตุนี้การที่

ที่ถ้ามีบุคคลอื่นนะคะได้นําเอาความคิดของผู้ประดิษฐ์หรือว่าผู้สร้างสรรค์เนี่ยไปแสวงหาประโยชน์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นอย่างร้ายแรงนะคะเทียบเท่ากับเป็นการลักทรัพย์ของบุคคลอื่นประเด็นที่2นะคะก็ถือว่าการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยการให้รางวัลนะคะหรือว่ารีวอร์ดแก่ผู้ประดิษฐ์หรือผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาภายใต้ทฤษฎีการให้รางวัลเนี่ยนอกจากการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาจะเป็นการรับรองสิทธิ์ตามธรรมชาติของบุคคลแล้วนะคะสิทธิ์ทางกฎหมายเนี่ยยังเปรียบเสมือนกับรางวัลนะคะที่รัฐเนี่ยได้มอบให้แก่ผู้ประดิษฐ์หรือว่าผู้สร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่บุคคลดังกล่าวเนี่ยได้คิดค้นผลงานทางปัญญาที่มีคุณค่าให้กับสังคมประเด็นที่3นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งจูงใจหรือว่าเป็น incentive นะคะให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางปัญญาที่มีประโยชน์ภายใต้ทฤษฎีการเป็นเครื่องจูงใจนี้เนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะคะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะและก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าขึ้นในสังคมการที่กฎหมายเนี่ยให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการนําเอาผลงานทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เนี่ยมีความสําคัญอย่างมากนะคะต่อกระบวนการวิจัยและพัฒนาเนื่องจากการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะต้องอาศัยการลงทุนเป็นจํานวนมากนะคะดังนั้นการให้การคุ้มครองที่เหมาะสมเนี่ยจะทําให้เจ้าของผลงานเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ระยะเวลาที่สูญเสียไปเพื่อการกระทําดังกล่าวเนี่ยจะได้รับการชดเชยกลับมานะคะก็คือได้รับการชดเชยกลับมาในรูปของสิทธิ์ผูกขาดตามกฎหมายนะคะซึ่งก็จะเป็นเครื่องจูงใจให้บุคคลต่างๆเนี่ยลงทุนลงแรงในการทําวิจัยและพัฒนาหรือว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมขึ้นมาในประเด็นที่4นะคะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลความรู้ต่อสังคมซึ่งภายใต้ทฤษฎีการเปิดเผยข้อมูลต่อสังคมเนี่ยเขาเชื่อว่าหากไม่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นเจ้าของผลงานทางปัญญานะคะก็จะเก็บข้อมูลความรู้ที่ตัวเองเนี่ยได้คิดค้นหรือว่าพัฒนาขึ้นมาเป็นความลับนะคะซึ่งการกระทําดังกล่าวเนี่ยก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ใดทั้งสิ้นนะคะดังนั้นเนี่ยการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาตามแนวความคิดเนี้ยก็มีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะระหว่างเจ้าของผลงานทางปัญญากับสังคมซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ถือว่าดําเนินตามแนวความคิดนี้มากที่สุดนะคะก็คือการคุ้มครองสิทธิบัตรเนื่องจากว่ากฎหมายสิทธิบัตรเนี่ยมีการกําหนดให้ผู้ขอรับสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องทําการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์ต่อสาธารณชนนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกับสิทธิผูกขาดที่ตัวเองจะได้รับจากสิทธิบัตรและในประการที่5นะคะทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยเป็นการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะคะและให้การคุ้มครองผู้บริโภคอีกด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาในบางลักษณะอย่างเช่นกฎหมายเครื่องหมายการค้าและกฎหมายคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักนะคะที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้านะคะซึ่งถ้าหากว่าปราศจากการคุ้มครองดังกล่าวนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลให้ผู้บริโภคนะคะเกิดความสับสนหลงผิดในแหล่งกําเนิดของสินค้าได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาก็ยังมีความมุ่งหมายนะคะในการที่จะป้องกันการกระทําที่เป็นการเอารัดเอาเปรียบกันในทางธุรกิจโดยเพื่อให้ความเป็นธรรมกับเจ้าของผลงานทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยก็เลยให้สิทธิ์เด็ดขาดนะคะแก่ผู้ทรงสิทธิ์ในการที่จะกีดกันไม่ให้บุคคลอื่นเนี่ยนําเอาผลงานทางปัญญาของตนเนี่ยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ถือเป็นเหตุผลเบื้องหลังนะคะหรือว่าเป็นเจตนารมณ์ที่สําคัญนะคะในการให้การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาต่อไปเราจะมาพูดถึงหลักการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและการนําเข้าซ้อนนะคะสืบเนื่องมาจากการที่การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะเป็นไปตามหลักดินแดนนะคะซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการที่จะได้รับการคุ้มครองหรือไม่นั้นเนี่ยย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศนะคะซึ่งส่งผลให้ความแตกต่างของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศได้นะคะอย่างเช่นในกรณีความแตกต่างในเรื่องของการคุ้มครองลิขสิทธิ์สมมุติว่างานอมิลิขสิทธิ์ในบทประพันธ์ชิ้นหนึ่งนะคะยังคงมีลิขสิทธิ์อยู่ในประเทศ A ซึ่งเนื่องจากตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ A เนี่ยอายุการคุ้มครองงานอมิลิขสิทธิ์เนี่ยจะมีอายุตลอดอายุของผู้ประพันธ์และต่อจากนั้นไปอีกเป็นเวลา70ปีนะคะในขณะที่ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของอีกประเทศนึงซึ่งก็คือประเทศ B เนี่ยอายุการคุ้มครองงานประเภทเดียวกันเนี่ยกลับมีอายุการคุ้มครองที่สั้นกว่านะคะดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศ B แล้วเนี่ยหากมีบุคคลใดนะคะได้

มีการทําซ้ําบทประพันธ์นั้นโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของงานเนี่ยก็ย่อมไม่ถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศนั้นอีกต่อไปนะคะเนื่องจากว่าอายุการคุ้มครองนั้นเนี่ยได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะคะทีนี้เนี่ยหากเกิดมีบุคคลอื่นนะคะได้นําเอาสําเนาบทประพันธ์นะคะที่ได้ทําขึ้นเข้ามาจําหน่ายในประเทศ A ซึ่งอายุการคุ้มครองงานประพันธ์ดังกล่าวเนี่ยยังคงมีอยู่ก็คือยังไม่สิ้นสุดลงนะคะดังนี้ก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาว่าเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะอาศัยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยในการห้ามการนําเข้าสําเนาบทประพันธ์ดังกล่าวเข้ามาจําหน่ายในประเทศ A ได้หรือไม่ซึ่งถ้าหากสามารถห้ามการนําเข้าสําเนาบทประพันธ์นั้นได้นะคะการให้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ดังกล่าวเนี่ยก็ย่อมถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีหลักการที่เรียกว่าหลักการสิ้นสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเกิดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะควบคุมไม่ให้ผู้ทรงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยบังคับใช้สิทธิ์ของตนเองในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าเสรีจนเกินสมควรนะคะซึ่งตามหลักการนี้นะคะถือว่าเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้จําหน่ายหรือให้ความยินยอมในการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศหนึ่งแล้วผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยก็จะไม่สามารถไปกีดขวางการนําผลิตภัณฑ์นั้นเข้ามาจําหน่ายในประเทศได้อีกนะคะโดยถือว่าสิทธิ์ของผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้ระงับลงไปแล้วซึ่งในปัจจุบันนะคะขอบเขตในการใช้หลักการสิ้นสิทธิ์ในทางทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยอาจจะแบ่งได้เป็น3ลักษณะนะคะก็คือหลักการสิ้นสิทธิ์ในประเทศหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมและหลักการสิ้นสิทธิ์นอกประเทศนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะใช้หลักการในระดับใดโดยถ้าหากเป็นการใช้หลักการสิ้นสิทธิ์ในประเทศเนี่ยภายใต้หลักการนี้นะคะหลักการสิ้นสิทธิ์เนี่ยจะถูกกํากับโดยหลักดินแดนนะคะก็คือว่าหากผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาได้ถูกนําออกวางจําหน่ายในประเทศที่ให้การคุ้มครองโดยผู้ทรงสิทธิ์เองแล้วเนี่ยสิทธิ์ในการควบคุมการหมุนเวียนของสินค้าดังกล่าวภายในประเทศนั้นๆเนี่ยก็ย่อมจะระงับสิ้นไปนะคะแต่ก็จะไม่รวมถึงกรณีที่มีการวางจําหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวภายนอกประเทศนะคะดังนั้นเนี่ยหากมีกรณีที่บุคคลอื่นเนี่ยไปซื้อสินค้าดังกล่าวมาจากต่างประเทศโดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยบุคคลนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถนําผลิตนั้นเนี่ยไม่สามารถนําเอาผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยเข้ามาจําหน่ายต่อในประเทศได้แต่ถ้าหากเป็นหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมนะคะซึ่งได้ถูกนํามาใช้ในประเทศที่มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคนะคะในลักษณะของตลาดร่วมหรือว่า common market นะคะซึ่งได้ถูกใช้ในสหภาพยุโรปนะคะภายใต้หลักการนี้เนี่ยเมื่อมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญานะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นณที่ใดในสหภาพยุโรปเนี่ยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่เหนือผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยก็จะระงับสิ้นไปนะคะก็คือว่าผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยไม่สามารถที่จะไปควบคุมการหมุนเวียนของสินค้านั้นๆในตลาดร่วมของสหภาพยุโรปได้อีกและในลำดับสุดท้ายนะคะหากเป็นกรณีการสิ้นสิทธิ์นอกประเทศเนี่ยเมื่อผู้ทรงสิทธิ์เนี่ยได้วางขายสินค้าในตลาดครั้งแรกไม่ว่าจะณที่ใดในโลกนะคะสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับสินค้านั้นเนี่ยก็ย่อมเป็นอันระงับสิ้นไปดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักการสิ้นสิทธิ์ในระดับประชาคมและหลักการสิ้นประเทศเนี่ยเป็นการเปิดโอกาสให้มีการกระทําที่เราเรียกกันว่าการนําเข้าซ้อนหรือว่า parallel import นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในเรื่องของการนําเข้าซ้อนนะคะการนําเข้าซ้อนเนี่ยหมายถึงการนําสินค้าที่ได้มาโดยชอบตามกฎหมายจากประเทศหนึ่งเข้าไปจําหน่ายในอีกประเทศหนึ่งนะคะโดยในประเทศที่มีการนําเข้านั้นเนี่ยได้มีผู้ประกอบการรายอื่นที่ผลิตหรือว่านำเข้าสินค้าชนิดนี้เพื่อการออกจําหน่ายอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็มักจะเรียกสินค้าที่มีการนําเข้าซ้อนว่าเป็นสินค้าสีเทาหรือว่าเป็น gray market goods นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการนําเข้าซ้อนเนี่ยค่อนข้างเป็นผลดีต่อผู้บริโภคนะคะเนื่องจากว่าจะทําให้สินค้าดังกล่าวเนี่ยมีราคาที่ถูกลงเพราะผู้นําเข้าซ้อนเนี่ยจะต้องจําหน่ายสินค้านั้นในราคาที่ไม่สูงเกินไปนักนะคะเพื่อที่จะได้สามารถแข่งขันกับสินค้าที่วางจําหน่ายอยู่แล้วในตลาดได้ดังนั้นเนี่ยการนําเข้าซ้อนเนี่ยจึงเป็นการสร้างการแข่งขันในตลาดแล้วก็ช่วยลดอํานาจผูกขาดของผู้ประกอบการลงไปอีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยกําหนดราคาสินค้าตามอําเภอใจอีกด้วยค่ะ

้าสู่เนื้อหาในตอนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่มาลักษณะของสัญญาในยุคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ก่อนจะพูดถึงสัญญาต่างๆเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาคืออะไรซึ่งถ้าเราไปศึกษานิยามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าสัญญานะครับหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้นแต่ถ้าเราไปดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมสัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาล่ะทำไมถึงจำเป็นต้องมีสัญญาด้วยต้องตอบแบบนี้ครับว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทำสัญญานะครับสาระสำคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสำคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทำสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทำสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมืองโรมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความสามารถเราจะดูสถานะของบุคคลก่อนจะต้องมีความเป็นอิสระมีความเป็นพลเมืองโรมันแล้วก็มีสถานะทางครอบครัวซึ่งก็คือผู้ชายนั่นเองส่วนสัญญาในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมี
อำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นสัญญารับใช้นะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับหลังจากหมดจากยุคฟิวดัลเข้าสู่ยุคกฎหมายศาสนายุคกฎหมายศาสนาเนี่ยสัญญานะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ยคนจึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันก็เกิดก่อให้เกิดทฤษฎีเสรีภาพในการทำสัญญาขึ้นมานะครับซึ่งตัวทฤษฎีหรือหลักการเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยเดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปหลังจากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล2คนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาและก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยละกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contract หลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมาสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับ
สามารถที่จะทำได้ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทำแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับโดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta sunt servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญานะครับซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละที่บอกว่าเราเนี่ยถ้าได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะผิดคำพูดได้นะครับต้องผูกพันตามคำมั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้องผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทำตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตเป็นหลักสากล นะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมเวลาเราจะไปศาลเราต้องไปด้วยมือที่สุจริตหรือว่ามือที่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดแล้วศาลก็จะไม่รับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณครับ

สำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เกาะให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเราต้องย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากการขยายเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับเกิดสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสำเร็จรูปขึ้นซึ่งสัญญาสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางข้อความเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาสำเร็จรูปซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบนี้มันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contractนะครับ control to contract คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ซึ่งตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็ 2. คือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control to contract เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเลยเพราะฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องได้รับโทษทางอาญาพอมีโทษทางอาญาปุ๊บคนก็เลยกลัวพอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วก็พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาหรือนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกรายละเอียดเขาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับ
โดยสรุปนะครับหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงจะต้องเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นของตอนที่2นะครับผมขอบคุณครับเข้าสู่ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับคือเราไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแยกประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทยคือใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอนะครับโดยเหตุผลที่เขาแยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือเหตุผลทางเทคนิคกับเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเทคนิคถ้ากล่าวในเบื้องต้นนะก็อาจจะพูดได้ว่าเนื่องจากเรื่องราวทางพาณิชย์การทำธุรกิจทางพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วนะครับถ้าไปใช้หลักทั่วๆไปของแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยแยกกฎหมายพาณิชย์ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อพวกพ่อค้าต่างๆนะครับกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนนะครับจนในศตวรรษที่16เนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการค้าต่างๆคดีทางพาณิชย์ต่างๆโดยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีสาระที่แบบน่าสนใจอย่างนึงคือว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการเลือกพ่อค้านะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วยเพราะว่าพ่อค้าน่าจะเข้าใจบริบททางธุรกิจบริบททางการค้ามากกว่าผู้พิพากษาเข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณานะครับในปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกมาเป็น9บัพประกอบไปด้วยบัพที่1นะครับเป็นเรื่องของการพาณิชย์ทั่วไปบัพที่2นะครับเป็นเรื่องของบริษัทพาณิชย์และกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ3คือรูปแบบบางอย่างการซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบัพที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักประกันหลักที่6เป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินของวิสาหกิจ7เป็นเขตอำนาจของศาลพาณิชย์นะครับและบัพที่8เป็นวิชาชีพบางอย่างที่ถูกควบคุมส่วนบัพที่9เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินโพนทะเลนะครับโดยสรุปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับมีการแบ่งแยกคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์ออกจากการมีการตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อมีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอศาลพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะครับในส่วนที่2ครับคือประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีก็เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับของประเทศไทยนะครับคือเป็นรูปแบบของระบบกฎหมายแบบซิวิลลอนะครับประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันครับมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเหมือนกับฝรั่งเศสเลยแต่ที่เยอรมนีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่ามันเวิร์กมันดีเขาก็เลยแยกกฎหมายออกมานะครับโดยหลักสำคัญเนี่ยของประมวลกฎหมายพาณิชย์นะครับที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนของเนื้อหาก็สามารถอธิบายได้นะครับอันแรกก็คือว่าประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขารับรองหลักการในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาเต็มที่นะครับมากกว่ากฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่2คือเรื่องของการ
รองรับการแสดงเจตนาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ง่ายกว่าประมวลกฎหมายแพ่ง 3. ครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยสร้างความยืดหยุ่นในนิติสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ 4. คือประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยรองรับฐานะทางกฎหมายของผู้จัดการธุรกิจการค้านะครับแล้วก็5นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการสร้างระบบทะเบียนการค้าเพื่อให้พ่อค้าเนี่ยต้องนำข้อมูลของตนเนี่ยไปจดทะเบียนไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีครับความแตกต่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไปแยกแผนกคดีแพ่งแผนกคดีพาณิชย์นะครับแยกออกจากกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาเน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาสมทบก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องแพ่งอันนี้เป็นเรื่องพาณิชย์ดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วๆไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับเรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้านะและมีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการลงลายมือชื่อแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการแก้ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบธุรกิจสถาบันการเงินพรบประกันชีวิตพรบซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพรบหรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Smart Green นะครับพบกับพี่เอเช่นเคยกิตติพันธ์นาคมงคลรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในหลากหลายมิติครับซึ่งคุณผู้ชมจะได้เพลิดเพลินกับสาระที่น่าเรียนรู้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้นั่นเองครับเช่นเคยครับรายการของเราจะแบ่งเป็น3ช่วงรายการนะครับอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทั้งช่วงเช็คอินซูมอินและโกกินนั่นเองครับวันนี้ครับผมยืนอยู่ท่ามกลางนาไผ่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแวดล้อมไปด้วยไผ่เต็มไปหมดเลยครับมาอยู่กันที่ตำบลบ่อเงินอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นนาไผ่อินโดจีนนั่นเองเอาละครับเรามาดูกันว่าในช่วงเช็คอินนี้นะครับนาไผ่นี้จะใช้ประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงนาไผ่นี้เป็นของใครนะครับตามไปดูกันเลยครับ

0: นาไผ่อินโดจีนเกิดจากแนวความคิดของอาจารย์เทียนชัยสิริเสนอาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์สาขาแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นผู้ผลิตยาแผนไทยชิมะโกโอสดได้พลิกผืนนาข้าวของตนเองประมาณ15ไร่หันมาปลูกไผ่สายพันธุ์อินโดจีนประมาณ 2,500 ต้นนอกจากนาไผ่แล้วอาจารย์เทียนใจยังได้ปลูกกล้วยน้ำว้าและมะนาวทำให้มีผลผลิตเก็บขายได้ตลอดทั้งปี
1: ความเป็นมาของชิวโกหมายถึงว่าเรามีที่นาได้เกิดไร่นาสวนผสมเนี่ยมีที่นาแล้วก็ทำนาเนี่ยมันก็ไม่มีกำไรนะชาวนาได้แต่ค่าแรงตัวเองก็เลยคิดการต่อสู้ให้กับชาวนาว่าเราควรจะสู้กับเศรษฐกิจยังไงถึงจะอยู่ได้ในสังคมปัจจุบันก็เลยคิดปลูกมะนาวปลูกพืชต่างๆที่ได้รับผลประโยชน์ยาวแล้วก็ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้หลายปีขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับชาวนากลุ่มตรงนี้ในบ่อเงินเนี่ยครับก็เราเป็นแค่แนวทางตัวอย่างของชาวนาที่นี่เท่านั้นเองเขาทำแต่นาได้อย่างเดียวแต่ที่นี่อุดมสมบูรณ์มากน้ำก็ทำนา2ปี7ครั้งได้แต่ว่าไม่มีกำไรเท่าที่ควรจะได้ก็เลยเราคิดวิธีการว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราควรจะให้อะไรกับชุมชนเขาบ้างก็เลยคิดทำกลุ่มพวกนี้ขึ้นมาทั้งกล้วยทั้งอะไรพวกนี้ได้คนงานเราหลายคนที่ต้องดูแลที่ให้เขาไปอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้ก็เลยให้เขามาเพาะไม้ไผ่เพาะพืชพวกนี้เพื่อจำหน่ายแล้วก็ได้เงินเดือนให้เขาได้อยู่กับเราให้ได้อันนี้คือเป็นหลักเกณฑ์ที่สำคัญมากเราทิ้งเขาไม่ได
0: ้สำหรับไผ่ตรงอินโดจีนมีเขตกระจายพันธุ์ทั่วไปในแถบประเทศอินโดจีนจึงถูกเรียกว่าไผ่ตรงอินโดจีนซึ่งเป็นสายพันธุ์นำเข้าจากประเทศอินโดนีเซียปลูกขยายพันธุ์ในประเทศไทยประมาณ6ปีลักษณะเด่นของไผ่ตรงอินโดจีนก็คือมีหน่อเก็บได้ทั้งปีให้หน่อดกมีขนาดใหญ่รสชาติหวานมันไม่ขมหรือขื่นนอกจากนี้แล้วนะคะทนแล้งและทนน้ำท่วมได้ดีเนื้อไม้มอดไม่เจาะจึงเหมาะที่จะปลูกเพื่อเก็บหน่อไว้รับประทานในครัวเรือนหรือขายเพิ่มรายได้ค่ะ
2: คุณผู้ชมครับมาถึงช่วงนี้ครับช่วงซูมอินเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์เทียนชัยนะครับและตอนนี้ผมก็ได้ยืนอยู่ที่นาไผ่อินโดจีนแล้วแต่อาจารย์เทียนชัยรออยู่ข้างหลังนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขาครับในช่วงซูมอินคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ในนาไผ่อินโดจีนแล้วนะครับแล้วก็ผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆผมนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์เทียนชัยสิริเสนครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: อาจารย์เทียนชัยสิริเสนนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าของของนาไผ่แห่งนี้เนาะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกับอาจารย์กันนะครับว่าจุดเริ่มต้นของการที่ทำนาไผ่แห่งนี้เกิดจากอะไรนะครับเกิดจากอะไรครับอาจารย์
1: ครับมันปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าเกษตรที่มันตกต่ำมากเราก็เลยคิดว่าน่าจะทำให้เป็นตัวอย่างที่เราปลูกครั้งเดียวมันใช้ได้นานตั้งแต่ขายหนอขายลำแล้วก็เผาถ่านเป็นถ่านไม้ไผ่ก็เขาเอามาใช้ในด้านสุขภาพไปเยอะเกี่ยวกับถ่านไม้ไผ
2: ่
1: เราก็เลยคิดว่าน่าจะทำตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างของชุมชนว่าแทนที่เราทำนาข้าวปีนึงเราก็ทำตั้งหลายครั้งแต่ได้นิดหน่อยไม่คุ้มกับค่าแรงบ้างอะไรบ้างก็เลยคิดว่าลองปลูกไม้ไผ่ดูเพราะเราถามทางผู้ขายไม้ไผ่ว่าไม้ไผ่พันนี้น้ำท่วมไม่ตายก็มันน่าสนใจที่เรามาปลูกในนาข้าวได้แต่เมื่อฝนตกชุกที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยหน่อที่ขึ้นอ่อนๆ นะมันก็เสียเหมือนกันแต่ต้นใหญ่ไม่ตาย
2: หมายถึงหน่อที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยคือโดนน้ำก็ตายเหมือนกันแต่ว่าลำต้น
1: ที่แต่ลำต้นไม่ตาย
2: ไม่ตาย
1: เพราะว่าก็น่าสนใจเหมือนกัน
2: ครับ
1: คือเหมือนกับเราทำวิจัยอาชีพใหม่ให้กับชาวนาถ้ามันยืนยงอยู่ได้จริงๆรบปลูกครั้งเดียวใช่ไหมไม่ต้องเวียนกันปีไม่รู้กี่รอบตัวกี่รอบในนากว่าจะได้ผลประโยชน์มานะ
2: ครับ
1: โอเค
2: คือจากที่เรายืนอยู่เนี่ยไผ่เนี่ยมีอายุตอนเนี้ยประมาณกี่เดือนกี่ปีแล้วฮะ
1: ก็ผมว่าเกือบปีเนี่ยนะหรือปีนิดๆเนี่ยผมก็ไม่ได้จดจำเอาไว้
2: ปีกว่าๆนี่ก็ต้นใหญ่นี่แสดงว่าไผ่เติบโต
1: มันโตเร็วมันโตเร็วนี่นี่ยังช้านะเพราะเป็นที่นาอย่างที่ผมไปปลูกที่นครนะตอนนี้หน่อนะคือเท่าไอ้ขวดโคกลิตรลำมันเท่านั้นแล้วนะรุ่นเดียวกันไปปลูก
2: ครับ
1: ถึงเราก็มาพบปัญหาเหมือนกันว่าจริงๆแล้วไผ่ก็ไม่ค่อยชอบน้ำเท่าไหร
2: ่
1: ถึงว่าเขาจะไม่ตายก็จริง
2: แ
1: ต่เขาก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ถึงถ้าว่าเรามาปลูกทีหลังก็แก้ปัญหาคืออาจจะยกคันให้สูงขึ้นกว่านี้หน่อยในนาข้าวก็ในคูเนี่ยก็เลี้ยงปลาได
2: ้ครับ
1: ให้คูมันกว้างออกมาหน่อยนึงอะไรเนี่ยใช่ไหมเราก็มาช่วยกันคิดว่าเราจะสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนนั้นได้ยังไง
2: แต่ว่าในบริเวณนี้ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นนาข้าว
1: ทำนาข้าวครับทำนาข้าว
2: แล้วทำไมถึงเลือกสนใจที่จะเป็นไผ่ครับที่นี่เขาปลูกไผ่มาก่อนไหมหรือว่าไง
1: ไม่มีครับ
2: ไป
1: คือต้องกล้าที่จะคิดเรื่องใหม่ขึ้นมา
2: ครับ
1: เพราะว่าเราก็ทำนากันมาเป็นพันๆปีแล้วคือชาวนาก็พูดยากนะคือเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะเราก็ต้องทำให้ดูเออเนี่ยเราไม่ดูแล้วก็ต้องทำบัญชีทำรายได้รายรับเอาไว้เพื่อยืนยันว่าคุณทำดิคุณอยู่ได้จริงๆแต่นี่เรายังพิสูจน์ไม่ได้เพราะว่ามันยังเด็กๆอยู่ไผ่ยังเล็กอยู่ต้องใช้เวลาอีกนิดนึง
2: ไผ่ที่มาปลูกที่นี่ก็คือสายพันธุ์อินโด
1: สายพันธุ์อินโดคนที่ขายที่ชลบุรีก็บอกว่าน้ำท่วมไม่ตาย
2: ครับ
1: ก็ปลูกไว้ 2,500 ต้นในนี้คือเราที่เลือกปลูกมันทีเนี่ยเพราะว่าลำมันจะได้ตรงแล้วก็ไผ่เนี่ยไม่มีกิ่งข้างๆในกว้างมากนัก
2: ครับ
1: เราก็ใช้ระบบจัดการเราให้เดินเข้าในได้ตลอดเพราะเราถ้ามีเกิน5ลำ6ลำเราก็ตัดมาเผาถ่านหรือทำอะไรเนี่ยเป็นบางอย่าง

0: ครับ
1: ก็ปลูกไอ้ถี่ได้เพราะไผ่มันขึ้นข้างบนถ้าปลูกห่างไผ่มันจะเตี้ยเพราะว่าเขาไม่ต้องการแสงแดดใช่ไหมมันก็โค้งลงข้าง
2: ก็คือไผ่อินโดจีนนี่คือเป็นไผ่ที่ให้ผลผลิตดีกว่าไผ่อื่นไหมอาจารย
1: ์นอก็จะกินหวานกว่าไผ่กิมจุงหน่อยหนึ่งเพราะว่ากิมจุงต้องไปต้มอันนี้ไม่ต้องเอาไปถึงก็หั่นแล้วเอาแกงได้ทำกับข้าวได้ทำอาหารได้ไม่ขม
2: เดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยเล่าวิธีการปลูกครับง่ายๆเบื้องต้นสำหรับคนที่สมมติซื้อไผ่ไปแล้วเนี่ยต้องทำยังไงบ้าง
1: ต้องไปเพาะขยายพันธุ์ง่ายไผ่เนี่ยคือวิธีที่ง่ายสุดก็มีวิธีหนึ่งเราก็จะตัดตรงนี้ที่ข้อเนี่ย
2: ครับ
1: ตัดให้มีตาตรงนี้เพื่อแตกหน่อพอตัดนี้แล้วก็ตัดนี้แล้วก็ใส่น้ำไว้ตรงนี้เราฝังดินให้เลยตาตรงนี้ขึ้นมานะเผื่อตรงนี้มันจะแตกรากออกมา
2: ครับ
1: เนี่ยมันมีรากอ่อนๆแล้วเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำอย่าให้น้ำขาดไม่กี่วันมันก็แตกกิ่งขึ้นมาแต่นั่นก็วิธีหนึ่งแต่อีกวิธีก็เอากิ่งเล็กๆกิ่งเล็กพวกนี
2: ้
1: กิ่งเล็กพวกนี้ที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราก็ไปใช้สักสามข้อหนึ่งแล้วก็ไปแช่น้ำยาเร่งรากหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปปักช้ำเอาไว
2: ้ก็คือไผ่นี่
1: ก็ใช้ได้เลยง่ายมากง่ายง่าย
2: ก็คือหนึ่งข้อนี่สามารถแตกหน่อ
1: ใช่ใช่ก็มีรากอ่อนๆแล้วนะ
2: เริ่มต้นที่เอามานี่ก็คือเอาพันมาลงเลย 2,000 กว่าต้น
1: เอาต้นเล็กๆมาเท่านิ้วมือเนี่ยมาปลูกอ่ะ
2: ก็ปลูกไม่ยากนะครับปักชำ
1: ปลูกไม่ยาก
2: แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือน่าจะเป็นการดูแลรักษาเนาะ
1: ใช่ต้องดูแลไม่งั้นก็เดินข้ามไม่ไหว
2: ดูแลยากไหมฮะ
1: ไม่ยากหรอกเพราะเราก็ให้เดินได้เราก็เดินได้ก็ถือมีดพระไปเดินไปเรื่อยก็เก็บไปเรื่อยเช้ามาออกกำลังกายไปด้วยก็ตัดกิ่งไผ่เล็กๆน้อยๆไป
2: แต่ว่าถ้าเก็บหน่อตลอดเวลาเนี่ยมันก็คงไม่ขยายต้นออกมาใช่ไหม
1: ครับใช่เราก็เลือกแล้วถ้าหน่อไหนสมบูรณ์เราก็ไว้เป็นแม่เป็นลำใหญ่ไปเพื่อต้องการหน่อที่ใหญ่กว่าอีกในอนาคตอะไรพวกนี้
2: แล้วผลผลิตของไผ่นี่มีอะไรบ้างครับที่สามารถสร้างรายได้ได้บ้าง
1: ก็เริ่มต้นจากหน่อที่เอาไปทำอาหารได้หรือทำหน่อไม้ไผ่กระป๋องก็ได้ก็เราแล้วแต่เราจะคิดแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นลำถ้าสวยก็ขายทำเฟอร์นิเจอร์ทำบ้านทำอะไรได้ถ้าว่าไม่สวยเราก็มาตัดเป็นเผาถ่านเป็นขายเป็นถ่านไม้ไผ่เพื่อไปทำเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเดี๋ยวนี้เขานิยมกันเรื่องถ่านไม้ไผ
2: ่ก็คือประโยชน์นี่คือเยอะนะทุกส่วนเลยนะ
1: ผมไปดูในคลิปของประเทศจีนไม้ไผ่เนี่ยก็ทำห้างแล้วเดี๋ยวนี้คือถ้าเรามาคิดจริงๆไม้ไผ่เนี่ยเป็นไม้ที่เหนียวทนทานที่สุดในโลกเพราะว่าไม้ชนิดเดียวที่เอามาทำไม้จิ้มควันได้ขนาดเล็กไม้อื่นทำไม่ได้ใช่ไหมนี่เล็กนิดเดียวยังไม่ค่อยหักเลยใช่ไหมนี่บ่งบอกด้วยความเหนียวของไม้ไผ่แต่เนื้อมันอาจจะหวานอร่อยมอดชอบกินเราก็ไปแปรสภาพให้เป็นรสจืดเสียไปอบไปอะไรเนี่ยมอดก็ไม่กินแล้วไม่อร่อย
2: อ่ะตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยได้ขายผลผลิตไปกี่ป
1: ีไม่ได้ขายครับแต่เราก็ตัดให้คนงานอะไรกินไปอะไรไป
2: ก็คือปลูกเพื่อเป็นแนวทางให้กับแนวทางเลือกให้กับเกษตรกร
1: ไม่ได้เชิงว่าเราจะทำตรงนี้เพื่อเลี้ยงชีพตัวเองเราทำเพื่อต้องการเป็นตัวอย่างแล้วก็คนงานที่โรงงานที่เขาว่างงานเนี่ยจะได้มาใช้แรงงานพื้นที่ตรงนี
2: ้ครับ
1: ถ้าเราจ้างเขาก็อยู่เฉยๆมันก็น่าเกลียดใช่ไหม
2: ครับ
1: แล้วก็สอนงานให้เขารู้จักเลี้ยงตัวเองด้วยวิธีการทรัพยากรข้างๆตัวต่างๆเนี่ยเก็บมาใช้สอยได้เราอยู่มีความสุขนะผมว่าประเทศไทยถ้าเราคิดว่าเราอย่างงอมือรอเท้าคิดทำต้นทำนี่
2: อาจารย์มองว่าการถ้าเกิดอาชีพการปลูกข้าวกับปลูกไผ่เนี่ยณตอนนี้นะครับ
1: ยังสรุปไม่ได้ยังสรุปไม่ได
2: ้
1: เพราะว่ามันยังเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ได้เก็บอะไรไปเป็นประโยชน์เลยแล้วอีกอย่างที่รู้นะคือเรายกร่องต่ำเกินไปต้องให้สูงอันนี้นิดนึงเผื่อว่าหน่อหรือรากมันจะไม่มีความชื้นมากก็จะโตไวกว่านี้เพราะเราไปเปรียบเทียบกับพูดเมื่อกี้ที่นครที่ลานสกา
2: ครับ
1: ที่ตรงโน้นที่สูง
2: กว่าใช่ไหม
1: มันไวกว่าใหญ่กว่าอันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปว
2: ่าสักระยะนึงแล้วอาจารย์เจอปัญหาอะไรบ้างไหม
1: ใช่แต่ถ้าว่าเรามาปลูกเพื่อเผาถ่านเพื่อใช้เล็กน้อยน่าจะคุ้มเหมือนกันเพราะถ้าเผาถ่านก็ได้เยอะแล้วนะเราจะเก็บไว้กอหนึ่งสองลำสามลำก็พอให้มันแตกหน่อใหม่เราก็ตัดไปเรื่อยแล้วในคูร่องไม้ไผ่เนี่ยเราก็สามารถเลี้ยงปลาได
2: ้ครับ
1: ถ้าปลากลุ่มกินพืชเนี่ยมันก็กินใบไผ่ได้นะผมว่าถ้าเอามาปล่อยมันก็เป็นอาหารของเขาเราก็เสริมไม่เป็นบางส่วนแค่นั้นเอง
2: ครับ
1: เพราะใบไผ่มันจะหล่นตลอดเวลา

0: เห็นหมีแพนด้ามันกินไผ่มันโตใช่ไหมเจ้าปลากลุ่มที่กินใบไม้นี่น่าจะมาปล่อยไม่ได้มันก็โตนะ
1: ครับอาจารย์ครับจากที่ทำมาเนี่ยเล็งเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างอ่ะ
0: ก็เนี่ยปัญหาคือปัญหาเรายกร่องต่ำไป
1: ยกร่องต่ำไป
0: ใช่มันชื้นน้ำไปเพราะว่าเราไปเปรียบเทียบกับที่นครที่พูดมา

0: ต้องคิดไงเราต้องคิดว่าเราอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกแร้นแค้นรู้สึกลำบากไหมอย่างจะเปลี่ยนอาชีพเกษตรกรเปลี่ยนใหม่ไหมเราต้องหาช่องทางดูโน่นดูนี่ว่ามันพอจะลงทุนน้อยได้กำไรเลี้ยงตัวได้ไหมคนงานที่บ้านลูกผ่อนไปโรงเรียนก็มาเก็บไผ่ได้กลับโรงเรียนก็ทำได้ลูกนะอย่าให้เขาเรียนอย่างเดียว อย่าลืมให้เขาทำงานอย่าไปกลัวเรื่องใช้แรงงานเด็กอย่าไปกลัวตรงนี้ผิดพลาดมากถ้าลูกเราไม่ให้เขาทำงานนะเวลาว่างเขาจะไปอยู่กับเกมไปอยู่กับเกมนี่หมูมากเลยคือคนใหญ่หลอกเด็กคนใหญ่สร้างเกมมาแล้วเด็กเล่นหมูเลยตรงนี้ติดทุกคนงอมแงม100%
1: ก็เป็นการเสริมทักษะ
0: เพราะฉะนั้นให้เขาทำงานให้เขามีงานทำอย่าอยู่กับเกมมากนะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์พูดถึงคนที่มีที่ดินว่างเปล่าครับแล้วก็คิดอยากจะทำอย่างเงี้ยฮะ
0: คือมันมีอยู่หลายวิธีอย่างสมมติเรามีที่สักงานสองงานเนี่ยเราก็ทำแบบเกษตรได้เช่นเราอาจจะปลูกไผ่ยักษ์น่านอะไรเนี่ยใช่ไหมคืออย่างน้อยมันก็ได้ใช้ประโยชน์ได้ในครัวเรือนก็ยังดีหรือเราอาจจะปลูกพยุงก็ได้ที่ไว้สัก10ต้น5ต้นเนี่ยใช่ไหมคือแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดของเราคิดกันไหมล่ะว่าเนี่ยเรามีที่ว่างเราอยากจะเปลี่ยนแปลงการเป็นอยู่บ้างเล็กน้อยเราใช้เวลาที่ศูนย์เปล่ามากับการมองหาช่องว่างของที่ของเราที่เรามีอยู่เดี๋ยวนี้นะก็มีปัญหานะถ้าคุณที่ของคุณว่างเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรนะภาษีจะสูงมากหลังจากโควิดแล้ว
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต้องเล็งไว้ดีๆว่าคุณจะปลูกอะไรใช่ไหม
1: ต้องปลูก
0: แต่ถ้าว่าเป็นสวนเกษตรเนี่ยเขาจะภาษีก็ปกติแต่ถ้าว่างเปล่านะแน่นอนต้องคิดไปเลยตรงนี้ต้องคิดไปเลยไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหา
1: ก็คือต้องอาจจะต้องยึดแนวคิดเกษตรแบบผสมผสานมันด้วยนะ
0: เศรษฐกิจพอเพียง
1: เศรษฐกิจพอเพียงด้วย
0: ใช่อันนี้ก็ดีนะดีมากเลย
1: คืออย่างที่เห็นนะเรายืนอยู่เนี่ยมีป่าไผ่ด้วยแล้วก็เขายกร่องนะมีท้องนาไอ้ร่องน้ำ
0: ร่องน้ำ
1: ซึ่งก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วย
0: ใช่ก็เลี้ยงปลาได้เลี้ยงปลาได้ใช่
1: อันนี้เป็นปลาอะไรอาจารย
0: ์ก็เป็นปลากินพืชแต่พวกปลานิลปลาอะไรเนี่ยมันก็อยู่กันได
1: ้
0: คือถ้าเราเอาใจใส่จริงๆผมมันอย่างนี้คือทำไม่ลงมา 100% เพราะว่าทำแค่ให้
1: เป็น
0: แนวทางว่าเราควรจะเปลี่ยนอาชีพกันบ้างไหมหรือว่าเรายังไม่มีอาชีพเราจะทำอะไรได้บ้าง เราไม่ได้ลงมาทำเต็มร้อยว่าเราต้องยึดตรงนี้มานั่นเห็นมันมีปลาขึ้นมาเราก็หากินได้อยู่ได้ปลาก็กินได้เหลือก็ขายได้มันก็น่าสนใจนะถ้าเราคิดตรงนี
1: ้สิ่งสำคัญก็คือเราก็สบายใจอยู่กับธรรมชาติไปด้วยนะอาจารย
0: ์
1: แต่เมื่อกี้แอบเดินดูอยู่ที่อาจารย์มีสวนตรงนี้ไม่ได้มีแค่นาไผ่อย่างเดียวนะครับก็มีอย่างอื่นอีกด้วยปลูกอะไรบ้างครับ
0: ก็มีมะนาวมีพวกพืชสมุนไพรที่เราใช้ในโรงงานหลายอย่างก็มีมะม่วงบ้างมะพร้าวอะไรมันก็มีคือไร่นาสวนผสมที่ว่าเราจริงๆมันมีมาตั้งแต่เราเด็กๆพวกนี
1: ้คุณผู้ชมครับมาถึงตอนนี้นะครับเราก็ได้รู้เรื่องราวบางส่วนแล้วนะครับของอาจารย์เทียนชัยกันไปพอสมควรนะครับช่วงต่อไปครับช่วงโกกรีนครับเราจะตามอาจารย์นะครับไปดูการขยายพันธุ์ไผ่กันอย่างง่ายๆเลยนะครับจะเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับ Go Green คุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วง Go Green กันแล้วนะครับอย่างที่ว่าไปแต่ต้นรายการเนาะอาจารย์จะสอนทำการขยายพันธุ์ไผ่อย่างง่ายนั่นเองนะครับก็ช่วง Go Green เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างความยั่งยืนนะ
0: ใช่ใช
1: ่ไผ่เนี่ยปลูกตาม
0: รั้วบ้านก็ได
1: ้รั้วบ้านก็ได้
0: รั้วบ้านชายคาบ้านมีที่สักหนึ่งตารางวาก็ปลูกไผ่ได้แล้วเราไม่ต้องกลัวถ้ามันหน่อขึ้นมาก็ควันกินได้เลยไม่ให้มันโตสี่ลำห้าลำถึงไผ่เนี่ยเป็นพืชที่อดทนมากที่ปักใต้นะเขาไม่ได้ต้องที่จะทำมันแบบนี้โอ้ยปักในดินเลยตามรว
1: ม
0: ก็ขึ้นหมดแหละแต่ภาคกลางนี่ต้องใช่
1: เพราะวัตถุประสงค์ของการปลูกไผ่เนี่ยแล้วแต่คนจะปลูกเหรออาจารย
0: ์ใช่
1: มันปลูก
0: ปลูกไว้ใช้สอยก็ได้ปลูกไว้เป็นธุรกิจก็ได
1: ้
0: ปลูกไว้ทำที่ขังไก่ก็ได้ไก่ชนเนี่ยชนเนี่ยมีสักสองกอสามกอก็ไม่ต้องไปซื้อไผ่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ถูกไหมล่ะนี่วิธีมันง่ายมากเนี่ย
1: เริ่มต้นเข้าสู่ขั้นตอนการปลูกตั้งแต่แรกยังไง
0: ขั้นตอนแต่แรกก็เราก็ซื้อยาที่เร่งรากอ่ะถ้าว่าเราให้สร้างความมั่นใจหน่อยหนึ่งยาเร่งรากมาแช่สัก4-5 ชั่วโมงนะแล้วก็มาปักเลยแล้วก็อยู่ในร่มหน่อยนึง

0: สัก60องศาหนึ่งเอ้ย60%ของแสงที่จะเข้า
1: ครับ
0: แล้วเราก็จะให้น้ำวันนึงสัก2ครั้งตอนแรกๆจนกว่าก็จะแตกหนอง
1: แช่ไว้ในนี้ก่อนนะครับ
0: ประมาณประมาณ4-5ชั่วโมงก็ได
1: ้โอ้4-5 ชั่วโมง
0: ใช่ให้มันดูดเข้าไปในลำมันเนี่ย
1: ครับ
0: คือสารเร่งรากก็เป็นอาหารของพืชแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเดี๋ยวนี้ก็ทำกับกะปิบ้างกับทิ้งแดงบ้างเห็นก็ลงเฟซกันเยอะแยะไปหมดนะง่ายไผ่เนี่ย
1: แล้วดินที่ใช้นี่คือได้ทุกสภาพไหมครับ
0: ต้องดินค่อนข้างเหนียวอย่าร่วนเกินไปเพราะเขาจะคายน้ำไวไป
1: คือจะสังเกตนะครับอาจารย์จะหย่อนน้ำเข้าไปด้วยนะ
0: ใช่เพื่อความชื้นหน่อยนึง
1: ครับ
0: ถ้าว่าให้สวยก็เราใช้ไม้ปักอันนึงเพื่อกันลมโยกเดี๋ยวมันจะรากเพื่องอกใหม่ๆมันจะหลุด
1: แต่ด้วยความที่ดินเหนียวเนี่ยมันก็จะยึดต้นให้ตรง
0: ใช่แต่ถ้าเราทำเป็นกลุ่มเยอะๆเนี่ยแบบว่ามีเป็นร้อยแล้วก็ตั้งพิงกันเนี่ยมันก็สบายแล้วง่ายตรงนี้ง่าย
1: หนึ่งถุงนี่ก็คือ1กิ่งเลยเหรอฮะ
0: ใช่1กิ่ง
1: ไม่มีตายเนาะ
0: ไม่ตายตายน้อยตายแต่ตายน้อยแต่ว่ามันก็ไม่ตายใช่ไหม
1: การขยายพันธุ์ทีนึงเนี่ยอาจารย์ปลูกกี่ครั้งอะปลูกหมายถึงว่าปลูกเท่าจำนวนเท่าไหร่
0: เนี่ยประมาณสัก3-4เดือนเนี่ยดูดิเห็นไหมโหนี่รากเนี่ยมันง่ายไม่เท่าไผ่แล้วพืชต่างๆ
1: ไม่มีอะไรง่ายกว่าไผ่แล้ว
0: ใช่ใช่ไหมเนี่ย
1: อันนี้3-4เดือนออกมาเป็นแบบนี้เลย
0: ใช่ไหม
1: อันนี้คือรดน้ำยังไงนะอาจารย์ที่บอกไปเมื่อก
0: ี้ก็น้ำใช้สปริงเกอร
1: ์ครับ
0: เป็นสแลมขึงหน่อยนึงให้สักวันนึงสัก2ครั้งนึงแรกๆประมาณสัก15วันแรกอะไรพวกนี้มันก็จะแตกรากแตกใบ
1: ถ้าจำหน่ายนี่คือตกถุงเท่าไหร่อ่ะ
0: คือถ้าว่าใหม่ๆเลยเนี่ยก็คงจะ20บาท19บาทแต่ถ้าเลี้ยงไว้หลายเดือนก็คงจะทัก35บาท
1: อย่างนั้นเนี่ย
0: ใช่นี่ก็ประมาณ35บาท
1: 15บาทนะครับแล้วมีออเดอร์มาบ้างมั้ย
0: ก็มีบ้างอ่ะเค้าก็ปลูกเล่นๆกันไปแต่ว่าทําเป็นเชิงธุรกิจยังไม่เคยมีมา
1: เพราะว่าที่ถามแล้วพูดคุยกับอาจารย์ก็ปลูกเพื่อศึกษาปลูกเล่นๆ
0: ก็ปลูกเพื่อให้เรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะเอามาเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้มั้ยส่งลูกให้เรียนได้ไหมใช่ไหมแต่ถ้าว่าทำได้จริงๆผมว่าอนาคตน่าจะดีไผ่เพราะว่าไผ่นี่มันไม้อื่นมันดูแลยากหมดแล้วตอนนี้ไผ่จะปลูกง่ายทุกพื้นที่เลยแล้วก็ใช้เวลาน้อย 2-3 ปีก็ใช้งานได้
1: อาจารย์ประโยชน์ของไผ่จากที่ในแง่ของการศึกษาครับที่อาจารย์ศึกษามาแล้วเนี่ยอาจารย์เล็งเห็นอะไรบ้างของไผ่ครับ
0: คือจริงๆตั้งแต่หน่อมันเนี่ยก็ทำอาหารถ้ามันมีมากเราก็ทำเป็นโรงงานหน่อไม้กระป๋องก็ได้ใช่ไหมทำแบบชุมชนเดี๋ยวนี้ก็ทำได้มีเครื่องมือปิดง่ายๆใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นก็ส่งตลาดสดก็ได
1: ้
0: ขายลำก็ได้ขายเป็นถ่านชาโคที่เขาไปทำยาสีฟันก็ได้ใช้ได้เยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายเล็กสุดก็ทำไม้จิ้มควัน
1: ใช่ไหม
0: เล็กสุดใช่ไหมที่งอโค้งไปไหนก็ได้ก็โรงงานไม้จิ้มควันใช่ไหมเนี่ยได้หมดเลยแต่เราอะทรัพยากรมันเยอะประเทศไทยมันยังมองไม่เห็นจุดเด่นตรงนี้ของไผ่แต่อนาคตผมว่าโดนนะ
1: ครับคือไผ่เนี่ยมันก็จะมีช่วงอายุของการเก็บผลผลิตเนาะแต่ถ้าเก็บไม่ทันก็คือ
0: ก็เป็นลำ
1: ไม่เสียก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกก็เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับของอาจารย์ที่มาสอนในเรื่องของการปลูกไผ่แต่ต้องบอกว่าการปลูกไผ่เนี่ยปลูกง่ายเนาะวางเฉยๆหรือว่าแค่มีน้ำเนี่ยก็ขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าถ้าจะปลูกให้ดีก็คือปลูกแบบนี้จะได้สะดวกแต่การเคลื่อนย้ายแล้วก็นำไปปลูกที่อื่นด้วยสำหรับคนที่สั่งซื้อก็สามารถส่งไปรษณีย
0: ์ส่งต่างๆได้ด้วย
1: ก็เป็นการขยายพันธุ์ไผ่ให้มีมากขึ้นอันนี้ไผ่ที่เราขยายพันธุ์ก็คือเป็นไผ่อะไรนะไผ่ตรง
0: ไผ่อินโด
1: ตรงอินโดนะครับก็
0: รสชาติดีหวาน
1: พิเศษคือรสชาติหวานแล้วก็หน่อใหญ่ด้วย
0: หน่อใหญ่จ้ะ
1: นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถเอาเทคนิคนี้นะครับไปปลูกก็ได้นะคร
0: ับ
1: ใช่ๆไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรไม่ว่าจะเป็นไผ่หรือว่าอะไรก็ช่างเนี่ยปลูกได้หมดเนาะข้างรั้วบ้านเรา
0: คือเราซื้อไปต้นเดียวเนี่ยพอไว้สักปีเนี่ยเราจะมีเยอะแยะเลยไผ่เราตัดกิ่งที่ทิ้งเอามาปักจำปลูกได้เป็นรั้วบ้านก็ได้ทำอะไรก็ได
1: ้เอาละครับวันนี้ครับจุใจมากต้องขอขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาให้ความรู้เรื่องไผ่นะไม่รู้ก็รู้แล้วแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นพืชที่มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับผมเชื่อว่ารายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคงจะได้รู้จักกับไผ่มากขึ้นนะครับเนื่องจากไผ่เนี่ยขยายพันธุ์ง่ายนะครับรวมถึงใช้ประโยชน์ได้แทบทุกส่วนเลยแหละครับเอาละครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกับอาจารย์เทียนชัยนะครับซึ่งอาจารย์ยินดีต้อนรับทุกคนอย่างแน่นอนละครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำนะครับรวมถึงช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับก็สามารถติดต่อและก็รับชมย้อนหลังได้ตามรายละเอียดที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมกับสมาร์ทกรีนได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: เธอเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุก

สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่1นะคะจะเป็นหน่วยที่ว่าด้วยหลักทั่วไปของบุคคลธรรมดานะคะซึ่งตามกฎหมายเนี่ยจะแบ่งบุคคลออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะก็คือบุคคลธรรมดากับนิติบุคคลนะคะสำหรับบุคคลธรรมดานั้นกฎหมายได้กำหนดในเรื่องของการมีสภาพบุคคลนะคะรวมถึงการสิ้นสุดสภาพบุคคลและรวมถึงความสามารถของบุคคลนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมี

สิทธิ์แล้วก็การใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะสำหรับนิติบุคคลเนี่ยเป็นบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยสภาพแล้วเนี่ยก็จะมีสิทธิหน้าที่จำกัดนะคะไม่ได้เหมือนกับในส่วนของตัวบุคคลธรรมดานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะสิทธิหน้าที่ที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลธรรมดานะคะทีนี้สำหรับในส่วนของสภาพบุคคลนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค1นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้นะคะว่าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะตามมาตรานี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของการมีสภาพบุคคลนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1การคลอดนะคะการคลอดในทางกฎหมายเนี่ยหมายถึงการที่ทารกเนี่ยจะต้องพ้นออกมาจากช่องคลอดของมารดาทั้งตัวนะคะโดยที่ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดเนี่ยติดอยู่ในช่องคลอดนะคะแม้ว่าจะได้ยังไม่ได้มีการตัดสายสะดือหรือว่าตัดลกก็ตามนะคะตามกฎหมายถือว่าทารกนั้นได้มีสภาพบุคคลตามกฎหมายแล้วนะคะก็หมายความว่าสามารถที่จะเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายสามารถที่จะมีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะส่วนองค์ประกอบอันที่2นะคะก็คือในเรื่องของการอยู่รอดเป็นทารกนะคะนอกจากทารกจะคลอดออกมาพ้นในส่วนของช่องคลอดของมารดาแล้วเนี่ยทารกนั้นจะต้องอยู่รอดเป็นทารกด้วยนะคะซึ่งหมายความว่าทารกนั้นจะต้องมีการเคลื่อนไหวมีการหายใจซึ่งเป็นการแสดงว่าทารกนั้นยังมีชีวิตอยู่นะคะแม้ว่าคลอดออกมาแล้วจะหายใจอยู่ประมาณ5นาทีนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงก็ถือว่าทารกนั้นเนี่ยมีสภาพบุคคลสามารถเป็นผู้ทรงสิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะซึ่งในส่วนของสิทธิของทารกในครรภ์มารดาเนี่ยถามว่าทารกในครรภ์มารดาเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์ตามกฎหมายได้หรือไม่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรค2นะคะก็มีการบัญญัติเอาไว้ว่าทารกในครรภ์มารดามีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกนะคะตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่าทารกนั้นจะต้องคลอดแล้วก็อยู่รอดเป็นทารกก็คือจะต้องมีสภาพบุคคลตามกฎหมายก่อนจึงจะสามารถมีสิทธิต่างๆตามกฎหมายได้นะคะอย่างเช่นการมีสิทธิในการรับมรดกนะคะของตัวบิดานะคะหากว่าทารกนั้นคลอดออกมาแล้วสามารถอยู่รอดเป็นทารกได้นะคะก็มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของบิดาได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคลอดออกมาแล้วเนี่ยเกิดเสียชีวิตลงนะคะทารกนั้นก็ถือว่าไม่มีสภาพบุคคลก็ไม่สามารถที่จะรับมรดกของบิดาได้นะคะในส่วนของการสิ้นสภาพบุคคลนะคะก็จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์มวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา15วรรคหนึ่งนะคะก็คือกฎหมายกำหนดไว้ว่าสภาพบุคคลเนี่ยสิ้นสุดลงเมื่อตายนะคะซึ่งการตายจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะกรณีแรกก็คือเป็นการตายโดยธรรมชาติอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะก็คือการตายเพราะว่าอาจจะขาดอากาศหายใจหรือว่าหยุดหายใจนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาในเรื่องของการตายในทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งในทางการแพทย์ก็จะมีการวางหลักในการพิจารณาเอาไว้นะคะว่าบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยต่อเมื่อแกนสมองตายซึ่งเกณฑ์ในการพิจารณาเรื่องแกนสมองตายเนี่ยก็จะเป็นไปตามแพทยสภานะคะซึ่งแกนสมองตายก็หมายความว่าสมองนั้นหยุดการทำงานนะคะหรือว่าอวัยวะทุกส่วนเนี่ยไม่ทำงานนะคะนอกเหนือจากไม่หายใจหรือว่าหัวใจหยุดเต้นแล้วเนี่ยนะคะการตายตามธรรมชาติเนี่ยก็จะต้องดูที่แกนสมองด้วยนะคะว่าถ้าแกนสมองตายแล้วอวัยวะทุกส่วนก็หยุดทำงานนะคะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีการวินิจฉัยโดยคณะแพทย์นะคะว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยตายโดยธรรมชาติหรือเปล่านะคะทีนี้ในส่วนของการตายนะคะโดยผลของกฎหมายนะคะก็เป็นกรณีที่2นะคะการตายโดยผลกฎของกฎหมายเนี่ยหรือเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นการสาบสูญนะคะก็คือไม่ใช่การตายตามธรรมชาตินะคะแต่เป็นกรณีที่บุคคลเนี่ยหายไปจากภูมิลำเนาหรือที่อยู่นะคะซึ่งการตายโดยการสาบสูญเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็จะมีอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะคะก็คือ 1. บุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่นะคะโดยไม่มีใครทราบแน่ชัดว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่า อาจจะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยที่ไม่มีใครพบเห็นนะคะหรือว่าไม่มีใครได้ข่าวอีกเลยนะคะหลังจากที่เขามีการส่งข่าวครั้งสุดท้ายนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นได้เป็นบุคคลที่จากไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่แล้วนะคะส่วนเงื่อนไขข้อที่2นะคะก็คือบุคคลไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะซึ่งเงื่อนไขข้อที่2นี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือกรณีปกตินะคะถ้าบุคคลไปจากภูมิลำเนา

หรือถิ่นที่อยู่ครบนะคะระยะเวลา5ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่เป็นกรณีปกตินะคะกรณีนี้ก็ถือว่าบุคคลนั้นเป็นบุคคลสาบสูญนะคะกับอีกกรณีนึงก็คือเป็นกรณีพิเศษนะคะในกรณีที่บุคคลใดก็ตามนะคะหายไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะในกรณีที่อาจจะไปลบหรือว่าไปสงครามนะคะเมื่อการลบหรือสงครามสิ้นสุดลงนะคะหรือว่าหายไปโดยที่หายไปพร้อมกับยานพาหนะนะคะซึ่งยานพาหนะอาจจะอับปางนะคะสูญหายหรือว่าถูกทำลายไปนะคะหรืออาจจะเป็นกรณีที่เป็นภัยพิบัติก็ได้นะคะอย่างเช่นหายไปในขณะที่เกิดอุทกภัยสึนามินะคะถ้าครบระยะเวลา2ปีตามที่กฎหมายกำหนดนะคะก็ถือว่าบุคคลนั้นไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะก็เป็นบุคคลที่สาบสูญนะคะสำหรับกรณีของการสาบสูญนะคะเมื่อครบเงื่อนไขทั้ง2ประการแล้วเนี่ยก็จะต้องมีกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะต่อศาลเนี่ยได้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวเนี่ยเป็นบุคคลสาบสูญนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ร้องขอก็จะได้แก่ผู้มีส่วนได้เสียนะคะซึ่งก็จะได้แก่บิดามารดานะคะหรือว่าภรรยาของบุคคลนั้นนะคะรวมถึงในส่วนของตัวพนักงานอัยการนะคะและศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะก็จะมีผลในทางกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา62นะคะก็คือว่าบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในมาตรา61นะคะซึ่งก็คือกรณีที่ได้กล่าวมานะคะที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าเป็นกรณีปกติก็คือ5ปีหรือว่าถ้าเป็นกรณีพิเศษก็คือครบกำหนด2ปีนะคะก็ถือว่าให้บุคคลนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะตามกฎหมายซึ่งในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญเนี่ยมันก็จะมีผลก็คือในเรื่องของสิทธิหน้าที่ของบุคคลต่างๆนะคะก็จะเป็นอันระงับลงนะคะโดยเฉพาะสิทธิหน้าที่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะคะสำหรับในเรื่องของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะถ้าภายหลังเนี่ยมีผู้ที่พบเห็นบุคคลนั้นนะคะหรือว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้กลับมาที่ภูมิลำเนานะคะศาลก็อาจจะเพิกถอนการคำสั่งแสดงการสาบสูญได้นะคะโดยจะต้องมีการร้องขอต่อศาลซึ่งบุคคลที่มีสิทธิ์ร้องขอต่อศาลนะคะก็ได้แก่บิดามารดานะคะสามีภรรยานะคะรวมถึงพนักงานอัยการนะคะซึ่งการทำนิติกรรมใดๆก็ตามนะคะระหว่างที่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเนี่ยหากว่าได้กระทำโดยสุจริตนะคะในช่วงระยะเวลาที่ศาลมีคำสั่งแสดงการสาบสูญจนถึงเวลาที่ศาลมีคำสั่งเพิกถอนนิติกรรมนั้นก็จะไม่ถูกกระทบกระเทือนจากคำสั่งเพิกถอนดังกล่าวนะคะทีนี้มาดูในส่วนของตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นกอถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนะคะเพราะฉะนั้นบ้านของกอก็จึงตกเป็นมรดกแก่ขอผู้เป็นบุตรชายนะคะขอจึงขายบ้านดังกล่าวให้กับคอบุคคลภายนอกโดยที่คอเนี่ยไม่ทราบว่าจริงๆแล้วกอยังมีชีวิตอยู่นะคะกรณีนี้หากต่อมานะคะกอได้กลับมายังภูมิลำเนานะคะแล้วก็มีผู้ร้องขอต่อศาลนะคะซึ่งศาลก็ได้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งการแสดงการสาบสูญแล้วเนี่ยคอก็ไม่สามารถเพิกถอนนิติกรรมขายบ้านดังกล่าวได้นะคะเนื่องจากคอทำนิติกรรมโดยสุจริตนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของผลของการเป็นคนสาบสูญนะคะทีนี้ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับบุคคลธรรมดานะคะนอกจากที่ได้กล่าวมาในเรื่องของการมีสภาพบุคคลแล้วก็ในเรื่องของการสิ้นสภาพบุคคลแล้วนะคะในส่วนของบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะตามกฎหมายเนี่ยก็ได้รับรองว่าสามารถที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์แล้วก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็ได้กำหนดให้บุคคลบางประเภทเรียกว่าเป็นผู้หย่อนความสามารถนะคะก็ได้แก่ผู้เยาว์คนวิกลจริตคนไร้ความสามารถและคนไร้เสมือนไร้ความสามารถนะคะทำนิติกรรมใดๆลงไปนะคะกฎหมายก็จะมีการจำกัดความสามารถในเรื่องของการใช้สิทธิ์ไว้นะคะสำหรับบุคคลประเภทแรกนะคะก็คือผู้เยาว์ผู้เยาว์นะคะหมายถึงบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยการบรรลุนิติภาวะของบุคคลจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา19นะคะก็คือเมื่อบุคคลดังกล่าวเนี่ยอายุครบ20ปีบริบูรณ์นะคะแต่ว่าการบรรลุนิติภาวะของบุคคลเนี่ยนอกจากบรรลุนิติภาวะโดยอายุแล้วเนี่ยในส่วนของตัวบุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายยังระบุเอาไว้ว่าสามารถบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรสนะคะหากบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็คือชายและหญิงเนี่ยมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์นะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมยินยอมนะคะก็สามารถที่จะทำการสมรสได้เมื่อทำการสม

รสโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ถือว่าบุคคลดังกล่าวบรรลุนิติภาวะในการสมรสนะคะหรือกรณีที่ชายและหญิงเนี่ยมีอายุน้อยกว่า17ปีบริบูรณ์นะคะก็ทำการสมรสโดยได้รับอนุญาตจากศาลนะคะในกรณีที่ศาลเห็นว่ามีเหตุอันสมควรเช่นหญิงเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมานะคะกรณีนี้ถ้าศาลอนุญาตให้มีการสมรสได้บุคคลดังกล่าวก็ถือว่าบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายนะคะซึ่งโดยหลักทั่วไปเนี่ยการทำนิติกรรมของผู้เยาว์เนี่ยนะคะโดยหลักก็คือจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา21นะคะก็คือจะทำนิติกรรมใดๆก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะการที่ผู้เยาว์เนี่ยทำนิติกรรมใดๆลงไปโดยปราศจากความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะนิติกรรมนั้นจะเป็นโมฆียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะคะซึ่งมาตรา20เราถือว่าเป็นหลักทั่วไปนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ต้องการซื้อแท็บเล็ตเครื่องนึงนะคะจึงไปขอเงินจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะบิดาของผู้เยาว์เนี่ยเห็นว่าแท็บเล็ตเป็นสิ่งที่จำเป็นในการเรียนนะคะจึงให้เงินไปซื้อนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถซื้อแท็บเล็ตได้นะคะเพราะว่าได้รับความยินยอมจากบิดาซึ่งเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมแล้วนะคะซึ่งตามมาตรา21เนี่ยถือว่าเป็นการให้ความยินยอมเฉพาะเรื่องนะคะซึ่งการให้ความยินยอมจะต้องทำก่อนหรือว่าขณะทำนิติกรรมนะคะจะให้ทีหลังไม่ได้ก็จะกลายเป็นเรื่องของการให้สัตยาบันไปนะคะสำหรับในส่วนของนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวนะคะตามมาตรา22เนี่ยนะคะก็กำหนดเอาไว้เลยว่าผู้เยาว์สามารถทำเองได้นะคะโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะซึ่งนิติกรรมที่เป็นคุณประโยชน์แก่ผู้เยาว์ฝ่ายเดียวเนี่ยจะต้องเป็นกรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยได้ไปซึ่งสิทธิ์อันใดอันหนึ่งหรือว่าหลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งนะคะโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขภาระผูกพันนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์เป็นหนี้เงินนะคะจำนวน 3,000 บาทต่อมาเจ้าหนี้เนี่ยตกลงว่าจะปลดหนี้ให้ผู้เยาว์นะคะการปลดหนี้เนี่ยถือว่าทำให้ผู้เยาว์เนี่ยหลุดพ้นจากหน้าที่ในการชำระหนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขด้วยเพราะฉะนั้นผู้เยาว์จึงสามารถรับการปลดหนี้ได้นะคะไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมนี้ก็ไม่ตกเป็นโมฆียะสำหรับนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็จะปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา23นะคะการที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะก็เป็นนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องแสดงเจตนาทำนิติกรรมดังกล่าวเองนะคะไม่สามารถให้ผู้อื่นแสดงเจตนาแทนตนได้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ได้แก่การรับรองบุตรนะคะตามมาตรา1547นะคะซึ่งในส่วนของนิติกรรมที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวเนี่ยจะต่างจากหนี้ที่ผู้เยาว์ต้องทำเองเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นผู้เยาว์ไปทำสัญญาจ้างเป็นนักแสดงนะคะกรณีนี้เป็นหนี้ที่ผู้เยาว์เนี่ยจะต้องชำระหนี้เองนะคะเป็นการเฉพาะตัวนะคะเพราะฉะนั้นกรณีแบบนี้ผู้เยาว์ก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนะคะสำหรับนิติกรรมที่จำเป็นเพื่อการเลี้ยงชีพนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะก็บอกว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถกระทำการใดๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรนะคะเพราะฉะนั้นมาตรา24เนี่ยเป็นในส่วนของข้อยกเว้นนะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกผู้เยาว์นะคะได้เงินค่าขนมจากบิดานะคะไปโรงเรียนวันละ50บาทก็เลยนำเงินค่าขนมไปซื้ออาหารและอุปกรณ์เครื่องเขียนเพื่อใช้ในการเรียนนะคะซึ่งนิติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคซึ่งถือว่าเป็นการสมแก่ฐานานุรูปและเป็นการจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรแล้วนะคะแม้ว่าผู้เยาว์จะไม่ได้รับความยินยอมก็ตามนะคะก็นิติกรรมดังกล่าวก็จะไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นนิติกรรมที่จำเป็นต่อการเลี้ยงชีพตามมาตรา24เนี่ยจะต้องประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันนะคะคือนิติกรรมนั้นจะต้องสมแก่ฐานานุรูปซึ่งก็จะต้องพิจารณาผู้เยาว์ไปรายๆไปนะคะว่าผู้เยาว์มีฐานะทางครอบครัวเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับผู้เยาว์นะคะรายอื่นๆนะคะว่าเขามีการทำนิติกรรมแบบนี้อย่างไรนะคะแล้วก็รวมถึงเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะก็ได้แก่ในเรื่องของการซื้อพวกสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคบริโภคพวกปัจจัย4นะคะแล้วก็รวมถึงเพื่อซื้อสิ่งของที่มันจำเป็นในเรื่องของการเรียนการศึกษาแล้วก็การเข้าสังคมตามสมควรด้วยนะคะสำหรับการทำพินัยกรรมนะคะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา25ก็กำหนดเอาไว้ว่าผู้เยาว์อาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุครบ15ปีบริบูรณ์นะคะซึ่งในส่วนของมาตรา25เนี่ยผลถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เนี่ยอายุไม่ครบ15ปีบริเนี่ยผลจะเป็นไปตามมาตรา1703นะคะก็คือว่าพินัยกรรมที่ทำเนี่ยจะตกเป็นโมฆะทันทีไม่ใช่โมฆียะ

นะคะกรณีที่ผู้เยาว์นะคะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา26เนี่ยกำหนดเอาไว้นะคะว่าผู้เยาว์เนี่ยสามารถที่จะทำนิติกรรมได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สินนะคะซึ่งกรณีของการจำหน่ายทรัพย์สินเนี่ยตามเจตนารมณ์ของมาตรานี้นี่ก็คือไม่ได้รวมถึงในเรื่องของการขายการจำหน่ายการให้อย่างเดียวนะคะแต่รวมถึงการซื้อด้วยนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันนะคะก็คือถ้าเกิดผู้เยาว์ได้รับอนุญาตให้มีการจำหน่ายทรัพย์สินเพื่อการอันใดอันหนึ่งตามที่ระบุไว้ผู้เยาว์จะจำหน่ายทรัพย์สินเป็นประการใดก็ได้ภายในขอบเขตที่ระบุไว้กับกรณีที่รับอนุญาตแบบกว้างๆนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ได้ระบุไว้เพื่อการอันใดกรณีนี้ผู้เยาว์ก็สามารถจำหน่ายได้ตามใจสมัครนะคะตัวอย่างเช่นนะคะก่อให้เงินขอบุตรผู้เยาว์ 3,000 บาทเพื่อนำไปซื้ออะไรก็ได้นะคะกรณีนี้ขอก็สามารถนำเงินไปใช้สอยอะไรก็ได้ตามที่ต้องการเนื่องจากก่อผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไม่ได้กำหนดเงื่อนไขหรือขอบเขตในการใช้สอยไว้นะคะเพื่อนเอาไปซื้ออะไรก็ได้นะคะสำหรับกรณีของการประกอบธุรกิจการค้านะคะมาตรา27วรรค1เนี่ยก็บอกว่าผู้แทนโดยชอบธรรมอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาว์ในการประกอบธุรกิจการค้าหรือธุรกิจอื่นในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานก็ได้นะคะอย่างกรณีนี้ผู้เยาว์อาจจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะในการไปประกอบธุรกิจการค้าหรือไปเป็นลูกจ้างก็ได้นะคะถ้าผู้เยาว์ได้รับอนุญาตแล้วนะคะตามมาตรา27วรรค3เนี่ยบอกว่าผู้แทนโดยตอนมาตรา27วรรค2เนี่ยกำหนดว่าผู้เยาว์ก็มีฐานะเหมือนกับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมใดๆก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประกอบธุรกิจการค้านะคะก็ไม่ต้องจำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาตรา27วรรค3ก็กำหนดว่ากรณีที่ผู้เยาว์เนี่ยอาจจะประกอบธุรกิจการค้าไปแล้วก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือตัวผู้เยาว์เองเนี่ยผู้แทนโดยชอบธรรมก็สามารถที่จะเพิกถอนความยินยอมหรือกรณีที่ศาลเนี่ยเป็นผู้ที่สั่งอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมได้นะคะอย่างเช่นผู้เยาว์มีความสามารถในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะจึงได้เปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ก็เลยขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมนะคะถ้าเกิดผู้แทนโดยชอบธรรมอนุญาตแล้วเนี่ยผู้เยาว์ก็สามารถทำนิติกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการเปิดร้านได้อย่างเช่นการไปเช่าพื้นที่ในการเปิดร้านการไปซื้ออุปกรณ์หรืออะไหล่ในการซ่อมคอมพิวเตอร์นะคะแต่ว่ากรณีนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมอีกเพราะถือว่าบรรลุเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามมาตรา27แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าผู้เยาว์เปิดร้านไปมีแต่ขาดทุนนะคะกรณีนี้ผู้แทนโดยชอบธรรมก็อาจจะร้องขอต่อศาลก็อาจจะเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไปแล้วได้นะคะหรือกรณีที่ศาลเป็นผู้สั่งอนุญาตนะคะก็อาจจะร้องขอให้ศาลมีการเพิกถอนการอนุญาตให้ผู้เยาว์ประกอบธุรกิจการค้าได้นะคะทีนี้ในส่วนของบุคคลประเภทที่2ก็คือคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา28เนี่ยบุคคลไร้ความสามารถก็คือเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถนะคะเนื่องจากอาการของจิตไม่ปกติหรือว่าสมองพิการหรือเราเรียกว่าคนบ้า นั่นเองนะคะแต่ว่าองค์ประกอบตามมาตรา28เนี่ยนอกจากจะต้องเป็นบุคคลที่หย่อนความสามารถเพราะอาการวิกลจริตแล้วเนี่ยจะต้องได้รับคำสั่งจากศาลนะคะให้เป็นคนไร้ความสามารถด้วยนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา28เนี่ยคนไร้ความสามารถจะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส่วนนะคะคือจะต้องเป็นคนวิกลจริตแล้วก็มีคำสั่งศาลให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะซึ่งอาการวิกลจริตจะต้องเป็นอย่างมากแล้วก็จะต้องเป็นอยู่เป็นประจำด้วยนะคะเมื่อบุคคลวิกลจริตเนี่ยถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะตามมาตรา28วรรค2เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วเนี่ยจะต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการปกครองดูแลแล้วก็ทำนิติกรรมแทนคนไร้ความสามารถนั่นเองนะคะซึ่งตามมาตรา29เนี่ยกำหนดเอาไว้ว่านิติกรรมใดๆที่ผู้ที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆิยะนะคะอย่างตัวอย่างนะคะก็คนไร้ความสามารถต้องการซื้อเครื่องเล่นเกมนะคะจึงไปขออนุญาตจากขอผู้อนุบาลนะคะซึ่งผู้อนุบาลได้ให้ความยินยอมแล้วก็ให้เงินไปด้วยนะคะกรณีนี้กก็ไม่สามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะเพราะว่าตามมาตรา29เนี่ยบัญญัติห้ามคนไร้ความสามารถทำนิติกรรมไว้เพราะฉะนั้นนิติกรรมจึงตกเป็นโมฆิยะแม้ว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้อนุบาลก็ตามนะคะบุคคลที่หย่อนความสามารถประเภทที่3นะคะก็คือคนวิกลจริตนะคะคนวิกลจริตเนี่ย

หมายถึงบุคคลที่มีความบกพร่องในเรื่องของในเรื่องของสมองนะคะหรือที่เรียกว่าคนบ้านะคะแต่ว่าเป็นกรณีที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30เนี่ยก็กำหนดเอาไว้นะคะว่าการใดๆที่บุคคลวิกลจริตซึ่งศาลยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถกระทำลงการนั้นจะเป็นโมคิยะต่อเมื่อได้กระทำขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทำนั้นเป็นคนวิกลจริตเพราะฉะนั้นกรณีของคนวิกลจริตเนี่ยโดยทั่วไปคือทำนิติกรรมไปเนี่ยนิติกรรมไม่ตกเป็นโมคิยะนะคะเว้นแต่จะเข้าเงื่อนไข2ประการก็คือทำในขณะที่บุคคลนั้นจริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าผู้กระทำเป็นคนวิกลจริตนะคะตัวอย่างนะคะก็คนวิกลจริตอยากได้รถยนต์นะคะจึงไปซื้อรถยนต์ที่บริษัทของขอนะคะดังนี้ถ้าเกิดในขณะทำนิติกรรมเนี่ยกไม่ได้วิกลจริตนะคะและขอก็ไม่รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนิติกรรมดังกล่าวก็เป็นอันสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมคิยะนะคะแต่ถ้าในขณะที่กอตกลงซื้อรถยนต์ดังกล่าวเนี่ยกอมีอาการวิกลจริตแล้วขอก็รู้ด้วยว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะนิติกรรมที่ซื้อรถยนต์ก็จะตกเป็นโมคิยะนะคะเพราะเข้าเงื่อนไขที่ได้กล่าวมานะคะสำหรับคนหย่อนความสามารถประเภทสุดท้ายนะคะได้แก่คนเสมือนไร้ความสามารถนะคะซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา32เนี่ยการเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการก็คือ 1. มีเหตุบกพร่องนะคะอาจจะเนื่องจากกายพิการจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพเป็นอาจินนะคะติดสุรายาเมาหรือว่ามีเหตุอื่นทำนองเดียวกันนะคะองค์ประกอบข้อที่2ก็คือเหตุบกพร่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการงานของตัวเองได้นะคะหรือว่าจัดไปในทางที่เสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนหรือว่าครอบครัวนะคะแล้วก็องค์ประกอบข้อที่3ก็คือมีคำสั่งศาลให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถนะคะโดยผู้มีสิทธิ์ร้องขอนะคะก็อาจจะได้แก่บิดามารดาสามีภรรยาหรือว่าพนักงานอัยการนะคะตามมาตรา32วรรค2นะคะบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรค1นะคะต้องจัดให้อยู่ในความดูแลของผู้พิทักษ์นะคะโดยที่คนไร้ความสามารถเนี่ยไม่สามารถทำนิติกรรมบางประเภทได้ตามที่บัญญัติเอาไว้ในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11นะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะได้แก่นิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะหรือว่าในเรื่องของการกู้ยืมเงินหรือว่าให้กู้ยืมเงินนะคะหรืออาจจะไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความนะคะหรือว่าไปทำสัญญาในเรื่องของซื้อขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ารับเงินลงทุนคืนนะคะหรือว่ารับชำระหนี้คืนนะคะโดยปราศจากความยินยอมของผู้พิทักษ์นะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าคนไร้ความเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยมีการฝ่าฝืนนะคะตามมาตรา34ก็กำหนดว่านิติกรรมนั้นเป็นโมคิยะนะคะเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปเนี่ยคนเสมือนไร้ความสามารถทำนิติกรรมใดๆลงไปเนี่ยจะไม่ตกเป็นโมคิยะนะคะเว้นแต่เป็นนิติกรรมที่บัญญัติในมาตรา34วงเล็บ1ถึงวงเล็บ11ที่ได้กล่าวมานะคะเพราะว่าเป็นนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการจำหน่ายทรัพย์สินนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้คนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะในทางทรัพย์สินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก่อนนะคะจึงจะสามารถทำนิติกรรมดังกล่าวได้นะคะซึ่งกรณีก็จะต่างกับคนไร้ความสามารถค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นแนวคำถามคำตอบนะคะให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองคิดวิเคราะห์นะคะโดยนำหลักกฎหมายที่ได้กล่าวมาเนี่ยมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงนะคะที่อาจารย์ได้ให้ไปนะคะอย่างกรณีที่1นะคะกออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะกอได้นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่เพื่ออวดเพื่อนนะคะโดยบิดามารดาของกอไม่รู้นิติกรรมดังกล่าวจะมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณาประการแรกเลยก็คือว่ากอเนี่ยเป็นผู้เยาว์หรือไม่นะคะหรือว่าเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้วนะคะอย่างกรณีนี้กออายุ18ปีบริบูรณ์นะคะก็ยังไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นกอก็ยังมีเป็นบุคคลที่เป็นผู้เยาว์อยู่นะคะซึ่งกอเนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างนะคะก็ได้นำเงินเก็บเนี่ยจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาใส่อวดเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องพิจารณาว่ากรณีนี้เนี่ยกอสามารถที่จะทำได้หรือไม่นะคะแม้ว่าจะเป็นเงินเก็บของกอเองนะคะโดยที่บิดามารดาเนี่ยไม่รู้ด้วยนะคะกรณีต้องขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือไม่นะคะถ้าต้องขอเนี่ยนิติกรรมดังกล่าวก็อาจจะเป็นโมคิยะแต่ถ้าเกิดนักศึกษาคิดว่ากรณีนี้ไม่จำเป็นต้องขอเพราะว่าเป็นเงินเก็บของตัวเองนะคะนิติกรรมนี้ก็จะมีผลสมบูรณ์นะคะทีนี้ในส่วนของแนวคำตอบ
นะคะอย่างที่บอกไปว่า

ต้องพิจารณาข้อแรกเลยก็คือกรณีนี้เขาเป็นผู้เยาว์หรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็เป็นผู้เยาว์นะคะโดยหลักทั่วไปแล้วผู้เยาว์ทำนิติกรรมใดๆเนี่ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบทำก่อนมิฉะนั้นนิติกรรมจะตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้กผู้เยาว์นำเงินเก็บจำนวน 300,000 บาทไปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งกรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะซึ่งเนื่องจากว่ามันเป็นนาฬิกาที่มีราคาแพงเกินไปนะคะแล้วก็อย่างกรณีนี้เนี่ยก็ไม่ใช่บุคคลที่อยู่ในวัยที่ยังเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะคะควรจะต้องมีของหรือว่ามีทรัพย์สินราคาแพงนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นนิติกรรมที่สมแก่ฐานานุรูปแห่งตนนะคะแล้วก็เป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนนิติกรรมที่กทำลงไปจึงตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา24นะคะข้อที่2นะคะกคนวิกลจริตอยากได้จักรยานมาขี่เล่นนะคะในขณะที่จริตวิกลเนี่ยได้ไปซื้อจักรยานคันหนึ่งมาจากร้านของขอแต่ขอไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตและได้ขายจักรยานให้กไปในราคา 1,200 บาทนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายอย่างไรนะคะในกรณีนี้นักศึกษาก็ต้องพิจารณาก่อนนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นคนวิกลจริตซึ่งศาลเนี่ยยังไม่ได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถใช่หรือไม่นะคะแล้วก็ค่อยมาพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการทำนิติกรรมนะคะว่าคนวิกลจริตโดยทั่วไปเนี่ยเขาทำนิติกรรมลงไปเนี่ยนะคะมีผลเป็นอย่างไรนะคะกรณีนี้นะคะการที่กคนวิกลจริตเนี่ยไปซื้อจักรยานมาจากร้านของขอแต่ในขณะซื้อเนี่ยมีอาการจริตวิกลและขอก็ไม่ทราบว่ากเป็นคนวิกลจริตจึงได้ขายจักรยานให้ไปนิติกรรมนั้นย่อมสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆียะนะคะเนื่องจากว่าตามมาตรา30เนี่ยกำหนดเงื่อนไขเอาไว้นะคะว่ากรณีของนิติกรรมที่คนวิกลจริตทำจะตกเป็นโมฆียะต้องมีเงื่อนไข2ส่วนนะคะก็คือ1ทำในขณะที่จริตวิกลและคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วว่าบุ๋มเป็นคนวิกลจริตแต่กรณีนี้ขอไม่ทราบว่ากอเป็นคนวิกลจริตนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา30นะคะกรณีก็ไม่ทำให้นิติกรรมเนี่ยตกเป็นโมฆียะนะคะเพราะว่าขอเองเขาก็ไม่ทราบนะคะเพราะฉะนั้นขอเขาก็สุจริตนะคะคำถามข้อต่อมานะคะเป็นเรื่องของคนไร้ความสามารถนะคะกคนไร้ความสามารถได้รับอนุญาตนะคะจากขอผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานนะคะจึงได้ไปซื้อจักรยานที่ร้านของขอโดยที่ขอไม่รู้มาก่อนว่ากเป็นคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวมีผลทางกฎหมายเป็นอย่างไรนะคะข้อนี้นะคะนักศึกษาก็จะต้องพิจารณานะคะว่ากรณีเนี่ยเป็นคนวิกลจริตที่ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการทำนิติกรรมเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์ที่ต่างจากคนวิกลจริตทำนิติกรรมนะคะตามมาตรา30นะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยโดยหลักนะคะนิติกรรมใดๆที่คนไร้ความสามารถได้กระทำลงเนี่ยจะตกเป็นโมฆียะนะคะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา29นะคะแม้ว่าคนไร้ความสามารถจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมให้ไปซื้อจักรยานก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคำถามข้อนี้นะคะนิติกรรมดังกล่าวก็ตกเป็นโมฆียะตามมาตรา29แม้ว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนก็ตามเพราะว่าโดยหลักแล้วนิติกรรมใดๆที่ทำลงไปเนี่ยโดยคนไร้ความสามารถนิติกรรมดังกล่าวก็จะเป็นโมฆียะนะคะ

วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาบรรยายกันเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาและการใช้บังคับกฎหมายอาญาซึ่งเป็นเนื้อหาของหน่วยที่1 นะครับก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนว่า

ว่าขอบเขตของเนื้อหาในการบรรยายในครั้งนี้ก็จะแบ่งตามหัวข้อที่เห็นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้เลยก็คือหัวข้อที่1 นะครับเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหัวข้อนี้ก็จะเป็นการอธิบายและก็ทำให้ผู้ศึกษาเนี่ยได้ทราบนะครับว่ากฎหมายอาญานั้นมีความหมายว่าอย่างไรและมันมีความแตกต่างกันอย่างไรกับตัวกฎหมายแพ่งนะครับตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นหัวข้อที่นักศึกษาเนี่ยจำเป็นนะครับในการศึกษาเบื้องต้นตอนแรกเลยของกฎหมายอาญาว่าอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะต้องรู้จักก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นมีลักษณะหน้าตาอย่างไรในหัวข้อที่2ครับก็คือลักษณะของการใช้บังคับกฎหมายอาญาแน่นอนครับลักษณะบังคับในกรณีอย่างนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าการบังคับนั้นก็ย่อมที่จะต้องการกระทำโดยใครโดยรัฐนะครับวิธีการใช้บังคับจะใช้อย่างไรในกฎหมายอาญาเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเสรีภาพของบุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องดูเนี่ยนะครับว่าการใช้บังคับกฎหมายนั้นจะใช้อย่างไรได้บ้างและถัดมาครับหัวข้อที่3ก็คือการใช้กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเวลาในช่วงของกฎหมายที่มีการบัญญัติเอาไว้เดิมก่อนหน้านั้นแล้วต่อมามีกฎหมายใหม่บัญญัติขึ้นมาในภายหลังเวลาที่กฎหมายมันมีความแตกต่างกันมีกฎหมายใหม่ขึ้นมาเราจะใช้บังคับมันอย่างไรนอกจากนั้นแล้วกฎหมายอาญาในหัวข้อสุดท้ายเราก็ต้องมาดูในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่ของการใช้บังคับของกฎหมายอาญาด้วยว่าสามารถที่จะใช้บังคับได้ภายในราชอาณาจักรไหมหรือว่าอาจจะมีการขยายการใช้บังคับไปยังสถานที่อื่นๆได้หรือไม่นะครับขอบเขตของเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อย่อยดังนี้เลยผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปก่อนว่ากฎหมายอาญานั้นคืออะไรกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับถ้าเราอธิบายกันว่ามันมีหน้าตาลักษณะแบบใดเนี่ยผู้ศึกษาก็ควรจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามันก็คือกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษครับโดยบทบัญญัติในการกระทำว่าอะไรเป็นความผิดนะแสดงว่าตัวกฎหมายอาญานั้นมันจะต้องมีบทบัญญัติที่ชัดเจนตายตัวว่าอะไรที่ผู้กระทำนั้นลงมือกระทำไปแล้วเป็นความผิดแล้วยังไม่พอบอกว่าผิดแล้วยังไม่พอมันยังต้องมีโทษด้วยโทษก็คือการลงโทษนั่นเองนะครับว่าบุคคลนั้นจะได้รับโทษจากการกระทำที่ตัวเองได้กระทำความผิดนั้นอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของความหมายของกฎหมายอาญาตรงนี้เนี่ยนักศึกษาก็จะต้องอธิบายหรือมองเห็นภาพให้ได้ว่าลักษณะของกฎหมายอาญานั้นมันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็คือว่าด้วยเรื่องของความผิดและโทษจากการกระทำซึ่งมีการบัญญัติเอาไว้ว่าการกระทำเช่นใดนั้นเป็นความผิดและจะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับว่าการกระทำเช่นใดนั้นผู้กระทำจะต้องรับโทษอย่างไรแค่ไหนนี่คือลักษณะของกฎหมายอาญาหรือความหมายของกฎหมายอาญาซึ่งกฎหมายอาญานั้นนะครับแบ่งอยู่ในร่มของศาสตร์ที่เรียกว่าอาชญากรรมศาสตร์นะครับซึ่งอาชญากรรมศาสตร์เนี่ยก็ยังมีวิชาที่เกี่ยวข้องด้วยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ศาสตร์ใหญ่ๆด้วยกันก็คืออาชญาวิทยานโยบายทางอาญาและตัวกฎหมายอาญาอาชญาวิทยานั้นก็จะเป็นเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเรื่องของจิตใจในการกระทำสาเหตุของการเกิดอาชญากรรมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรสภาพแวดล้อมมีปัจจัยในการส่งผลทำให้เกิดการกระทำความผิดได้หรือไม่ส่วนนโยบายทางอาญาก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดโทษให้กับบุคคลซึ่งมีการกระทำความผิดการป้องกันสังคมต่างๆว่าสังคมควรจะได้รับการป้องกันอย่างไรจะมีวิธีการจัดการกับบุคคลซึ่งกระทำความผิดในทางอาญานั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ตัวกฎหมายอาญาซึ่งจะเป็นตัวกฎหมายซี่ว่าด้วยเรื่องของการลงโทษและความผิดตามที่ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วตัวกฎหมายอาญามันมีความมุ่งหมายอย่างไรในการลงโทษนะครับแน่นอนครับว่ากฎหมายอาญานั้น

มันมีความมุ่งหมายที่จะคุ้มครองประโยชน์ของส่วนรวมนะครับให้พ้นจากการประทุษร้ายโดยไอการลงโทษนั้นเป็นมาตรการสำคัญแน่นอนแล้วครับว่าโทษเนี่ยมันก็คือสิ่งซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนในการกระทำที่จะเป็นการกระทำประทุษร้ายต่อสังคมเนี่ยจะต้องได้รับโทษนะครับโทษนี่ก็จะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยับยั้งได้ว่าเออถ้าเราไม่ทำความผิดเราก็ไม่ต้องรับโทษสิใช่ไหมมันก็จะต้องเป็นตรรกะแบบนั้นแต่ว่าพอมันมีการกระทำขึ้นมาแล้วเป็นที่เป็นความผิดแล้วโทษที่เป็นมาตรการในการลงโทษนั้นเนี่ยนะครับใครล่ะครับจะเป็นผู้กระทำซึ่งแน่นอนครับสิทธิ์ในการลงโทษในทางอาญาแก่ผู้กระทำไม่ใช่สิทธิ์ของเอกชนโดยแท้แต่เป็นสิทธิ์ของรัฐที่จะเป็นผู้ใช้อำนาจและใช้บังคับในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดและรัฐเท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ดำเนินการในการลงโทษบุคคลซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งแน่นอนครับว่าโทษที่เรากำลังจะพูดถึงคือโทษในทางอาญาเนี่ยก็ต้องเข้าใจก่อนว่าโทษในทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5สถานนะครับตามมาตรา18ของประมวลกฎหมายอาญานั่นก็คือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังครับโทษปรับและก็โทษริบทรัพย์สินแน่นอนว่าโทษก็จะต้องเป็นสิ่งที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้เท่านั้นสิ่งใดที่มันนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่โทษนะครับซึ่งแน่นอนว่าการเฆี่ยนตีการโบยมันอาจจะไปปรากฏอยู่ในกฎหมายอื่นๆอย่างเช่นของราชทัณฑ์เขาก็อาจจะมีเรื่องของการโบยหรือการตีนักโทษได้นะครับแต่อันนั้นก็คือเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับราชทัณฑ์ไม่ได้เกี่ยวกับตัวกฎหมายอาญาที่มีการบังคับใช้ในการลงโทษตรงนี้แล้วเราก็มาดูกันครับว่าตัวทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโทษในทางอาญานั้นมีอะไรบ้างก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ทฤษฎีใหญ่ๆนะครับก็คือทฤษฎีแรกครับทฤษฎีเด็ดขาดกับ2ก็คือทฤษฎีเงื่อนไขในแง่ของทฤษฎีเด็ดขาดเนี่ยเขาก็จะเห็นได้ว่าการทำการลงโทษนั้นก็คือหลักตามธรรมชาติว่าใครกระทำอะไรก็ต้องได้รับผลแบบนั้นจะเห็นได้ว่ามันก็คือต้องดูว่าการลงโทษนั้นเนี่ยคือการลงโทษในเชิงของการกระทำนะครับเป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าใครกระทำความผิดที่เป็นการประทุษร้ายต่อสังคมก็ย่อมได้รับโทษอันนั้นก็คือเป็นลักษณะของทฤษฎีเด็ดขาดนะครับส่วนทฤษฎีเงื่อนไขทฤษฎีเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการทำให้เกิดการหวาดกลัวว่าไม่อยากให้ใครเนี่ยเป็นผู้กระทำความผิดซึ่งนั่นก็คือหลักที่เรียกว่าการป้องกันสังคมนั่นเองและมันก็จะมีเงื่อนไขตรงที่ว่าเมื่อคนกลัวการลงโทษนะครับก็เท่ากับว่าคนเนี่ยก็จะไม่ได้รับโทษแน่นอนถ้าเขาไม่ได้กระทำความผิดเห็นไหมครับมันเป็นเงื่อนไขไงครับว่าถ้าคุณทำผิดคุณถึงต้องรับโทษเห็นไหมและทางขวามือของหน้าจอนะครับที่แบ่งเป็น3หลักย่อยๆนั้นอันนั้นเป็นแนวความคิดของนักทฤษฎีต่างๆที่มองเรื่องของการลงโทษหรือโทษในทางอาญานั้นมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3หลักนะครับก็คือหลักความยุติธรรมหลักการป้องกันสังคมและก็หลักที่เรียกว่าหลักผสมนะครับซึ่งหลักของความยุติธรรมเนี่ยก็ดูเรื่องของสัดส่วนใช่ไหมว่าผู้กระทำความผิดก็ต้องถูกลงโทษเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ที่ว่าไอ้หลักความยุติธรรมตรงเนี้ยมันอาจจะดูรุนแรงไปอย่างเช่นว่าถ้าหากว่าคนเขาไม่ได้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาล่ะเช่นความประมาทล่ะเขาจะต้องถูกลงโทษอย่างรุนแรงเท่ากับการกระทำโดยเจตนานั้นหรือไม่ซึ่งมันก็คือหลักความยุติธรรมใช่ไหมครับว่าใครกระทำก็ต้องได้รับโทษแต่ในขณะที่หลักสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยับยั้งและก็เรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูไปในตัวป้องกันยับยั้งก็คือการที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดก็จะต้องมีกฎหมายขึ้นมาบังคับใช้ใช่ไหมว่าเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างหรือว่าให้คนหวาดกลัวดังนั้นหลักของการป้องกันสังคมเนี่ยจึงจะมีลักษณะที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวแต่ในขณะเดียวกันหลักป้องกันสังคมเนี่ยก็มองไปอีกมิตินึงว่าควรที่จะแก้ไขฟื้นฟูกับบุคคลด้วยเพราะเขามองในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเขาไม่ได้มองในเรื่องของการกระทำว่าการกระทำนั้นจะต้องได้รับโทษเหมือนหลักยุติธรรมถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการป้องกันสังคมเนี่ยก็จะต้องมองในเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดด้วยเป็นในตัวเพื่อคืนคนดี

ู่สังคมอาจจะเคยได้ยินหลักการแบบนี้และหลักที่นิยมใช้กันมากที่สุดในปัจจุบันก็คือหลักผสมเป็นการเอาหลักของความยุติธรรมและการป้องกันสังคมนั้นมาผนวกรวมกันเพื่อให้เห็นถึงความจำเป็นในการลงโทษเท่านั้นนะครับให้ได้สัดส่วนกับหลักของความยุติธรรมนั่นเองนี่ก็คือในส่วนของทฤษฎีที่เกี่ยวกับโทษในทางอาญานะครับและนอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นทฤษฎีของกฎหมายอาญาซึ่งเขาได้แบ่งออกเป็น2ทัศนะในทัศนะที่เป็นระบบของซีวิลลอกับในลักษณะของทัศนะที่เป็นระบบของคอมมอนลอด้วยตรงนี้นะครับก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าของซีวิลลอนั้นจะเป็นแนวคิดในเรื่องของการแก้แค้นทดแทนนะครับเป็นการป้องกันสังคมหรือการยับยั้งซึ่งเมื่อกี้มันจะสอดคล้องกับในเรื่องของหลักที่อาจารย์ได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรื่องของการพิจารณาในกฎหมายอาญาในทางค้นคว้าหาเหตุผลและก็พิจารณาว่าจะลงโทษอย่างไรจะให้เกิดผลมากที่สุดและชอบด้วยเหตุผลก็คือหลักของการที่จะลงโทษอย่างไรให้มันมีความจำเป็นมีหลักสัดส่วนนั่นเองแต่ในส่วนของทัศนะของทางคอมมอนลอเนี่ยก็จะมีพื้นฐานหรืออิทธิพลที่ในตัวประมวลกฎหมายอาญาของเราเนี่ยได้มีการเอามาใช้ด้วยในการร่างด้วยในการร่างกฎหมายอาญาของเราด้วยเห็นไหมครับก็คือส่วนที่เป็นภาคความผิดซึ่งเดี๋ยวนักศึกษาจะได้ศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับซึ่งเป็นภาคความผิดซึ่งมีทั้งหมดด้วยกันลักษณะของ13ฐานลักษณะความผิดด้วยกันทั้งหมด13ลักษณะความผิดนะครับแน่นอนว่าภาคความผิดนั้นจะเป็นบทที่แคบกว่าแต่ในส่วนของที่เป็นหลักทั่วไปนะครับหลักทั่วไปนี้ก็จะสามารถที่จะมาปรับใช้ซึ่งมันจะมีความกว้างกว่าอย่างเช่นในเรื่องของหลักของตัวผู้กระทำความผิดที่เป็นเด็กนะครับหลักความยินยอมเนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันจะถือว่าเป็นหลักทั่วไปซึ่งมันอาจจะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปบัญญัติทุกถ้อยทุกคำทุกมาตราใช่ไหมครับว่าอย่างเช่นเด็กการกระทำความผิดของเด็กอายุยังไม่เกิน10ปีอย่างเงี้ยไม่ต้องรับโทษเราก็ไม่มีความจำเป็นว่าเด็กที่กระทำความผิดเด็กอายุไม่เกิน10ปีไปฆ่าผู้อื่นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่ต้องไปบัญญัติถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักทั่วไปที่สามารถเอาไปใช้ได้ส่วนหลักสุดท้ายส่วนสุดท้ายของทัศนะของคอมมอนลอว์ก็คือส่วนที่เป็นหลักการพื้นฐานอย่างเช่นการเมื่อไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดและก็ไม่มีโทษเช่นอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานทั่วไปในการบังคับใช้กฎหมายอาญาด้วยว่าเมื่อไม่มีกฎหมายก็ว่าการกระทำเช่นใดเป็นความผิดมันจะมีโทษได้อย่างไรเห็นไหมนี่มันคือหลักพื้นฐานที่สามารถจะนำเอาไปปรับใช้ได้ในกฎหมายอื่นที่มีโทษในทางอาญาด้วยก็ได้นะครับไม่ได้จำเป็นเฉพาะตัวกฎหมายอาญาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปครับเรามาดูลักษณะเรื่องของการใช้กฎหมายการใช้บังคับกฎหมายอาญากันกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าหลักการใช้บังคับนั้นจะต้องมีบทบัญญัติที่เขียนเอาไว้หรือบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนหรือชัดแจ้งเราสังเกตได้จากประมวลกฎหมายอาญามาตรา2ที่มีการกำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับว่าบุคคลจะต้องรับโทษในทางอาญานั้นก็ต่อเมื่อได้กระทำการอันกฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำนักศึกษาสังเกตถ้อยคำด้วยนะครับว่าในขณะที่กระทำแสดงว่าต้องมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าตอนที่ลงมือกระทำความผิดอยู่เนี่ยมีกฎหมายบัญญัติเอาไว้เช่นนั้นหรือไม่และแน่นอนกฎหมายเช่นว่านั้นก็จะต้องมีโทษด้วยใช่ไหมครับถ้านักศึกษายังจำได้ในเรื่องของความหมายและต้องเป็นความผิดและมีกำหนดโทษเอาไว้ในมาตรา2วรรคแรกก็กำหนดไว้อย่างนี้และโทษที่จะลงแก่ผู้กระทำนั้นก็จะต้องเป็นโทษที่บัญญัติเอาไว้ในกฎหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่ามีโทษด้วยกัน5สถานตามมาตรา18แต่มีข้อสังเกตอยู่นิดนึงว่าในเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับเรื่องของลักษณะการกระทำที่บอกว่ายกเว้นว่าความผิดที่เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่มีการบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนก็ได้แต่ก็สามารถที่จะเอาสิ่งที่ไม่ได้บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเนี่ยเอามาบังคับใช้โดยไม่ขัดกับหลักของมาตรา2ได้ยกตัวอย่างอย่างเช่นจารีตประเพณีหลักเรื่องของความยินยอมเป็นเหตุยกเว้นความผิดจารีตประเพณีสามารถที่จะนำเอามาใช้ได้ไหมในกรณีของกฎหมายอาญาเช่นการสั่งสอนนะครับบุตรหลานนะครับอาจจะมีการลงโทษได้อย่างเช่นการตีอย่างเงี้ยนะครับแต่ตีในที่นี้คือตีลักษณะที่เป็นลักษณะแบบสั่งสอนซึ่งแน่นอนครับว่ามันโดยพื้นฐานมันก็เป็นการกระทำความผิดที่เรียกว่าการทำร้ายร่างกายนั่นแหละเพียงแต่ว่าได้รับการยกเว้นความผิดด้วยเหตุที่มันมีจารีตประเพณีในการที่อนุญาตให้ลงโทษได้อย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอย่างเช่นพ่อแม่ลงโทษลูกอย่างเนี้ยอาจจะกักบริเวณอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันเป็นความผิดต่อเสรีภาพของบุตรใช่ไหมครับบุตร
ดื้อไม่เชื่อฟัง

ย่อมเกิดการเจ็บปวดอย่างแน่นอนซึ่งจะเห็นได้ว่าความยินยอมของคนไข้ที่จะต้องให้กับแพทย์นั้นก็จะเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในการยกเว้นความผิดที่จะไม่ต้องรับโทษไม่ต้องรับผิดเลยนะครับก็จะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีเท่านั้นซึ่งเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวนักศึกษาก็คงจะได้ไปศึกษาในหน่วยถัดไปนะครับการตีความตัวกฎหมายนะครับก็คือต้องตีความโดยเคร่งครัดแน่นอนมันต้องมีตัวบทที่เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนแต่เราจะไปตีความตามตัวบทโดยตรงทื่อๆแต่เพียงอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้เราก็ต้องตีความตามเจตนารมณ์ของการร่างตัวกฎหมายด้วยว่าในสิ่งที่เขาต้องการร่างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องการมีวัตถุประสงค์อะไรอย่างไรในการคุ้มครองผมยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์นะครับถ้าคำว่าทรัพย์ในที่นี้ทรัพย์ก็คือเป็นสิ่งที่มีรูปร่างใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีกฎบทที่ลงโทษในเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์ซึ่งเป็นพืชในการกสิกรรมอย่างเงี้ยถ้าผู้กระทำความผิดที่จะต้องรับโทษในฐานที่หนักขึ้นกว่าการทำให้เสียทรัพย์ปกติก็จะต้องดูก่อนว่าไอ้สิ่งที่ไปกระทำเนี่ยเป็นอะไรอย่างเช่นต้นมะม่วงเพียงหนึ่งต้นเนี่ยเราจะถือว่าปลูกเพื่อการเกษตรกรรมหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่ใช่เพราะการเกษตรกรรมมันจะต้องปลูกในพื้นที่กว้างๆมีปริมาณมากๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าการไปโค่นต้นมะม่วงเพียงต้นเดียวแล้วจะมาบอกว่าเนี่ยจะต้องไปลงโทษบุคคลว่าเนี่ยการปลูกมะม่วงตรงนี้คือการเป็นพืชเพื่อการปลูกเพื่อการกสิกรรมซึ่งจะเป็นโทษหนักกว่าการทำให้เสียทรัพย์ธรรมดาแบบนี้ก็ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นกฎหมายจะย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำไม่ได้การลงโทษย้อนหลังเป็นผลร้ายแก่ผู้กระทำนั้นไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบัญญัติว่าเป็นความผิดการเพิ่มโทษในภายหลังอย่างนี้กฎหมายอาญามีหลักประกันว่าไม่สามารถที่จะย้อนหลังเป็นผลร้ายหรือเป็นโทษกับผู้กระทำนะครับและลำดับต่อไปครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับเวลากันเรามาดูนะครับว่าในหัวข้อนี้ก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อใหญ่ๆนั่นก็คือเรื่องของกรณีที่กฎหมายใหม่นั้นมีการยกเลิกความผิดตามกฎหมายเก่านักศึกษาก็จะต้องไปดูในตัวของประมวลกฎหมายอาญาในมาตรา2วรรค2และมาตรา3นะครับส่วนในเรื่องของกรณีวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กันกับเรื่องของเนื้อหาที่อื่นๆเลยก็คือว่าวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นต้องขอเรียนให้ทราบก่อนว่ามันไม่ใช่โทษในทางอาญานะครับแต่ว่ามันเป็นวิธีการที่ศาลนั้นอาจจะมีการเอามาใช้ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีการกระทำความผิดได้แต่มันไม่ใช่การลงโทษซึ่งในเนื้อหาเรื่องของการใช้เกี่ยวกับเวลาตรงนี้ที่เกี่ยวกับวิธีการเพื่อความปลอดภัยนั้นจะอยู่ในมาตรา12ของประมวลกฎหมายอาญาครับคราวนี้เรามาดูกันก่อนนะครับว่ากรณีที่กฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ยกเลิกกฎหมายเก่านั้นจะมีผลอย่างไรอย่างเช่นว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการกระทำนั้นเป็นความผิดนะครับแต่ถัดมาอีกไม่นานมีกฎหมายใหม่บัญญัติเอาไว้ว่าไอ้ความผิดที่ได้กระทำไปเมื่อตอนกฎหมายเดิมนั้นมีผลอยู่เนี่ยเขาบอกให้ยกเลิกแล้วตัวผู้กระทำความผิดนั้นจะต้องถูกลงโทษหรือถูกดำเนินการอย่างไรก็ต้องไปดูในส่วนของประมวลกฎหมายอาญามาตรา2มาตรา2วงเล็บ2นะครับก็คือว่าถ้าหากว่าขนาดนั้นยังไม่มีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแสดงว่าอยู่ในกระบวนการในเรื่องของตั้งแต่ถูกจับกุมในชั้นสอบสวนนะครับหรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีในศาลก็ถือว่าถ้ามีกฎหมายใหม่ยกเลิกมาบอกว่าการกระทำเช่นว่านั้นไม่เป็นความผิดอีกต่อไปเขาก็บอกว่าให้คดีนั้นยุติไปเลยก็ไม่ต้องดำเนินการอะไรต่อกับตัวผู้กระทำความผิดนั้นและอีกแล้วนะครับแต่ถ้าหากว่าในขณะนั้นเกิดมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษแล้วหมายถึงว่าไปจนสุดทางเรียบร้อยแล้วศาลตัดสินลงโทษแต่พอเอิ้นว่ามีกฎหมายใหม่บัญญัติว่าความผิดที่ผู้กระทำได้กระทำนั้นเนี่ยในฐานนั้นเนี่ยได้ยกเลิกไปเช่นนี้เขาจะถือว่าให้ผู้นั้นไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดนั้นเลยแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่ถูกลงโทษอยู่ก็ให้ปล่อยตัวผู้กระทำความผิดนั้นไปครับแต่จะมีอีกกรณีนึงก็คือมันไม่ได้เป็นการยกเลิกหรอกแต่ว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายใหม่มันมีความแตกต่างไปจากกฎหมายเก่าหมายความว่าในเรื่องของอัตราโทษอาจจะมีความแตกต่างกันแล้วจะใช้อย่างไรถ้าเกิดสมมติว่าโทษเก่ากับโทษใหม่มันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายใหม่บอกว่า
โทษที่ผู้กระทำได้กระทำเนี่ย

เดิมกฎหมายบัญญัติว่าลงโทษ2ปีแต่กฎหมายใหม่ลงโทษ1ปีอ่ะอันนี้เราก็จะต้องเห็นว่ากฎหมายใหม่มันเป็นคุณกว่าก็ต้องไปใช้ในตัวกฎหมายใหม่ซึ่งลงโทษเพียงแค่1ปีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่าอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นระวางโทษซึ่งมีความแตกต่างกันเห็นไหมครับในตัวมาตรา3ก็จะบอกเลยว่าให้ใช้ในส่วนที่เป็นคุณไม่ว่าในทางใดนั่นหมายความว่าต้องเปรียบเทียบกันดูนะครับว่าระหว่างกฎหมายเก่ากับกฎหมายใหม่เนี่ยระวางโทษไหนเป็นคุณกว่ากันก็ให้มาปรับใช้ในการกำหนดโทษแก่ผู้กระทำความผิดได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าการกำหนดโทษใหม่ที่เป็นคุณตรงเนี้ยตัวผู้กระทำจะต้องเป็นผู้ร้องขอให้ศาลเป็นผู้กำหนดโทษใหม่เองนะครับเพราะศาลเรื่องนี้ศาลจะไม่รู้ด้วยตนเองนะครับจะต้องเป็นการร้องขออ่ะนั่นก็คือในส่วนของที่เกี่ยวกับเวลาในการใช้กฎหมายอาญานะครับวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนบอกว่ามันจะต้องเป็นวิธีการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันสังคมต่างๆนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็คือจะต้องใช้ในวิธีการที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้นะฮะแล้วก็ในตัวของกฎหมายที่จะใช้บังคับนั้นต้องเป็นกฎหมายในขณะที่ศาลนั้นมีคำพิพากษานะครับซึ่งในส่วนของเนื้อหาวิธีการเพื่อความปลอดภัยเนี่ยการบังคับใช้จะอยู่ตั้งแต่มาตรา13จนถึงมาตรา16ครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของการใช้กฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับพื้นที่กันหัวข้อสำคัญที่จำเป็นจะต้องทราบนะครับว่าแล้วพื้นที่ของการใช้กฎหมายอาญานั้นมันจะใช้ได้แค่ไหนเพียงใดกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศจะสามารถที่จะไปลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ในราชอาณาจักรแล้วไปลงโทษเขาได้ไหมนอกพื้นที่อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องดูตามตัวบทกันเลยนะครับว่าในหัวข้อเรื่องของการใช้เกี่ยวกับพื้นที่การใช้กฎหมายอาญาตรงนี้ก็จะแบ่งเป็น4หัวเรื่องใหญ่ๆด้วยกันก็คือหลักดินแดนนะครับจะอยู่ในมาตรา4มาตรา5และมาตรา6เรื่องของหลักอำนาจลงโทษสากลอันนี้ต้องอธิบายเพียงสั้นๆนะครับเพราะด้วยเวลาไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยสักเท่าไหร่หลักอำนาจสากลในที่นี้ก็คือทุกประเทศสามารถที่จะลงโทษการกระทำที่เป็นความผิดได้นะครับโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงเรื่องหลักดินแดนอย่างยกตัวอย่างเช่นการกระทำความผิดในทะเลหลวงที่เกี่ยวกับการปล้นทรัพย์อย่างเงี้ยความผิดที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายแบบนี้นะครับไม่ว่าเขาจะผู้กระทำจะไปอยู่ในดินแดนใดก็ตามนะครับก็สามารถที่จะกฎหมายอาญาไทยก็สามารถที่จะลงโทษได้แต่นั่นหมายความว่าการลงโทษนั้นก็จะต้องให้ตัวผู้กระทำความผิดนั้นเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงว่าเรามีความตกลงกันไหมในเรื่องของการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนกันหรือไม่นะครับก็จะต้องเป็นอีกกรณีนึงแต่ถามว่าถ้าตัวผู้กระทำความผิดที่ไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรและเป็นความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ที่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเช่นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเงินตาอะไรแบบเนี้ยอ่ะอย่างนี้ก็ถือว่าถ้าผู้กระทำความผิดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยแต่การกระทำไปเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่าก็สามารถที่จะลงโทษผู้กระทำได้นะครับส่วนเรื่องของหลักบุคคลแน่นอนครับหลักของบุคคลซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยนะครับเป็นคนไทยเนี่ยอาจจะไปกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนะครับหรือตัวผู้ที่เป็นคนไทยนั้นถูกเป็นผู้เสียหายนะครับถูกกระทําในนอกราชอาณาจักรกรณีนี้ก็จะเป็นเรื่องของมาตรา8นะครับเป็นหลักยกเว้นมาตรา8มาตรา9ก็จะเป็นหลักยกเว้นในเรื่องของหลักดินแดนและนอกจากนั้นก็คือหลักการคํานึงถึงคําพิพากษาของศาลต่างประเทศจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยความผิดเดียวกันเนี่ยผู้กระทําความผิดเคยถูกลงโทษมาแล้วแต่พอเดินทางกลับมาในประเทศไทยเขาจะต้องถูกลงโทษซ้ำอีกหรือไม่อันนี้ก็จะอยู่ในมาตรา10และมาตรา11นะครับเราก็จะไม่ยึดถือเรื่องของหลักในการลงโทษซ้ำอีกนะครับคราวนี้ก็จะเหลืออีกนิดเดียวครับในส่วนของหลักดินแดนที่อยากจะเน้นย้ำนะครับตั้งแต่มาตรา4ถึงมาตรา6เลยนะฮะการกระทำที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทยคำว่าราชอาณาจักรไทยนักศึกษาต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่พื้นดินดินแดนที่เป็นพื้นดินเท่านั้นมันยังรวมถึงน่านฟ้าทะเลนะครับแม่น้ำที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยทะเลอาณาเขตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแสดงว่าการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่ผมพูดถึงเนี่ยย่อมลงโทษได้กับบุคคลทุกคนนะครับที่มากระทำความผิดแม้จะเป็นคนต่างชาติก็ตามอันนั้นก็จะอยู่ในมาตรา4วรรค1
ส่วนสองจะเป็นการขยายเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดนั้นกฎหมายอาญาสามารถจะลงโทษได้ในบางพื้นที่อย่างเช่นเรือไทยหรืออากาศยานไทยเราก็จะถือเสมือนว่าการกระทำเช่นนั้นอยู่ในละการกระทำเช่นนั้นเป็นการกระทำความผิดที่เสมือนว่าอยู่ในราชอาณาจักรและนอกจากนั้นการกระทำความผิดบางส่วนซึ่งบางส่วนอาจจะกระทำนอกราชอาณาจักรแล้วมีผลมาเกิดในราชอาณาจักรกระทำในราชอาณาจักรผลไปเกิดนอกราชอาณาจักรจะเห็นได้ว่าความเกี่ยวพันกับเรื่องของหลักดินแดนก็จะทำให้ตัวกฎหมายไทยสามารถที่จะลงโทษตัวผู้กระทำความผิดเช่นนั้นได้ซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ในมาตรา5นะครับเพราะเขาบอกว่าให้ถือว่าแสดงว่ามันไม่ใช่ตามมาตรา4วรรคแรกโดยแท้แต่เขาบอกว่าให้ถือว่าเพราะมันมีจุดเกาะเกี่ยวกันอย่างในหนังสือจะบอกว่ายืนอยู่ฝั่งไทยยิงไปถูกคนฝั่งลาวอย่างเงี้ยเห็นไหมผลเกิดขึ้นที่ฝั่งลาวอย่างนี้กฎหมายไทยลงโทษได้ไหมล่ะก็ต้องไปดูมาตรา5เรื่องของการเตรียมการพยายามกระทำความผิดที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับก็ให้ถือเสมือนการกระทำความผิดในราชอาณาจักรก็ต้องไปดูในมาตรา5วรรค2ส่วนเรื่องของตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดนอกราชอาณาจักรนั้นก็จะอยู่ในตัวประมวลกฎหมายอาญามาตรา6นะครับก็ตรงนี้เป็นเนื้อหาสาระที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในส่วนของพื้นที่

0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
1: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
0: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้

สวัสดีครับนักศึกษาครับเรามาพบกันในชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยครับซึ่งเป็นวิชาสำคัญพื้นฐานของรัฐศาสตร์ในมสทแห่งนี้นะครับเราต้องมาเข้าใจในหน่วยถึง15หน่วยด้วยกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยขอเป็นหน่วยที่1ก่อนชื่อว่าเรื่องของแนวคิดการศึกษาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยซึ่งนักศึกษาก็สามารถเปิดหนังสือดูไปพร้อมๆกันได้นะครับเราต้องมาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าสถาบันการเมืองคืออะไรนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์แล้วถ้าเราให้ความหมายว่าเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับรัฐนะครับเกี่ยวกับการใช้อํานาจเกี่ยวกับคนในที่อยู่ร่วมกันในสังคมในชุมชนในครอบครัวนะครับก็จําเป็นครับที่จะต้องมีอะไรบางอย่างผมใช้ว่ามีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้ามาเนี่ยจัดการทําให้พวกเราเนี่ยอยู่รอดให้ได้นะครับซึ่งในหนังสือนั้นก็จะพูดถึงคำว่าสถาบันทางการเมืองเนี่ยคืออะไรนะครับอยู่ในหัวข้อที่ 1.1.1 นี่แหละนะครับนักศึกษาอ่านแล้วจะพบว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะว่าเราไม่สามารถที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายคนเดียวได้นะครับมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งนั้นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยฮะมันจำเป็นครับว่าจะต้องทำรงอยู่ที่ทำให้พวกเราเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ผมใช้คำว่าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขนะครับนั้นอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบการเมืองเรื่องของรัฐธรรมนูญเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของจารีตประเพณีนะครับหรือแม้แต่มหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ล้วนแล้วแต่มันเป็นสิ่งที่จันโลงใจทำให้มนุษย์เนี่ยกล่อมเกลานะครับที่เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันตินั้นพื้นฐานสำคัญคือการที่เรามีเป้าหมายครับว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเรามีความสุขอย่างไรนะครับเราควรจะต้องมีอะไรบ้างที่เรียกว่าความจำเป็นของรัฐนะครับหรือความจำเป็นของมนุษย์เนี่ยนะฮะปัจจัย4ใช่ไหมนะครับเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคหรือแม้แต่อาหารนะครับหรือน้ำเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่านั้นนักศึกษาดูดีๆนะครับว่าเราเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยเราหนีสิ่งพันนี้ไม่พ้นนะครับเราจำเป็นจะต้องมีการจัดสรรแบ่งปันสิ่งต่างๆเนี่ยให้เกิดความเป็นธรรมไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบนะครับดังนั้นสถาบันทางการเมืองนะครับมันก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับซึ่งนักศึกษาคงคุ้นเคยนะครับโดยเฉพาะในระบบการเมืองที่เราใช้กันในปัจจุบันเนี่ยที่เรียกว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับสถาบันที่เข้ามาเกี่ยวข้องที่ทำให้การเมืองเนี่ยมันเดินไปได้นะครับที่ทำให้เราอยู่รอดไปสู่อนุชนรุ่นหลังได้เนี่ยมีอะไรบ้างล่ะเนี่ยก็คือคำถามนะครับที่นักศึกษาลองคิดตามดูนะฮะนั้นประการที่2ครับนอกจากว่าเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นแล้วเนี่ยยังต้องคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าบางครั้งเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเรามีเสรีภาพที่สูงมากเลยเราอาจจะแข็งแรงนะครับผมชอบนักคิดท่านหนึ่งครับที่ชื่อโซเครติสเนี่ยบอกว่ามนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยไม่เท่ากันหรอกนะครับมีความเป็นชายมีความเป็นหญิงนะครับมีลักษณะครบ32ประการหรือบางครั้งแล้วเกิดมาอายุก็ยังน้อยอยู่หรือเกิดมาอายุก็ชราลงเห็นไหมฮะความไม่เท่ากันระหว่างมนุษย์เนี่ยมันก็มีสูงนั้นอะไรล่ะครับที่จะทำให้เกิดดุลยภาพที่ทำให้คนที่แข็งแรงน้อยกว่าเนี่ยอยู่ร่วมกับคนที่แข็งแรงกว่าได้นะครับซึ่งนั่นแหละครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นกฎหมายกติกาหรือจารีตประเพณีใช่ไหมครับที่นักศึกษาเราเกิดขึ้นมาแล้วก็โดนอบรมกล่อมเกลานะครับจากที่บ้านของเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยให้เรารู้จักสัมมาคารวะให้เรารู้จักระบบอาวุโสให้เรารู้จักที่จะคอยเกื้อกูลช่วยเหลือกันนี่ก็คือสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นที่สถาบันซึ่งผมถือว่าสถาบันครอบครัวครับคือสถาบันสำคัญมากเป็นสถาบันทางการเมืองด้วยนะครับนักศึกษาเนี่ยเราอาจจะมองว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเฉพาะแค่ในเรื่องของการแข่งขันทางการเมืองพรรคการเมืองหรือกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองนั้นจริงๆแล้วเนี่ยรากฐานสำคัญของการเมืองเนี่ยมาจากกระบวนการกล่อมเกลาที่เกิดขึ้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวดังนั้นนะครับสถาบันไม่ว่าไหนก็แล้วแต่ครับมันก็มีคำตอบที่ค่อนข้างจะโน้มน้าวเข้ามาไม่เห็นว่าคอยกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้ละเมิดกันถ้าเขาถือเรื่องของสิทธินะครับของหน้าที่เนี่ยซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันมีสิทธิ์แตกต่างกันนะครับ
และทำให้ตัวเสรีภาพเราเนี่ยแตกต่างกันคนที่แข็งแรงกว่าก็มีโอกาสใช่ไหมครับที่จะไปรังแกหรือไปเอาเปรียบคนที่อ่อนแอกว่าได้นี่แหละครับเราจะเกิดคำถามขึ้นมาแล้วเป็นธรรมกับผมไหมจากความยุติธรรมที่แท้จริงมีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งรัฐศาสตร์เราเชิญชวนมากเลยว่าเราจำเป็นครับที่ต้องมาศึกษากันในเรื่องของสถาบันทางการเมืองนี่แหละว่ามันต้องเกิดขึ้นล่ะนะครับเพื่อที่จะมาควบคุมมนุษย์กันแหละเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติทำไมต้องมีกฎหมายทำไมต้องมีตุลาการต้องมีคำพิพากษาหรือแม้แต่โรงเรียนนะครับหรือเล็กที่สุดเมื่อกี้ครอบครัวเนี่ยต้องคอยกล่อมเกลาเห็นไหมครับล้วนแล้วแต่เป็นสถาบันที่เกิดขึ้นอย่างหลากหลายนะครับนั้นในเบื้องต้นครับนักศึกษาครับสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันจำเป็นครับที่จะต้องให้มนุษย์เนี่ยดำรงอยู่และมันมีความหลากหลายตั้งแต่ระดับครอบครัวเลยนะครับจนถึงระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับขึ้นมาระดับชาติหรือระดับโลกก็มีการเมืองระดับโลกเกิดขึ้นนะครับนั้นผมกำลังจะบอกนักศึกษาเชิญชวนไว้เลยนะครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความหลากหลายและมันมีพัฒนาการไปเรื่อยๆนะครับมันยังมีไม่สิ้นสุดหรอกเพราะธรรมชาติของมนุษย์นี่แหละเลยทำให้เกิดสถาบันขึ้นมาเพื่อคอยควบคุมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็คือภาพรวมแรกๆเลยคำว่าสถาบันทางการเมืองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับหรือชุดเอกสารการสอนชีววิชานี้สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยเราใช้ผู้รู้หรือท่านอาจารย์นะครับที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะที่มาเขียนให้หลายหน่วยด้วยกันนะครับขออนุญาตเบื้องต้นเลยว่าในหน่วยที่1เนี่ยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทยนะครับเป็นผลงานของท่านรองศาสตราจารย์ดร.ภูรินะครับซึ่งท่านเป็นคณบดีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ขนาดนี้นะครับนั้นเห็นไหมครับว่าเราก็ได้มีความร่วมมือนะมีปฏิสัมพันธ์แหละนะครับกับหลายมหาวิทยาลัยที่จะมาร่วมกันทำให้สถาบันการศึกษาของรัฐศาสตร์มสท.เราเนี่ยดำรงอยู่นะครับโดยใช้ความรู้ความสามารถของคนที่รู้เรื่องนั้นๆ นะครับมาช่วยงานของมสท.เรานี่ก็เป็นการที่ทำให้มนุษย์นะครับเอาเข้าเรื่องเราเลยนะครับว่าเป็นมนุษย์เราสามารถที่จะเกื้อกูลกันนะครับมีปฏิสัมพันธ์ที่จะช่วยกันนะครับทำให้สถาบันการศึกษาที่เรียกมสท.เราเนี่ยมีความโดดเด่นขึ้นมานะครับนักศึกษาเห็นตรงนี้แล้วนักศึกษาคิดอย่างไรครับกับว่าสถาบันทางการเมืองซึ่งถ้าเราพูดถึงการเมืองเนี่ยนักศึกษาอย่าลืมนะครับว่ามันต้องเป็นเรื่องของรัฐละเรื่องของประเทศชาติและเรื่องของแผ่นดินเป็นความหมายอย่างแคบนะครับในหนังสือเขียนอย่างนั้นว่าเป็นความหมายอย่างแคบถ้าเราพูดถึงการใช้อำนาจเนี่ยนะครับก็จะเป็นความหมายอย่างกว้างมากขึ้นนะครับถ้าเราพูดเป็นความหมายอย่างแคบเมื่อสักครู่ของรัฐเป็นเรื่องของแผ่นดินเป็นเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนั่นแหละคือการเมืองละเราก็ดูข่าวนะครับในทีวีในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยหรือในโลกออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นข่าวการเมืองเยอะแยะเลยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันจริงๆนะครับหนีไม่พ้นเลยว่าไหนไม่ได้ฟังข่าวการเมืองหรือไม่รับรู้ข่าวสารทางการเมืองเนี่ยก็แปลกๆอยู่นะนะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายที่เป็นแบบกว้างนะฮะมันเลยจึงมีความหมายมากเพราะมันคือชีวิตสาธารณะนั่นหมายความว่าทุกเรื่องครับเป็นเรื่องการเมืองนะครับแม้แต่ในที่ทำงานนะครับหรือในครอบครัวเนี่ยเราอาจจะมีความไม่สบายอกสบายใจมีความขัดแย้งนะครับเพราะเรากำลังพูดถึงความต้องการของมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญครับมนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเบื้องต้นนะครับผมคิดว่านี่คือความหมายของคำว่าการเมืองนะครับเราถือว่าเป็นเรื่องของการใช้อำนาจนั่นเองนะครับประการต่อมาครับว่าสถาบันการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจมีความเห็นแก่ตัวจึงจะต้องมีการพึ่งพาสถาบันทางการเมืองนะครับและเพื่อให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือนะครับและการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองจัดการให้มีปัญหาเรื่องข้อมูลและการบังคับใช้ของกฎหมายเนี่ยให้ดำรงไปอย่างถูกต้องนะครับที่สำคัญครับคือการเกี่ยวข้องกับเสถียรภาพทางการเมืองและความอยู่รอดทางการเมืองนะครับเพื่อต้องการทำให้เห็นว่าระบบการเมืองเนี่ยต้องไปต่อสถาบันทางการเมืองต้องเข้มแข็งต้องไม่สามารถที่จะทำให้สถาบันการเมืองอื่นๆเนี่ยมาริดรอนได้นะครับหรือทำให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองได้อันนี้เดี๋ยวเราลงลึกกันในโอกาสต่อไปนะครับโดยรวมแล้วเนี่ย
ก็คือการรักษาดุลอำนาจทางการเมืองนี่คือความสัมพันธ์ความสำคัญของสถาบันทางการเมืองครับที่จำเป็นมากๆเลยทุกระบบการเมืองไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยคอมมิวนิสต์หรือลัทธิใดๆครับจะต้องมีให้ความสำคัญกับสถาบันการเมืองในรูปแบบนั้นนั้นครับผมครับในหัวข้อต่อไปครับเป็นเรื่องของกระบวนการทางการเมืองคืออะไรตะกี้เราเรียนสถาบันไปแล้วนะครับเห็นแล้วล่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันครับก็เป็นผลต่อเนื่องมานะฮะเป็นของคู่กันครับมีสถาบันแล้วก็ต้องมีกระบวนการใส่คำว่าการเมืองเข้าไปก็คงจะโฟกัสเป็นเรื่องสำคัญครับคือการที่จะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเกี่ยวข้องการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีค่าอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีสิ่งที่ต้องการมีความต้องการมีความต้องการไม่สิ้นสุดในขณะที่ทรัพยากรมันมีอยู่น้อยก็ต้องแข่งแย่งชิงกันแล้วครับและดังนั้นเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีคุณค่าตัวเองอยากได้ผมอยากมีเงินทองเยอะผมอยากมีที่ดินผมก็ต้องแข่งขันเพื่อไปเอาทรัพยากรที่มันมีอย่างจำกัดมาครอบครองให้ได้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการนั่นเองจะทำอย่างไรล่ะเป็นคือวิธีการนะครับทำอย่างไรให้ได้ครอบครองมานะครับดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองหมายถึงครับองรวมของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงทั้งที่เป็นและไม่เป็นสถาบันทางการเมืองโอ้โหนั่นหมายความว่าทุกอย่างก็ว่าได้ครับที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามีตัวแสดงนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะฮะหรือที่ทำงานเราหรือแม้แต่ที่บ้านเรานะครับคนใกล้ชิดเราหรือท่านข้าราชการทั้งหลายนะครับก็ล้วนแต่เป็นตัวแสดงสำคัญทั้งนั้นแหละนะครับที่จะทำให้ความต้องการของเราสำเร็จได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงกระบวนการทางการเมืองแล้วขอนักศึกษาลองคิดครับว่าเราตั้งโจทย์อยากจะเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช่ไหมต้องมีตัวแสดงใครบ้างล่ะแน่นอนประชาชนมีความเข้าใจอย่างล่ะในรูปแบบการปกครองแบบนี้เราเปลี่ยนแปลงการปกครองตั้ง475เป็นต้นมาเนี่ยก็ยังบอกไม่ใช่ประชาธิปไตยแสดงว่าองค์รวมเนี่ยฮะของปฏิสัมพันธ์ของตัวแสดงเนี่ยไม่ว่าประชาชนนักการเมืองนะครับหรือแม้แต่สื่อมวลชนหรืออื่นๆครับมากมายเลยองค์กรระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิสัมพันธ์นักศึกษาคำดูปฏิสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็เข้ามาทำให้เราเกิดการปรับเปลี่ยนทำให้เราต้องตัดสินใจนะครับว่าเราระบบเลือกตั้งเราจะเปลี่ยนไหมเราจะเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีไหมเราจะปรับคณะรัฐมนตรีไหมเราจะปรับเปลี่ยนนโยบายไหมนี่แหละครับคือกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งในแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกันนะครับว่ามันอาจจะเหมือนกันบ้างมีลักษณะอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันบ้างเพราะว่าภูมิหลังของแต่ประเทศไม่เหมือนกันผมกำลังบอกว่านักศึกษาครับเราต้องเข้าใจตัวตนของเราให้มากนะครับการจะเรียนกระบวนการหรือสถาบันทางการเมืองได้สำเร็จได้ดีเราต้องรู้จักตัวเรานะครับว่าเราเป็นกลุ่มคนไทยใช่ไหมเรามีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบไหนนะครับทำไมเราถึงเอาวิธีคิดต่างประเทศเนี่ยตะวันตกมาใช้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการปกครองนะครับที่เราได้รับการยอมรับกันทั่วโลกเนี่ยประชาธิปไตยมาใช้แต่เราก็มีลักษณะเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวเรามีสถาบันทางการเมืองที่เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนักศึกษาก็จะได้พบในหน่วยอื่นๆนะครับไม่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสถาบันรัฐสภาสถาบันรัฐบาลสถาบันตุลาการนะครับหรือมีกลุ่มประโยชน์ทางการเมืองมีกลุ่ม NGOมีในลักษณะของกระบวนการทางการเมืองที่หลายประเทศบอกประชาไปแล้วต้องใช้เหมือนกันคือการเลือกตั้งแต่ละเป็นไงฮะการเลือกตั้งแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันอีกมีการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากรอบเดียวหรือเสียงข้างมาก2รอบนะครับหรือมีการเลือกตั้งแล้วนะครับมีระบบสัดส่วนหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยที่เราใช้กันอยู่แต่ประเทศมันอาจจะมีลักษณะใกล้เคียงกันเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละประเทศนั้นๆ นะครับนี่คือลักษณะสำคัญของกระบวนการทางการเมืองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะครับแนวคิดที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยในหนังสือหน่วยนี้อาจารย์ผู้เขียนเนี่ยฮะได้พยายามให้นักศึกษาต้องไปทบทวนดูนิดนึงในเรื่องของทฤษฎีระบบนะครับของเดวิดอิสตันนะครับซึ่งเดวิดอิสตันเนี่ยเป็นนักคิดคนสำคัญครับที่พูดถึงว่าการเมืองเนี่ยคือการจัดสรรแบ่งปันสิ่งที่มีคุณค่าและท่านก็ได้นำเสนอทฤษฎีสำคัญอันหนึ่งคือทฤษฎีระบบนะครับที่ต้องการทำให้เห็นว่าตัวแสดงเนี่ยปรากฏตั้งแต่ตัวปัจจัยนำเข้านะครับก็คือเช่นประชาชนเนี่ยกลุ่มผู้ค้านะครับสัตว์ปีกเนี่ยไปร้องเรียนรัฐบาลนะว่าราคาไข่ไก่ของตัวเองเนี่ยตอนนี้
ทำไมถึงตกต่ำเหลือเกินก็เป็นลักษณะของปัจจัยนำเข้าไปกดดันเข้าไปเรียกร้องที่จะทำไมฮะให้รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็เป็นสถาบันทางการเมืองหนึ่งใช่ไหมครับต้องตัดสินใจว่าจะเข้าไปช่วยพยุงราคาไข่ไก่ไหมหรือจะไม่สนใจหรือจะออกนโยบายมาตรการอื่นๆออกมานะครับซึ่งนั่นเราเรียกว่าผล output นะครับหรือเป็นเรื่องของการที่ตัวแสดงที่เรียกผลลัพธ์นะครับว่ามีผลลัพธ์ออกมาแล้วเนี่ยมีนโยบายออกมาแล้วเนี่ยราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยนักศึกษาเห็นไหมว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยตัวแสดงทั้งหลายเนี่ยพอใจไหมแฮปปี้ไหมนะครับมีความสุขกับการที่ราคาไก่ที่สูงขึ้นไปไหนแต่ไงล่ะผู้ประกอบการอาจจะแฮปปี้เพราะว่าราคาไข่มันดีขึ้นแต่คนที่เดือดร้อนอาจจะเป็นประชาชนอีกแล้วไงฮะมันก็จะเกิดกระบวนการป้อนย้อนกลับนะครับเป็นฟีดแบ็กกลับไปที่ระบบการเมืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้องการตรวจสอบดูว่ามีการประเมินผลดูมีเป็นข้อมูลย้อนป้อนกลับไปนะครับว่าสิ่งที่ตัดสินใจได้มันดีไม่ดีอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้เองอ่ะเป็นลักษณะวงจรนะครับที่เรียกว่าทฤษฎีระบบนั่นเองนะครับหรือแนวคิดอีกอันหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างหน้าที่นะครับซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการที่แต่ละฝ่ายเนี่ยมีโครงสร้างขึ้นมารัฐสภารัฐบาลนะครับหรือตุลาการทั้งหลายมีหน้าที่ต้องทำมีตัวสมัยที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเรานะครับเช่นวันนี้เรามี20กระทรวง200กว่ากรมเนี่ยก็มีโครงสร้างหน้าที่ต้องทำหน้าที่กันโดยเฉพาะในฝ่ายรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นฝ่ายสำคัญในการที่จัดสรรแบ่งปันสิ่งของค่าเนี่ยก็ล้วนแล้วเกี่ยวกับข้องกับกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งนักศึกษาเราเลือกส.ส.เข้าไปส.ส.ไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับฝ่ายรัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยทำหน้าที่ในการกำหนดรัฐบาลนะครับก็รัฐบาลก็เข้าไปบริหารราชการแผ่นดินนะครับเห็นไหมฮะล้วนแล้วแต่มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางการเมืองที่เราให้ความสำคัญมากตั้งแต่นับหนึ่งเลยก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเราทำไมถึงต้องมีการรณรงค์ที่จะต้องเอาคนดีเข้าไปทำงานนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทางนะฮะเช่นมีการคอร์รัปชันนะครับช่อราชบังหลวงก็ล้วนแล้วแต่ทำให้กระบวนการทางการเมืองนะฮะถูกปรับเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆเลยนะฮะถูกกระทบกระทั่งกันหรือมีกระบวนการทางการเมืองที่ไม่คาดฝันเช่นการปฏิวัติการรัฐประหารเนี่ยก็ถือว่าเป็นกระบวนการทางการเมืองนะครับซึ่งผมกำลังบอกว่าทฤษฎีอันหนึ่งของทฤษฎีของแคปแพลนนะครับก็พยายามจะบอกว่าระบบการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยมันทำหน้าที่ไม่ว่ารูปแบบไหนก็แล้วแต่ทำหน้าที่สำคัญก็คือการที่ทำให้เกิดดุลยภาพนะฮะให้อยู่ได้นานๆไม่ถูกกระทบกระเทือนพอเราเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงในเชิงนโยบายนะครับวิธีคิดองคาพยพของทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็จะเปลี่ยนตามรักษาสภาพเดิมไม่ได้นะฮะเช่นวันนี้ฮะเราเห็นใช่ไหมครับว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญมากที่มาวางระบบที่ทำให้กระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้แบบเดิมนะครับมันมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะครับและสรุปนักศึกษาเห็นภาพอย่างหนึ่งแล้วว่าความสำคัญของระบบการเมืองเนี่ยโทษทีครับความสำคัญของกระบวนการทางการเมืองเนี่ยฮะมันสำคัญยังไงจำเป็นยังไงกับวิถีชีวิตของเราเพราะถ้าเรากลับไปก็ตั้งคำถามว่าอะไรล่ะคือชีวิตทางการเมืองที่ดีเนี่ยเราเกิดมาแล้วเป็นหนี้ไหมเราเกิดขึ้นมาแล้วเรามีความสุขโดยที่เราไปที่ไหนและสะดวกสบายมีความทันสมัยใช่ไหมหรือเราเกิดขึ้นมาแล้วเราเจอมลพิษหรือเปล่าเรามีอาหารที่ดีทานไหมสำคัญเลยคือการเมืองของเราเนี่ยที่ดีคืออะไรไม่มีนักการเมืองโกงใช่ไหมนี่แหละครับขึ้นอยู่กับกระบวนการทางการเมืองทั้งนั้นเลยดังนั้นเราต้องให้ความสำคัญนะครับว่ากระบวนการทางการเมืองเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวข้องที่เราเปรียบเสมือนกับระบบนิเวศก็ได้นะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เราทั้งหมดเนี่ยก็เกี่ยวข้องนะครับเราทำลายอย่างหนึ่งมันก็ต้องส่งผลกระทบต่ออย่างหนึ่งนะครับเราไม่มีหรอกที่จะทำให้แล้วมันจะเกิดเป็นคำตอบเดียวมันมีผลกระทบ1 2 3 4 5นะครับเมื่อเปลี่ยนกระบวนการทางการเมืองผลลัพธ์ย่อมเปลี่ยนตามถ้ากระบวนการทางการเมืองเป็นการปฏิวัติรัฐประหารผลลัพธ์ก็ต้องเปลี่ยนตามครับสภาพเดิมอยู่ไม่ได้การปกครองก็เปลี่ยนและรัฐธรรมนูญก็อาจจะถูกฉีกทิ้งไปนะครับดังนั้นเนี่ยกระบวนการทางการเมืองจะเป็นการกำหนดสภาพการและพัฒนาทางการเมืองเช่นเรามีกระบวนการทางการเมืองที่อยากจะทำแผนพัฒนาประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเห็นไหมฮะก็คือการกำหนดเอาไหมล่ะ20ปีเลยเราจะเป็นประเทศแบบไหนอย่างไรกันนะครับเราก็ต้องมีการกำหนดโดยผ่านกระบวนการทางการเมืองอย่าลืมนะครับกระบวนการทางการเมืองจะไปสัมพันธ์กันมากเลยกับการเราใช้รูปแบบทางการเมืองแบบไหนนะครับนั้นความยากลำบากในการออกแบบครับคือความเป็นไปได้อันไร้ที่สิ้นสุดความหมายว่าไงครับ
มันออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับมันเป็นไปได้หมดเราไม่ได้บอกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้น่าจะดีที่สุดเดี๋ยวก็มีความไปได้อย่างอื่นตามมาเพราะมีโควิดมามีอย่างอื่นมานะครับเลยเปลี่ยนแปลงอีกนะครับเพราะนั้นความเป็นไปได้อันไรที่สิ้นสุดเนี่ยคือความยากมากเลยครับในการออกแบบนะครับผมกำลังบอกว่าไม่มีอะไรดีที่สุดครับแม้แต่รูปแบบการปกครองเหมือนกันไม่ได้บอกประชาธิปไตยดีที่สุดแต่การปกครองประชาธิปไตยคือการปกครองที่สุดนะครับสำคัญคือเงื่อนไขทางสังคมครับของแต่ละประเทศที่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ในเบื้องต้นอีกครั้งนึงครับ

ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้าน

0: แต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้ ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขระวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
5: ตอนการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องทราบหรือไม่ว่าการใช้เครื่องหมายกาชาดที่ถูกต้องในภาวะปกติและภัยพิบัติเป็นอย่างไร 1. เครื่องหมายมีขนาดเล็กพร้อมข้อความระบุหน่วยงานสังกัดชัดเจน 2. ปลอกแขนมีตราสัญลักษณ์ของสภากาชาดไทย 3. หน่วยบริการทางการแพทย์องค์กรกาชาดแต่ในภาวะสงครามเครื่องหมายที่ใช้จะเป็นเครื่องหมายกากบาทแดงบนพื้นขาวไม่มีชื่อองค์กรหรือตัวอักษรใดๆใช้เพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และเครื่องมือขององค์กรกาชาดหน่วยงานที่สามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้คือเจ้าหน้าที่ขององค์กรกาชาดบุคคลที่ได้รับอนุญาตและทหารเสนารักษ์
6: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
7: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
8: ว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในงานเทศมหาชาติซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์และกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเป็นการสืบทอดและเจริญรอยตามประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของไทยโดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานองค์กรและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ร่วมสืบสานบุญใหญ่ด้วยการร่วมบริจาคและเป็นเจ้าภาพกันเทศต่างๆในครั้งนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นเจ้าภาพกันเทศในการทศพรซึ่งเป็นพระธรรมเทศนากันแรกเสวยพระคาถา19พระคาถาว่าด้วยอนิสงส์แห่งการประทานพร10ประการแก่พระนางผุดสดีซึ่งเป็นพุทธศาสนิกชนมีความเชื่อสืบกันมาว่าการรับฟังธรรมในการนี้จะส่งผลให้เป็นผู้เจริญด้วยลาภยศรูปสมบัติและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดีงามทุกประการแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระมหาโสภณสุธีโรวัดเวฬุวนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงชุดทศพรทศธรรมองค์อมรินทราประกอบการเทศนาการทศพรมีเนื้อหากล่าวถึงพระอินทร์ได้ประสาทพรแก่พระมเหสี10ประการหนึ่งในพรนั้นคือเป็นพระมารดาของพระพุทธเจ้าจึงได้จุติเป็นพระนางผุดสดีพระราชมารดาของพระเวสสันดรประพันธ์บทโดยอัมไพวันเดชชาตินักวิชาการละครและดนตรีเชี่ยวชาญบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีศิลปินแห่งชาติผู้ชำนาญการด้านดนตรีไทยและแสดงโดยนาตะศิลปินสังกัดการสังคีตกรมศิลปากรสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนอกจากนี้ยังมีการแสดงระบำไตรรัตน์ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ากล่าวถึงอนุภาพของพระรัตนตรัยได้แก่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งจะดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลประสบความสุขสวัสดีสำหรับเทศมหาชาติเป็นพิธีกรรมสำคัญในพระพุทธศาสนาเป็นการเทศนาเรื่องพระเวสสันดรชาดกซึ่งเป็นชาติพระชาติสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทานบารมีอันยิ่งใหญ่มีทั้งหมด13กันเน้นการเสียสละไม่เห็นแก่ตัวปลูกฝังนิสัยเมตตาและแสวงหาโอกาสสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ตกยากแม้ตนจะลำบากซึ่งทำให้เห็นความเห็นแก่ตัวนั้นลดลงเวลา 11:00 นสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าจากนั้นเสด็จออกณห้อง114อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระกนิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ทั้งนี้เป็นการเสด็จเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่4หลังจากที่ทรงเคยเสด็จเยือนเมื่อปี2515ปี2522และปี2530เพื่อสานต่อสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์อังกฤษตลอดจน

ส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติที่เป็นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศในอนาคตสำหรับการเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันนี้เจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของนักวิจัยหญิงไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากราชอาณาจักรทั้งทรงเปิดงานและพระราชทานทุนและรางวัลเพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสะท้อนถึงความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรในการส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอันหนึ่งเมื่อวานนี้เวลา 13:58 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2 เมษายน 2569ตามลำดับดังนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชอัธยาศัยนายสมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์นำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำคณะข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำผู้แทนคณะผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการสภากาชาดไทยคณะกรรมการสภากาชาดผู้แทนภาคคณะกรรมการจัดการและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิผู้แทนสมาชิกสายใจไทยและผู้แทนจากโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในเตชบุญนาครองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอำนวยการผู้บริหารเจ้าหน้าที่และเด็กในความอุปการะของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำและแว่นตา AI ของบริษัทร่วมเจริญพัฒนาจำกัดมหาชนแว่นตาท็อปเจริญพลเอกสันติสกุลตนาคประธานคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่6นำคณะกรรมการนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่36เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลหม่อมราชวงศ์พร้อมฉัตรสวัสดิวัตรรองประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราช

กุศลตามพระราชอัธยาศัยนางอารยาอรุณานนท์ชัยรองประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์ทัศนาบุญทองนายกสภาการพยาบาลนำคณะกรรมการสภาการพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในนามของสภาการพยาบาลและรองศาสตราจารย์ทัศนาโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสายทิพย์อานโพทองนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางสาวอรทัยธนาวินิจเจริญหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนำคณะผู้แทนพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางภักษรัตน์กิติปรียาพัฒน์หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานำคณะผู้แทนโรงพยาบาลเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยรองศาสตราจารย์เรวดีจงสุวัฒน์นายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการอำนวยการสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยศาสตราจารย์สุภาหาญหนองบัวนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและนายเศรษฐพุทธสุทธิวัฒน์นรุมคมนตรีเป็นประธานในเวลาช่วงต่างๆดังนี้เวลา11 นาฬิกาเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสรวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปเวลา17 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปและเวลา19 นาฬิกาเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูป

และศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีและทางออนไลน์พร้อมกันทั้ง8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาอาสาสมัครฝนหลวงจิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมในพิธีทั้งนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูระบบนิเวศโดยเฉพาะป่าไม้อันเป็นแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์และช่วยสร้างความชื้นสัมพัทธ์ที่เอื้อต่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีกิจกรรมปั้นดินหุ้มเมล็ดพันธุ์พืชที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้จำนวน15ชนิดรวม 3,090 กิโลกรัมได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะละปะพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์ราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์เพื่อให้8ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงนำไปโปรยทางอากาศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจฝนหลวงประจำวันเพื่อเพิ่มความหนาแน่นให้แก่พื้นป่าระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม2569ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจำนวน7แห่งประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูผานคำจังหวัดภูผานคำจังหวัดหนองบัวลำพูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติยาจังหวัดสระแก้วโดยได้รับการบูรณาการความร่วมมือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมป่าไม้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนการสร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยอย่างเกื้อกูลจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองยาวหมู่7ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นชุมชนในพื้นที่การสนับสนุนของศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงที่มุ่งเน้นให้ราษฎรสามารถพึ่งพาตนเองลดรายจ่ายและสร้างรายได้เสริมจากผลผลิตทางการเกษตรในครัวเรือนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างเข้มแข็งหมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบในด้านการเกษตรการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการแปรรูปผลผลิตจากผลไม้พื้นถิ่นตามฤดูกาลการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและครอบคลุมต่อความต้องการของราษฎรในพื้นที่รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เน้นการพึ่งพาธรรมชาติอย่างยั่งยืนและลดการใช้สารเคมีในภาคการเกษตรซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรได้อย่างยั่งยืนมั่นคง

ในงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกาจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดเลยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสร้อยทองวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดสามงามวัดเสาธงหินจังหวัดนนทบุรีและวัดถ้ำเขาปูนจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสุธีวชิรปฏิภาณวีรพลวีระยาโน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามแสดงพระธรรมเทศนาเมตตากถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาการุณทรงเกื้อกูลสรรพชีวิตทั้งมนุษย์และนานาสัตว์ตลอดจนพฤกษ์ไพรทรงยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่รักและห่วงใยประชาชนชาวไทยทุกคนเหมือนลูกพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ศีลธรรมทรงเป็นผู้นำในการบำเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นนิจสมดังพระราชสมัญญาธรรมราชินีแผ่ทั่วราชอาณาจักรไทยเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บริษัท AEC Resources Development จำกัดมูลนิธิชัยศรีนางรัตติยาเงินท้วมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังกระจายกรุงเทพมหานครวัดอุทยานจังหวัดนนทบุรีวัดตปะโยคารามจังหวัดสุพรรณบุรีวัดนพเก้าทายิการามวัดกาญจนบุรีเก่าวัดท่าโป๊ะจังหวัดกาญจนบุรีวัดรัศดารามจังหวัดภูเก็ตและวัดพระนอนจังหวัดแพร่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทฟินเทคนิคจำกัดบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดนายสิทธิพลพวงพันธ์และคณะคณาจารย์และคณะทำงานนักศึกษาหลักสูตรครูสมัครประเทศไทยจำกัดบริษัทฮีโน่มอเตอร์เอเชียจำกัดและบริษัทจันสว่างเฮอร์เบิลไลน์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนสตรีวัดระฆังกรุงเทพมหานครกองบัญชาการกองพลทหารราบที่3จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบ้านค่ายจังหวัดระยองโรงเรียนช่างฝีมือในวังโรงเรียนกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษคณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนตำบลเปียงหลวงจังหวัดเชียงใหม่และคณะบั้งไฟโก้ยะโสธรจังหวัดยะโสธรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 10:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครรวมจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569อาหารพระราชทานอาทิเมนูหมี่คลุกไก่ฉีกข้าวหมูแดงหมูกรอบสเต็กปลาทอดไอศกรีมกะทิสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำดื่มสมุนไพรจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาโรงเรียนโยธินบูรณะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2478เปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน4โครงการได้แก่โครงการห้องเรียนปกติโครงการส่ง

เสริมนักเรียนเก่งสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และโครงการนานาชาติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับศักยภาพของผู้เรียนการพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันในวันนี้นักเรียนคณะครูและบุคลากรโรงเรียนโยธินบูรณะต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายไฟโก้ยโสธรจังหวัดยโสธรสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา59วัดเกตการามจังหวัดสมุทรสงครามบริษัทเซฟทีคัทประเทศไทยจำกัดและบริษัทฮีโนมอเตอร์เซลประเทศไทยจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชุดวิชา97222การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจสำหรับเราวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะตอนที่1เรื่องของเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับเป้าหมายของธุรกิจเนี่ยจะองค์ก่อนอื่นนะฮะต้องบอกถึงความหมายธุรกิจก่อนธุรกิจหมายถึงกิจกรรมต่างๆที่องค์กรธุรกิจดำเนินกิจการนะครับธุรกิจมักเกี่ยวข้องกับการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าหรือการบริการโดยองค์กรธุรกิจนั้นเป็นผู้ดำเนินการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในการผลิตเข้ามาสู่กระบวนการผลิตซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนของการผสมผสานวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบจนเสร็จสิ้นเป็นสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคก่อให้เกิดผลประโยชน์หรือบรรลุตามเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจนี้นะครับมีอยู่มากมายแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยหลักแล้วนะครับศาสตร์ที่ว่าด้วยการประกอบกิจการธุรกิจมักมุ่งเป้าไปที่การสร้างความมั่งคั่งให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือซึ่งก็คือการดำเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรหรือผลตอบแทนแต่ในปัจจุบันเป้าหมายดังกล่าวเนี่ยอาจเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจมีหลายปัจจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ครับข้อแรกนะฮะเป้าหมายเพื่อต้องการผลตอบแทนผลตอบแทนหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่ากำไรคือผลต่างของรายได้จากการดำเนินการทั้งหมดหักลบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่งผลตอบแทนหรือกำไรเนี่ยเป็นแรงจูงใจลำดับต้นๆของการดำเนินการธุรกิจผลตอบแทนและรายได้เนี่ยจากการดำเนินธุรกิจล้วนเป็นสิ่งที่ผลักดันให้องค์กรธุรกิจทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตสินค้านะครับหรือการให้บริการเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้ผลตอบแทนและกำไรให้กับองค์กรธุรกิจนั้นๆ 2 ครับเป้าหมายเพื่อทั้งก่อนขายระหว่างขายและหลังการขายเนี่ยมาจากเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักนอกจากนี้นะครับองค์กรธุรกิจเนี่ยที่มีหน้าที่นะครับในการศึกษาวิจัยสำรวจแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในตลาดและทำการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการนั้นๆ นำออกมาจำหน่ายแก่ตลาดนะฮะโดยมีกลยุทธ์ต่างๆเพื่อโน้มน้าวให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้ารวมถึง

ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอื่นในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป้าหมายในการผลิตสินค้าและบริการนะครับแก่ผู้บริโภคเนี่ยที่แท้จริงแล้วเนี่ยมาจากความต้องการผลตอบแทนหรือกำไรนั่นเองข้อที่3นะครับเป้าหมายเพื่อเป็นการหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของพนักงานในการดำเนินงานธุรกิจนั้นนอกเหนือจากเป้าหมายหลักที่ต้องการผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างผลกำไรและความมั่นคงแก่เจ้าของและผู้ถือหุ้นแล้วยังมีเป้าหมายในการดำเนินการเพื่อเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจหรือเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของหรือจุนเจือพนักงานในองค์กรธุรกิจของตนเป้าหมายของการดำเนินธุรกิจลักษณะนี้มาจากความต้องการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจ่ายรายได้ช่วยเหลือพนักงานและเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจของเจ้าของและของครอบครัวประการที่4ครับเป้าหมายเพื่อให้บริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติเป้าหมายนี้นะฮะดำเนินการธุรกิจเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมนะครับจุนเจือประเทศชาติจุนเจือสังคมมีความคล้ายคลึงกับการดำเนินงานธุรกิจนะครับของที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับการมุ่งมั่นบริการแก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติซึ่งเป็นภาพรวมที่ใหญ่กว่าองค์กรมีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสร้างความเจริญแก่ชุมชนนะครับโดยทำให้คนในชุมชนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีนะครับทำให้ชุมชนนั้นอยู่รอดจากภัยทุกคุกคามทางเศรษฐกิจและการเมืองโดยองค์กรประเภทนี้นะครับโดยทั่วไปเราเรียกว่าองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรนะฮะซึ่งมีเป้าหมายเพื่อมุ่งสนับสนุนบางเรื่องบางกลุ่มที่มีความคิดเห็นพ้องต้องกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาศิลปะการเมืองงานวิจัยเป็นต้นนะฮะอาจมีการผลิตสินค้านะครับหรือบริการหรือไม่ก็ได้แต่จะนำรายได้เหล่านั้นเนี่ยกลับไปสนับสนุนชุมชนและสังคมประเทศชาติโดยรวมต่อไปนะฮะข้อที่5ครับเป้าหมายเพื่อต้องการความเป็นอิสระและอำนาจในการทำงานองค์กรธุรกิจประเภทนี้นะครับมีเป้าหมายเพื่อความเป็นอิสระและอำนาจเนี่ยส่วนตัวของเจ้าของเองนะฮะองค์กรประเภทนี้มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันอาจทั้งธุรกิจขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยเป็นเจ้าของอยากมีอิสระเป็นนายตัวเองไม่ต้องทำงานรับเงินเดือนในบริษัทอื่นนะครับที่ตนไม่สามารถมีอำนาจตัดสินใจได้อย่างอิสระการจัดตั้งองค์กรธุรกิจนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดีให้ผู้ก่อตั้งเนี่ยสามารถตัดสินใจได้อย่างเสรีมีอำนาจเด็ดขาดในการบริหารจัดการธุรกิจทั้งระบบนะครับประการสุดท้ายนะครับประการที่6เป้าหมายในการสร้างสมดุลในการดำเนินงานธุรกิจนะครับในการบริหารงานธุรกิจซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นมักจะนำไปสู่การแสวงหากำไรโดยไม่คำนึงถึงผลเสียต่างๆที่จะตามมาเช่นการใช้ทรัพยากรการผลิตอย่างสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติการทำลายป่าการทำลายทรัพยากรทางน้ำหรือการไม่ใส่ใจตอบมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการผลิตที่ไม่พึงประสงค์นะครับกล่าวคือเป้าหมายธุรกิจแบบนี้เราเรียกว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ Corporate Social Responsibility เป้าหมายของธุรกิจเนี่ยอาจจะแบ่งตามระยะเวลาเช่นเป้าหมายระยะสั้นนะครับอาจจะดำเนินงานภายใน 1-2 ปีเป้าหมายระยะกลาง 3-5 ปีส่วนเป้าหมายระยะยาวคือเป้าหมายที่ใช้ดำเนินงานที่มีระยะเวลามากกว่า5ปีทั้งนี้เป้าหมายทางธุรกิจที่ดีจะต้องมีความเป็นไปได้มีโอกาสที่ธุรกิจสามารถดำเนินการเพื่อให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลสำเร็จได้ดังนั้นในการตั้งเป้าหมายเนี่ยจึงไม่ควรที่จะตั้งเป้าหมายที่ง่ายเกินไปจนไม่ต้องทุ่มเทความพยายามใดๆแต่ควรจะตั้งเป้าหมายที่ยากและมีแนวโน้มที่จะระดมสรรพกำลังในการดำเนินงานเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นได้เป้าหมายทางธุรกิจนะครับควรจะมีความเป็นรูปธรรมสามารถวัดผลได้ชัดเจนประเมินผลสำเร็จตามเป้าหมายได้โดยกรอบเวลาและงบประมาณเข้ามาเป็นตัวชี้วัดในความสำเร็จว่าความสำเร็จจากเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ใช้งบประมาณไม่เกินที่ประมาณการไว้หรือไม่เป็นต้นนะฮะนอกจากนี้นะครับการกำหนดเป้าหมายทางธุรกิจเนี่ยควรตั้งเป้าหมายหลักขององค์กรธุรกิจไว้เพื่อให้เห็นทิศทางการดำเนินงานก่อนจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายย่อยในแต่ละหน่วยธุรกิจแต่ละฝ่ายเนี่ยให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกันเมื่อดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายย่อยที่อาจจะ

เป็นเป้าหมายระยะสั้นได้แล้วจะสามารถสนับสนุนให้องค์กรธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายหลักซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและนั่นก็เป็นการสรุปตอนที่1 นะครับเกี่ยวกับเป้าหมายของธุรกิจองค์ประกอบและหน้าที่ของธุรกิจครับ

สำหรับเรื่องการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับในตอนที่2เนี่ยเราจะคุยกันถึงเรื่องของหลักการบริหารจัดการในทุกองค์กรนะครับทุกองค์ธุรกิจเนี่ยล้วนแล้วแต่ต้องการทำงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยจึงมีการศึกษาแนวคิดด้านการบริหารจัดการตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรเพื่อนำเสนอถึงกรอบแนวคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลประสิทธิภาพรวมถึงผลิตภาพครับคำแรกนะฮะประสิทธิผลคือการที่องค์กรได้ดำเนินการสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้เช่นโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อสิ้นสุดการผลิตใน1วันปรากฏว่าสามารถผลิตได้จำนวน 10,000 ชิ้นจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผลคำที่2ครับประสิทธิภาพประสิทธิภาพคือการที่องค์กรไม่เพียงแต่สามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นแต่ยังสามารถลดการใช้ทรัพยากรลดระยะเวลาและขั้นตอนการทำงานซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนลงได้ด้วยตัวอย่างเช่นเหมือนกันโรงงาน A ตั้งเป้าหมายในการผลิตหลอดไฟจำนวน 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อดำเนินการผลิตนะครับสามารถลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่สำคัญออกไปทำให้สามารถผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นเนี่ยได้ภายในเวลาแค่ครึ่งวันและสามารถประหยัดทรัพยากรในการผลิตลงได้ 15%กรณีแบบนี้นะครับจึงกล่าวได้ว่าโรงงาน A เนี่ยสามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพคำสุดท้ายนะครับผลิตภาพหรือ productivity คือการที่องค์กรเนี่ยทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพแล้วก็ยังสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตได้อีกด้วยอย่างเช่นเดิมนะครับโรงงาน A เนี่ยตั้งเป้าหมายผลิตหลอดไฟ 10,000 ชิ้นต่อวันเมื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานทำให้สามารถผลิตหลอดไฟได้ 12,000 ชิ้นภายในระยะเวลาครึ่งวันเท่าเดิมกรณีแบบนี้นะครับคือตัวอย่างของการผลิตที่อยู่ในระดับผลิตภาพครับสำหรับในด้านการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่นะครับสามารถใช้หลักคิดประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลิตภาพไปปรับใช้พัฒนากระบวนการจัดการได้ตัวอย่างนะครับการให้บริการของธนาคาร Aตั้งเป้าหมายในการให้บริการธุรกรรมการเงินแก่ลูกค้าวันละ400รายเมื่อสิ้นสุดวันสามารถให้บริการลูกค้าได้ตามจำนวนเป้าหมาย400รายถือว่าองค์กรเนี่ยดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลภายหลังเมื่อปรับปรุงกระบวนการนะครับให้การให้บริการเนี่ยและนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ทำให้ลดระยะเวลาการให้บริการลงโดยสามารถให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างไม่จำกัดหรือให้บริการได้มากกว่า400รายจึงจะเห็นได้ว่าจากการบริหารจัดการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยลดทั้งระยะเวลาในการให้บริการลดค่าใช้จ่ายลดแรงงานในขณะที่สามารถให้บริการได้รวดเร็วขึ้นและให้บริการได้มากขึ้นส่งผลให้ธนาคาร A มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการให้บริการการเงินดังกล่าวเนี่ยครับถือว่าธนาคาร A เนี่ยบริการจัดการกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดีเรามาคุยกันถึงเรื่องของการบริหารนะครับการจัดการการบริหารประสานงานนะฮะทรัพยากรต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนเงินกิจกรรมเวลาทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรธุรกิจที่กำหนดไว้หรือจะกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการคือการควบคุมทุกๆส่วนขององค์กรให้มีปฏิสัมพันธ์กันทั้งในระหว่างส่วนย่อยขององค์กรเองรวมถึงระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่21ซึ่งรูปแบบการค้าเนี่ยเป็นไปได้อย่างเสรีองค์กรธุรกิจจึงต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่รุนแรงมีความซับซ้อนทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองรวมถึงการแพร่กระจายทางด้านข้อมูล

สารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน์ทำให้ต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับโรบินแอนด์ดิเซนโซนะครับได้ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่าเป็นขบวนการที่ทำให้งานหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยสำเร็จลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการใช้คนทรัพยากรขององค์กรเนี่ยประกอบไปด้วยการจัดการจึงจะประกอบด้วยกระบวนการประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นนะครับกระบวนการเนี่ยจะคุยในเรื่องความหมายของการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับการจัดการประกอบไปด้วยการวางแผนการจัดการองค์กรการนำองค์กรและการควบคุมสำหรับหลักการบริหารจัดการองค์กรที่ดีเนี่ยต้องมี3ประการด้วยกันประการแรกบริหารอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและผลิตภาพนะฮะองค์กรที่ดีเนี่ยต้องบูรณาการ3อย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันจึงจะสามารถรับมือกับธุรกิจในยุคโลกาภิวัตน์ได้

ครับสำหรับการจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะในตอนที่3เนี่ยเราจะคุยกันในถึงเรื่องขององค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์ประกอบนะครับของการบริหารจัดการเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานของขบวนการจัดการทั้ง4เรียกว่าทฤษฎีการจัดการหรือ POLC ทฤษฎี POLC เนี่ยถูกคิดค้นโดยหลุยอาร์แลนด์นะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านการจัดการชาวอเมริกันซึ่งแนวคิดของหลุยเนี่ยคือการพัฒนายกระดับกระบวนการและการจัดการเพื่อให้การทำงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยกระบวนการการจัดการนะครับในแต่ละด้านเนี่ยมีรายละเอียดดังนี้ข้อที่1 นะครับการวางแผนองค์กรนะครับที่กำหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ต้องปฏิบัติไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ทราบรายละเอียดและลำดับเวลาของภารกิจหรือกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้มองเห็นภาพรวมของงานทั้งหมดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของภารกิจหรือกิจกรรมตามที่ต้องการดังนั้นนะครับการวางแผนจึงเป็นสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงและมีความสำคัญต่อการดำเนินงานเป็นกระบวนการที่เกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยในอนาคตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ข้อต่อมานะครับโดยการวางแผนเนี่ยมีหลายประเภทดังที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะข้อแรกนะครับคือแผนกลยุทธ์การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยเป็นกระบวนการการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรโดยการวิเคราะห์ข้อมูลแวดล้อมอย่างมีหลักการการวางแผนกลยุทธ์คือการระบุเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุกำหนดวิสัยทัศน์เป้าหมายภารกิจและตำแหน่งที่องค์กรจะต้องการที่จะก้าวไปสู่ข้อต่อมาครับแผนปฏิบัติการแผนปฏิบัติการหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแผนเชิงยุทธวิธีคือแผนที่มุ่งเน้นไปขั้นตอนการเพื่อให้การทำงานเนี่ยประสบความสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยดีการจัดทำแผนปฏิบัติการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้เมื่อผู้บริหารระดับกลางได้รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงในแต่ละปีจะนำนโยบายเหล่านั้นเนี่ยมาวางแผนปฏิบัติการเพื่อให้เกิดผลสำเร็จในส่วนงานที่ตนรับผิดชอบหรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือแผนปฏิบัติการเนี่ยเป็นเครื่องมือที่จะยืนยันว่าหากดำเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้องค์กรหรือธุรกิจนะครับจะมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อมานะครับแผนบริหารการจัดการแผนบริหารจัดการเนี่ยเป็นแผนที่เจาะจงรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานคือการวางแผนเพื่อให้การดำเนินงานในทุกๆส่วนเนี่ยขององค์กรมีการประสานงานกันอย่างราบรื่นทั้งในแต่ละส่วนงานและระหว่างส่วนงานมีการดำเนินงานที่เป็นระบบระเบียบสามารถแก้ไขและป้องกันปัญหาในกระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการบริหารจัดการแบบองค์กรรวมที่ทุกฝ่ายเนี่ยตั้งแต่ฝ่ายบริหารระดับสูงฝ่ายบริหารระดับกลางและฝ่ายบริหารระดับหัวหน้างานจะต้องนำไปใช้ปฏิบัติเพื่อทำให้การทำงานเนี่ยครับมีความราบรื่นและช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถบรรลุเป้าหมายได้ในที่สุดนอกจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์แล้วการวางแผนเชิงปฏิบัติการและการวางแผนเชิงบริหารจัดการแล้วเนี่ยยังมีการวางแผนตามหน้าที่เช่นแผนงานด้านวิชาการแผนงานด้านจัดตารางสอนแผนงานด้านบุคคลแผนงานงบประมาณแผนวางแผนโครงการและการวางแผนอาจแบ่งได้เป็นแผนระยะเวลานะครับอย่างเช่นแผนระยะสั้นที่น้อยกว่า1ปีแผนระยะกลางที่ใช้เวลาตั้งแต่

1 ถึง 3 ปีแผนระยะยาวที่อาจกินเวลาตั้งแต่3 ถึง 10 ปีเป็นต้นต่อมานะครับการจัดองค์กรการดำเนินกิจกรรมของหน่วยธุรกิจหรือการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมีลักษณะเป็นองค์กรและเป็นหน่วยหนึ่งของสังคมซึ่งหมายถึงเป็นกลุ่มที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์บางอย่างอย่างรอบคอบโดยที่องค์กรเนี่ยจะมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์และการเวลาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ได้กำหนดไว้องค์กรหมายถึงหน้าที่ที่สมาชิกในองค์กรแต่ละคนได้รับมอบหมายให้ประพฤติปฏิบัติรวมถึงมีการกำหนดลำดับชั้นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพื่อให้การติดต่อสื่อสารและการไหลของข้อมูลข่าวสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรมุ่งเน้นการจัดโครงสร้างการทำงานมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบดังนั้นองค์กรเนี่ยจึงเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่เอื้อให้สมาชิกสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพข้อต่อมานะครับการนำองค์กรการนำเนี่ยคือการที่ผู้นำหรือผู้จัดการใช้ความสามารถและอิทธิพลในการชักจูงให้ผู้ตามซึ่งในที่นี้เนี่ยอาจเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นๆในองค์กรก็ได้แสดงพฤติกรรมหรือปฏิบัติงานของตนเองอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ได้กำหนดไว้การนำเป็นหน้าที่สำคัญและจำเป็นมากสำหรับผู้บริหารทุกคนที่จะต้องใช้พระเดชและพระคุณเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆให้สำเร็จลุล่วงเนื่องจากในองค์กรเนี่ยมีบุคคลที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปทั้งความรู้ประสบการณ์วัฒนธรรมลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพดังนั้นเนี่ยผู้นำเนี่ยจึงต้องมีกุศโลบายในการสั่งงานและกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้นำต้องมีความกล้าที่จะตัดสินใจนะครับเปลี่ยนแปลงความสามารถในการรับมือกับปัญหาที่ต้องเผชิญและสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้จัดการต้องให้คำแนะนำกับพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการหรือเป้าหมายขององค์กรทีนี้สรุปได้ว่าผู้นำหรือผู้จัดการเนี่ยคือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นำองค์กรให้บรรลุเป้าหมายการนำองค์กรนะครับหมายถึงวิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรเนี่ยนำมาใช้ในการชี้นำและสร้างให้เกิดความยั่งยืนกับองค์กรรวมถึงการกำหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมและการคาดหวังผลในการดำเนินงานขององค์กรโดยขับเคลื่อนโดยผู้นำคือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือชี้นำการปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆขององค์กรวิธีการที่ผู้นำนำมาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยประกอบไปด้วยข้อที่1 นะฮะการสื่อสารกับบุคลากรต่อมาการเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำของตนเองการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กรการพัฒนาผู้นำในอนาคตการวัดผลการดำเนินงานนะครับในระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมและมีผลดำเนินการที่ดีได้ข้อสุดท้ายนะครับการควบคุมการควบคุมเนี่ยเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบแก้ไขเพื่อแน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถบรรลุผลสำเร็จตามที่องค์กรต้องการหรือการดำเนินงานนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในทิศทางที่กำหนดการควบคุมจะช่วยให้ผู้บริหารเกิดความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และหากเกิดข้อผิดพลาดไม่เป็นไปตามแผนผู้ควบคุมสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นหรือลดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นให้เหมาะสมกับข้อจำกัดของสถานการณ์นั้นได้ก่อนที่ปัญหาจะลุกลามใหญ่โตจนยากแก่การแก้ไขโดยทั่วไปแล้วนะครับการควบคุมเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทประการแรกนะครับการควบคุมก่อนดำเนินการหรือ pre-control การควบคุมก่อนการดำเนินการเนี่ยเป็นการควบคุมนะครับแบบไปข้างหน้าโดยผู้จัดการเนี่ยจะใช้การสร้างนโยบายหรือกฎระเบียบต่างๆเพื่อลดโอกาสของพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพราะผลลัพธ์ของวิธีการนี้เนี่ยคือไม่ต้องการให้เกิดปัญหานะครับหรือยึดหลักการกันไว้ดีกว่าแก้ซึ่งเหมาะสมกับองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีการดำเนินงานหลากหลายมีบุคลากรจำนวนมากจึงต้องกำหนดขั้นตอนและระเบียบการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นมาตรฐานสำหรับพนักงานทุกคนขั้นถัดมาครับเป็นการควบคุมขณะดำเนินการเป็นการควบคุมเพื่อให้การดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามกรอบแนวทางงบประมาณและเป้าหมายที่กำหนดผู้บังคับบัญชาจะต้องคอยสั่งงานดูแลติดตามและคอยตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ต้องการ
การควบคุมแบบนี้ครอบคลุมไปถึงการปฏิบัติงานของ

งานประสิทธิภาพของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆการควบคุมการปฏิบัติงานเนี่ยต้องมีการวางแผนอย่างเป็นระบบและไม่แทรกแซงการทำงานปกติขององค์กรจนทำให้เกิดการทำงานเนี่ยสับสนนะฮะและขาดประสิทธิภาพได้การควบคุมเนี่ยจำเป็นต้องใช้หลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้พนักงานเนี่ยเกิดความเครียดและขาดความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่มีใครเนี่ยต้องการที่จะถูกจับตามองตลอดเวลานะครับประการสุดท้ายการควบคุมภายหลังการดำเนินงานนะครับหรือเป็น feedback control เป็นการควบคุมที่มุ่งเน้นผลลัพธ์จากการปฏิบัติงานผู้จัดการเนี่ยจะต้องใช้การควบคุมแบบนี้เนี่ยภายหลังการดำเนินงานเพื่อตรวจสอบผลงานและแก้ไขข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในอดีตเช่นการวิเคราะห์งบการเงินการวิเคราะห์ต้นทุนการวิเคราะห์มาตรฐานการประเมินนะครับการควบคุมคุณภาพการควบคุมหลังการดำเนินงานเนี่ยเป็นระบบที่สำคัญและจำเป็นต้องปฏิบัติในทุกๆองค์กรเพื่อให้ทราบว่าผลลัพธ์ในการดำเนินงานเนี่ยเป็นไปตามที่คาดหวังไว้หรือไม่อย่างไรนะครับการควบคุมที่ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะครับต่อองค์กรเป็นเครื่องชี้วัดความก้าวหน้าขององค์กรทำให้องค์กรเนี่ยมีเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากรทำให้องค์กรเนี่ยเป็นที่ยอมรับต่อมานะครับประโยชน์ต่อการควบคุมงานทำให้รู้ว่างานเนี่ยที่ทำไปเนี่ยเป็นไปตามแผนงานไว้หรือไม่นะครับทำให้รู้ว่าความก้าวหน้าของงานที่ทำไปในทิศทางไหนนะครับถูกอย่างไรนะครับและทำให้รู้ว่างานที่ทำมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับต่อมานะครับประโยชน์ต่อบุคคลเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับในส่วนของผู้ปฏิบัติการควบคุมเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรู้ความสามารถของตนเองและนั่นนะครับก็เป็นทั้งหมดขององค์ประกอบของการบริหารจัดการนะครับที่พูดถึงเรื่องของการวางแผนนะครับการนำนะครับแล้วก็เรื่องขององค์กรต่างๆรวมถึงการควบคุมที่เข้ามาเพื่อวัดผลในการทำงานขององค์กรครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
4: จัดแถวหนึ่ง
5: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้สวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเฮีย
2: อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์

0: างนี้มันซื้อเสียงนี่พี่พงษ
1: ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะ
2: เข้าไปอ่ะต้องโกงนโยบาย
3: โกงประมาณ
4: แล้วจะทำอะไรผมได
0: ้ก็แฉนะสิ
5: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
6: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร024-7788
7: ตัวใหญ
8: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

งจรที่ปัจจุบันนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการพัฒนาที่ดินและการใช้ประโยชน์จากที่ดินทางด้านการเกษตรแบบครบวงจรครับแต่กว่าจะประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้นะครับรุ่งเขาต้องผ่านการล้มลุกคลุกคลานมามากมายเลยทีเดียวแต่อะไรล่ะที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตลุงเคราหันกลับมาทำการเกษตรแบบปลอดภัยนี้ได้ไปติดตามเรื่องราวนี้กันครับในช่วง Green View

0: ชมพบกับน้องกรีนเป็นประจำในรายการกรีนโฟกัสนะครับคุณผู้ชมครับลุงเคราเป็นเกษตรกรที่ล้มลุกคลุกคลานกับการทำการเกษตรมาหลายรูปแบบเลยนะครับจากชีวิตเกษตรกรที่พึ่งพาสารเคมีใช้ทุกอย่างที่เขาว่าดีแล้วก็ต้องลงทุนมากขึ้นมากขึ้นชีวิตก็เต็มไปด้วยโรคร้ายที่ถามหาครับจนวันหนึ่งลุงเครากล้าที่จะออกมาจากกรอบเดิมๆเริ่มมองสิ่งรอบตัวแล้วก็นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาศึกษาทดลองด้วยตัวเองจนสามารถนำสมุนไพรมาใช้ทดแทนสารเคมีได้ทั้งหมดชีวิตก็ไม่หมดหวังแล้วครับมีเงินเหลือเก็บใช้หนี้ได้อย่างสบายใจด้วยหลักคิดประจำตัวว่าทำเกษตรทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากทำแบบพอดีอย่าโลภอย่าฝันลมๆแรงๆทำให้ดีที่สุดแล้วเขาจะตอบแทนให้เราเองลุงเคราทำเกษตรแบบนี้ได้อย่างไรเราไปติดตามกันเลยนะครับ
1: สวนของคุณสมวินามหรือที่รู้จักกันในนามสวนลุงเคราในตำบลทวีวัฒนาอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งรวมพืชผักอินทรีย์เพื่อการส่งออกมากว่า10ปีจนเป็นที่ยอมรับของตลาดทั้งในและต่างประเทศบนเนื้อที่กว่า25ไร่ที่เจ้าของสวนดัดแปลงเป็นสวนเกษตรผสมผสานมีทั้งผักกินใบและพืชให้ผลปลูกอยู่เต็มพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็นแปลงๆอย่างชัดเจนพืชผักที่ปลูกจะสลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปีลุงเคราเริ่มวิถีเกษตรอย่างจริงจังเมื่อปี2519จากการทำนาเพียงอย่างเดียวด้วยเนื้อที่เพียง15ไร
2: ่สมัยก่อนนี้ก็ทำเป็นนาข้าวแล้วก็หันกลับมาก็มาทำไร่นาสวนผสมก็หันกลับมาทำผักกระเฉดกับทำนาเมื่อพ.ศ.ตั้งแต่ไร่ตั้งแต่พ.ศ. 24 25มาแต่ก่อนนี้ก็มีแต่ทางเรือไม่มี

0: ถนนไม่มีอะไรทางนั้นคนที่ทางกรุงเทพอ่ะนะเขาก็โทรทัศน์ที่เขาไม่ใช้แล้วโทรทัศน์ขาวดำอ่ะนะเขาก็เอาลงเรือเอาออกมาขายพวกโทรทัศน์มือสองอ่ะใช่ไหมผมก็ได้ซื้อไว้เครื่องหนึ่งแต่ก่อนเนี้ยเครื่องหนึ่งก็เกือบ 2,000 บาทเลิกจากทำผักแล้วกลางเย็นขึ้นมากลางคืนนะก็ได้ดูโทรทัศน์ก็ดูในด้านเศรษฐกิจพอเพียงแล้วหลังจากนั้นมาปุ๊บอ่ะเราก็ได้ขยับขยายในด้านปลูกพวกผักกระเฉดเนี่ยไป1ไร่ก่อนเลยเริ่มแรก1ไร่นี่เดือนนึงถ้าเดือนนึงเนี่ยก็จะตัดประมาณ5ครั้ง5วันตัด5วันตัดเราก็ทําผักกระเฉดเพิ่มขึ้นไปก็เป็นจาก1ไร่เป็น6ไร่ใช่มั้ยเพิ่มขึ้นมาอีก5ไร่เราก็ได้ทำงานทุกวันได้ตัดผักกระเฉดทุกวันเลยหมุนเวียนเลยก่อนพ.ศ.38ก่อนที่น้ำจะท่วมมาเราก็มีสตางค์ก็ไปซื้อที่จากที่สะสมไว้นะไปซื้อที่พอได้ไปเอาเงินตรงนั้นไปซื้อที่แล้วตอนนี้สตางค์อ่ะที่ติดอยู่กับบ้านเนี่ยเหลือเพียงแค่ 60,000 เหลือจากที่ซื้อที่แล้วแล้วลูกก็กำลังเรียนทั้ง3คนน้ำยังไม่ทันแห้งเลยก็เงิน 60,000 น่ะก็หมดก็กู้สหกรณ์ผมกู้สหกรณ์มาก็มาทําสวนขุดสวนใหม่หมดเลยหลังจากตอนนี้ไม่ทํานาแล้วใช่มั้ยก็เอามาทําสวนก็ปลูกกุหลาบปลูกอะไรเงี้ยว่ามันจะได้ตังค์ไวหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหตอนนี้อะไรอ่ะมันก็ยุ่งดิ้นมันก็ยุ่งหมดไป5ปีไม่ได้ใช้หนี้เลยผมเอาที่เนี่ยไปเข้าทสเลยใช่ไหมไปเข้าแล้วก็ไปขอเขากู้1ล้านบาทเลยจาก 500,000 ไม่มีปัญญาใช้ไปกู้มา1ล้านเลยผมมาปรับปรุงสวนใหม่หมดเลย25ไร่ตัดสินใจลงผักกะน้าในพื้นที่25ไร่ลงหมดเลยตกแล้วใน70 วันเนี่ยพอดีคณะออกเราก็ได้หักผักคะน้าเล็กผักคะน้ากำอ่ะนะคณะกำเป็นคณะนางอ่ะอีนั่นได้30 ตันแล้วก็ได้ตัดผักคะน้า30ตันนั้นโลนึง27บาทที่จำได้เลยนะโลนึง27บาทแล้วมาตัดไข่คณะใหญ่อีก80ตันตกแล้ว110ปตัน110ปตันเนี่ยผมได้เงินทั้งหมดเกือบ2ล้าน
1: สิ่งที่ต้องทำคือศึกษาหาความรู้แล้วลงมือทำเพื่อจะเป็นตัวบอกเราเองสังเกตทดลองจากของจริงเป็นการเรียนตรงและเร็วที่สุดได้ผลที่สุดหลักการทำเกษตรต้องทำแบบผสมผสานปลูกหลายๆอย่างทำหลายๆอย่างให้ครบวงจรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต
0: โอ้ยตอนนั้นนะรายได้นะมันก็ดีพูดถึงว่านะแล้วมาช่วงหลังร่างกายมันก็ไม่ไหวหลังจากนั้นพ.ศ.40ฝ่านี่ผมเลิกใช้เคมีเลยหันมากลับมาใช้อินทรีย์ทั้งหมดแต่รายได้มันก็ด้อยกับการนิดหน่อยแต่ถือว่าสุขภาพของเราดีแล้วผู้บริโภคก็ปลอดภัยด้วยนั่นแหละเรามาได้ดีใจตรงนั้นแล้วเราก็มาปรับปรุงพอมาปรับปรุงพื้นที่มาอะไรใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์ใช้อะไรปุ๋ยอินทรีย์ที่เราได้หมักได้ทำเองอะไรเงี้ยเอาไปใส่ตอนนี้ของอ่ะที่เราปลูกอ่ะมันก็ค่อยๆดีขึ้นมาค่อยๆดีขึ้นมา
1: สำหรับเกษตรกรที่ทำเคมีมาก่อนแล้วอยากจะทำเกษตรอินทรีย์ลุงคราวแนะนำว่าควรเริ่มต้นทำแบบผสมผสานโดยค่อยๆถอยเคมีออกทีละน้อยอย่าเพิ่งทำอินทรีย์เพียงอย่างเดียวเพราะยังขาดความเชี่ยวชาญอย่างในแปลงถ้าแมลงลงก็ควรใช้เคมีไปก่อนเพื่อกำจัดให้หมดสิ้นแล้วจึงค่อยตามด้วยอินทรีย์หัวใจสำคัญ หรือต้องจัดการแปลงให้สะอาด

0: ราศจากแมลงจากนั้นจึงค่อยเริ่มต้นด้วยอินทรีย
1: ์คุณผู้ชมครับต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนการทำการเกษตรไม่ว่าจะปลูกผักปลูกข้าวก็มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือว่าสารกำจัดศัตรูพืชกันทั้งสิ้นทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตสูงจึงมีเกษตรกรหลายคนครับหันไปทำการเกษตรอินทรีย์ซึ่งลุงเคลาก็เป็นหนึ่งในเกษตรกรที่มองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพทั้งต่อตนเองด้วยแล้วก็ตัวผู้บริโภคนะครับหลักในการคิดเกษตรอินทรีย์ของเขาเป็นอย่างไรรวมถึงการดำเนินการให้ประสบความสำเร็จต้องทำอย่างไรบ้างไปติดตามเรื่องราวนี้ครับในช่วง Green

ฟาร์มลุงเคลาเป็นฟาร์มที่ปลูกพืชแบบผสมผสานมีทั้งผักที่ปลูกรอบคันล้อมหญ้าแฝกกล้วยหอมทองผักในโรงเรือนกางมุ้งมะนาวมีทั้งแบบปลูกในบ่อซีเมนต์และแบบลงดินในร่องสวนสำหรับผักในโรงเรือนนั้นเน้นผักเป็นยาโดยคุณสถิธรลูกสาวและลุงเคราได้ทำการทดลองจนได้ผล

0: เกิดมาจำความได้ก็คือต้องทำเกษตรแล้วอะค่ะเพราะว่าต้องช่วยงานพ่อกับแม่หนูเป็นเด็กบ้านนอกนะคะแม่บอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนเลยทำผักเกษตรบอกแม่ช่วยนะก็คือกระโดดลงน้ำลงจากเรือลงน้ำไปแล้วตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปกับพ่อกับแม่คือตั้งแต่จำความได้หรือว่างั้นนะคะดังนั้นเกษตรเนี่ยถือว่าการปลูกพืชผักอะค่ะทั้งชีวิตมาเราเห็นคุณพ่อทำมาตลอดแล้วก็พ่อปลูกอะไรทำอะไรเราก็มีหน้าที่ต้องไปช่วยอยู่แล้วมันก็เหมือนจะตอบว่ามันอยู่ในสายเลือดอะค่ะถ้าเรื่องการล่ำเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนด้านเกษตรเลยค่ะเพราะว่าโหมันเหนื่อยยากทำไมถึงต้องมาเรียนด้วยปิดเทอมก็ต้องมาฟันดินเราไม่มีเครื่องมือนะคะต้องใช้มือค่ะจะจอบฟันดินเราเริ่มตั้งแต่ปี53ค่ะแต่ช่วงปี53มาเนี่ยคือทำเองประมาณถึงปี54 55เนี่ยเขารับราชการ60เนี่ยลาออกเป็นอย่างนี้ค่ะแต่ใน55ที่เข้ารับราชการเนี่ยก็ไม่ทิ้งสวนนะคะก็ทำสวนไปด้วยอีกจ็อบงานนึงคือเป็นนักวิจัยด้วยค่ะได้ทุนวิจัยของสวก.ซึ่งทำเรื่องการตลาดเรื่องนี้เรื่องของPGS สินค้าเกษตรเนี่ยแหละค่ะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่ามันสามารถนำสินค้าของเกษตรกรไปขายได้เราก็มองแล้วว่าตัวหลังแถบคือเราต้องเอาไว้ด้านนึงก็เลยยอมลาออกจากราชการเพราะว่ายังเหลืองานวิจัยที่ทำแล้วก็ต้องกลับมาดูสวนเพราะว่าตอนทำส่งออกเนี่ยมันทั้งในไทยและต่างประเทศเนี่ยมันมีระบบบัญชีที่แยบยลมากมันมีปัญหาเยอะมากเนี่ยแหละเลยต้องกลับมาทำออกมาทำจริงๆใช่ค่ะเมล็ดผักที่อยู่ในโรงกลุ่มโรงเรือนกลางมุ้งค่ะพวกนี้เป็นผักที่เป็นยาพวกนี้จะเป็นอินทรีย์ 100% คือไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาเคมีเลยเพราะเราขายให้กับคนเป็นโรคลูกค้าเราคือกลุ่มคนที่เขาต้องการซื้อผักเพื่อไปกินรักษาโรคของเขานั้นๆ
1: ฟาร์มลุงเคราเริ่มศึกษาเรื่องชีวภาพและการทำเกษตรอินทรีย์มาตั้งแต่ปี2528เป็นการศึกษามาเรื่อยๆจนกระทั่งปรับสวนมาเริ่มต้นใช้ชีวภาพกันในปี2543ก่อนที่จะปรับการทำสวนเป็นแบบอินทรีย์เมื่อปี2547จนถึงปัจจุบัน
0: ยาที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสารชีวภาพเราผลิตเองซึ่งบอกว่าพ่อเก่งมากเรื่องการผลิตยาเรื่องการสกัดสารชีวภาพอะค่ะเรามีวิสาหกิจชุมชนนะคะสมุนไพรไทยชีวภาพเพื่อการเกษตรอำเภอไซน้อยเลยค่ะเพราะว่าทำเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็ทำใช้เองปรับเปลี่ยนไปหลายๆบทบาทค่ะไม่ซ้ำจำอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะว่าธรรมชาติมันเปลี่ยนเราก็จะไม่มาบอกว่าต้องใช้สังเคราะห์แสงอย่างเดียวต้องใช้ไตรโคโรมาอย่างเดียวต้องใช้ BT อย่างเดียวต้องใช้สกัดจากพืชอย่างเดียวต้องใช้จากสัตว์อย่างเดียวเราใช้หมดเลยที่บ้านเราเนี่ยมีมาตรฐานรองรับเป็น GAP ค่ะก็คือว่าจะมีกรมวิชาการเข้ามาตรวจเรา

0: 1ใบตอนนี้ก็คือล่าสุดที่ทำมาก็คือ1ชนิดพืชใช้2ปีเรามีอยู่10กว่ารายการค่ะมีกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ามะนาวคะน้าบวบผักบุ้งผักกวางตุ้งผักชีพริกเหลืองแล้วก็หัวละพาที่เราทำทั้งหมดอะค่ะ
1: ไอ้พวกนี้เราได้ศึกษาได้ทดลองตอนที่ก่อนที่เราจะได้อะไรอะไอ้ในด้านพวกสมุนไพรพวกนี้มาแล้วจนได้เป็นครูภูมิปัญญาแห่งชาติตัวนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยเพราะว่า1ตอนที่เราใช้เคมีแล้วไปฉีดหนอนไม่ตายเคมี150กรัมขีดหนึ่งขีดฝ่าฝานิดนึงนะ1,200บาทเนี่ยแล้วใช้ทีหนึ่งใช้ฉีดเนี่ยแค่5กรัมกรัมนิดเดียวแหละช้อนเล็กนิดนึงนะแล้วไปฉีดเนี่ยทีแรกเลยไม่ต้องหันกลับไปมองเลยเรื่องหนอนตายเรียบพอหลังจากปีเดียวเท่านั้นเองผสม12กรัมมันยังไม่ตายเลยแล้วต้นทุนเท่าไหร่แล้วฉีดหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยก็ประมาณ15,000เที่ยวหนึ่ง5วันฉีดเนี่ยแล้วก็หันกลับมาใช้พวกสมุนไพรเนี่ยตอนนั้นได้อะไรอ่ะโอ้โหก็กุ้มเลยผักกระน้าทั้งแปลงเลยนะพูดว่าแล้วหนอนก็กำลังลงแล้วก็เรามาใช้พวกสมุนไพรเนี่ยพอนั่งนะปุ๊บก็นั่งอยู่ที่ข้างบนเนี่ยที่สวนเนี่ยนะนั่งอยู่ข้างบนนี่ปุ๊บก็เอากระดาษแผ่นขาวๆเนี่ยเอามาปูวางแล้วก็ไปจับหนอนมาวิจัยตัวเองเลยจับหนอนมาแล้วใช้พวกสมุนไพรที่เราได้ทำเนี่ยเอาเข้ามาผสมไล่ตั้งแต่100ซีซีไปยัน500ซีซีต่อน้ำ20ลิตรตอนนี้เรารู้เลยที่คนเขาไม่ใช้ไม่อะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้ผลก็คือว่าไม่ได้ศึกษาใช่ไหมว่าผลทำไอ้สมุนไพรที่เราทำเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมแล้วเราทำไงถึงให้มันเข้มข้นผมก็มาเอาอะไรอ่ะมาเอาไอ้เอาตัวเนื้อออกตัวสมุนไพรนะเอาแต่น้ำแล้วก็เอาเนื้อเข้ามาผสมใหม่พอเนื้อเข้ามาผสมใหม่เนี่ยผสมแ

0: แบบตัวนั้นได้ว่าสมุนไพรที่เราทำเนี่ยมันอ่อนใช่ไหมแล้วเราพอเราได้มาผสมใหม่เนี่ยปุ๊บนะมาทำใหม่เนี่ยปุ๊บแล้วตอนนี้มันก็ได้ผลพอได้ผลแล้วปุ๊บอ่ะก็ทิ้งเลยเคมีทิ้งเลยตอนนั้นพอทิ้งเคมีปุ๊บก็พวกปุ๋ยเคมีเนี่ยเราค่อยๆลดลงไปลดลงไปจนฝ่าตอนนี้ไม่ได้ใช้เลย
1: ฟาร์มลุงเคราสามารถนำการทำเกษตรไปสู่รูปแบบของฟาร์มธุรกิจได้เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำเกษตรแบบผสมผสานภายใต้แนวคิดที่เน้นทำให้ครบวงจรซึ่งก็คือหัวใจหลักของฟาร์มลุงเครา
2: ผักในโรงเรือนจะมีวอเตอร์เคสวอเตอร์เคสจะมีสีเขียวสีแดงนะคะอันนี้เราสั่งพันธุ์มาจากนอกค่ะสั่งพันธุ์มาจากออสเตรเลียแล้วก็มีวอเตอร์เคสที่เราสั่งมาจากอเมริกาแล้วก็จะมีพวกพืชกลุ่มพวกกลุ่มหัวอันนี้ปลูกเป็นช่วงฤดูกาลแล้วก็จิงจูฉ่ายหญ้าไผ่น้ำจิงจูฉ่ายเนี่ยรักษาโรคมะเร็งวอเตอร์เคสเนี่ยก็จะเป็นผักพวกเพิ่มแคลเซียมทานได้แล้วได้วิตามินอะไรที่เป็นราชินีของเขาอะค่ะส่วนหญ้าไผ่น้ำเนี่ยมาใหม่อันนี้เนื่องจากว่าเราจะขยายเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์อบแห้งด้วยเพราะเขาใช้รักษาโรคกลุ่มคนที่เป็นไตอะค่ะเนื่องจากทำคนเดียวก็จะไม่ปลูกผักที่ปลูกแล้วต้องปลูกซ้ำอีกผักปลูกไปเนี่ยต้องอยู่ได้เป็นปีตัดแล้วแตกนี่คือผักในโรงเรือนกลางมุงที่เราทำแล้วก็ตัววอเตอร์เคสพวกผักยอดเนี่ยค่ะมันมีสีเขียวสีแดงแล้วก็มีต้นอ่อนทานตะวันที่เราทำอันนี้เราทำเป็นกลุ่มผักสลัดเรามีร้านสเต็กอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะค่ะจะขายสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วก็มีร้านที่ TOT ค่ะทุกวันศุกร์แล้วก็มีร้านที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ค่ะเสาเว้นเสาค่ะคือรายได้ของเกษตรค่ะมันหลายทางที่ฟาร์มอะค่ะทั้งหมดคือทำเองหมดเลยนะพี่ทำเฉพาะแค่แบบทำได้ทำไหวนะถ้าทำไม่ไหวทำไม่ได้ก็ปรับไป
0: พูดถึงว่านะตอนนี้ก็ประสบฟาร์มสำเร็จใกล้จะ 100% แล้วเราได้ศึกษาอีกอย่างนึงที่อะไรอะประเทศนอกเขาทำไอ้พวกอะไรจุลินทรีย์ใช่ไหมเราก็ได้ศึกษาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่พูดถึงว่ากำลังทดลองทำอยู่ใช้อะไรจุลินทรีย์เจ้าปวกถ้าได้จุลินทรีย์เจ้าปวกอีกตัวนึงนะตอนนี้ไม่ต้องไปใช้อะไรเลยพร้อมหมดแล้วตอนนี้เท่านี้ได้อะไรภาคภูมิใจ
1: ความสำเร็จของลุงเพราทุกวันนี้เป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อีกหลายคนและส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลุงเพรานั้นมาจากกระแสคนรุ่นใหม่ที่หันมาสนใจสุขภาพและสรรหาพืชผักจากเกษตรอินทรีย์กันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนต่อยอดให้เกิดเกษตรกรรุ่นใหม่หลายคนหันกลับไปสานต่อพื้นที่เกษตรของครอบครัวเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเกิดการทำเกษตรแบบผสมผสานแปรรูปและหาวิธีที่จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพทั้งเกษตรกรผู้ทำเองและผู้บริโภคด้วย
3: ที่ฟาร์มลุงเคราหรือสวนลุงเคราแห่งนี้ได้กลายเป็นฟาร์มผักครบวงจรโดยเริ่มตั้งแต่ปุ๋ยบำรุงดินนะครับเขาก็ได้ใช้มูลไส้เดือนที่ทางฟาร์มผลิตขึ้นมาเองซึ่งที่นี่ก็ถือว่าเป็นต้นแบบและศูนย์เรียนรู้ในการเลี้ยงไส้เดือนตั้งแต่การอนุบาลการขยายพันธุ์ไปจนถึงการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการเลี้ยงครับเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับตามไปดูกันเลยในช่วง Green

0: สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเกษตรกรต้องรู้จักทำเกษตรแบบผสมผสานพยายามทำให้ครบวงจรมากที่สุดซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และลดความเสี่ยงในการทำการเกษตรสำหรับสวนลุงเคราการลดต้นทุนหนึ่งก็คือการเพาะไส้เดือนทำเองใช้เองขายได้กำไรงาม
1: ไส้เดือนมันต้องดูว่าเราไส้เดือนไปทำอะไรคือหนึ่งจะเอาไส้เดือนไปกำจัดขยะก็เอาไปจะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อทำปุ๋ยทำธุรกิจขายก็เลี้ยงอีกแบบนึงนี่คือประโยชน์จากตัวไส้เดือนแยกเป็นสองทางค่ะเลือกเอาว่าจะเอาทางไหนเลือกกำจัดขยะก็จบไปกำจัดขยะนะคะเสร็จเอาอาหารกินได้ก็จะมีวิธีเลี้ยงอีกแบบนึงเลือกเอามา

เพื่อที่จะทําธุรกิจเอาปุ๋ยไส้เดือนไปใช้ไปขายพอมาทำธุรกิจแยกออกมาตัวไส้เดือนหนึ่งตัวหรือคําว่าไส้เดือนออกมาเนี่ยตัวไส้เดือนมาปุ๊บแยกออกมาออกมาเป็นปุ๋ยไส้เดือนออกมาเป็นตัวไส้เดือนที่เราขายได้ปุ๋ยขายได้ตัวขายได้ออกมาเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนปุ๋ยไส้เดือนเอาไปใช้เอาใช้แปลงไร่เลยค่ะพืชไม้ผลแปลงพืชไร่พืชผักไม้ดอกไม้ประดับใส่ได้หมดใส่มากเปลืองเท่านั้นเองมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูแลง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ร้องว่ามันหิวข้าวมันก็แค่เราแค่เตรียมอาหารให้หนึ่งครั้งเตรียมอาหารหนึ่งครั้งเราขึ้นให้ความชื้นเราเลี้ยงหนึ่งครั้งกับภาชนะที่เราเลี้ยงเนี่ยเราเลี้ยงหนึ่งเดือนทุกอย่างจะจบโปรเซสเราเลี้ยงเป็นกะละมังนะคะในหนึ่งกะละมังเนี่ยไส้เดือนเนี่ยช่วง1-20วันแรกความชื้น70อากาศถ่ายเทดีวันที่20ถึงวันที่30หยุดให้ความชื้นทั้งหมดลดความชื้นเหลือ30ได้ปุ๋ยที่ดีนี่คือจบ

0: ของลุงเครามีการบริหารจัดการแบบครบวงจรนะครับตั้งแต่การสกัดสมุนไพรปราบศัตรูพืชการบำรุงดินการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไส้เดือนแล้วก็มีน้ำหมักชีวภาพด้วยครับแถมยังรับเป็นที่ปรึกษาให้เกษตรกรที่สนใจในวิธีเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับและนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ประสบผลสำเร็จสวนลุงเคราเกษตรอินทรีย์เกษตรที่ยั่งยืนครับ
1: คุณผู้ชมครับทุกวันนี้ฟาร์มลุงเคราหรือสวนลุงเครานั้นแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่มีอยู่มากมายในวิถีเกษตรปลอดภัยเป็นศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์การผลิตพืชผักปลอดภัยรวมไปจนถึงการเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมากมายครับก็ต้องขอขอบคุณฟาร์มลุงเครานะครับที่สร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้ครับและวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับหากคุณผู้ชมมีข้อเสนอแนะหรือติชมรายการนะครับสามารถส่งจดหมายหรือไปสัญญาบัตรมาร่วมพูดคุยกันได้นะครับตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ครับแล้วพบกับผมกับกรีนโฟกัสได้ใหม่ในครั้งหน้าลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ

กาะเกร็ดชุมชนกลางแม่น้ำเจ้าพระยามีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาเกาะเกร็ดมีความโดดเด่นทางธรรมชาติมีงานศิลปะที่ทรงคุณค่าและวัฒนธรรมประเพณีชาวรามันความโดดเด่นถูกพัฒนาให้เป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวข้ามมาสู่เกาะแห่งนี้เมื่อมีธุรกิจท่องเที่ยวเกิดขึ้นสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในเกาะเกร็ดเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่มาหาคำตอบกับ Green Focus ตอนเกาะเกร็ดคึกคักอนุรักษ์หรือทำลายที่นี่ STOU Channel

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: 2มือคือพลังมาร่วมหยุดยั้งวิกฤตโลกร้อนด้วยการรู้จักใช้รู้จักรักษาและร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในรายการ Green Focus มิติแห่งธรรมชาติที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ
2: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษา

0: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปฏิบัติบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

าสู่เนื้อหาในตอนที่1นะครับซึ่งเป็นเรื่องของที่มาลักษณะของสัญญาในยุคต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นด้วยนะครับในเบื้องต้นนะครับก็ก่อนจะพูดถึงสัญญาต่างๆเนี่ยนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสัญญาคืออะไรซึ่งถ้าเราไปศึกษานิยามความหมายจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยเขาบอกว่าสัญญานะครับหมายถึงข้อตกลงระหว่างบุคคล2ฝ่ายหรือหลายฝ่ายเพื่อให้เกิดนิติกรรมขึ้นแต่ถ้าเราไปดูจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยซึ่งเราใช้กันทั่วๆไปอยู่แล้วเนี่ยกลับไม่พบกับนิยามความหมายของคำว่าสัญญานะครับเนื้อหาในเบื้องต้นเนี่ยผมเข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าการเกิดขึ้นของสัญญาเนี่ยมันเกิดจากเจตนาเสนอสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วทำไมสัญญาจึงต้องเกิดขึ้นมาล่ะทำไมถึงจำเป็นต้องมีสัญญาด้วยต้องตอบแบบนี้ครับว่าเนื่องจากคนเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถเหมือนกันทุกๆคนนะครับบางคนเก่งที่จะปลูกข้าวบางคนเก่งที่จะทำคอมพิวเตอร์บางคนเนี่ยเลี้ยงปลาเก่งเนื่องจากความถนัดของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการซื้อขายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบความสนองความต้องการของมนุษย์ในส่วนต่างๆตามที่เรียนไปนะครับจึงเกิดสัญญาขึ้นแต่หากเราพิจารณาถึงการพัฒนาแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเนี่ยเราจะพบว่าในเบื้องต้นนะครับสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคโรมันยุคฟิวดัลยุคกฎหมายศาสนาแล้วก็ในยุคปัจจุบันขออนุญาตไล่เรียงไปแบบนี้ครับในยุคแรกเลยนะคือยุคกฎหมายโรมัน

มันเนี่ยในยุคกฎหมายโรมันเนี่ยในการทําสัญญานะครับสาระสําคัญหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาควรจะต้องรู้ก็คือว่าในยุคนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญกับสถานะของบุคคลเป็นอย่างมากในการทําสัญญาไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่จะทําสัญญาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะทําสัญญาได้จะต้องเป็นบุคคลที่มีสถานะตามที่กฎหมายโรมันเขารับรองแล้วสถานะอะไรบ้างล่ะอย่างแรกครับสถานะความเป็นอิสระสถานะความเป็นอิสระหมายถึงอะไรหมายถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เป็นทาสนะถึงจะมีสิทธิ์ที่จะเข้าทำสัญญาได้หรือจะมีความสามารถที่จะเข้าทำสัญญาได้ข้อที่2ครับจะต้องมีสถานะความเป็นพลเมืองโรมันอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าเป็นชนชาติอื่นไม่ใช่ชาวโรมันแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำสัญญาได้และข้อสำคัญประการสุดท้ายครับคือจะต้องมีสถานะทางครอบครัวสถานะทางครอบครัวเนี่ยหมายความว่าคนที่จะทำสัญญาได้นั้นจะต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งเราต้องย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนนะครับว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชายเป็นใหญ่ในสมัยก่อนซึ่งต่างจากปัจจุบันเนอะปัจจุบันอาจจะเป็นผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวหรือเป็นผู้หญิงก็ได้แต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคือเป็นผู้ชายเท่านั้นเพราะฉะนั้นในยุคโรมันเนี่ยคนที่จะมีความในกฎหมายโรมันหรือว่าสัญญาที่กฎหมายโรมันรับรองเนี่ยสามารถแบ่งได้ออกเป็น3ลักษณะอันแรกนะครับก็คือสัญญาตามแบบพิธีสัญญาตามแบบพิธีเนี่ยเป็นสัญญาที่ไม่ได้ดูที่เจตนาของคู่สัญญาแต่ดูที่ว่าได้ทำตามแบบหรือเปล่าสัญญาประเภทนี้ได้แก่สัญญาซื้อขายทาสเป็นต้นนะครับส่วนสัญญาลักษณะที่2เนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นทรัพยสัญญาเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นความผูกพันในทรัพย์สินนะครับเช่นสัญญายืมสัญญาฝากของแล้วก็สัญญาในลักษณะที่3นะครับเป็นสัญญาที่เกิดจากความยินยอมสัญญาเนี้ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลในทางการค้าขายระหว่างรัฐสัญญาที่เกิดจากความยินยอมเป็นสัญญาที่ไม่มีแบบนะครับไม่เหมือนสัญญาตามแบบพิธีที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสัญญาคนละประเภทกันสัญญาที่เกิดจากความยินยอมตัวอย่างเช่นสัญญาเช่าสัญญาตัวแทนสัญญาหุ้นส่วนเป็นต้นนะครับในลำดับต่อมานะครับหลังจากหมดจากยุคโรมันแล้วก็เข้าสู่ยุคฟิวดัลยุคฟิวดัลเนี่ยมีระบบการปกครองที่เป็นรูปแบบของการที่ขุนนางเนี่ยมีอำนาจเหนือกว่ากษัตริย์สามารถริดรอนอำนาจของกษัตริย์ได้แล้วเกิดรูปแบบการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับสัญญาในยุคนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากสัญญายุคโรมันกล่าวคือสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยให้ความสำคัญกับชนชั้นของบุคคลบุคคลที่จะทำสัญญาในยุคฟิวดัลได้ก็จะแบ่งเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นพวกพ่อค้านะครับถ้าพิจารณารูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลเนี่ยสัญญาก็จะปรากฏเช่นสัญญานายจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเป็นสัญชัยนะครับหรือสัญญาที่เกิดขึ้นโดยพ่อค้าซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งตรงต่อการแสวงหากำไรแล้วก็สัญญาที่เกิดโดยชนชั้นขุนนางซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยึดคำมั่นความซื่อสัตย์นะครับก็เป็นรูปแบบของสัญญาในยุคฟิวดัลลำดับต่อมาครับคริสตจักรโรมันนะครับมีความเชื่อว่าบุคคลเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพในการทำสัญญาโดยสำนักกฎหมายธรรมชาติเขาบอกว่าคนทุกคนเนี่ยมีเหตุผลในตนเองสามารถคิดและก็เข้าใจอะไรได้ด้วยตนเองเพราะฉะนั้นสัญญาในยุคนี้เนี่ยคนจึงมีเสรีภาพในการทำสัญญามากขึ้นก่อให้เกิดลัทธิเสรีนิยมขึ้นมาลัทธิเสรีนิยมคืออะไรก็คือลัทธิที่บอกว่ารัฐเนี่ยควรที่จะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พูดง่ายๆคือแทบจะไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยเพราะว่าคนมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะเข้าทำสัญญาไม่ให้รัฐเข้ามายุ่งเกี่ยวนะครับความเป็นเสรีนิยมเนี่ยมันก็เกิดก่อให้จากนั้นก็เข้ามาสู่ในยุคปัจจุบันนะครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปตั้งแต่ต้นว่าเราไม่ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่าสัญญาไว้แต่ก็มีอาจารย์หลายๆท่านนักวิชาการหลายๆคนเนี่ยได้ให้นิยามความหมายไว้นะครับคือสัญญาอาจหมายถึงการตกลงกันระหว่างบุคคล

สองคนขึ้นไปโดยการตกลงหรือการแสดงเจตนานั้นเกิดขึ้นด้วยความสมัครใจเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายมุ่งตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลการตกลงนั้นจะก่อให้เกิดสัญญาขึ้นนะครับสัญญาจะเกิดขึ้นจากการแสดงเจตนาแล้วก็รับการแสดงเจตนาจึงก่อให้เกิดทฤษฎีการรับการแสดงเจตนาหรือทฤษฎีการส่งเจตนาอย่างไรก็ดีสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเพียงแต่ว่าสัญญาในยุคปัจจุบันเนี่ยบางสัญญาเนี่ยมันไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคจึงเกิดแนวความคิดในการที่จะต้องควบคุมสัญญาด้วยนะครับนี่ก็คือการพัฒนาของสัญญาในยุคต่างๆนะครับต่อมาเนี่ยขออนุญาตพูดถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาในเบื้องต้นสักเล็กน้อยละกันหลักการแรกเลยครับคือหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า freedom of contract หลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันอยู่บนแนวความคิดพื้นฐานว่าคู่สัญญาเนี่ยมีฐานะในการต่อรองที่เท่าเทียมกันนะครับสัญญาจะเกิดจากเจตนาที่แท้จริงของคู่สัญญามิได้เกิดจากการข่มขู่หรือการบังคับโดยตัวหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยเนี่ยตัวอย่างเช่นมาตรา483บอกว่าคู่สัญญาซื้อขายจะตกลงกันว่าผู้จะขายไม่ต้องรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องหรือเพื่อการรอนสิทธิ์ก็ได้ถ้านักศึกษาสังเกตดูนะครับคำว่าก็ได้หมายถึงจะตกลงหรือไม่ก็ได้แต่โดยปกติแล้วเนี่ยการซื้อขายถ้าเกิดเราซื้อรถมาสภาพไม่ดีมีการรอนสิทธิ์หรือว่าเสียหายมีความชำรุดบกพร่องเนี่ยเราก็สามารถเรียกให้ผู้ขายเนี่ยชดใช้ได้แต่อย่างไรก็ดีด้วยหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยอาจจะตกลงว่าผู้ขายไม่ต้องรับผิดก็ทำได้เป็นตัวอย่างที่โชว์ให้เห็นถึงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับนอกจากนั้นเนี่ยค่าธรรมเนียมถ้าเราไปซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยปกติค่าธรรมเนียมในการซื้อขายบ้านก็ต้องออกกันคนละครึ่งเพียงแต่ว่าเราจะตกลงให้ผู้ขายเป็นคนออกหรือตกลงให้ผู้ซื้อเป็นคนออกฝ่ายเดียวก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสามารถที่จะทำได้ตามหลักเสรีภาพในการทำสัญญาแต่อย่างไรก็ดีครับเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยมันก็ถูกควบคุมหรือว่ามีข้อยกเว้นของหลักนี้ก็คือว่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150ครับที่บอกว่าการใดๆนะถ้ามันทำแล้วมันขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้วการนั้นเนี่ยย่อมตกเป็นโมฆะนอกจากนั้นถ้าพิจารณาตามมาตรา151เนี่ยเขาบอกว่าถ้ากระทำการที่มันแตกต่างจากบทบัญญัติของกฎหมายไปนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีเนี่ยการนั้นก็ไม่ตกเป็นโมฆะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูหลักเสรีภาพในการทำสัญญาเนี่ยนะก็อย่าลืมดูมาตรา150กับ151ประกอบกันไปด้วยนะครับอันที่2นะครับคือหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับหรือ autonomy of will นะครับหลักการนี้เกิดขึ้นในศตวรรษที่16นะครับโดยชาโดมูแลงชาวฝรั่งเศสนะครับที่เขาบอกว่าการแสดงเจตนาของคู่สัญญาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสูงสุดนะครับโดยหลักการนี้ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายแล้วก็ศาลไทยก็ได้ยอมรับหลักการนี้ด้วยพูดง่ายๆก็คือว่าคู่สัญญาเนี่ยพอแสดงเจตนาไปแล้วคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ด้วยตนเองถ้าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งไม่ยินยอมอย่างที่แจ้งไปนะครับว่าศาลไทยเรายอมรับหลักการนี้นะครับแล้วก็ปรากฏในคำพิพากษาของศาลฎีกาเนี่ยหลากหลายคำพิพากษาเลยตัวอย่างเช่นฎีกาที่2930/2519กับ1958/2548ถ้านักศึกษาว่างนะครับก็ลองไปเปิดดูนะครับต่อมาเป็นหลักสัญญาต้องเป็นสัญญานะครับหรือ Pacta sunt servanda หลักการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทางสัญญานะครับซึ่งเป็นหลักที่สนับสนุนหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนานะครับเกิดขึ้นเนื่องจากแนวคิดทางศาสนาคริสต์เนี่ยแหละที่บอกว่าเราเนี่ยถ้าได้สาบานต่อพระเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะผิดคำพูดได้นะครับต้องผูกพันตามคำมั่นสัญญาซึ่งหลักสัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะครับถ้าเราจะไปดูนะเราก็ไปดูที่อนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาปี1969มีการบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับโดยเนื้อหาก็คือว่ารัฐทุกรัฐที่เป็นภาคีหรือว่าได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนี่ยจะต้อง

ผูกพันตามสนธิสัญญาทุกฉบับนะครับศาลไทยได้รับยอมรับหลักการนี้ไหมศาลไทยยอมรับนะครับเพียงแต่ว่าประเทศไทยเราไม่ได้มีการบัญญัติไว้ชัดแจ้งอย่างอนุสัญญากรุงเวียนนาเท่านั้นเองแต่ว่าไอ้สัญญาต้องเป็นสัญญาเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้หลักความสงบเรียบร้อยอยู่ดีนะครับคือแม้ว่าจะมีการตกลงการทำตามก็จริงแต่ว่าการตกลงหรือข้อผูกมัดเนี่ยจะต้องไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีนะครับแล้วก็หลักสุดท้ายนะครับก็คือหลักสุจริตศาลไทยยอมรับหลักสุจริตแน่นอนครับเพราะปรากฏในหลากหลายมาตราเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรา5มาตรา6หรือมาตรา368ที่โชว์ตาม PowerPoint ที่นักศึกษาเห็นอยู่นะครับถามว่าหลักสุจริตเนี่ยถูกยอมรับในกฎหมายนอกจากประมวลกฎหมายแพ่งแล้วกฎหมายสาวิธีสมบัญญัติได้รับการยอมรับไหมก็ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับหลักสุจริตเป็นหลักสากลนะครับซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขาใช้กันนะครับผมเวลาเราจะไปศาลเราต้องไปด้วยมือที่สุจริตหรือว่ามือที่สะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดแล้วศาลก็จะไม่รับพิจารณานี่ก็เป็นเนื้อหาในส่วนแรกนะครับผมขอบคุณครับ

สำหรับตอนที่2นะครับเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมสัญญานะครับต้องบอกว่าจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงหลักความศักดิ์สิทธิ์แห่งการแสดงเจตนาหลักเสรีภาพในการทำสัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ก่อให้เกิดสัญญาขึ้นแต่อย่างไรก็ดีนะครับสัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ยุติธรรมหรือว่าไม่เป็นธรรมต่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้พูดง่ายๆก็คือเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเราต้องย้อนกลับไปนะครับเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนาะแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นจำนวนมากนะครับเกิดสัญญาเขาเรียกว่าสัญญาสำเร็จรูปขึ้นซึ่งสัญญาสำเร็จรูปเนี่ยมันก็จะมีข้อความบางข้อความเนี่ยที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความสมัครใจของคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าสถานะหรือความสามารถในการต่อรองเนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันบางคนเนี่ยมันมีเงินน้อยมันอยากจะไปกู้คนอื่นเพื่อซื้อบ้านไม่อยากมีเงินอ่ะอยากได้เงินเพื่อไปซื้อบ้านความสามารถในการต่อรองเขาไม่เท่าเทียมกันแล้วไปเจอสัญญาสำเร็จรูปซึ่งเอาเปรียบมากๆแบบเนี้ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมขึ้นในสังคมจึงจะต้องมีการควบคุมสัญญาขึ้นมานะครับในส่วนของการควบคุมสัญญาเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นการแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาหรือ freedom of contract นั่นเองนะครับหลักการดังกล่าวคือรัฐเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญานะครับโดยประเทศไทยเราเนี่ยก็ได้นำหลักการควบคุมสัญญาซึ่งภาษาอังกฤษเราเรียกเขาว่า control to contractนะครับ control to contact คือหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมาบัญญัติไว้ในกฎหมายที่แบบเอามาใช้เลยอันแรกที่แบบเจ๋งๆเลยคือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคปี2522ซึ่งตัวหลักในการควบคุมสัญญาเนี่ยก็ได้ถูกบัญญัติไว้อย่างชัดเจนนะครับในการแก้ไขฉบับที่2ปี2541พรบคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายกลางนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยเอามาใช้ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญานะครับโดยกฎหมายตัวนี้มีการกำหนดให้คณะกรรมการนะครับสามารถกำหนดว่าธุรกิจประเภทใดนะครับหรือการขายสินค้าหรือการบริการประเภทใดเนี่ยเป็นธุรกิจที่สามารถควบคุมสัญญาได้ถ้าเกิดเรามาดูเนื้อหานะครับก็จะพบว่ามาตรา35ทวิเนี่ยบัญญัติไว้ว่าในการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการใดถ้าสัญญาซื้อขายหรือสัญญาให้บริการนั้นมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือหรือปกติประเพณีทำเป็นหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเนี่ยมีอำนาจในการกำหนดให้การประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาได้นอกจากนั้นยังมีการกำหนดว่าในการประกอบธุรกิจในการควบคุมสัญญานะครับต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้คือ 1. ใช้ข้อสัญญาที่จำเป็นซึ่งหากมิได้มีข้อสัญญาเช่นนั้นเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบผู้ประกอบธุรกิจเกินสมควรแล้วก็ 2. คือห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคดังนั้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่ามีการควบคุมสัญญาหรือว่ามี control of control to contact เกิดขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จสำหรับประเทศไทยด้วยต้องบอกว่าเหตุผลประการหนึ่งนะครับที่ทำให้ตัวพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายตัวนี้ประสบความสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ากฎหมายตัวนี้ได้มีการกำหนดโทษทางอาญาไว้ด้วยมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับเลยฉะนั้นผู้ใดเนี่ยที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้นะครับก็มีความเสี่ยงที่อาจจะต้องได้รับโทษทางอาญาพอมีโทษทางอาญาปุ๊บคนก็เลยกลัวพอคนกลัวปุ๊บก็เลยไม่กล้าที่จะฝ่าฝืนกฎหมายหลักการควบคุมสัญญาเนี้ยมันก็ได้ถูกแพร่กระจายไปในกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรมปี40พระราชบัญญัติขายตรงและการตลาดแบบตรงนะครับพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยแล้วก็พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญารวมถึงนะครับพระราชบัญญัติอาคารชุดนะครับฉบับที่4ปี2551ด้วยมีการกำหนดคุ้มครองผู้บริโภคในการที่จะไปซื้ออาคารชุดเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบกิจการที่จะขายเนี่ยก็ต้องแสดงให้เห็นนะว่าส่วนกลางมีพื้นที่เท่าไหร่จะทำอะไรบ้างไม่ใช่เขาจะซื้อไปแล้วไม่บอกรายละเอียดเขาตรงนี้ไม่ได้ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคนะครับ
โดยสรุปนะครับหลักการควบคุมสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการบางรายเนี่ยเอาเปรียบผู้บริโภคมากจนเกินไปรัฐจึงจะต้องเข้ามาแทรกแซงหลักเสรีภาพในการทำสัญญาจึงเกิดแนวความคิดในการควบคุมสัญญาขึ้นเพื่ออะไรเหตุผลก็คือเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและก็เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภคครับอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในเบื้องต้นของตอนที่2นะครับผมขอบคุณครับเข้าสู่ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของความเป็นมาเกี่ยวกับกฎหมายพาณิชย์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่ากฎหมายพาณิชย์เนี่ยของต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยเนี่ยเป็นมาอย่างไรบ้างนะครับเริ่มแรกเลยครับคือเราไปดูที่ประเทศฝรั่งเศสก่อนประเทศฝรั่งเศสเนี่ยได้มีการแยกประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็ประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายเหมือนของประเทศไทยคือใช้ระบบกฎหมายซิวิลลอนะครับโดยเหตุผลที่เขาแยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเนี่ยก็มีอยู่2 อย่างคือเหตุผลทางเทคนิคกับเหตุผลทางประวัติศาสตร์เหตุผลทางเทคนิคถ้ากล่าวในเบื้องต้นนะก็อาจจะพูดได้ว่าเนื่องจากเรื่องราวทางพาณิชย์การทำธุรกิจทางพาณิชย์เนี่ยมันจะต้องรวดเร็วนะครับถ้าไปใช้หลักทั่วๆไปของแพ่งเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นก็เลยแยกกฎหมายพาณิชย์ออกมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการเพื่อพวกพ่อค้าต่างๆนะครับกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยมันเริ่มต้นมีมาตั้งแต่สมัยบาบิโลเนียนนะครับจนในศตวรรษที่16เนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับได้มีการจัดตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเลยเพื่อพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับการค้าต่างๆคดีทางพาณิชย์ต่างๆโดยประเทศฝรั่งเศสเนี่ยมีสาระที่แบบน่าสนใจอย่างนึงคือว่าในการพิจารณาคดีเนี่ยเขาจะมีการเลือกพ่อค้านะครับมาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาด้วยเพราะว่าพ่อค้าน่าจะเข้าใจบริบททางธุรกิจบริบททางการค้ามากกว่าผู้พิพากษาเข้ามาช่วยเหลือในการพิจารณานะครับในปัจจุบันเนี่ยประมวลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยแบ่งออกมาเป็น9บัพประกอบไปด้วยบัพที่1นะครับเป็นเรื่องของการพาณิชย์ทั่วไปบัพที่2นะครับเป็นเรื่องของบริษัทพาณิชย์และกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือรูปแบบบางอย่างการซื้อขายข้อกำหนดที่ให้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว4ในเรื่องของเสรีภาพและก็การแข่งขันนะครับบัพที่5เป็นเรื่องของตั๋วเงินแล้วก็หลักประกันหลักที่6เป็นเรื่องของปัญหาทางการเงินของวิสาหกิจ7เป็นเขตอำนาจของศาลพาณิชย์นะครับและบัพที่8เป็นวิชาชีพบางอย่างที่ถูกควบคุมส่วนบัพที่9เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับที่ดินโพนทะเลนะครับโดยสรุปเนี่ยประเทศฝรั่งเศสนะครับมีการแบ่งแยกคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์ออกจากการมีการตั้งศาลพาณิชย์ขึ้นมาเพื่อ

มีหน้าที่ในการพิจารณาคดีที่เป็นเรื่องของทางการค้าเป็นการเฉพาะนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสาระสำคัญหรือว่าส่วนพิเศษของมันก็คือไอสารพาณิชย์ของฝรั่งเศสเนี่ยเขาพิจารณาคดีล้มละลายด้วยนะครับในส่วนที่2ครับคือประเทศเยอรมนีประเทศเยอรมนีก็เหมือนกับประเทศฝรั่งเศสแล้วก็เหมือนกับของประเทศไทยนะครับคือเป็นรูปแบบของระบบกฎหมายแบบซีวิลลอนะครับประเทศเยอรมนีเช่นเดียวกันครับมีการแบ่งแยกประมวลกฎหมายแพ่งกับประมวลกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันเหมือนกับฝรั่งเศสเลยแต่ที่เยอรมนีแบ่งแยกเนี่ยต้องตอบว่าเหตุผลในการแบ่งแยกของเขาคือเขาได้รับอิทธิพลกฎหมายพาณิชย์ของฝรั่งเศสมาแล้วเขาเห็นว่ามันเวิร์กมันดีเขาก็เลยแยกกฎหมายออกมานะครับโดยหลักสำคัญเนี่ยของประมวลกฎหมายพาณิชย์นะครับที่แตกต่างจากกฎหมายแพ่งในส่วนของเนื้อหาก็สามารถอธิบายได้นะครับอันแรกก็คือว่าประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยเขารับรองหลักการในเรื่องเสรีภาพในการแสดงเจตนาเต็มที่นะครับมากกว่ากฎหมายแพ่งนะครับเป็นเรื่องของการค้าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับประการที่2คือเรื่องของการรองรับการแสดงเจตนาที่ก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ทางกฎหมายที่ง่ายกว่าประมวลกฎหมายแพ่ง3ครับประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยสร้างความยืดหยุ่นในนิติสัมพันธ์มากขึ้นนะครับ4คือประมวลกฎหมายพาณิชย์เนี่ยรองรับฐานะทางกฎหมายของผู้จัดการธุรกิจการค้านะครับแล้วก็5นี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงคือมีการสร้างระบบทะเบียนการค้าเพื่อให้พ่อค้าเนี่ยต้องนำข้อมูลของตนเนี่ยไปจดทะเบียนไว้เพื่อให้บุคคลต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างไรก็ดีครับความแตกต่างของเยอรมนีกับฝรั่งเศสก็คือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไม่ได้มีศาลในการแยกพิจารณาคดีแพ่งกับคดีพาณิชย์เขามีศาลแพ่งเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาไปแยกแผนกคดีแพ่งแผนกคดีพาณิชย์นะครับแยกออกจากกันแล้วอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือว่าของเยอรมนีเนี่ยเขาเน้นการมีผู้พิพากษาสมทบเข้ามาร่วมในการพิจารณาคดีผู้พิพากษาสมทบก็คือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจการค้าต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยในการพิจารณาคดีของศาลด้วยโอเคครับในส่วนของไทยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีรู้กันอยู่แล้วแหละผมว่านักศึกษาทุกคนทราบเรามีประมวลกฎหมายหลักของมันเรามีประมวลกฎหมายหลักของเราชื่อว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แปลว่าของไทยเนี่ยไม่ได้แยกกฎหมายแพ่งกับกฎหมายพาณิชย์ออกจากกันถ้าเราพิจารณากฎหมายพาณิชย์จริงๆนะครับก็จะมีนิยามความหมายที่ไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆให้นิยามความหมายไว้ว่ากฎหมายพาณิชย์หมายความว่าอะไรเนื่องจากกฎหมายพาณิชย์ของเราเนี่ยนะไม่ได้แยกว่าอันนี้เป็นเรื่องแพ่งอันนี้เป็นเรื่องดังนั้นในการพิจารณาของศาลเนี่ยศาลก็จะใช้รูปแบบพิจารณารวมโดยอาศัยหลักพื้นฐานกฎหมายแพ่งมาประกอบด้วยการใช้หลักพื้นฐานของกฎหมายแพ่งมาประกอบเนี่ยมันมีข้อเสียไหมก็มีข้อเสียนะครับต้องบอกว่าเนื่องจากอันแรกเลยข้อเสียคือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนหรือพ่อค้าเนี่ยคือเขาต้องการแสวงหากำไรเขาไม่ได้ค้าขายหรือว่าซื้อของมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันอย่างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงไม่สอดคล้องกับธุรกิจถ้าจะเอากฎหมายแพ่งที่ใช้กับคนทั่วไปมาใช้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะกับนักธุรกิจที่ลงทุนเยอะๆนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกฎหมายพาณิชย์ในปัจจุบันเนี่ยยังถูกครอบด้วยกฎหมายแพ่งกล่าวคือมันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์นะครับตัวอย่างเช่นฎีกาที่3651/2537นักศึกษาสามารถไปเปิดฎีกานี้ดูได้นะครับจากเอกสารประกอบชุดวิชานะครับเรื่องราวก็คือว่าโดยปกติเนี่ยมันจะมีประเพณีการค้านะและมีการส่งโทรสารแต่ว่าพอส่งโทรสารไปเนี่ยในทางการค้าก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละเพียงแต่ว่าไม่มีการลงลายมือชื่อแต่เวลาศาลพิจารณาเนี่ยศาลเอากฎหมายแพ่งมาใช้ซึ่งจะต้องมีการลงลายมือชื่อด้วยพอไม่มีการลงลายชื่อไม่มีการลงลายมือชื่อเนี่ยก็จะเอาผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยมารับผิดไม่ได้นะครับในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับของเราก็ได้มีการ

ไขโดยมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาในการดำเนินการธุรกิจต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ.ธุรกิจสถาบันการเงินพ.ร.บ.ประกันชีวิตพ.ร.บ.ซื้อขายล่วงหน้าแบบนี้เนี่ยก็มาเพื่อตอบโจทย์ความซับซ้อนทางธุรกิจต่างๆไม่ให้ใช้กฎหมายแพ่งมาคุมและเราออกพ.ร.บ.หรือว่ากฎหมายเฉพาะขึ้นมาโดยเฉพาะในส่วนของศาลไทยนะครับศาลไทยก็มีศาลชำนาญพิเศษที่เอามาดูแลเรื่องธุรกิจการค้าเนี่ยก็คือศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะครับทำหน้าที่ตัดสินคดีพาณิชย์ต่างๆนะครับนี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่3นะครับผมในเบื้องต้นนะโอเคครับผมขอบคุณครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ชมครับพบกับการสอนเสริมทางไกลในชุดวิชากฎหมายมหาชนในภาคการศึกษานี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่1นะครับเราจะมีทั้งหมด5ครั้งด้วยกันนะครับตามหน่วยของเราในครั้งละ3หน่วยนะครับเป็น15หน่วยครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนนั้นนะครับนักศึกษาจะได้ศึกษาในเรื่องอะไรบ้างนะครับนะฮะเราจะมาว่ากันนะครับว่าในชุดนี้จะศึกษาเรื่องอะไรแล้วศึกษาในประเด็นสาระสำคัญอย่างไรนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากท่านคณาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช2ท่านให้เกียรติร่วมบรรยายในครั้งที่1ด้วยเริ่มจากท่านแรกครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุฒแสนเจริญครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับ
1: อาจารย์ครับ
0: และอีก1ท่านนะครับนะฮะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์เกลรินต่อบรรยาชาญครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับอาจารย
0: ์ครับขอขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่ได้ให้เกียรติในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับมาร่วมบรรยายกับพังผมในวันนี้นะครับซึ่งเนื้อหาสาระในชุดกฎหมายมหาชนวันนี้จะเป็นพื้นฐานนะฮะวันนี้เราจะพาท่องอาณาจักรกรีกและโรมันโบราณ
3: น
0: ะครับย้อนยุคนะครับนะเห็นพอเห็นอาจารย์เกวรินนะไม่ใช่ราชวงศ์อะไรนะจินซีอะไรไม่ใช่ใช่ไหมฮะ
3: ยังไม่มาโซนนี้ยังไม่มาโซนนี้นะครับ
0: ไปยุโรปก่อนไปหาเทพเจ้าต่างๆก่อนไปหาโซคราติสหรือโซเครติสไปหาพราโตเพโตหรือแล้วก็ไปหาอริสโตเติลนะครับสำคัญนักศึกษาในหน่วยต้นๆหน่วยแรกนักศึกษาต้องเข้าใจแล้วก็จำแนวคิดของนักคิดเหล่านี้ให้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนล้วนๆเลยนะครับส่วนหน่วยที่4หน่วยที่5 6 7 8 9และ10นั้นเป็นในโซนหรือในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับหรือในส่วนของรัฐธรรมนูญว่ากันตั้งแต่ในเรื่องขององค์กรนิติบัญญัตินะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในหน่วย5ด้วยนะครับนะฮะแล้วก็หน่วย4นั้นก็จะเป็นปฐมบทของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะในครั้งต่อไปนะครับนะองค์กรนิติบัญญัติบริหารตุลาการนะครับนะครับพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนะซึ่งในเรื่องขององค์กรนั้นก็เป็นในส่วนของนะครับสิ่งที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญในหนังสือของเรานักศึกษาครับยังอยู่ในบางจุดบางช่วงนั้นก็เป็นในส่วนของประวัติศาสตร์แล้วเนื่องจากรัฐธรรมนูญที่ใช้หนังสือหรือตำราเล่มนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช2550นะครับ2550ซึ่งปัจจุบันเราใช้รัฐธรรมนูญฉบับปีฉบับล่าสุดเนี่ยปี2560เนี่ยนะครับนะฮะตั้งแต่วันที่6เมษายนปี2560แล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีผลใช้บังคับมาเรื่อยมาแล้วนะครับแต่เราจะพูดเนื้อหาสาระในปี50เป็นประวัติศาสตร์และในบางส่วนนั้นท่านวิทยากรท่านก็อาจจะนะนำมาเปรียบเทียบคอมเพลให้นักศึกษาเห็นนะครับนะว่าในจุดนั้นกฎหมายเก่าว่ายังไงกฎหมายใหม่ว่าอย่างไรนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะจบลงในเรื่องของพรรคการเมืองและการเลือกตั้งนะครับนะฮะส่วนหน่วยที่11เป็นต้นไปนั้นจะเป็นหน่วยของกฎหมายปกครอง
1: ครับ
0: นะเริ่มตั้งแต่หลักการบริหารราชการแผ่นดินตรงนี้จะไม่มีปัญหาในเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายนักนะครับเพราะใช้พระราชบัญญัติที่มีใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับนะฮะหน่วยที่12ก็จะเป็นในเรื่องของการกระทำทางปกครองนะฮะนักศึกษาจะได้รู้ว่าคำสั่งเป็นอย่างไรหน่วยที่13นะครับก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมการใช้ดุลพินิจ14เป็นเรื่องพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองที่เรียกว่าความเป็นกฎหมายกลางเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมาปิดท้ายวิชานี้ด้วยเรื่องของศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองในหน่วยที่15นะครับเอาละครับวันนี้เรามาพูดถึงหน่วยต้นก่อนนะครับในครั้งที่1ก็จะมีหน่วย1หน่วย2และหน่วย3อย่างที่นำเรียนนักศึกษาครับว่าในเบื้องต้นนั้นนะครับนักศึกษาจะได้เรียนความทั่วไปนะหลักการอันเป็นการทั่วไปที่เกี่ยวกับความรู้ของกฎหมายมหาชนโดยเริ่มจากนะครับกฎความหมายของกฎหมายมหาชนนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะครับในหน่วยที่2เรามาดูปรัชญารากฐานในกฎหมายมหาชนนะนักคิดนะคนที่คิดในเรื่องทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมหาชนนักคิดเหล่านั้นนะครับมีวิธีการในการคิดทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างไรนะฮะแล้วก็ในหน่วยที่3จะเป็นระบอบการปกครองนะระบอบมี2ระบอบใหญ่ๆคือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการนะส่วนระบอบประชาธิปไตยก็จะมี3ระบบใหญ่ๆคือระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีและระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาระบบเรียกสั้นๆว่าระบบกึ่งนั่นเองนะครับส่วนนะฮะระบอบเผด็จการก็จะมีระบบมาฟาสซิสต์นาซีเบ็ดเสร็จนะพวกนี้นะครับเป็นต้นซึ่งก็มีหลักการและแนวความคิด นะครับนะเราจะได้รู้ว่าประชาธิปไตยมีทั้งข้อดีและข้อด้อยนะฮะส่วนเผด็จการนะครับพอฟังชื่อเผด็จการนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีเลยนะครับก็มีทั้งข้อดีและข้อด้อยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับพวกเรา3คนก็จะนะฮะเรียงโดยลำดับลำดาในลักษณะอย่างนี้นะครับนะฮะเรามาเริ่มจากหน่วยที่1ก่อนนะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะครับนะฮะเราในหน่วยนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิษณุเครืองามได้เขียนนะครับเป็นเอกสารของเราไว้ตั้งแต่เริ่มเปิดนะครับวิชานี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์ของเราเลยทีเดียวนะครับกำเนิดแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนครับนะฮะแหมเหมือนกับดูหนังนะฮะต้องมีการมีจุดกำเนิดก่อน
1: ค่ะมันจะมีเสียงเพลงแบ็คกราวด์ใช่มั้ย
0: นะครับนะครับส่วนใหญ่ที่เราเรียนนะครับในส่วนที่เป็นประวัติศาสตร์ในทางกฎหมายเนี่ยเราจะดูแนวของประเทศในโซนซีกตะวันตกของโลกนะฮะคือโซนกรีกนะฮะโรมัน
1: ครับ
0: เป็นหลักๆก่อนนะครับเพราะในขนาดนั้นนะครับแน่นอนครับในฝากฝั่งทางเราทางซีกฝั่งตะวันออกเนี่ยอารยธรรมก็ไม่ได้น้อยนะฮะไม่ได้น้อยหน้ายิ่งไปกว่าแต่ทางซีกฝั่งตะวันตกแต่ในรูปแบบของกฎหมายของเราเนี่ยยังไม่ได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและก็เป็นที่แน่นอนอย่างวัฒนธรรมที่เกิดในสมัยพระพุทธเจ้านะครับในอินเดียนี่มีความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมมาหลายพันปีแล้วจีนนะจีนนะครับตั้งแต่ในยุคก่อนที่จะมีราชวงศ์ต่างๆใช่ไหมครับอาจารย์ชอบราชวงศ์ไหนมากที่สุดครับ
3: จีนนะคะ
0: จีนอาจารย์บอกตั้งตัวไม่ทัน
3: ชิง
0: ยังใกล้หน่อยนะฮะเป็นราชวงศ์สุดท้าย
1: ครับ
0: นะฮะ The Last Emperor นะครับทีนี้ในเรื่องของการกำเนิดกฎหมายมหาชนนั้นนะฮะก็แบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกัน4ยุคนั้นได้แก่ยุคอารยธรรมโรมันโบราณนะครับยุคอารยธรรมกรีกในโรมนะครับยุคคลาสสิกและยุคขุนนางปกครองนะครับนะฮะยุคอารยธรรมโบราณนั้นกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับเนี่ยนะฮะกฎหมายมหาชนในกฎหมายโรมันจะแบ่งออกเป็น3เรื่อง3สาขาในกฎหมายโรมันนี่นะครับแบ่งออกเป็นเรื่อง3สาขาใหญ่ซึ่งกฎหมายมหาชนก็อยู่ในนั้นนะครับนะฮะกฎหมายที่แบ่ง3เรื่องนั้นก็ได้แก่กฎหมายเอกชนฮะนะครับนะฮะกฎหมายมหาชนและกฎหมายนะครับศาสนานะครับนะฮะจัดไปเวตุ่มจัดพับลิกคุ่มจัดเซ็กคุ่มนะฮะนะครับเป็นภาษาของภาษาละติน
1: น
0: ะครับจัดหรือจูสนะครับนะฮะคือดีสำเนียงมันจะได้นิดนึงนะครับการมาจากโซนทางนู้นนะฮะนะครับทีนี้นะครับยุคนี้เนี่ยนะครับนะก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นนะครับเป็นการเริ่มต้นของยุคอารยธรรมโรมันนะครับโบราณนะครับมีการทำให้เข้าใจในกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนบ้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงทั้งหมดที่เป็นหลักการเลยทีเดียวนะครับในยุคที่2นั้นเป็นยุคอารยธรรมกรีกในโรมนะครับกรีกที่เกิดขึ้นก่อนโรมนะกรีกเนี่ยคือถ้าพวกเราดูหนังนะฮะทางโซนนู้นมากๆเนี่ยนะครับนะกรีกก็คือเอเธนเมืองหลวงนะครับนะยุคนั้นมีการบูชาเทพเจ้าถือว่าเทพเจ้าเนี่ยมีความสูงสุดนะฮะนักปรัชญาที่เราจะได้เรียนไปเนี่ยนะครับที่จะได้เรียนไปในข้างหน้าเนี่ยในส่วนของหน่วยที่2ท่านอาจารย์วิพุฒิเนี่ยนะครับมีเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้านะพระผู้เป็นตอนนั้นยังไม่ใช่พระเจ้านะครับเป็นเทพนะฮะเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือซูสนะครับอพัลโลนะเทพีต่างๆนะครับเทพโพไซดอนนะเทพแห่งมหาสมุทรกว้างใหญ่มุ่งชอบมากนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบอะไรกว้างๆนะครับนะ
3: ครับรอบรู้
0: ประมาณนั้นนะครับนะโซกราติสนะโซกราติสเขาถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของเทพเจ้านะครับโทษที่เขาได้รับคือการดื่มยาพิษ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของโซกราติสนะมีเกร็ดที่นอกเหนือตำราที่ไม่เคยบันทึกไว้ในตำรานี้นะครับนะฮะเกร็ดก็คือโซเครติสเนี่ยขึ้นหัวไว้ก่อนนะครับชายที่อัปลักษณ์ที่สุดแต่เฉลียวฉลาดที่สุดในเอเธนเอ๊ะทำไมอาจารย์เกวินมองมาทางนี้พอฟังอย่างนี้นะครับนะฮะนี่เป็นชายที่สมบูรณ์ที่สุดในเอเธนน่าจะเป็นได้ในภพนั้นชาตินั้นนะครับ
3: เห็นด้วยค่ะ
0: แล้วก็มาในยุคคลาสสิกนะครับในช่วงของออกุสตุสนะครับมีอำนาจขึ้นในกรุงโรมรัฐสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิราว300ปีก่อนคริสตกาลนะครับบัดนี้ก็โอ้โห 2,000 กว่าปีเนาะนะครับแล้วก็ในยุคขุนนางปกครองนะครับทีนี้นะครับ นะถ้าถามว่านะฮะถ้าถามว่าความคิดในการแบ่งสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อใดนะครับ มีมาตั้งแต่เมื่อใดตรงนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะท่านจันนะครับนะถ้าเป็นอาจารย์เกวลินตอบอาจารย์เกวลินจะตอบยังไงดีครับตรงนี้
3: ถ้าเกิดว่าพูดถึงกำเนิดของกฎหมายมหาชนใช่ไหมคะก็คือจะต้องมาตั้งแต่สมัยโรมันแล้วเน
0: า
3: ะนะคะจริงๆแล้วเขาค่อยๆนะคะในแต่ละยุคเนี่ยค่อยๆแสดงให้เห็นถึงอำนาจของรัฐนะคะอาจจะแบ่งแบบไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อยๆมาเรื่อยๆในที่สุดก็แบ่งมหาชนแล้วก็มีกฎหมายปกครองในที่สุดนะคะเริ่มจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเริ่มประมาณ500ปีก่อนคริสตศักราชแล้วนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ายังมีความไม่ชัดเจนคลุมเครืออยู่นะคะจนกระทั่งเมื่อนะคะสมัยอันเปี้ยนนะคะก็ได้มีการอธิบายทีนี้ลงความหมายแล้วว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดทำกฎหมายปกครองขึ้นนะคะในยุคคลาสสิกนั่นเองแต่สรุปแล้วก็คือมีมาตั้งแต่สมัยโรมัน
0: โอ้ครับอันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์สำหรับคำตอบนะฮะนะครับนี่ชัดเจนมาก
3: ขอบคุณสำหรับคำถาม
0: นะครับอันนี้เวทีนางสาวไทยนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกฎหมายมหาชนที่เกิดขึ้นในภาคพื้นยุโรป
1: ครับ
0: นะฮะในสมัยของการแบ่งนะครับกฎหมายออกไปนั้นนะครับก็จะแบ่งโซนออกเป็นกฎหมายในภาคพื้นยุโรปภาคพื้นยุโรปให้เข้าใจว่าทุกประเทศนะฮะที่ไม่ใช่อังกฤษ
1: ครับ
0: นะเพราะนะฮะอังกฤษถูกขนานนามว่าเกาะนะเกาะอังกฤษนี่คือไม่ใช่ในประเทศในภาคพื้นนะครับแล้วระบบกฎหมายเขาใช้ต่างกันเดี๋ยวจะได้นำเสนอแล้วท่านผู้ชมและก็นักศึกษาต่อไปก็คือกลุ่มประเทศ Common Law และ Civil Law นะครับถ้าถามว่านะครับในกฎหมายพื้นเนี่ยนะครับกฎหมายที่ใช้ในประเทศภาคพื้นยุโรปนั้นนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับนะฮะถือว่าเป็นประเทศที่กฎหมายมหาชนนี้มีความที่เจริญเติบโตทางด้านความคิดเป็นอย่างมากเพราะฝรั่งเศสนั้น

0: ได้รับนะฮะอิทธิพลจากกฎหมายโรมันนะฮะนะครับอิทธิพลของกฎหมายโรมันแล้วก็อิทธิพลของนักกฎหมายธรรมชาตินะครับแล้วเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้นะครับนะกฎหมายมหาชนถือได้ว่าเจริญรุ่งเรืองมากๆในฝรั่งเศสนะฮะโดยแม้แต่ประเทศไทยของเราเนี่ยก็ถือว่านะฮะถือว่าถ้าศึกษาลงไปลึกๆก็ถือว่าก็ได้รับอิทธิพลนะครับทางกฎหมายปกครองโดยเฉพาะในเรื่องของสัญญาทางปกครองเนี่ยนะที่เราจะได้เรียนในหน่วยที่12เนี่ยมาจากกฎหมายฝรั่งเศสเช่นเดียวกันนะครับเพราะฝรั่งเศสเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติใหญ
1: ่
0: ในปีคริสตศักราช1789 1789นะครับในขณะนั้นนะครับนะฝรั่งเศสก็นะครับเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่เรียกว่าการปฏิวัติใหญ่ที่ฝรั่งเศสเนี่ยการเราเคยดูคุกบาสเตียล่มสลายอะไรเหล่านี้นะครับนะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เกิดสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐขึ้นในระยะเวลาต่อมาสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐนั้นฝรั่งเศสเราเรียกว่าคองเซเดต้า
1: ค่ะ
0: นะฮะคองเซเดต้านี่เป็นสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐหรือทำหน้าที่คล้ายๆกับศาลปกครองของเรา
2: ครับ
0: นะครับเราก็ได้แนวคิดนะครับอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยในทางปกครองก็มาจากคองเซเดต้านี่แหละครับท่านอาจารย์นะครับของเซเดต้าดังนั้นฝรั่งเศสจึงเป็นประเทศที่กฎหมายมหาชนนั้นเกิดขึ้นและมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากนะครับในประเทศภาคพื้นนะครับทีนี้นะครับประเทศภาคพื้นส่วนใหญ่จะใช้กฎหมายในระบบซีวิลลอนะครับซีวิลลอแปลเป็นไทยคือระบบประมวลกฎหมายครับท่านอาจารย์เกียวรินทร
1: ์
0: ระบบประมวลกฎหมายก็คือมีการนะครับนะบัญญัติกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกันกับประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าท่านอาจารย์เกียวรินทร์จะดูว่านะครับการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปเนี่ยโดยนะฮะดึงกระชากออกข้างหน้าเนี่ยนะครับเราเรียกว่าอะไรเราก็ต้องไปเปิดประมวลกฎหมายอาญา
2: ครับ
0: ว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านี่นาอย่างนี้เนี่ยนะครับหรือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนเนี่ยนะครับเมื่อกี้เป็นวิ่งราวนะฮะวิ่งราวทรัพย์หรือการชิงทรัพย์ตั้งแต่3คนอ้าวอย่างนี้เนี่ยกฎหมายบัญญัติไว้เป็นปล้นทรัพย์ก็คือมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ชัดเจนครับระบบซีวิลเรียกง่ายๆก็คือระบบประมวลกฎหมายนะครับส่วนระบบคอมมอนลอนะฮะคอมมอนลอนั้นอยู่ในเกาะอังกฤษและอยู่ในประเทศอังกฤษและประเทศในเครือจักรภพอาทิเช่นออสเตรเลียนะครับแคนาดานะครับนะหรือบางประเทศในแอฟริกานะครับคอมมอนลอนั้นเราเรียกว่าระบบกฎหมายจารีตประเพณีนะครับคือพูดอย่างหนึ่งก็คือมีการแบ่งแยกหลายศาลใช้ระบบศาลคู่คำว่าศาลคู่ไม่ใช่ว่าศาลที่มี2เสาหรือไม่ใช่ศาลที่มี2ศาลนะครับแต่หากเป็นว่ามีศาลมากกว่า1ศาลในการพิจารณาพิพากษาคดีนะครับนะยกตัวอย่างบ้านเราครับนะโอ้โหมีศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารนะครับศาลรัฐธรรมนูญแต่ก่อนอยู่ในระบบศาลแต่ศาลรัฐธรรมนูญตรงนี้เป็นองค์กรอิสระไปแล้วตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในคอมมอนเนี่ยนะครับมีศาลเดียวศาลเดียวพิจารณาพิพากษาคดีทุกอรรถคดียกตัวอย่างในประเทศอังกฤษเนี่ยอาจารย์เคยดูหนังอังกฤษอเมริกาเนี่ยเขาจะมีบุคคลประเภทหนึ่งนะฮะที่นั่งเป็นกระบวนอาจจะไม่ใช่เชียร์ลีดเดอร์นะฮะอันนั้นคือแถวบ้านผมเขาเรียกว่าจูลี
1: ่
0: นะครับหรือลูกขุนนั่นเองนะครับถูกแล้วครับ
1: ถูกแล้วที่ใส่วิกนะ
0: ที่ใส่วิกเป็นผู้พิพากษาแต่นี่เป็นชาวบ้านที่มานั่งบนสแตนนะครับคอยให้ความเห็นประกอบการพิจารณาพิพากษานะครับมีคณะลูกขุนมีกระบวนพิจารณาที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างนะครับนะเขาไม่มีความจำเป็นที่จะมีการแยกกฎหมายเอกชนมหาชนเพราะว่าบ้านเขาถือว่านี่ใช้ระบบศาลเดียวนี่อาจารย์นะครับดังนั้นทุกศาลก็พิจารณาพิพากษาอรรถคดีได้อยู่แล้วท่านอาจารย์นะครับนะฮะคนที่มีความคิดในการสนับสนุนคนนี้นะครับนะฮะคนนี้นะคนนี้สำคัญเลยนักศึกษาต้องดอกจันนะฮะดอกเยอบีล่าดอกลาเวนเดอร
1: ์
0: ดอกผักบุ้งดอกผักทอดยอดอะไรประมาณนี้นะครับไว้นั่นก็คืออันเบิร์ตเวนไดซี
2: ่
0: หรือเอวีไดซี
2: ่ครับ
0: เอวีไดซี่นี่เขาต่อต้านเรื่องการแบ่งสาขานะครับออกเป็นกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนอย่างยิ่งเลยเพราะเขาไม่เห็นความจำเป็นนะที่จะแบ่งแยกในอังกฤษป้องกันอย่างที่ว่าครับ

0: ไม้มหาชนในอังกฤษนะ
1: ไม่ค่อยพัฒนา
0: พัฒนาได้ช้านะครับหรือไม่ค่อยพัฒนานะครับอย่างนี้นี่เองนะครับเนี่ยทีนี้ตั้งแต่เราดูของยุโรปแล้วทีนี้มาดูของไทยแล้วครับไทยเราเนี่ยโอ้โหกฎหมายของเราเนี่ยนะครับถ้าจะพูดถึงนะครับคืออาณาจักรสุโขทัยนะครับสุโขทัย
1: ค่ะ
0: นะฮะเกิดอย่างเห็นง่ายๆการร้องทุกข์ร้องทุกข์ที่จะต้องนะฮะสันกระดิ่งครับอาจารย์
1: ตีกองนั่นไป
0: ปุ้นจิ้น
1: กลับบ้านเกิด
0: อาจารย์จะเข้าราชวงศ์ซ่องแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการร้องทุกข์นะครับอย่างหนึ่งซึ่งปุ้นจิ้นก็อยู่ในยุคก่อนสุโขทัยนิดหน่
2: อ
0: ยนะเพราะสุโขทัยนั้นอยู่ในราชวงศ์ถ้าจำไม่ผิดหยวนนะฮะราชวงศ์ของมองโกนะฮะแต่อย่างที่ว่านะครับเรากลับมาที่สุโขทัยก่อนนะสันกระดิ่งก่อนเพราะขุนนะครับเอามารับเรื่องเรื่อยมานะครับจนกระทั่งของยุคอาณาจักรอยุธยา
2: อ
0: ยุธยานี่ใกล้เคียงมากเพราะเป็นอาณาจักรที่ห่างเรามาไม่ถึง300ปีแล้วมั้งนะครับที่เพิ่งเสียกรุงไปก็ปีพุทธศักราช2310นะนะครับมีการแต่ในเริ่มยุคแรกยุคต้นนะระบบกฎหมายนะครับการปกครองนี่จะมีความใกล้เคียงกันนะครับก็อย่างที่เราเห็นในการแบ่งจตุสดมในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับแบ่งจตุสดมก็เวียงวังครังและนานะครับเรื่อยมาฮะกรุงธนบุรีผ่านก่อนเพราะกรุงธนบุรีอยู่ในยุคนะฮะฟื้นฟูบ้านเมืองพระราชอาณาจักรเรื่อยมาจนเข้าสู่ยุครัตนโกสินทร์ให้ท่านอาจารย์นะครับยุครัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เนี่ยนะครับมีการจัดรูปแบบระบบของกฎหมายนะครับโดยเราอาศัยกฎหมายของอินเดียมาช่วยนะครับพระธรรมศาสตร
1: ์
0: นะครับนะแบ่งออกเป็นนะฮะที่เราเรียกว่ากฎหมายตรา3ดวงนะครับตา3ดวงได้แก่อะไรบ้างนะครับ1ตาคตจสีคตจสีนั้นคือตากลาโหมฮะป
2: ั
0: จจุบันกระทรวงกลาโหมก็ใช้ตานี้เป็นตาประจำกระทรวงนะตาที่2ราชสีนายกครับนะสมุหนายกเลยนะครับปัจจุบันก็นะครับเป็นกระทรวงมหาดไทยน
2: ะ
0: เป็นตาของกระทรวงมหาดไทยและก็ตาที่3ตาบัวแก้วบัวแก้วก็เป็นตาของกระทรวงการต่างประเทศนะครับตอนนั้นเราใช้ระบบกฎหมายที่เรียกว่าระบบกฎหมายตา3ดวงนะครับและมีกฎหมายอีกอย่างหนึ่งนะครับนะที่นะฮะเป็นกฎหมายในเชิงอาญานะท่านอาจารย์ที่มีความเข้มข้นของกฎหมายอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวฝรั่งเห็นเนี่ยฝรั่งบอกก็รับไม่ได้แต่อาจจะเป็นข้ออ้างหรือเปล่าของฝรั่งที่โยงมาในสมัยรัชกาลที่5ก็คือฝรั่งอยากจะได้เลยครับนะสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะเพราะเห็นว่ากฎหมายไทยนั้นล้าหลังนั่นก็คือนะฮะจารีนครบาลอาจารย
1: ์
0: นะครับนะนายซันนี่นะครับในความปกครองของโปรตุเกสเป็นฝรั่งนะครับสมมุตินะฮะนะครับเข้ามาลักทรัพย์ไม่ยอมรับหรอถ้าไม่ยอมรับก็อ่ะทำไงฮะบีบขมับทับเล็บเดินลุยไฟดำน้ำนั่นเป็นกระบวนการของจารีตนครบาลนะครับนะฝรั่งก็เห็นถึงตรงนี้แล้วนะครับก็อาจจะอาศัยจุดนี้นะครับทั้งทางด้านการเมืองและทางด้านกฎหมายคือไม่ยอมรับนะครับไม่ยอมรับกำหนดกฎหมายของไทยนะครับนะฮะก็เรียกร้องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตนะครับในตรงนั้นนะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงในรายละเอียดมากนะครับนักศึกษาไปศึกษาเองได้นะครับหลังจากนั้นก็นะครับนะมีการนะฮะบูรณาการนะครับเขาเรียกว่ามีการอภิวัตกฎหมายครั้งใหญ่ในราชอาณาจักรสยามนะครับนะโดยที่นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยส่งพระราชโอรส4พระองค์ไปเรียนที่ยุโรปนะครับแล้วพระองค์หนึ่งที่ไปเรียนแล้วก็นำหลักกฎหมายนะมาใช้ปรับปรุงและวิวัฒนาการที่เรียกว่าอภิวัตกฎหมายก็คือนะครับนะพระบิดาแห่งกฎหมายไทยพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธ์นะครับมาใช้แล้วพระองค์ก็ทรงนำหลักอย่างของประเทศในภาคพื้นนะฮะโดยมีที่ปรึกษากฎหมายชาวเบลเยียมนะครับนะฮะก็คือนายมิสเตอร์โลแรงยักแมงหรือภายหลังได้รับการพระราชทานอวยยศเป็นที่เจ้าพญาอภัยราชาสยามมานุกุลกิจนะครับมาช่วยปรับปรุงและวิวัฒนาการกฎหมายมหาชนก็แฝงอยู่ในการวิวัฒนาการนั้นร่วมกันกับการบูรณาการกฎหมายเป็นพัฒนาการทางกฎหมายของไทยเรา
2: ครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เป็นยุคหลัง

0: ี่ยนแปลงการปกครองครั้งใหญ่ปีพุทธศักราช2475มีกระบวนการในทางการเมืองมีการเรียกร้องของนักศึกษานะครับรัฐธรรมนูญกฎหมายมหาชนนะครับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายชนก็เกิดการอภิวัตน์การพัฒนาการมาเรื่อยไปนะครับจนในปัจจุบันนี้นะครับสิ่งที่เราได้นะครับอย่างหนึ่งคือเราไม่เคยมีศาลปกครองเลยนะครับก่อนปีพุทธศักราช2542เนี่ยวิธีพิจารณาคดีปกครองปีพุทธศักราช2542นี่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะเราถึงมีกฎหมายมีศาลกฎศาลปกครองนะครับใน6มีนาคม2544 2ปีหลังมีกฎหมายเนี่ยประมาณ2ปีนะครับจนถึงบัดนี้นะครับก็เกือบ20ปีนะครับกฎหมายมหาชนก็พัฒนามาเพิ่มขึ้นอย่างหนึ่งก็คือว่ากฎหมายมหาชนอาจถูกพัฒนาได้ด้วยนี่แหละครับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองท่านนั่นเองโดยเฉพาะคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดนั่นเองนะครับนะฮะนี่คือพัฒนาการโดยสังเขปนะครับนะฮะ
1: ที่อาจารย์อินทราพูดนี่คือเห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากเลยนะคะหมายความว่าตอนแรกเนี่ยกฎหมายมหาจะพัฒนาในภาคพื้นยุโรปนะคะพวกฝรั่งเศสพวกอิตาลีทีนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยที่อาจารย์อินทราบอกว่าส่งคนไปเรียนใช่ไหมคะก็คือเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษทีนี้อังกฤษเนี่ยด้วยแนวคิดของไดซี่เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไม่จำเป็นจะต้องมีกฎหมายมหาชนด้วยเหตุผลว่าศาลยุติธรรมอยู่แล้วนะคะดังนั้นประเทศไทยก็เลยรับอิทธิพลตรงนี้มาทำให้มีการพัฒนากฎหมายมหาชนที่ค่อนข้างช้า
0: ประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นแล้วก็สมัย2475เนี่ยก็คือหลังจากนั้นก็เพิ่งมีการพัฒนารัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนกับว่าเป็นแม่บทของรากฐานกฎหมายมหาชนแล้วก็ค่อยมาเป็นปัจจุบันพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากมีรัฐธรรมนูญ
0: พูดอีกก็ถูกอีกครับนะฮะประมาณนั้นครับท่านผู้ชมครับการรักษาครับในชุดวิชาของเรานะครับในภาคการศึกษานี้นะครับช่วงก่อนที่จะปิดเบรกเนี่ยเราจะมีคำถามเป็นตัวอย่างแนวคำถามให้นักศึกษาได้ช่วยกันคิดนะครับช่วยกันคิดนะครับนะฮะหรือว่าถ้าดูคนเดียวก็นั่งอยู่คนเดียวนะครับก็ช่วยกันคิดเปิดหนังสือเปิดตำราดูมาแล้วได้อะไรบ้างเรามาดูคำถามก่อนครับท่านยังเยาวลินครับไดซี่คือใครอ๋อนี่คำถามไดซี่คำตอบก็คือไดซี่คือนักกฎหมายจากอังกฤษครับนักกฎหมายอังกฤษที่มีบทบาทคนหนึ่งในช่วงพัฒนาหลังนิติธรรมตำราของเขาเนี่ยนะที่ชื่อยาวๆเนี่ยนะครับ Introduction to the Study of the Law of the Constitution เนี่ยนะครับได้กลายเป็นตำรามาตรฐานและเป็นตำราที่นักกฎหมายและรัฐธรรมนูญอังกฤษส่วนใหญ่ต้องอ้างอิงเมื่อจะต้องอธิบายความหมายของหลักนิติธรรมนะครับนะแต่อีกบทบาทนึงเขาคือคนที่อาจจะทำให้นะครับพัฒนาการของกฎหมายมหาชนช้าในประเทศ Common Law นั่นเองนะครับ
2: ครับนักศึกษาครับมาพบกับช่วงที่2ของตอนที่1นะครับในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเราเรามาที่ในเรื่องของความหมายประเภทและบอกเกิดของกฎหมายมหาชนครับนะฮะความหมายของกฎหมายมหาชนจะรู้ความหมายของกฎหมายมหาชนได้ต้องมีการคอมเพร์กับกฎหมายอีกตัวหนึ่งนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งนั่นคือกฎหมายเอกชนครับโลกของเราอันนี้ไม่ใช่ VR นะครับโลกของเรา
3: เป็นสี่เหลี่ยม
2: ของเราเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยแบ่งฝ่ายออกไปใหญ่ๆก่อนนะฮะฝ่ายกฎหมายนะครับนั่นคือฝ่ายกฎหมายมหาชนกับฝ่ายกฎหมายเอกชนนะครับกฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนถ้านักศึกษาเข้าใจความหมายหรือรู้ความหมายของกฎหมายมหาชนนักศึกษาจะเข้าใจความหมายของกฎหมาย
1: เอกชน
2: ได้นะครับซึ่งกฎหมายนะครับมหาชนเนี่ยนะครับนะครับก็ได้มีการวางหลักนะครับในหนังสือของเราในตำราของเรานะครับว่าหมายถึงกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองหรือรัฐมีฐานะเหนือราษฎรนั่นคือทฤษฎีอำนาจเหนือนะครับนะฮะทีนี้นะครับนะฮะกฎหมายมหาชนนะครับนะถ้าจะพูดตรงนะต่อจากตรงนี้เนี่ยนะครับคือกฎหมายที่ออกโดยรัฐาธิปัตย์ซึ่งกฎหมายทุกอย่างออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนโดยทั่วไปนะครับประชาชนโดยทั่วไปนะครับประชาชนจะสมัครใจหรือไม่ไม่จำเป็นไม่สำคัญนะฮะเพราะใช้บังคับแล้วนะครับอยู่บนหลักความไม่เสมอภาคไม่เท่าเทียมนะกฎหมายมหาชนนะครับนะรัฐมีอำนาจเหนือกว่าตามทฤษฎีอำนาจเหนือนะครับแต่ทั้งนี้การใช้อำนาจของรัฐดังกล่าวนั้นต้องเป็นไปเพื่อpublic interest นะครับก็คือประโยชน์สาธารณะนะครับนะยกตัวอย่างเช่นการเวนคืนที่ดินท่านจันนะการเวนคืนนะครับการเวนคืนก็คือการบังคับซื้อที่ดินบังคับใครบังคับกฎหมายบังคับครับพระราชกฤษฎีกาเวนคืนนี่ก็เป็นการใช้อำนาจของกฎหมายมาจน

0: ท่านอาจารย์เกวลินม
1: ี
0: ที่ดินแถวเมืองการนะฮะเมืองการอยู่ 3,000 กว่าไร
2: ่
0: สมม
2: ุ
0: ต
2: ิน
0: ะฮะเมืองการ 3,000 กว่าไร
2: ่
0: นะคร
2: ับ
0: นะสมมุตินะฮะนะครับทีนี้มีทารัฐจะตัดถนนจากถวายประเทศพม่าผ่านที่ดินของอาจารย์เกวลินเพราะอาจารย์เกวลินมีที่ดินที่ดินกว้างใหญ่ไพศาล
1: ครับ
0: นะฮะอาจารย์เกวลินจะขายทำไมอ่ะรัฐให้น้อยมากเลยนะครับนะฮะแต่นะฮะในแบงกี้นะครับนะฮะในแบงกี้เศรษฐีชาวพม่า
1: ครับ
0: นะครับแบงกี้เนี่ยนะครับจะให้ที่ดินจากเกวลินเนี่ยนะครับนะฮะคืออันนี้ไม่พูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศนะ
1: อัน
0: น
1: ี
0: ้คือในแบงกี้ประสงค์จะซื้อแหละ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งให้ได้มากกว่านะครับนะซึ่งให้ได้มากกว่าอาจารย์เกวลินก็มีความประสงค์จะขายแบงกี้อยู่แล้วนะครับ 3,000 ไร่เจียดไปสัก 4-5 ไร่จะเป็นอะไรไปเชี่ยวคุณนะฮะแต่รัฐบาลให้น้อยมากนะครับอาจารย์เกวลินไม่อยากขายแต่รัฐบาลมีเหตุผลที่จะต้องตัดถนนผ่านที่ดินของท่านอาจารย์เกวลินให้ได้นะทำยังไงล่ะครับทีนี้นะครับทำยังไงครับทำยังไงนะรัฐบาลก็ใช้อำนาจตามทฤษฎีอำนาจเนี่ยนี่แหละในการที่จะบังคับซื้อก็คือการเวนคืนนี่แหละนะครับโดยอาจารย์เกวลินจะได้รับค่าชดเชยนะครับจากรัฐนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถนนนี้ตัดมาประชาชนใช้ร่วมกันนะครับไม่ใช่ซื้อถนนตัดเข้าบ้านผู้ว่าการจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะซึ่งต่างกับกฎหมายเอกชนครับนะกฎหมายเอกชนเนี่ยครับท่านอาจารย์มีความหมายตรงข้ามกับเมื่อคู่เลยนะครับออกโดยรัฐาธิปัตย์อันนี้ในส่วนเหมือนนะแต่อยู่บนความเสมอภาคความเท่าเทียมกันนะครับนะไม่มีอำนาจเหนือใครต่อใครคู่กรณีเท่ากันนะครับแต่ถามว่าหน่วยงานของรัฐหรือรัฐเนี่ยมาอยู่ในฝั่งกฎหมายเอกชนได้ไหมได้ครับนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ประโยชน์สาธารณะนะประโยชน์ของคู่กรณีนะยกตัวอย่างอะไรครับอ่ะอย่างในบางช่วงนะครับที่กระทรวงบางกระทรวงมาเช่าตึกของเอกชนอยู
1: ่
0: นี่ก็อยู่ในวิสัยของสัญญาเช่าทรัพย์ในแดนของกฎหมายเอกชนธรรมดานะครับถึงแม้ว่าหน่วยงานอีกฝ่ายหนึ่งจะเป็นหน่วยงานของรัฐแต่เขาสละอำนาจเหนือแล้ว
1: ครับ
0: เพื่อที่จะเข้ามาทำนิติกรรมนะครับกับเอกชนนะครับน
2: ะ
0: หรืออาจจะกล่าวได้ว่าในเรื่องของกฎหมายนะครับเอกชนนั้นเป็นไปตามหลักที่บ้านผมเรียกว่า freedom of contact นะฮะ freedom of contact เสรีภาพในการแสดงเจตนา
1: ครับ
0: นะโดยไม่อยู่นะครับในการครอบงำของนะครับภาวะอื่นใด
1: อัน
0: นี้ไม่ใช่ถูกเล่นที่บอล นะฮะนะครับนะครับเอ๊ะเราติดฟุตบอลบ้างหรือเปล่าหรือเปล่านะครับนะฮะเช่นนะครับอาจารย์เกวลินนะครับจะทำสัญญาซื้อขายกับผมเนี่ยนะครับหรือไม่ฮะเป็นเสรีภาพครับเสรีภาพหนึ่งก็คือเสรีภาพในการตัดสินใจให้เขาทำสัญญาอาจารย์จะทำไหมล่ะนะตัดสินใจใครตัดสินใจตัวอาจารย์เองครับสองเสรีภาพในการเลือกคู่สัญญาอาจารย์จะทำสัญญาซื้อขายกับผมอาจารย์เลือกอิงครัตนะฮะนะฮะอิงครัตแล้วก็สามเสรีภาพในการกำหนดนะครับเนื้อหาในสัญญาอาจารย์จะทำอะไรในสัญญากับอิงครัตนะครับตามที่กฎหมายเอกชนวางหลักไว้ไม่ต้องห้ามอาจารย์ก็กำหนดเนื้อหาในสัญญาแต่ทั้งนี้อิงครัตก็มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกับอาจารย์เกวลิน
1: อยู่ในสถานะเท่ากัน
0: ใช่ครับอันนี้คือลักษณะของกฎหมายเอกชน
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ทีนี้แล้วถ้ามีข้อพิพาทล่ะอาจารย์เกวลินกับอิงครัตจะใช้วิธีการอย่างไรอนุญาตตัวตุลาการหรือไม่ไกลเกลี่ยไหมเจรจาหรือเปล่านะครับหรือสุดท้ายศาลดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก
1: ็
0: เป็นเสรีภาพนะครับเป็นเสรีภาพทั้งนั้นคือไม่มีภาวะใดมากดดันครอบงำได้นะครับอันนั้นคือในฝั่งของกฎหมายเอกชนนะครับอ
2: ัน
0: นี้ผมแปลให้เห็นถึงความหมายนะครับ
1: ครับ
0: ความเห็นถึงความหมายทีนี้ประเภทของกฎหมายมหาชนล่ะครับกฎหมายมหาชนมีประเภทอะไรยังไงบ้าง
2: ค่ะ
0: นะฮะกฎหมายมหาชนนั้นนะครับมีประเภทอย่างไรบ้างนั้นก็มีความเห็นของหลากหลายนะครับหลากหลายความคิดหลากหลายนักคิดหลากหลายปรัชญานะครับ
1: ครับ
0: อย่างเช่นความเห็นของดร. H. เอกูเนี่ยเอกูเนี่ยนะครับบอกว่ามหาชนก็ได้แก่รัฐธรรมนูญปกครองวิปกครองนะวิปกครองคือวิธีพิจารณาคดีปกครองนะฮะหรือวิพิจารณาความปกครองเนี่ยกฎหมายหมายวิธีพิจารณาความอาญาไงล่ะอันนี้คือ H. เอกูนะครับส่วนใน Back Law Dictionary นะครับได้ให้ความหมายนะครับว่ากฎหมายมหาชนนั่นคือกฎหมายธรรมนูญปกครองอาญาวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆในความสัมพันธ์กับเอกชนในทางการเมืองและทางปกครองนะครับความเห็นนะครับของนักกฎหมายไทยของเราที่เป็นปรมาจารย์นะครับเป็นปรมาจารย์ในทางด้านกฎหมายปกครองกฎหมายอาญากฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลยุติธรรมกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายว่าด้วยพิธีพิจารณาความแพ่งอันนี้นะครับนักศึกษาก็ไปดูแนวคิดนะครับนักคิดนะครับของแต่ละคนนะครับนะฮะว่าแต่ละท่านนั้นได้แบ่งแยกประเภทของกฎหมายธรรมนูญแบ่งแยกประเภทของกฎหมายมหาชนเนี่ยเป็นอะไรอย่างไรบ้างแต่ที่แน่ๆครับ รัฐธรรมนูญปกครองภาษีอากร

0: พรนะฮะกฎหมายที่รัฐใช้อำนาจกับประชาชนเต็มที่เนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นกฎหมาย
1: มหาช
0: นเป็นต้นนะครับทีนี้บ่อเกิดของกฎหมายมหาชนล่ะครับนะฮะก่อนที่จะส่งนักศึกษานะครับไปเข้าสู่มิติ
2: ประวัติศาสตร
0: ์ประวัติศาสตร์นะครับนะไปหาโซเครติสนะฮะไปดูเซนต์ต่าง
2: ๆครับจอห์นล็อกรุสโซต่าง
0: ๆนะฮะจอห์นล็อกนะครับคนอื่นก็เข้าไม่ได้เพราะ
2: จอห์นล็อกอยู่
0: ไม่ใช่ในคนละอย่างนะครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: บอกเกิดของกฎหมายมหาชนนะครับนะฮะก็มีที่มาที่มาก็บอกเกิดนี่คือความหมายเดียวกันนะครับก็มีกฎหมายลายลักษณ์อักษรนะครับนะกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นรัฐธรรมนูญปกครองนะครับทั้งหลายทั้งมวลหลักกฎหมายธรรมนูญนะครับหรือแล้วก็ประเภทที่2กฎที่ไม่ได้บัญญัติในรัฐอักษรนะครับนะฮะก็อย่างเช่นกฎหมายจารีตประเพณีคำพิพากษาที่เป็นบรรทัดฐาน
2: ครับ
0: หลักกฎหมายทั่วไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเนื้อหาสาระที่ปรากฏอยู่ในหน่วยที่1นะครับหน่วยที่1โดยสังเขปนะครับต่อไปนะครับก็จะส่งนักศึกษาไปที่หน่วยที่2นะครับซึ่งก็ได้แก่หน่วยที่ว่าด้วยนักปรัชญาทางด้านกฎหมายมหาชนนะคร
2: ับ
0: มีอยู่หลายยุคหลายสมัยเอแปลกครับนะฮะในตำรานี่จะเขียนถึงยุคหลังเรเนซองส์นะฮะเรเนซองส์คือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยานะครับพอชอบชื่อนี้อะไรที่อ่องๆเนี่ยจะชอบนะครับเรเนซองส
2: ์
0: นะครับยุคนี้นะครับก็เป็นยุคหนึ่งนะครับแต่เป็นยุคปลายๆนั่นแหละแต่กฎหมายมหาชนนั้นมีนักคิดนักปรัชญานะครับได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้หลายท่านและก็โดยมากถูกนำมาใช้เป็นหลักการหรือแนวคิดให้กับนักปรัชญารุ่นหลังนะครับให้ได้นำมาอธิบายแก่ผู้เรียนจนถึงปัจจุบันนี้และก็ฝากฝังนะครับอย่างนักกฎหมายนักปัญญาบางท่านบางคนอย่างผู้ที่มีอิทธิพลต่อระบอบเผด็จการมากๆเลยมาร์กซิสนะครับคาร์ลมาร์กนะครับคาร์ลมาร์กเนี่ยก็มีแนวความคิดอีกอย่างนึงนะครับอย่างที่ผมบอกครับเนี่ยก็จะเชื่อมโยงเป็นหน่วยของท่านอาจารย์เกียวรินด้วยก
2: ็
0: คือว่าเผด็จการหรือประชาธิปไตยต่างล้วนแต่มีข้อดีและมีข้อด้
2: อ
0: ยนะครับนะเพียงแต่เราจะศึกษาไปถึงตรงนั้นได้โดยตรรกวิธีหรือนิติวิธีในทางกฎหมายอย่างไรนั่นเองในตอนนี้เชิญท่านอาจารย์วิพุฒินำเข้าสู่ฐานแมชชีนล่องลอยไปหาโซกาติได้เลยครับ
2: เชิญครับก็สวัสดีนะครับก็เรียนเชิญนะฮะลงลิ้นชักดูเลมอนนะฮะ
0: ดูเลมอน
2: นะครับย้อนไปนะครับในสมัยต่าง
0: ๆ
2: นะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาของหน่วยที่2นะครับก็จะว่าด้วยปรัชญารากฐานในกฎหมายหมายชนนะเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนของแนวคิดของนักปราชญ์ในยุคต่างๆนะยุคกรีกยุคโรมันนะครับยุคกลางนะยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการต่างๆนะเดี๋ยวเราก็จะมาค่อยๆไล่ไปตามลำดับแล้วก็จะสะท้อนถึงวิวัฒนาการนะของกฎหมายหมายชนนะดั้งเดิมว่ามีแนวคิดอย่างไรมีวิวัฒนาการมาตามยุคสมัยอย่างไรนะครับอันนี้คือส่วนที่1 นะส่วนที่2ก็จะว่าด้วยปรัชญาว่าด้วยรัฐนะครับองค์ประกอบของรัฐนะมีอะไรบ้างมี4อย่างนะที่ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยจะมีสถานะเป็นรัฐหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ต้องมีองค์ประกอบซึ่งเดี๋ยวเราจะว่ากันนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดนะจะแบ่งแยกได้ไหมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะมาศึกษากันนะครับ ทีนี้มาดูเรื่องแรกนะฮะย้อนกลับไปนะในยุคต่างๆนะก็จะว่าในเรื่องนักปรัชญาสำคัญนะในแต่ละยุคที่มีอิทธิพลต่อกฎหมายมหาชนนะครับนะก็อย่างที่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นไปนะครับว่ากฎหมายหมายชนเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการนะครับอาจจะเร็วบ้างช้าบ้างนะก็แบ่งไปตามพื้นที่และแบ่งไปตามนักปรัชญานักคิดในแต่ละสังคมนะครับซึ่งนะฮะโดยรวมเนี่ยนะครับกฎหมายหมายชนเนี่ยนะฮะมันก็จะแบ่งเป็น2ค่ายนะครับก็คือค่ายของกฎหมายธรรมชาติก
0: ับ
2: ค่ายของกฎหมายบ้านเมือง
0: คร
2: ับ นะค่ายของกฎหมายธรรมชาติเนี่ยนะโดยหลักเนี่ยก็คือเชื่อว่ามนุษย์เนี่ยนะมีสิทธิที่ติดตัวมานะครับมีสิทธิที่ติดตัวมาโดยธรรมชาตินะครับนะหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมนะถูกละเมิดสิทธิที่ตัวเองมามีแต่ดั้งเดิมเนี่ย ก็สามารถที่จะขอให้รัฐคุ้มครองสิทธิของตนเองได
1: ้
2: นะการใช้อำนาจของผู้ปกครองต่างๆเนี่ยนะต้องเป็นไปตามภายใต้กฎหมายต้องเคารพสิทธิของประชาชนนะครับหากพบผู้ปกครองไม่ดีนะก็สามารถล้มล้างผู้ปกครองได้นะครับและหลักการตรงนี้นะฮะหลักการที่บอกว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสิทธิที่ติดตัวมาแต่กำเนิดเนี่ยนะครับมันก็นำไปสู่หลักการในการจำกัดอำนาจของรัฐ นะโดยการอาจจะเป็น

0: การแบ่งแยกอำนาจนะครับนะฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการตรงนี้มันก็มีพื้นฐานมาจากแนวคิดของสำนักกฎหมายธรรมชาตินะครับอันนี้คือฝ่ายที่หนึ่งนะฝ่ายของกฎหมายธรรมชาตินะฝ่ายที่สองนะฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเนี่ยรัฐนะมีอำนาจสูงสุดนะครับอำนาจอธิปไตยเป็นของกษัตริย์เป็นของรัฐบาลนะฮะรัฐไม่ได้เกิดจากประชาชนนะครับนะแต่เกิดจากการตั้งขึ้นนะครับซึ่งนักปรัชญาที่อยู่ในฝ่ายนี้นะครับฝ่ายบ้านเมืองเนี่ยนะฮะนะก็จะบอกว่ากฎหมายทุกอย่างเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนนะสนับสนุนอำนาจรัฐนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็น2ฝ่ายใหญ่ๆนะนักศึกษาก็ลองทำความเข้าใจนะฝ่ายกฎหมายธรรมชาติกับฝ่ายกฎหมายบ้านเมืองนะครับทีเนี้ยเราก็จะมาลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยละนะฮะเริ่มมาตั้งแต่ในสมัยกรีกนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์คณะได้เกริ่นไว้นะมีโซกราติสนะครับเปโตรอริสโตเติลนะครับนะที่นะครับนะฮะตรงเนี้ยในกรีกเนี่ยนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะนะครับก็คือยุคก่อนเปโตรนะครับแล้วก็ยุคหลังเปโตรนะครับนะในยุคเนี้ยอย่างที่เรียนไปนะมีนักคิดนักปรัชญาที่ดังๆเนี่ย3คนก็ต่างเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์กันนะฮะนะโซกราติสเปโตรแล้วก็อริสโตเติลนะครับท่านแรกนะฮะโซกราติสที่ท่านอาจารย์เขาบอกว่าอะไรนะฮะหน้าตา
1: อัปลักษณ์ที่สุดในเอเธนส์แต่เฉลียวฉลาดที่สุดในเอเธนส์
0: นะครับ
1: แต่ขออนุญาตเสริมอาจารย์ตรงนี้ครับนะ
0: ครับ
1: โซกราติสเนี่ยเป็นศาสดานะครับเป็นศาสดาผู้สอน
0: ครับ
1: เปโตรหรือเปโตรเป็นศาสดาของผู้คิดและอริสโตเติลเป็นศาสดาของผู้เรียน
0: อ
1: ันนี้ต้องขีดเส้นใต้นะครับจำให้ได้แล้วก็โซเครติสเนี่ยก่อนที่ท่านอาจารย์จะพูดถึงแนวความคิดของท่านเนี่ยนะครับขอพูดถึงประวัติของเขาที่น่าสนใจที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยนะครับก็คือว่าเขาเป็นชายอย่างที่ว่านะครับแต่เขาเนี่ยเป็นลูกเป็นอาจารย์ของเปโต
0: ร
1: แล้วเขามีอาจารย์เป็นขุนนางในเอเธนส์เนี่ยเยอะลูกศิษย์ลูกหาเป็นทหารเป็นขุนนางมากมายนะครับนะแล้วก็มีภรรยาชื่อว่านางซานทิเป
0: ้ครับผม
1: ซานทิเป้นักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิงที่ปากร้ายที่สุดตั้งแต่อดีตการถึงอนาคตการนะคงไม่ยังมีใครได้รับฉายานี้นะอาจารย์ชอบไหมนะครับอย่างนี้นะครับแต่เขามีสามีที่เก่งมากนะครับแต่สุดท้ายครับนะฮะโซเครติสเนี่ยเขาทำความดีเนี่ยอาจารย์นะเขาทำความดีเพราะเขาบอกว่าเขาได้รับเสียงกระซิบที่เขาเรียกว่าไดมอนด์หรือไดอะมอนด์เนี่ยนะครับที่แปลว่าเพชรเนี่ยนะครับเขาก็ทำความดีแต่ในขณะที่เขาทำตามไดอะมอนด์นั้นมันไปขัดต่อหลักของเอเธนในขณะนั้นเพราะเอเธนนั้นนับถือเทพเจ้า
0: ครับ
1: อย่างผมนับถือเทพโพไซดอน
0: ครับ
1: ท่านอาจารย์นับถือเทพซูส
0: ครับ
1: อาจารย์เกวลินนับถือ
0: เทพี
1: อาเธนาอย่างเงี้ยนะครับนะทุกคนต้องทำตามมีวิหารแห่งเทพที่ต้องไปบูชาแต่เมื่อโซเครติสนะฟังไดมอนด์แล้วก็มาทำตามไดมอนด์นั้นมันขัดก็คือว่านะขัดเนื่องจากว่าไม่ทำตามพระเจ้านะครับพระเจ้าคือเทพเจ้านั่นแหละน
2: ะ
1: แต่ก่อนยังไม่มีคริสต์ศาสนาเกิดขึ้นนะครับนะดังนั้นเขาจึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการดื่มยาพิษเขาหนีได้ไหมเขาหนีได้ครับท่านอาจารย์แต่เขาไม่หนีนะฮะลูกศิษย์ลูกหาเขาเป็นใหญ่เป็นโตเยอะแยะนะครับนะแต่เขาไม่หนีเขาถ้าเขาบอกว่าถ้าเขาหนีนั้นคือเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมืองนะฮะจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ
0: ครับ
1: จึงยอมนะครับถูกประหารชีวิตโดยการดื่มยาพิษนะครับนี่คืออาจารย์ใหญ
0: ่ครับ
1: โซกราติสหรือโซเกติสนะครับแต่นางซานทิเป้นั้นไม่ออกข้อสอบนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่านี่เป็นการเสริมประวัติศาสตร
0: ์เป็นความรู้นะฮะ
1: นะครับเป็นเกร็ดความรู้นะครับที่ให้กับนักศึกษาทีนี้เนี่ยโซกราติสเขามีความคิดสำคัญอย่างไรครับท่านอาจารย์
0: นะครับก็อย่างที่อาจารย์ก็ได้เกริ่นไว้นะฮะนะว่าโซกราติสเนี่ยนะก็เป็นเหมือนเป็นอาจารย
1: ์
0: นะซึ่งนะการดำเนินชีวิตต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ลูกศิษย์นะครับตัวเปโตรเนี่ยนะครับก็นำผลงานนะเรื่องราวของโซกราติสเนี่ยมาเขียนเป็นตำราเป็นหนังสือก็มีอยู่4เล่มด้วยกันนะเรื่องแรกก็คือยูไทโฟนะก็จะว่าด้วยวิธีการของโซกราติสนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องการเรียนการสอนต่างๆการซักถามต่างๆอันนี้ก็จะเป็นเล่มแรกนะเล่มที่2คืออโปโลเกีย
1: อ๋ออโปโลเกีย
0: นะครับก็คือจะเป็นว่าด้วยการแก้คดีในศาลของโซกราติสว่าถูกกล่าวหามาอย่างไรนะมีการแก้คดีอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่2นะอโปโลเกียส่วนเล่มที่3นะไครโตนะครับก็คือว่าด้วยเหตุการณ์ขณะที่โซกราติสเนี่ยต้องโทษจำคุกนะว่าเป็นอย่างไรนะแล้วก็เล่มสุดท้ายเฟโดนะครับก็จะเป็นว่าด้วยเรื่องวาระสุดท้ายของโซกราติสนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เขียนโดยลูกศิษย์ที่ชื่อว่าเปโตรนะครับกล่าวถึงการใช้ชีวิตของโซกราติสผู้เป็นอาจารย์นะครับนะฮะซึ่งโซกราติสเนี่ยนะครับก็มีการ

0: สร้างนะครับเป็นเหมือนเป็นแนวการศึกษานะครับว่านักปรัชญาเนี่ยควรจะทำการเรียนทำการศึกษากันอย่างไรนะก็คือเป็นลักษณะของการถามนะแล้วให้ผู้เรียนเนี่ยตอบว่าคุณเห็นยังไงเห็นด้วยไหมแล้วก็ถามไปเรื่อยๆนะครับนะและประโยชน์ต่างๆเนี่ยมันก็จะตกอยู่กับผู้เรียนที่ได้จะต้องไปค้นคว้าหาความรู้ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่นะครับได้มาจากโซกราติสผู้เป็นอาจารย
1: ์
0: นะครับต่อมานะครับลูกศิษย์นะก็คือเพลโตนะครับอันนี้ก็จะมีบทบาทนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็จะมีการแต่งหนังสือต่างๆเอาไว้นะครับเล่มแรกก็คือเรื่องอุตตมรัตนะริพับบิกนะนักศึกษาก็ต้องทำความเข้าใจนะว่าเพลโตเขามีผลงานอะไรบ้างและผลงานแต่ละเรื่องเนี่ยว่าด้วยเรื่องอะไร
1: ใช่ครับ
0: นะครับจะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆนะของเพลโตนะอุตตมรัตริพับบิกนะครับแล้วก็เรื่องที่2รัฐบุรุษสเตทแมนนะฮะแล้วก็เรื่องที่3กฎหมาย laws นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงาน3ชิ้นของเพลโตนะครับมาดูเล่มแรกนะครับอุตตมรัตหรือว่าที่เรียกว่าริพับบิกนะครับก็จะเป็นวรรณกรรมชิ้นแรกของเพลโตนะฮะนะก็เนื้อหาเนี่ยนะก็จะเป็นการวางอธิบายนะครับถึงรัฐหรือว่าสังคมในอุดมคตินะครับว่าในเรื่องการศึกษาจะเป็นอย่างไรด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะฮะด้านการปกครองต่างๆเนี่ยนะว่ารัฐที่ดีเนี่ยนะมันมีลักษณะอย่างไรควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับซึ่งการศึกษานะก็ต้องเท่าเทียมกันนะครับนะสตรีได้รับการศึกษานะครับนะฮะการอบรมวิชาทหารการอบรมเรื่องต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาที่เพลโตได้เสนอไว้นะครับแบ่งเป็นคณิตศาสตร์ดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์ตรรกวิทยาต่างๆนะครับส่วนด้านเศรษฐกิจล่ะนะอุตตมรัตหรือรีพับบลิกเนี่ยรัฐในอุดมคติควรจะเป็นอย่างไรนะด้านเศรษฐกิจนะครับเพลโตก็นำเสนอว่านะครับทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นบ่อเกิดของอำนาจ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นอำนาจควรจะอยู่ที่รัฐ
1: ครับ
0: นะเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำไม่ควรจะมีนะจึงเสนอในเรื่องการตัดกรรมสิทธิ์ไม่รับรองเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของของเอกชนนะตรงเนี้ยมันก็เป็นที่มานะของแนวคิดในการปกครองในอีกแนวหนึ่งของคาร์ล มาร์กซ์ต่างๆนะครับนี่ก็จะเป็นที่มาจากหนังสือของเพลโตนะครับส่วนด้านสังคมนะก็มีการจัดระเบียบสังคมนะครับนะฮะให้ผู้ที่เข้มแข็งมีสามารถปกครองได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของเพลโตนะในระยะแรกนะในหนังสือที่เรียกว่าอุตตมรัตหรือว่า
1: ริ
0: พับบลิกนะครับนะส่วนด้านการปกครองนะฮะเพลโตก็เสนอว่าควรปกครองแบบราชาธิปไตยนะครับมีกษัตริย์ผู้เปลี่ยนด้วยสติปัญญาและทรงคุณวิทยานะครับกฎหมายไม่จำเป็นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นยุคแรกนะเหมือนยังอยู่ในอุดมคติยังไฟแรงอยู่นะฮะต่อมานะครับเล่มที่2นะครับนะหนังสือวรรณกรรมเล่มที่2ของเพลโตคือรัฐบุรุษนะฮะสเตทแมนนะฮะอันนี้คือเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่สวยหรูเหมือนอย่างที่วางแผนเอาไว้นะก็เลยมีการนะครับสร้างแนวคิดนะว่าไอ้ที่รัฐสังคมแบบอุตตมรัตเนี่ยเป็นไปได้ยากนะก็คือต้องมีการผ่อนคลายบ้างนะครับนะไม่สามารถหาผู้นำหรือว่ากษัตริย์ที่นะครับสมบูรณ์แบบนะครับก็คือต้องมีการจัดระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยคนหมู่มากนะนี่ก็คือเริ่มลดหย่อนไปแล้วเดิมเนี่ยให้คนคนเดียวดูแลต่อมาเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นก็บอกว่าอาจจะหาคนแบบนั้นยากก็เลยให้ส่วนรวมเนี่ยมาร่วมการปกครองร่วมกันดูแลนะครับส่วนวรรณกรรมเล่มสุดท้ายของเพลโตคือกฎหมายนะนี่ก็เป็นการวางหลักไว้นะครับนะว่าควรจะมีหลักเกณฑ์ในการเป็นแนวปฏิบัติของสังคมอย่างไรนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นผลงานของเพลโตนะครับต่อมาท่านสุดท้ายของกรีกนะก็คืออริสโตเติล
1: ครับผม
0: นะครับนะอริสโตเติลนะครับก็ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งรัฐศาสตร์นะแล้วก็มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของกฎหมายมหาชนอย่างมาก
1: ครับ
0: นะครับก็ได้ให้ความหมายของรัฐเอาไว
1: ้
0: นะการกำเนิดของรัฐรูปของรัฐนะแล้วก็ความสิ้นสุดของรัฐเอาไว้นะก็จะเป็นที่มานะครับนะวางหลักการต่างๆเกี่ยวกับทางรัฐศาสตร์นะฮะนอกจากนั้นนะครับอริสโตเติลเนี่ยก็ยังพูดถึงหลักนิติธรรมนะ the rule of law นะครับนะนี่ก็จะเป็นผลงานนะของอริสโตเติลนะครับนะครับท่านแรกก็ซิเซโรนะครับนะนี่ก็นะครับมีเกิดเมื่อประมาณ106ปีก่อนคริสตศักราชนะครับนะฮะท่านที่2นะครับคือเป็นนักบุญแห่ง ออกัสตินแห่งฮิปโปนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักปรัชญาสมัยโรมันนะครับแล้วก็ชื่อก็เป็นนักบุญนะครับมันก็จะเชื่อทางศาสนจักรซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: นะครับนะซึ่งนักบุญแห่งออกัสตินเนี่ยนะฮะถ้านักบุญแห่งออกัสตินเนี่ยนะครับก็แต่งหนังสือนะครับโดยบอกว่าสังคมเนี่ยควรแบ่งเป็น4ระดับ
1: คร
0: ับ นะคือบ้านนะครับ2คือเมือง
1: ครับ
0: 3โลก4คือจักรวาล
1: คร
0: ับ นะครับเน้นความสำคัญของความยุติธรรมอธิบายไปในแง่ของศาสนานะเพราะตัวท่านเป็นนักบวชนะครับนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของโรมัน
1: ครับ
0: นะครับต่อไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นในยุคสมัยกลางแล้ว
1: ยุคกลางยุคกลางอ
0: ันนี้ถ้านักศึกษาท่านไหนนะได้ลองชมภาพยนตร์เนี่ยนะก็จะทราบว่าในยุคกลางเนี่ยเป็นยุคที่ศาสนาจักรครอบงำอาณาจักร
1: อาณาจักร
0: นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามที่ศาสนาจักรกำหนด
1: ก็คือผู้นำก็คือสันตะปาปา
0: ใช่ครับ
1: นะครับในนครรัฐวาติกันอันนี้การเป็นบัลลัตนะครับนะบัลลัตอยู่ในโรม
0: อยู่ในโรมใช่ครับ
1: อิตาลีนะครับนะฮะ
0: เพราะว่ากษัตริย์จะขึ้นครองอำนาจได้นะการสวมมงกุฎเนี่ยถ้าเป็นในยุคกลางก็ต้องสวมโดยพระต้องเป็นผู้ที่เหมือนมอบอำนาจจากพระเจ้านะ
1: คร
0: ับผ่านพระสันตะปาปาแล้วก็สมณตะปาปาก็มาให้แก่นักบวช
1: คือในขณะนั้นเนี่ยผู้ที่มีความเห็นแตกต่างกับศาสนาจักรนั้นนะครับจะเรียกว่าคนที่อยู่นอกรีด
0: นะฮะ
1: นอกรีดนี่คือคนที่ไม่ได้รับการรับรองในกฎหมายนะหรือโดยกฎหมายในยุโรปในยุคนี้เนี่ยนะครับผู้ที่มีอย่างที่ท่านอาจารย์วิพุฒินะครับได้นำเสนอนักศึกษานำเรียนนักศึกษาไปและอธิบายไปนี้นะครับจะเห็นว่านักบุญนะครับแต่อย่าลืมนะครับนักบุญต่างๆอยู่ในยุคกลางแต่เซนฮิปโปนะครับผมเรียกท่านเซนฮิปโปนั้นอยู่ในยุคก่อนหน้านี
0: ้
1: นะฮะนี่ก็เริ่มเข้ามาจะมีนักบุญต่างๆเป็นเจ้าของแนวความคิดและเป็นยุคที่นะครับถือว่ามีความคิดปรัชญาจากนักปรัชญาเวทีเกิดขึ้นนะปรัชญาเวทีเกิดขึ้นมากยุคหนึ่งเหมือนกันครับท่านอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครับ
0: นะสำหรับท่านแรกนะครับที่มีความสำคัญนะเป็นนักปรัชญาสมัยกลางนะครับก็คือท่านนักบุญโทมัสอควินัส
1: ครับ
0: นะก็จะเป็นนักบุญนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอธิบายไว้ก็แน่นอนนะก็จะเชื่อมโยงกับศาสนานะครับได้อธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายธรรมชาตินะฮะและกฎหมายธรรมชาติคืออะไรล่ะนะครับก็คือเป็นกฎหมายของมนุษย์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบว่าระหว่างกฎหมายมนุษย์กับกฎหมายธรรมชาติเนี่ยอันไหนมีความสำคัญมากน้อยกว่ากันนะครับนะซึ่งนักบุญโทมัสอควินัสเนี่ยนะท่านก็แยกนะครับระหว่างศาสนาจักรกฎหมายของศาสนาจัก
1: ร
0: กับกฎหมายของอาณาจักรเนี
1: ่
0: ยแยกออกจากกันนะครับนะซึ่งก็จะแบ่งกฎหมายออกเป็น4ประเภทนะครับคือกฎนิรันดร์นะว่าด้วยเรื่องแผนการสร้างโลกนะฮะสร้างโลกนะครับกฎธรรมชาตินะก็เป็นกฎที่ว่าด้วยเรื่องเหตุผลคุณธรรมความยุติธรรมนะกฎหมายศักดิ์สิทธิ์นะครับก็ว่าด้วยหลักการประพฤติทางศาสนานะแล้วก็ประเภทที่4นะกฎหมายของมนุษย์นะเกี่ยวกับหลักประพฤติปฏิบัติของมนุษย์ในทางโลกตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านนักบุญโทมัสอควินัสเนี่ยได้เสนอแนวคิดเอาไว
1: ้
0: นะว่ากฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนะครับระหว่างกฎของพระเจ้ากับกฎของมนุษย์เนี
2: ่
0: ยแยกออกจากกันนะซึ่งแต่เดิมเนี่ยในยุคกลางเนี่ยทุกอย่างเนี่ยจะยึดกับพระเจ้าน
1: ะครับพระเจ้าทีนี้ก่อนที่จะไปถึงยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์นะครับเรามีคำถามนะครับก่อนที่จะไปเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับช่วงปิดตอนนี้เรามีคำถามเช่นเคยครับให้กับนักศึกษาครับนะฮะอโปโลเกียนะครับอโปโลเกีย
0: นะ
1: คุ้นๆนะครับนะอโปโลเกียเป็นหนังสือที่กล่าวถึงเรื่องราวของโซกราติสในด้านไหนนี่รู้สึกเขาเขียนไว้นะครับอโปโลเกียนะครับเป็นหนังสืออะไรครับท่านยังเกียรติบรินเป็นหนังสือที่ว่าด้วยการแก้คดีในศาลของโซกราติสหรือโซเกติสนะครับโดยหนังสืออโปโลเกียนี้นะครับนะฮะพรรณนาถึงโวหารและคุณธรรมของโซกราติสอย่างพิสดารพิสดารที่นี้คือไม่ใช่พรรณนาแบบเขียนกับหัวกับหางนะครับก็คือพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษนะของโซเกติสว่าโซกราติสเนี่ยได้ให้นะครับแนวทางในการแก้คดีนั้นไว้โดยพิสดารคือโดยพิเศษเนี่ยอย่างไรนะครับนะฮะแล้วก็อย่าลืมครับถ้าโซเกติสถูกถามว่าเป็นนักปรัชญาที่สำคัญในด้านไหนก็คือเป็นศาสดาผู้สอนในยุคกรีกนะครับนะฮะนะครับอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้นะครับนะในยุคเรเนซองส์นะครับเป็นยุคที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับนะในการปกครองและก็การนำกฎหมายมหาชนมาใช้นะครับนะเรเนซองส์นั้นนะครับนะฮะจะเริ่มด้วยชองบูแดงเป็นผู้ที่ก่อเกิดในยุคนี
0: ้
1: นะครับแต่ชองบูแดงคือ

0: ใครแล้วต่อจากชงบูแดงเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาชมในช่วงต่อไป
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
3: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
4: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
5: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะเอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
5: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
2: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
11: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
10: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
12: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
5: ดีค่ะ
12: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
13: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
12: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
14: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
15: ยากได้ภาษาค่ะ
12: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
13: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
16: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
17: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18: สวัสดีค่ะ
12: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
17: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
19: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
7: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
6: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
5: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
0: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
0: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
19: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788
15: เรียนมสท.ดีอย่างไร
18: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ครับมาพบกับช่วงที่3นะครับของตอนที่1ในชุดวิชากฎหมายมหาชนของเราครับเรียนเชิญท่านอาจารย์พูดต่อนะครับ
1: ก็ต่อมาจากยุคกลางนะครับที่ถูกครอบงำโดยศาสนจักรนะก็นำเข้ามาสู่ในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการแล้วก็จากเดิมเนี่ยนะก็ถูกกดดันนะถูกครอบงำโดยศาสนจัก
0: ร
1: ทางบ้านเมืองเนี่ยเขาอยากจะมีอำนาจเต็มที่แต่ก็ต้องไปผูกมัดผูกโยงถูกครอบงำถูกจำกัดโดยทางศาสนจัก
0: ร
1: และในยุคนี้นะครับนักคิดนะไม่ว่าจะเป็นชองโบแดงก็ดีนะครับหรือว่าโทมัสฮอบก็ดีเนี่ยนะครับก็มีการนำเสนอแนวคิดที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเนี่ยควรจะเป็นของผู้ปกครองควรจะเป็นของกษัตริย
0: ์
1: นะครับนะท่านแรกนะชองโบแดงเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับก็มีการนำเสนอแนวคิดว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยนะต้องเป็นของกษัตริย์นะนี่ก็เริ่มมาแล้วนะต่อมาด้วยโทมัสฮอบนะเป็นชาวอังกฤษนะก็มีการนำเสนอผลงานต่างๆนะชื่อว่ารัฐาธิปัตย์นะเป็นตำราปรัชญาทางการเมืองและทางรัฐศาสตร์นะเป็นการเนื้อหาโดยสรุปเนี่ยนะเป็นการสนับสนุนหลักการปกครองแบบอำนาจเด็ดขาดนะเพราะจากเดิมเนี่ยต้องเหมือนแบบต้องไปขอความยินยอมจากทางศาสนจักรนะจอห์นฮอปโทมัสฮอปนะก็เสนอแนวคิดบอกว่านะครับเชื่อในความเสมอภาคของบุคคลนะครับนะเรื่องการกำเนิดของรัฐและรัฐาธิปัตย์ปฏิเสธทฤษฎีเทวสิทธิ
0: ์
1: นะครับที่ไปยึดโยงกับพระเจ้าเนี่ยนะครับปฏิเสธนะแต่เชื่อในทฤษฎีสัญญาประชาคมนะครับนะบอกว่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญในรัฐนะครับแต่รัฐาธิปัตย์ควรจะอยู่เหนือกฎหมายนะครับนะนี่ก็เพื่อเป็นการปกครองดูแลอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะนะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของโทมัสฮอบนะฮะนะครับอันนี้ก็จะเป็นยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการนะนักศึกษาก็ลองจำไว้เป็นหลักว่านะยุคนี้ก็จะมีชองโบแดงกับโทมัสฮอบนะครับนะก็คือเป็นการที่ดึงอำนาจคืนมาจากศาสนจักรแล้วก็มาเอามาใส่ไว้ที่ผู้ปกครองนะที่เป็นรัฐาธิปัตย์นะครับต่อมานะฮะหลังสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการเมื่อสักครู่นี้ดึงอำนาจมาที่ผู้ปกครองใช่ไหมฮะพอมีอำนาจเยอะก็เป็นไงครับใช้ไปในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิ์มิชอบต่างๆในยุคนี้ยุคหลังสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยนะก็จะเริ่มมีแนวคิดที่ว่าจะรับรองสิทธิของประชาชนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลักนะมีนักคิดหลายท่านนะฮะเจมส์แฮลลิงตันนะครับนะเห็นว่าอำนาจของรัฐบาลเนี่ยย่อมมาจากทรัพย์สินนะรัฐบาลควรออกกฎหมายมากำหนดว่าแต่ละคนควรมีทรัพย์สินได้มากหรือน้อยเพียงใด
0: คร
1: ับ นะสนับสนุนการเลือกตั้งเสรีนะการมีรัฐธรรมนูญและลักษณ์นะแล้วก็เสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับอันนี้คือในทางแนวคิดของคุณเจมส์แฮลลิงตันนะต่อมาจอห์นล็อกอันนี้ก็นักศึกษาจะคุ้นเคยอาจจะเคยได้ยินบ้างนะก็คือเป็นนักปรัชญาชาวอังกฤษนะครับก็มีวรรณกรรมนะผลงานก็คือ2เล่มว่าด้วยการปกครอง
0: ครับ
1: นะ Two Treaties of Government นะครับอันนี้ก็จะเป็นผลงานของจอห์นล็อกนะครับตรงนี้นะครับท่านก็เสนอแนวคิดว่ามนุษย์ทุกคนนะครับมีสิทธิติดตัวมาตั้งแต่เกิดนะครับแต่สิทธินั้นเนี่ยไม่เป็นระเบียบการจัดกระจายนะขึ้นกับอายุขึ้นกับความรู้นะครับจึงต้องมีหัวหน้ามาคอยจัดให้สิทธิเหล่านั้นเนี่ยอยู่อย่างเป็นระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิต่างๆเนี่ยมาจากประชาชนในแต่ละคนแล้วเนี่ยนะถ้าหากผู้ปกครองละเมิดสิทธิประชาชนก็ย่อมมีสิทธิที่จะล้มล้างรัฐบาลได
0: ้
1: นะคือเป็นการเสนอแนวคิดที่ว่าทุกคนมีสิทธิ์ติดอยู่กับตัวแต่สิทธินั้นมันอาจจะกระจัดกระจายใช้ถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะก็คือต้องยอมเอาสิทธิ์ตรงนี้มาให้แก่ผู้ปกครองนะและเมื่ออำนาจของผู้ปกครองมาจากประชาชนนะถ้าหากใช้อำนาจไปโดยไม่ชอบประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะนะครับล้มล้างรัฐบาลได้

0: อันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของจอห์นล็อกนะครับต่อมานะครับอัลเบิร์ตเวนไดซี่นะครับอาจารย์กระดับก็ได้เกริ่นไปแล้วนะก็เป็นชาวอังกฤษนะครับนะก็นะครับเขียนตำรากฎหมายรัฐธรรมนูญที่สำคัญของอังกฤษนะแต่ก็อย่างที่ได้เรียนไปตอนต้นว่านะนะท่านเห็นว่านะครับศาลยุติธรรมสามารถพิจารณาได้ทั้งกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นทำให้กฎหมายมหาชนในทางฝั่งอังกฤษเนี่ยอาจจะพัฒนาได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอัลเบิร์ตเวนไดซี่นะครับต่อมานะครับมองเตสกิเออร์นะครับอันนี้ก็นะเป็นแนวคิดสำคัญเลยคือแนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจ
1: โอ้นี่คนนี้มีบทบาทอย่างมากเลยนะครับ
0: ซึ่งนักศึกษาก็จะได้เรียนในหน่วยถัดไปนะครับว่านะการแบ่งแยกอำนาจนะครับแบ่งองค์กรผู้ใช้อำนาจอธ
1: ิ
0: ปไตยนะเป็นฝ่ายบริหารนิติบัญญัติตุลาการเป็นอย่างไร
1: ครับ
0: นะเพราะว่ามองเตสกิเออร์เนี่ยเชื่อว่าถ้าอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวแล้วเนี่ยนะแนวโน้มที่จะทำไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะจึงต้องเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธินะของประชาชนก็ควรจะแบ่งแยกอำนาจไม่ให้ไปรวมอยู่ที่คนคนเดียวนะอันนี้เป็นแนวคิดของมองเตสกิเออร์นะต่อมานะครับชองชาร์ครูโซนะครับเป็นชาวสวิสนะก็คือเสนอแนวคิดนะในหนังสือว่าสัญญาประชาคมนะ social contract นะครับนะนี่ก็เป็นลักษณะที่ว่าประชาชนสละประโยชน์ส่วนตนนะเพื่อส่วนรวมนะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพนะอำนาจอธิปไตยควรเป็นของชาตินะหรือเป็นของประชาชนด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นชองชาร์ครูโซนะสัญญาประชาคมนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับอันนี้มาทางอเมริกาและนะก็เป็นผู้ร่วมร่างคำประกาศอิสรภาพนะครับนะเจฟเฟอร์สันก็อ้างถึงสิทธิทางธรรมชาติสิทธิเสรีภาพในความต่างๆนะการปฏิวัติสถาปนาประเทศเอกราชต่างๆอันนี้ก็แน่นอนต้องการจะปลดแอกจากทางอังกฤษนะครับต่อมานะครับจอห์นมาร์แชลล์นะครับก็เป็นคนอเมริกันเช่นกันนะครับนะท่านก็เป็นประธานศาลฎีกานะครับในยุคนั้นนะได้ตัดสินคดีต่างๆเอาไว้นะครับนะอย่างเช่นในคดี Marbury versus Madison นะครับนะก็จะเป็นวางหลักเอาไว้นะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะเริ่มมีแนวคิดมาแล้วนะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศกฎหมายธรรมดาจะขัดกับรัฐธรรมนูญไม่ได
2: ้
0: นะครับนะหากกฎหมายธรรมดาขัดรัฐธรรมนูญนะกฎหมายนั้นก็ย่อมจะไร้ผลนะอันนี้ก็เป็นการวางแนวคิดในทางกฎหมายมหาชนนะฮะไว้เป็นประการสำคัญนะครับก็เป็นการวางหลักเกี่ยวกับเรื่องการห้ามกฎหมายที่ลำดับศักดิ์ต่ำกว่าขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่ลำดับศักดิ์สูงกว่านะนี่ก็จะเป็นแนวคิดของจอห์นมาร์แชลล์นะฮะต่อมาคาร์ลสมาร์กนะครับอันนี้ก็นะครับจะเป็นแนวคิดนะครับที่นะทางสังคมนิยมต่างๆนะครับนะก็คือนำแนวคิดของเพลโตนะฮะที่ได้อธิบายไปตอนต้นนะว่าไม่ควรจะให้มีกรรมสิทธิ์นะครับชนชั้นกรรมาชีพนะต้องรวมตัวกันนะครับต่อสู้ในทุนนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทางสังคมนิยมนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นนะครับเนื้อหาโดยสรุปนะของนักปรัชญาในยุคต่างๆนะยุคกรีกยุคโรมันนะยุคเรเนซองส์นะหลังฟื้นฟูศิลปวิทยาการต่างๆก็จะส่งนะครับแนวคิดนะซึ่งมันก็จะเป็นวิวัฒนาการของกฎหมายมหาชน
1: คร
0: ับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแรกนะฮะต่อมาเรื่องที่2นะครับปรัชญาว่าด้วยรัฐนะก็จะพูดถึงวิวัฒนาการแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องการกำเนิดขึ้นของรัฐนะองค์ประกอบของรัฐนะแล้วก็หลักนิติรัฐคืออะไรนะครับนะฮะเรื่องแรกนะครับวิวัฒนาการแนวคิดเรื่องกำเนิดของรัฐนะครับอันนี้ก็จะมามีแนวคิดมาจากอริสโตเติลนะครับในสมัยกรีกนะครับนะครับบอกว่าเนี่ยนะครับอริสโตเติลเนี่ยนะครับตั้งข้อสังเกตว่านะครับรัฐทั้งหลายเนี่ยนะก็จะมีวงจรทางการเมืองคล้ายๆกันนะคือนะครับจะเริ่มต้นจากนะมีผู้นำนะที่แข็งแกร่งนะลักษณะของราชาธิปไตยนะครับนะมีคุณธรรมมีความกล้าหาญนะครับต่อมาก็จะนะครับเกิดความอ่อนแอขึ้นนะหรือว่าใช้อำนาจเกินไปมากเกินไปกระทบสิทธิของประชาชนเนี่ยนะครับจากราชาธิปไตยนะก็จะไปสู่การปกครองแบบทรราชนะครับนะเมื่อคนไม่พอใจและถูกกดขี่โคมเหงนะบ้านเมืองอ่อนแอนะครับก็จะมีคณะบุคคลลุกคือขึ้นยึดอำนาจนะแล้วจะกลายเป็นการปกครองแบบอภิชนาธิปไตยนะครับนะเมื่อคนจากคนคนเดียวนะครับก็มาเป็นกลุ่มบุคคลนะแล้วก็จะมีการแบ่งแก่งแยกอำนาจนะครับนะก็กลายเป็นคณาธิปไตยนะครับ

0: ต่อมาชนคนส่วนใหญ่ก็ทนไม่ได้แล้วนะครับคนกลุ่มเดียวยึดอำนาจไว้ที่ส่วนของตนนะก็จะลุกฮือขึ้นยึดอำนาจนะครับก็จะเป็นลักษณะของประชาธิปไตยนะ
1: คร
0: ับมันก็จะวนเวียนอยู่ใน 3-4 ลักษณะเนี้ยนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของอริสโตเติลนะครับซึ่งนะครับนะอันนี้ก็จะมาเน้นที่ตัวบุคคลมากแล้วนะปัจเจกต่างๆนะฮะและรัฐเกิดจากมนุษย์นะมนุษย์มารวมกันเป็นรัฐนะมีเจตนาเดียวกันมีสัญญามาอยู่ร่วมกันนะเป็นสัญญาประชาคมต่างๆนะครับถ้าหากรัฐปกครองไม่เป็นธรรมนะก็สามารถที่จะล้มล้างได้นะครับล้มล้างรัฐบาลได้นะรัฐบาลสัญญากับประชาชนว่าอย่างไรถ้าผิดสัญญาคือเรื่องของอำนาจนะนี่คือทฤษฎีพละกำลัง
2: คร
0: ับ นะทฤษฎีที่4นะทฤษฎีวิวัฒนาการนะก็คือนะรัฐเกิดขึ้นจากพัฒนาการนะจากสังคมกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันหลายๆสังคมนะก็ค่อยพัฒนาการนะขึ้นมาจนเป็นรัฐนั่นเองนะจากบ้านจากวงตระกูลวงศาคณาญาตินะครับมาเป็นนะครับเผ่าพันธุ์ต่างๆนะรวมกันจนเป็นรัฐนั่นเองนะนี่คือ4ทฤษฎีนะทฤษฎีเทวสิทธิ์นะทฤษฎีสัญญาประชาคมทฤษฎีพละกำลังแล้วก็ทฤษฎีวิวัฒนาการนะก็จะว่าด้วยเรื่องการกำเนิดขึ้นของรัฐทั้ง4ทฤษฎีนี
1: ้ครับครับ
0: นะต่อมานะองค์ประกอบของรัฐนะว่ารัฐเนี่ยจะใช้ว่าเป็นรัฐได้เนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: ครับ
0: นะครับก็จะมีอยู่4ประการนะครับ
1: ครับ
0: นะฮะคือประชากร
1: ประชากร
0: นะครับคือประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัฐมีสัญชาติของรัฐนั้น
1: ครับ
0: นะจะมีมากมีน้อยไม่สำคัญนะขอให้มีประชาชนอยู
1: ่ในอันนี้ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับอาจารย์ประชากรเนี่ยนะครับคือคนที่มีความรู้สึกในชาติเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายคลึงกันแต่ก็ไม่จำเป็นทั้งหมดนะครับอย
0: ่
1: างในบางประเทศแต่ซึ่งมีประชากรเหมือนกันแต่หลายเผ่าพันธุ์มากยกตัวอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยเมียนมาเนี่ยนะครับโอ้โหมียกตัวอย่างนะทั้งพม่ามอนยะไคโอหลากหลายอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจเป็นไปได้แต่ประชากรนี่ถือว่าเป็นหัวใจนะหัวใจหลักนะครับของการเป็นรัฐอย่างหนึ่ง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: นอกจากองค์ประกอบประการแรกประชากรใช่ไหมองค์ประกอบประการที่สองคือดินแดน
1: ครับ
0: นะครับจะเล็กจะใหญ่ไม่สำคัญนะครับนะ
1: ฮะอย่างที่ยกตัวอย่างนะวาติกัน
0: วา
1: ติกันเป็นมีไม่กี่ไร่ฮะ
0: นะ
1: อยู่ในกรุงโรมนะ
0: ครับ
1: นะกรุงโรมเนี่ยนั่นก็คือรัฐนะครับนะฮะเป็นรัฐที่มีประชากรมีดินแดนแล้วก็มีต่อมาครับเหมือน
0: ต่อมาคืออำนาจอธิปไตย
1: ครับ
0: เป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใคร
1: ครับ
0: นะครับ4คือรัฐบาลนะเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการปกครอง
1: ครับ
0: นะครับจะแบ่งสรรปันส่วนอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องภายในแต่ต้องมีรัฐบาลเพราะฉะนั้น4อย่างนะองค์ประกอบของรัฐนะประชากรดินแดนอำนาจอธิปไตยแล้วก็รัฐบาลนะซึ่งตรงเนี้ยนครรัฐวาติกันมีครบ4อย่างนะก็ถือว่ามีลักษณะเป็นรัฐนะแต่ถ้าฮ่องกงเงี้ยนักศึกษาจะคุ้นเคยนะครับเป็นรัฐไหมคำตอบก็คือไม่ใช่นะเพราะว่าฮ่องกงไม่มีอำนาจอธิปไตยนะครับอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของรัฐนะครับมีอยู่4ประการนะนักศึกษาก็ต้องจำให้ได้นะครับต่อมานะครับหลักนิติรัฐคืออะไรนะครับก็คือนะครับรัฐที่นับถือกฎหมายหรือยกย่องกฎหมายเป็นใหญ่นะรัฐที่นะครับนะปกครองหรือนับถือกฎหมายเป็นใหญ่นะครับนะซึ่งศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยให้ความหมายของนิติรัฐเอาไว้นะว่านะฮะรัฐตามรัฐธรรมนูญสมัยใหม่นะย่อมเป็นนิติรัฐก็คือรัฐที่ยอมตนอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายซึ่งรัฐเป็นผู้ตราขึ้นเองหรือยอมใช้บังคับ
1: ครับ
0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นความหมายของนิติรัฐนะครับนะส่วนอีกคำหนึ่งนะก็คือนิติธรรมนะ the rule of law นะครับอันนี้ก็จะมีประกอบด้วย3ประการนะครับก
1: ็
0: คือประการแรกผู้บริหารเนี่ยนะครับไม่มีอำนาจตามเพอใจนะครับนะฮะบุคคลต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อมีการกระทำอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดนะอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดของหลักนิติธรรมประการแรกนะครับประการที่สองนะครับบุคคลอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็ประการที่3นะกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับนะก็มีผลมาจากนะกฎหมายของประเทศนั้นๆ นั่นเองนะแนวคิดในทางปกครองต่างๆประวัติศาสตร์ในการปกครองต่างๆเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นที่มาของรัฐธรรมนูญนะนี่คือความหมายของหลักนิติธรรมนะครับนะของคุณเดซี่นั่นเองนะครับต่อมานะครับปรัชญาว่าด้วยอำนาจอธิปไตยนะครับเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่2นะฮะความหมายนะครับคืออะไรก็คือเป็นอำนาจสูงสุดนะในการปกครองประเทศนะอำนาจที่แสดงความเป็นเจ้าของประเทศ

0: นะฮะส่วนปัญหาว่าใครล่ะจะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนะครับก็มีทฤษฎีนะครับพัฒนาการมาตามลำดับขั้นตอนนะเบื้องต้นก็ว่าด้วยอำนาจอธิปไตยเนี่ยเป็นอำนาจสูงสุดที่เป็นของพระผู้เป็นเจ้า
1: ครับ
0: นะครับพระเจ้านะครับเป็นคนมอบอำนาจให้นะฮะตั้งแต่สมัยนักบุญออกัสตินแห่งฮิปโปเนี่ยนะ
1: ครับ
0: สรรพสิ่งทั้งปวงย่อมอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของพระผู้เป็นเจ้านะเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของพระผู้เป็นเจ้ายึดไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็พิวัฒนาการมานะบอกว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยอำนาจสูงสุดเป็นของพระสันตะปาปา
1: ครับ
0: นะครับรับมาจากพระเจ้าอีกทีนึงนะครับต่อมานะครับอำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย
1: ์
0: นะเดิมพระเจ้านะฮะสันตะปาปาแล้วต่อมาก็เป็นของกษัตริย
1: ์
0: นะนี่ก็ยุคในของจองโบแดงต่างๆนะฮะดึงอำนาจจากฝ่ายศาสนจักรมาให้ไว้ที่ฝ่ายอาณาจักรนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะฮะนะผู้ใช้อำนาจอธิปไตยควรเป็นพระมหากษัตริย์นะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นรัฐาธิปัตย์มีอำนาจสูงสุดในแผ่นดินสามารถออกคำสั่งให้ราษฎรปฏิบัติได้นะครับแต่ตนไม่ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งใดๆ
1: คร
0: ับ คือมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะนี่คือยุคที่บอกว่าอำนาจสูงสุดเป็นของกษัตริย์หรือผู้ปกครองนะต่อมาก็บอกว่าอำนาจอธิปไตยนะครับเป็นของชาตินะครับอันนี้ก็เสนอโดยรุสโซต่าง
1: ๆครับ
0: นะครับต่อมานะฮะก็จะเป็นอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นค่อนข้างจะสมัยใหม่แล้วนะครับนะอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนทุกคนเท่าๆกันนะครับซึ่งใครล่ะจะใช้สิทธิ์อำนาจอธิปไตยอันนี้อย่างไรนะฮะก็อาจจะใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมอันนี้นักศึกษาก็ต้องลองศึกษาดูนะครับลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับนะมีอยู่4ประการนะครับเด็ดขาดนะครับบริบูรณ์ในตนเองไม่มีอำนาจใดหรือกรรมสิทธิ์ของประชาชนใดมาลบล้างได้
1: คร
0: ับ นะครอบคลุมทั่วไปนะครับในอาณาเขตเหนือบุคคลเหนือดินแดนนะถาวรนะไม่อาจถูกแบ่งแยกได้นะฮะ4ประการนะนี่คือลักษณะของอำนาจอธิปไตยนะครับนะการแบ่งแยกอำนาจนะเดี๋ยวนักศึกษาก็จะได้ศึกษานะครับว่าการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนะครับนิติบัญญัติบริหารตุลาการต่างๆนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเนื้อหาโดยคร่าวๆนะครับของหน่วยที่2นะเกี่ยวกับเรื่องอำนาจอธิปไตยนะครับ
1: ครับ
0: นะต่อไปก็จะขออนุญาตข้ามไป
2: เป็นหน่วยที่3นะครับเป็นในเรื่องของระบอบการปกครองแล้วนะครับนะระบอบการปกครองอย่างที่บอกนักศึกษาไปนะครับว่ามี2ระบอบใหญ่นะครับแล้วก็มีหลายระบบในระบอบย่อยนะครับในระบบย่อยครับนะฮะอย่างเช่นนะครับระบอบประชาธิปไตยก็จะมีรัฐสภานะครับประธานาธิบดีระบบกึ่งนะครับระบบนะฮะระบบนี้ใหญ่กว่าระบบนะฮะระบบบริการก็จะมีฟาซินาซีเบสเซ็ตนะครับอย่างนี้เป็นต้นเชิญท่านอาจารย์เกวลินเลยครับ
3: ค่ะก็จะเป็นในส่วนของหน่วยที่3นะคะเรื่องระบบการปกครองนะคะที่อาจารย์อิงครัตกับอาจารย์วิพุฒนะคะได้กล่าวมาตั้งแต่ในช่วงแรกนะคะก็คือเป็นวิวัฒนาการพัฒนาการของกฎหมายมหาชนนะคะในการที่รัฐเนี่ยนะคะ เข้ามาใช้อำนาจแล้วก็ถูกจำกัดอำนาจนะคะทีนี้พอเชื่อมโยงมาแล้วเนี่ยก็จะมาเข้าสู่ระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นนะคะปกตินะคะก็ต้องขอเริ่มด้วยแนวคิดทฤษฎีและความเป็นมากันก่อนนะคะเริ่มที่ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะสำหรับการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะคะเริ่มก็คือตั้งแต่สมัยกรีกนะคะ

0: คนมากขึ้นเนี่ยการที่ทุกคนเนี่ยจะเข้าไปออกกฎหมายไปนั่งในสภาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะแต่สมัยกรีกเนี่ยคนยังไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยระบบประชาธิปไตยเขาก็คือเป็นระบบโดยตรงเลยไม่ต้องผ่านตัวแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในสมัยกรีกเนี่ยนะคะไม่ได้ให้สิทธิ์ทุกคนในการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้นะคะอาจจะจำกัดในยุคแรกเลยเนี่ยจะจำกัดเฉพาะเพศชายบางกลุ่มเช่นเป็นทหารนะคะยุคต่อๆมาเนี่ยก็มีการขยายถึงเพศชายทุกคนนะคะแล้วค่อยพัฒนาเป็นหญิงสามารถมีสิทธิ์มีเสียงได้นั่นเองนะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงนะคะพื้นฐานแนวคิดของประชาธิปไตยเนี่ยเริ่มแรกเลยนะคะก็คืออริสโตเติลเนี่ยนะคะก็ได้เคยกล่าวไว้นะคะว่าระบอบการปกครองเนี่ยนะคะที่อริสโตเติลได้มีเคยแบ่งรูปแบบไว้เนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด6รูปแบบนะคะก็คือ1ระบบกษัตริย์นะคะระบบทรราชระบบคณาธิปไตยระบบชนาธิปไตยแล้วก็ระบบโพลิตี้นะคะซึ่งโพลิตี้นี่ก็คือจะมีความผสมผสานนะคะแต่ละแบบเป็นยังไงบ้างนะคะอาจารย์วิพุฒิก็ได้นำเรียนไว้ในเบื้องต้นแล้วนะคะว่าอาจจะเป็นการปกครองที่มีลักษณะคนคนเดียวนะคะก็เรียกว่าทรราชนะคะทรราชเนี่ยเป็นการเป็นระบบการปกครองที่คนเดียวเพื่อคนเดียวก็คือเป็นคนที่ใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะคะเรียกว่าทรราชทีนี้ต่อมาก็จะเป็นระบบกษัตริย์นะคะระบบกษัตริย์ก็คือผู้ใช้อำนาจคนเดียวแต่ใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของสาธารณะนะคะก็จะเป็นระบบกษัตริย
1: ์
0: ทีนี้อาจจะเป็นระบบกลุ่มขึ้นมานะคะระบบกลุ่มเนี่ยก็จะเป็นระบบคณาธิปไตยนะคะระบบคณาธิปไตยกับระบบชนาธิปไตยอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของกลุ่มนะคะนอกจากนี้ยังอาจจะมีระบบอภิชนาธิปไตยนะคะอภิชนาธิปไตยเนี่ยก็คือระบบการปกครองโดยคณะบุคคลนั่นแหละนะคะก็คือเป็นกลุ่มน้อยจะเรียกตัวเองว่าชนชั้นปกครองนะคะซึ่งชนชั้นปกครองเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มเฉพาะในตระกูลนะคะหรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มทางทหารก็ได้หรือว่าจะเป็นกลุ่มทางศาสนาก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ในระบบนี้ก็คือรวมกันนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้ามานะคะมีสิทธิ์ออกเสียงต่างๆนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นระบบของอภิชนาธิปไตยนะคะทีนี้อริสโตเติลเนี่ยนอกจากจะแบ่งรูปแบบนะคะออกมารูปแบบดังกล่าวแล้วเนี่ยอริสโตเติลเนี่ยยังให้ข้อสังเกตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปกครองโดยคนส่วนมากเนี่ยนะคะอาจจะไม่ดีเสมอไปในสายตาของอริสโตเติลนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่อริสโตเติลมีแนวคิดเนี้ยคนเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีความรู้หรือว่ายังไม่ได้มีความใส่ใจในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยนะคะเท่ากันเพราะว่าสมัยนั้นบางคนก็ยังยากจนนะคะดังนั้นการที่เขาจะมาใส่ใจเรื่องทางการปกครองเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่ลำบากนะคะดังนั้นในสมัยนั้นเนี่ยอริสโตเติลจึงมีแนวคิดว่าเอ้ยการปกครองโดยคนส่วนมากเนี่ยมันจะดีจริงๆหรอมันอาจจะไม่ดีนะเพราะว่าทุกคนไม่ได้เข้าใจนะคะดังนั้นนะคะอริสโตเติลก็จึงมีแนวคิดว่าหรือว่าเราจะปกครองแบบสายกลางดีไหมนะคะก็คือระบบที่6ก็คือระบบโพลิตี้นะคะระบบโพลิตี้เนี่ยก็คือมีลักษณะเป็นประชาธิปไตยนะคะผนวกกับคณาธิปไตยก็คือมีการออกเสียงแหละแต่อาจจะมีคนบางกลุ่มอ่ะเป็นผู้ปกครองนะคะก็คือเป็นระบบโพลิตี้หรือที่เรียกว่าระบบผสมผสานซึ่งอริสโตเติลเห็นว่าเออระบบเนี้ยมันน่าจะเหมาะสมนะคะซึ่งถามว่าและระบบโพลิตี้เนี่ยนะคะมันก็คือประชาธิปไตยนั่นแหละแต่เป็นประชาธิปไตยที่มอบอำนาจให้กลุ่มบางกลุ่มนะคะเข้าไปมีสิทธิ์มีเสียงนั่นเองนะคะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยอริสโตเติลก็มองว่าดีกว่าเพราะคนกลุ่มนี้เขาจะมีความรู้แล้วก็มีพื้นฐานนะคะที่มีความเข้าใจนะทีนี้ถัดมาจากสมัยอริสโตเติลนะคะก็จะมาเข้าสู่พื้นฐานแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม
1: ่
0: นะคะแนวคิดที่เกิดประชาธิปไตยขึ้นมานะคะสำหรับในส่วนของสมัยใหม่เนี่ยนะคะมันอยู่บนพื้นฐานนะคะของความเชื่อที่ว่ามนุษย์เนี่ยนะมีสิทธินะคะแล้วก็เสรีภาพเท่าเทียมกันนะคะก็คือดังนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยควรที่จะมีอิสระแล้วก็เสรีภาพนะคะอิสระก็คืออะไรอิสระก็คือเลือกได้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนอาจารย์อินทราจะใช้ชีวิตแบบไหนคะ
1: นั่นน่ะสิครับขอใช้ความเป็นอิสระในการตัดสินใจสักครู่ฮะ
0: สักครู่นะคะ
1: ครับผม
0: นอกจากนี้นะคะดังนั้น ด้วยแนว

0: คิดแบบเนี้ยจึงเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีเหตุผลมีความสามารถดังนั้นคุณมีสิทธิ์ที่จะเข้ามานะคะมีส่วนในการปกครองได้นะคะแล้วนอกจากนี้ในยุคนี้นะคะก็ยังมีคนสำคัญนะคะคือบุคคลที่ชื่อว่าจอห์นสจวตมิลนะคะบุคคลคนนี้นะคะก็ได้เขียนหนังสือชื่อเสรีภาพนะคะซึ่งมีหลักการสำคัญก็คือทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นดังนั้นการที่รัฐพรากสิ่งนี้ไปนะคะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนี้ไปถือว่ารัฐเนี่ยพรากสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไปนะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทุกวันนี้รัฐธรรมนูญของเรามีสิทธิเสรีภาพก็ค่อยๆพัฒนามาจากพื้นฐานประชาธิปไตยสมัยใหม่นี่แหละ
1: ร
0: วมทั้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเชื่อมโยงมาถึงสิทธิในการชุมนุ
1: ม
0: นะคะต่างๆก็ได้รับอิทธิพลมาจากนี่แหละหล
1: ัก
0: การพื้นฐานของประชาธิปไตย
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ยังต่อได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะคะทีนี้นอกจากนี้นะคะแนวคิดพื้นฐานประชาธิปไตยเนี่ยนะคะก็ยังส่งผลให้เชื่อว่าทุกคนเท่ากันนะคะก็อย่างที่บอกว่าทุกคนเนี่ยมีมนุษย์มีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพและทุกคนเท่ากันนะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะจำกัดให้เฉพาะบางเพศบางกลุ่มนะคะในการที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยแนวคิดนี้ไม่โอเคเพราะแนวคิดนี้โอเคกับว่าทุกคนเท่ากันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นบุรุษที่หน้าตาดีที่สุดในเอเธนนะคะหรือว่าสตรีนะคะที่ปากไรที่สุดในเอเธ
1: น
0: ก็มีส
1: ิ
0: ทธ
1: ิ
0: ์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งได้นั่นเองนะคะและด้วยแนวคิดนี้ส่งผลอย่างมากที่เชื่อว่าอำนาจสูงสุดต้องมาจากประชาชนรัฐทำหน้าที่ได้ก็ด้วยการมีประชาชนรองรับนั่นเองนะคะ
1: นี่สำคัญนะครับอาจารย์แต่ก่อนที่จะเราไปต่อกันนะครับใครจะหมดเวลาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมีคำถามก่อนนะฮะก่อนที่จะไปสู่ในเรื่องของท่านจันทร์เกวีรินในตอนสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของตอนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเรามีคำถามฮะท่านจันทร์ครับนะครับนี่ท่านจันทร์วิพุฒิพูดให้ฟังแล้วนะครับนักศึกษาก็คงจะตอบได้คำถามก็คือผู้ใดเป็นเจ้าของวรรณกรรมเรื่องสองเล่มว่าด้วยการปกครองนะฮะต้องเอาคำใบ้ไหมฮะชายผู้ที่นะครับทุกคนออกไม่ได้ อันนี้วิธีการจำนะฮะเป็นวิธีการจำ เขาก็คือจอห์นล็อกฮะจอห์นล็อกนะครับนะสองเล่มมาด้วยกันปกครองนะฮะเฉลยนะครับนี่คือเฉลยนะครับก็คือวรรณกรรมที่สำคัญของจอห์นล็อกนะครับนะโดยวรรณกรรมสองเล่มนี้มีความเห็นว่ามนุษย์ทุกรูปทุกนามมีสิทธิ์อยู่ในตัวนับแต่เกิดมาแต่สิทธินั้นเหล่านั้นไม่เป็นระเบียบอยู่ตามวัยและสติปัญญาของแต่ละบุคคลจึงต้องมีหัวหน้ามาคอยจัดระเบียบเหล่านั้นถ้ารัฐบาลล่วงละเมิดสิทธิดังกล่าวประชาชนย่อมมีสิทธิล้มล้างรัฐบาลได้เพราะแท้จริงแล้วรัฐบาลคือผู้ที่ถูกสมมุติหรือยกย่องให้ปกครองเท่านั้นไม่ใช่ผู้ปกครองอันมีอยู่แต่เดิมอันนี้คือ2เล่มว่าด้วยการปกครองนะครับนะ2เล่มนะแค่2เล่มว่าด้วยการปกครองถ้าถามนะฮะถ้ามีช้อยบอก3เล่ม4เล่มเนี่ยไม่ใช่นะของแท้ของจอห์นล็อกต้องมี2เล่มว่าด้วยการปกครองนี่แท้ดูง่ายนะครับแต่ถ้า3เริ่มจะไม่แท้แล้วจะเก๋แล้วนะครับนะฮะทีนี้ครับในเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการปกครองยังมีเนื้อหาสาระสำคัญที่น่าสนใจอยู่นะครับแต่ช่วงนี้เราพักสักครู่แล้วมาติดตามชมในช่วงสุดท้ายของครั้งที่1ครับยังอยู่ที่ในเรื่องของระบบการปกครองครับเรียนเชิญท่านอาจารย์เกวรินเลยครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์อิงครัส
1: ครับ
0: ก็อำนาจสูงสุดนะคะเป็นของประชาชนนะคะสำหรับหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยนะคะด้วยเหตุนี้นะคะการที่รัฐจะดำรงอยู่ได้นะคะหรือรัฐบาลจะปกครองประเทศได้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้นะคะความยินยอมของประชาชนนะคะดังนั้นนะคะด้วยผนวกกับว่าประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพนะคะที่ติดตัวมารัฐเนี่ยจึงมีหน้าที่สำคัญ2ประการก็คือ1รับรองนะคะสิทธิธรรมชาติของประชาชนนะคะแล้วก็2สร้างกฎเกณฑ์ในสังคมนะคะให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขนั่นเองนะคะการสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาในสังคมเนี่ยจึงถือเป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐนะคะการปกครองโดยหลักกฎหมายไม่ใช่การปกครองโดยบุคคลนะคะก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญนะคะสำหรับแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่ นะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่ารัฐเนี่ยต้องรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะซึ่งมาจากทฤษฎีว่าด้วยกฎหมายธรรมชาตินะคะส่งผลให้รัฐเนี่ยต้องรับรองปัจจัยขั้นพื้นฐานนะคะความเป็นอยู่นะคะที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนควรจะมีนะคะและด้วยการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนี้นะคะส่งผลให้รัฐสามารถที่จะจัดตั้งกลไกเครื่องมือนะคะกล่าวคือองค์กรต่างๆที่มาคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนนะคะเช่นจัดตั้งองค์กรตุลาการนะคะเพื่อมาพิทักษ์สิทธิของประชาชนหากมีข้อพิพาทกันเป็นต้นนะคะดังนั้นด้วยแนวประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะสังคมนะคะที่จัดตั้งขึ้นเนี่ยจึงเป็นสังคมที่มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิของประชาชนนอกจากนี้นะคะแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะส่งผลให้นะคะเกิดอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารเกิดขึ้นนะคะอำนาจทางนิติบัญญัติและอำนาจทางบริหารเนี่ยของรัฐบาลนะคะก็อย่างที่บอกว่าเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินแล้วก็สิทธิธรรมชาติของประชาชนนะคะผู้ปกครองจะใช้อำนาจทางนิติบัญญัติหรือทางบริหารได้เนี่ยนะคะแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะอ้างนะคะองค์การของสวรรค์หรืออำนาจของพระเจ้าใดๆได้จะอยู่ได้โดยการอ้างอำนาจของประชาชนเท่านั้นนะคะด้วยเหตุนี้เองนะคะหากประชาชนไม่ยินยอมประชาชนย่อมมีสิทธิ์ที่จะคัดค้านแล้วก็ล้มล้างรัฐบาลได้นะคะรัฐมีหน้าที่เป็นเพียงอุปกรณ์นะคะให้สังคมเนี่ยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขแล้วก็บรรลุพันธกิจของรัฐในการคุ้มครองสิทธิ์แล้วก็ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะดังนั้นนะคะคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้ค่ะนักศึกษาเมื่อรัฐใช้อำนาจนะคะที่มีลักษณะเป็นการล้มล้างหรือทำลายสิทธิ์ของประชาชนเนี่ยรัฐนั้นย่อมไม่อาจที่จะคงอยู่ต่อไปได้นะคะถือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเรียกคืนสิทธิ์เหล่านั้นที่ให้จากรัฐไปได้นะคะดังนั้นแนวคิดประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยรัฐนะคะจึงอยู่ได้ด้วยประชาชนและประชาชนเนี่ยย่อมมีสิทธิ์ที่จะล้มล้างรัฐบาลได้นะคะก่อให้เกิดการชุมนุมนะคะการลงประชามติต่างๆได้นะคะซึ่งหลักการนี้นะคะตัวอย่างก็ปรากฏในคำประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกานะคะที่ว่าเมื่อใดรัฐบาลใดก็ตามนะคะได้กลายมาทำลายจุดมุ่งหมายเหล่านี้ย่อมเป็นสิทธิ์ของปวงชนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะหรือขจัดรัฐบาลนั้นเสียและตั้งรัฐบาลขึ้นใหม่ซึ่งเป็นรัฐบาลที่มีพื้นฐานสำคัญตามหลักการดังกล่าวก็คือหลักการที่ว่าไปทั้งหมดนะคะและใช้อำนาจที่ประชาชนเห็นว่าเป็นไปเพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยและความสุขให้มากที่สุดนั่นเองนะคะดังนั้นนะคะนักศึกษาก็จะเห็นได้ว่าหลักการเหล่านี้ก็ได้สอดแทรกในรัฐธรรมนูญของไทยนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคะนอกจากนี้นะคะประชาธิปไตยนะคะเป็นแนวคิดที่ส่งผลในทางการเมืองดังต่อไปนี้นะคะประการที่หนึ่งนะคะด้วยแนวคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถดังนั้นจึงมีสิทธิ์ที่จะประชุมปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้แล้วก็สองนะคะแนวคิดที่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยมีความเป็นอิสระส่งผลเกิดอย่างไรนะคะหนึ่งและมีอิสระในความเชื่อแล้วก็การนับถือศาสนาสองมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการพิมพ์การโฆษณานะคะสามมีสิทธิ์ประชุมนะคะมีสิทธิ์ชุมนุมทางการเมืองมีสิทธิ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะสี่มีสิทธิ์ที่อื่นๆที่เป็นพื้นฐานเช่นสิทธิ์ในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยนะคะดังนั้นอย่างรัฐธรรมนูญไทยก็กำหนดนะคะว่าสัญชาติไทยเนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ที่ไหนในประเทศเนี่ยก็ย่อมเป็นสิทธิ์ที่พึงทำได้นะคะสี่นะคะประการต่อมามีสิทธิในทรัพย์สินนะคะจึงก่อให้เกิดระบบกรรมสิทธิ์เกิดขึ้นนะคะประการต่อมานะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองนะคะไม่ถูกจับกุมกุมขังดังนั้นนะคะกฎหมายอาญาเนี่ยก็เลยบัญญัติไว้ชัดเจนว่าบุคคลจะกระทำความผิดแล้วก็ถูกลงโทษได้เนี่ยต่อเมื่อมีกฎหมายกำหนดไว้นะคะประการต่อมานะคะก็คือหลักประกันนะคะเช่นกฎหมายอาญาจะไม่มีผลย้อนหลัง นะคะนอกจากนี้ยังต้องมีการคุ้มครองสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต่างๆเช่นสิทธิ์ในการมีทนายความนะคะสิทธิ์ในการที่จะมีทนายแล้วก็สิทธิ์ที่จะถูกได้รับการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมนิติรัฐก็หมายความว่ารัฐเนี่ยจะใช้สิทธิ์บนประชาชนได้เนี่ยนะคะจะต้องมีกฎหมายให้อำนาจรัฐเท่านั้นนะคะนอกจากนี้อย่างที่บอกว่าส่งผลต่อแนวคิดการประกันความเท่าเทียมนะคะจึงสามารถมีสิทธิ์เลือกตั้งได้โดยไม่จำกัดฐานะเพศแบบนี้เป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะแนวคิดประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจอันชอบธรรมทางปกครองเกิดจากการให้ความยินยอมของประชาชนดังนั้นนะคะจึงสนับสนุนหลักการกระจายอำนาจนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถมีสิทธิ์ในระบบการปกครองทางท้องถิ่นมากที่สุดนั่นเองนะคะประการต่อมาก็คือแนวคิดความเป็นประชาธิปไตยที่ว่าอำนาจอธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของปวงชนนะคะจึงก่อให้เกิดระบบการเลือกตั้งระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือแนวคิดพื้นฐานของประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะทีนี้ย้ายโยงจากประชาธิปไตยสมัยใหม่นะคะเข้ามาสู่นะคะระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่าระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยก็จะมี3ระบบด้วยกันนะคะก็คือระบบรัฐสภาประธานาธิบดีแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะทีนี้นะคะแต่ละระบบเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างเราก็จะมาเริ่มนะคะที่ระบบรัฐสภากันก่อนนะคะอย่างประเทศไทยเนี่ยนะคะก็ใช้ระบบรัฐสภาการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะในระบบรัฐสภาเนี่ยนับเป็นการปกครองนะคะที่มีพัฒนาการมายาวนานที่สุดในโลกนะคะการปกครองในระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นการปกครองที่แพร่หลายนะคะในประเทศที่มีประชาธิปไตยมากที่สุดในขณะนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยก็หมายถึงการปกครองที่รัฐบาลเนี่ยได้รับเลือกนะคะมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะรัฐบาลบริหารประเทศโดยการมอบหน้าที่ให้กับรัฐมนตรีซึ่งทำหน้าที่บริหารรวมไปถึงรัฐสภาซึ่งมีหน้าที่ออกกฎหมายตรวจสอบการทำงานและก็ถ่วงดุลอำนาจของรัฐบาลไว้ด้วย
1: ครับ
0: การปกครองรูปแบบดังกล่าวนะคะอาจจะมีประมุขเนี่ยเป็นกษัตริย์หรือประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือประมุขแห่งรัฐเนี่ยจะไม่มีอำนาจในการบริหารระบบรัฐสภานั้นนะคะเป็นระบบนะคะที่จะถือได้ว่าก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะว่าอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารเนี่ยยังมีการถ่วงดุลกันอยู่นั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะแล้วทีนี้ระบบรัฐสภาเนี่ยมีที่มาอย่างไรนะคะระบบรัฐสภาเนี่ยก็มีที่มาจากประเทศอังกฤษนั่นเอง
1: ครับ
0: นะคะอังกฤษเนี่ยนะคะก็ค่อยๆพัฒนาระบบการปกครองมาเรื่อยๆนะคะตั้งแต่แบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะคะแบบคณาธิปไตยคณาธิปไตยก็คือจะมีชนชั้นปกครองนะคะ
1: คร
0: แล้วก็มาสู่แบบรัฐสภานะคะทีนี้ที่มาเขาเป็นอย่างไรนะคะรัฐสภาอังกฤษในปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นผลผลิตจากการวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในอดีตเนี่ยมาหลายร้อยปีแล้วนะคะโดยได้เปลี่ยนจากระบบศักดินามาเป็นระบบสมบูรณาญาสิทธิราช ระบบคณาธิปไตยจนมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าอังกฤษเนี่ยปัจจุบันก็ยังมีสถาบันกษัตริย์อยู่นะคะก็คือกษัตริย์เนี่ยถือเป็นประมุขนะคะอังกฤษเนี่ยถือเป็นประเทศนะคะที่เป็นต้นแบบของระบบรัฐสภาเลยนั่นเองนะคะวิวัฒนาการเขามีมาเป็นอย่างไรนะคะการปกครองในระบบรัฐสภาของอังกฤษเนี่ยได้เริ่มนะคะตั้งแต่ค.ศ.1660เลยนะคะในรัชสมัยนะคะของพระ พระเจ้าชาร์ลที่2นะคะซึ่งในราชวงศ์สจ๊วตเนี่ยมีการต่อสู้ทางการเมืองระหว่างพระกับราชวงศ์เกิดขึ้นนะคะและความขัดแย้งระหว่างพระมหากษัตริย์กับรัฐสภามากขึ้นนะคะความขัดแย้งดังกล่าวเนี่ยค่อยๆนะคะพัฒนากลายเป็นระบบที่มีสภานะคะโดยมียังคงมีการขานอำนาจนะคะระหว่างชนชั้นปกครองเดิมนะคะกับคนที่เลือกตั้งมาจากประชาชนนะคะดังนั้นระบบที่เป็นวุฒิสภากับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยของ

0: เราก็ได้รับมาจากประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ
1: ค
0: ทีนี้ลักษณะหน้าตาของการปกครองระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะลักษณะสำคัญเนี่ยก็จะมีทั้งหมดนะคะ3ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะจะมีองค์กรประมุขของรัฐนะคะองค์กรประมุขของรัฐในการปกครองระบบรัฐสภานะคะก็อาจจะมาจากลักษณะของพระมหากษัตริย์นะคะที่สืบทอดทางราชวงศ์ก็ได้หรืออย่างที่บอกนะคะจะมีลักษณะเป็นประธานาธิบดีก็ได้นะคะแต่คีย์เวิร์ดก็คือจะไม่ใช้อำนาจในทางบริหารนะคะนอกจากนี้องค์ประกอบประการที่2นะคะของระบบรัฐสภาก็คือจะมีองค์กรคณะรัฐมนตรีนะคะก็คือองค์กรฝ่ายบริหารนะคะที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารประเทศของระบบรัฐสภานั่นเององค์กรคณะรัฐมนตรีนะคะหรือที่เรียกว่ารัฐบาลหรือคณะรัฐบาลเนี่ยนะคะสมาชิกขององค์การคณะรัฐมนตรีนะคะก็จะมีรัฐมนตรีนะคะโดยมีหัวหน้าเนี่ยก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีนะคะหรือนายกรัฐมนตรีเนี่ยบางประเทศก็จะเรียกว่าประธานคณะรัฐมนตรีนะคะสำหรับวิธีการที่รัฐสภานะคะใช้ในการบริหารประเทศก็คือการควบคุมกันนะคะระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัตินะคะกล่าวคือรัฐสภาเนี่ยสามารถที่จะแสดงความไม่ไว้วางใจนะคะการบริหารของคณะรัฐมนตรีได้อาจจะเป็นทั้งคณะนะคะหรือรายบุคคลก็ได้นะคะในทางกลับกันนะคะฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถที่จะใช้อำนาจยุบสภาได้เพื่อให้อำนาจนะคะกลับคืนไปสู่ประชาชนนะคะแล้วก็มีการเลือกตั้งเข้ามาใหม่นั่นเองสังเกตได้ว่านะคะระบบรัฐสภาเนี่ยผู้ที่มีอำนาจออกกฎหมายหลักเนี่ยก็แน่นอนก็คือจะเป็นพวกสภาส.ส.นะคะแล้วก็ตรวจสอบโดยสว.นะคะนอกจากนี้เนี่ยฝ่ายบริหารเนี่ยอาจจะมีการเสนอกฎหมายได้นะคะในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินแต่ในที่สุดเนี่ยก็ต้องกลับไปให้นะคะรัฐสภาหรือส.ส.สว.เนี่ยพิจารณาอีกทีนะคะเพราะถือว่าเป็นอำนาจมาจากประชาชนนะคะนอกจากนี้นะคะอย่างที่บอกว่าลักษณะสำคัญนะคะก็คืออำนาจยุบสภานะคะของฝ่ายบริหารนะคะเพื่อถ่วงดุลอำนาจนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบรัฐสภานะคะไม่ได้มีการแบ่งแยกอำนาจอย่างเด็ดขาดนะคะฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ฝ่ายบริหารเนี่ยยังมีการถ่วงดุลอำนาจกันอยู
1: ่
0: นะคะระบบที่สองนะคะก็คือระบบประธานาธิบดีนะคะระบบประธานาธิบดีที่เห็นได้ชัดก็คือของสหรัฐอเมริกานะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยหมายถึงการปกครองที่อำนาจบริหารเนี่ยถูกแยกออกจากอำนาจนิติบัญญัติอย่างชัดเจนนะคะโดยการปกครองในแบบดังกล่าวเนี่ยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐและเป็นผู้ใช้อำนาจบริหารด้วยโดยประธานาธิบดีเนี่ยมาจากไหนล่ะก็มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและประธานาธิบดีเนี่ยมีอิสระนะคะปราศจากการควบคุมของรัฐสภา
1: ครับ
0: นักศึกษาก็จะพอเห็นความแตกต่างนะคะว่าถ้าเกิดถามว่าแบบไหนนะคะแบ่งแยกอำนาจมากกว่ากันก็คือจะต้องเป็นระบบประธานาธิบดีนะคะจะมีหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยมากกว่าเพราะว่าประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอิสระจากสภานะคะถูกเลือกโดยประชาชนนะคะทีนี้ดังนั้นประธานาธิบดีเนี่ยก็จึงถือเป็นนะคะประมุขของรัฐนั่นเองนะคะสำหรับระบบประธานาธิบดีนะคะทั้งนี้แต่อย่างไรก็ตามนะคะระบบประธานาธิบดีเนี่ยฝ่ายบริหารจะไม่มีสิทธิ์เสนอร่างกฎหมายนะคะซึ่งจะแตกต่างจากระบบรัฐสภาแล้วก็ยังไม่มีอำนาจนะคะให้เสนอยุบสภาผู้แทนราษฎรด้วยอันนี้สำคัญนะคะนักศึกษาต้องโน้ตไว้ในใจนะคะดอกจันไว้ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะไม่มีอำนาจตั้งกระทู้ถามประธานาธิบดีหรือรัฐมนตรีและไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะคะและศาลเนี่ยก็มีอิสระนะคะในการพิจารณาพิพากษาคดีนะคะโดยยอมให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพื่อคานและดุลอำนาจได้เพียงแต่ให้ประธานาธิบดีเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งผู้พิพากษาโดยได้รับความยินยอมจากวุฒิสภานะคะเห็นไหมก็ศาลเนี่ยก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายบริหารแล้วก็ฝ่ายนิติบัญญัติในส่วนนี้นะคะ ตัวอย่างที่สำคัญก็เช่นประเทศอเมริกาอาร์เจนตินา

บราซิลนะคะก็ใช้ระบบประธานาธิบดีอย่างระบบประธานาธิบดีของอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดนักศึกษาติดตามข่าวเนี่ยนะคะเวลาเขาเลือกเนี่ยด้วยความที่เขามีหลายรัฐแล้วก็คนเขาเนี่ยมีจำนวนมากเขาก็จะใช้วิธีเลือกนะคะตัวแทนของเขาก่อนแล้วค่อยให้ตัวแทนเนี่ยไปเลือกประธานาธิบดีอีกทีหนึ่งนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าดังนั้นเนี่ยระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะคะก็จะมีที่มาจากประชาชนเนี่ยใกล้ชิดขึ้นมากกว่าระบบรัฐสภานะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยเลือกประธานาธิบดีนะคะโดยผ่านผู้แทนของตัวเองโดยตรงนั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญนะคะของประธานาธิบดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็แน่นอนว่าองค์ประกอบสำคัญก็คือ 1. ต้องมีตำแหน่งประธานาธิบดีนะคะซึ่งแยกอำนาจเด็ดขาดนะคะจากรัฐสภามีข้อดีอย่างไรก็แน่นอนว่าคล่องตัวกว่านะคะถ้าอย่างประเทศไทยเป็นระบบรัฐสภาเนี่ยนะคะส.ส.เนี่ยก็จะขออภิปรายตั้งกระทู้ถามได้แต่ถ้าเป็นระบบประธานาธิบดีเนี่ยประธานาธิบดีไม่ต้องตอบคำถามกระทู้ถามของรัฐสภานะคะดังนั้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างที่สำคัญและองค์ประกอบของระบบประธานาธิบดีในส่วนของความสัมพันธ์นะคะระหว่างองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารกับองค์กรนิติบัญญัตินะคะลักษณะสำคัญก็คือว่าองค์กรที่ทำหน้าที่บริหารซึ่งอย่างที่กล่าวเนี่ยได้แก่ประธานาธิบดีนะคะและองค์กรที่ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นอิสระต่อกันนะคะรัฐสภาไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอนฝ่ายบริหารได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นจุดต่างที่สำคัญเลยนะคะทีนี้ระบบผสมผสานนะคะระบบที่3ก็คือระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะคะก็จะเห็นตัวอย่างได้เช่นประเทศฝรั่งเศสนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสเนี่ยมีลักษณะแบบนี้นะคะนักศึกษาก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลซึ่งก็จะประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างๆการทำงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเป็นไปเหมือนกับรัฐบาลในระบบรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะเป็นผู้กำหนดนโยบายในการปกครองประเทศและต้องรับผิดชอบต่อสภานะคะเช่นอาจจะตั้งกระทู้ถามได้หรือสภาอาจเปิดอภิปรายเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลก็ได้หรือทั้งคณะก็ได้นะคะทั้งนี้อาจแตกต่างตรงนี้ประธานาธิบดียุบสภาผู้แทนราษฎรได้อันนี้นักศึกษาขีดเส้นใต้ไว้เลยนะคะอันนี้ก็คือประธานาธิบดีนะคะยุบสภาผู้แทนราษฎรได้สำหรับระบบกึ่งประธานาธิบดีนะคะกึ่งรัฐสภาสาระในข้อนี้เนี่ยคล้ายกับในระบบรัฐสภาและระบบประธานาธิบดีมีอำนาจมากขึ้นกว่าในระบบรัฐสภาทั่วไปเช่นเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะนอกจากนี้เนี่ยสามารถใช้มาตรการที่จำเป็นในสถานการณ์สำคัญได้นะคะอันนี้คือความแตกต่างนักศึกษาจะพอเห็นภาพเนาะนะคะ3ระบบเนี่ยก็เลยมีความแตกต่างกันแล้วก็ส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างนิติบัญญัติแล้วก็บริหารเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันนั่นเองนะคะทีนี้ต่อมาและประเทศไทยล่ะนะคะประเทศไทยเนี่ยมีลักษณะการปกครองแบบไหนนะคะก็แน่นอนเป็นที่ทราบโดยทั่วไปอยู่แล้วนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญทุกฉบับเนี่ยบัญญัติไว้ตรงกันนะคะมาตั้งแต่ปี2475แล้วนะคะก็จะมีลักษณะการบริหารแบบระบบรัฐสภานะคะรัฐสภาก็คือมีผู้แทนราษฎรกับวุฒิสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่สำคัญอย่างไรก็คือออกกฎหมายนะคะในระดับพระราชบัญญัตินะคะเห็นชอบกฎหมายระดับพระราชกำหนดเป็นต้นนะคะนอกจากนี้ยังควบคุมฝ่ายบริหารนะคะในการลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะคะนอกจากนี้ยังมีกรณีอื่นๆที่เป็นหน้าที่ของส.ส.นะคะเช่นให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการตั้งผู้สำเร็จราชการนะคะหรือการสืบราชสมบัติเป็นต้นนะคะและอำนาจของวุฒิสภาล่ะวุฒิสภามีอำนาจที่สำคัญก็คือการกลั่นกรองกฎหมายนั่นเองนะคะทีนี้ย้ายมาที่ลักษณะของฝ่ายบริหารประเทศไทยกันบ้างนะคะฝ่ายบริหารของไทยก็แน่นอนว่ามีอำนาจในการบริหารประเทศนะคะวางกฎหมายลำดับรองต่างๆซึ่งกฎหมายลำดับรองเนี่ยถือเป็นเครื่องมือในการที่ให้ฝ่ายบริหารนะคะบริหารประเทศให้สำเร็จนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอำนาจหน้าที่

0: ตามกฎหมายอื่นๆนะคะเช่นการใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินนะคะตามพระปรมาภิไธยเป็นต้นนะคะดังนั้นนะนักศึกษาก็จะพอเห็นภาพว่าอ๋อประเทศไทยก็คือคล้ายๆอังกฤษแหละเป็นระบบรัฐสภานะคะมีนิติบัญญัติมีบริหารแล้วก็สามารถที่จะถ่วงดุลอำนาจซึ่งกันและกันได้นะคะทีนี้ฝ่ายระบอบการปกครองที่ตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยนะคะก็คือระบอบเผด็จการนะคะอย่างที่อาจารย์อิคลัดได้กล่าวไปเบื้องต้นว่ามี2ระบอบนะคะก็คือระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการระบอบเผด็จการมีสาระสำคัญอย่างไรนะคะระบอบเผด็จการเนี่ยก็คือเป็นการปกครองนะคะที่มีลักษณะตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือนะคะไม่เชื่อแล้วก็ไม่ศรัทธาในสติปัญญาแล้วก็เหตุผลของมนุษย์นะคะไม่ยอมรับในความสามารถของมนุษย์นะคะแล้วก็ไม่เชื่อว่ามนุษย์เนี่ยควรที่จะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันเห็นไหมขัดแย้งกับแบบประชาธิปไตยเลยนะคะระบบการปกครองแบบเผด็จการเนี่ยนะคะจะมี2ระบบใหญ่ก็คือระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมนะคะแล้วก็ระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะระบบเผด็จการแบบอำนาจนิยมเนี่ยนะคะก็หมายถึงการปกครองที่ใช้อำนาจเป็นหลักเกณฑ์สำคัญโดยมีอำนาจเป็นวิถีแล้วก็จุดหมายปลายทางนะคะดังนั้นรัฐบาลเนี่ยจะเข้าคุมสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชนและไม่ยอมให้ประชาชนเนี่ยนะคะมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะมีการตรวจสอบและใช้อำนาจปิดช่องทางการแสดงความเห็นได้นะคะเช่นการปิดหนังสือพิมพ์นะคะสำหรับอีกแบบนึงนะคะก็คือระบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนะคะก็หมายถึงระบบการปกครองที่มีผู้นำซึ่งมีอำนาจสูงสุดเป็นผู้ใช้อำนาจเด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวและอำนาจยังสามารถกำหนดจุดหมายปลายทางและวิธีการต่างๆโดยไม่มีขอบเขตจำกัดโดยพยายามสร้างอุดมการณ์ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการใช้อำนาจนั้นๆเช่นการจัดตั้งทางการเมืองนะคะดังนั้นจะสังเกตได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยระบบเผด็จการทั้งแบบอำนาจนิยมแล้วก็แบบเบ็ดเสร็จเนี่ยคล้ายกันก็คือมีการควบรวมอำนาจแล้วก็ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนจะแตกต่างกันนะคะในส่วนสาระสำคัญที่ว่าระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จเนี่ยอาจจะมีการพยายามสร้างอุดมการณ์จะเห็นได้ชัดคือการสร้างพรรคการเมืองเช่นอาจจะมีพรรคการเมืองจริงแต่มีพรรคการเมืองเดียวนะคะก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญของระบบเผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนะคะทุกวันนี้นะคะตัวอย่างประเทศที่ยังคงมีระบบเผด็จการอยู่เนี่ยนะคะก็ได้แก่จีนนะคะแล้วก็เกาหลีเหนือ
1: ประมาณนี้เป็นต้น
0: ประมาณนี้เป็นต้นนะคะโอเค
1: ต้องขอบคุณท่านอาจารย์ครับทีนี้นะครับก่อนที่เราจะปิดตอนนะครับในตอนที่1ในช่วงที่4ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับงานเราก็มีคำถามนะครับในทุกตอนเนี่ยจะมี4ช่วงคำถาม4คำถาม4ช่วงคำถามให้นักศึกษาได้ลองนะเลยลองดูแนวคำถามคำตอบนะครับที่สำคัญนะครับนะโดยในตอนนี้นะครับอาจารย์เกียรติลินครับคำถามฮะ
0: คำถามนะคะก็คือประเทศใดเป็นแม่แบบการปกครองระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา
1: อาจารย์เกียรติลินเพิ่งพูดไปนะครับระบบนี้เนี่ยนะครับอยู่ในระบอบนะครับอยู่ในระบอบอันนี้ไม่อยู่ VAR นะฮะอาจารย์ระบอบการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนะครับซึ่งมีอยู่3ระบบด้วยกัน
0: ค
1: ือระบบรัฐสภาโดยประเทศอังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยแล้วก็ของเราก็ใช้ระบบนี้แหละนะครับนะระบบประธานาธิบดีนะครับโดยประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภานะครับนะฮะผมชอบนะชื่ออย่างชื่อประธานาธิบดีเขาเนี่ยนะฮะฟองซัวอลองอะไรเงี้ยนะครับดูแล้วมันดูนี่ดีนะครับมีเขาเรียกว่ามีจุดจำให้ได้จำได้ดีนะครับก็คือประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ครับท่านอาจารย์ครับคำตอบข้อนี้ก็คือระบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกและได้รับนะครับได้รับการพัฒนามาในประเทศฝรั่งเศสโดยระบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภาคือระบบที่มีประมุขมาจากการเลือกตั้งเรียกว่าประธานาธิบดีนะครับซึ่งประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐไม่ใช่หัวหน้ารัฐบาลหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีโดยประธานาธิบดีแต่งตั้งซึ่งประธานาธิบดี อาจนะครับแต่งตั้งผู้ใดเป็นนายกรัฐมนตรีหรืออาจถอดถอนผู้ใดออกจากนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้นะครับนี่คือนะครับคำถามสุดท้ายนะครับนะครับในครั้งต่อไปนั้นเราก็ยังอยู่ในส่วนของกฎในส่วนของรัฐธรรมนูญนะครับโดยเราจะเริ่มแล้วว่าความของรัฐธรรมนูญนั้นรัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอย่างไรความหมายอย่างไรแล้วกฎหมายรัฐธรรมนูญกับรัฐธรรมนูญใช้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับตลอดจนนะครับในเรื่องของหลักการสำคัญที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญนั่นก็คือหลักสิทธิและเสรีภาพนะครับแล้วก็ในส่วนขององค์กรองค์กรแรกนะครับที่จะนำนักศึกษาเข้าสู่รัฐธรรมนูญนะฮะแล้วก็จะมีการนะครับนะฮะอาจจะมีการเปรียบเทียบนะครับกฎหมายเก่านั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยกับกฎหมายใหม่คือรัฐธรรมนูญฉบับปี60เนี่ยนะครับว่ามีความสำคัญมีความใกล้ชิดเชื่อมโยงเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ต้องกลับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านครับนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาจารย์จะมาบรรยายให้กับชุดวิชาของเราในอีกครั้งต่อไปนะครับครับวันนี้ต้องขอลานักศึกษาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
4: I return here for just one reasonFell in love.
5: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาพบกับรายการสอนเสริมชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจโดยท่านสามารถรับชมรายการสอนเสริมนี้ได้ทางวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช STOU Channel หรือทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวล DLTV 14หรือทางเว็บไซต์ media.stou.ac.th เลือก e-tutorial เลือกชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจได้นะครับสำหรับชุดวิชานี้มีเนื้อหาสาระทั้งหมด15หน่วยโดยภาพรวมต้องการให้ท่านผู้ชมและนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติการประมาณค่าการทดสอบสมมติฐานการทดสอบค่าเฉลี่ยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ถดถอยการวิเคราะห์เลขดัชนีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ธุรกิจตัวแบบตัดสินใจตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตัวแบบขนส่งตัวแบบมอบหมายงานแบบสินค้าคงคลังและตัวแบบจำลองสถานการณ์ตัวแบบแถวคอยตัวแบบมาคอฟและตัวแบบการวิเคราะห์โครงข่ายงานการสอนเสริมของชุดวิชานี้มีการสอนเสริมด้วยกันทั้งหมด5ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่1มีการสอนด้วยกันทั้งหมด2หน่วยคือหน่วยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจและหน่วยที่2ความน่าจะเป็นขอเชิญพบกับการสอนเสริมของหน่วยที่1เรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจนะครับสำหรับหน่วยแรกนะครับจะเป็นเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อการตัดสินใจนะครับทีนี้ในหน่วยแรกนะครับเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับเซตและจำนวนนี่คือตอนที่1นะครับและในตอนที่1จะมีด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะครับก็จะเป็นเรื่องพื้นฐานเซตนะครับระบบจำนวนเต็มเศษส่วนและทศนิยมนะครับทีนี้เรามาดูอันแรกนะครับเรื่องพื้นฐานเซตนะครับความหมายของเซตนะครับก็คือถ้าเราต้องการศึกษาสิ่งของหรืออะไรเนี่ยนะครับเราสามารถเขียนใน

รูปของเซตได้นะครับเช่นเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบเต็มบวกแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้เรามาดูสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตต่างๆนะครับเครื่องหมายที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้เป็นวงเล็บปีกกาแบบนี้นะครับปิดหัวปิดท้ายนะครับตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับส่วนข้างในก็จะประกอบไปด้วยสมาชิกเซตนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้นะครับถ้าเราพูดถึงเซตนะครับเซตของจำนวนนะครับเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยจำนวนเต็มลบก็ยกตัวอย่างเช่นลบ3ลบ2ลบ1นะครับแล้วก็มี0ก็เป็นจำนวนเต็มหรือเลข1 2 3นะครับแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆนะครับจำนวนลบก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับอันนี้คือตัวอย่างเซตนะครับที่เขามาใช้เขียนนะครับทีนี้สัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ใช้นะครับก็คือสัญลักษณ์ตัว e กลับแบบนี้นะครับแบบนี้แทนสัญลักษณ์คำว่าเป็นสมาชิกนะครับส่วนไม่เป็นสมาชิกเราก็จะใส่เครื่องหมายตัดลงไปตรงนี้นะครับอันนี้คือไม่เป็นสมาชิกนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอย่างถ้าเราให้เซต A แทนเซตที่มีสมาชิกเป็น1 2 3เราก็จะใช้สัญลักษณ์แทนเป็น A เท่ากับ1มีเครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็2แล้วก็3นะครับเครื่องหมายนี้แทนเป็นคอมม่านะครับแทนเป็นสมาชิกของแต่ละตัวนะครับว่าตัวนี้เป็นสมาชิกตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับถ้าเราพูดต่อไปอีกถ้าเราจะเขียนว่า3เป็นสมาชิกในเซต A เราก็จะเขียน3เป็นสมาชิก A ก็คือ3เป็นสมาชิกในนี้นี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับแต่ถ้าเราเขียนเป็น C เป็นสมาชิก A ได้มั้ยครับอันนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีเลข4อยู่ตัวนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่เข้ามาแบบนี้คือเลข4ไม่เป็นสมาชิก A นะครับนี่คือตัวอย่างนะครับทีนี้อันที่2นะครับการเขียนเซตนะครับการเขียนเซตจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือแบบแจกแจงสมาชิกนะครับกับแบบมีเงื่อนไขนะครับอย่างแรกตัวอย่างเช่นตัวอย่างอันแรกนะครับอย่างเช่นได้ A ก็คือเซตของสมาชิก1 2 3ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับส่วนถ้าเราจะเขียนแบบไม่แจกแจงสมาชิกเราก็จะเขียนว่า A เป็นเซตจำนวนที่เป็นเลข1 2 3อย่างเงี้ยนะครับคือแบบไม่แจกแจงสมาชิกนะครับทีนี้เซตมีเซตอะไรบ้างนะครับเซตก็จะมีเซตจำกัดนะครับมีเซตจำกัดเซตอนันต์นะครับตัวอย่างเซตจำกัดนะครับก็อย่างเช่นเมื่อกี้1 2 3อันนี้คือตัวอย่างเซตจำกัดนะครับแต่ถ้าเป็นเซตอนันต์นะครับก็อย่างเช่นเลข1 2 3ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็คือสมาชิกไม่สิ้นสุดอันนี้เขาเรียกว่าเซตอนันต์ตัวนี้นะครับตัวที่2เนี่ยนะครับเซตอนันต์นะครับอันนี้ประเภทเซตนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของคำว่าการเท่ากันของเซตนะครับอย่างเรายกตัวอย่างเนี้ยนะครับถ้า A เท่ากับ3 4 5นะครับอันนี้คือเซต A ขีดนิดนึงนะครับอย่างเซต B เท่ากับเซตของ4 5 3นะครับอย่างตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเซต A กับเซต B เป็นเซตที่เท่ากันนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็เครื่องหมายเท่ากับเหมือนเดิมนะครับเราก็จะดูว่า1ไอ้3ก็จะอยู่ในนี้4ก็มีอยู่ทั้ง A และ B 5ก็มีอยู่ทั้ง A และ B นะครับเพราะฉะนั้นเซต2เซตนี้เป็นเซตที่เท่ากันถึงแม้ว่าสมาชิกในเซตจะสลับกันก็ตามนะครับก็จะถือว่าเป็นเซตที่เท่ากันนะครับอันนี้คือความหมายของเซตที่เท่ากันทีนี้คำว่า universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าให้เราให้ u แทนเซตของจำนวนเต็มนะครับก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะประกอบด้วยอย่างเช่นที่เราพูดกันเมื่อกี้นะครับก็ลบ3ลบ2ลบ1
0 1 2 3อันนี้นะครับถ้าเราให้ตัวนี้เป็น universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับตัวนี้แล้วให้ a เท่ากับเซตเดิมคือเซตนี้นะครับ3 4 5นะครับเพราะฉะนั้น universe ทั้งหมดก็คือเซตของจำนวนเต็มนะครับแต่ว่าเราเลือกเซต a มาได้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือความหมายของ universe นะครับหรือในนี้เขียนว่าหมายถึงขอบเขตของสิ่งทั้งหมดที่เราศึกษาก็ได้นะครับต่อไปสัญลักษณ์อีกอันนึงก็คือสับเซตนะครับขอยกตัวอย่างเซต A เมื่อกี้นะครับอย่างเซต A A หลายครั้งแล้วเดี๋ยวหลายคนจะมองว่าใช้แต่ตัว A เอาใช้เป็นตัว C ก็ได้นะครับอย่างเซต C เท่ากับ1 3 5อย่างตัวนี้นะครับทีนี้คำว่าสับเซตนะครับสับเซตประกอบด้วยอะไรบ้างก็จะมีเซตของเลข1นะแล้วก็มีเลข3นะครับเลข5นะครับเลข3เลข5เลข1 3 1 5นะครับแล้วก็3 5นะครับครับแล้วก็จะมีเซตอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาใช้สัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเซตว่างหรือเซตที่ไม่มีสมาชิกนะครับตัวนี้สามารถเขียนได้อีกแบบนึงบางที่เขาเขียนแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกพวกเซตเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตก็คือคล้ายๆกับเหมือนเราสมาชิกแต่ละตัวมาเขียนในรูปของเซตนะครับอย่างตัวนี้1 2 3แล้วก็จับคู่กันอีก1 3 1 5แล้วก็3 5แล้วก็เซตอีกเซตนึงก็คือเซตที่เป็นเซตที่ไม่เป็นสมาชิกนะครับอันนี้เซตต่างๆเหล่านี้นะครับเขาเรียกว่าสับเซตนะครับนะครับตัวนี้เป็นสับเซตและก็ยังมีตัวของมันอีกตัวมันอีกตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นสับเซตของตัวมันเองด้วยนะครับก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8ก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะครับตัวนี้เรียกว่าสับเซตทีนี้คำอีกคำหนึ่งที่ใช้กันก็คือ power set นะครับอย่างตัวนี้ power set เขาจะใช้ p นะครับใช้ตัว p แล้วก็ในวงเล็บ4อย่างเงี้ยคือ power set นะครับทีนี้ก็จะใส่เครื่องหมาย set ลงไปอีกนะครับแล้วก็ตัวของมันเองด้วยนะครับ1 3 5ขอเขียนแค่นี้นะครับแล้วก็เซตทั้งหมดเขาเรียกว่า power set อันนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเซตนะครับทีนี้การมาดูการดำเนินการของเซตนะครับการดำเนินการของเซตมีอะไรบ้างมี union นะครับ union สัญลักษณ์ที่ใช้แทนก็คือสัญลักษณ์นี้เรียกว่า union นะครับมาดูความหมายของ union ก็คือเอามารวมกันเรียกว่า union นะครับอีกอันหนึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ intersection หรือบางคนใช้ภาษาง่ายก็คือตัดอะไรเงี้ยนะครับแต่ตัวนี้เหมือนกับการเอาตัวที่มีส่วนร่วมกันนะครับอันนี้เรียกว่า intersection นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมนะครับที่จะทำว่า intersection union เขาทำยังไงได้บ้างนะครับในกิจกรรมที่ 1.1.2 นะครับกำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์นะครับก็คือสิ่งที่เราจะศึกษาทั้งหมดนะครับคือ u ก็คือเลข1จนถึงเลข10นะครับทีนี้แล้วกำหนดให้เซต a เท่ากับ2 3 5 7และเซต b เท่ากับ1 2 3นะครับทีนี้ข้อที่1นะครับเดี๋ยวขอเลือกมาเป็นบางข้อนะครับอย่างข้อที่1นะครับ a union b นะครับก็คือเอามารวมกันนะครับเอา a ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง a ก็2 3 5 7นะครับ A union B B ประกอบด้วยอะไรบ้าง1 2นะครับ3อันนี้คือเซต B ทีนี้ A union B ก็จะเท่ากับเอาทั้งหมดเหมือนมาเทรวมกันเลยนะครับอย่างนี้มีอะไรบ้างตัวนี้ B มี1เราก็เขียน1อย่างนี้2เอา2เหมือนกันเขียนตัวเดียวนะครับคือเลข2เอา3มีไหมเอา3นะครับเขียนเลข35ไม่มีตัวนี้เราก็มาใส่7ไม่มีข้างล่างก็ใส่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนกับเทรวมกันนะครับตัวนี้ทีนี้สัญลักษณ์อีกอันนึงที่เขาใช้แทนก็คือ NA union B ตัวนี้
ความหมายมันคือว่าจำนวนสมาชิกนะครับมีกี่ตัวเราเขียน1 2 3 4 5อย่างตัวนี้จำนวนสมาชิกมี5เราก็เขียน5อย่างเงี้ยนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่ใช้นะครับตัว intersection ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือข้อที่1อย่างข้อที่2นะครับอย่าง A intersection B เรียกว่า intersection นะครับก็เอาตัวที่เหมือนกัน intersection นี่เอาเฉพาะตัวที่เหมือนกันนะครับอันนี้มีอะไรบ้างที่เหมือนเลข1มีไม่เอานะครับส่วนตัวนี้มีเลข2ที่เหมือนกันคือเลข2เลขอื่นมีไหมเลข3นะครับตัวนี้คือ intersection เลข5 B ไม่มีเลข7 B ไม่มีเพราะฉะนั้น intersection ก็จะมีแค่เลข2กับเลข3เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกตัวนี้ก็มี2กับ3นะครับสัญลักษณ์ N A intersection B ก็จะเป็น2นะครับอย่างตัวที่3นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ยังไม่ได้พูด A prime ก็คือนอกเหนือจากตัว A นะครับที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นะครับอย่างตัวนี้เราก็ไปดูนะครับเอกภพสัมพัทธ์ของมันนะครับก็คือสมาชิกอะไรบ้างครับทวนนิดนึงนะครับเอกภพสัมพัทธ์มี1 2ไปเรื่อยๆจนถึง10ใช่ไหมครับอันนี้คือเอกภพสัมพัทธ์ที่เราศึกษานะครับไปจนถึง10เพราะฉะนั้น A prime ก็คือมีตัว A นะครับตัวนี้เป็นตัว A ตัวเลขที่นอกเหนือจาก A มีอะไรบ้างเอาเลข2ไม่ใช่เพราะว่าเป็นตัว A เลข3เลข5เลข7ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเลข1 A prime ก็จะเป็น1 2ได้ไหมนะครับ2ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A เลข3ได้ไหม3ก็ไม่ได้เพราะมีอยู่ใน A 4นะครับ4ไม่มีใน A 5มีใน A ก็ไม่เอา6 67มีใน A นะครับเพราะนั้นก็จะเป็น8 9 10อันนี้คือความหมายของ A prime นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องเซตนะครับโดยรวมก็จะมีการดำเนินการ2ตัวหลักๆที่เราพูดในตรงนี้นะครับก็จะมียูเนียนกับอินเตอร์เซ็กชันนะครับแต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอีกเยอะนะครับแต่นี้เป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรรู้จักนะครับเป็นพื้นฐานเรื่องเซตนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับข้อต่อไปเป็นเรื่องจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มเมื่อกี้เราได้เกริ่นๆไปแล้วนะครับจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มก็จะมีเต็มบวกเต็มลบแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้เขาเรียกว่าจำนวนเต็มที่เขียนยกตัวอย่างไปในเรื่องเซตเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับการบวกลบจำนวนเต็มนะครับในการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยมีหลายวิธีนะครับที่เราสามารถบวกลบจำนวนเต็มได้นะครับแต่ในที่นี้จะขอใช้เรื่องเบี้ยสีนะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นเบี้ยสีขาวเนี่ยจะให้แทนเลขที่เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับแต่ถ้าเป็นเบี้ยสีดำจะให้แทนจำนวนที่เป็นจำนวนเต็มลบนะครับและเราก็จะมีข้อตกลงกันนะครับว่าถ้าสีขาวเนี่ยนะครับไปเจอกับสีดำนะครับสีขาวเจอกับสีดำเนี่ยจะกลายเป็น0ตัวนี้ให้เป็น1ตัวนี้เป็นลบ1อย่างเงี้ยครับตัวนี้จะให้กลายเป็น0เพราะฉะนั้นเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกนะครับถ้าจงหาค่านะครับจงหาค่าลบ5บวกด้วยลบ3อย่างตัวนี้นะครับถ้าเรามาพูดตัวนี้มันก็จะเป็นสีดำเหมือนกันใช่ไหมครับว่าสีดำ5ตัว1 2 3 4 5ก็จะมีสีดำ5อันแล้วก็ไปบวกกับสีดำอีก3อันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลบ8เนี่ยอันนี้คือมีหลายคนเคยถามว่าเอาทำไมเอามารวมกันแล้วได้ลบนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่เหมือนกับเรามองว่าเป็นประเภทเดียวกันก็คือลบเหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็จะมีสีดำรวมกับสีดำก็เลยกลายเป็นสีดำอยู่ก็เลยกลายเป็นลบ8นะครับอันนี้เรามาดูแบบที่2นะครับถ้าเป็นสีขาวรวมกับสีขาวก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกอยู่ใช่ไหมครับที่เราเคยเรียนมานี่ไม่ขอกล่าวถึงนะครับอันนี้เรามาดูตัวอื่นบ้างอย่างเช่นลบ5บวกด้วยลบเอาเป็นจำนวนเต็มบวกดีกว่าบวกด้วย4นะครับบวกด้วย4ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะครับอันแรกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็เขียนสีดำ5อันนะครับแล้วก็ไปบวกด้วยสีขาวอีก4นะครับ1 2 3 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จับคู่กันใช่ไหมครับกลายเป็น0ตัวนี้จับคู่กันกลายเป็น0นะครับนี่จับคู่กันกลายเป็น0เพราะฉะนั้นตัวที่ยังไม่มีคู่ก็จะเป็นสีดำก็คือลบ1นะอันนี้นะครับที่เป็นวิธีหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็คล้ายๆกับหักล้างกันนะครับอย่างตัวนี้เพราะฉะนั้นกลายเป็นลบ1นะครับ
อันนี้คือตัวอย่างการบวกจำนวนเต็มนะครับทีนี้มาดู

การลบจำนวนเต็มนะครับการลบจำนวนเต็มเราก็จะอาศัยสมบัตินะครับสมบัติของการบวกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสามารถเขียนได้ในอยู่ในรูปของการลบและการบวกเนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะว่าในทางคณิตศาสตร์แล้วนะครับไอ้สมบัติต่างๆเนี่ย

นะครับในทางคณิตศาสตร์นะครับลบจะไม่มีสมบัตินะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้เพราะต้องเป็น5บวกด้วยจำเปลี่ยนลบเป็นบวกแล้วเขียนตัวนี้เป็นจำนวนตรงข้ามนะครับก็จะกลายเป็นลบ2เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้วิธีการของเบี้ยสีเมื่อกี้ได้นะครับก็เบี้ยสีนี้สีขาว5ตัวสีดํา2ตัวหักล้างกัน2ตัวเพราะฉะนั้นก็เป็นสีขาวที่เหลือกลายเป็น3เพราะฉะนั้นค่าที่ได้มีค่าเท่ากันตั้งแต่สมัยเราเรียนประถมมัธยมมีค่าเท่ากันนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้เรามารู้ว่าการลบสามารถเขียนให้อยู่ในรูปการบวกได้นะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนะครับถ้าเราไปเจออันนี้ถ้าเป็นตัวอย่างที่2นะครับถ้าเราไปเจอตัวนี้นะครับไปเจอตัวนี้เราก็ใช้วิธีการแบบเมื่อกี้นะครับก็ตัวหน้าคงไว้เปลี่ยนลบเป็นบวกนะครับเปลี่ยนลบ2เป็นจำนวนตรงข้ามคือเลข2นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น5บวก2ก็กลายเป็น7ครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นลบ5ลบด้วยลบ2ก็ได้นะครับตัวหน้าคงไว้ก็คือลบ5คงไว้นะครับเปลี่ยนลบเป็นบวกลบ2เปลี่ยนเป็นเลข2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นตัวนี้หักล้างกันก็จะกลายเป็นลบ3นะครับอันนี้คือวิธีการลบจำนวนเต็มนะครับก็จะมีการบวกการลบทีนี้มาดูการคูณนะครับการคูณจำนวนเต็มบ้างนะครับวิธีคูณจำนวนเต็มก็ไม่ยากนะครับวิธีการก็คือพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือเอาเลขมาคูณกันได้เลยอย่างเช่นลบ2คูณกับลบ7อย่างตัวนี้ก็2คูณกับ7เลยนะครับ2 7 14ทีนี้เครื่องหมายนะครับลบกับลบคูณกันก็จะกลายเป็นบวกเพราะเราก็ไม่ต้องเขียนนะครับอันนี้คือวิธีการหรือถ้าเป็นลบ2คูณกับ7นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น7 1เป็น7 7 2 14เหมือนกันนะครับแต่ว่าเครื่องหมายตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นจะต้องติดลบก็คือเครื่องหมายต่างจะติดลบนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องหมายเหมือนจะเป็นบวกอย่างตัวนี้ถ้า2คูณกับ7ตัวนี้ก็จะได้14เหมือนกันนะครับถ้าเป็น2คูณกับลบ7ตัวนี้ก็จะได้ลบ14นะครับเพราะฉะนั้นสรุปเทคนิคง่ายๆก็คือว่าถ้าเครื่องหมายต่างคูณเครื่องหมายจะลบแค่นั้นแหละนะครับถ้าเครื่องหมายเหมือนการคูณกันจะกลายเป็นบวกนะครับอันนี้คือวิธีการคูณทีนี้มาดูวิธีการหารนะครับวิธีการหารก็จะคล้ายๆการลบนะครับเอ้ยโทษวิธีการหารก็จะคล้ายการคูณเหมือนกันนะครับก็คือว่าหารปกติเหมือนที่เราเคยทำตอนสมัยเด็กๆหารปกตินะครับแต่ว่าพิจารณาเครื่องหมายเอานะครับก็คือถ้าเครื่องหมายเหมือนการหารกันก็จะกลายเป็นบวกแต่ว่าถ้าเครื่องหมายต่างหารกันก็จะกลายเป็นลบใช้วิธีการพิจารณาแบบนี้เหมือนกันนะครับจะง่ายครับทีนี้เรามาดูกิจกรรมนะครับกิจกรรมอันนี้ขอใช้รวมกันเลยนะครับขอเลือกมาสัก1ข้อพอนะครับขอจะเมื่อกี้หารยังไม่ได้ทำขอเลือกเป็นตัวหารนะครับเป็นข้อ 1.2 แล้วกันนะครับเป็นข้อ 1.2 นะครับก็คือลบ5ลบ3แล้วก็หารด้วย4นะครับวิธีการนะครับอย่างตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนลบเป็นบวกก่อนนะครับอย่างตัวนี้นะครับลบ5ตัวหน้าคงเดิมนะครับตัวนี้ลบเปลี่ยนเป็นบวกเลข3เปลี่ยนเป็นลบ3นะครับแล้วก็หารด้วย4นะครับอย่างตัวนี้บวกกันก็กลายเป็นลบ8นะครับเครื่องหมายเหมือนกันตัวนี้นะครับประเภทเดียวกันเอามารวมกันกลายเป็นลบ8เป็นลบ8หารด้วย4เพราะฉะนั้น8หารด้วย4ก็คือ2แต่ว่าหน้าเลข8กับหน้าเลข4เป็นเครื่องหมายบวกตรงนี้เป็นลบก็กลายเป็นลบ2อันนี้นะครับทีนี้พอทำไปนะครับหลายคนก็จะมองว่าเอ้าตัวก็จะมีหน้าเลข5หน้าเลข3แล้วอาจารย์ดูยังไงว่ามันเป็นเลข5หน้าเลข5หรือเลข3นะครับตัวนี้จะต้องอาศัยว่ามันจะมีคำว่าการดำเนินการนะครับกับตัวเลขนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตัวนี้พิจารณาตัวนี้อีกรอบนึงนะครับอย่างตัวนี้

อย่างลบ5ตัวนี้มันเป็นเครื่องหมายลบก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่การดำเนินการแต่มันคือตัวเลขนะครับลบ5เนี่ยมันคือตัวเลขนะครับตัวเลขมันไม่ได้ไปทำอะไรแต่ตัวนี้เครื่องหมายตัวนี้คือการดำเนินการนะครับตัวนี้การดำเนินการคือการกระทำเราจะทำอะไรมันนะตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะมองปนกันไม่ได้นะครับทีนี้เลข3ตัวนี้ที่อาจารย์บอกว่าหน้าเลข3ทำไมเป็นบวกตัวนี้นะครับมันเป็นเลขบวกนะครับแต่เขาไม่เขียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนเลขบวกเป็นเลขลบเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นลบ3เพราะฉะนั้นลบตัวนี้ไม่ใช่การดำเนินการแต่เป็นตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้นแยกกันให้ออกถ้านักศึกษาแยกไม่ออกตัวนี้จะลำบากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนนะครับเศษส่วนก็จะมีความสัมพันธ์กับทศนิยมนะครับเราก็สามารถเขียนจากเศษส่วนเป็นทศนิยมทศนิยมเป็นเศษส่วนได้ทีนี้มาดูอันแรกนะครับเวลาเขียนเศษส่วนเราเขียนยังไงนะครับอย่างที่เราไปเจอตัวเลข4ส่วน5อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเศษส่วนนะครับ6ส่วน3อย่างเงี้ยเศษส่วนนะครับ7ส่วน10อย่างเงี้ยเศษส่วนก็คือมีตัวบนแล้วมีเครื่องหมายขีดและลบตัวนี้มีเครื่องหมายขีดแล้วก็มีตัวเลขข้างล่างนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับอันแรกอย่างถ้าเราอยากเปรียบเทียบเศษส่วน2ตัวนี้ว่าตัวไหนมากน้อยกว่ากันนะครับวิธีการง่ายสุดคือการคูณไขว้นะครับไม่งั้นก็ทำให้เป็นตัวส่วนเท่าและเทียบตัวข้างบนก็ได้แต่จะขอเสนอวิธีการคูณไขว้มันจะง่ายนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราก็คูณเข้าไปเลย56เป็น30อย่างตัวนี้3412เพราะฉะนั้นตัวนี้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นส่วน5ก็จะน้อยกว่า6ส่วน3นะครับวิธีการง่ายนะครับทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งถ้าเราเลือก4ส่วน5มาเทียบกับ7ส่วน10ว่าไหนมากน้อยกว่ากันวิธีแรกเราก็คูณไขว้ขึ้นไปตัวนี้กลายเป็น40ตัวนี้กลายเป็น57 35เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะมากกว่าเพราะฉะนั้น4ส่วน5มากกว่า7ส่วน10นะครับหรือใช้วิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันก็ได้อย่างนี้ถ้าทำตัวส่วนเท่ากันก็2คูณทั้งเศษและส่วนนะครับก็จะกลายเป็น8ส่วน10ก็ต้องมากกว่า7ส่วน10เพราะฉะนั้นมีค่าเท่ากันนะครับแล้วแต่เราสะดวกวิธีการนะครับอันนี้คือวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทีนี้มาดูการบวกเศษส่วนบ้างนะครับการบวกลบเศษส่วนนะครับเดี๋ยวขอมาดูยกตัวอย่างที่กิจกรรมเลยนะครับเปรียบเทียบเราเปรียบเทียบไปแล้วนะครับทีนี้มาดูจงหาผลลัพธ์แต่ละข้อต่อไปนี้ในข้อที่2นะครับขอใช้ข้อ 2.1 แล้วกันนะครับในสไลด์จะไม่มีปัญหาข้อ 2.1 นะครับอย่างตัวนี้อย่าง1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3แล้วก็ทั้งหมดลบด้วย20ส่วน15นะครับเรามาดูตัวนี้นะครับอย่างทีนี้วิธีการบวกลบเศษส่วนต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนะครับอย่างจับคู่นี้ก่อนก็ต้องทำคู่นี้เท่ากันวิธีการก็คือหาเลขมาคูณอย่างตัวนี้1ส่วน5บวกด้วย4ส่วน3เราคิดไว้ทำยังไงหาตัวเลขอะไรมาคูณมันถึงจะเท่ากันนะครับวิธีการเขียนเครื่องหมายคูณสามารถเขียนได้หลายแบบนะครับเขียนจุดตรงกลางก็คือการคูณเขียนวงเล็บ2วงเล็บติดกันก็คือการคูณไม่งั้นก็เขียนเครื่องหมายคูณก็คือการคูณครับอันนี้ขอเขียนจุดนะครับมันจะได้ง่ายอย่างตัวนี้ดูข้างล่าง3กับ5คอลนอ3 5ก็คือ15 5คูณอะไรได้15ก็5คูณ3ได้15นะครับเพราะฉะนั้นก็เอา3คูณทั้งบนและล่างอย่างนี้3คูณอะไรได้15ก็5นะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเท่ากันแล้วนะครับอันนี้คือวงเล็บแรกนะครับวงเล็บนี้วงเล็บแรกนะครับเพราะฉะนั้นข้างล่างเป็น15เท่ากันแล้วนะครับก็กลายเป็น3ส่วน15บวกด้วย54 20ส่วน15เท่ากันแล้วสามารถมาทำอะไรได้แล้วนะครับแล้วก็ลบด้วย20ส่วน15นะครับทีนี้มาดูต่อนะครับอย่างตัวนี้นะครับข้างล่างเท่ากันแล้วเราก็สามารถเอามาบวกกันได้นะครับก็กลายเป็น23ส่วน15ตัวนี้รวมกันได้เป็น23ส่วน15ลบตัวข้างหลังตัวข้างหลังเรายังไม่ได้ทำอะไรก็เป็น20ส่วน15เผอิญว่าข้างล่างมันเป็น15อยู่แล้วเราก็ทำต่อได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็กลายเป็น3ส่วน15นักศึกษาจะตอบแค่นี้ก็ได้แต่ว่าเราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้เ
มันกลายเป็น31335มันคำตอบก็จะเป็น1คูณ5ได้นะครับอันนี้คือการบวกลบเศษส่วนนะครับนะครับคำตอบก็จะกลายเป็น1ส่วน5ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างการบวกลบเศษส่วนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเรื่องทศนิยมนะครับเรื่องทศนิยมเราสามารถแปลงจากเศษส่วนเป็นทศนิยมได้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้สไลด์มีปัญหานะครับทีนี้มาดูนะครับอย่างทศนิยมเนี่ยวิธีการบวกลบทศนิยมเนี่ยเราก็จะต้องตั้งจุดให้ตรงกันนะครับยกตัวอย่างการบวกลบทศนิยมนะครับการบวกลบทศนิยมเราก็ตั้งจุดให้ตรงกันนะครับอย่างเช่น 2.7508 บวกกับ 1.001 อย่างเงี้ยนะครับเวลาบวกทศนิยมนะครับเราก็จะเอา 2.7508 นะครับตั้งแล้วบวกด้วย1เอาจุดให้ตรงกันนะครับ0 0แล้วก็เลข1นะครับตัวนี้ใส่0ลงไปก็ได้นะครับกลายเป็น81573เพราะฉะนั้นคำตอบก็เป็น 3.7518 อันนี้คำตอบนะครับวิธีการลบก็เหมือนกันครับมีหลักการอยู่แค่ว่าตั้งจุดให้ตรงกันแล้วเราก็ลบตามปกตินะครับทีนี้นะครับการคูณก็จะเหมือนกันนะครับเอาจุดออกนะครับเอาจุดออกให้หมดนะครับแล้วนับจุดเอานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับ 1.82 นะครับยกตัวอย่างเช่น 1.82 คูณกับ 3.05 วิธีการเอาทศนิยมบอกก็กลายเป็น 182คูณกับ305นะครับก็คูณตามปกติ5คูณข้างบนได้เป็น910 0คูณตัวนี้0 0 0 3 2เป็น6 3 3 8 24ทด2 3 1เป็น3เป็น5นะครับก็จะได้เป็น0 1 5ทด1 5 5นะเพราะฉะนั้นเวลาตอบเรามานับจุดทศนิยมตรงนี้นะครับเวลานับก็นับจากข้างหลังไปหน้านะครับ1 2แล้วมารวมกันนี้3 4ตำแหน่งเพราะฉะนั้นทศนิยม4ตำแหน่งก็เราก็นับตรงนี้1 2 3 4ก็จุดข้างหน้าเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 5.5510 นะครับนี่คือคำตอบนะครับทีนี้วิธีการหารนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างการหารทศนิยมบ้างนะครับอย่างเช่น36นะครับ 36.84 หารด้วย3อย่างทศนิยมตัวนี้นะครับมันมีวิธีการหลายแบบนะครับแต่อันนี้ขอยกตัวอย่างแบบไม่ตัดจุดออกนะครับเราก็ตั้งปกติเป็น 36.84 3ตั้งตัวนี้นะครับ3หารนะครับ3เดิมเป็น3นะครับเพราะฉะนั้นเหลือ6นะครับ3 2เป็น6เพราะฉะนั้นตัวต่อไปเป็นจุดเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่จุดตรงนี้นะครับเป็น8ลงมานะครับ3 2เป็น6เพราะฉะนั้นได้เป็นเหลือ2นะครับลบกันเหลือ2แล้วเราก็ชักเลข4ลงมา38 38 24นะครับเพราะนั้นก็ลงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ 12.28 นะครับนี่คือวิธีการหารทศนิยมนะครับทีนี้ต่อไปนะครับคือเรื่องพีชคณิตนะครับหัวข้อต่อไปเป็นตอนที่2เรื่องพีชคณิตนะครับพีชคณิตจะมีอะไรบ้างนะครับมีหัวข้อเรื่องตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการแล้วก็เป็นการดำเนินการบนตัวแปรและก็การแก้สมการนะครับเรามาดูอันแรกนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับตัวแปรเป็นยังไงนะครับตัวแปรและสัญลักษณ์การดำเนินการนะครับอย่างเช่นเรามาดูในตัวนี้เลยก็ได้กิจกรรม 1.2.1 นะครับไข่เป็ดราคาฟองละ2บาทนะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่อยากทราบว่าค่าคงที่และตัวแปรคืออะไรนะครับ
ในที่นี้นะครับเป็นราคาฟองละ2 บาทถ้าต้องการ

0: การซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่นะครับฟองละ2บาทตัวนี้นะครับอันนี้คือค่าคงที่นะครับเราหาค่าคงที่จะง่ายแล้วเรามาดูคำถามตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่ตามจำนวนเงินที่มีอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตง่ายๆอย่างตัวนี้นะครับถ้าต้องการซื้อไข่เพราะฉะนั้นจำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับว่าซื้อไปเท่าไหร่นะครับอย่างตัวนี้จำนวนไข่จะเป็นตัวแปรนะครับราคาไข่เป็ดก็จะเป็นตัวค่าคงที่นะครับอันนี้คือวิธีการดูนะครับทีนี้ตัวนี้ข้อที่2ก็จะคล้ายกันนี่ครับส่วนข้อ3เนี่ยจะจงหาค่าของการดําเนินการตัวนี้เป็นวิธีการว่าเราไปเจอเครื่องหมายเราจะทําอะไรก่อนนะครับอย่างเช่นนี้นะครับถ้าไปเจอวงเล็บเราต้องทําตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บก่อนนะครับแล้วก็ทําเครื่องหมายคูณตามด้วยเครื่องหมายหารแล้วก็เป็นบวกและลบนะครับทีนี้มาดูการดําเนินการบนตัวแปรมีอะไรบ้างก็มีการบวกบนตัวแปรการบวกลบบนตัวแปรนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันแล้วก็การคูณการหารบนตัวแปรนะครับเอามาดูอันแรกนะครับการบวกลบบนตัวแปรในตัวนี้นะครับกิจกรรม 1.2.2 นะครับอย่างเช่น 3x นะครับบวกด้วย 5x แล้วลบด้วย 2x ความหมายของตัวนี้ก็คือมี x อยู่3ตัวมี x อยู่5ตัวนะครับเพราะนั้นกลายเป็น 3x 5x เอามารวมกันก็กลายเป็น 8x 2ตัวนี้นะครับรวมกันแล้วก็ไปลบด้วย 2x เพราะฉะนั้นมี x อยู่8ตัวหัก x อยู่2ออก2ตัวเพราะฉะนั้นก็เหลือ x 6ตัวคําตอบก็มี 6x นะครับอันนี้คือการดําเนินการบวกลบบนตัวแปรนะครับก็ไม่ยากทีนี้มาดูการคูณและการหารนะครับอย่างข้อ2นะครับอันนี้คือข้อ1อย่างข้อ2เนี่ยมีตัวอย่างเช่น xy กำลัง10คูณด้วย x กำลัง3 y กำลัง2 z นะครับวิธีการคูณกับการหารก็ไม่ยากนะครับก็คือดูตัวแปรข้างล่างนะครับตัวนี้เรียกว่าตัวแปรเนี่ย xy เนี่ยอันนี้เลขชี้กำลังนะครับอันนี้ก็ตัวแปรตัว z นะครับเราก็รวมกลุ่มมันก่อนนะครับ x มี x 1ตัวนะครับคูณด้วย x 3ตัวอันนี้วิธีการถ้าเราทำใหม่ๆนี่ y 10ตัวไอ้10y กำลัง10ไม่ใช่ y 10ตัวนะครับแล้วคูณกับ y กำลัง2นะครับแล้วคูณด้วย z ไม่มีเพื่อนนะครับนี้ x 2ตัวนี้ถ้าฐานเหมือนกันก็กำลังมาบวกกันก็กลายเป็น x กำลัง4คูณด้วย y กำลัง12แล้ว z นะครับนี่คือคำตอบนะครับ x กำลัง4 y กำลัง12 z นะครับนี่คือคำตอบนะครับสมการทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับทีนี้มาดูการแก้สมการนะครับอย่างในนี้นะครับในกิจกรรมก็จะมีจงหาคำตอบของสมการต่อไปนี้นะครับก็จะมี 5x ลบ 2เท่ากับ28นะครับขอยกตัวอย่างข้อ1ก่อนนะครับง่ายๆก็จะเป็น 5x ลบ 2เท่ากับ28วิธีการโดยพื้นฐานนะครับเราก็จะใช้สมบัติการบวกลบการคูณการหารตามปกตินะครับแต่ว่าอย่างตัวนี้นะครับ 5x ลบ 2วิธีการทำยังไงทำให้ตัวเลขที่อยู่ฝั่งตัวแปรหายไปอย่างตัวนี้ลบ2ก็เอาตัวตรงข้ามมันจะกลายเป็น0ก็บวก2เวลาบวกก็บวกทั้งสองข้างบวก2ค่าจะเหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะเราจะเหมือนกับเอาไปใส่เป็นตาชั่งนะครับเอาไปใส่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น 5x ตัวนี้หักล้างกันกลายเป็น0ตัวนี้กลายเป็น30นะครับทีนี้ปัญหาต่อไปทํายังไงเลข5จะหายก็คือเลข5ข้างหน้า x จะหายเอามาลบก็ไม่หายนะครับวิธีการง่ายสุดมันคูณอยู่ก็เอามาหาร5หารทั้ง2ฝั่งพันกลายเป็น5ตัดปานกลายเป็น x แล้วนะครับพันกลายเป็น5 6 30พันคําตอบคือ x เท่ากับ6มันถูกหรือผิดเราก็ลองไปใส่ดูนะครับ5คูณ6เป็น30 30ลบ2กลายเป็น28เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาถูกต้องนะครับอันนี้คือวิธีการคิดแบบตรงไปตรงมานะครับคือพื้นฐานทีนี้ถ้าคิดแบบรวบรัดตัดตอนนะครับอย่างตัวนี้ 5x ลบ 2ส่วนใหญ่เขาก็จะสอนแบบว่าย้ายข้างอันนี้ก็ไป x ตัวนี้มาฝั่งนี้ก็กลายเป็นบวก2เพราะนั้นกลายเป็น30 5x เท่ากับ30มันคูณอยู่ก็มาหาร30หาร5แล้วกลายเป็น ครับได้ค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าพื้นฐานการคิดมาจากอันแรกแต่อันแรกจะยาวนะครับแต่นี้เป็นวิธีลัดนะครับตัวต่อไปเป็นเรื่องเมตริกนะครับความรู้พื้นฐานเมตริกและการดำเนินการบนเมตริกนะครับมีอะไรบ้างนะครับในที่นี้จะยกตัวอย่างจะมีการทรานสโพสต์นะครับจะมีทรานสโพสต์มีอะไรพวกนี้นะครับแล้วในรายละเอียดจะมีอยู่ในหนังสือนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูแต่จะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวนี้นะครับในหนังสือเราก็จะมีเป็นในหนังสือเราก็จะมีการเขียนเมตริกนะครับจะมีเมตริกแถวเป็นยังไงเมตริกหลักเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับพวกนี้แล้วเขาจะพูดถึงเรื่องทรานสโพสต์นะครับง่ายๆนะทีนี้ขอใช้ตัวกิจกรรมเลยนะครับอย่าง A เท่ากับ A เท่ากับ5029เพราะฉะนั้น A ทรานสโพสต์ก็ง่ายๆนะครับก็สลับแถวสลับหลักนะครับกลายเป็น5029นะครับอันนี้เป็นทรานสโพสต์นะครับตัว B ก็เหมือนกันนะครับสลับแถวสลับหลักลงมานะครับนี่เป็นทรานสโพสต์นะครับมันก็จะมีเท่านี้นะครับทีนี้เรามาดูการแก้สมการอย่างข้อที่2เนี่ยเวลาแก้ทำยังไงบ้างนะครับอย่างในกิจกรรม 1.3.2 ข้อที่2นะครับตัวนี้นะครับเราจะแก้สมการยังไงวิธีการก็คือว่าจับตำแหน่งที่1ไปเท่ากับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2ไปเท่ากับตำแหน่งที่2อันนี้จับไปเท่ากันเราก็จะได้สมการและแก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับเหมือนกับที่ทำไปในตอนแรกนะครับอย่างตัวนี้ก็จะกลายเป็น2บวกด้วย x เท่ากับ y ลบ3เราก็จะได้เป็นสมการที่1นะครับอีกสมการหนึ่งก็5บวก x เท่ากับ1แล้วเราก็แก้สมการออกมาได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือถ้าเขียนในรูปสมการนะครับทีนี้ตัวต่อไปนะครับดูกิจกรรมที่ 1.3.2 นะครับเราจะมีเมตริก a กับเมตริก b ตามนี้นะครับถ้าให้หาผลลัพธ์การบวกการลบการคูณนะครับมาดูทำไปในตรงนี้เลยนะครับการดำเนินการแล้วนะครับอันนี้เป็นการดำเนินการอย่าง A เท่ากับ4258 B เท่ากับลบ1231นะครับถ้า A บวกก็จะเท่ากับเอาตัวเลขแต่ละตัวบวกกันเลยก็5บวก4บวกลบ1ก็กลายเป็น3นะครับ2บวก2กลายเป็น4 5บวก3กลายเป็น8 8บวก1กลายเป็น9ทั้ง A บวก B ได้ตามนี้ไม่ยากนะครับแต่ตัวที่ยากขึ้นมานิดนึงก็คือการคูณเมตริกอย่างถ้าเป็น A คูณ B เนี่ยมันจะไม่ได้คูณทีละตัวเหมือนเมื่อกี้นะครับมันจะกลายเป็นเอาแถวเนี่ยแถวนี้มาคูณกับหลักนี้แล้วเอามาบวกกันอย่างตัวนี้นะครับ4คูณลบ1ก็กลายเป็น4คูณลบ1บวกด้วย2คูณ3 2คูณ3นะครับอันนี้คือตำแหน่งแรกส่วนตำแหน่งที่2เหมือนกันเอาชุดนี้มาคูณกับ2กับ1ก็กลายเป็นนี่มาคูณกันนี่อีกรอบหนึ่งกลายเป็น4 2เป็น8นะครับแล้วก็2คูณ1กลายเป็น2เอามาบวกกันส่วนตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับ5กับ8จับคู่นี้5คูณลบ1กลายเป็นลบ5 8 3 24บวก24อันนี้ตำแหน่งที่1อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือ5คูณ2เป็น10แล้วก็8คูณ1กลายเป็น8นะครับทีนี้มารวมกัน4คูณลบ1กลายลบ4ลบ4บวก6กลายเป็น2นะครับ2 3เป็น6ลบ4บวกกลายเป็น2ครับตัวนี้กลายเป็น10นะครับเป็น10ส่วนตัวนี้ตัวหลังกลายเป็น18ตัวนี้กลายเป็น19นะครับอันนี้คือคำตอบวิธีการคูณจะยากนิดนึงนะครับส่วน A inverse เราก็ต้องใช้สูตรของมันมันจะมีสูตรของมันเดี๋ยวนักศึกษาลองไปดูนะครับ A inverse ก็ไม่ยากนะครับแต่มันจะมีสูตรอยู่ในนี้เราก็แทนค่าลงไปในสูตรได้นะครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผลนะครับเป็นเรื่องตรรกศาสตร์และการให้เหตุผลนะครับมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือตรรกศาสตร์นะครับส่วนเรื่องที่2เป็นเรื่องการให้เหตุผลนะครับตรรกศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่ได้มีการศึกษาและพัฒนามาโดยมนุษย์สมัยโบราณนะครับว่าเราพูดแบบนี้จะมีเหตุผลแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์พวก PQ ตั้งแต่สมัยเราเรียนชั้นมัธยมศึกษาได้นะครับอันนี้นะครับตรรกศาสตร์ในตรรกศาสตร์ก็จะมีประพจน์นะครับมีคำเชื่อมมีอะไรเนี้ยนะครับมีตัวบ่งปริมาณประโยคเปิดเป็นยังไงทีนี้นะครับประพจน์ความหมายของประพจน์ก็คือประพจน์คือประโยคปฏิเสธหรือบอกเล่าที่สามารถบอกค่าความจริงได้อันนั้นเรียกว่าประพจน์หมดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับแดงเป็นตำรวจอย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักแดงนะครับแดงเป็นใครเขาเป็นตำรวจจริงไหมอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นประพจน์นะครับบอกได้ว่าจริงไม่จริงอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างจากกิจกรรมนะครับจงพิจารณาตรงนี้นะครับเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขาเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเขานี่คือใครอันนี้เราไม่สามารถบอกได้นะครับอย่างตัวอย่างที่1เนี่ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดเพราะว่าคำว่าเขาเนี่ยสามารถแทนชื่อคนลงไปได้นะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าประโยคเปิดนะครับถ้าแทนชื่อคนลงไปได้แล้วบอกว่าจริงหรือเท็จเนี่ยเป็นประโยคเปิดนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นประโยคเปิดนะครับดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกอ๋ออันนี้บอกได้เลยนะครับว่าจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นประพจน์นะครับอย่าเดินลัดสนามเราก็คิดว่าเอ๊ะมันบอกได้มันจริงไม่จริงอันนี้ไม่ใช่เป็นเหมือนกับคำสั่งอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะไม่ใช่ประพจน์และประโยคเปิดเพราะว่าแทนค่าอะไรลงไปก็ไม่ได้นะครับข้อ4นะครับให้ทุกคนทำการบ้านคณิตศาสตร์อันนี้เป็นคำสั่งเพราะฉะนั้นนี้ก็ไม่ใช่ประโยคเปิดและประพจน์ดาวอังคารเป็นดาวฤกษ์นี้บอกค่าความจริงได้เพราะฉะนั้นเป็นประพจน์นะครับ x+3=21ตัวนี้ปัญหาคือว่ามันจะเป็นประพจน์มันจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะครับเพราะว่า x เราไม่รู้ว่าค่าเป็นอะไรแต่เมื่อรู้ค่า x เราก็จะรู้ว่ามันเป็นจริงหรือเท็จได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประโยคเปิดนะครับทีนี้มาดูอีกอันนึงนะครับเรื่องการให้เหตุผลนะครับในการให้เหตุผลหลักๆเนี่ยจะมีการให้เหตุผลเชิงนิรนัยกับอุปนัยนะครับการให้เหตุผลเชิงนิรนัยก็เช่นการกำหนดสิ่งเขตที่ขึ้นมาให้เป็นจริงก่อนนะครับแล้วเราก็จะอ้างตามเหตุที่กำหนดขึ้นมาส่วนการกำหนดแบบอุปนัยนะครับก็คือว่ายกตัวอย่างเยอะๆนะครับแล้วให้สรุปว่าตัวอย่างที่ได้มาเป็นจริงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าการให้เหตุผลเชิงอุปนัยนะครับทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับจากกิจกรรม 1.4.2 นะครับจงตรวจสอบความสมเหตุสมผลโดยใช้แผนภาพนะครับในการตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนี่ยสามารถใช้แผนภาพช่วยหรือว่าใช้ตีตารางช่วยนะครับแล้วแต่โจทย์ที่ให้มานะครับอย่างตัวนี้นะครับเหตุเขากำหนดให้มาเป็นปลาทุกตัวเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้นะครับเราก็สามารถเขียนถ้าให้วงนี้นะครับเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้สัตว์ว่ายน้ำได้ได้นะครับแล้วสิ่งนี้เป็นปลาเขาบอกว่าปลาทุกตัวเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ำได้เพราะนี้เป็นปลานะครับปลาเป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ตัวนี้นะครับทีนี้เหตุที่2สิ่งนี้เป็นปลาเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ในวงนี้นะครับอันนี้เป็นปลานะครับเพราะนั้นเขาสามารถสรุปได้ไหมว่าสิ่งนี้เป็นสัตว์ว่ายน้ำได้สรุปได้ไหมครับเราก็ดูว่าปลาทุกตัวนี้มันว่ายน้ำได้แล้วมันก็อยู่ในวงที่ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เพราะฉะนั้นอันนี้สมเหตุสมผลอันนี้ข้อที่1สมเหตุสมผลนะครับทีนี้มาดูข้อที่2นะครับข้อที่2ก็บอกว่าบางคนเป็นคนฉลาดอันนี้นะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็จะมีบางคนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้นี้คำว่าบางคนเป็นคนฉลาดคืออย่างเงี้ยก็จะซ้อนทับกันอยู่บางคนไอ้โทษนะครับข้อเหตุที่2คนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสอย่างเงี้ยนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นมันจะมีวงคนฉลาดแล้วก็คนวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับ เรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้จะดูยากนิดหนึ่งนะครับบางคนเป็นคนฉลาดสมมุติให้ตัวนี้เป็นคนฉลาดอันนี้เป็นคนนะครับเป็นคนแล้วกันนะครับบางคนเป็นคนฉลาดเพราะว่าตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวนี้แสดงว่าคนบางคนเป็นคนฉลาดแล้วนะครับคนฉลาดทุกคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสเพราะฉะนั้นคนฉลาดทุกคนตัวนี้จะไม่หยิ่งยโสเพราะฉะนั้นก็จะมีวงคนหยิ่งยโสอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วงหยิ่งยโสแต่ว่าตัวนี้คนฉลาดที่ไม่หยิ่งยโสนะครับเพราะว่าอยู่นอกวงคนหยิ่งยโสได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาสามารถสรุปได้ว่าคนบางคนไม่เป็นคนหยิ่งยโสได้ไหมนะครับอันนี้ก็สามารถสรุปได้นะครับแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่มันวาดรูปไม่ได้ขึ้นมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการสรุปที่ไม่สมเหตุสมผลนะครับอย่างตัวเนี้ยนะครับวาดรูปได้นะครับข้อ2เนี่ยจะพิจารณายากนิดนึงต้องใช้เวลานะครับเดี๋ยวให้นักลองไปดูในตัวอย่างจะมีนะครับตัวอย่างที่อธิบายละเอียดกว่านี้นะครับมันจะมีเขาจะเขียนตัวภาพ 3-4 ภาพให้ดูนะครับมาดูข้อที่3นะครับด้วยเวลาของเรามาดูข้ามมาดูข้อที่3เลยนะครับอย่างข้อที่3เนี่ยถ้าสันติวิรัตและวิไลนะครับกำหนดตามนี้นะครับกำหนดให้มาตามนี้แล้วเราสามารถทำเป็นวงกลมได้ไหมตัวนี้นะครับถ้าทำเป็นวงกลมจะลำบากนะครับเพราะฉะนั้นอีกวิธีการนึงสามารถทำเป็นสี่เหลี่ยมได้นะครับเราก็ตีสี่เหลี่ยมมีคนอยู่3คนนะครับมีคนอยู่3คนก็จะมีใครบ้างนะครับขอตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับวิธีการตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษนะครับประวัติศาสตร์คณิตนะครับเพราะฉะนั้นคน3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนเรียนวิชาตามเนี้ยนะครับกำลังเรียนวิชาตามนี้ปึ๊บๆเนี่ยก็จะมีใครบ้างมีสันติมีวิรัตมีวิไลนะครับวิไลวิรัตนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูนะครับอันแรกเขาบอกว่า3คนเนี่ยกำลังลงทะเบียนวิชา1นะครับกำลังจะลงทะเบียนในภาคเรียน1ที่มีวิชาภาษาต่างประเทศขอโทษนะครับขอใช้ตัว e เนี่ยแทนภาษาต่างประเทศนะครับประวัติศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยจะลงทะเบียนไม่ซ้ำกันนะครับซึ่งมีข้อมูลคือสันติไม่ได้เรียนภาษาต่างประเทศเพราะฉะนั้นสันติเขาไม่ได้เรียนวิชาภาษาอังกฤษนะครับเพราะเราได้อันหนึ่งแล้วนะครับเอาอ่านต่ออีกนะครับวิรัตต้องลงทะเบียนเรียนวิชาประวัติศาสตร์เพราะฉะนั้นวิรัตเขาจะเรียนวิชานี้เพราะฉะนั้นอีก2วิชาเขาก็จะไม่เรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะได้แล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาขีดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถสรุปได้นะครับว่าวิไลเขาเรียนนี้นะครับที่เหลือวิไลก็ไม่เรียนนี้ตรงนี้ก็จะนี้เพราะฉะนั้นสรุปได้นะครับสรุปได้ว่านะครับสันติเรียนวิชาคณิตศาสตร์วิรัตเรียนวิชาประวัติศาสตร์วิไลเรียนวิชาภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้คือวิธีการตีตารางนะครับมันก็จะมีหลายๆอย่างนะครับแต่นี้ขอนำเสนอแค่2วิธีนะครับ2ทางเลือกที่เราใช้ได้นะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษานะครับว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยเราจะต้องพิจารณาแบบไหนนะครับวิธีหลักการง่ายๆนะครับว่าจะใช้แบบไหนก็คือว่าถ้ามันทำแล้วมันทำต่อลำบากเราก็ต้องใช้อีกวิธีการนึงอันนี้คือวิธีการพื้นฐานของเราที่ง่ายที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับในบทนี้นะครับในบทแรกหรือในหน่วยแรกเนี่ยมันจะมีหัวข้อหลักๆอยู่4หัวข้อนะครับเดี๋ยวจะขอให้นักศึกษากลับลองไปทบทวนดูนะครับในหลายวิชานะครับวิธีการก็คือเราต้องอ่านเนื้อหาให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วเราสามารถไปหาหนังสือคณิตศาสตร์ทั่วๆไปสามารถหาอ่านได้นะครับเพราะว่าเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ง่ายๆนะครับอาจจะเป็นมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้นะครับพวกนี้จะมีหมดนะครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่1ท่านผู้ชมและนักศึกษาครับช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับ
2: วันนี้ ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
4: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
5: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
7: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
8: โดนกัดแล้วแต่มีอาการปกติก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร
7: ผิดเพราะโรคจะมีระยะฟักตัวก่อนจะแสดงอาการ
9: ว้าวเพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
7: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทย
10: ครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
11: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
1: ต่อไปขอท่านผู้ชมและนักศึกษาฟังสาระสำคัญของหน่วยที่2เรื่องความน่าจะเป็นโดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำติดตามรับชมได้เลยครับ
0: สวัสดีครับเรามาต่อกันในหน่วยที่2นะครับความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่มนะครับอันนี้คือหน่วยที่2ที่เราจะเรียนกันนะครับทีนี้มาดูอันแรกนะครับอันแรกเป็นเรื่องการนับนะครับเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับหลักการนับการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่นะครับทีนี้มาดูหลักการนับนะครับหลักการนับอันแรกนะครับก็จะเป็นการบวกนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นหลักการคูณนะครับทีนี้หลักการบวกเนี่ยมีวิธีการยังไงนะครับวิธีการบวกก็คือว่าถ้าเหตุการณ์นั้นสิ้นสุดลงนะครับเราก็จะเอามาบวกกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหลักการคูณก็คือถ้าเหตุการณ์นั้นดำเนินการต่อเราก็จะมาคูณกันนะครับเหตุการณ์หนึ่งนะครับทีนี้มาดูนะครับอันแรกนะครับตัวอย่างนะครับเจ้าของร้านนะครับขายกระเป๋าตัดสินใจที่จะตั้งราคากระเป๋านะครับอย่างเช่นว่าถามลูกค้าคนที่1ให้ราคากระเป๋าน่าจะราคาเท่านี้คนที่2ราคาประมาณนี้คนที่3ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะตั้งราคาก็จะมี3วิธีที่เราถามลูกค้าไปเมื่อกี้นะครับอันนี้คือหลักการนับโดยใช้วิธีการบวกนะครับทีนี้ถ้าเป็นวิธีการคูณล่ะนะครับอันนี้วิธีการคูณก็คือเหตุการณ์นั้นจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับแต่ยังไม่มีที่สิ้นสุดของเหตุการณ์นะครับอย่างยกตัวอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างที่2.1.3 เนี่ยนะครับก็คือว่าถ้าเราจะเดินทางจากกรุงเทพนะครับไปจังหวัดตราดนะครับอันนี้คือขอยกตัวอย่างตัวนี้นะครับถ้าเดินทางไปจากกรุงเทพไปจังหวัดตราดเนี่ยมีหลายวิธีนะครับโดยให้ผ่านจังหวัดชลบุรีนะครับอันนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการเขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับอย่างตัวนี้กรุงเทพเริ่มที่กรุงเทพไปชลบุรีถ้าเขาเคยไป2ทางนะครับอาจจะไปบูรพาวิถีหรือไปมอเตอร์เวย์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่จากชลบุรีไปตราดเนี่ยก็จะมีอีก3ทางที่เขาเคยใช้นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะเป็น3ก็คือตรงนี้นะครับ3เส้นทางที่ไปจังหวัดตราดและจังหวัดชลบุรี2เส้นทางคือตรงนี้ที่เขาต้องผ่านเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น3คูณ2เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็จะกลายเป็น6วิธีนะครับหรือเราใช้แผนภูมิกิ่งไม้ตัวนี้แทนได้นะครับเราก็นับเลยนะครับ1 2 3 4 5 6พันใช้ได้6เส้นทางนะครับพันวิธีคิดอาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้เขียนแผนภูมิกิ่งไม้นะครับไม่งั้นก็เอาจำนวนวิธีคูณกันนะครับก็เป็น3คูณ2นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่เป็นแบบคูณนะครับก็คือเหตุการณ์ไม่สิ้นสุดเพราะว่าเขาต้องผ่านจากชลบุรีไปนะครับชลบุรีแล้วก็ไปที่ตราดเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าไม่สิ้นสุดก็เลยเอาจับมาคูณกันก็คือ3คูณ2หรือ2คูณ3เนี่ยนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับทีนี้มาดูกิจกรรมบ้างนะครับอย่างตัวนี้ก็ง่ายๆคล้ายๆกันนะครับพนักงานนะครับอันนี้เป็นพนักงานขับรถสินค้าบริษัทหนึ่งนะครับเคยขับรถเพื่อส่งสินค้าไปจังหวัดต่างๆที่ต้องเริ่มจากกรุงเทพมหานครนะครับและส่งสินค้าที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วต่อด้วยจังหวัดจันทบุรีนะครับถ้าเขาเคยใช้เส้นทางจากกรุงเทพไปฉะเชิงเทราเนี่ยเขาเคยใช้3เส้นทางนะครับจากฉะเชิงเทราไปจันทบุรีเคยใช้3เส้นทางเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามว่าจงหาจำนวนเส้นทางที่เขาเดินทางจากกรุงเทพไปจังหวัดจันทบุรีนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ยนะครับเขาสามารถใช้ได้กี่เส้นทางนะครับวิธีการอย่างตัวนี้นะครับ เราจะสังเกตเห็นว่าเขาต้องเดินทางจากกรุงเทพไป

ผ่านฉะเชิงเทราก่อนแล้วถึงไปต่อที่จันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคูณง่ายๆก็คือเอา3คูณกับ3กลายเป็น9นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีก็กลายเป็น9วิธีนะครับก็จะง่ายๆหรือว่าเราสามารถเขียนแผงภูมิกิ่งไม้ก็ได้นะครับก็จะได้9วิธีเมื่อสิ้นสุดก็นับปลายกิ่งไม้ก็จะได้9วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือการนับเบื้องต้นนะครับก็จะมีหลักการบวกกับหลักการคูณนะครับทีนี้เรามาดูอันที่2นะครับเรื่องการเรียงสับเปลี่ยนนะครับการเรียงสับเปลี่ยนนะครับอันแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือตัวนี้นะครับอย่าง n fact ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่า n fact นะครับอ่านว่า n fact สัญลักษณ์ factorial นะครับตัวอย่างถ้าเราเขียน6 fact อย่างเงี้ยนะครับ6 fact n fact ถ้าเขียน6 fact ความหมายของมันก็คือ6คูณด้วย5คูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1อันนี้คือสัญลักษณ์แทนคำว่า6 fact นะครับ6เครื่องหมายตกใจนะครับแต่เราอ่านว่า6 fact นะครับ6 factorial ถ้าเป็น5 fact 4 fact เรา4 fact ก็ได้4 fact ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ4ไล่ลงไป3 2 1หรือว่า3 fact ก็เหมือนกันก็3 2 1นะครับอันนี้คือเครื่องหมาย factorial เพราะฉะนั้น6 fact มีค่าเท่าไหร่วิธีการเราก็คือคูณกันหมดเลยนะครับอย่างตัวนี้3 fact 3 fact ตัวนี้ก็มีค่าเป็น6ตัวนี้4 fact ก็นี่คูณนี่เป็น1 3 2เป็น6 6 4 24นะครับได้24 6 fact เราก็ลองไปคูณดูนะครับอันนี้คือ factorial ความหมายของ factorial นะครับทีนี้มาดูนะครับตัวอย่างมาดูตัวอย่างนะครับถ้าเป็นอย่างตัวนี้10 fact ตัวอย่างที่1ถ้าเขาให้มา10 fact หารด้วย7 fact นะครับแล้วก็หารด้วย3 fact ทำยังไงนะครับวิธีการของเรานะครับเราก็จะทำเป็น10คูณด้วย9คูณด้วย8คูณด้วย7หน้าเนี่ยไล่ลงไปแต่ขอเขียนแค่7นะครับ7ต่อไปก็6 5 ที่3ใช่ไหมครับขอเขียนเป็น7 fact อย่างนี้ได้ใช่ไหมครับทำไมถึงเขียน7 fact เพราะผมมองเห็น7 fact อยู่ข้างล่างมันสามารถตัดทอนกันได้มัน3 fact ตัวนี้นี่ตัดทอนกันไปเราไม่ต้องคูณง่ายดีนะครับต่อไปนะครับอย่างตัวนี้ตัวนี้3 fact มีปัญหาเพราะนั้นเหลือ10คูณด้วย9คูณด้วย8 3ก็คือ3คูณ2คูณ1ไม่ต้องเขียนก็ได้1ก็คูณได้ตัวเดิมอย่างนี้ตัดทอนกันได้นะครับ2 1 2 2 4 8สามหนึ่งสามสามสามเก้าเพราะฉะนั้นก็เอาเป็น3คูณ4เป็น12 12คูณ10เป็น120นะครับเพราะฉะนั้น10แฟกหารด้วย7แฟกหารด้วย3แฟกจะมีค่าเท่ากับ120นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ที่เราจะเจอนะครับต่อไปนะครับทีนี้มาดูความหมายของการความหมายของวิธีเรียงสับเปลี่ยนนะครับวิธีเรียงสับเปลี่ยนก็จะมีวิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับความหมายของการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นนะครับดูตัวอย่างนะครับอย่างตัวอย่างนี้นะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นสัญลักษณ์ที่เราจะไปเจออีกในการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นเราก็จะเจอตัว p แล้วก็ห้อย n อย่างนี้ก็ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับอันนี้คือตัวเดียวกันใช้แทนกันได้p บางหนังสือเขียน n ในวงเล็บอย่างนี้สัญลักษณ์เหมือนกันนะครับสัญลักษณ์เดียวกันมีค่าเท่ากับ n fact หารด้วย n ลบ r fact นี่คือค่าที่เราจะหานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างเช่น p 7 3นะครับความหมายของมันก็คือเลข7เลขหน้าก็7 factหารด้วย n คือ7ลบ3เพราะฉะนั้นก็จะมีค่า7 fact ส่วน7ลบ3ก็กลายเป็น4นะครับ4 fact เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4 fact หารด้วย4 fact ตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ5 6 3 10 3 7 21 210เพราะฉะนั้นได้คำตอบเป็น210นะครับอันนี้คือ

ลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับทีนี้เราจะไปใช้แทนอะไรนะครับนี้มาดูตัวอย่างนะครับนี้มาดูตัวอย่างอย่างตัวอย่างเนี้ยนะครับการอบรมพนักงานนะครับของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับได้จัดที่นั่งไว้สำหรับผู้เข้ารับการอบรมพอดีก็คือจัดที่นั่งไว้เรียงแถวเนี่ยหน้ากระดานนะครับแต่มีผู้ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้นะครับทำให้มีที่ว่างนะครับและมีผู้ประสงค์จะเข้ารับการอบรมเพิ่มอีก4คนนะครับผู้เพิ่มชื่อในการอบรมสามารถเลือกที่นั่งได้กี่วิธีนะครับอย่างตัวนี้นะครับมีที่นั่ง4ที่นะครับถ้าสมมติมีที่นั่ง4ที่แล้วคนต้องการอบรม4คนนะครับวิธีการทำยังไงได้บ้างมีที่นั่ง4ที่คนต้องการอบรม4คนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4แฟกเพราะฉะนั้นกลายเป็น4แฟกส่วน4ลบ4 0แฟก0แฟกมีค่าเป็น1นะครับอันนี้เราต้องจำได้เราต้องจำไว้ด้วยนะครับ0แฟก1แฟกมีค่าเป็น1นั้นกลายเป็น4แฟก4แฟกตัวนี้ก็4คูณ3คูณ2ก็1ก็คือ24นะครับมีค่าเป็น20นะครับ6 4 24เพราะมี24วิธีนะครับสามารถจัดเรียงได้24วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับกรณีเป็นการที่นั่ง4ที่สำหรับคน4คนนะครับก็คือสลับคนได้นะครับถ้าเราคิดก็คือเนี่ยถ้าเป็นโต๊ะตัวที่1ถ้าเราคิดแบบปกตินะครับถ้าเราไม่ใช้สูตรที่2ตัวที่3เพราะฉะนั้นโต๊ะแรกเนี่ยคนสามารถเลือกได้4คนนะครับก็ได้เป็น4นะครับเมื่อคนที่1นั่งไปแล้วโต๊ะตัวที่2คนที่1ก็จะนั่งตัวที่2ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เหลือคน3คนจัดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวที่3ก็จะเหลือคน2คนที่จัดลงได้ตัวสุดท้ายก็เหลือคนเดียวเลือกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยดำเนินการยังเป็นการดำเนินการอันเดียวกันนะครับดำเนินการต่อเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาคูณกันพูดง่ายๆมันก็คือ4แฟกนั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราใช้สูตรตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สะดวกอันนี้นะครับว่าเราจะใช้วิธีการแบบไหนนะครับทีนี้ต่อไปนะครับการเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลมนะครับถ้ามันเป็นวงกลมบ้างนะครับอันนี้คือเรียงสับเปลี่ยนเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเป็นวงกลมวิธีเรียงสับเปลี่ยนวงกลมก็เหมือนกันก็คือให้คน4คนเนี่ยมานั่งวงกลมกันน่ะก็จะกลายเป็นวงกลมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการหาค่าก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีการเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้นตรงบางอันนะครับที่มันจะแตกต่างไปกับคนนั่งนะครับถ้านักศึกษาสังเกตเห็นถ้าคนนั่งเนี่ยมันไม่สามารถพลิกได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยการเรียงสับเปลี่ยนก็จะมองในรูปของเชิงเส้นตรงก็ได้นะครับเหมือนกับการเอามาตัดออกแล้วก็เรียงเป็นเส้นตรงได้แต่มันมีการเรียงสับเปลี่ยนบางอันที่มันทำแบบนั้นก็คือมันสามารถพลิกได้เขาเรียกว่าวงกลมพลิกได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพวกการร้อยลูกปัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างตัวที่เป็นวงกลมพลิกได้นะครับเมื่อกี้นะครับพูดให้ดูว่าถ้าเป็นวงกลมแบบพลิกไม่ได้นะครับเราก็สามารถเอามาเป็นวงกลมได้อันนี้ขอใช้รูปตัวนี้นิดนึงนะครับอย่างตัวนี้นะครับก็คือมันก็เป็นการเรียงสับเปลี่ยนนั่นแหละแต่เป็นเอามาทำเป็นเส้นตรงได้คือคล้ายๆกับเอากรรไกรตัดเห็นไหมครับมันก็เอามาเรียงเป็นเส้นตรงได้เหมือนกันอันนี้ประเภทที่ว่าวงกลมพลิกไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนึงก็จะต้องโดนฟิกไว้ตัวนี้นะครับวิธีการก็อย่างเมื่อกี้4แฟกใช่ไหมครับถ้าเอามาเรียงเป็นวงกลมนั่งเป็นวงกลมมันก็จะเหลือแค่3แฟกทำไมต้องฟิกตัวแรกเพราะว่าตัวแรกนี่ต้องเป็นตัวยืดไว้เพราะว่าวงกลมเนี่ยมันเราไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนมาก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเส้นตรงเนี่ยเรารู้ไอ้คนนั่งข้างหน้านี่มันคนแรกเพราะฉะนั้นเราต้องได้4แฟกนะครับแต่วงกลมเนี่ยเราต้องฟิกคนแรกไว้ก่อนนะครับแล้วเอามาเรียงเป็นเส้นตรงเหมือนการตัดนะครับทีนี้มาดูประเภทที่มันพลิกได้นะครับเป็นวงกลมพลิกได้อย่างเช่นการร้อยลูกปัดนะครับตัวอย่างนะครับขอใช้ตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้นะครับ

อาจจะไม่ชัดนิดนึงแม่ค้านะครับแม่ค้ากำไรข้อมือนะครับมีลูกปัดแตกต่างกัน8ลูกนะครับในจำนวนนี้มีสีดำและสีขาวอยู่ด้วยรวมอยู่ด้วยนะครับมีสีดำสีขาวรวมอยู่ด้วยนะครับต้องการนำลูกปัดทั้งหมดมาร้อยกำไรข้อมือจะออกแบบกำไรข้อมือที่ขายแตกต่างกันทั้งหมดกี่วิธีถ้ามีเงื่อนไขดังนี้สีดำและสีขาวติดกันนะอย่างตัวนี้นะครับวิธีการง่ายๆก็คือว่าเอาสีดำสีขาวผูกติดกันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้น8ลูกมันก็จะเหลือกี่ลูกก็เหลือ8แล้วไอ้2เอาออกไป2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น2แล้ว3 4 5 6 7 8เพราะฉะนั้นตัวที่จะมาเรียงกันก็คือตัวที่เหลือ1 2 3 4 5 6นะครับก็คือตัวนี้นะครับวิธีการคิดดูวิธีการคิดอย่างตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือ1 2 3 4 5 6นี่คือวิธีการคิดคิดแบบไม่ใช้สูตรเลยก็จะกลายเป็น6แฟกก็คือเอาตัวนี้ยึดตรึงไว้นะครับแล้วเอาตัวนี้ไปเรียงสับเปลี่ยนเลยได้นะครับ6แฟกแต่ว่าในตัวนี้นะครับถ้าเราทำเป็นสูตรหรือคิดแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจัดลูกเต๋าวางพริกได้นะครับก็จะเอา2มาหารนะครับและมีลูกเต๋าตัวที่เหลือก็คือ6ลูกก็กลายเป็น6แฟกตัวนี้นะครับพริกได้ตัวนี้นะครับแต่ว่าในนี้นะครับสีดำกับสีขาวเนี่ยมันสลับกันได้อีก2แฟกมันก็เลยกลายเป็น2ตัวนี้คูณขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดกันก็มีค่าเป็น6แฟกเหมือนกันเท่ากันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดมีหลายวิธีนะครับแต่วิธีง่ายสุดน่าจะเป็นวิธีเอาพวกนี้มาเรียงกันเลยนะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือการเรียงสับเปลี่ยนก็คือเหมือนกับเอามองดูคนน่าจะง่ายกว่านะครับว่าคนมายืนว่าคน6คนเนี่ยสามารถเรียงกันได้กี่วิธีใครอยู่หน้าอยู่หลังได้กี่วิธีอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูวิธีต่อไปคือวิธีการจัดหมู่นะครับคอมบิเนชันการจัดหมู่นะครับก็จะคล้ายๆกันกับการเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้ขอยกตัวอย่างอย่างตัวนี้นะครับวิธีการเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้เราดูตารางนี้นิดนึงข้อแตกต่างของมันนะครับอย่างตัวนี้เขาเรียกว่าวิธีการเรียงสับเปลี่ยนถ้ามีตัวอักษร3ตัวคือ A B C นะครับแล้วเอา2ตัวมาเรียงสับเปลี่ยนเราจะเรียงสับเปลี่ยนอะไรได้บ้างก็เอา A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับเรียงสับเปลี่ยนมี A B นะครับเรียงสับเปลี่ยนตัวนี้ A B ก็ได้ A C ก็ได้นะครับและต่อไปไล่ตัว B B A ก็ได้B C ก็ได้นะครับหรือไล่ต่อไปตัว C C A ก็ได้ C B ก็ได้นะครับอันนี้คือวิธีการเรียงสับเปลี่ยนเอา3ตัวมาเรียง2นะครับเราสามารถเขียนได้เป็น3 2มันก็เป็น3แฟกส่วน1แฟกเพราะฉะนั้นมันก็จะได้6วิธีนะครับนั้นได้6อันนี้ก็คือ3ลบ2ได้1นะครับพันได้6วิธี3 2เป็น6เพราะฉะนั้น6วิธีก็ได้1 2 3 4 5 6อันนี้คือเอามาเรียงสับเปลี่ยนแต่จากการสังเกตนะครับว่าถ้าเราไม่สนใจว่าใครอยู่หน้าอยู่หลังไม่สนใจลำดับเขาเรียกว่าลำดับนะครับไม่สนใจว่า A จะมาก่อนหรือ B จะมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันเหมือนกับเราเอาจับไปใส่ถุงนะครับเอาไปใส่ถุงไม่ว่ามันจะเป็นตัว A ก่อนหรือหลังมันก็อยู่ในถุงเดียวกันอันนั้นเรียกว่าวิธีจัดหมู่เพราะได้หมู่แรกคือ ABหมู่ที่2อันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือ AC AC หรือ CA เดียวกันอันนี้ก็หมู่เดียวกันก็เอามาใส่ในถุงเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีจัดหมู่อันนี้คือข้อแตกต่างของมันนะครับทีนี้สัญลักษณ์ที่ใช้ในการจัดหมู่นะครับเมื่อกี้ใช้ตัว P นะครับ P ย่อมาจาก permutation เขาก็เลยใช้ตัว P ส่วนตัวนี้ใช้ตัว C แทนนะครับ combination C N R สัญลักษณ์ใช้แทนเหมือนกันหรือแต่ตัวนี้จะไม่เป็น C ในวงเล็บนะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์อีกอันนึงใช้แทน N สัญลักษณ์ที่นิยมคือสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับคือสัญลักษณ์ตัวที่2 CNR จะมีค่าเท่าไหร่ N เลือก R เขาอ่านว่า N เลือก R ตัวนี้ก็จะเป็น N แฟกส่วน R แฟกคูณด้วย N ลบ R แฟกอันนี้คือสูตรของมันนะครับสมมติยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับ C 6 2นะครับถ้าเขียนเป็น6เลือก2ก็จะกลายเป็น6แฟกส่วน2แฟกคูณด้วย6

ลบสองแฟกนะครับก็จะกลายเป็น6คูหกแฟกก่อนดีกว่าง่ายดี2แฟก6ลบ2ก็กลายเป็น4แฟกนะครับหรือมีค่าเท่ากับ6แฟกคูณด้วย2แฟก4แฟก

2นะครับกลายเป็น3ทีนี้3 3คูณ5เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ15เพราะฉะนั้นจำนวนวิธีการเลือกนะครับ6เลือก2ก็จะมี15วิธีนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูถ้าเป็นสัญลักษณ์บ้างนะครับในนี้มีการเรียงสับเปลี่ยนนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้บ้าง CN 1หรือเขียนเป็น N เลือก1ความหมายของมันคืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือ N แฟก1แฟกคูณด้วย N ลบ1แฟกนี้จัดให้มันดูง่ายๆ N คูณด้วยn ลบ1ได้ใช่ไหมครับก็คือลดไป1ตัวเขาเรียกว่า n ลบ1ส่วน1แฟกก็มีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือ n ลบ1อันนี้อันเดียวกันตัดทอนกันได้เพราะฉะนั้นมีค่าเป็น n มีค่าเท่ากับ n เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรามีของอยู่10สิ่งนะครับมีของอยู่10สิ่งเอามาเลือกมา10เลือก1เอามา1สิ่งเพราะฉะนั้นก็มีอยู่1วิธีนะครับโทษมีอยู่10วิธีนะครับอันนี้คือวิธีเลือกของนะครับถ้าเรามีของ3สิ่งเลือกมาทีละ1มันจะมี3วิธีเหมือนกันนะครับอันนี้คือวิธีการคิดนะครับอันนี้ทีนี้มาดูนะครับวิธีการจัดหมู่นะครับการจัดหมู่หมู่เดียวก็จะมีอยู่2วิธีการหลักๆนะครับอันแรกการจัดหมู่สิ่งของที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับก็จะได้สูตรเป็นสูตรที่เราพูดไปเมื่อกี้นั่นคือการจัดหมู่ที่แตกต่างกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงคือการจัดหมู่สิ่งของที่มีบางสิ่งเหมือนกันนะครับเป็นกรณีการนำสิ่งของบางสิ่งที่เหมือนกันนะครับอาจจะเหมือนกัน2อัน3อันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหมือนกันมันก็จะคล้ายๆเอามามัดรวมกันอันนั้นจะต้องเอามาหารด้วยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวอย่างบริษัทแห่งหนึ่งนะครับต้องการคัดเลือกบุคคลนะครับเพื่อเข้ารับตำแหน่งกรรมการวิชาการนะครับบริหารจำนวน3คนนะครับโดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก8คนนะครับนะเพราะฉะนั้นมีผู้สมัครคัดเลือก8คนนะครับมีผู้สมัคร8คนนะครับแต่ว่าเขาต้องการเลือกแค่3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นก็คือจาก8คนเลือกมา3เนี่ยจะมีวิธีการเลือกกี่คนกี่วิธีถ้าคนที่เลือกมาทั้ง8คนที่สมัครมาเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกเป็น8เลือก3เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นแฟกส่วน3แฟกแล้วก็คูณด้วย8ลบ3แฟกเพราะฉะนั้นกลายเป็น8แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย5แฟกเพราะฉะนั้นก็กลายเป็น8คูณ7คูณ6คูณ5แฟกส่วน3แฟกคูณ5แฟกก็ตัดทอนกันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนี้เหลือ3แฟกก็คือ3คูณ2 3คูณ2 3 2เป็น6เพราะฉะนั้นตัดทอนนี้ได้8 7 7 8 56เพราะฉะนั้นได้เป็น56วิธีนี่คือวิธีที่เขาจะเลือกคน3คนนะครับจากคนทั้ง8คนนะครับอันนี้คือตัวอย่างการเลือกนะครับทีนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรื่องต่อไปนะครับเมื่อเรารู้วิธีการ permutation กับ combination การเรียงสับเปลี่ยนการจัดหมู่แล้วทีนี้นะครับเรามาดูเป็นต่อไปเป็นเรื่องความน่าจะเป็นนะครับก็คือเราจะใช้พวกการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่มาช่วยนะครับในการหาจำนวนวิธีนะครับว่าอันนี้ใช้กี่วิธีกี่วิธีจากวิธีทั้งหมดกี่วิธีนะครับเพราะฉะนั้นตัว permutation กับ combination จะเป็นตัวเข้ามาช่วยเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับทีนี้เรามาดูนะครับคำต่างๆที่ใช้ในเรื่องความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นะครับคำต่างๆที่ใช้นะครับอันแรกนะครับอันแรกการทดลองสุ่มนะครับการทดลองสุ่มของเหตุการณ์นะครับ
เป็นการทดลองที่ไม่ทราบผล

รับที่นี่แน่นอนอันนี้เขาเรียกว่าการทดลองสุ่มนะครับส่วน sample space นะครับเป็นผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการทดลองสุ่มที่เราพูดเมื่อกี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทน sample space นะครับอย่างถ้า high s เป็นเซตของเหตุการณ์นะครับ s คือเซตเหตุการณ์เพราะฉะนั้นตัวนี้ s คือ sample space นะครับเป็นเซตของเหตุการณ์สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งที่เขาใช้ก็ ns ตัวนี้คือจำนวนสมาชิกที่เกิดเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้สัญลักษณ์แทนเป็นจำนวนสมาชิกใน sample space ตัวนี้นะครับนะครับอันนี้สัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับตัวต่อไปตัว e เขานิยมใช้แทนเหตุการณ์นะครับ e เหตุการณ์แทนเหตุการณ์ตัว e นะครับสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเหตุการณ์ตัว e ne ก็จะคล้ายๆกัน ne ก็แทนจำนวนนะครับแทนจำนวนของเหตุการณ์นะครับจำนวนเหตุการณ์นะครับอันนี้ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเราพิจารณาการทดลองสุ่ม sample space ต่อไปนี้นะครับข้อ1นะครับอันนี้การโยนเหรียญ1เหรียญ1ครั้งนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีหัวก้อยใช่ไหมครับถ้าเป็น sample space เราก็จะเขียนเป็น s เท่ากับเซตของหัวกับก้อยนะครับหรือว่าการโยนเหรียญ3เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะมีอะไรได้บ้างเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดหัวเหรียญที่3เกิดหัวนะครับหรือว่าเหรียญที่1เกิดหัวเหรียญที่2เกิดก้อยเหรียญที่3เกิดหัวอันนี้ก็เป็นไอเหตุการณ์ของ sample space ที่อยู่ข้างในนะครับสัญลักษณ์ที่เขานิยมใช้นะครับจะใช้นิยมใช้ตัว h แทนหัวนะครับถ้าไปเจอตัวนี้แทนหัวเหรียญที่เกิดตัว t แทนสัญลักษณ์ที่เกิดก้อยนะครับตัวนี้สัญลักษณ์ที่เขาจะใช้เมื่อกี้ที่เราคุยกันก็คือว่าโยนเหรียญ3อัน1ครั้งนะครับก็จะเกิดอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้น sample space ก็จะเป็นเซตของh ก็คือหัวทั้ง3นะครับหรืออันที่2หัวก้อยก็ได้นะครับหรืออันที่3กลายเป็นหัวก้อยหัวก็ได้หรืออันที่4กลายเป็นก้อยหัวก็ได้นะครับหรือเป็นหัวก้อยก็ได้นะครับก็จะไปอย่างเงี้ยนะครับสมาชิกทั้งหมดเนี่ยจะเป็น8นะครับทำไมถึงรู้ว่า8ก็คือว่าถ้าเราไปอาศัยการใช้วิธีการ permutation และเรียงสับเปลี่ยนเมื่อกี้แล้วก็คือเหตุการณ์พวกนี้ดำเนินการไป2กำลัง3ครั้งกลายเป็น8นะครับก็คือเขียนทั้งหมดได้อย่างเงี้ยนะครับเขียนทั้งหมดได้ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราลองไปนั่งดูไม่งั้นเราก็นั่งคิดเอาก็ได้นี่ไม่ยากตัวเลขไม่เยอะนะครับขอโทษตัวสัญลักษณ์ไม่เยอะนั่งคิดได้ว่ามันเกิดอะไรได้บ้างนะครับอันทีนี้มาดูอันที่2ถ้าเป็นการโยนลูกเต๋า1ลูกก็จะมี1มี2มี3มี5มี6ใช่ไหมครับแต่ถ้าโยนลูกเต๋า2ลูก1ครั้งเกิดอะไรได้บ้าง2ลูก1ครั้งก็จะเกิดอาจจะเกิดได้อันแรกเกิด1อันที่2เกิด1อันแรกเกิด1อันที่2เกิด2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6ได้ใช่ไหมครับหรือถ้าไล่ที่2ก็เป็น2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6ได้นะครับ3ก็เหมือนกันก็ไล่ไปนะครับเพราะฉะนั้นสมาชิกทั้งหมดตัวนี้ก็จะกลายเป็นอย่าง1ก็มี6ตัว2ก็มี6ตัวตัวแรก2ตัวแรก3ก็มี6ตัวตัวแรก4ก็มี6เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น6คูณ6กลายเป็น36นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกในเซตนี้ก็จะกลายเป็น36นะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างในนี้ก่อนไปตัวอย่างมันมีสัญลักษณ์อันนึงนะครับที่เราจะต้องเจอก็คือตัว p แล้วก็ตัว e นะครับตัว p ตัว e ตัวนี้คือเหตุการณ์ population นะครับก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์เขาใช้ตัว p แทน p ของเหตุการณ์นี้ทำยังไงนะครับก็คือเอาจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์นี้แล้วก็หารด้วยจำนวนสมาชิกใน sample space ทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็จะได้ความน่าจะเป็นนะครับถ้ามาดูอย่างตัวอย่างนี้นะครับถ้าทอดลูกเต๋านะครับทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งนะครับ
ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นให้ e แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋าขึ้นแต้มเหมือนกันมีอะไรได้บ้างขึ้นแต้มอันหนึ่งก็ขึ้น1อันที่2ก็ขึ้น1นะครับอันแรกขึ้น2อันที่2ขึ้น2อันนี้คือเหมือนกัน2 2 3 3 4 4 5 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้น NE มีค่าเท่าไหร่ก็นับ1 2NE มี1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกก็จะมี6ตัวนะครับ6ตัวถ้า NS ล่ะ NS มีค่าเท่าไหร่ NS ก็ไล่ไปเมื่อกี้นะครับก็จะเป็น36ตัว NS จะยาวนะครับให้ดูตัวนี้อย่าง NS ตัวนี้เห็นไหมครับเห็นตัวนี้ก็จะไล่ไป1ไล่ไปจนถึง6แล้วก็2ไล่ไปจนถึง6นะครับ3ไล่ไปจนถึง6 4 6 5 6 6มีทั้งหมด36ตัวนะครับอันนี้คือตัว sample space ที่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น P ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้ก็คือ6ส่วน36สามารถตัดทอนกันได้เป็น6 1 6 6 6 36ก็กลายเป็น1ส่วน6นะครับนี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้นะครับจะมีตัวอย่างอีกนะครับก่อนไปตัวอย่างเดี๋ยวเรามาดูสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นก่อนนะครับสมบัติที่สำคัญของความน่าจะเป็นนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่จากไอ้ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดมัน36ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเป็น36 3ส่วน36เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็น PS ก็จะมีค่าเป็น1นะครับและจากการทำเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นว่าค่าที่ได้มันจะเป็นเศษส่วนใช่ไหมครับเศษส่วนนั้นจะไม่มีค่าไม่เกิน1เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ก็จะมีค่าตั้งแต่0ไปจนถึง1นะครับส่วนความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้นเลยก็คือ0นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างนึงนะครับขอตัวอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวอย่างนี้มีการใช้คอมบิเนชันเข้ามาช่วยนะครับกล่องใบหนึ่งนะครับมีลูกบอลสีเขียว3ลูกนะครับสีแดง2ลูกนะครับสีเหลือง4ลูกนะครับสุ่มหยิบลูกบอลมา3ลูกจงหาความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ลูกบอลคละสีกันนะครับคำว่าคละสีก็คือว่าได้สีเขียวสีแดง1ลูกสีเหลือง1ลูกนะครับจาก3ลูกนะครับอันนี้ครับเพราะฉะนั้นง่ายสุดนะครับเราจะหาความน่าจะเป็นของ sample space ทั้งหมดนะครับก็คือว่า set S เนี่ยมีสมาชิกกี่ตัวนะครับ set S วิธีการพื้นฐานที่ง่ายสุดแต่ใช้เวลาก็คือว่าเป็นนั่งเขียนทีละตัวที่ไล่ไปนะครับแต่ตัวนี้เราสามารถใช้หลักการ combination ที่เราเรียนมาเมื่อกี้ได้นะครับจำนวนสมาชิกของ set S ก็คือมีลูกบอลทั้งหมดกี่ลูกครับลูกบอลทั้งหมดมี3บวก2บวก4ก็กลายเป็น9ลูกใช่ไหมครับทั้งหมด9ลูกและเขาเลือกหยิบมากี่ลูกก็เลือกหยิบมา3เพราะฉะนั้นก็เป็น9เลือก3ไม่ต้องไปนั่งแจงแต่ละอันเลยนะครับเอามาดูก็จะกลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกแล้ว9ลบ3นะครับ9ลบ3เพราะฉะนั้นตัวนี้กลายเป็น9แฟกส่วน3แฟกคูณด้วย6แฟก9ลบ3ได้6แฟกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กลายเป็น9คูณ8คูณ7คูณ6แฟกนะครับส่วน3แฟก6แฟกตัดกันได้นะครับ3แฟกก็คือ3คูณ2นะครับคูณ1กลายเป็น3 3 2เป็น6ไอ้3 3เป็น9โทษทีนะครับตัดตอนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะครับ3 3เป็น9มาเอาตัวนี้ดีกว่า3 2เป็น6ตัดไปแล้วอันนี้3 3เป็น9นะครับ2 4เป็น8เพราะนั้นก็จะเหลือเป็น3คูณ4คูณ7นะครับเพราะนั้นกลายเป็น3 4 12 12 7เป็น84นะครับเพราะนั้นได้เป็น84อันนี้คือจำนวน NS ทั้งหมดนะครับทีนี้ต่อไปนะครับเราจะต้องหาเหตุการณ์ E NS เราได้แล้วตัวต่อไปหา

NE นะครับ NE จะหายังไงนะครับมาดูตัวนี้นะครับเขาบอกว่าให้ E แทนเหตุการณ์ในการหยิบลูกบอลสีคละกันหยิบอะไรได้บ้างเอาบอลอันแรกนะครับเขียนกำกับไว้นะครับบอลอันแรกมีสีเขียวนะครับเขียว3แดง2เหลือง4นะครับมันมีเขียว3แดง2เหลือง4นะครับเพราะฉะนั้นเราจะหยิบแบบหยิบมาทีละลูกนะครับหยิบสีเขียวก่อนก็เป็น3หยิบมา1แล้วต้องหยิบต่ออีกนะครับก็สีแดง2หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกนะครับ4หยิบมา1ก็เอามาคูณกันอีกเพราะฉะนั้นเอาทั้งหมดเนี้ยคูณกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรบ้างก็ได้เป็นได้เป็น3แฟกส่วน1แฟกคูณด้วย3ลบ1ก็คือ2แฟกนะครับคูณด้วยคูณด้วย2แฟกส่วน1แฟกเขียนให้ครบ4แฟกส่วน3แฟกได้นี่ก็เหมือนกับตัด2แฟกลงไปเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเลข3เลข2เลข4นะครับก็กลายเป็น4284 3 12 12 2เป็น24เพราะฉะนั้นนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับก็จะมีค่าเท่ากับ24ก็คือ NE 24ส่วน NS คือ84นะครับเพราะความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้คือ24ส่วน84สามารถตัดทอนกันได้อีกนะครับก็จะกลายเป็น2ส่วน7นะครับตัดทอนได้เป็น2ส่วน7อันนี้คือวิธีการใช้การจัดหมู่เข้ามาช่วยนะครับนักศึกษาสังเกตว่าถ้าเราไปเขียนตัวนี้นะครับมันต้องเขียนตั้ง84วิธีนะครับโอ้เป็นวิธีการที่ไม่ง่ายเลยนะครับอยู่ตรงนี้ก็ต้อง24วิธีเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการคำนวณจะง่ายที่สุดนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนึงนะครับจากการทอดลูกเต๋า3ลูก1ครั้งนะครับจงหาความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกเต๋าที่ขึ้นหน้า10หน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับขึ้นหน้า5อย่างน้อย1ลูกนะครับเป็นอะไรได้บ้างเราก็จะหาค่า NS แล้วก็ NE นะครับให้ E แทนเหตุการณ์ที่ทอดลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้น5เลยนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการคิดกลับโดยใช้สมบัตินะครับสมบัติ P E เท่ากับ1ลบ Pe พรามนี่ e พรามคือตัวไม่ขึ้นเลยตัวนี้นะครับถ้าให้ e แทนที่ขึ้นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น ns อันนี้จะคิดโดยใช้สมบัตินะครับจะแตกต่างจากเมื่อกี้นิดนึงอันนี้จะยากกว่านะครับอย่างตัวนี้ ns ก็จะคือให้ e แทนเหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกที่ไม่มีลูกใดขึ้นแต้ม5เลยเพราะ NS ก็จะกลายเป็น6เลือก1คูณด้วย6เลือก1 3ลูกนะครับ3ครั้งเหมือนกันนะครับค่าที่ได้ออกมาเราลองไปคำนวณเมื่อกี้ก็จะกลายเป็น6คูณ6คูณ6กลายเป็น2 1 6วิธีนะครับส่วน NE เหตุการณ์ที่ลูกเต๋า3ลูกไม่ขึ้นแต้ม5ก็จะหัก1แต้มออกไปนะครับก็หัก1แต้มออกไปกลายเป็น5เลือก1 5เลือก1 5เลือก1อันนี้คำนวณมาแล้วได้เป็น125วิธีนะครับเพราะฉะนั้น NE ส่วน NS ก็จะคำนวณได้ค่าออกมาตัวนี้หารด้วยตัวนี้แล้วเราก็จะกลายเป็น PE จะเท่ากับ1ลบ

หนึ่งสองห้าส่วนสองหนึ่งหกเดี๋ยวเราลองไปทำต่ออันนี้ขอพูดแค่วิธีนะครับแต่การคำนวณเราลองไปทำต่อนะครับทีนี้ขอข้ามมานะครับตัวนี้ขอข้ามมาเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นเหตุการณ์แบบมีเงื่อนไขนะครับต่อไปขอข้ามเป็นความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขนะครับสัญลักษณ์ที่เขาใช้แทนนะครับ P A given B นะครับก็คือเกิดเหตุการณ์ก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์ B เราจะต้องหาความน่าจะเป็นของ A intersect B ส่วน P intersect B อันนี้คือแบบมีเงื่อนไขนะครับเราก็จะใช้สูตรนี้ในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เรานะครับเราก็จะต้องไปหา A intersect B มีค่าเท่าไหร่นะครับ PA intersect B ก็จะมีค่าเป็นเอาตัวนี้ก่อน PA union B จะมีค่าเท่ากับ PA บวกด้วย PB ลบด้วย PA intersect B เพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถหาได้นะครับเราจะสามารถหา PA intersect B ได้จากตัวนี้นะครับได้จากสูตรตัวนี้สามารถหาได้เนี่ยนะครับหาความสัมพันธ์ของมันได้นะครับส่วนการคำนวณเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับในหนังสือจะมีนะครับทีนี้ขอข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนะครับเรื่องตัวแปรสุ่มมากเรื่องตัวแปรสุ่มนะครับขอข้ามมาที่ตัวแปรสุ่มนำมาดูชนิดของตัวแปรสุ่มนะครับจะมีชนิดของตัวแปรสุ่มจะมีชนิดแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นอย่างเช่นตัวแปรสุ่มแบบชนิดต่อเนื่องนะครับก็อย่างเช่นความสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนไม่ต่อเนื่องก็อย่างเช่นการโยนลูกเต๋าที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเกิดหัวกับเกิดก้อยอย่างเงี้ยมันเกิดแบบสูตรลงเงี้ยนะครับแต่ว่าแต่แบบต่อเนื่องมันจะเป็นตัวเลขเราสังเกตเห็นนะครับถ้าเป็นความสูงมันก็จะเป็นช่วงต่อๆกันไปอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาดูแบบชัดๆเลยนะครับจงหา sample space ของตัวนี้ตัวนี้นะครับการโยนลูกนี้นะตัวอย่างนะครับจงเขียน sample space ของตัวแปรสุ่มของการโยนลูกเต๋า2อันมันเกิดอะไรได้บ้างยังจำได้ใช่ไหมครับ sample space ของมันก็คือเกิดหัวแล้วก็ก้อยหัวกับก็หัวก้อยกับก้อยหัวแล้วก็ก้อยนะครับอันนี้ที่มันเกิดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ x เป็นตัวแปรสุ่มนะครับแทนจำนวนหัวนะครับหัวที่เกิดจากการโยนลูกเต๋าตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น x จะมีค่าเป็นอะไรได้บ้าง x แทนตัวแปรสุ่มนะครับแทนตัวแปรสุ่มก็จะเป็นอะไรได้บ้างก็จะมีไม่เกิดเลยเกิด1ตัวนะครับเกิด2ตัวนะครับเกิด3ตัวได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น x แทนเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับถ้าให้ x แทนจำนวนหัวที่เกิดจากการโยนเหรียญนะครับ2เหรียญ1ครั้งนะครับก็จะเกิด1ตัว2ตัวเกิด0ตัวเกิด1ตัว2ตัวอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างนั้นก็จะได้เป็นดังตารางดังนี้นะครับทีนี้ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องบ้างนะครับก็อย่างเช่นว่าให้ x แทนตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องที่เป็นอุณหภูมิของกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นตัวแปรก็จะมีค่าอยู่ระหว่างประมาณนี้เนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเลขโดดๆแบบนี้เห็นข้อแตกต่างใช่ไหมครับแต่ตัวนี้จะเป็นอยู่ในช่วงแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับพิจารณาในกิจกรรมเลยนะครับ 2.3.1 อย่างตัวนี้นะครับสังเกตเห็นว่าจำนวนก้อยที่เกิดจากการโยนนะครับ4เหรียญ1ครั้งอย่างเงี้ยนะครับมันสามารถบอกได้หัว4เหรียญ1ครั้งก็เป็นหัวบ้างก้อยบ้างอะไรเงี้ยมันเกิด1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี้เป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับบอกได้ว่า1 2 3 4
ส่วนอันที่2ความสูงของโต๊ะที่อยู่ในห้องเรียนนะครับความสูงเป็นยังไงบ้าง100เซน90เซนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเซนช่วงต่อๆกันไปเพราะฉะนั้นมันสามารถสูงได้อ่ะ10เซน20เซนออกมันเป็นช่วงๆอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นไม้บรรทัดอย่างเงี้ยเป็นแบบต่อเนื่องนะครับข้อ3จำนวนผู้เข้าชมโรงภาพยนตร์ที่โรงหนึ่งในวันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็น10คนนี่ก็1ตัว20คน30คนเพราะงั้นก็จะมี10 20 30 100อย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวๆอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี้แบบไม่ต่อเนื่องข้อ4ระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์นะครับระยะเวลาที่คนไข้เข้าพบแพทย์มีอะไรบ้างก็มี10นาที15นาที20นาที3นาที5นาทีอย่างเงี้ยมันเป็นตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต่อเนื่องถ้าเราดูเป็นจุดๆไปนะครับอัตราการเต้นของหัวใจมนุษย์ต่อนาทีนะครับอันนี้ก็ถ้าดูเป็นคนนะครับก็จะสามารถแบบไม่ต่อเนื่องได้แต่ถ้าดูโดยรวมนะครับถ้าไม่ได้เก็บเป็นวันนะครับถ้าดูช่วงก็จะเป็นช่วงเหมือนกับเราดูในตัวที่เขา80 120อะไรประมาณนี้เป็นช่วง X อยู่ในช่วงนี้ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับตัวเก็บช่วงด้วยนะครับอันนี้คือตัวอย่างเพราะฉะนั้นสรุปข้อแตกต่างของตัวนี้ก็คือว่าถ้าเป็นแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเป็นจุดๆนะครับเป็นตัวเลขแต่ว่าถ้าเป็นแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่เป็นจุดไม่ตัวเลขหรือบางคนเขาบอกว่าถ้าแบบไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเขียนเป็นตัวเลขโดดๆไม่เป็นจุดทศนิยมแต่ถ้าเป็นแบบต่อเนื่องมันจะสามารถเขียนเป็นทศนิยมได้อาจจะแยกกันตรงนี้ก็ได้นะครับมันขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาอีกนะครับอันนี้คือตัวแปรแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องความหมายของมันนะครับทีนี้มาดูวิธีการคำนวณนะครับการคำนวณก็จะมีการคำนวณทั้งการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรแบบต่อเนื่องกับไม่ต่อเนื่องนะครับเรามาดูตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับการคำนวณหาค่าของตัวแปรแบบเอาแบบไม่ต่อเนื่องนะครับตัวอย่างตัวนี้นะครับดูในนี้เลยนะครับดูตัวอย่างในนี้เลยนะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะครับร้านขายคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งนะครับขายคอมพิวเตอร์ได้ไม่เกินวันละ5เครื่องถ้ามีการเก็บข้อมูลจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้30วันที่ผ่านมาเป็นดังนี้นะครับจำนวนเครื่องที่ขายได้ขายไม่ได้เลย0ขายได้1เครื่อง2เครื่อง3เครื่อง4เครื่อง5เครื่องจำนวนความถี่คือจำนวนวันที่ขายได้นะครับขายไม่ได้เลย2วันนะครับขายได้1เครื่อง8วันขายได้2เครื่อง10วันขายได้3เครื่อง5วันขายได้4เครื่อง3วันขายได้5เครื่อง2วันนะครับถ้าสนใจจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันอันแรกค่อยหาโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับโอกาสที่จะขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรสุ่มที่เราจะนิยามก็คือให้ x แทนจำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้ต่อวันนะครับมีเท่าไหร่บ้างจำนวนเครื่องที่ขายได้ต่อวันก็จะมี0 1 2 3 4 5เพราะฉะนั้น S ก็จะเป็นเซตของ0 1 2 3 4 5นะครับทีนี้ถ้าให้ A แทนเหตุการณ์อันนี้ขอเปลี่ยนตัว E เป็นตัว A นะครับให้ A แทนเหตุการณ์จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ขายได้มากกว่า3เครื่องต่อวันมากกว่า3เครื่องก็คือ4เครื่องกับ5เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะหาก็คือ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเพราะนั้นก็จะได้ตัวนี้นะครับเพราะนั้น PA คำนวณยังไง PA เท่ากับ4 PA เท่ากับ5คำนวณยังไงนะครับ PA เท่ากับ PX เท่ากับ4บวกด้วย PX เท่ากับ5นะครับเราสังเกตดูตัวนี้นะครับเวลาหาความน่าจะเป็นตัวนี้นะครับหาความน่าจะเป็นของ PA ก่อนนะครับความน่าจะเป็นของ PAPA ก็คือเกิด4ตัวนี้นะครับกับเกิด5ตัวนี้2ตัวนี้ที่เราจะหาเกิดขายได้3วันจากทั้งหมดกี่วันครับ3วันจากทั้งหมด30วันอันนี้เขาเก็บข้อมูลที่30วันนะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นก็3ส่วน30บวกด้วย P5 ก็คือ2วันจาก30วันก็กลายเป็น30

0: พราะนั้นกลายเป็น5ส่วน30นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือ5 1 5 5 6 30เพราะนั้นมีค่าเป็น1ส่วน6นี่คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์นี้นะครับทีนี้อันนี้คือเป็นตัวอย่างหาความน่าจะเป็นของแบบตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องบ้างนะครับตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีวิธีการหาที่ก็คือการเขาเรียกว่าทำโมเดลขึ้นมามันจะใช้เวลาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับจะขอยกตัวอย่างตัวนี้เลยนะครับถ้าเราดูตัวแปรสุ่ม x ที่มี PDF ความหนาแน่นนะครับ PDF ย่อมาจากฟังก์ชันความหนาแน่นตัวนี้ถ้าเขากำหนดตัวนี้มาให้นะครับกำหนดตัวนี้มาให้ f เท่ากับนี่นะครับกำหนดมาให้นี่เขาบอกว่าจงหาค่า a ว่ามีค่าเท่าไหร่เขาก็จะใช้วิธีการแทนค่าอินทิเกรตพวกนี้ลงไปนะครับจากสมบัติตัวนี้จะได้เป็นตัวนี้สมบัติตัวนี้คือกำหนดมานะครับตัวนี้มีกำหนดมาถ้านักศึกษาไปดูในหนังสือมันจะมีนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวนี้นะครับกำหนดมาเราไม่ต้องไปคิดว่าคำนวณมายังไงนะครับกำหนดมาอย่างนี้เราก็แทนค่าพวกนี้ fx ลงไป fx คือตัวนี้แทนค่าลงไปแล้วหาค่าอินทิเกรตออกมาตัวนี้ก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับหาค่าอินทิเกรตปึ๊บๆออกมาก็จะได้ a เป็น2นะครับ a เป็น2แล้วความน่าจะเป็นของตัวนี้ต่อนะครับก็เป็นการอินทิเกรตจาก3ถึง5แล้วก็แทนค่าตัวเมื่อกี้ลงไปนะครับเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวลองทำอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับบวก x ส่วน27นะเราจะอินทิเกรตตัวนี้ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เอา a คูณเข้าไปก็กลายเป็นอินทิเกรต2ถึง5ตัวนี้กลายเป็น a บวก ax ส่วน27นะครับ dx ด้วยนะครับตัวนี้พอแยกออกมาได้เป็น a ส่วน27บวกด้วยอินทิเกรต2ถึง5นี่เป็นสมบัติของอินทิเกรตนะครับ ax ส่วน27dx นะครับได้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะได้กลายเป็น a 27ตัวนี้อินทิเกรตตัวนี้ได้เป็น x นี่ได้เป็น2ถึง5บวกด้วย a ส่วน27 x กำลัง2ส่วน2นะครับมีค่าจาก2ถึง5เราก็แทนค่าลงไปนะครับแทนค่าตัวนี้ลงไปแทนค่าตัวนี้ลงไปได้เป็น a ส่วน27 a ส่วน27 5บวก5บวกด้วย5กำลัง2ส่วน2ลบด้วย a ส่วน27 2บวกด้วย2กำลัง2ส่วน2นะครับจากขั้นตอนตัวนี้มาตัวนี้ก็จะมีอีก1ขั้นตอนนะครับแต่เขาเขียนรวบรัดนิดนึงก็คือจับกลุ่มเลยก็จะได้เป็นตัวนี้แล้วเราก็บวกลบกันออกมามันก็จะมีค่าเป็น a เท่ากับ2นะครับส่วนการอินทิเกรตตัวนี้จริงๆมันไม่ยากนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เวลาลองไปฝึกดูนะครับมันจะมีวิธีการฝึกอยู่ในพวกแคลคูลัสทั้งหลายอ่ะมีการอินทิเกรตวิธีการอินทิเกรตนักศึกษาไม่ต้องกังวลว่ามันเป็นเรื่องยากเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยเราจะหาตัวอินทิเกรตที่มันง่ายที่นักศึกษาสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสมบัติให้ในนี้แต่ว่าถ้านักศึกษาอยากฝึกจริงๆคือต้องไปฝึกที่วิชาแคลคูลัส1นะครับจะง่ายมันจะมีตัวอย่างตัวนี้อย่างสมบัติตัวนี้นะครับขอภาพมาดูตรงนี้สมบัติตัวนี้นะครับอินทิเกรต dx จะมีค่าเป็น x บวก4อินทิเกรต a dx ก็จะเอาตัว a ลงมาข้างหน้าได้นะครับอินทิเกรต x กำลัง n ก็จะเป็น x กำลัง n บวก1 n บวก1ได้ตัวนี้หรือถ้าอินทิเกรตบวกกันก็แยกเป็น2อันได้นะครับถ้านักศึกษาสนใจลองไปดูที่แคลคูลัสนะครับแคลคูลัสพื้นฐานแคลคูลัส1แคลคูลัส2มีหนังสือให้เราศึกษาเยอะแยะนะครับตัวนี้นะครับสำหรับการบรรยายในหน่วยที่2ก็ขอจบลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ
1: นั่นก็เป็นสาระสำคัญของหน่วยที่2ในการสอนเสริมครั้งที่1ชุดวิชาคณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจหวังว่าคงช่วยให้นักศึกษาได้รับความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นนะครับ โอกาสนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.องอาจซึมรำที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้พบกับรายการสอนเสริมชุดวิชา30212คณิตศาสตร์สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจในครั้งที่2หน่วยที่3ถึง6สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ไทยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
1: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: อ
1: ้
2: าว
1: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
7: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
8: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
9: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
10: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
11: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
12: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
13: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
14: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
15: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
14: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
16: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
17: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังนะครับในชุดวิชา32483นะครับสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในวันนี้นะครับผมก็จะมาบรรยายสรุปนะในเนื้อหาหน่วยที่1นะครับสัมมนาการบัญชีและการประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับในหน่วยนี้นะครับก็จะประกอบด้วย3ตอนนะครับตอนที่ 1.1 ก็เป็นสัมมนาการบัญชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นพูดภาพกว้างๆว่าสัมมนาการบัญชีเนี่ยคืออะไรนะครับในตอนที่ 1.2 จะพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะก่อนจะประกอบวิชาชีพบัญชีอันนี้ถ้าเกิดนักศึกษาจบบัญชีไปแล้วเนี่ยนักศึกษาจะมีต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรเพื่อเข้าสู่การประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับแล้วก็ในตอนที่ 1.3 นะตอนที่3ก็จะเป็นพูดถึงกฎหมายแล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีเนื่องจากว่าในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยจะมีกฎหมายหลายฉบับแล้วก็มีหน่วยงานที่มากำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีดังนั้นก็เป็นสิ่งที่นักศึกษาก็จะต้องทำความเข้าใจนะเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในตอนแรกนะครับในตอนที่ 1.1 นะครับจะพูดถึง2ประเด็นนะครับก็คือแนวคิดเกี่ยวกับสัมมนาการบัญชีนะครับกับเรื่องที่ประเด็นที่2ก็จะพูดถึงการประชุมสัมมนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับเรามาดูในประเด็นที่1กันนะครับแนวคิดเกี่ยวกับสัมมนาการบัญชีเนี่ยคำว่าเซมินาภาษาอังกฤษใช้ว่าเซมินาภาษาไทยใช้ว่าสัมมนาเนี่ยนะครับมีมอม้า2ตัวนะฮะสัมมนาการบัญชีก็จะมี2อย่างนะครับความหมายอย่างที่1ก็คือเป็นวิชา1นะในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษานะครับผู้เรียนจะต้องบูรณาการความรู้แล้วก็แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนะครับงั้นปกติวิชาสัมมนาเนี่ยก็จะเป็นวิชาในปีสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นปี3ปี4นะครับก็คือต้องมีพื้นความรู้พอสมควรแล้วแล้วก็นำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาเนี่ยมาบูรณาการเข้าด้วยกันอีกความหมายหนึ่งของวิชาคำว่าสัมมนาก็คือการประชุมนะการประชุมที่มีผู้เชี่ยวชาญมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนานะครับซึ่งการประชุมสัมมนาอันนี้เนี่ยก็เป็นประโยชน์นะในต่อผู้ประกอบวิชาชีพหรือต่อผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนานะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันนะครับวิชาในความหมายที่1ก็คือวิชาในการเรียนการสอนเนี่ยในความหมายแรกนะครับของคำว่าสัมมนาก็เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนทางการบัญชีสัมมนาการบัญชีก็เอกสารการสอนชุดวิชานี้นะครับก็ชื่อชุดว่าสัมมนาการเงินมีเนื้อหาหน่วยที่1ถึง8นะครับก็เกี่ยวกับการบัญชีการเงินมุ่งเน้นเรื่องการจัดทำงบการเงินนะครับแล้วก็สัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในหน่วยที่9ถึง15นะเล่มที่2ก็จะเป็นการบัญชีภายในนะเพื่อจัดทำรายงานหรือให้ข้อมูลกับผู้บริหารเพื่อประโยชน์ในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีนะครับส่วนความหมายที่2นะครับก็คือการประชุมทางการบัญชีซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญทางการบัญชีอาจจะเป็นวิทยากรนะผู้มีประสบการณ์นะครับผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ร่วมสัมมนาซึ่งในชุดวิชานี้นะครับชุดวิชาสัมมนาการบัญชีการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการเนี่ยของมสท.เนี่ยในชุดในหลักสูตรอื่นๆเนี่ยจะเรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพนะแต่เดิมชุดนี้เรียกว่าประสบการณ์วิชาชีพการบัญชีนะครับนักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษาได้เนี่ยจะเหลือ3ชุดสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมาเข้ารับการอบรมเข้มประสบการณ์วิชาชีพนะก็คือชุดสัมมนานี้นะครับนักศึกษาก็จะได้มาทำการศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรกับเพื่อนร่วมวิชาชีพนะครับ5 วัน 4 คืนนะครับมานอนพักค้างที่มสท.เลยนะครับอันนี้ก็เป็น

การประชุมสัมมนานะครับส่วนความสำคัญนะครับว่าเอ๊ะทำไมสัมมนาจึงมีความสำคัญนะครับเพราะว่าผู้เรียนผู้สอนแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งผู้นำกลุ่มสัมมนาเนี่ยจะมาร่วมกันพัฒนาเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้แล้วก็ประสิทธิภาพสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับข้อดีของการสัมมนาก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นที่หลากหลายนะเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมการศึกษาด้วยตนเองเพียงลำพังหรือว่าการรับข้อมูลข่าวสารมาเนี่ยบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราได้รับรู้มาเนี่ยมันถูกต้องมากน้อยเพียงใดการที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับให้มีมุมมองหลายมิตินะครับส่วนข้อเสียก็คือการใช้เวลามากนะครับใช้สถานที่กว้างเพราะว่าจะต้องมีห้องประชุมนะครับมีปัญหาเรื่องการวัดและประเมินผลซึ่งข้อสรุปจากการสัมมนาเนี่ยบางทีก็วัดประเมินผลได้ยากนะครับองค์ประกอบของการสัมมนานะครับก็จะมีอยู่5ด้านนะครับด้านแรกก็คือด้านเนื้อหาที่เราจะมานำมาหารือหรือมาประชุมสัมมนากันด้านที่2ก็คือด้านบุคลากรนะครับซึ่งมีหลายฝ่ายนะครับด้านสถานที่ห้องประชุมนะด้านเวลากำหนดการต่างๆรวมทั้งด้านงบประมาณนะรายได้ค่าใช้จ่ายต่างๆรายจ่ายต่างๆที่ต้องใช้ในการจัดสัมมนานะครับกระบวนการสัมมนาเนี่ยโดยทั่วไปก็จะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือเตรียมความพร้อมก่อนการสัมมนานะเรียกว่าขั้นเตรียมการอันนี้อาจจะจัดทำโครงการสัมมนาขึ้นมานะครับทำเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาขั้นที่2ก็ดำเนินการสัมมนานะครับก็โดยการจัดการสัมมนานะอันนี้ก็ลงปฏิบัติแล้วนะครับและขั้นสุดท้ายก็คือขั้นประเมินผลหลังการสัมมนาอันนี้ก็จะมีการสรุปผลประเมินสัมมนาว่าสรุปผลการประเมินสัมมนาว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรมีข้อที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างนะครับในเรื่องที่2นะครับอันนี้ก็จะเข้าถึงเรื่องการประชุมสัมมนาของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนะสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยกำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีแล้วก็ด้านการสอบบัญชีเนี่ยจะต้องมีชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพนะโดยการนับชั่วโมงนะของทั้งผู้ทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตนะตามเกณฑ์และวิธีการของสภาวิชาชีพที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเนี่ยไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพกำหนดก็อาจจะไม่สามารถปฏิบัติประกอบวิชาชีพทำบัญชีแล้วก็สอบบัญชีได้นะครับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้มีการกำหนดแล้วว่าในการประชุมสัมมนาที่จะนับชั่วโมงได้เนี่ยผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่รับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพอย่างอัตโนมัติก็คือไม่ต้องขอความเห็นชอบจากสภานะครับก็ได้แก่สภาวิชาชีพบัญชีส่วนราชการต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษาอย่างเช่นมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยถ้าเกิดมีการจัดอบรมสัมมนาเนี่ยก็ไม่ต้องขออนุญาตจากสภาวิชาชีพไม่ต้องรับความเห็นชอบนะเพราะว่าได้ความเห็นชอบโดยอัตโนมัตินะครับส่วนในกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2นี่เป็นกลุ่มที่ต้องขอความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานอื่นที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะครับนะในเรื่องของหลักสูตรและวิทยากรสภาวิชาชีพก็กำหนดหลักสูตรที่ต้องรับความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพเขาจะแบ่งเป็น2ระดับคือระดับหลักสูตรระดับพื้นฐานกับระดับหลักสูตรระดับสูงนะครับซึ่งเนื้อหาทั้ง2ด้านเนี่ยก็อาจจะต้องมีทั้งด้านการบัญชีและด้านอื่นๆนะเพื่อที่จะนับชั่วโมงนะครับตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดนะครับในส่วนของวิทยากรนะครับก็ต้องได้ความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพบัญชีเช่นเดียวกันโดยมีคุณสมบัติตามที่สภาวิชาชีพกำหนดนะครับในส่วนของการนับชั่วโมงนะครับเนื้อหาของการอบรมประชุมสัมมนาเนี่ยตามเวลาเราจะแบ่งเป็น3ช่วงนะถ้าน้อยกว่า15นาทีคือตั้งแต่0ถึง14นาทีอย่างนี้ไม่นับให้นะครับตั้งแต่15นับให้0ถึง15นาทีนับให้15นาทีผมขอโทษนะครับ0ถึง15นาทีนับให้15นาทีตั้งแต่15นาทีขึ้นไปจนถึง45นาทีอันนี้นับให้30นาทีและตั้งแต่45นาทีถึง60นาทีอันนี้นับให้1ชั่วโมงนะครับซึ่งการเป็นวิทยากรก็ต้องมีการเตรียมนะการเตรียมการ

ความพร้อมเนื้อหาเนี่ยก็จะมีการนับให้เป็นครั้งแรกเท่านั้นถ้าเป็นการเตรียมเนื้อหาในหลักสูตรเดิมเป็นวิทยากรท่านเดิมอย่างนี้ก็จะไม่นับชั่วโมงให้กับวิทยากรนะครับรวมทั้งการกล่าวเปิดนะพิธีกล่าวเปิดก็จะไม่นับชั่วโมงให้เว้นแต่เป็นการปาฐกถาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีนะถึงจะนับให้นะครับส่วนใหญ่การกล่าวเปิดก็จะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีไม่เกิน30นาทีนะครับในตอนที่2นะครับพูดถึงการเตรียมความพร้อมนะก่อนการประกอบวิชาชีพบัญชีเราก็จะแบ่งออกเป็น3เรื่องนะครับในตอนนี้หมายความว่าเมื่อนักศึกษาสำเร็จเป็นบัญชีบัณฑิตแล้วหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีแล้วเนี่ยเราจะมีการเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับก็จะมีเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการวางแผนการประกอบวิชาชีพและการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพนะครับแนวคิดการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยความหมายของวิชาชีพบัญชีตามพรบวิชาชีพบัญชี2547เนี่ยวิชาชีพบัญชีคือต้องอาศัยความรู้ที่ได้มาจากการเล่าเรียนหรือฝึกปฏิบัตินะฝึกฝนทางด้านการบัญชีเพื่อนำไปหาเลี้ยงชีพและข้อสำคัญเนี่ยจะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยก็จะแตกต่างจากอาชีพโดยทั่วไปเพื่อหาเลี้ยงชีพอย่างเดียวอาจจะไม่ต้องมีจรรยาบรรณแต่วิชาชีพทุกวิชาชีพรวมทั้งวิชาชีพบัญชีเนี่ยในการหาเลี้ยงชีพดังกล่าวเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณนะครับก็คือต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะคำนึงถึงสังคมด้วยนะครับประเภทของวิชาชีพบัญชีตามพรบวิชาชีพบัญชี2547เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น6ด้านนะด้านแรกก็คือด้านการทำบัญชีนะอันนี้ก็คือพวกนักบัญชีนะฮะอันนี้บัญชีจะทำงบการเงินนะด้านที่2ด้านการสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีและญาติก็ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงินแสดงความเห็นต่องบการเงินนะครับด้านการบัญชีบริหารหรือการบัญชีเพื่อการจัดการนะครับอันนี้ก็เป็นการจัดทำข้อมูลให้กับผู้บริหารนะครับด้านที่4ด้านการวางระบบบัญชีอันนี้ก็คือวางรูปบัญชีวางระบบบัญชีเพื่อจะเสร็จระบบนะให้ข้อมูลบัญชีมีการบันทึกจัดเก็บไว้เรียบถูกต้องนะใช้บัญชีการเงินแล้วก็บัญชีเพื่อการจัดการนะครับด้านที่5ก็ด้านการบัญชีภาษีอากรนะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวเรื่องการคำนวณภาษีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่างๆต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลถึงเรื่องภาษีอากรนะครับแล้วก็ด้านที่6ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับว่าหลักสูตรที่จะต้องที่ทางจะขอความรับรองจากสภาวิชาชีพก็ต้องได้ความรับรองจากสภาวิชาชีพก่อนถึงจะสมัครเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพได้นะอันนี้เขาก็จะมากำกับดูแลเรื่องด้านการศึกษาก็อาจจะเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเป็นนักวิจัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนด้านเทคโนโลยีการบัญชีก็เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารสนเทศนะคอมพิวเตอร์นะครับช่วยในการปฏิบัติงานนะครับอันนี้ก็เป็นประเภทวิชาชีพทั้ง6ด้านตามที่พรบ.วิชาชีพบัญชี2547ได้กำหนดเอาไว้นะครับลักษณะของวิชาชีพบัญชีเนี่ยที่สำคัญก็มีหลายประการนะครับลักษณะของวิชาชีพบัญชีประการแรกก็คือเป็นการให้บริการวิชาการทางวิชาชีพนะเป็นบริการนะเป็นการให้บริการนะจริงๆวันให้บริการทางวิชาชีพต่อสังคมก็คือการให้บริการข้อมูลนะหรือใหข้อมูลข่าวสารสารสนเทศทางด้านการเงินนะครับลักษณะที่2ก็คือต้องรักษาจรรยาบรรณอย่างที่กล่าวไปแล้วนะของผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีจรรยาบรรณนะอันที่3ก็คือจะมีสภาวิชาชีพนะงั้นคนที่จะประกอบวิชาชีพโดยทั่วไปเนี่ยก็ผู้ประกอบวิชาชีพก็จะต้องมีเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับโดยเฉพาะเป็นผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีนี่กฎหมายบังคับเลยเพราะเป็นวิชาชีพควบคุมนะต้องเป็นสมาชิกของสภาหรือขึ้นทะเบียนไว้กับสภานะครับส่วน4ด้านที่เหลือของวิชาชีพอาจจะไม่เป็นสมาชิกก็ได้นะครับลักษณะประการที่4ก็คือมีองค์ความรู้สามัญนะ common knowledge นะซึ่งอันนี้หมายความว่าจะต้องผ่านการเรียนฝึกอบรมหรือฝึกความรู้มาพอสมควรนะครับของไทยเราก็คือต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีหรือบริหารธุรกิจทางการบัญชีนะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพเนื่องจากว่าทุกวิชาชีพเนี่ยก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนะตามยุคสมัยต่างๆฉะนั้นการศึกษาหรือการพัฒนาความรู้ต่อเรื่องทางวิชาชีพและการนับชั่วโมง CPD Continuing Program Development เนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สำคัญนะที่ยกตัวอย่างขึ้นมานะครับในเรื่องต่อไปนะครับจะพูดถึงเรื่องการวางแผนนะถ้านักศึกษาตั้งใจจบแล้วเนี่ยจะเป็นนักบัญชีแล้วจะไปวางแผนประกอบวิชาชีพเนี่ยการตัดสินใจเนี่ยอาจจะเลือกประเภทวิชาชีพใด
ด้านใดด้านหนึ่งใน6ด้านที่กล่าวมาแล้วโดย2ด้านแรกเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของสภาวิชาชีพคำว่าควบคุมเนี่ยหมายความว่าเราจะประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีในฐานะผู้ทำบัญชีก็ดีด้านการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตก็ดีเนี่ยจะต้องเป็นสมาชิกของสภาผู้ทำบัญชีอาจจะจบปวสทางการบัญชีก็ไปขอขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพเพราะว่าสมาชิกของสภาวิชาชีพเนี่ยต้องจบปริญญาตรีบัญชีแต่ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กผู้ทำบัญชีอาจจะจบปวสทางการบัญชีก็ไปขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพจึงจะมีสิทธิ์เป็นผู้ทำบัญชีตามกฎหมายตามพรบการบัญชี2543นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสภาวิชาชีพบัญชีก็ได้กำหนดคุณสมบัติเงื่อนไขรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทำบัญชีแล้วก็ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตโดยละเอียดนะอันนี้นักศึกษาศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนชุดวิชาและก็สำคัญอย่างที่กล่าวไปแล้วคือต้องเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับนะครับการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็จะมีอยู่4ประเภทนะเป็นสมาชิกสามัญนะอันนี้ก็คืออย่างนักศึกษาจบปริญญาตรีบัญชีอย่างเงี้ยก็เป็นสมาชิกสามัญได้วิสามัญก็คืออาจจะไม่ได้จบตรีบัญชีอาจจะจบตรีสาขาอื่นที่ใกล้เคียงนะครับสมาชิกสมทบก็คือพวกนักศึกษาที่ยังเรียนไม่สำเร็จการศึกษานะครับอยู่ระหว่างการเรียนอยู่แล้วก็สมาชิกกิตติมศักดิ์ก็คือทางสภาวิชาชีพเชื้อเชิญหรือเรียนเชิญให้มาเป็นสมาชิกของสภาซึ่งสมาชิกแต่ละประเภทเนี่ยก็มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรวมทั้งจะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกแล้วก็สิทธิประโยชน์ก็จะแตกต่างกันไปนะครับในส่วนของการสมัครงานนะครับหลังจากที่เราสำเร็จการศึกษาเราอาจจะไปสมัครงานกับองค์กรหน่วยงานของภาครัฐเอกชนซึ่งมีหลายตำแหน่งงานมากนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนักบัญชีสาธารณะสังกัดสำนักงานรับทำบัญชีสำนักงานสอบบัญชีอันนี้เราก็คือเราทำบัญชีหรือสอบบัญชีให้กับกิจการทั่วไปนักบัญชีเอกชนก็ไปสังกัดกับบริษัทเอกชนหรือนักบัญชีภาครัฐนะไปที่กรมบัญชีกลางอย่างนี้นะครับก็จะไปดูเป็นนักบัญชีของหน่วยงานภาครัฐต่างๆนักบัญชีของกิจการที่ไม่แสวงกำไรพวกมูลนิธิสมาคมนะพวกนี้ก็ไม่แสวงหากำไรนะครับก็มีหลายตำแหน่งงานนะครับเป็นนักบัญชีอิสระฟรีแลนซ์ก็คือรับทำบัญชีทั่วไปนะนักบัญชีการศึกษาก็เป็นพวกอาจารย์นะเป็นนักวิจัยเป็นผู้สอนนะแล้วนักบัญชีส่วนบุคคลก็คือเป็นนักบัญชีก็คือทำบัญชีของตัวเองนะครับอันนี้อาจจะเป็นบัญชีที่บ้านเป็นบัญชีครอบครัวเรืออะไรเงี้ยเป็นนักบัญชีส่วนบุคคลนะทำส่วนตัวเองนะไม่ได้ทำให้คนอื่นนะครับผู้ประกอบวิชาชีพที่ในด้านการทำบัญชีหรือด้านการสอบบัญชีถ้าเป็นนิติบุคคลที่จะมาประกอบวิชาชีพเนี่ยสภาวิชาชีพก็ได้กำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าผู้ทำบัญชีกับผู้สอบบัญชีเนี่ยเป็นบุคคลธรรมดาแต่กรณีที่เป็นนิติบุคคลเนี่ยทางสภาวิชาชีพก็กำหนดว่าจะต้องมาจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพแล้วก็ต่ออายุทะเบียนทุกๆ3ปีนะการแก้ไขข้อมูลที่จดทะเบียนไว้กับสภาก็ต้องแจ้งให้สภาทราบรวมทั้งเมื่อเลิกประกอบกิจการก็ต้องจดทะเบียนเลิกแล้วก็ต้องแจ้งหลักประกันเพื่อประกันความรับหลักประกันเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3แล้วก็ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงหลักประกันถ้ามีนะครับอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะครับในส่วนของหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3นี่ก็อาจจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ3ของทุนณวันสิ้นปีบัญชีที่ผ่านมาหรือรายได้ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมาแล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่านะครับประเภทของหลักประกันก็มีอยู่5ประเภทอาจจะเป็นเงินฝากประจำเงินฝากบัตรเงินฝากบัตรพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจรวมทั้งกรมธรรม์ประกันภัยพวกนี้ก็เป็นหลักประกันที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับอันนี้นิติบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพด้านทำบัญชีและหน้าสอบบัญชีก็ต้องมีหลักประกันความรับผิดต่อบุคคลที่3เอาไว้นะเพื่อให้มั่นใจว่าถ้าเกิดความเสียหายอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะสามารถเอาหลักประกันตัวนี้มาชดเชยนะจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่เสียหายได้นะครับในเรื่องที่3นะครับของตอนที่2ก็คือการปฏิบัติงานในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยก็เราในการปฏิบัติงานผมจะยกตัวอย่าง2เรื่องนะครับเรื่องการทำบัญชีนะในฐานะผู้ทำบัญชีเนี่ยก็ต้องทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีหรือมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับต้องมีเอกสารที่ใช้ประกอบการลงบัญชีนะครับทำบัญชีตามรูปแบบและรายการย่อที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดนะครับจัดทำงบการเงินให้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วก็ต้องนำส่งงบการเงินให้กรมพัฒนาธุรกิจนะรวมทั้งกรมสรรพากรนะยื่นแบบเสียภาษี
รวมทั้งต้องรักษาจรรยาบรรณของผู้

ประกอบวิชาชีพนะบัญชีไว้นะครับส่วนทางด้านการสอบบัญชีในฐานะผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในการตรวจสอบงบการเงินนะก็ต้องตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีตามรูปแบบที่สภาวิชาชีพกำหนดรักษาจรรยาบรรณแล้วก็ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพนะที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดเอาไว้นะเพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานสอบบัญชีเนี่ยได้คุณภาพมีมาตรฐาน

ที่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นด้านบัญชีบริหารเนี่ยอาจจะมีบริษัทขนาดใหญ่อาจจะมีการจัดทำงบประมาณนะมีการควบคุมดูแลทรัพย์สินก็ให้หน้าที่นักบัญชีบริหารเป็นคนดูแลหรือด้านการวางระบบบัญชีอาจจะมีการจัดทำผังบัญชีนะเอกสารทางเดินของข้อมูลนโยบายการบัญชีและรายงานต่างๆอันนี้ก็นักวางระบบบัญชีนะนักวิเคราะห์และออกแบบระบบก็จะเป็นคนดูแลในเรื่องนี้นะครับหรือทางด้านการบัญชีภาษีกรก็มีหน้าที่จัดทำเอกสารข้อมูลบัญชีและภาษีนะตามที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดมีการยื่นแบบแสดงการภาษีนะคำนวณภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนดนะครับหรือด้านการศึกษาเทคโนโลยีบัญชีก็อาจจะปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES นะ International Education Standard นะเพื่อให้หลักสูตรเนี่ยไปสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศมีการสอนมีการวิจัยมีการบริการสังคมอันนี้ก็คือนักการศึกษานะพูดง่ายๆก็คือเป็นอาจารย์เป็นนักวิจัยนะครับส่วนวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีนะอย่างเช่นผู้สอบบัญชีภาษีอากรแท็บออดิเตอร์นักบัญชีวิชาชีพอาเซียนนะครับเข้าสู่ AEC นะเราก็มีนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนนะผู้ตรวจสอบภายในหรือถ้ามีประสบการณ์มากอาจจะเป็นออดิตคอมมิตี้เป็นกรรมการตรวจสอบเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนะผู้บังคับหลักประกันอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็เป็นวิชาชีพที่นักบัญชีเนี่ยสามารถไปปฏิบัติได้แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูคุณสมบัติเงื่อนไขต่างๆตามที่หน่วยงานเขากำกับดูแลได้กำหนดเอาไว้นะครับในตอนสุดท้ายนะครับตอนที่3กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลอย่างที่กล่าวไปแต่ตอนต้นว่าในการประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยมันกระทบต่อคนในวงกว้างนะครับก็จะมีกฎหมายนะที่สำคัญก็มีกฎหมาย2ฉบับคือพรบการบัญชีกับพรบวิชาชีพบัญชีนะพรบการบัญชี2543ก็จะมีกรมพัฒนาการค้าเนี่ยให้อำนาจกรมพัฒนาการค้านะในฐานะที่เป็น เรียกว่าสารวัตรใหญ่บัญชีเนี่ยคอยกำกับดูแลในการจัดทำบัญชีนะครับส่วนในเรื่องที่2ก็เป็นพรบวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547นะครับอันนี้ก็จะมีสภาวิชาชีพบัญชีเป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะครับแล้วก็ยังมีกฎหมายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชีหลายหน่วยงานนะครับในส่วนของพรบการบัญชีนะกรมพัฒน์เนี่ยในพรบการบัญชีเนี่ยก็ให้ผู้กำหนดให้นิติบุคคลเนี่ย5ประเภทเนี่ยเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีนะผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหมายถึงนิติบุคคล5ประเภทได้แก่ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนะครับแล้วก็มีบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบกิจการในประเทศไทยกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากรอันนี้เป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีแล้วก็กำหนดให้มีผู้ทำบัญชีนะผู้ทำบัญชีที่จะต้องไปขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพหรือเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีนะแล้วก็จัดทำบัญชีและงบการเงินให้งบการเงินเนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก็ต้องยื่นงบการเงินยื่นงบการเงินนั้นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับในส่วนของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็จะมีสำนักงานที่สำคัญนะเช่นสำนักงานทะเบียนธุรกิจสำนักงานกำกับดูแลธุรกิจสำนักบริการข้อมูลธุรกิจแล้วก็สำนักส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนะครับก็มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทำบัญชีธุรกิจให้ถูกต้องกำกับดูแลธุรกิจให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดนะครับในส่วนของพรบวิชาชีพบัญชี2547ก็ให้มีกกบ.คือคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพซึ่งกกบ.เนี่ยจะเป็นบอร์ดใหญ่นะมากำกับดูแลสภาวิชาชีพอีกทีหนึ่งแล้วก็ให้มีสภาวิชาชีพนะครับแล้วก็ให้มีนิติบุคคลที่ประกอบกิจการให้บริการต้องทำบัญชีและสอบบัญชีต้องจดทะเบียนต่อสภาวิชาชีพตามที่กล่าวไปแล้วนะครับแล้วก็ให้มีผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณและมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีในแต่ละด้านนะครับให้มีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่ว่ากมบ.แล้วก็มีให้มีคณะกรรมการจรรยาบรรณนะตัวสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งมีหน่วยงานกำกับดูแลเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่หลายประการนะที่สำคัญก็คือกำหนดมาตรฐานของวิชาชีพบัญชีกำหนดจรรยาบรรณนะครับแล้วก็รับขึ้นทะเบียนออกใบอนุญาตสั่งพักเพิกถอนนะใบอนุญาตถ้าผู้กระทำผิดนะรับรองวุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็นสมาชิกควบคุมการความประพฤติและการดำเนินงานของสมาชิกให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่อรัฐบาลเกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีนะครับ
ในเรื่องสุดท้ายก็คือหน่วยงาน

0: แล้วก็กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีหลายเยอะแยะเลยนะอันนี้ก็จะมีประมวลรัษฎากรกรมสรรพากรกำกับดูแลประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์นะอันนี้ก็กรมพัฒนาเกียรติค้าพรบพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดอันนี้ก็กรมพัฒนาเกียรติค้านะครับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์ก็สำนักงานกรอตอนะครับจะมีหน่วยงานเยอะแยะนะเข้ามากำกับดูแลนะครับนะมีพรบธุรกิจการเงินนะอันนี้ก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพรบสำนักงานข้าราชการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก็มีสำนักงานข้าราชการคปภ.คือข้าราชการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเนี่ยมากำกับดูแลพวกธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจประกันวินาศภัยเหล่านี้เป็นต้นนะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยนักศึกษาก็สามารถจะศึกษาเพิ่มเติมได้ในเอกสารการสอนชุดวิชานะครับซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่กล่าวมาก็เป็นเนื้อหาโดยสรุปของหน่วยที่1 นะครับในเรื่องของสัมมนาการบัญชีแล้วก็วิชาชีพบัญชีนะครับ
1: สวัสดีนักศึกษาและผู้ที่สนใจนะคะวันนี้เราจะมานั่งคุยกันในส่วนของชุดรายวิชา32483สัมมนาการเงินและสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการในครั้งนี้ที่จะมาคุยกันจะเป็นหน่วยที่2ในส่วนของหัวข้อจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีและการกำกับดูแลกิจการหัวข้อนี้นะคะจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักๆก็คือส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีอีกส่วนนึงก็คือเรื่องการกำกับดูแลกิจการเนื้อหาเนี่ยจะมีรายละเอียดที่มีการเพิ่มเติมอัปเดตให้เป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันด้วยกันทีละส่วนเลยนะคะส่วนแรกในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพทางบัญชีในทุกๆสายวิชาชีพจะต้องมีคำว่าจรรยาบรรณเข้ามากำกับจรรยาบรรณเนี่ยมันเป็นคำที่มีความหมายว่ากิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ของคณะในส่วนของวิชาชีพจะมีความหมายในส่วนของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพ.ศ. 2554เขาจะกล่าวหมายถึงว่าวิชาชีพคือวิชาที่จะใช้ในการประกอบอาชีพดังนั้นเนี่ยคำว่าจรรยาบรรณวิชาชีพเมื่อเอามารวมกันแล้วเนี่ยจะสามารถแปลความหมายได้ว่ามันคือกิริยาที่ควรประพฤติในการประกอบอาชีพเพื่อรักษาเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิกอย่างที่พวกเราจะได้รู้กันว่าเวลาที่เราไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะมีจรรยาบรรณของคุณหมอวิศวกรก็มีทางบัญชีของเราก็มีเช่นเดียวกันเราจะมีจรรยาบรรณวิชาชีพทางด้านบัญชีนะคะในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขาได้ระบุในเนื้อหารายละเอียดอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547มาตรา47พูดถึงว่าสิ่งนี้คือหลักของการปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโดยรวมในการปฏิบัติงานโดยระบุว่าผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีแล้วเนี่ยจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณอย่างน้อย4ข้อย้ำนะคะอย่างน้อย4ข้อดังต่อไปนี้ข้อแรกคือเราต้องมีความโปร่งใสเป็นอิสระเที่ยงธรรมและซื่อสัตย์สุจริตในการประกอบวิชาชีพบัญชีไม่ว่าจะเป็นผู้ทำบัญชีหรือว่าผู้สอบบัญชีเป็นต้นข้อ2เราต้องมีความรู้ความสามารถที่มากพอและทันสมัยพร้อมกับมาตรฐานบัญชีที่ปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงให้กับตรงหน้าที่เป็นปัจจุบันที่สุด3ค่ะคือมีความรับผิดชอบต่อผู้ที่เราให้บริการเขาและรักษาความลับในส่วนของข้อมูลต่างๆให้ดีส่วนข้อที่4ค่ะข้อสุดท้ายก็บอกว่าคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นผู้ที่เป็นหุ้นส่วนแล้วก็บุคคลนิติบุคคลที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดังนั้นถ้าปฏิบัติงานแล้วมีหลักการพื้นฐานไม่ครบ4ข้อนี้ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีจะถือว่าไม่สามารถปฏิบัติตามทั้ง4ข้อถือว่าประพฤติผิดจรรยาบรรณนั่นเองการที่เราประพฤติผิดจรรยาบรรณเนี่ยโดยที่หัวข้อนี้ถูกระบุอยู่ในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ. 2547ดังนั้นเนี่ยการที่เราผิดจรรยาบรรณเนี่ยจะมีบทลงโทษดังต่อไปนี้อาทิเช่นเริ่มแรกก็จะมีการตักเตือนเป็นหนังสือมาก่อนจากนั้นเนี่ยจะมีการภาคทันและขั้นต่อมาคือถึงขั้นการพักใบอนุญาตพักการขึ้นทะเบียนหรือว่าห้ามประกอบวิชาชีพบัญชีเลยโดยที่ระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน3ปีสุดท้ายถ้าเกิดว่า ถึงที่สุดแล้วก็จะมีอีกขั้นหนึ่งคือเรียกว่าถอนใบอนุญาตหรือว่าถอนการขึ้นทะเบียนพ้นจากการเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชีซึ่งรายละเอียดต่างๆเนี่ยหรือว่าขั้นตอนการดำเนินคดีหรือการอุทธรณ์เนี่ยสามารถที่ติดตามในส่วนของข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องของหลักการและวิธีการสอบสวนของคณะอนุกรรมการสอบสวนพ.ศ.2550ได้นะคะลองหาคำนี้ดูก็จะเจอรายละเอียดที่มากกว่าเดิมมากขึ้นขออนุญาตเข้ามาในส่วนของรายละเอียดเขาบอกว่าสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ของประเทศไทยนี่นะคะเขาออกข้อบังคับสภาวิชาชีพเขาออกข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2561จะเห็นว่าอันนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่27 พฤศจิกา 2561จะสังเกตได้ว่าอันนี้คือสภาวิชาชีพออกนะวันที่27 พฤศจิกายน 2561เขาออกมาเพื่อที่ใช้เป็นการควบคุมความประพฤติแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินงานของผู้ประกอบวิชาชีพหรือว่าผู้ที่ขึ้นทะเบียนให้ดำเนินงานประพฤติงานประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามจรรยาบรรณของวิชาชีพบัญชีมาดูกันว่าสิ่งที่ออกข้อบังคับมานั้นเนี่ยบุคคลใดบ้างที่ต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันทางด้านวิชาชีพบัญชีเนี่ยเขาแบ่งผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีออกเป็น6ประเภทประเภทที่1เขาเรียกว่าผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีด้านอําบัญชีคือผู้ที่รับทำบัญชีบันทึกบัญชีออกงบการเงินนั่นเองส่วนที่2ก็คือผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชีอันดับ3คือด้านบัญชีบริหารอันดับ4คือด้านการวางระบบบัญชีอันดับ5คือในดูแลในส่วนของภาษีอากรส่วนสุดท้ายนะคะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชีและก็การบริการเกี่ยวกับทางด้านการบัญชีจะมี6องค์ประกอบด้วยกันที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากที่เราได้คุยกันไปนะคะว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยมี6ด้านดังนั้นเนี่ยจากที่เรารับรู้แล้วว่ามี6ด้านประกอบด้วยด้านอะไรบ้างในส่วนของสภาวิชาชีพบัญชีเขาจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือในส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะอีกประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการที่เป็นหน่วยธุรกิจมาดูความแตกต่างกันว่าอะไรมันคืออยู่ในส่วนของบริการสาธารณะและอะไรอยู่ในส่วนของบริการหน่วยธุรกิจกันค่ะคำนิยามที่เขาระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ให้บริการสาธารณะนั้นเนี่ยเขาจะหมายถึงผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่ปฏิบัติงานในสำนักงานที่เรียกว่าสำนักงานเนี่ยเขาหมายถึงว่าการปฏิบัติงานคนเดียวเป็นคณะบุคคลเป็นทั้งหุ้นส่วนหรือบริษัทของผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีหรือควบคุมผ่านการเป็นเจ้าของอันนี้เน้นตัวสีแดงนะคะคือผ่านควบคุมส่วนของความเป็นเจ้าของในอันที่2ต่อมาเขาบอกว่าผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจเนี่ยหมายถึงผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีที่ได้รับการว่าจ้างจากกิจการภาครัฐหรือว่าองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรหน่วยงานกำกับดูแลองค์กรวิชาชีพเป็นต้นดังนั้นเนี่ยนักศึกษาจะต้องมีการแยกระหว่างผู้ประกอบการในส่วนของหน่วยธุรกิจกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในส่วนของบริการสาธารณะให้ออกว่าผู้นี้คือบริการทางด้านใดบ้างแล้วก็บริการอย่างไรขออนุญาตดูตัวอย่างต่อมาเลยนะคะยกตัวอย่างให้เห็นให้ชัดขึ้นตัวอย่างคือนายผู้ซ้อนเขาปฏิบัติงานในตำแหน่งของนักบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถือว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในหน่วยงานธุรกิจหรือไม่เวลาที่นักศึกษาพิจารณานะคะก็จะพิจารณาประกอบด้วย3ขั้นตอนขั้นตอนแรกคือผู้ประกอบวิชาชีพก็คือนายพุทธซ้อนเนี่ยได้อยู่ในขอบเขต6ด้านของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ระบุหรือไม่อันนี้ถ้านักศึกษาเห็นโจทย์ดีแล้วก็สังเกตจะเห็นด้วยว่าเขาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักบัญชีแสดงว่าข้อนี้ได้เข้าเกณฑ์เรียบร้อยแล้วอันต่อมาค่ะข้อต่อมาสถานะของการทำงานเป็นการทำงานที่เป็นการควบคุมผ่านความเป็นเจ้าของหรือไม่จะสังเกตได้ว่านายพุทธซ้อนทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอันนี้คือไม่ได้มีการควบคุมผ่านความเป็นเจ้าของเนาะข้อนี้ก็จะผิดไปส่วนข้อสุดท้ายค่ะที่จะพิจารณาก็คือสถานการณ์การทำงานเนี่ยได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานในรูปแบบของพนักงานของบริษัทดังนั้นเนี่ยข้อที่เข้าเกณฑ์ก็จะมีเป็นข้อ1ว่าแน่นอนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และด้านที่2คือเป็นผู้ที่ถูกการว่าจ้างและอยู่ในรูปแบบของพนักงานองค์กรนั่นเองดังนั้นเนี่ยในกรณีนี้ก็ถือว่านายผู้ซ้อนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชีและได้รับการว่าจ้างจากหน่วยงานจึงสามารถสรุปได้ว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานธุรกิจนั่นเองโอเคนะคะเวลามีกรณีศึกษามาก็ลองแยกว่าอันดับแรกเข้าใน6ด้านหรือเปล่าของผู้ประกอบวิชาชีพอันดับต่อมาดูว่าเป็นผู้ให้บริการสาธารณะหรือเป็นผู้บริการทางด้านของหน่วยงานแยกใน2ลำดับประมาณนี้นะจ๊ะต่อมาค่ะในส่วนของหลักการตอนแรกที่พูดเนี่ยพูดถึงคุณสมบัติและพูดถึงว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องต่อมาที่เราจะคุยกันในส่วนของหลักการจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพณปีพ.ศ. 2561หลักการของจรรยาบรรณเนี่ยสภาวิชาชีพบัญชีได้แบ่งเป็น6หัวข้อหลักๆก็คืออันดับแรกเนี่ยผู้ที่ประกอบวิชาชีพบัญชีทั้ง6ด้านนี้ทุกท่านจะต้องมีความซื่อสัตย์และสุจริตมีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระอิสระที่คือหมายถึงอิสระในการคิดไม่ลำเอียงหรือไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เป็นอิทธิพลนำให้เกิดการเอ็นเอียงจากหลักการที่ควรจะปฏิบัติเยี่ยงวิชาชีพโดยทั่วไปข้อที่3คือต้องมีความรู้ความสามารถความเอาใจใส่การรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานอันที่4เรื่องการรักษาความลับอันดับ5นะคะเรื่องพฤติกรรมทางวิชาชีพและสุดท้ายคือในส่วนของความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ท่านจะเห็นเนี่ยว่าเนื้อหามันจะค่อนข้างล้อการระหว่างพาร์ทช่วงแรกที่เราคุยกันไปกับพาร์ทปัจจุบันแต่ว่าจะมีการเพิ่มดีเทลหัวข้อที่มันมีแต่ละละเอียดให้มีความชัดความสำคัญมากขึ้นนั่นเองเวลาที่เราปฏิบัติงานเนี่ยมันก็จะมีบางครั้งที่การทำงานจะมีการซับซ้อนหรือการต้องตัดสินใจว่าสิ่งที่เราจะปฏิบัติเนี่ยมันขัดต่อหลักจรรยาบรรณหรือเปล่าในการนำปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเราจะมี3ขั้นตอนในการค่อยๆพิจารณาว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาเรื่องจรรยาบรรณนี้ไปได้อย่างไรอันดับแรกทุกครั้งที่เราทำงานนะคะแล้วก็มีปัญหาเราต้องระบุอุปสรรคก่อนว่าอุปสรรคที่เรากำลังเจอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานตามหลักการพื้นฐานจรรยาบรรณหรือไม่ในหัวข้ออะไรบ้างจากนั้นเราต้องมีการประเมินนัยยะสำคัญว่าผลกระทบหรือโอกาสที่จะเกิดมีมากน้อยอย่างไรสุดท้ายเราจะมีมาตรการป้องกันเพื่อให้ขจัดหรือลดอุปสรรคนั้นให้อยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ในระดับใดจะเห็นว่าขออนุญาตมาที่ส่วนแรกที่เป็นสีน้ำเงินคำว่าระบุอุปสรรคนะคะอุปสรรคที่มันมีผลต่อการปฏิบัติงานทางด้านจรรยาบรรณเนี่ยมันองค์ประกอบตั้งแต่อุปสรรคจากเป็นในส่วนของผลประโยชน์ส่วนตัวว่าสิ่งที่เราตรวจสอบหรือสิ่งที่เราทำบัญชีเนี่ยมันส่งผลต่อประโยชน์ส่วนตัวเราหรือไม่หรืออุปสรรคที่เกิดจากการสอบทานผลงานตัวเองในอดีตหลายๆท่านเนี่ยบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยการสอบทานผลงานตัวเองในอดีตหรือสอบทานผลงานคนอื่นแต่อยู่ในสำนักงานเดียวกันเนี่ยจะมีความเอ็นเอียงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคด้วยจากนั้นคืออุปสรรคที่เกิดจากการที่ผู้สนับสนุนนั่นเองที่เราต้องตรวจสอบเขาหรืออุปสรรคที่เกิดจากการคุ้นเคยบางทีคุ้นเคยเกินไปคุณอาจจะไว้วางใจหรืออาจจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจการประเมินการปฏิบัติงานดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอุปสรรคด้วยสรุปนะคะก็คือหลักการนำพื้นฐานจรรยาบรรณไปปฏิบัติประกอบด้วย3หัวข้อดังนี้นะคะก็คืออันดับแรกระบุอุปสรรค2ประเมินในสำคัญสุดท้ายหามาตรการในการควบคุมเพื่อให้อุปสรรคอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้ค่ะในส่วนที่2ของหน่วยนี้นะคะที่เราจะคุยกันเราจะคุยถึงในส่วนของการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการเนี่ยหรือว่าเขาเรียกว่า corporate governance ตัวย่อนิยมใช้คือคำว่า CG หลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อคำว่า CG มาก่อน CG คืออะไรวันนี้เราจะมาคุยกันเขาบอกว่า CG เนี่ยมันหมายถึงระบบที่จัดให้เกิดกระบวนการหรือว่ามันเป็นโครงสร้างของภาวะผู้นำในการควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบตามความที่ให้มีความรับผิดชอบตามหน้าที่ด้วยความโปร่งใสสร้างความสามารถในการแข่งขันอีกทั้งมีการทำไว้เพื่อให้เกิดการรักษาเงินทุนและก็เพิ่มคุณค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวภายใต้กรอบของคำว่าการมีจรรยาบรรณที่ดีคำว่าการกำกับดูแลกิจการหรือว่า CG นี่นะคะส่วนมากจะนิยมใช้ในหมู่ของภาคเอกชนส่วนรัฐบาลใช้ไหมก็ใช้เหมือนกันค่ะเขาใช้คำว่าธรรมาภิบาลหมายจะเป็นความหมายเดียวกันนะคะในส่วนของ หน้านี้จะกล่าวถึงในส่วนของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการในรูปนี้เนี่ยจะประกอบด้วยในส่วนของผู้ถือหุ้นผู้สอบบัญชีคณะกรรมการฝ่ายจัดการและก็ผู้มีส่วนได้เสียดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าองค์ประกอบของแต่ละท่านเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่อการกำกับดูแลกิจการการที่เราทุกคนหรือว่าหลายๆองค์กรเนี่ยมีการจัดตั้งธุรกิจจัดตั้งองค์กรขึ้นมาเรามีความคาดหวังสิ่งใกล้กันใกล้เคียงกันก็คือเราจะต้องทำกิจการเพื่อให้นำมาซึ่งความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายคำว่าบรรลุเป้าหมายของแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีความที่คล้ายคลึงกันก็คือเราจะต้องสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรหรือก็สร้างมูลค่าให้กับองค์กรให้สูงสุดให้กับตัวองค์กรแล้วก็ตัวของเจ้าของนั่นเองซึ่งในมุมมองของธุรกิจเนี่ยการที่เราจัดตั้งกิจการเป็นเจ้าของคนเดียวด้วยทุนตัวเองดำเนินงานเองทุกอย่างเนี่ยดังนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยคำนึงถึงการควบคุมภายในหรือการกำกับดูแลกิจการมากนักเพราะเนื่องจากเจ้าของธุรกิจเนี่ยเป็นผู้กำหนดเป้าหมายเองดำเนินงานเองในทุกกระบวนการเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะต้องการขยายธุรกิจมีพนักงานที่หลากหลายมากขึ้นการบริหารงานเพียงคนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอและไม่สามารถแยกเพราะว่าเวลาแล้วก็มีจำนวนจำกัดในการบริหารงานดังนั้นเนี่ยก็จะเกิดการกระจายอำนาจมากขึ้นแบ่งส่วนในการบริหารจัดการดูแลอีกทั้งในยุคปัจจุบันนะคะในยุคของการพัฒนาสินค้าและก็บริการเนี่ยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการสูงสุดของทุกลูกค้าดังนั้นเนี่ยกิจการจำเป็นต้องมีการจัดหาเงินทุนให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเราจะได้ขยายธุรกิจหรือพัฒนาสินค้าดังนั้นเงินทุนสำหรับเจ้าของคนเดียวอาจจะไม่เพียงพอแล้วดังนั้นการเพิ่มเงินทุนก็จะมี2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มแรกคือเอามาจากส่วนของผู้เป็นเจ้าของหรืออีกอย่างก็คือส่วนของการกู้ยืมแต่ถ้าเราต้องการระดมทุนจากส่วนของเจ้าของเนี่ยแสดงว่าต้องมีเจ้าของที่มากกว่า1คนและเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเราจะมีกติกาเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่ากติกาความเชื่อใจเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นมันคือการให้มีการสร้างระบบการควบคุมภายในโดยเน้นให้มีการใช้หลักกำกับดูแลกิจการหรือที่เรียกว่าธรรมาภิบาลเข้ามาเนื่องจากว่าผู้ที่ลงทุนนะคะจะไม่ได้เป็นผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารกิจการเสมอไปผู้ที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการหรือว่าในส่วนของทีมงานในการบริหารงานแทนตนอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักศึกษานึกถึงเนี่ยให้นึกถึงบริษัทจำกัดมหาชนเขาสามารถระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประชาชนทุกคนที่สนใจอยากลงทุนอยากเป็นเจ้าของก็สามารถที่จะซื้อหุ้นได้แต่ถามว่าประชาชนทุกคนเป็นผู้บริหารของบริษัทนั้นไหมคะไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีการจัดทีมงานมาบริหารงานแทนตนเขาเรียกว่าคณะกรรมการนั่นเองดังนั้นเนี่ยการที่เรามีคณะกรรมการในการบริหารงานแทนเราเนี่ยเราจะมองในส่วนของคณะกรรมการเป็นตัวแทนและเราคือเป็นตัวการดังนั้นเราต้องการให้คณะกรรมการบริหารงานแทนเราเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับธุรกิจแล้วก็ความมั่งคั่งของทางบริษัทแล้วก็ทางของผู้ถือหุ้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานและมีผลดีต่อธุรกิจอันนั้นจะไม่มีประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดว่าผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและความต้องการของคณะกรรมการดันไม่ตรงกันขึ้นมาดังนั้นเนี่ยจะมีทฤษฎีตรงนี้ในการอธิบายเขาเรียกว่า agency problem นะคะลองไปหาศึกษาอ่านดูก็คือเป็นการขัดแย้งกันระหว่างตัวการกับตัวแทนดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยมีการสร้างหลักการกำกับดูแลกิจการขึ้นมานั่นเองซึ่งให้เพื่อเป็นกลไกในการควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการว่าคณะกรรมการควรจะมีลักษณะอย่างไรควรจะดำเนินอย่างไรเพื่อเดินธุรกิจไปตามเป้าหมายประมาณนี้นะคะจากในรูปที่คุณได้เห็นเนี่ยจะมีผู้ถือหุ้นแล้วก็จะมีคณะกรรมการที่จะเป็นคนดูแลเป็นคนดูภาพรวมของทางธุรกิจการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารต่างๆผ่านของฝ่ายการจัดการจะเห็นได้ว่าเราจะมีอยู่ทีมนึงที่อยู่ข้างๆกันเขาเรียกว่าผู้สอบบัญชีจะเป็นคนตรวจสอบเนื้อหาแล้วก็มีการรายงานต่อผู้ถือหุ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างแต่ทุกคนจะเห็นได้ว่าด้านขวาจะมีคำว่าผู้มีส่วนได้เสียจะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจในหลายๆธุรกิจเนี่ยนอกจากคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของแล้วคุณต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียด้วยดิเช่นตัวของพนักงานเจ้าหนี้ลูกหนี้ประชาชนที่อยู่รอบข้างหรือไม่ก็สิ่งแวดล้อมดังนั้นเนี่ยการกำกับดูแลกิจการจะเป็นกระบวนการเป็นกลไกที่ใช้ในการกำกับดูแลให้คณะกรรมการบริหารงานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีขั้นตอนตามที่ระบุในการกำกับดูแลกิจการนั่นเอง ประโยชน์ของการกำกับดูแลกิจการจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นในทุกๆประเทศในส่วนของประเทศไทยนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้ออกข้อบังคับให้บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมถึงการแสดงข้อมูลในรายงานสำหรับการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเนี่ยนักศึกษาสามารถหาได้ในเว็บไซต์ของ

0: ทางบริษัทแล้วก็เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เว็บไซต์ของก.ล.ต.นักศึกษาลองไปศึกษาดูนะคะเขาเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบพูดถึงเรื่องความโปร่งใสตรวจสอบได้นั่นเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความน่าเชื่อถือของตลาดทุนประเทศนั้นๆการที่เราเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอโดยเน้นการดำเนินงานความโปร่งใสตรวจสอบได้ส่งผลต่อประโยชน์ของบริษัทโดยตรงในมุมมองในส่วนของการสร้างกลไกเพื่อให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนให้กับกิจการอีกทั้งอย่างไรก็ตามสำคัญมากๆเลยก็คือสร้างความมั่นใจให้กับผู้ต้องการลงทุนหรือผู้ที่ลงทุนในปัจจุบันรวมถึงความเชื่อมั่นแก่ตลาดทุนของประเทศไทยสำหรับนักลงทุนต่างชาติที่อยากมาลงทุนในประเทศไทยหลักการกำกับดูแลกิจการก็เป็นส่วนสำคัญดังนั้นในกราฟรูปนี้ที่จะมาให้ดูคือคะแนนเฉลี่ยของผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับประเทศไทยให้เป็นหลักเปอร์เซ็นต์มาทุกท่านจะเห็นว่าตั้งแต่ปี2549จนถึง2561เนี่ยข้อมูลที่ได้มาจากคะแนนเฉลี่ยที่ปรับปรุงมาจากเว็บไซต์เบื้องต้นนะคะก็จะเห็นว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศไทยตั้งแต่ปี2559ขออภัยค่ะค่าเฉลี่ยผลคะแนนของประเทศไทยตั้งแต่ปี2557สูงขึ้นตามลำดับจนถึงปัจจุบันนี้อยู่ที่2561เนี่ยอยู่ที่คะแนน80กว่าคะแนนเฉลี่ยนี่คือบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเห็นว่าเป็นภาพรวมที่ดูดีมากๆเลยในส่วนของการกำกับดูแลกิจการที่ดีนะคะในปี2560กับ2561อันนี้คือเอามาให้ดูว่าเวลาที่เราแบ่งหลักการกำกับดูแลกิจการเป็น5หมวดเนี่ยหมวดใดบ้างที่เราคะแนนสูงหรือหมวดใดบ้างที่เราต้องมีการพัฒนาเพิ่มคุณจะสังเกตได้ว่าอันนี้คือค่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทตลาดทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยจะเห็นได้ว่าในหมวดที่1เรื่องของสิทธิผู้ถือหุ้นเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นจาก93เป็น94คะแนนเต็ม 100% เชียวนะคะเยอะพอสมควรในส่วนของการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมอันนี้คะแนนยังสูงแล้วก็มีตัวเลขที่เท่าเดิมอยู่ที่ 92% หมวดที่3ค่ะการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียอันนี้ก็78มาถึง80เพิ่มขึ้นค่ะในส่วนที่หมวดที่4เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ความโปร่งใสอันนี้ค่าคะแนนก็อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสุดท้ายหมวดที่5คือเรื่องของความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการก็ยังสัดส่วนที่เพิ่มคุณจะสังเกตได้ว่าในหมวดที่1 2และ4เนี่ยจะเป็นหมวดที่ประเทศไทยโดยเฉลี่ยทำคะแนนทีเดียวส่วนอีกหมวดนึงที่เหลือคือหมวดที่5เรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่เราก็ค่อนข้างสูงแต่เราจะสามารถทำให้สูงได้มากกว่านี้อีกดังนั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามในส่วนของข้อมูลประเทศไทยได้มีการออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี2560ที่เรียกว่าCorporate Governance Code for Listed Company 2017หรือคำย่อๆที่เรียกว่า CG Code จะจำนวนอยู่ที่8หลักการปฏิบัติซึ่งจะเน้นให้บริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเริ่มใช้ในปีพ.ศ. 2562โดยเนื้อหานี้นะคะจะเป็นการเน้นในส่วนของข้อมูลที่ให้คณะกรรมการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นในส่วนใดเพื่อให้ตอบสนองจากสไลด์ที่ผ่านมาคือเรื่องความรับผิดชอบของคณะกรรมการนั่นเองการออกเนื้อหานี้มาเพื่อตอกย้ำหรือเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้กับหมวดที่5นั่นเอง CG Code นะคะ2017ที่ประกอบด้วย8หลักการเนี่ยบริษัทจดทะเบียนในหลักทรัพย์เนี่ยเขาจะใช้ในส่วนของ Apply and or Explain ก็คือเมื่อนำหลักการ CG Code ไปประยุกต์กับบริบทของธุรกิจแล้วเนี่ยหากไม่สามารถทำตามหลักการได้ก็ต้องมีการอธิบายถึงเหตุผลและพูดถึงมาตรการที่เอามาทดแทนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในหัวข้อนั้นๆโดยสรุปของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ออกมาเขาเรียกว่า CG Code 2017เนี่ยประกอบด้วย8หัวข้อขออนุญาตไล่ในแต่ละหัวข้อเลยนะคะหัวข้อแรกเลยส่วนของการตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการหัวข้อที่2คือเรื่องการกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักของกิจการเพื่อความยั่งยืนกำหนดในแต่ละปีภาย2ปีและ3ปีว่าเป้าหมายของธุรกิจจะเป็นอย่างไรอันดับ3ค่ะคือการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่เรื่องของการเฟ้นหาการพัฒนาต่างๆในส่วนที่4คือการสรรหาแล้วว่าการสรรหาและการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงการบริหารบุคลากรอันดับ5คือการส่งเสริมนวัตกรรมแล้วก็การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบข้อที่6ค่ะก็คือการดูแลให้มีการใช้ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและก็มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ข้อที่7คือการรักษาความน่าเชื่อถือของทางด้านการเงินและการเปิดเผยข้อมูลข้อมูลที่เผยแพร่สู่สาธารณชนนั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้และข้อสุดท้ายค่ะก็คือเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นค่ะจากเนื้อหาที่เราได้เกริ่นกันไปนะคะใน2ส่วนก็คือส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีกับส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการเนี่ยที่บอกว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างเนี่ยสามารถหารายละเอียดได้ในตำราหรือว่าหน่วยในส่วนของชุดวิชา32183หน่วยที่2แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมที่นักศึกษาอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มขึ้นเนี่ยดูได้ในเว็บไซต์อ้างอิงที่ได้เขียนในส่วนของบรรณานุกรมไปหลักการต่างๆเป็นหลักการที่สำคัญสามารถประยุกต์ใช้ในส่วนของการเรียนการศึกษาในส่วนของการเรียนการสอนแล้วก็การดำเนินชีวิตในประจำวันในการทำธุรกิจนะคะก็ลองศึกษาข้อมูลดูค่ะ
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริงKnowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
5: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
6: ปลัดอำเภอ
5: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
6: นักธุรกิจ
5: นักการเงิน
6: นักการธนาคาร
5: นักการตลาด
6: นักการบัญชี
5: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
6: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
5: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
6: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
7: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทย
8: ตอนเครื่องหมายมนุษยธรรม3แบบทราบหรือไม่ว่าเครื่องหมายมนุษยธรรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีด้วยกัน3แบบ1เครื่องหมายกาชาดหรือกากบาทแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ที่องค์กรกาชาดใช้กันทั่วโลกในปัจจุบัน 2. เครื่องหมายเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์ขององค์กรกาชาดในกลุ่มประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม 3. เครื่องหมายคริสตัลแดงบนพื้นขาวเป็นสัญลักษณ์สำหรับองค์กรกาชาดของประเทศที่ไม่ต้องการใช้สัญลักษณ์กากบาทแดงหรือเสี้ยววงเดือนแดงบนพื้นขาวตามอนุสัญญาเจนีวาปีพุทธศักราช2492ได้ลงมติยอมรับสัญลักษณ์นี้ในพิธีสารเพิ่มเติมฉบับที่3เมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันประเทศที่ใช้เครื่องหมายนี้อาทิประเทศอิสราเอล
9: ฮัลโหล
10: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
9: งานนี้ผมขอแล้วกัน
10: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
9: ่ได้เลยแบ่งกันไป
11: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
12: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ก
13: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
14: น้องก็พูดถูกครับ
15: ไม่โกงด้วยหรอ
16: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
17: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788
14: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุด

แซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

ครับสวัสดีนะครับนักศึกษาและท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยที่3นะครับเรื่องการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับเป็นให้เราเรียนรู้กันในเรื่องของตัวมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับคำนี้นะครับหลายท่านนะครับคงคุ้นเคยกันแต่ก่อนอาจจะเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีนะครับหรือหลักการบัญชีที่รองทั่วไปนะครับจริงๆแล้วก็คือคำเดียวกันนั่นแหละครับแต่ว่าหลังๆนะครับมันเราใช้คำว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินนะครับในเนื้อหานะครับในเรื่องนี้นะครับเราจะเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับสองเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงินนะครับเป็นความรู้ทั่วๆไปนะครับว่าหน่วยงานที่ออกมาตรฐานรายงานการเงินนะครับคือหน่วยงานไหนนะครับในประเทศไทยเราใช้มาตรฐานรายงานการเงินในชุดใดนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2คือการประยุกต์มาตรฐานรายงานการเงินนะครับในการนำไปใช้ในการปฏิบัตินะครับนะครับก่อนอื่นนะครับเรามาเข้าใจครับตัวนิยามของมาตรฐานรายงานการเงินกันก่อนนะครับว่าคืออะไรนะครับคําว่ามาตรฐานรายงานการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีนะครับก็คือแนวทางที่นักบัญชียึดถือเป็นแนวปฏิบัตินะครับในการรับรู้รายการนะครับเมื่อมีในการวัดมูลค่าการแสดงรายการและเหตุการณ์ทางบัญชีในงบการเงินนะครับในเวลามีเหตุการณ์ทางบัญชีที่เกิดขึ้นมานะครับมีการซื้อมีการขายนะครับมีการลงทุนนะครับมีการกู้ยืมเงินกันนะครับเพราะฉะนั้นในทางบัญชีเองครับเราก็ทราบอยู่แล้วบัญชีเป็นภาษาธุรกิจนะครับจะบันทึกรายการยังไงนะครับในนักบัญชีก็จะรู้กันว่าเดบิตเครดิตยังไงนะครับด้วยมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วว่านะครับเดบิตเครดิตเข้าไปในงบการเงินแล้วนะครับแล้วรายการนี้จะแสดงอยู่ส่วนไหนในงบการเงินนะครับเรื่องต่างๆเหล่านี้นักบัญชีนะครับจะทราบดีนะครับเพราะว่ามีแนวปฏิบัติก็คือตัวมาตรฐานการรายงานการเงินเป็นตัวกำหนดไว้นะครับว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่าในเรื่องสินค้าคงเหลือนะครับในงบการเงินนะครับในงบแสดงฐานะการเงินแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่านะครับต่อราคาทุนมาได้ยังไงนะครับมาตรฐานก็กำหนดว่าคำนวณแบบเอาเข้าก่อนออกก่อนนะครับหรือคำนวณแบบถั่วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักนะครับหรือจะคำนวณแบบเจาะจงไปนะครับก็เป็นมาตรฐานเป็นวิธีที่เขายอมให้นะครับหรือว่าถ้านักบัญชีลงบัญชีเกี่ยวเรื่องรายการที่เป็นที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับมาตรฐานการบัญชีบอกว่าก็ให้ทางเลือกได้นะครับจะใช้ราคาทุนหรือว่าในราคาที่ตีเพิ่มนะครับถ้าตีเพิ่มแล้วนะครับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจะไปแซงไหนในงบการเงินนะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้นะครับตัวมาตรฐานการรายงานการเงินนะครับหรือมาตรฐานการบัญชีก็จะเป็นตัวกำหนดไว้นะครับนี่เรามารู้ในแง่ของตัวในโลกนี้ก่อนนะครับในโลกนี้เรามีมาตรฐานรายงานการเงินยังไงบ้างนะครับคือในโลกเรานะครับเรามีมาตรฐานการบัญชีอยู่2ชุดนะครับชุดหนึ่งเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศนะครับภาษาอังกฤษก็คือ International Financial Reporting Standard นะครับก็เรียกสั้นๆก็คือ IFRS นะครับอีกมาตรฐานอีกชุดหนึ่งนะครับในโลกเราก็คือหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ US GAAP นะครับก็คือ GAAP ก็จะมาจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปนะครับ Generally Accepted Accounting นะครับหลักการทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมาตรฐานการเงินนะครับของแต่ละประเทศนะครับแต่ละกลุ่มก็เป็นส่วนไม้บรรทัดนะครับเพราะนั้นรายการแรกก่อนนะครับตัวที่เป็น IFRS นะครับหน่วยงานที่ออกก็คือองค์การอันหนึ่งเขาเรียกว่า IASB นะครับเขาเรียกว่านะครับคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศนะครับมีสำนักงานที่ลอนดอนก็ออกมาตรฐานออกมาเป็น IFRS นะครับซึ่งหลักการกว้างๆก็คือเป็นให้หลักการเฉยๆแล้วเราเรียกว่า principle based นะครับซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็ใช้หลักการของ IFRS มานะครับหน่วยงานที่ออกมาก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับก็ออกนำ IFRS มาแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็เปลี่ยนจาก IFRS เป็น TFRS เลยนะครับ TFRS ก็ย่อมาจากไทย Financial Reporting Standard นะครับก็คือมาตรฐานการทางเงินของไทยนะครับส่วนมาตรฐานอีกชุดหนึ่งนะครับในโลกของเราเองก็คือตัวมาตรฐานของสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่า US GAAPนะครับซึ่งมีเป็นลักษณะที่เรียกว่าเป็น rules based ก็คืออิงตัวเลขเป็นหลักนะครับอิงกฎเกณฑ์เป็นหลักนะครับหน่วยงานที่ออกก็คือคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีของอเมริกานะครับหรือว่า FASB นะครับขณะนี้ก็คือตัวหลักกว้างๆนะครับของในโลกเรานะครับตรงนี้นะครับทีนี้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเราควรเรียนรู้ไว้นะครับความแตกต่างระหว่างมาตรฐาน2ชุด
นะครับระหว่าง IFRS นะครับกับ US GAAP นะครับก็คือแตกต่างระหว่างมาตรฐานการอะไรทางการเงินระหว่างประเทศนะครับกับมาตรฐานการบัญชีนะครับหลักที่ระวังทั่วไปของสหรัฐอเมริกานะครับในแง่ของตัวภาพรวมนะครับตัว IFRS นะครับที่ประเทศไทยอิงมาเป็นแม่แบบนะครับก็มีลักษณะเป็นหลักการนะครับให้หลักการกว้างๆไว้นะครับก็คนใช้ก็ไม่ต้องไปตีความเพิ่มเติมเอานะครับส่วนในแง่ของตัวอีกอันนึงก็คือตัว US GAAP นะครับของอเมริกาก็คือมีลักษณะเป็นกฎเกณฑ์ให้

ฎเกณฑ์นะครับเป็นตัวเลขนะครับในการบันทึกบัญชีนะครับอันนี้เป็นภาพรวมกว้างๆก่อนนะครับส่วนในแง่ของตัวรายการรายละเอียดบางรายการเช่นสินค้าคงเหลือเนี่ยนะครับก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับก็ไม่อนุญาตใช้วิธีการตีราคาทุนแบบเข้าหลังออกก่อนหรือว่า LIFO อันนี้นักบัญชีรู้ดีแต่ว่า US GAAP ของอเมริกายังอนุญาตใช้ LIFO อยู่นะครับอันนี้คือเป็นหลักการที่ยอมในแต่ละประเทศที่ต่างแตกต่างกันนะครับอีกรายการหนึ่งที่แตกต่างกันก็คือรายการที่เป็นที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับนักบัญชีรู้จักในนาม PPE Property Plant and Equipment นะครับตัวนี้ก็คือในบ้านเรานะครับเราใช้ IFRS นะครับก็อนุญาตให้ตีราคาที่ดินเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นบอกว่าที่ดินในงบการเงิน2ล้านบาทตอนนี้มูลค่ามันน่าจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่านะครับตามหลักการใหม่มูลค่ายุติธรรมมันอาจจะเป็น5ล้านบาทนะครับมาตรฐานระหว่างประเทศนะให้ตีราคาเพิ่มได้นะครับส่วนในประเทศอเมริกามาตรฐานอเมริกาไม่ยอมให้ตีราคาสินทรัพย์เพิ่มได้นะครับอันนี้คือหลักกว้างๆนะครับคือประเด็นที่แตกต่างกันนะครับหลักใหญ่ๆนะครับก็ยังพอมีอีกเหมือนกันนะครับแต่ว่าในหลายเรื่องนะครับทั้งสองมาตรฐานเนี่ยก็พยายามจะลู่เข้าหากันนะครับก็พยายามจะลดข้อแตกต่างของมาตรฐาน2ชุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูในประเทศไทยเราบังคับประเทศไทยเราเป็นยังไงนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อกี้นี้นะครับเราบอกว่าประเทศไทยเราอิงจากมาตรฐานรายงานการเงินระหว่างประเทศนะครับคือ IFRS นะครับแต่ว่าในบ้านเราเองเนี่ยเราแบ่งมาเป็นกลุ่มง่ายๆอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มนึงก็คือกลุ่มกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับก็คือภาษาบัญชีคือ Public Accountable Entity นะครับหรือ PAE นะครับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะคือกิจการที่เกี่ยวพันกับมหาชนเกี่ยวกับคนจำนวนมากนะครับก็จะใช้มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับตอนนี้นะครับเรานักบัญชีเรียกว่ามาตรฐานชุดใหญ่ก็ได้นะครับอย่างเช่นพวกอะไรครับบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับบริษัทมหาชนนะครับพวกธนาคารนะครับพวกบริษัทประกันภัยนะครับดูแลสินทรัพย์ของบุคคลอื่นในวงกว้างก็ใช้มาตรฐานชุดใหญ่นะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะครับก็เรียกว่ากิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับหรือว่า NPAE นะครับ Non Public Accountable Entity นะครับสำหรับบริษัททั่วไปนะครับซึ่งไม่มีผู้เกี่ยวข้องเยอะแยะนะครับรายการบัญชีก็ไม่มีการซับซ้อนนะครับเพราะหลักใหญ่ๆบ้านเรามีมาตรฐาน2ชุดนะครับชุดใหญ่ก็อิงตามมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับส่วนชุดเล็กก็มีมาตรฐานอีกชุดหนึ่งต่างหากเรียกว่ามาตรฐาน NPAE นะครับสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับมาตรฐานใหญ่ๆนะครับก็คือในประเทศไทยเรานะครับก็คือมาตรฐานการบัญชีของไทย TFIS ก็คือ Thai Financial Reporting Standard นะครับคือตั้งแต่ปี2550ต้นมาเรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับท่านหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมใช้ปี254เป็นปีนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นนะครับประเทศในประเทศเรานะครับเรามีมาตรฐานบัญชีชุดเดียวนะครับก็คือใช้มาตรฐานที่เป็นอิงกับมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นหลักนะครับแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่มหาชนก็ยกเว้นไปบางเรื่องนะครับอย่างเช่นไม่ต้องทำงบกระแสเงินสดไม่ต้องทำงบการเงินรวมนะครับแต่ว่าพอหลังจากปี2554ก็ใช้เกณฑ์ใหม่แล้วนะครับเพราะว่ากิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะเกี่ยวพันกับบุคคลอื่นในวงกว้างนะครับก็ใช้มาตรฐานระหว่างประเทศไปเลย IFRS นะครับซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก็แปลมาเป็น TFIS นะครับตรงนั้นส่วนกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็ใช้มาตรฐานชุดเล็กไปนะครับตรงนั้นซึ่งมีประเด็นเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันต่อไปนะครับตรงนี้นะครับส่วนในแง่เรื่องของบัญชีนะครับคงหนีไม่พ้นเรื่องกฎหมายบัญชีนะครับกฎหมายบัญชีคือนักบัญชีรู้ดีนะครับจะมีพ.ร.บ.การบัญชีปี2543นะครับซึ่งกำหนดนะครับให้ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีต้องทำบัญชีตามความเป็นจริงคือทำตามมาตรฐานการบัญชีนะครับหรือตามมาตรฐานการรายทางการเงินนะครับเพราะนั้นจริงแล้วในตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือจะมีผู้เกี่ยวข้อง2ท่านก็คือผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีก็คือเบอร์1นะครับซึ่งเรารู้ว่าก็คือ CEO นะครับ Chief Executive Officer นะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือผู้จัดทำก็คือเบอร์สูงสุดนะครับของพนักงานบัญชีนะครับเรียกสมุดบัญชีหรือว่าผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินการบัญชีนะครับเพราะนั้นก็กฎหมายฉบับนี้ยังบอกอะไรอีกครับบอกหน้าที่บอกชนิดของประเทศประเภทของบัญชีที่ต้องทำมีบัญชีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ต้องเก็บรักษาบัญชียังไงนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีหรือว่ากมบ.นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็
ที่สำคัญคือมาตรฐานทางการเงินหรือมาตรฐานบัญชีต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยนะครับภาษาไทยนะครับเพราะนั้นหรือจะต้องมีการแปลมาตรฐานระหว่างประเทศเป็นมาตรฐานภาษาไทยนั่นเองนะครับเพราะนั้นหน่วยงานที่ออกก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับเขามีคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีนะครับก็มีวิธีการทำยังไงบ้างคือตั้งแต่มีการศึกษาวิจัยติดตาม IFRS ติดตามมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับดูซิว่าอันไหนจะเหมาะสมที่นำมาใช้ในประเทศไทยบ้างนะครับข้อ2ก็คือต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางการเงินนะครับซึ่งอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับพอแปลออกมาปุ๊บนะครับก็ต้องยังเป็นร่างอยู่นะก็ต้องมีการจัดทำสัมมนาพิจารณ์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า public hearing นะครับคือขอความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆเขาก็มาฟังแล้วก็ขอให้ข้อคิดเห็นว่าอันนี้ฉบับนี้เหมาะสำหรับประเทศไทยเราได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นก็คือเสนอร่างนะครับต่อกรรมการอีกชุดหนึ่งหรือว่าอนุกรรมการกันกองมาตรฐานบัญชีนะครับแล้วก็อนุมัติโดยบอร์ดใหญ่ของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับแล้วก็ต้องไปผ่านหน่วยงานที่เรียกว่ากกบ.นะครับคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชีนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับหลังจากนั้นถ้าผ่านหมดแล้วก็ดูผลกระทบต่างๆแล้วนะครับไม่มีผลกระทบรุนแรงนักนะครับก็ออกมาเป็นตัวมาตรฐานบัญชีแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นกระบวนการนะครับกระบวนการของในการทำมาตรฐานการรายงานการเงินหรือมาตรฐานบัญชีในบ้านเรานะครับในหัวข้อหนึ่งที่สำคัญคือการประยุกต์มาตรฐานทางการเงินนะครับคือถ้าเกิดเรามีความรู้ในตัวมาตรฐานแล้วนะครับก็สิ่งประเด็นอย่างนึงคือการนำไปใช้นะครับเพราะมาตรฐานรายงานการเงินหรือมาตรฐานบัญชีก็เป็นแนวคิดหลักการกว้างๆนะครับสิ่งที่สำคัญคือการนำไปประยุกต์นะครับการนำไปตีความการนำไปบันทึกรายการบัญชีนะครับสิ่งหนึ่งก็คือนักบัญชีต้องมีความรู้ในสาระฐานก่อนนะครับที่สำคัญนะครับในเรื่องนี้นะครับในตัวในหน่วยเนี้ยนะครับในตอนนี้ก็พยายามจะอธิบายถึงตัวมาตรฐานที่การอภิปรายนะครับเอาไปนำไปประยุกต์มีมาตรฐานที่เด่นๆเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นมาตรฐานฉบับนี้ก็คือฉบับที่15นะครับก็คือนะครับนักบัญชีเนี่ยจะรู้ดีนะครับที่ในปีที่ผ่านมาหรือปีนี้นะครับจะมีแบบเวลามีประเด็นมาตรฐานบัญชีใหม่ๆนะครับก็จะต้องมีการจัดสัมมนานะครับให้นักบัญชีไปเข้าฟังนะครับให้รู้นะครับเพราะนั้นก็เลยหยิบยกฉบับนี้ขึ้นมาคือ TFIS 15นะครับเรื่องรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับซึ่งมีผลกระทบกับวิธีปฏิบัติทางบัญชีในบ้านเรามากนะครับอีกฉบับนึงที่กล่าวถึงในโน้ตนี้ก็คือ TFIS 16นะครับเรื่องสัญญาเช่านะครับซึ่งมันกระทบในปฏิบัติเลยนะครับแล้วก็มีประเด็นในมาตรฐานอื่นอีกนะครับเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับอย่างเช่นเรื่องสินค้าคงเหลือนะครับก็คือมาจาก TS 2นะครับมีนะครับที่พูดถึงในหน่วยนี้อีกก็คือเรื่องที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับ TS เบอร์16นะครับมีการกล่าวถึงการตีราคาเพิ่มทำยังไงต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็อีกฉบับอีก2ฉบับที่เกี่ยวข้องที่ยกตัวอย่างให้เห็นในการนำไปประยุกต์ก็คือ IAS เบอร์37นะครับคือเรื่องประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับส่วนอีกฉบับนึงก็คือเบอร์38เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับซึ่งนักศึกษาสามารถศึกษาได้นะครับในตัวฉบับนี้เลยนะครับเขาจะพูดถึงการนำไปประยุกต์ใช้นะครับในการอธิบายว่านำมาตรฐาน 4-5 ฉบับที่กล่าวถึงเมื่อเนี้ยนะครับไปบันทึกบัญชียังไงนะครับโดยเฉพาะประเด็นมาตรฐานครับที่เป็นเรื่องที่กำลังร้อนก็คือเรื่องรายได้สัญญากับลูกค้ากับเรื่องสัญญาเช่านะครับซึ่งถ้าเกิดดูในสไลด์เราจะเห็นนะครับรายได้สัญญากับลูกค้าเขาจะแบ่งขั้นตอนออกมานะครับเป็น5ขั้นตอนในการรับรู้รายได้นะครับในตัวในงบกำไรขาดทุนนะครับคือตั้งแต่ระบุสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนนะครับเรามีสัญญาอะไรกับลูกค้านะครับขั้นตอนที่2คือระบุภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัญญานะครับสัญญาเช่นมีการส่งมอบสินค้านะครับหรือสัญญาให้บริการนะครับแล้วก็มีการกำหนดราคาของรายการนะครับราคาของรายการนะครับตรงนี้ว่าในรายการที่ไปสัญญากับลูกค้าเราต้องทำอะไรกันบ้างนะครับมีการปันส่วนราคาของรายการให้กับภาระที่ต้องปฏิบัตินะครับในการขายของแบบพ่วงนะครับขายของชิ้นเดียวกันอย่างเช่นบอกว่าขายมือถือพร้อมแพ็กเกจตามมานะครับต้องมีการปันส่วนราคาแต่ละอันมานะครับหรือว่าขายเครื่องจักรพร้อมกับบริการติดตั้งนะครับตรงนี้ก็ต้องทำยังไงนะครับมีการปันส่วนมานะครับเมื่อบรรลุภาระผูกพันแล้วก็ต้องมีอะไรครับก็บันทึก
รับรู้รายได้ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักใหญ่ของมาตรฐานนะครับเบอร์15ก็คือจะรับรู้รายได้เมื่ออะไรครับเมื่อบรรลุภาระผูกพันนะครับภาระผูกพันครบแล้วก็บรรลุได้ถ้าเป็น

มาตรฐานฉบับเดิมรายได้นะครับเราจะอิงเบอร์18นะครับจะบันทึกรายได้ก็ต่อเมื่อโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนไปนะครับไปยังลูกค้าซึ่งนักบัญชีรู้ดีนะครับคือเรื่องโอน 2R เข้าไปนะครับตรงนั้นนะครับเพราะในตัวรายละเอียดนะครับนักศึกษาสามารถอ่านได้นะครับวิธีการประยุกต์ใช้นะครับมีการอธิบายถึงการตัวเนื้อมาตรฐานนะครับแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างไรนะครับในตัวอีกอันนึงนะครับในมาตรฐานนะครับอย่างที่เราทราบไว้ในบ้านเรามีมาตรฐานอยู่2ชุดถูกไหมครับ2ชุดเพราะนั้นชุดหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือชุดสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือ PAE นะครับเราก็มียกตัวอย่างมีอธิบายการตีความมาตรฐานนะครับตรงนั้นนะครับเอามาใช้ยังไงอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือให้รู้จักมาตรฐานชุดเรียกว่าชุดเล็กหรือ NPAE คือนะครับจะพูดถึงการนำไปประยุกต์ใช้นะครับก็ที่แน่ๆนะครับก็มีข้อแตกต่างจากมาตรฐานชุดใหญ่คืออะไรนะครับเพราะนั้นในตัวหน่วยเนี้ยจะที่ชัดเลยนะครับว่ากลุ่มเล็กหรือ NPE มันคืออะไรนะครับก็คือกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับแน่นอนก็คือต้องเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีตามกฎหมายก่อนนะครับตามพ.ร.บ.การบัญชี2543มาตรา8นะครับก็จะบอกว่าใครมีหน้าที่ทำบัญชีได้บ้างนะครับอย่างเช่นตั้งแต่หน้าที่ทำก็คือตั้งแต่ห้างส่วนจดทะเบียนนะครับบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนนะครับแล้วก็กิจการร่วมค้านะครับแล้วก็นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและประกอบธุรกิจในเมืองไทยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ PAE ไม่ใช่กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับเลยกลายเป็นชุดเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเขาให้นิยามของเขาว่า PAE คืออะไรนะครับ PAE ก็คือนะครับเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับเห็นไหมครับคือกิจการที่มีตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการซึ่งมีการซื้อขายต่อประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ในประเทศหรือต่างประเทศนะครับรวมทั้งตลาดในท้องถิ่นนะครับในภูมิภาคนะครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านคือกิจการที่มีตราสารทุนตราสารที่ขายในตลาดหลักทรัพย์ก็คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั่นแหละนะครับก็คือบริษัทพวกนี้นะครับก็ใช้มาตรฐานชุดใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นกิจการนะครับที่มีส่วนได้เสียนะครับมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเยอะนะครับก็ใช้นะครับหรือกิจการที่นำส่งนะครับหรืออยู่ในกระบวนการนำส่งนะครับของงบการให้กับกิจการให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์ได้รู้จักในนามของก.ล.ต.นะครับก็คือพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือกำลังจะเข้าตลาดจะเข้าตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือเรียกว่า initial public offering นะครับหรือเราอาจจะเห็นข่าวที่บอกอยู่ในกระบวนการ IPO IPO ก็มาจากย่อมาจากตัวแรกของ initial public offeringนะครับเพราะนั้นจะเข้าตลาดก็ใช้มาตรฐานบัญชีชุดใหญ่ไปเลยแบบนั้นนะครับอันนี้คือกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับกลุ่ม PAE มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับกลุ่มที่2ก็คือกิจการที่ดำเนินธุรกิจนะครับดูแลสินทรัพย์ของกลุ่มคนภายในวงกว้างนะครับเช่นพวกอะไรครับเช่นพวกธนาคารนะครับบริษัทประกันชีวิตบริษัทประกันภัยบริษัทประกันวินาศภัยกองทุนรวมหลักทรัพย์นะครับตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะเกี่ยวพันกับบุคคลจำนวนมากนะครับดูแลสินทรัพย์คนอื่นเขาก็ต้องใช้มาตรฐานชุดใหญ่นะใช้มาตรฐานชุดใหญ่ไปนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่ม PAE ก็คือบริษัทมหาชนนะครับเพราะนั้นรายการที่เกิดขึ้นกับกิจการพวกนี้เป็นรายการที่มีความซับซ้อนก็ใช้มาตรฐานบัญชีที่มีความซับซ้อนก็คือใช้มาตรฐานชุดใหญ่นั่นเองนะครับเรียกว่า PAE นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเหมือนแต่ละเรื่องแต่เรื่องเป็นแต่ละฉบับไปนะครับอย่างเช่นมาตรฐานเรื่องอย่ารู้งบการเงินก็ไปดูมาตรฐาน TS เบอร์1เนี่ยอย่ารู้สินค้าคงเหลือก็ไปดูเบอร์2เนี่ยนะครับเป็นต้นนะครับอย่าจะเรื่องที่ดินอาคารอุปกรณ์ก็ไปดูเบอร์16นะครับต้นทุนการกู้ยืมก็ไปดูเบอร์23นะครับสามไม่ต้องไปจำนะครับเบอร์นะครับซึ่งเราสามารถดาวน์โหลดได้ในเว็บของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับซึ่งก็มีการเผยแพร่ทั่วไปนะครับประเด็นหลักก็คือเผยแพร่เพราะเขาต้องประกาศราชกิจจานุเบกษานะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือเอามาอ่านนะครับดาวน์โหลดมาอ่านเราก็ต้องให้เกิดความเข้าใจนะครับเอาไปใช้ได้ยังไงนี่นะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานชุดใหญ่นะครับส่วนชุดเล็กนะครับชุดเล็กนะครับก็คือมาตรฐานที่เป็น PAE NPAE นะครับสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับอันนี้นะครับเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าอิงเป็นเขาเรียกว่าอยู่stand alone stand alone ก็หมายว่าอยู่แบบเดี่ยวก็คือไม่เหมือนมาตรฐานชุดใหญ่แต่ละเรื่องก็ต้องไปดูมาตรฐานแต่ละฉบับไปนะครับอย่างเช่นบอกว่าอย่างเรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตนก็ไปดูเรื่องนี้นะครับไปดูเรื่องเบอร์38นะครับเพราะนั้น TFS for NPAE นะครับคือมาตรฐานชุดเล็ก

เนี่ยนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ในแพ็คเดียวกันเลยในชุดเดียวกันเลยนะครับมีทั้งหมด22บทนะครับ292ย่อหน้านะครับซึ่งมีการอธิบายแต่ละรายการแต่ละรายการเลยนะครับซึ่งตั้งแต่แรกสุดคือกรอบแนวคิด

0: อะไรนะครับจะเดบิตเครดิตได้เมื่อไหร่นะครับจะเข้าไปแล้วได้มูลค่าอะไรนะครับนะครับในบทหนึ่งนะครับจะมาตรฐานชุดเล็กก็คือการนำเสนองบการเงินนะครับเมื่อจะทำงบกันอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นทำแค่งบกำไรขาดทุนงบสถานการณ์เงินงบเปลี่ยนแปลงของเจ้าของนะครับไม่ต้องไปทำงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่ต้องทำงบกระแสเงินสดเนี่ยนะครับในตัวมาตรฐานจะบอกไว้หมดเลยนะครับส่วนในตัวหน่วยนะครับนักศึกษาจะรู้ประเด็นหลายอย่างนะครับนอกจากในตัวเนื้อมาตรฐาน NV แล้วนะครับยังจะรู้ถึงว่าไอ้ตัวข้อแตกต่างระหว่างชุดใหญ่กับชุดเล็กนะครับจะได้ทราบเลยว่าชุดเล็กมันต่างยังไงนะครับสมมติถ้าเป็นบริษัทมหาชนโดยตามมาตรฐานชุดใหญ่นะครับเราก็ทำตามมาตรฐาน IFRS หรือ TFRS นะครับอย่างเช่นงบการเงินก็บอกให้ทำอะไรบ้างทำงบแสดงฐานะการเงินนะครับงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนะครับงบกระแสเงินสดงบการเงินรวมเนี่ยถ้าเกิดถ้าเป็นแค่บริษัทที่ไม่เกี่ยวพันกับใครนะครับไม่มีส่วนได้เสียสาระนะครับก็ไม่ต้องทำงบกระแสเงินสดไม่ต้องงบการเงินรวมนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆพวกนี้นะครับเขาจะอธิบายไว้แต่ละเรื่องนะครับอย่างที่ในตัวรายการไล่มาในงบสถานการเงินเลยนะครับอย่างเช่นตัวรายการที่เป็นเงินสดเทียบเท่าเงินสดนะครับรายการไหนบ้างที่แสดงอยู่ในบรรทัดนี้นะครับอย่างเช่นมีเงินฝากธนาคารกับเงินเบิกกับธนาคารก็ต้องแสดงแยกจากกันนะครับเงินฝากธนาคารก็แสดงอยู่ภายใต้สินทรัพย์หมุนเวียนเนี่ยนะครับเพราะรายการต่างๆเหล่านี้นะครับเขาพยายามจะอธิบายให้ท่านให้พวกเรารู้เลยนะวิธีการบัญชีที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งเวลาดาวน์โหลดมาอ่านไม่ยากทำอ่านประกอบคู่กับตัวในตัวในเนื้อมาตรฐานนะครับแล้วก็ในตัวเนื้อของหน่วยที่3นี้นะครับเรามีรายการอย่างอื่นอีกอย่างเช่นตัวลูกหนี้นะครับเวลาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับเราตั้งมาได้ยังไงนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือเปอร์เซ็นต์ยอดลูกหนี้นะครับหรือว่าใช้ดูจากยอดรายการลูกหนี้ที่ค้างชำระนะครับมาตรฐานก็จะบอกไว้หมดเลยนะครับตรงนั้นนะครับส่วนสินค้าคงเหลือแสดงด้วยมูลค่าได้งบมูลค่าอะไรนะครับมูลค่าได้ราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่ได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่านะครับเขาจะบอกไว้รายละเอียดนะครับราคาทุนหาได้ยังไงนะครับด้วยคำนวณแบบราคาแบบเข้าก่อนออกก่อนถัวเฉลี่ยนะครับแล้วก็เจาะจงนะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งก็คือต้องดูลักษณะของธุรกิจเราด้วยว่าธุรกิจแบบนี้จะใช้วิธีคำนวณราคาทุนแบบไหนนะครับเงินลงทุนนะครับก็เป็นรายการนึงนะครับในตัวมาตรฐานชุดเล็กนะครับถ้ากิจการมีเงินเหลืออยู่นะครับจะไปทำยังไงไปลงทุนไปซื้อหุ้นนะครับซื้อหุ้นในความต้องการของตลาดนะครับในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ต้องมีการซื้อมาด้วยราคาทุนนะครับสมมติราคาทุน101นะครับสิ้นปีเกิดดัชนีเกิดเปลี่ยนแปลงไปนะครับตลาดหุ้นนะครับมูลค่าของ100เหลือลดลงมาเหลือ1บาทก็ต้องมีการปรับเป็น1บาทนะครับเรียกว่าคอนเซปต์มาร์คทูมาร์เก็ตนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละบทเนี่ยนะครับพวกเราสามารถเรียนรู้ได้เลยนะครับจากในตัว22บท292ย่อหน้านะครับจะเข้าใจวิธีปฏิบัติทางบัญชีนะครับเพราะนั้นในหน่วยเนี่ยเราจะเข้าใจเลยตั้งแต่มาตรฐานการบัญชีของที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแล้วก็มาที่ในมาตรฐานประเทศไทยนะครับซึ่งมีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับก็คือชุดใหญ่กับชุดเล็กนะครับนั้นชุดใหญ่ก็ใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับชุดเล็กก็ใช้สำหรับกิจการที่ไม่ได้เกี่ยวพันกับใครไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับเพราะนั้นในบทนี้พูดถึงการประยุกต์นะครับการนำมาตรฐานมาไปใช้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อ่านได้เพิ่มเติมนะครับจากตัวมาตรฐานบัญชีอ่านประกอบกับตัวในตัวเนื้อหน่วยที่3นี้ครับ
1: นะเพื่อเป็นการทบทวนนะครับเนื้อหาที่เราได้เรียนไปในหน่วยที่1นะครับเราลองมาดูแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชานะครับนะแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนหน่วยที่1นะครับก็จะมีอยู่10ข้อนี้ผมเวลาจำกัดผมก็จะหยิบมาสัก5ข้อนะครับมาดูข้อแรกนะครับข้อที่4นะครับคำถามถามว่าจำนวนชั่วโมงของการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาตามหลักเกณฑ์ของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับสมมุติว่ามีกำหนดการดังต่อไปนี้นะครับ9:00 น.ถึง 9:20 น.พิธีเปิดนะครับการอบรมนะหรือการประชุมสัมมนาซึ่งช่วงเวลา9:00 น.ถึง 9:20 น.20นาทีแรกนี่เราไม่นับให้เพราะว่าไม่ได้เป็นปาฐกถานะครับ ต่อมา 9:20 ถึง 10:30 นาทีอันนี้เข้าการอบรมนะประชุมสัมมนานะครับซึ่งการอบรมประชุมสัมมนามีเนื้อหานะครับ

ตั้งแต่9นาฬิกา20นาทีถึง10นาฬิกา30นาทีก็คือชั่วโมง10นาทีอันนี้นับให้1ชั่วโมง10นาทีเก็บตัวเลขไว้นะครับต่อมาเราก็มีพักเบรกนะ10โมงครึ่ง 10.30 ถึง 10.45 พักรับประทานอาหารว่างซึ่งเบรกเช้านี่15นาทีนี้ไม่นับนะครับเพราะว่าไม่ได้มีการประชุมสัมมนานะก็ถูกหักไปนะครับต่อไปก็ 10.45 จนถึงเที่ยงนะครับก็มีการประชุมสัมมนาต่อก็คือประชุมสัมมนาแค่ครึ่งวันนะครับงั้น 10.45 ถึงเที่ยงเนี่ยก็ใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะครับ1ชั่วโมงกับอีก15นาทีใช่ไหมครับบวกกับเมื่อกี้นี้นะ1ชั่วโมง10นาทีก็ได้2ชั่วโมง25นาทีนะถ้าเกิน15แต่ไม่ถึง45เราก็ให้30นาทีงั้นก็เป็น1ชั่วโมง10นาทีบวก1ชั่วโมง15นาทีก็เป็น2ชั่วโมง25นาทีหรือพูดง่ายๆก็คือ2ชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะคำตอบก็คือข้องงูนะครับ 2.5 ชั่วโมงนะหรือ2ชั่วโมงครึ่งอันนี้เป็นการนับชั่วโมงนะครับในข้อถัดไปนะครับข้อ6นะครับผู้ทำบัญชีตามพรบพระราชบัญญัติการบัญชีพ.ศ. 2543ต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดอันนี้เราก็ต้องอ่านทุกข้อเลยนะครับเราก็ต้องทราบว่าคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีตามพรบการบัญชี2543เนี่ยมีอะไรบ้างและข้อใดเป็นคุณสมบัติข้อ1มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการบัญชีอันนี้ก็ถูกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเป็นจบปวส.ทางการบัญชีก็เป็นผู้ขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีได้งั้นข้อ1ก็ไม่ถูกต้องนะคือคนจบปวส.ทางการบัญชีก็เป็นผู้ทำบัญชีได้ของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลขนาดเล็กนะครับงั้นอันนี้ก็เลยไม่ถูกนะข้อขอเป็นผู้มีภูมิลำเนาเป็นผู้มีสัญชาติไทยอันนี้ก็ในข้อกฎหมายไม่ได้กำหนดเพราะเราไม่ได้มีการกีดกันเรื่องสัญชาติไทยนะงั้นข้อขอไข่ก็ไม่ถูกนะข้อควายนะครับมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะคำตอบข้อควายนี่เป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดผู้ประกอบวิชาชีพคือผู้ทำบัญชีเนี่ยไม่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรกรณีเขาทำผิดกฎหมายเนี่ย เราจะไปบังคับคดีหรือว่าจะจับตัวมาลงโทษเนี่ยเขาคงจะลำบากนะครับกฎหมายก็เลยกำหนดให้ต้องผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรนะครับเมื่อข้อควายถูกข้ออื่นก็ไม่ถูกก็ลองดูต่อแล้วกันนะครับข้องงูไม่เคยต้องโทษในโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกอันนี้ก็จะมีข้อยกเว้นนะครับแม้ว่าเคยต้องโทษจำคุกมาแล้วแต่ถ้าพ้นโทษมา3ปีหรือ5ปีเนี่ยนะครับตามกฎหมายกำหนดเนี่ยก็ได้ยกเว้นว่าสามารถจะเข้ามาประกอบวิชาชีพได้นะครับคนเราอาจจะทำผิดได้โดยไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจนะครับแล้วจอจานเป็นสมาชิกของสภาปกติถ้าเป็นผู้จบปริญญาตรีบัญชีก็ต้องเป็นสมาชิกของสภาแต่ถ้าเป็นจบปวส.ทางการบัญชีเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกเป็นแค่ผู้ขอขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพงั้นข้อจอจานก็เลยไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของผู้ทำบัญชีตามพรบ.การบัญชี2543นะครับเรามาดูข้อถัดไปนะครับข้อที่7การจัดทำบัญชีทางเดินเอกสารการทำผังบัญชีชาร์ตเอาไปเขานะทางเดินเอกสารข้อมูลพวก document flow chart นะครับรวมทั้งการ ออกแบบหน้าตารายงานต่างๆเป็นการปฏิบัติทางงานทางด้านวิชาชีพบัญชีด้านใดอันนี้ก็เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีนะเพราะเรามีการจะทำเอกสารมีทางเดินเอกสารมีการออกแบบผังบัญชีซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของการวางระบบบัญชีนะข้อกการบัญชีภาษีอากรอันนี้ไม่ใช่นะภาษีอากรนี้ต้องเกี่ยวเรื่องการคำนวณภาษีการยื่นแบบนะการจัดทำรายงานตามที่ประมวลรัศดรกำหนดนะเช่นรายงานภาษีซื้อรายงานภาษีขายถ้าเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนนะข้อการสอบบัญชีการสอบบัญชีนี้ตรวจสอบงบการเงินอันนี้ไม่ใช่ข้อควายการทำบัญชีถ้าทำบัญชีก็คือจัดทำงบการเงินเป็นบัญชีการเงินก็ไม่ใช่งองูการบัญชีบริหารอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดทำรายงานภายในนะเรื่องงบประมาณเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สินนะคำตอบก็คือจอจานเป็นการวางระบบบัญชีนะซึ่งผู้ที่จะไปวางระบบบัญชีได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องมีประสบการณ์ในการทำบัญชีมาแล้วหรือในการสอบบัญชีมาแล้วนะครับ
เพราะถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์เนี่ยก็คงจะไม่สามารถไปให้คำเนี้ย

0: นำหรือไปเสนอแนะในการวางระบบบัญชีที่ดีได้นะก็ต้องมีประสบการณ์พอสมควรนะครับอาจจะเคยอยู่สำนักงานรับทำบัญชีสำนักงานสอบบัญชีมาก่อนอย่างนี้นะครับอาจจะมีประสบการณ์พอสมควรนะครับงั้นคำตอบข้อนี้เรื่องการจัดทำผังบัญชีการเกี่ยวกับเรื่องทางเดินเอกสารข้อมูลนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวางระบบบัญชีนะครับข้อถัดไปนะข้อที่9นะครับพ.ร.บ.พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชีพ.ศ.2547กำหนดให้มีสภาวิชาชีพบัญชีประกอบด้วยคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและก็มีคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านต่างๆแต่ละด้านทั้งหมด6ด้านมีหลายด้านก็คือ6ด้านนะครับยกเว้นด้านใดด้านการสอบบัญชีอันนี้ใช่นะข้อถามยกเว้นก็คือไม่ใช่นะครับข้อขอด้านวางระบบก็ใช่นะครับด้านกำหนดมาตรฐานอันนี้ไม่ใช่เป็นด้านหนึ่งยังคำตอบคอควายคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีเนี่ยเป็นคณะกรรมการอิสระแยกต่างหากนะมีหน้าที่พัฒนาแล้วก็ปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีของประเทศไทยนะอันนี้ไม่ได้เป็นคณะกรรมการวิชาชีพใน6ด้านนะครับส่วนงงูการศึกษาเทคโนโลยีจอจานการบัญชีภาษีก่อนอันนี้ใช่นะอันนี้ก็ถามความจำนะข้อ9ข้อสุดท้ายนะครับข้อ10ธนาคารมั่นคงนะครับมหาชนจำกัดมหาชนมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์คือเป็นธนาคารพาณิชย์แล้วก็มีหลักทรัพย์จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธนาคารดังกล่าวอยู่ภายใต้การกับดูแลของกฎหมายและฉบับยกเว้นกฎหมายใดก็คือไม่ได้อยู่ในใต้กฎหมายใดนะครับประชากรแน่นอนนะเป็นธนาคารประกอบธุรกิจก็ต้องเสียภาษีนะประมวลนี่เขากำกับก็เลยไม่ใช่คำตอบนะพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้ใช่เพราะตัวเองเป็นมหาชนก็อยู่ภายใต้กำกับดูแลของบริษัทพรบ.บริษัทมหาชนขอกวายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์แต่หลักทรัพย์อันนี้ก็ใช่เพราะตัวเองเป็นมีหลักทรัพย์จดทะเบียนอยู่แต่หลักทรัพย์งงูพระราชบัญญัติธุรกิจประกอบสถาบันธุรกิจสถาบันการเงินก็ใช่เพราะตัวเองเป็นธนาคารพาณิชย์จอจานพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่นะครับงั้นจอจานพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนี่เป็นกฎหมายที่กำหนดให้มีการจัดตั้งธนาคารกลางคือธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารพาณิชย์ก็คือบริษัทธนาคารมั่นคงจำกัดมหาชนนั่นเองนะครับงั้นเนื้อหาในหน่วยที่1เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีคำนวณแทบจะมีคำนวณเล็กน้อยมากก็คือนับชั่วโมง CPD นอกนั้นก็เป็นเนื้อหาบรรยายนะครับก็หวังว่านักศึกษาคงจะศึกษาทบทวนแล้วก็จดจำเนื้อหาที่สำคัญเพื่อเอาไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไปนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสำเร็จการศึกษานะแล้วก็เรียนผ่านชุดวิชา32483ไปได้โดยราบรื่นนะครับสวัสดีครับ
1: เรามาสรุปเนื้อหากันนะคะว่าเนื้อหาของหน่วยที่2เรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีแล้วก็การกำกับดูแลกิจการเนี่ยในส่วนของเนื้อหาที่สำคัญมีอะไรบ้างดูกันซ้ำๆอีกรอบนึงเพื่อความชัดเจนกันในส่วนของหน่วยที่2เนี่ยมันประกอบด้วย2หัวข้อที่เป็นองค์ประกอบหลักๆคือในส่วนของจรรยาบรรณวิชาชีพที่เป็นวิชาชีพของทางฝั่งบัญชีต่อมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการกำกับดูแลกิจการเดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่า2จุดหลักๆเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องใดเป็นพิเศษบ้างนักศึกษาจะเห็นได้ว่าในส่วนของพาร์ทแรกของการเรื่องของการจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีเนี่ยสิ่งที่ต้องศึกษาเรียนรู้ก็คือจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีคืออะไรองค์ประกอบของเขาประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างอีกทั้งเนี่ยนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ว่าการที่เรามีสภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยเนี่ยแล้วก็มีการออกมาในส่วนของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นในส่วนของเนื้อหาที่เราจะพูดถึงก็คือจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีปี2561ที่เรียกว่า Code of Ethics for Professional Accounting ตรงนี้นะคะที่เราจะคุยกันเนี่ยมันองค์ประกอบประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพอะไรบ้าง6องค์ประกอบนี้มีอะไรก็คือมีทั้งด้านทำบัญชีด้านการสอบบัญชีด้านบัญชีบริหารด้านการวางระบบบัญชีด้านบัญชีภาษีอากรแล้วก็ด้านการศึกษาเทคโนโลยีการบัญชีแล้วก็การบริการเกี่ยวกับการบัญชี6หัวข้อนี้นักศึกษาต้องจำได้ว่าเขาคือคนที่อยู่ในข้อกำหนดของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีจากนั้นเราก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือผู้ประกอบการ6ด้านที่เราพูดถึงเนี้ยเขาให้บริการสาธารณะหรือให้บริการในหน่วยธุรกิจนักศึกษาต้องมีการแยกให้ออกว่าเนื้อหาที่เราจะหมายถึงเขาคือใครเขาคือให้บริการประเภทไหนวิธีการแบ่งนะคะเราบอกว่าถ้าเป็นผู้ที่ให้บริการส

านะเนี่ยจะแนวโน้มจะเป็นในส่วนของการควบคุมผ่านความเป็นเจ้าของก็คือต้องดูแลก็คือมีในส่วนของสำนักงานเป็นการปฏิบัติงานเป็นคนเดียวเป็นคณะบุคคลหรือทั้งส่วนหรือเป็นบริษัทที่ควบคุมผ่านการเป็นเจ้าของในส่วนที่2คือหน่วยงานของธุรกิจค่ะหน่วยงานธุรกิจเนี่ยเน้นตรงที่ว่าผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเนี่ยถูกการว่าจ้างจากกิจการภาครัฐหรือเอกชนหรือองค์กรไม่แสวงหากำไรในการดำเนินงานนั้นๆซึ่งเราก็มีตัวอย่างเพิ่มเติมนอกจากในสไลด์นี้ก็จะมีข้อมูลเพิ่มเติมในหน่วยที่เป็นตัวตำราหนังสือนะคะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมว่าถ้าเป็นกรณีศึกษานั้นๆเขาควรจัดประเภทอยู่ในประเภทใดบ้างนะคะองค์ประกอบสำคัญส่วนหนึ่งของเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีนั่นเองต่อมาที่เราต้องเน้นหนักก็คือเรื่องพื้นฐานของจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในปีพ.ศ.2561ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยจะมีอยู่ที่6องค์ประกอบคำถามถามว่าองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบเนี่ยประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างและเนื้อหาคืออะไรในคำถามที่ถามนะคะส่วนมากจะเป็นกรณีศึกษาหรือถามสั้นๆว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่ทำบัญชีทำสิ่งนี้ถือว่าผิดหลักจรรยาบรรณในข้อใดนักศึกษาก็ต้องไปดูว่าความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยต้องทำอย่างไรความเที่ยงธรรมวัดจากอะไรได้บ้างความรู้ความสามารถดูอย่างไรอันนี้ก็ขอให้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจะได้มีความชัดเจนมากขึ้นในการพูดถึงเรื่องรายละเอียดส่วนต่อมาคือส่วนที่สองของเรื่องของการกำกับดูแลกิจการการกำกับดูแลกิจการเนี่ยอันดับแรกคือนักศึกษาต้องนึกถึงก่อนว่าความหมายคืออะไรมันคือโครงสร้างของภาวะผู้นำเพื่อให้ควบคุมกิจการให้มีความรับผิดชอบด้วยความโปร่งใสสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อรักษาเงินทุนคำว่าการกำกับดูแลกิจการโดยส่วนมากใช้คำว่า corporate governance หรือ CG ในภาคเราใช้คำว่าธรรมาภิบาลนักศึกษาต้องมาเรียนรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการคือใครบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายจัดการผู้สอบบัญชีคณะกรรมการและก็ผู้มีส่วนได้เสียลองไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในเนื้อหาในหนังสือนะคะว่าที่มาที่ไปของการที่มีการกำกับดูแลกิจการเนี่ยที่มาจากอะไรเพื่อจะได้ไปแก้ไขปัญหาส่วนใดได้บ้างและเราเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเราจะสามารถเสริมสร้างองค์ประกอบนี้อย่างไรให้มันเข้มแข็งมากขึ้นในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่เราอยู่ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมในตำราในพาร์ทสุดท้ายอันนี้นักศึกษาก็ลองกลับไปทบทวนดูว่าผู้ทำบัญชีผู้สอบบัญชีผู้ที่ดูแลทางด้านการศึกษาจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการกำกับดูแลกิจการอันต่อมาที่อยากให้เน้นหนักก็คือในส่วนของ CG Code ที่เราได้คุยกันไปแล้วในเบื้องต้นว่าองค์ประกอบของ CG Code เนี่ยเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมีอยู่ที่8หลักการเนื้อหาก็จะมีดังสไลด์ที่อาจารย์ได้โชว์ไปนะคะคือมีหัวข้อที่1ถึง8ก็คือตั้งแต่เรื่องของการตระหนักถึงบทบาทจนถึงอันสุดท้ายคือเรื่องของการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นสิ่งที่นักศึกษาต้องกลับไปทบทวนนิดนึงก็คือแต่ละองค์ประกอบ1ถึง8เนี่ยพูดถึงเนื้อหาอย่างไรบ้างซึ่งเขาก็จะมีหลักการและหลักการปฏิบัติของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ทบทวนเพื่อให้เกิดความกระจ่างและชัดเจนมากขึ้นดังนั้นเนี่ยการตอบคำถามไม่ว่าที่จะเราจะต้องทำในส่วนของข้อสอบหรือว่าส่วนที่เราต้องเข้ามารวบในประสบการณ์วิชาชีพบัญชีที่นักศึกษาต้องเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็จะมีเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อาจจะมีการถามว่าสิ่งนี้เมื่อเกิดขึ้นเนี่ยควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพื่อให้การดำเนินงานการกับดูแลกิจการเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพการดูแลระบบควบคุมภายในหรือการบริหารความเสี่ยงรวมถึงเรื่องทำอย่างไรให้สร้างความน่าเชื่อถือทางด้านรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลหรืออาจจะถามว่าการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นควรต้องทำอย่างไรถึงจะเหมาะสมที่สุดกับบริษัทนั้นๆหัวข้อประมาณนี้นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญคือนอกจากจำว่าหัวข้อคืออะไรต้องมานั่งศึกษาว่าเนื้อหาภายในมีอะไรบ้างหลักการอย่างไรจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกเลยทีเดียวลองไปศึกษาดูในเนื้อหาของในหน่วยนะคะในหน่วยที่นักศึกษาได้ศึกษาในคือหน่วยที่2เนื้อหาก็จะมีการสรุปมาให้แล้วว่า8หัวข้อในองค์ประกอบคืออะไรแต่ถ้าอยากได้ความรู้หรืออยากได้รายละเอียดมากๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าได้ในส่วนของเว็บไซต์ของกลต.อันนี้นักศึกษาก็ลองศึกษาดูนะคะเนื้อหาของวันนี้ก็จะมีประมาณนี้ขอให้นักศึกษาโชคดีแล้วก็ทบทวนเนื้อหาในตำราแล้วก็ในสื่อการสอนต่างๆขอให้นักศึกษาโชคดีค่ะขอบคุณ

ครับในตัวหน่วยที่3นะครับมันจะสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่3นะครับในเรื่องการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินมาใช้ในการปฏิบัติงานนะครับในบทนี้นะครับเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะครับเรียนรู้ตั้งแต่นิยามนะครับของตัวมาตรฐานทางการเงินแนวคิดนะครับมาตรฐานรายงานทางการเงินเรียกสั้นๆว่ามาตรฐานบัญชีก็ได้นะครับแต่หลังเขาเรียกเป็นมาตรฐานทางการเงินนะครับเขาพยายามอธิบายมาว่าพัฒนาการมาตรฐานในอดีตนะครับอาจจะเรียกว่าหลักการบัญชีที่รองทั่วไปนะครับมาเป็นมาตรฐานบัญชีเป็นมาตรฐานรายงานการเงินนะครับสำคัญยังไงครับตอนนี้เป็นแนวคิดเป็นวิธีปฏิบัตินะครับซึ่งนักบัญชียึดถือเป็นแบบอย่างนะครับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมานะครับเป็นหลักการจะเห็นพ้องกันในหมู่นักวิชาชีพบัญชีว่าคนต้องบันทึกอย่างนี้แบบนี้นะครับอย่างเช่นกู้ยืมเงินมาจากธนาคารการคิดดอกเบี้ยอย่างเงี้ยนะครับดอกเบี้ยจะบันทึกเป็นยังไงนะครับถ้าเราเอาเงินกู้มาลงทุนนะครับเงินกู้ไปที่ใช้ไปสร้างโรงงานนะครับดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจะบันทึกเป็นราคาทุนของโรงงานได้หรือไม่นะครับวิธีการบัญชีก็จะบอกไว้นะครับเราทำงบการเงินอะไรบ้างนะครับในตัวเราหลังนี้ก็มีมาตรฐานวิธีแต่ละฉบับกำหนดไว้นะครับในบทนี้พยายามเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกสุดว่าในมาตรฐานวิธีในบ้านเรานะครับมีมาตรฐานในโลกเราก่อนนะครับในโลกเรามีมาตรฐานอยู่2ชุดนะครับก็คือมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับเรียกว่า IFRS เนี่ยนักบัญชีรู้ดีนะครับอีกชุดนึงคือมาตรฐานของอเมริกา US GAAP นะครับหรือมาตรฐานหลักการบัญชีทั่วไปของประเทศอเมริกานะครับซึ่งนะครับใน2ค่ายเนี่ยที่ออกมาตรฐานบัญชีก็นะครับเป็นค่ายใหญ่ทั้งคู่นะครับแต่ว่าประเทศในบ้านเราอิงจากอะไรครับ IFRS มาตรฐานระหว่างประเทศนะครับซึ่งหน่วยงานที่ออกมาก็คือสภาวิชาชีพบัญชีนะครับก็รับมาแปลนะครับแปลมาก็เปลี่ยน I เป็น T ก็เป็นจาก International เป็นไทย Financial Reporting Standard นะครับตรงนี้นะครับเพราะนั้นในหน่วยนี้นะครับก็อยากจะอธิบายให้ถึงนะครับมีอธิบายไว้เยอะนะครับว่ามาตรฐาน2ชุดมีข้อแตกต่างอะไรบ้างนะครับอย่างแตกต่างวิธีการบัญชีในแต่ละเรื่องนะครับเรื่องตั้งแต่แนวคิดกว้างๆนะครับที่ IFRS เป็นหลักการ US GAAP เป็นกฎเกณฑ์นะครับวิธีการบัญชีของสินค้าคงเลยที่ต่างกันนะครับวิธีการบัญชีของที่ดินอาคารอุปกรณ์นะครับจริงๆยังมีอย่างอื่นอีกนะครับอย่างเช่นเรื่องการบัญชีสำหรับวิจัยและพัฒนานะครับ Research and Development นะครับซึ่งรวมทั้งการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับซึ่งวิธีการคิดการด้อยค่าก็ต่างกันนะครับอันนี้นะครับแต่ข้อแตกต่างก็พยายามจะลดลงเรื่อยๆเพราะว่าใน2หน่วยงานนี้เขาพยายามจะลดข้อแตกต่างนะครับรู้เข้าหากันนะครับไปเซ็นสัญญากันนะครับครับส่วนในบ้านเรานะครับเมื่อกี้เราเรียนให้ทราบแล้วว่าเราอิงจากมาตรฐานระหว่างประเทศนะครับก็คืออิงจาก IFRS นะครับเราก็แบ่งอย่างนี้ละกันแบ่งเป็น2ชุดชุดหนึ่งคือธุรกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะก็คือเกี่ยวพันกับบุคคลในวงกว้างเลยนะครับพวกอะไรครับพวกบริษัทในตลาดทรัพย์บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับพวกนี้ก็คืออิงใช้มาตรฐานชุดใหญ่หรือ IFRS นะครับซึ่งสภาวิชาชีพบัญชีก็เปลี่ยนแปลมาเป็น TFIS นะครับตัวนี้นะครับพวกบริษัทใหญ่ๆในตลาดทรัพย์ก็ใช้มาตรฐานบัญชีที่มีความซับซ้อนนะครับส่วนกลุ่มกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับคือไม่ได้เกี่ยวพันกับบุคคลในวงกว้างก็ใช้วิธีการบัญชีแบบง่ายๆก็เป็นมาตรฐานอีกชุดนึงเรียกว่ามาตรฐานชุด NPAE หรือมาตรฐานชุดเล็กนะครับซึ่งในตัวในหน่วยนี้อธิบายให้นักศึกษานะครับผู้สนใจฟังตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราแบ่งมาตรฐานเป็น2ชุดตั้งแต่ปี2554นะครับซึ่งแต่ก่อนเราใช้มาตรฐานชุดเดียวกันนะครับแล้วก็ในบริษัทมหาชนนะครับก็ทำเยอะหน่อยบริษัทไม่ใช่มหาชนก็ทำวิธีง่ายๆนะครับไม่ต้องทำงบการเงินรวมไม่ต้องทำก็แสงเงินสดนะครับตรงนี้นะครับนะครับสิ่งที่เกี่ยวพันกับคู่กับบัญชีคือตัวกฎหมายนะครับกฎหมายที่มาคุมนักบัญชีคุมกิจการก็คือพ.ร.บ.การบัญชีปี2543ซึ่งกำหนดว่ากิจการต้องจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีนะครับแล้วก็บอกมีหน่วยงานที่กำหนดก็คือคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีที่ออกมาตรฐานมานะครับอยู่ที่สภาวิชาชีพบัญชีนะครับที่สำคัญคือมาตรฐานรายงานการเงินนะครับในตัวกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าต้องจัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยก็ต้องมาแปลเป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ในได้กล่าวถึงขั้นตอนการกำหนดมาตรฐานในทางการเงินในเมืองไทยได้กล่าวว่าเอา IFRS มานั่งแปลนะครับทำประชาพิจารณ์นะครับแล้วก็ผ่านกรรมการอยู่หลายชุดนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับอนุมัติโดยกรรมการบอร์ดใหญ่ของสภานะครับเราไปอนุมัติในกกบกระทรวงพาณิชย์แล้วก็ประกาศเหมือนเป็นกฎหมายในราชกิจจานุเบกษานะครับตรงนั้นนะครับมันสิ่งหนึ่งในการให้เรียนรู้มาตรฐานบัญชีอย่างชัด

ชัดนะครับก็คือต้องมีความรู้ในสาระนะครับเขาชิงเขียนเป็นพารานากว้างๆก็ต้องรู้ซิว่าไปลงบัญชียังไงไปเดบิตเครดิตยังไงนะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับได้พูดถึงมาตรฐานที่เราควรรู้จักนะครับก็คือมาตรฐานใหญ่ๆครับก็คือเรื่องรายได้นะครับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้านะครับเรื่องสัญญาเช่าแล้วก็มีฉบับเดิมๆที่เราคุ้นเคยอยู่นะครับ3-4ฉบับเช่นที่เดียวอาคารอุปกรณ์นะครับการสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนะครับพวกประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็หยิบประเด็นสำคัญว่าเวลาอ่านตัวเนื้อมาตรฐานแล้วเอามาใช้ยังไงในการประยุกต์ใช้นะครับต่อเรื่องที่เน้นในหน่วยนี้ก็คือเรื่องเบอร์15นะครับรายได้จากสัญญาเทียมกับลูกค้ากับเรื่องสัญญาเช่าเพราะเป็นมาตรฐานที่มีผลบังคับใช้นะครับมีฉบับใหม่ๆเกิดขึ้นมาซึ่งเวลามีสัมมนานะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องเนี้ย2เรื่องใหญ่ๆนี่เลยนะครับตอนนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเครื่องมือทางการเงินแต่ว่าต้องไปศึกษาในหน่วยอื่นเหมือนกันนะครับมีการพูดถึงบัญชีเพื่อทางการเงินนะครับตรงนี้นะครับเมื่อหลักใหญ่ๆนะครับอีกอันนึงก็คือตัวมาตรฐานชุดเล็กนะครับในบ้านเราก็คือชุดเล็กนะครับชุดเล็กก็คือตัว NPAE นะครับคือให้เรียนรู้ข้อแตกต่างนะครับแล้วก็มีให้การกล่าวคำนิยามของชุดใหญ่คืออะไร PAE นะครับก็คือบริษัทใหญ่ๆที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับพวกแบงค์ธนาคารบริษัทที่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็กลุ่ม NPAE กลุ่มเล็กก็คือไม่ใช่ PAE นั่นเองนะครับเพราะนั้นในตัวรายละเอียดนะครับในตัวเนื้อของหน่วยนะครับพูดถึงตัวมาตรฐานชุดเล็กนะครับทั้งหมด22บทนะครับเป็นสาระสำคัญนะครับในซึ่งมาจากฉบับจริงคือ22บท292ย่อหน้านะครับซึ่งไล่ตั้งแต่อะไรนะครับไล่ตั้งแต่กรอบแนวคิดหรือตัวแม่บทการบัญชีเลยนะครับพูดถึงตัวงบการเงินที่ทำมีอะไรบ้างนะครับพูดถึงการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีนะครับอย่างเช่นบอกว่าแต่ก่อนเคยลงบัญชีด้วยมือก็คำนวณราคาทุนแบบเข้าก่อนออกก่อนนะครับไปซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมาก็ใช้แบบถัวเฉลี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็วิธีการบัญชีก็เกิดขึ้นมานะครับซึ่งแต่ละอันนะครับก็รวมถึงตัวรายได้นะครับรายได้สัญญาก่อสร้างและจากสัญญาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับประเด็นสำคัญคือนักศึกษาต้องรู้นะครับว่ากิจการที่เราทำบัญชีให้เขาอยู่นะเป็นกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือว่าไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับเขานะครับมีเกี่ยวพันกับคนในวงกว้างไหมนะเกี่ยวคนในวงกว้างก็ใช้มาตรฐานชุดใหญ่หรือว่า IFRS นะครับส่วนถ้าเกิดไม่เกี่ยวพันกับคนนะครับก็ใช้มาตรฐานชุดเล็กก็คือมาตรฐาน NPAE นะครับสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับซึ่งมาตรฐาน2ชุดนี้ก็มีประเด็นแตกต่างกันนะครับซึ่งเราก็ควรจะเรียนรู้ว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คือเป็นประเด็นสำคัญในตัวหน่วยนี้นะครับซึ่งศาสตร์ก็สามารถหาความรู้อ่านเพิ่มเติมได้อีกครับที่สำคัญพวกอย่างเป็นศาสตร์ทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆเราต้องมีการติดตามตลอดนะครับอย่างเช่นมาตรฐานแต่ละฉบับอาจจะออกมาใหม่นะครับอันนี้เป็นแนวคิดของตัวมาตรฐานการเงินทางการเงินนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและ

0: การโรงแรม
1: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าความ4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยา

0: ลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

ับนักศึกษาครับวันนี้ผมจะมาบรรยายเรื่องโครงสร้างส่วนกลางของการเมืองการปกครองไทยนะครับในเรื่องนี้เรามี3หัวข้อด้วยกันนะครับในหัวข้อแรกในตอนที่1เราจะคุยกันเรื่องระบบราชการในการเมืองการปกครองไทยโดยในหัวข้อนี้นะครับในตอนนี้เราจะมี3เรื่องย่อยที่จะคุยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วย1มโนทัศน์ว่าด้วยระบบราชการซึ่งคำว่ามโนทัศน์เนี่ยก็จะแปลก็คือมาจากคำสังเกตว่าคอนเซปต์เราจะคุยกันคอนเซปต์ว่าระบบราชการคืออะไรในส่วนที่2นะครับเราจะคุยว่าการกำเนิดและพัฒนาการของระบบราชการไทยเนี่ยมี

มาอย่างไรบ้างสุดท้ายเราจะคุยเรื่องของความท้าทายของระบบในราชการปัจจุบันทั้ง3หัวข้อก็จะอยู่ในตอนที่1นะครับระบบราชการในการเมืองการปกครองไทยเริ่มที่คอนเซปต์นะครับมโนทัศน์ว่าเรื่องระบบราชการเนี่ยเราต้องเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าในเรื่องของรัฐสมัยใหม่รัฐสมัยใหม่ที่เราเห็นที่เราเป็นเนี่ยนะครับระบบราชการเนี่ยเป็นสถาบันสำคัญในการบริหารราชการในการนำนโยบายไปปฏิบัติในการทำให้เกิดสิ่งที่ว่าประชาชนส่งต่อให้รัฐบาลแล้วระบบราชการเนี่ยทำต่อๆไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าอันที่1ระบบราชการเป็นสถาบันสำคัญนะครับในส่วนที่2เราต้องเข้าใจอย่างนี้ฮะถ้าจะพูดว่าระบบราชการเนี่ยมาจากไหนเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าในอดีตเนี่ยมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเขาพูดได้ดีมากเลยนะครับว่าการที่รัฐเนี่ยนะฮะทำสงครามทำให้เกิดระบบราชการมันมีคำหนึ่งที่นักคิดทางรัฐศาสตร์ได้พูดไว้คือชาร์ลส์ทิลลี่ได้พูดว่า state making war making state making war คือรัฐเมื่อทำสงครามสงครามก็จะสร้างรัฐนั่นหมายความว่าเมื่อเราจะมีรัฐเราจะทำสงครามเนี่ยมันต้องมีการแบ่งหน้าที่ในการทำนะครับมันต้องมีคนการจัดหาอาวุธมันต้องมีคนจัดหาอาหารจัดหาเสบียงจัดหาคนเหล่านี้จึงเป็นที่มาของระบบราชการนั้นจึงเป็นบอกว่าในส่วนแรกที่เราบอกว่าราชการระบบราชการจึงเป็นส่วนสำคัญของรัฐในส่วนนี้เราบอกว่ายิ่งขนาดของรัฐและความรับผิดชอบขยายออกไปเท่าไหร่ระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามไปด้วยซึ่งก็จะเห็นนะฮะว่าด้วยความซับซ้อนในการให้บริการสาธารณะกับคนแล้วเนี่ยนะฮะระบบราชการต้องขยายตัวตามไปด้วยยิ่งคนเยอะเราก็ต้องใช้คนเนี่ยมาดูแลเยอะพอสมควรดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นที่มาว่าทำไมนะครับยิ่งรัฐโตขึ้นระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามคนในระบบราชการก็ใหญ่ขึ้นตามนะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนในส่วนที่3อันนี้สำคัญนะครับเราต้องเข้าใจเป็นอย่างมากว่าวันนี้เราเรียกคนที่อยู่ทำงานในระบบราชการว่าข้าราชการแต่บางทีเนี่ยเราก็มีคำที่เรียกว่าเจ้าพนักงานของรัฐต้องเข้าใจว่าเขาไม่ใช่แค่คนเอานโยบายไปปฏิบัตินะครับอย่าไปคิดว่ารัฐบาลออกนโยบายมาแล้วบอกว่าโอเคกระทรวงทบวงกรมข้าราชการเอาไปทำแบบนี้ไม่ใช่ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราคุยกันเข้าไปในลึกๆแล้วเนี่ยระบบราชการเองเนี่ยมีอิทธิพลในกระบวนการทางนโยบายนะครับเขาอาจจะเป็นคนที่นำเสนอนโยบายนั้นก็ได้เขาอาจจะเป็นคนที่บอกว่าระบบตอนนี้นะครับความต้องการของประชาชนเป็นอย่างไรมีปัญหาอะไรอย่างไรเขาก็จะเป็นคนที่นำเสนอออกไปดังนั้นและที่สำคัญนะครับโดยเฉพาะในการเมืองไทยในระบบนิติบัญญัติประเทศไทยกฎหมายหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มต้นที่ระบบราชการเขาเป็นคนนำเสนอแก่ผู้บริหารกระทรวงว่าควรจะออกแบบนี้ควรจะแก้ไขกฎหมายได้แล้วนะควรจะอัปเดตให้ทันสมัยได้แล้วนะดังนั้นราชการจึงไม่ใช่แค่คนที่ทำตามนโยบายเฉยๆแต่เป็นคนที่ริเริ่มนโยบายก็ได้ในหัวข้อนี้เราจะต้องเข้าใจครับเวลาเราจะคุยเรื่องเมื่อกี้เราเข้าใจแล้วล่ะว่าระบบราชการคืออะไรคอนเซปต์ของมันคืออะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนเนี่ยถอยไป1ก้าวแล้วถามว่าแล้วความหมายของระบบราชการมันคืออะไรนะครับซึ่งเวลาเราเรียนเรื่องระบบราชการเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทุกคนจะพูดถึงแม็กซ์เวเบอร์อย่างที่เราเห็นในสไลด์เนี่ยนะครับแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยเป็นเขาต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อในการพูดว่าระบบราชการคืออะไรทุกคนต้องพูดถึงคนนี้และผมอยากให้ทุกคนไปอ่านไปดูนะครับว่าในแม็กซ์เวเบอร์เนี่ยได้บอกไปแล้วว่าในตัวแบบอุดมคติของระบบราชการเนี่ยมี6ประการนะครับเราลองไปดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันหลังจากที่เราเข้าใจแล้วล่ะมันคืออะไรเราต้องเข้าใจว่าหน้าที่ของระบบราชการเนี่ยมันมีกี่มุมมองมีกี่หน้าที่ในที่นี้ผมพูดถึงว่ามันมีอยู่4หน้าที่อันนี้1นะครับเป็นเรื่องของการบริหารงานภาครัฐพูดง่ายๆว่าเอานโยบายไปทำอันที่2อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาสามารถให้คำปรึกษาได้อันที่3เขาสามารถเรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องประโยชน์ให้ประชาชนและให้กับกระทรวงให้กับหน่วยงานของเขาได้อันที่4การทำงานของเขาเนี่ยนะฮะถ้าทำดีๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเสถียรภาพทางการเมืองนั่นหมายความว่ารัฐบาลสามารถนำนโยบายออกไปใช้ได้ด้วยอย่างดีทำให้เสถียรภาพทางการเมืองอยู่เพราะว่าระบบราชการเนี่ยทำงานได้นะครับในอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญนะครับพอดีถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วล่ะว่าระบบมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความหมายมันขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราเข้ามาที่ประเทศไทยนะครับในระบบราชการไทยเนี่ยเราดู3อย่าง
พัฒนาการเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปนะครับเป็นยุคจารีตโอ้โหย้อนกลับไปนานมากนะครับทุกคนก็จะได้ยินทุกคนมักจะได้ยินในเรื่องที่2คือระบบราชการสมัยใหม่เวียงวังคลังนานะครับจตุสดมรัชกาลที่5เอาทุกอย่างเนี่ยมารวมสู่ไว้ตรงกลางนะครับต้องบอกว่ารัชกาลที่1ยุคในช่วงที่1ยุคจารีตเนี่ยไปไกลกว่ารัชกาลที่5ลองไปดูในรายละเอียดนะมีจารีตเป็นยังไงรัชกาลที่5เป็นอย่างไรปัจจุบันเนี่ยมีการปรับปรุงระบบราชการไปเยอะมีการเปลี่ยนแปลงมีการนำให้สมาร์ทขึ้นลีนขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าในเรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจว่าในรัชกาลปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับมีความคล่องตัวมากขึ้นไหมหรือยังมีความเป็นข้อกังวลซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในอีกในตอนที่3ที่เราจะคุยเรื่องความท้าทายเนี่ยวันนี้นะครับระบบราชการไทยเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับต่อมาเราคุยความท้าทายครับอันนี้หนึ่งเนี่ยมันต้องเข้าใจแบบนี้นะฮะอย่างที่เราบอกตั้งแต่ต้นบอกว่าโอ้ระบบราชการเดี๋ยวนี้เนี่ยขยายไปใหญ่มากยิ่งรัฐใหญ่ยิ่งความซับซ้อนในการบริหารราชการใหญ่ราชการขยายใหญ่ไปขึ้นขยายมากขึ้นแต่ในเดียวกันปัญหาของมันคือการตัดสินใจจะมาแบบรวมศูนย์อยู่ส่วนกลางบ้างรวมศูนย์อยู่ตรงนั้นตรงนี้บ้างอันนี้เป็นปัญหานะครับว่าเป็นอย่างไรอันที่สองนะครับบางทีเนี่ยเราไม่ได้กระจายอำนาจเรารวมศูนย์เนี่ยบางทีเนี่ยแต่ละกรมแต่ละหน่วยงานเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจเป็นใหญ่เป็นอิสระไม่ขึ้นกับใครอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างท้าทายมากว่าแล้วใครจะฟังใครหรือบางทีใครทำงานเนี่ยมันจะประสานกันได้อย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่3ต้องเข้าใจว่าระบบราชการเนี่ยเป็นระบบที่ใหญ่บางทีขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยมันเกิดจากการว่าทำเรื่องนี้ก่อนนะครับถ้าเรื่องนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็ไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าแล้วจะไปยังไงหลายส่วนงานเนี่ยบางทีก็อยู่นานบางทีก็เป็นเรื่องของแบบว่าเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะเฉพาะกิจนะครับไม่มีความต่อเนื่องอันนี้ยังเป็นปัญหาอยู่พอสมควรนะครับอันที่4ที่เราดูคือพอเวลาทำลงไปเนี่ยพอมันกระจุกอยู่บางที่นะครับตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3มาเนี่ยการขาดความเป็นสถาบันก็หมายความว่าเวลาไปทำงานพื้นที่เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจพื้นที่มากนักกลไกขับเคลื่อนนโยบายเนี่ยอาจจะไม่ได้บูรณาการให้เห็นให้เกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นอันเนี้ยจึงเป็นความท้าทายที่สำคัญสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องของว่าพอมันกระจุกกระจายอะไรรวมตัวกันมากขึ้นแล้วเนี่ยระบบราชการไทยเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถปกครองได้คือไม่บริหารสามารถบริหารปกครองได้คือด้วยความที่แต่ละพื้นที่ก็มีความต้องการแตกต่างกันไปมีการกระจุกตัวแบบกรมาธิปไตยมีการไม่ต่อเนื่องไอ้เนี่ยมันทำให้ว่าในที่สุดแล้วปัญหาของการที่ไม่สามารถส่งมอบบริการสาธารณะในพื้นที่ได้เนี่ยนะครับก็เป็นปัญหาที่สำคัญทั้งหมดเนี่ยเราจึงเริ่มต้นโดยหัวข้อแรกในเรื่องของระบบราชการไทยตั้งแต่ว่าคอนเซปต์ของเขาคืออะไรมันมีที่มาที่ไปอย่างไรหน้าที่ที่เราจะต้องดูคืออะไรเรามีกำเนิดของรัชกาลไทยพัฒนาการตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและสุดท้ายเราดูเรื่องของความท้าทายของระบบราชการไทยในปัจจุบันครับในตอนที่2นะครับเราจะคุยเรื่องพรรคการเมืองในการเมืองการปกครองไทยนะครับการเมืองกับปกครองไทยเนี่ยในพรรคเรื่องของพรรคการเมืองแล้วยังมี3เดิมนะครับคอนเซปต์ของพรรคการเมืองที่มากำเนิดพัฒนาการแล้วก็ความท้าทายเป็น3หัวข้อที่เราอยากคุยด้วยนะครับเรื่องที่1การเมืองการปกครองไทยนะครับการเมืองการปกครองการเมืองต้องมีพรรคการเมืองเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นตัวประสานระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเราต้องเข้าใจแบบนี้พรรคการเมืองอยู่ตรงกลางเป็นตัวลิงก์นะครับซึ่งประชาชนจะบอกอะไรกับรัฐบาลจะออกนโยบายหรือประชาชนต้องการนโยบายอะไรเนี่ยต้องผ่านพรรคการเมืองดังนั้นวันนี้เวลาเราคุยเรื่องพรรคการเมืองในการปกครองไทยเนี่ยต้องพูดว่าเขามีหน้าที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลผ่านการเลือกตั้งเขาต้องคัดสรรคนมาหาการเลือกตั้งเมื่อในการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่แค่คัดสรรคนนะครับเขายังต้องนำเสนอนโยบายว่าเขาอยากอะไรที่สำคัญเราต้องเข้าใจว่าพรรคการเมืองเป็นนโยบายหลักเป็นสถาบันหลักในการเมืองแบบประชาธิปไตยสากลนะครับถ้าเรานับว่าตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทยตั้งแต่2475แล้วนะฮะเรามีพรรคการเมืองมาเยอะมากนะครับมันมีพรรคการเมืองมาหลายปีละแต่ที่สำคัญคือวันนี้เราต้องคุยกันว่าแม้พรรคการเมืองที่เรามีที่เกิดขึ้นแล้วก็หายไปเนี่ยปัญหาของมันที่สำคัญที่อย่างหนึ่งที่เราต้องคุยกันเรื่องพรรคการเมืองไทยคือการขาดความเป็นสถาบันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันว่าแล้วมันขาดความเป็นสถาบันได้อย่างไร
นะครับมันมีความท้าทายตรงนี้ทำไมเราบอกว่ามันมีพรรคหลายพรรคที่เกิดมาแล้วก็หายไปเกิดมาแล้วหายไปหรือมันมีบางพรรคที่อยู่นานแต่ทำไมว่ามันเสื่อมลงไปเรื่อยๆอันเนี้ยนะครับมันคือความท้าทายที่เราต้องคุยกันขอเริ่มด้วยคำนี้ก่อนนะครับว่าคอนเซปต์ว่าด้วยพรรคการเมืองหรือมโนทัศน์เนี่ยเราเข้าใจความหมายก่อนพรรคการเมืองเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่า political party ก็คือมันมาจากคำภาษาอังกฤษนี่แหละครับ party

หรือแปลว่าพาร์ทหรือแปลว่าส่วนนะครับคือในสังคมมันแบ่งเป็นส่วนๆและคนในแต่ละส่วนๆเนี่ยก็มารวมกันเพื่อที่จะเพราะว่าเราเป็นคนมีความคิดเห็นเดียวกันความต้องการอะไรเดียวกันก็มารวมตัวเป็นพวกเดียวกันก็คือเรียกว่าเป็นพาร์ทซึ่งในอดีตเนี่ยนะฮะเราคุยกันว่าในกรอบการวิเคราะห์พื้นฐานทางการเมืองหรือการให้ความหมายเนี่ยเราจะไม่พูดว่าคนมารวมตัวกันด้วยความอุดมคติเดียวกันหาคนลงพรรคหาลงการเลือกตั้งและเป็นพรรคการเมืองอย่างนี้ไม่ใช่ในหนังสือถ้าทุกคนอ่านเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าtripod view of political party ที่แปลว่าพรรคการเมืองต้องประกอบไปด้วยคน3ขานะครับต้องประกอบไปด้วยนักการเมืององค์กรแล้วก็ประกอบไปด้วยสมาชิกอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็น3ขาแต่ในปัจจุบันเราขยายความสาความสาขาเนี่ยออกไปเป็นอีกหลายประการนะครับมีทั้งเรื่องของกำหนดที่ทางการปกครองหน้าที่รวมผลประโยชน์นะครับแล้วก็เรื่องของการให้สนับสนุนแล้วก็การให้ความรู้แก่ประชาชนอันนี้เป็น4เรื่องที่ว่าหน้าที่สำคัญนอกจากtripod of political party เนี่ยยังต้องมีสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปเราจะคุยกันเรื่องระบบพรรคการเมืองที่เราใช้กับเรื่องของจำนวนและขนาดเป็นตัววัดนะคะว่าเรามีหลายพรรคก็จริงแต่บางทีมันอาจจะไม่บอกว่าหลายพรรคนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้จำนวนและขนาดเนี่ยเราอาจจะเจอว่าในบางพรรคเป็นในบางประเทศนะครับเป็นระบบพรรคการเมืองพรรคเดียวมีพรรคการเมืองใหญ่นะครับหรือในบางประเทศมีเป็นระบบพรรคเด่นพรรคเดียวคือมีหนึ่งพรรคที่ใหญ่มากดังมากเด่นมากแต่ก็มีพรรคอื่นๆเล็กๆๆแต่ก็สู้พรรคใหญ่ไม่ได้ในระบบพรรคการเมืองเราก็มีแบบระบบ2พรรคคือ2พรรคใหญ่และผัดกันเป็นรัฐบาลสู้กันได้ตลอดเวลานะครับหรือเรามีแบบระบบหลายพรรคหลายพรรคอยู่ร่วมกันแล้วมันก็จะแข่งขันต่อสู้กันได้ซึ่งการมีระบบหลายพรรคเนี่ยเราก็จะทำให้ในที่สุดแล้วเราได้รัฐบาลผสมหลายพรรคนะครับอันนี้จึงบอกว่าในพรรคการเมืองเนี่ยเราเข้าใจความหมายเราเข้าใจว่าระบบพรรคการเมืองเป็นอย่างไรบ้างต่อมาเราต้องมาเข้าใจนะครับว่ากำเนิดพันธการของพรรคการเมืองไทยนี่มีอย่างไรต้องพูดว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยเรามีพรรคการเมืองมาเยอะแยะก่อน2450เนี่ยมีมาตลอดแต่ต้องพูดว่าพรรคการเมืองก่อนปี2540เนี่ยมักจะเป็นพรรคที่อยู่ภายใต้การครอบงำของข้าราชการทหารหรือกลุ่มพลเรือนที่เป็นกลุ่มชนชั้นนำนะครับหรือกลุ่มเครือข่ายท้องถิ่นอันนี้เป็นแบบ40แต่พอหลัง40เมื่อมีการปฏิรูปการเมืองแล้วมีอะไรแล้วเนี่ยเราก็ยังมีพรรคการเมืองครับมันก็อาจจะดูว่าเอ๊ะทำไมมันดูเป็นปัญหาไหมแต่บอกว่าพรรคการเมืองจากการที่เป็นแบบข้าราชการหรือกลุ่มชนชั้นนำในประเทศเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มทุนหรือว่าเป็นทุนกับทหารก็ยังมีอยู่หรือใครเครือข่ายท้องถิ่นคือจะพูดง่ายๆว่าบางทีพรรคการเมืองที่จะบอกว่าเป็นพรรคประชาของประชาชนเลยเนี่ยก็อาจจะยังมาไม่ถึงถ้าเราดูพัฒนาการตรงนี้นะครับสิ่งที่สำคัญเนี่ยผมอยากมาคุยกันว่าไอ้ความท้าทายของพรรคการเมืองไทยมีอะไรบ้างอันนี้หนึ่งนะครับที่พูดตั้งแต่แรกว่าความไม่เป็นสถาบันของพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะการอยู่นานไม่ได้แปลว่าเป็นสถาบันการมีหลายพรรคไม่ได้แปลว่าสถาบันนะครับหนึ่งความท้าทายมันเกิดจากการรัฐประหารการสะดุดของการเป็นพรรคการเมืองและการเริ่มขึ้นการต่อเนื่องเนี่ยมันมีน้อยมากนะครับอันที่2นะครับเราคุยกันเรื่องอันที่2แล้วอาจจะมันมีอีกข้อนึงที่อยากจะคุยเรื่องของพรรคการเมืองไทยเนี่ยยังขาดศักยภาพในการรักษาวินัยคือบางทีเนี่ยนักการเมืองเองก็ในทางนึงนะฮะทางนึงก็บอกว่าเป็นคนเป็นยกมือตามเป็นลูกน้องบริษัทแต่บางทีเดี๋ยวนี้นะครับนักการเมืองเองเนี่ยก็มีความที่ยังขาดวินัยในพรรคอยากจะทำอะไรก็ทำนะครับทำให้พรรคเนี่ยควบคุมอะไรไม่ได้อันที่4ต้องพูดว่าความต้องการทางรัฐธรรมนูญถ้าเราไปดูนะครับว่ารัฐธรรมนูญสมัยนี้กว่าจะตั้งพรรคได้มันยากสมัยก่อนเขาบอกตั้งง่ายยุบยากเดี๋ยวนี้ตั้งยากยุบก็ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะต้องไปดูว่าบางทีเนี่ยการตั้งพรรคเนี่ยความต้องการอะไรบางอย่างมันสวนทางกับสิ่งที่มันเป็นไปว่าพรรคการเมืองเนี่ยมันจะต้องมีการเงินจัดตั้งพรรคอยู่ต้องมีสาขาพรรคอะไรพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบพรรคการเมืองแบบแนวมวลชนแต่จริงๆแล้วพรรคการเมืองไทยเนี่ยไม่ได้เป็นไปแบบนั้นแต่พอไปบังคับแบบนั้นเนี่ยมันคือความท้าทายว่าเขาจะเป็นไปได้อย่างไรนะครับในข้อสุดท้ายเราคุยอย่างนี้ฮะว่าพรรคการเมืองไทยเรามีเยอะนะครับแต่ทุกพรรคเนี่ยก็มักจะนำเสนอหรือมีนโยบายที่มันซ้ำๆคล้ายๆกันหรือบางทีเนี่ยพูดอย่างนี้ใครมีอะไรฉันก็มีทับฉันก็มีเกทับเธอเสนอว่าเธอจะมีนโยบายนี้ให้ประชาชนฉันมีแบบใหญ่กว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีเนี่ยต้องพูดว่าบางทีพรรคการเมืองหลายพรรคเนี่ยนำเสนอนโยบายโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินที่ไหนไปใช้นะครับมันใหญ่ถึงเอาไปเป็นแล้วเรามีเงินไปใช้เพียงพอไหมนะครับเรามีเงินไปทำนโยบายไหมอันเนี้ยบางทีต้องบอกว่าเขาทำนโยบายก็เพื่อหวังผลการเลือกตั้งอันนี้จึงเป็นปัญหาครับเรามีพรรคการเมืองมานานนะครับเรามีพัฒนาการมาเยอะนะครับเราก็ยังมีความต้องการที่อยากให้พรรคการเมืองเป็นของมวลชนจริงๆแต่ปัญหาก็ยังอยู่นะครับเป็นที่เขาเรียกว่าวงจรอุบัติในการเมืองไทยปฏิวัตินักการเมืองไม่ค่อยได้คุณภาพแต่อย่างไรก็ตามเรายังเห็น

ความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปนะครับพรรคการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมืองแล้วก็คนที่อยู่ในการนะครับสุดตอนที่3นะครับเราคุยกันเรื่องสถาบันสื่อมวลชนในการเมืองการปกครองไทยเราต้องอีกครั้งครับนะครับในหัวข้อนี้เราก็จะคุยกัน3เรื่องคอนเซปต์บทบาทแล้วก็ความท้าทายนะครับในส่วนที่1เราคุยกันก่อนครับว่าสื่อมวลชนเนี่ยเป็นส่วนสำคัญในการเมืองการปกครองนะครับเพราะว่าเขาคือส่วนที่เป็นคนบอกว่าวันนี้รัฐทำอะไรอยู่และประชาชนต้องการอะไรนะครับสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการนำเสนอข้อมูลอย่างที่บอกแล้วว่านำเสนอข้อมูลจากประชาชนไปบอกรัฐรัฐเองก็ต้องอยากจะบอกประชาชนว่าทำอะไรไปแล้วบ้างนะครับเมื่อความต้องการบอกความการทำมาเจอการประชาชนเนี่ยนะครับมันเป็นหน้าที่ของสื่อมวลชนที่จะทำในส่วนตรงนี้นะครับต้องแต่วันนี้เนี่ยนะฮะสื่อมวลชนเองถูกมองว่าปัญหาของมันคือเราจะเป็นกลางได้อย่างไรไม่ให้สูญเสียไปทางใดทางด้านใดทางด้านหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเราบอกว่าสื่อมวลชนกับการเมืองการปกครองเราเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับวันนี้นะครับเราต้องเริ่มอันแรกก่อนนะครับบอกว่าสื่อมวลชนกับหลักการสื่อสารมวลชนเนี่ยเราต้องคุยกันว่าเขาเป็นตัวแสดงทางการเมืองเหมือนกันนะครับเขามีหน้าที่สิ่งที่เรียกว่าอย่างที่ผมเขียนนะฮะมีบทบาทสูงในการกล่อมกล่าวทางการเมืองคือการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็มุมมองทิศทางในการมองการเมืองเนี่ยสื่อมวลชนเป็นส่วนสำคัญมากนะครับเป็นคนที่บอกว่ารัฐกำลังทำอะไรอยู่ประชาชนต้องการทำอะไรเราต้องเข้าใจว่าวันนี้สื่อมวลชนเนี่ยเขาแบ่งกันใหม่แล้วนะคะว่าแบ่งเป็นมี2 อย่างคือแบบดั้งเดิมที่เราเห็นสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุอย่างเงี้ยนะฮะเป็นแบบสื่อดั้งเดิมนะเดียวกันณปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันมีมากมายเรามีสิ่งที่ว่าสื่อใหม่หรือ new medias นะครับอันนี้เราก็จะเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียเคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะฉันไม่รู้ว่าฉันดูตามสื่ออะไรแล้วนะฮะซึ่งอันที่2เนี่ยพอเรารู้ว่าเราแบ่งสื่อได้เราต้องเข้าใจว่าสื่อเนี่ยต้องมีจรรยาบรรณต้องมีอะไรบ้างนะครับอย่างน้อยๆไม่ต้องคิดอะไรมากสื่อต้องเป็นกลางแล้วก็เป็นยามรักษาการที่จะคอยบอกว่ามีอะไรไม่มีอะไรสิ่งที่อย่างนึงนะฮะสถาบันสื่อมวลชนในการเมืองกับปกครองไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเขามีอิทธิพลเป็นอย่างมากนะฮะเขาเป็นคนบอกเพราะเขาเป็นคนเล่าเรื่องนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือสื่อมวลชนเองก็ต้องการให้เกิดแบบเสรีภาพนะครับความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะถ้าสื่อมวลชนมีเสรีภาพอันเนี้ยมีเป็นหน้าที่ที่สำคัญมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะฮะอย่างไรก็ดีเนี่ยสื่อมวลชนเอกมาถูกมองว่าเขาเนี่ยมีความมันมีคนที่มองท้าทายว่าจริงๆแล้วสื่อมวลชนเนี่ยจริงๆเหรอที่เขามีหน้าที่แค่บอกว่าใครมีอะไรมาก็ไปบอกต่อสังคมการเมืองกับปกครองมีอะไรมาก็ไปบอกแต่สังคมเพราะว่าเขาจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยสื่อมวลชนเองเนี่ยนะฮะสื่อเนี่ยทำหน้าที่อย่างอื่นหรือเปล่าบางทีเนี่ยสื่อเป็นคนทำหน้าที่บอกว่าเป็นสิ่งที่ว่าครอบงำเชิงอุดมการณ์อย่าให้ประชาชนคอยตามก็บอกว่างั้นเราบอกทุกคนว่าให้มองเรื่องนี้หรือสื่อเนี่ยเป็นการสะท้อนค่านิยมของคนบางกลุ่มชนชั้นนำบางกลุ่มนะครับที่เรียกว่าเป็น elite value model ซึ่งบรรณาธิการหรืออะไรคนพวกนี้เป็นคนกรองบอกว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้วันนี้จะพูดแบบนี้อันนี้จะบอกว่าบางทีสื่อเองเนี่ยไม่ได้สะท้อนสิ่งที่มันเห็นจริงนะมันอาจจะเป็นสะท้อนแค่ว่าคนบางกลุ่มเนี่ยออกไปเฉยๆในขณะเดียวกันนะครับสื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเขามองแบบนี้ว่าทำไมสื่อนำเสนอข้อมูลอะไรแบบนี้เป็นเพราะว่ามันมีคนอยากจะเสพสื่ออย่างนี้หรือเปล่ามันมีตลาดอยู่คนอยากรู้เรื่องนี้เพราะบางทีเราก็เคยตั้งคำถามใช่ไหมฮะว่าทำไมมีแต่ข่าวแบบนี้ข่าวแบบนี้ฉันไม่เห็นอยากจะรู้เลยนะครับสื่อแบบนี้ไม่เห็นเป็นประโยชน์เลยแต่เนี่ยถ้าเราบอกว่ามองตามทัศนะที่เรียกว่าสื่อเสมือนตลาดของข้อมูลข่าวสารหรือ market model ก็จะบอกว่าก็มันมีคนรออ่านอยู่ไงนะครับสื่อก็ต้องมีใช้งบประมาณในการทำงานนะฮะเพราะนั้นเขาขายของในตลาดคนเขาอยากซื้อในเรื่องนี้เขาก็ต้องทำสิ่งนี้ไปขายในตลาดนะครับในส่วนต่อไปนะครับเราก็ยังคุยเรื่องอิทธิพลของสถาบันสื่อมวลชนที่มีต่อสังคมซึ่งวันนี้เราต้องคุยว่ามันมีเรื่องของสื่อสมัยใหม่ที่บอกนะครับซึ่งวันนี้ทุกคนต้องปรับตัวอันนี้สื่อเป็นเรื่องต้องปรับตัวนะครับเรื่องต่อมานะครับเราต้องบอกว่าในบทบาทของสื่อที่มีในการเมืองไทยแล้วเนี่ยในการเมืองการปกครองไทยมีอะไรบ้างเราต้องคุยนะครับว่า1รัฐไทยใช้กับการใช้สื่อมวลชนอย่างไรเราต้องดูว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยบทบาทตรงเนี้ยรัฐไทยใช้สื่อมวลชนอย่างไรในส่วนต่อไปในการเมืองไทยเมื่อกี้เราพูดรัฐนะครับรัฐคือรัฐบาลองค์กรหน่วยงานระบบราชการเนี่ยใช้สื่ออย่างไรอันที่2
ในการเมืองไทยนะครับสื่อก็มีส่วนสำคัญนะสื่อทำให้เกิดการนิความนิยมทางการเมืองสื่อทำให้เกิดความการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองหลายๆด้านนะครับที่สำคัญคือสื่อใหม่วันนี้การเมืองกับปกครองไทยทุกคนเป็นสื่อได้ทุกคนไลฟ์ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นเดียวกันสุดท้ายในส่วนที่3

0: นะครับอะไรก็เป็นของรัฐเป็นของอุดมการณ์แต่ในบางครั้งเขาก็จะถูกว่าเขาเนี่ยก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการเมืองนะครับทุกคนบอกว่าวันนี้เราคุยกันการเมืองไทยเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะบอกว่าวันนี้เราแบ่งขั้วทางการเมืองกันนะครับทำให้สื่อเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะดูว่าเนี้ยแหนใช้แต่ให้อำนาจรัฐนะครับนำเสนอรัฐเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าสื่อเนี่ยเลือกข้างทำให้เกิดการแบ่งขั้วอันเนี้ยก็ต้องเนี่ยเป็นความท้าทายที่เขาจะต้องอยู่ให้ได้เพราะว่าเวลาสื่อนำเสนออะไรบางอย่างฝั่งนี้ก็ชอบนะฮะฝั่งนี้ก็ไม่ชอบฝั่งนี้ที่เสนอฝั่งนี้ชอบฝั่งนี้ก็ไม่ชอบดังนั้นสื่อจึงอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างน่าสงสารนะครับบางครั้งก็ถูกมองว่าตัวเองเนี่ยถูกแทรกแซงทางภาครัฐนะฮะเวลาเราดูหนังสือหรือดูข่าวหรือดูอะไรเนี่ยมันมักจะมีข่าวว่าโอ้จุดๆๆถูกซื้อไปละอันเนี้ยก็เป็นความท้าทายของเขาเหมือนกันที่สำคัญบางครั้งนะครับสื่อเองเนี่ยก็เลือกที่จะด้วยความที่ไม่อยากจะมันมีความท้าทายว่าตัวเองไม่เป็นกลางบ้างตัวเองนำเสนอเอ็นเอียงบ้างหรือบางทีก็ไม่อยากไปแตะต้องชนชั้นนำหรือข่าวอะไรบางอย่างนะก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าสื่อมวลชนเลือกที่ปิดปากตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นความต้องความกังวลว่ามันจะเป็นเรื่องของธุรกิจหรือเปล่านะฮะสื่อลงเรื่องนี้ของบริษัทใหญ่แล้วบริษัทใหญ่จะไม่ซื้อโฆษณาเขาอันนี้ก็บางทีก็ไม่อยากจะไปแตะหรือถ้าลงเรื่องรัฐเยอะๆรัฐก็เข้ามาเตือนนะครับหรือถ้าเลือกข้างเยอะๆเลือกที่จะนำเสนอข้อมูลเยอะคนอีกฝั่งนึงก็มาว่าดังนั้นเนี่ยเป็นความท้าทายที่เขาจะต้องคิดอยู่มากๆที่สำคัญนะครับในเรื่องของความผกผันทางเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะสื่อใหม่เข้ามาทุกคนไปสื่อหมดทุกคนจะเห็นว่าณปัจจุบันหนังสือพิมพ์เป็นเล่มๆเนี่ยปิดตัวไปหลายที่แล้วที่ยังอยู่ก็พิมพ์น้อยมากทีวีเองคนก็บอกว่าไม่ดูละทุกคนเลือกที่จะดูบน YouTube เลือกที่ดูบนโซเชียลมีเดียบน Facebook นะครับวันนี้มี TikTok ทุกคนสามารถเป็นนักข่าวด้วยตัวเองทุกคนสามารถไปยืนอยู่หน้าเหตุการณ์แล้วก็ไลฟ์อันนี้เป็นความท้าทายเพราะว่าทุกคนเป็นนักข่าวได้แต่ทุกคนไม่ได้ยึดหลักความเป็นจรรยาบรรณของนักข่าวแบบทุกคนแบบนักข่าวที่ควรจะเป็นอันนี้มันทำให้ว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องสื่อมวลชนกับการเมืองกับปกครองแล้วเนี่ยการที่คนเรามีสื่อแต่ว่าไม่มีจรรยาบรรณในการนำเสนอเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาทางการเมืองได้เป็นอย่างมากนะครับดังนั้นเนี่ยจาก3หัวข้อเนี่ยผมอยากจะลงสรุปว่าความสำคัญนะครับความเกี่ยวเนื่องของทั้ง3หัวข้อเนี่ยมีเป็นอย่างไรอันนี้1ระบบราชการเราต้องพูดบอกว่าระบบราชการเป็นกลไกสำคัญนะครับที่จะนำนโยบายภาครัฐไปปฏิบัติและส่งมอบบริการสาธารณะให้กับประชาชนแต่ก็เขาก็สามารถเป็นตัวจุดประเด็นในเรื่องนโยบายสาธารณะที่จะส่งต่อให้กับรัฐบาลได้เหมือนกันเพื่อที่จะนำออกมาเป็นนโยบายในส่วนของพรรคการเมืองเราต้องบอกแบบนี้นะฮะพรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่สำคัญในระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทนเป็นคนที่บอกว่าประชาชนต้องการอะไรนำเสนอว่าประชาชนต้องการสิ่งนี้ไหมเมื่อประชาชนเลือกพรรคการเมืองผ่านการเลือกตั้งแล้วมันนโยบายที่นำเสนอคนที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นตัวแสดงสำคัญในรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนรัฐบาลทำให้มันเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกันสุดท้ายนะครับเราก็จะเห็นในเรื่องของสื่อมวลชนเป็นเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับบอกว่าประชาชนต้องการสิ่งนี้มองไปแล้วมันก็เหมือนว่าเป็นคนที่เชื่อมนะครับทุกเชื่อมระหว่างว่าคนต้องการอะไรรัฐจะนำเสนออะไรความต้องการนั้นตรงกันไหมนะครับซึ่งสื่อมวลชนเองก็มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรต่อข้าราชการระบบราชการและมีความไรต่อพรรคการเมืองพรรคการเมืองเองก็ต้องพึ่งระบบราชการในการนำนโยบายไปปฏิบัติหรือการได้ข้อมูลเพื่อนำมานโยบายในก่อนการเลือกตั้งและในส่วนของระบบราชการเองนะครับก็ต้องทำความร่วมมือกับพรรคการเมืองมีความร่วมมือกับพรรคการเมืองในการที่จะนำนโยบายไปปฏิบัติหรือต้องการที่จะบอกว่านโยบายอะไรใหม่ๆที่ควรต้องมีและคุยกับสื่อมวลชนว่าสื่อมวลชนเนี่ยจะนำเสนอความต้องการนะครับนำเสนอข้อมูลข่าวสารของทางราชการของรัฐเนี่ยออกไปอย่างไรเราจึงเห็นว่าในหัวข้อนี้ที่เราพูดกันเรื่อง3หัวข้อเนี่ยนะครับ3เรื่องเนี่ยนะครับระบบราชการพรรคการเมืองและสื่อมวลชนเนี่ยมันมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับถ้าเราลองไปดูแล้วทุกอย่างเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นโครงสร้างทางการเมืองการปกครองไทยในส่วนกลางครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษา

0: ศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
1: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: จะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
8: ้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
9: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
10: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
11: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มพ
12: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
13: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
14: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
12: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
8: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่8นะครับโครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทยนะครับผมซึ่งเวลาเราทำความเข้าใจการเมืองการปกครองไทยเนี่ยจริงๆแล้วทั้งเรื่องของการเมืองการปกครองไทยมันมีความหลากหลายและมีหลายมิติในการมองนะครับโดยปกติแล้วเรามองการเมืองการปกครองไทยจากภาพรวมที่เป็นการเมืองจากระดับข้างบนอย่างเช่นเรื่องของรูปแบบของรัฐระบอบการปกครองนะครับหรือสถาบันทางการเมืองอย่างนิติบัญญัติบริหารและตุลาการนะครับแต่สำหรับหน่วยนี้เราจะพลิกกลับมาครับจากการมองข้างบนมาสู่การมองข้างล่างก็คือการมองจากโครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทยนะครับว่าในโครงสร้างส่วนล่างที่เป็นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มผลประโยชน์แล้วก็ความคิดที่มาจากวัฒนธรรมทางการเมืองจะมีผลต่อโครงสร้างส่วนบนของระบอบการเมืองการปกครองไทยอย่างไรนะครับโดยในหน่วยที่8นี้เนี่ยนะครับเรามีวัตถุประสงค์หลักอยู่ประมาณ4ข้อนะครับโดยวัตถุประสงค์ในหน่วยที่8ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยผ่านการอธิบายโครงสร้างส่วนล่างและกระบวนการทางการเมืองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนได้นะครับในวัตถุประสงค์ที่2ก็คือสามารถเข้าใจบทบาทของภาคประชาสังคมไทยในการขับเคลื่อนการเมืองไทยได้นะครับวัตถุที่3คือสามารถอธิบายบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในการเมืองไทยในการผลักดันและเปลี่ยนแปลงนโยบายได้วัตถุประสงค์ที่4สามารถอธิบายการเมืองการปกครองท้องถิ่นไทยผ่านจุดกําเนิดทางสังคมในการเปลี่ยนแปลงการเมืองและอํานาจอิทธิพลระดับท้องถิ่นนะครับเรามาเข้าสู่เรื่องแรกกันเลยนะครับก็คือ ป็นหัวข้อที่เป็นจริงๆเป็นหัวข้อหลักใหญ่ของเราก็คือประชาธิปไตยไทยในโครงสร้างส่วนล่างและกระบวนการทางการเมืองแบบล่างขึ้นบนนะครับผมซึ่งในเรื่องที่ 8.1 เนี่ยเป็นเรื่องพื้นฐานที่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าเราจะมองประชาธิปไตยไทยและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างไรนะครับผมเรามาดูวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ 8.1 กันก่อนนะครับในเรื่องที่ 8.1 เนี่ยเราจะไปเน้นกันในวัตถุประสงค์3ด้านหลักก็คือวัตถุประสงค์แรกการทำความเข้าใจความคิดพื้นฐานของวัฒนธรรมทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองและการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานรากวัตถุประสงค์ที่2ในหัวข้อ 8.1 ก็คือการอธิบายประชาธิปไตยที่ทำงานผ่านกระบวนการทางสังคมในโครงสร้างส่วนล่างได้และวัตถุประสงค์ที่3คือการพัฒนาประชาธิปไตยจากฐานรากโดยพวกเราจะสามารถมองการสร้างประชาธิปไตยที่สร้างขึ้นมาจากความเข้มแข็งของสังคมเป็นหลักนะครับนี่คือวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ 8.1 นะครับเรามาลงรายละเอียดกันเลยอันดับแรกครับในหัวข้อ 8.1 เรามาเข้าใจกันก่อนว่าประชาธิปไตยและการศึกษาการเมืองการปกครองไทยอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นเรามักจะมองแบบข้างบนลงมาข้างล่างก็คือเริ่มจากการมองรัฐหรือรัฐบาลเป็นหลักแต่ในเรื่องที่8ของเราเราจะเริ่มการมองการเมืองการปกครองไทยโดยพลิกกลับใหม่ครับโดยเราจะมองจากข้างล่างขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับเราจะมองจากข้างล่างสู่ข้างบนและข้างล่างคืออะไรการมองการเมืองจากข้างล่างเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่า bottom up political process เนี่ยคือการมองการเมืองผ่านการศึกษากลุ่มพลังทางสังคมกลุ่มพลังทางสังคมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานหรือเป็น infrastructure ของการเมืองนะครับไอ้โครงสร้างพื้นฐานที่เป็นกลุ่มพลังทางสังคมตรงนี้แหละเกิดขึ้นเพื่อเป็นฐานสำหรับรองรับการเมืองระดับชาติหรือการเมืองในส่วนบนนะครับไอ้กลุ่มพลังทางสังคมที่อยู่ในโครงสร้างส่วนล่างเนี่ยมันก็มีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเมืองท้องถิ่นหรือกลุ่มผลประโยชน์หรือภาคประชาสังคมซึ่งกลุ่มพลังทางสังคมดังกล่าวพอมาขับเคลื่อนในกระบวนการทางการเมืองไทยเนี่ยกลุ่มนี้จะคอยเป็นฐานร่างให้กับประชาธิปไตยไทยนะครับเวลาเราพูดถึงความเข้มแข็งของประชาธิปไตยหลายครั้งมันไม่ได้เข้มแข็งมาจากโครงสร้างส่วนบนนะครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมีการรัฐประหารมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในประเทศไทยในหลายๆครั้งแต่ความเข้มแข็งของการเมืองจริงๆเราอาจจะต้องมองว่ามันต้องถูกสร้างขึ้นมาจากฐานข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองไทยเวลามองจากโครงสร้างส่วนล่างเราก็คือการมองประชาธิปไตยจากรากฐานการเมืองไทยนั่นเองนะครับหรือกล่าวในภาพรวมก็คือการศึกษาการเมืองแบบล่างขึ้นบนเนี่ยมันคือการศึกษาการเมืองไทยโดยเอากลุ่มพลังทางสังคมมาเป็นตัวแปรต้นในการอธิบายการเมืองนะครับผมด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยในการมองกลุ่มพลังทางสังคมในฐานะที่เป็นโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองเนี่ยโครงสร้างส่วนล่างก็อาจจะเป็นได้ทั้งโครงสร้างทางกฎหมายนะครับอาจจะปรากฏมาในกลุ่มพลังทางสังคมในการเมืองท้องถิ่นกลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมหรือกลุ่มผลประโยชน์ในขณะเดียวกันโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองการปกครองก็สามารถปรากฏออกมาในลักษณะของโครงสร้างสังคมวิทยาได้เช่นกันอย่างวัฒนธรรมทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองและความเป็นพลเมืองนะครับเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนเลยก็คือเรื่องความเป็นพลเมืองความเป็นพลเมืองหรือที่เราเรียกว่า civic education เนี่ยคือการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบใน3เรื่องก็คือมีความรับผิดชอบต่อตัวเองมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและมีจิตสำนึกต่อความยุติธรรมนี่คือรากฐานของการวางการเมืองไทยที่คนไทยรู้สิทธิหน้าที่อย่างเป็นพลเมืองนะครับซึ่งในการเมืองไทยเราได้มีกฎหมายฉบับนึงอย่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในปี2542ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา7ที่พูดถึงการปลูกฝังความคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองไทยที่เคารพการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับ

แล้วก็มีหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพต่างๆนะครับนี่คือเรื่องสําคัญเวลาเราจะพูดถึงการเมืองไทยหนีไม่พ้นต้องพูดถึงความเป็นพลเมืองไทยนั่นเองนะครับในประเด็นต่อไปเราจะพูดถึงพลเมืองไทยได้อย่างไรพลเมืองถูกสร้างขึ้นมาอย่างไรเรานำมาสู่หัวข้อที่ชื่อว่าการกล่อมเกลาทางการเมืองการกล่อมเกลาทางการเมืองคือการเปลี่ยนวัฒนธรรมและพฤติกรรมทางการเมืองของคนอย่างคนไทยเนี่ยแหละครับเราเปลี่ยนคนไทยที่แต่ก่อนเรามักจะเป็นคนที่ไม่ตื่นตัวทางการเมืองหรือเราพูดอย่างติดตลกว่าคนไทยเพิ่งเลิกทาสมาแล้วแต่เรายังเป็นไพร่อยู่เราจะเปลี่ยนไพร่ให้เป็นพลเมืองได้อย่างไรก็เราเปลี่ยนผ่านการกล่อมเกลาทางการเมืองครับด้วยกระบวนการเรียนรู้ทางการเมืองการปลูกฝังทัศนคติการสร้างพฤติกรรมทางการเมืองให้คนสมาชิกในสังคมไทยเนี่ยมีบรรทัดฐานทางการเมืองร่วมกันว่าสิ่งใดทำและสิ่งใดไม่ควรทำนะครับการกล่อมเกลาทางการเมืองเนี่ยจึงสามารถทำได้ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนะครับโดยตรงก็คือการสั่งสอนในเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเลยการอบรมความเป็นพลเมืองการมีส่วนร่วมทางการเมืองต่างๆแต่โดยอ้อมครับมันมาจากการอบรมเลี้ยงดูการไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในสภาพแวดล้อมจากการทํางานก็มีส่วนในการกล่อมเกลาทางการเมืองที่เป็นรากฐานให้กับประชาธิปไตยไทยได้เช่นเดียวกันในอีกทางหนึ่งการกล่อมเกลาทางการเมืองอาจเริ่มได้จากระดับปฐมภูมิก็คือระดับครัวเรือนนะครับคุณพ่อคุณแม่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างไรก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมทางการเมืองต่อเด็กคนนั้นนะครับบางครอบครัวส่งเสริมสิทธิเสรีภาพบางครอบครัวส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อในผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันพอกล่อมเกลาในระดับปฐมภูมิเสร็จเรานำมาสู่การกล่อมเกลาในระดับทุติยภูมินะครับก็คือในระดับสูงขึ้นอย่างการเรียนหนังสือการเคารพศาสนาการมีความคิดความเชื่ออุดมการณ์แบบชาตินิยมทหารนิยมการเคารพธงชาติหรือการสร้างอนุสาวรีย์ต่างๆต่างเป็นการกล่อมเกลาทางการเมืองทั้งสิ้นเพื่อให้เรามีความเป็นพลเมืองไทยนะครับแล้วเมื่อกล่อมเกลาเสร็จมันนํามาสู่หัวข้อต่อไปครับเรากล่อมเกลาเพื่อสร้างสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือการสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองวัฒนธรรมทางการเมืองในประเด็นที่3นี้นะครับก็คือการมองความคิดความเชื่อแบบแผนความสัมพันธ์ของกลุ่มพลังในสังคมเนี่ยแหละเวลาเราอยู่ในสังคมเราต้องมีวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับและเมื่อมองในมิติทางการเมืองหรือในสังคมทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องมีชุดความคิดความเชื่อบางอย่างและมีแบบแผนที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องในทางการเมืองเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยไทยเนี่ยเราก็หนีไม่พ้นครับว่าเราจะต้องมีการเลือกตั้งการออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองผ่านการเลือกตั้งก็เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ดีในการเมืองไทยก็จะมีบางวัฒนธรรมที่เราเห็นด้วยอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเช่นคนไทยก็จะมีประชาธิปไตยนะครับในรูปแบบที่อาจจะต้องสอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในบางเรื่องนะครับก็มีลักษณะที่ไปด้วยกันได้แต่ในบางลักษณะก็อาจจะมีวัฒนธรรมทางการเมืองที่แตกต่างกันได้อย่างเช่นความคิดความเชื่อหรือการปฏิบัติการทางการเมืองที่แตกต่างกันนะครับเราอาจจะชอบวัฒนธรรมที่เป็นเสรีภาพมากหน่อยหรือบางวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องความมั่นคงมากกว่าเรื่องเสรีภาพนี่ก็คือความหลากหลายของวัฒนธรรมนะครับในทางการเมืองแต่ภายใต้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันหรือหลากหลายของวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยเราอยู่ภายใต้รัฐเดียวกันนะครับอยู่ภายใต้ประเทศเดียวกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายดังกล่าวจึงเป็นความน่าสนใจว่าเราจะกล่อมเกลาพลเมืองไทยให้เห็นด้วยหรือเห็นต่างด้วยกันในทางการเมืองอย่างไรนะครับเราก็เห็นหลายตัวอย่างครับบางวัฒนธรรมส่งเสริมเรื่องชุมชนชาวบ้านวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความหลากหลายแต่บางวัฒนธรรมเรามีความเชื่อร่วมกันอย่างเช่นชนชั้นนำเป็นศูนย์กลางนะครับหรือความคิดในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานหนักการเคารพศาสนาบางศาสนาหรือการให้ความเคารพกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนี่ก็เป็นวัฒนธรรมทางการเมืองไทยที่แน่นอนบางเรื่องอาจจะสอดคล้องกับประชาธิปไตยและบางเรื่องอาจจะเป็นอุปสรรคกับประชาธิปไตยก็ได้นะครับด้วยเหตุเช่นนี้จึงนำมาสู่ในประเด็นสุดท้ายของเรื่องที่ 8.1 นะครับก็คือเราจะทำยังไงให้เราสร้างประชาธิปไตยจากฐานรากได้นะครับประชาธิปไตยเนี่ยหลายคนมักคิดว่า

เกิดจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ฮะประชาธิปไตยจริงๆมันเกิดมาจากรากฐานทางสังคมหรือเราเรียกว่า grassroots democracy หรือประชาธิปไตยจากฐานรากนะครับอันเนื่องมาจากเวลาเราเห็นประชาธิปไตยแบบตัวแทนประชาธิปไตยจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่เพียงพอครับเพราะว่าเราไปเลือกตั้ง4วินาทีหลายครั้งตัวแทนอาจจะทําในเรื่องที่เราเห็นด้วยบางครั้งทําในเรื่องที่เราไม่เห็นด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปไตยจริงๆมันคือประชาธิปไตยฐานรากก็คือประชาธิปไตยที่เกิดมาจากการเคลื่อนไหวของสังคมการเมืองในการสร้างอํานาจให้ชุมชนบนพื้นฐานในการจัดตั้งองค์การทางการเมืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการตัดสินใจนโยบายสาธารณะและการบริหารงานภาครัฐหากมีปัญหาในชุมชนหรือมีปัญหาในสังคมเราจําเป็นจะต้องให้อํานาจชุมชนและสังคมในการตัดสินใจทรัพยากรของตัวเองสิทธิเสรีภาพของกลุ่มย่อยในชุมชนรวมไปถึงการนับรวมคนทุกคนให้มีสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นแรงงานเด็กสตรีชนพื้นเมืองกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มศาสนานะครับผมหรือกลุ่มเพศที่มีความหลากหลายให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันนะครับผมในทางการเมืองเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยฐานรากจึงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงในการที่จะมาช่วยเสริมประชาธิปไตยแบบตัวแทนผ่านตั้งนั่นเองครับครับมาต่อกันในเรื่องที่ 8.2 นะครับก็คือภาคประชาสังคมของไทยนะครับโดยในเรื่องที่ 8.2 เรามีวัตถุประสงค์อยู่3เรื่องด้วยกันวัตถุประสงค์แรกครับคือการทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานเรื่องประชาสังคมในแง่มุมที่หลากหลายวัตถุประสงค์ที่2คือพวกเราสามารถเรียนรู้และถอดบทเรียนจากพัฒนาการของภาคประชาสังคมไทยนะครับและวัตถุประสงค์ที่3คือสามารถวิพากษ์วิจารณ์บทบาทของภาคประชาสังคมในกระบวนการประชาธิปไตยไทยได้นะครับเรามาเริ่มที่เรื่องแรกกันเลยก็คือมาเข้าใจกับคําว่าประชาสังคมก่อนนะครับคําว่าประชาสังคมเนี่ยเป็นคําที่มีแง่มุมที่หลากหลายนะครับและมีนิยามที่หลากหลายแตกต่างกันแต่ในโดยองค์รวมเนี่ยภาคประชาสังคมมันคือโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองการปกครองไทยนะครับผมที่พยายามบอกว่าบทบาทของกลุ่มพลังทางสังคมที่อยู่นอกภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐจะมีส่วนในการขับเคลื่อนทางการเมืองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐก็อย่างเช่นภาคเอกชนหรือภาคสังคมนั่นเองนะครับผมด้วยการขับเคลื่อนดังกล่าวมันมีไว้เพื่อเพิ่มอํานาจของภาคสังคมและส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับโดยประชาสังคมเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรหรือเป็นตัวแสดงทางการเมืองก็ได้อย่างเช่นกลุ่ม NGO ต่างๆนะครับกลุ่ม Greenpeace กลุ่ม Amnesty International หรือประชาสังคมอาจจะเป็นพื้นที่ทางการเมืองอย่างเช่นพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นในการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมประท้วงต่างๆหรือประชาสังคมอาจจะมาฐานะในมองในฐานะโครงสร้างทางการเมืองก็ได้ที่เป็นส่วนเติมเต็มสถาบันทางการเมืองอย่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจและโครงสร้างอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะครับด้วยเหตุเช่นนี้เนี่ยพัฒนาการของภาคประชาสังคมไทยจริงๆมันมีมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ได้มีการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะครับผมเราได้เกิดองค์กรอย่างสภาอนุนาโรมแดงหรือเราเข้าใจในปัจจุบันคือสภากาชาดไทยนะครับสภากาชาดไทยก็คือลักษณะหนึ่งของภาคประชาสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตนะครับแล้วเรามีการพัฒนามาเรื่อยๆอย่างหลังปี2475เนี่ยเราเกิดภาคประชาสังคมจากประเทศที่เข้ามาตั้งในประเทศไทยอย่างองค์กรพิทักษ์เด็กแห่งสหรัฐอเมริกาหรือองค์กรอย่าง YMCA ที่เรารู้จักกันดีนะครับแต่พอประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยเรามียุคที่เติบโตของประชาธิปไตยไทยก็จะเกิดขบวนการฝ่ายซ้ายใหม่ที่อยู่ในกลุ่มนิสิตนักศึกษาในเหตุการณ์14 ตุลา 2516นะครับแต่การพัฒนาที่มันสำคัญจริงๆเนี่ยมันเกิดมาในช่วงที่ประเทศไทยเติบโตที่เราเรียกว่ายุคแห่งการพัฒนาในช่วงปี2521ถึง2540นะครับที่เราเรียกว่าเป็นยุคที่เราจะเป็นเสือตัวที่5นะครับผมมีการพัฒนาเศรษฐกิจมีการรับทุนจากต่างประเทศทุนจากญี่ปุ่นมาพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยแต่การพัฒนาดังกล่าวเนี่ยมันเป็นการพัฒนาที่เน้นในด้านเศรษฐกิจและตัวเลขการเจริญเติบโตของรัฐเพียงอย่างเดียวแต่มันกลับสร้างปัญหาให้กับสังคมไม่ว่าจะเป็นความยากจนปัญหาการแย่งที่ดินการแย่งทรัพย

รธรรมชาติหรือปัญหาเรื่องสิทธิการใช้แรงงานในยุคนี้เนี่ยแหละครับก็เลยเกิดการเติบโตขององค์กรนอกภาครัฐนะครับที่เรารู้จักกันในชื่อ NGO เนี่ยเข้ามาเคลื่อนไหวในประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับในช่วงที่เราพอเราพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเดียวกลุ่มนอกภาครัฐเนี่ยเขามาบอกว่าปัญหาทางสังคมก็ต้องสนใจไม่แพ้ประเด็นทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเลยเกิดกลุ่มเครือข่ายใหญ่ๆอย่างเช่นสมัชชาคนจนหรือเครือข่ายในการปฏิรูปรัฐธรรมนูญที่นำมาสู่รัฐธรรมนูญปี2540ที่เรามองว่าเป็นฉบับที่ค่อนข้างที่จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยในหลายๆเรื่องนะครับเกิดศาลปกครองเกิดองค์กรอิสระต่างๆเกิดสภาทั้งสสสวนะครับผมไอการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันไม่ได้เปลี่ยนจากข้างบนนะฮะแต่มันเกิดมาจากการขับเคลื่อนของภาคประชาชนในโครงสร้างส่วนล่างการเมืองไทยนี่แหละครับแล้วก็จนมาถึงปัจจุบันเราเกิดการเคลื่อนไหวในหลายกลุ่มของภาคประชาสังคมไทยที่สู้เรื่องสิทธิชุมชนสิทธิท้องถิ่นหรือความคิดในเรื่องเสรีนิยมนักเคลื่อนไหวทางสังคมต่างๆนะครับอย่างไรก็ดีการมองภาคประชาสังคมเราก็จะมองในแง่ดีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เพราะเราจะเป็นต้องมองในอีกแง่นึงก็คือตั้งคําถามกลับไปกับภาคประชาสังคมเช่นเดียวกันในหัวข้อที่3ก็คือการวิพากษ์บทบาทของภาคประชาสังคมไทยนะครับซึ่งภาคประชาสังคมไทยมีการแตกแยกกันครั้งใหญ่ที่สุดก็คือยุคการเมืองสีเสื้อนะครับการเมืองเหลืองแดงหลังปี2548นะครับกลุ่ม NGO ไทยบางกลุ่มไปสนับสนุนกลุ่มเสื้อเหลืองนะครับคือกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในขณะที่กลุ่ม NGO บางส่วนก็ไปสนับสนุนเสื้อแดงหรือกลุ่มนปช.นะครับผมพอเกิดความขัดแย้งแบบนี้แนวทางของภาคประชาสังคมไทยมาเลยแตกต่างกันนะครับผมบางกลุ่มต่อสู้ประเด็นเฉพาะหน้าเท่านั้นดูแค่ชุมชนเดียวดูแค่เรื่องประเด็นสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวแต่บางกลุ่มพยายามจะขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหญ่อย่างโครงสร้างรัฐหรือเปลี่ยนแปลงต่อต้านการค้าเสรีต่อต้านทุนนิยมนะครับผมฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยมันเลยเกิดภาคประชาสังคมบางส่วนที่อาจจะหันหลังให้กับประชาธิปไตยและไปร่วมมือกับอำนาจที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างอำนาจที่มาจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการยึดอำนาจหรือการรัฐประหารที่จับมือกับภาคประชาสังคมในการแต่งตั้งแกนนำของภาคประชาสังคมบางส่วนไปร่วมปฏิรูปกับรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาคประชาสังคมไทยก็มีทั้งแง่ดีและแง่ที่มีปัญหาที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็ร่วมกัน

0: ับมาต่อกันในเรื่องที่ 8.3 นะครับก็คือเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ของไทยนะครับกลุ่มผลประโยชน์ของไทยเป็นโครงสร้างส่วนล่างทางการเมืองไทยที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มตัวแทนในการรักษาผลประโยชน์ทางสังคมนะครับผมของการเมืองไทยนะครับโดยวัตถุประสงค์ของเรื่องที่ 8.3 เนี่ยมี3ข้อเช่นเดียวกันนะครับก็คือศึกษาเพื่ออธิบายความรู้ทางรัฐศาสตร์เรื่องกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันได้วัตถุประสงค์ที่2คือเข้าใจบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในการเมืองไทยนะครับทั้งในแง่ดีและแง่ที่มีปัญหานะครับและวัตถุประสงค์ที่3ก็คือการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันในการเมืองไทยด้วยตัวอย่างจริงๆนะครับผมก็คือเขาเคลื่อนไหวเพื่อเปลี่ยนแปลงนโยบายบางอย่างของรัฐบาลนะครับเราลงมาที่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับผมก็คือแนวคิดเรื่องกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันนะครับ2คํานี้มันจริงๆความหมายมันคล้ายๆกันแหละแต่กลุ่มผลประโยชน์เนี่ยมันคือกลุ่มที่ดำเนินการภายใต้ชุดคุณค่าเดียวกันในการขับเคลื่อนกลุ่มของตนเองเพื่อเข้าไปมีอิทธิพลในนโยบายของหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นสภาหอการค้าสภาอุตสาหกรรมนะครับผมต่างๆแต่มันจะเกิดกลุ่มอีกลักษณะหนึ่งซึ่งคล้ายกับกลุ่มผลประโยชน์แต่มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนประเด็นวาระทางนโยบายและเข้าไปต่อสู้ต่อรองกับภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงนโยบายอย่างเช่นเครือข่ายเกษตรกรที่ต่อสู้เรื่องปัญหาที่ดินหนี้สินนะครับหรือเครือข่ายของสหภาพแรงงานหรือสมาคมธุรกิจทางค้าหรือกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ต่อสู้เพื่อคุ้มครองวัฒนธรรมชุมชนของเขาเองนะครับโดยกลุ่มผลประโยชน์เนี่ยในทางการเมืองไทยมันพัฒนามาตั้งแต่ในอดีตนะครับผมซึ่งในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆเนี่ยเราจะเรียกช่วงเวลานั้นว่าช่วงที่รัฐราชการไทยกำลังเข้าถึงตาจนนะครับหรือ the bureaucratic polity at bay เป็นช่วงที่เรามักจะคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีแต่องค์กรรัฐที่เข้มแข็งใช่ไหมครับแต่เราเกิดกลุ่มสมาคมจีนกลุ่มสโมสรผู้ประกอบการการค้าข้าวนะครับผมและการรวมตัวกันของกลุ่มแรงงานต่างๆในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตที่เราเรียกว่ากลุ่มพลังนอกภาครัฐนะครับกลุ่มพลังทางสังคมนอกภาครัฐตัวอย่างที่เห็นได้ชัดๆเลยอย่างเช่นกลุ่มผลประโยชน์อย่างกลุ่มพ่อค้าข้าวแล้วก็กลุ่มสโมสรพาณิชย์จีนที่เราจะเห็นตามจังหวัดต่างๆที่จะมีมูลนิธิของสมาคมชาวจีนอยู่ที่มาทำงานในด้านการเกษตรนะครับผมในประเทศไทยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดกลุ่มที่เติบโตมาจากกลุ่มผลประโยชน์กลายมาเป็นกลุ่มผลักดันนะครับปัญหาทางสังคมอย่างเช่นสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยที่เกิดขึ้นเพื่อต่อสู้สภาพปัญหาในภาคเกษตรและภาคชนบทของไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องราคาสินค้าเกษตรหรือปัญหาหนี้สินและปัญหาที่ดินต่างๆนะครับและกลุ่มนี้เนี่ยก็เติบโตมาพร้อมกับพลังประชาธิปไตยของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ประท้วงรัฐบาลจากเหตุการณ์14ตุลาด้วยนะครับบทบาทของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันจึงมีในหลายๆเรื่องในสังคมไทยนอกเหนือจากนี้ครับกลุ่มผลประโยชน์กับกลุ่มผลักดันเวลาจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเนี่ยหลายครั้งเขาสามารถผลักจากข้างนอกคือการเข้าไปมีอิทธิพลกับนโยบายหรือการตัดสินใจกับภาครัฐแต่บางครั้งเขาเข้าไปเป็นคณะกรรมการร่วมกับภาครัฐเลยอย่างเช่นบทบาทของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับที่เราเรียกว่าภาคีร่วมรัฐและเอกชนหรือภาคีร่วมรัฐและสังคมนะครับภาษาอังกฤษก็คือ corporatism นะครับผมและกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันทางการเมืองไทยเนี่ยยังเติบโตมากขึ้นไปอีกจนกลายมาเป็นการเมืองมวลชนได้หรือ mass politics เราเกิดการชุมนุมใหญ่ในหลายครั้งทางการเมืองไทยนะครับผมซึ่งจุดที่เราเรียกว่าการเมืองมวลชนคือการเมืองระดับชาติเขาปลุกมนขึ้นมาต่อสู้กันบนท้องถนนเนี่ยความชัดเจนของการเกิดขึ้นของการเมืองมวลชนก็คือความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงหลังปี2548และการรัฐประหารปี2549นะครับซึ่งเราเห็นความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงและเราเห็นเสื้อสีต่างๆที่มีมากกว่านั้นอีกไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีน้ำเงินเสื้อหลากสีนกหวีดแล้วก็เสื้อส้มทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับมันคือการเมืองที่เราไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแหละแต่มันคือการเมืองที่เรามีกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันเข้ามาร่วมชุมนุมประท้วงเข้ามาร่วมขับเคลื่อนไหวอะไรที่นักการเมืองทำไม่ได้ การเคลื่อนไหวของมวลชนก็จะช่วยผลักดันและสนับสนุนนักการเมืองหรือบางครั้งวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองหรือวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลผ่านการเมืองมวลชนนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําความเข้าใจทางการเมืองไทยเราจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการชุมนุมประท้วงและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดันมีส่วนสําคัญมากๆในการตัดสินใจทางการเมืองไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
3: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมองหนึ่งคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่า

0: มีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
1: อาจารย์สวัสดีครับ
0: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
2: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
3: ้โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถท่านไม่มีที่จอดท่านรีบ
7: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
6: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
8: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเรา
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียด02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัญชยาหัวตาค่ะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเปิดนะคะดิฉันทำงานปัจจุบันทำงานอยู่ที่ฮ่องกงค่ะคือทำอาชีพผู้ช่วยแม่บ้านนะคะก็มีโอกาสได้ศึกษาต่อของทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้เนื่องจากว่าทางกระทรวงแรงงานของเราจะช่วยสนับสนุนให้ผู้ช่วยแม่บ้านนะคะหรือว่าคนไทยที่ไปทำงานอยู่ต่างแดนได้มีโอกาสได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนความรู้ค่ะดิฉันทำงานอยู่ที่นั่นเห็นมีการเปิดโอกาสเปิดทางให้เราได้มีโอกาสเล่าเรียนดิฉันก็ถือโอกาสที่ใช้เวลาว่างนะคะขณะทำงานอยู่ที่นั่นทำการศึกษาต่อทางด้านการศึกษานี้ทางกระทรวงแรงงานหรือว่ากรมแรงงานของทางไทยเราจะเป็นคนจัดการทางด้านตำราเรียนนะคะคือจะรับส่งไปจากทางเมืองไทยของเราและส่งต่อให้นักศึกษาที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่นค่ะดิฉันมีความชื่นชมชื่นชอบในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้มากที่ทำให้ดิฉันมีโอกาสมายืนอยู่ตรงจุดนี้ในวันนี้นะคะเพราะว่าการทำงานอยู่ที่นั่นถือว่าอยู่ต่างแดนอยู่ห่างไกลจากประเทศไทยค่ะก็รู้สึกภูมิใจในวันนี้ค่ะที่มีมหาวิทยาลัยเปิดดีๆอย่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในปัจจุบันนี้อ่ะค่ะก็อยากฝากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆ นะคะซึ่งอยู่ซึ่งทำงานอยู่ต่างประเทศในขณะนี้กระทรวงแรงงานในหลายประเทศนะคะที่เปิดโอกาสให้ชาวไทยในต่างแดนได้มีโอกาสศึกษาต่ออย่างเช่นที่เกาะฮ่องกงสิงคโปร์หรือเกาะไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะอยากฝากให้ว่าคือความรู้ปัจจุบันนี้ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากสำหรับการดำรงชีวิตหรือว่าการประกอบอาชีพของเรานะคะอยากฝากให้พี่ๆน้องๆที่กำลังศึกษาต่อขณะนี้หรือว่าที่มีความสนใจนะคะได้ศึกษาหาความรู้เปิดโอกาสตัวเองนะคะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากกระทรวงแรงงานของทุกที่ในต่างแดนที่เราทำงานอยู่อะค่ะ
11: เมื่อเราเข้าใจในเชิงเนื้อหาเชิงคอนเซปต์เชิงแนวคิดเหล่านี้แล้วครับเราลองเอาความคิดพวกนี้นะครับมาจับกับบริบทการปกครองของประเทศไทยนะครับซึ่งถ้าเราจะเห็นภาพการปกครองของประเทศไทยอย่างชัดเจนนะครับในหัวข้อนี้เราก็น่าจะต้องทบทวนไปจนถึงตั้งแต่สมัยแรกเริ่มเดิมทีเลยนะครับพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ประเทศไทยยังอยู่ในยุคราชาธิปไตยนะครับซึ่งเราพอคุ้นเคยกันดีนะครับเช่นสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยานะครับแล้วก็สมัยรัตนโกสินทร์นะครับโดยเฉพาะในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475นะครับถ้าเรามาลองไล่ดูนะครับว่าการเข้าสู่อำนาจและก็การใช้อำนาจในแต่ละยุคเป็นอย่างไรนะครับเราก็จะพบว่านะครับในสมัยสุโขทัยเนี่ยในเชิงรูปแบบเราคุ้นเคยนะครับสรุปรวมความง่ายๆก็คือโอเคละเป็นรูปแบบที่มีพระมหากษัตริย์ปกครองแต่ว่าพระมหากษัตริย์ในยุคสุโขทัยอย่างที่เราทราบกันในทางประวัติศาสตร์นะครับท่านดำรงฐานะในฐานะคล้ายๆกับเป็นพ่อนะครับที่ปกครองบรรดาลูกๆนะครับที่เราคุ้นเคยกันในระบบที่เรียกว่าเป็นพ่อขุนนะครับต่างๆนะครับของราชวงศ์ในยุคสมัยสุโข

ไทยเราก็พบว่าพอย้อนไปดูในยุคสุโขทัยเนี่ยซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองเนี่ยคล้ายๆพ่อปกครองลูกเนี่ยเราก็พบว่าค่อนข้างจะนะครับมีการสืบทอดอำนาจส่งต่ออำนาจกันเนี่ยค่อนข้างจะราบรื่นนะครับมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นแหละครับที่มีเรื่องแย่งชิงราชสมบัติเกิดขึ้นนะครับตัวอย่างเหตุการณ์สำคัญก็เช่น เหตุการณ์ที่พญาลิไทยขึ้นครองราชอย่างเงี้ยนะครับก็ก่อนที่ท่านพระองค์จะขึ้นครองราชเนี่ยก็มีการต้องไปทำสงครามแย่งชิงกันเองภายในนะครับในหมู่พี่น้องเครือญาตินะครับหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์การแย่งชิงราชสมบัตินะครับระหว่างพระราชโอรส2พระองค์นะครับในสมัยพระมหาธรรมราชาที่3หรือพระเจ้าสายลือไทยนะครับตอนที่พระเจ้าสายลือไทยสวรรคตก็มีโอรส2พระองค์เนี่ยช่วงชิงอำนาจกันนะครับก็เรียกได้ว่าแทบจะเป็น2เหตุการณ์นะครับที่การเปลี่ยนผ่านอำนาจในช่วงสุโขทัยเนี่ยเกิดการต้องมาทำสงครามกันเองภายในแล้วถึงจะขึ้นมีการสืบต่ออำนาจกันได้นะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็คือเป็นการสืบต่ออย่างราบรื่นนะครับจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะครับทีนี้พอมาถึงในสมัยอยุธยาบ้างนะครับในสมัยอยุธยาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นช่วงประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของชนชาติไทยนะครับแล้วก็เราทราบกันดีว่ามีหลายราชวงศ์เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงในรูปแบบของการปกครองในยุคอยุธยาเนี่ยเราก็อาจจะพอแบ่งได้คร่าวๆนะครับว่าอยุธยาตอนต้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะรับเอาแนวคิดคล้ายๆกับการปกครองในสมัยสุโขทัยนะครับมาผสมผสานกับแนวคิดที่รับเอามาจากทางอาณาจักรขอมซึ่งอยู่ซึ่งเป็นอาณาจักรที่มีอิทธิพลนะครับอยู่ในภูมิภาคตรงนี้มาก่อนนะครับก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างระบอบที่เรียกว่าพ่อปกครองลูกแบบธรรมราชาของสุโขทัยกับแบบเทวราชานะครับซึ่งเป็นของทางอาณาจักรขอมนะครับเป็นอิทธิพลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผสมผสานเข้าด้วยกันเนี่ยเราจะพบว่าในช่วงแรกๆนะครับของอาณาจักรอยุธยาเนี่ยก็การสืบทอดอำนาจหรือการส่งต่ออำนาจเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีลักษณะที่เป็นการสืบต่อจากรุ่นพ่อไปสู่รุ่นลูกนะครับแล้วก็การบริหารการปกครองเนี่ยก็ยังให้อิสระนะครับกับบรรดาหัวเมืองหรือแว่นแคว้นต่างๆอยู่พอสมควรนะครับจนกระทั่งนะครับก็มีการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มีการปฏิรูปในเรื่องของการบริหารการปกครองอยู่เป็นระยะนะครับครั้งหนึ่งที่มีความสำคัญก็ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับที่มีเรื่องของการปฏิรูปการปกครองนะครับจัดรูปแบบการปกครองที่เราคุ้นเคยกันนะครับถ้าเราเรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยกันมานะครับจตุสดมเวียงวังคังนาอย่างนี้เป็นต้นการสถาปนาเรื่องหัวเมืองชั้นนอกชั้นในแบบนี้นะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเพื่อกระชับอำนาจนะครับแล้วก็จะพบว่าอาณาจักรอยุธยาในช่วงหลังๆเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ศูนย์กลางอำนาจเนี่ยจะอยู่ที่ตัวอยุธยามากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากความเป็นราชอาณาจักรขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ยังต้องพึ่งพาบรรดาหัวเมืองต่างๆบรรดาขุนนางต่างๆนะครับสิ่งที่ระบอบอยุธยาสถาปนาขึ้นเนี่ยคือจะเป็นระบบที่เรียกว่าศักดินานะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นความสัมพันธ์ทางอำนาจที่เชื่อมกันระหว่างตัวองค์พระมหากษัตริย์นะครับกับบรรดาเจ้าศักดินาต่างๆนะครับในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับถัดมาครับพอมาถึงช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ครับตั้งแต่ต้นรัชกาลที่1นะครับปี2325นะครับจนถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่7นะครับปี2475เนี่ยเราพบว่าการเข้าสู่อำนาจแล้วก็การใช้อำนาจภายใต้ราชวงศ์นะครับจักรีนะครับของประเทศไทยเนี่ยในช่วง7รัชกาลต้นเนี่ยก็พบว่าเป็นไปโดยราบรื่นนะครับและทุกครั้งเนี่ยก็เป็นการเข้าสู่อำนาจโดยการสืบสันตติวงศ์ทั้งสิ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่ว่าการใช้อำนาจจะราบรื่นแล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคนะครับอย่างที่เราเข้าใจกันดีนะครับภัยคุกคามที่สำคัญของราชวงศ์จักรีก็คืออิทธิพลจากต่างประเทศนะครับอิทธิพลจากตะวันตกอิทธิพลจากลัทธิล่าเมืองขึ้นนะครับเราก็พบว่าในสมัยรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยก็มีความพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของรูปปกครองอยู่เป็นระยะนะครับแล้วการปรับปรุงที่สำคัญครั้งหนึ่งก็คือในสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นเรื่องของการที่เรากระชับอำนาจนะครับเข้าสู่ศูนย์กลางคือกรุงเทพในเวลานั้นนะครับก็พบว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยก็คือถูกสถาปนาขึ้นอย่างจริงจังครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่5นี่แหละภายใต้การปฏิรูปการปกครองดังกล่าวนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสเรียกร้องนะครับให้มีการเพิ่มเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพให้กับประชาชนในการปกครองเนี่ยก็มีอยู่เป็นระยะนะครับแล้วก็เกิดการปรับตัวในรัชสมัยต่างๆนะครับเช่น

ในสมัยรัชกาลที่6มีการทดลองทำเรื่องเมืองดุสิตธานีนะครับเพื่อทดลองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบนี้เป็นต้นในสมัยรัชกาลที่7เองก็มีการเตรียมการนะครับเพื่อรองรับการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก่อนนะครับที่จะมีการส่งมอบอำนาจจากองค์พระมหากษัตริย์มาสู่ประชาชนนะครับก็คือเหตุการณ์ในเดือนมิถุนายน2475นะครับคืออายุประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราพบว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับคืออาจจะนับได้ตั้งแต่ปี2521นะครับจนถึงปี2531นะครับเป็นเวลาประมาณสัก10ปีเนี่ยนะครับการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองการปกครองในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราเปิดนะครับเราเปิดให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งลงแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับซึ่งมีหลายพรรคแข่งกันนะครับก็เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับเราพบว่ามันมีการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องเลยครับตั้งแต่ปี2522 2526 2529แล้วก็2531นะครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เรานิยามหรือให้ความหมายหรือตั้งชื่อนะครับระบอบการปกครองของประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงนี้ว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบก็คือว่าภายหลังการเลือกตั้งครับที่พรรคการเมืองต่างๆแข่งขันกันส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งกันนะครับแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งออกมาแล้วนะครับไม่ว่าพรรคการเมืองใดจะเป็นผู้ชนะนะครับก็จะพบว่าพรรคการเมืองต่างๆก็จะรวมเสียงกันนะครับรวมเสียงกันเพื่อให้มั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรนะครับแต่แทนที่จะนะครับแทนที่จะให้ผู้นำพรรคหรือหัวหน้าพรรคใดพรรคหนึ่งนะครับที่รวมเสียงกันเป็นเสียงข้างมากนั้นเนี่ยขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีพรรคการเมืองต่างๆกลับนะครับไปเชิญนะครับบุคคลที่ไม่ได้ลงเลือกตั้งนะครับมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเราก็พบว่าก็คือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะครับสำคัญในกองทัพนะครับก็พบว่าการเลือกตั้งอย่างในปี2522เนี่ยก็ไปเชิญพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับส่วนการเลือกตั้งตั้งแต่ปี26 29 31 26 29นะครับ2ครั้งเนี่ยก็ต่อเนื่องมาเนี่ยก็คือไปเชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจนกลายเป็นแบบแผนปฏิบัติเลยว่าพอเกิดการเลือกตั้งแต่ละครั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับพรรคการเมืองรวมเสียงได้เสียงข้างมากก็จะไปเชิญผู้มีบารมีในกองทัพมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับจนกระทั่งการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในยุคนี้นะครับก็คือวันที่24กรกฎาคมปี2531นะครับคือพรรคการเมืองต่างๆเขาก็ดำเนินการรูปแบบเดิมนะครับคือไปเชิญพลเอกเปรมตินสุรานนท์มาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าครั้งนี้ต่างไปจากครั้งก่อนๆ ก็คือทางพลเอกเปรมท่านปฏิเสธนะครับไม่ยอมรับที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหนึ่งนะครับก็เป็นที่มาว่าบรรดาพรรคการเมืองต่างๆก็กลับไปตกลงกันแล้วก็ลงมตินะครับให้พลเอกชาติชายชุนทวันนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองที่มีที่นั่งมากที่สุดนะครับในจากการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีก็ก้าวขึ้นมาเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับตั้งแต่นับตั้งแต่ปี2521เป็นต้นมานะครับก็พูดง่ายๆว่าก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดนะครับการเมืองการปกครองของประเทศไทยในยุคที่เราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบลงนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าไปสู่รูปแบบที่มันเต็มใบทันทีนะครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในปี2534นะครับก็คือการรัฐประหารนะครับโดยคณะรสช.ในขณะนั้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันเนี้ยมันก็เลยพาประเทศไทยของเรานะครับตั้งแต่ปี2531ไปจนถึงประมาณปี2540เนี่ยครับกลับเข้าสู่ยุคที่เราต้องมาหันกลับมาคุยกันนะครับว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเราจะทำอย่างไรให้ระบอบการปกครองของเราเนี่ยเดินหน้าไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์มากกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับช่วงเวลาประมาณ10ปีเช่นเดียวกันตรงนี้นะครับเราเลยเรียกว่ามันเป็นยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่การปฏิรูปนะครับซึ่งถ้าเราติดตามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พัฒนาการทางการเมืองของประเทศไทยกันมาโดยตลอดเนี่ยเราก็จะพบว่าจุดสิ้นสุดคือปี2540เนี่ยนะครับก็คือผลผลิตสำคัญนะครับของความพยายามที่จะปฏิรูปทางการเมืองในยุคนี้ก็คือรัฐธรรมนูญปี2540นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนะครับคือพูดง่ายๆว่าเป็นครั้งแรกๆเลยของการเมืองไทยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ
นะครับตั้งแ

ขั้นตอนของการเปิดให้มีสสรนะครับคือพูดง่ายๆว่าประชาชนที่ประสงค์นะครับจะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก็สามารถไปสมัครเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้ที่จังหวัดของตัวเองนะครับแล้วก็มีกระบวนการเลือกกันเองในบรรดาผู้สมัครขึ้นมา10คนในแต่ละจังหวัดนะครับกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรกลับมาที่รัฐสภานะครับรัฐสภาเป็นคนลงมติเลือก1คนจากแต่ละจังหวัดเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็รวมกับนะครับผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านรัฐศาสตร์นิติศาสตร์และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับรวมเป็นคณะสสรจำนวน99คนแล้วก็ทำการร่างรัฐธรรมนูญปี40ขึ้นมากันนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยในระหว่างที่มีการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่อนข้างหลากหลายนะครับแล้วก็รวมไปถึงในเชิงเนื้อหาเนี่ยก็ได้นำเอาความก้าวหน้านะครับของการบริหารทางการเมืองเข้ามาหลายเรื่องนะครับเช่นการเพิ่มความเป็นอิสระในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบการใช้อำนาจเช่นหน่วยตรวจสอบเรื่องการทุจริตอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็พบว่าหลังจากมีรัฐธรรมนูญ40เนี่ยเรื่องขององค์กรอิสระต่างๆก็เกิดขึ้นมานะครับอย่างเป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับคือในช่วงปี2531ถึง2540เราก็ยังพบว่ามันมีมรดกนะครับที่ตกทอดมาจากยุคประชาธิปไตยครึ่งใบอยู่ครับคือการเลือกตั้งเนี่ยมันดำเนินการต่อเนื่องไปนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเป็นผลพวงจากการที่ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับบรรดาคนที่เขามีความได้เปรียบในทางการเมืองในทางสังคมในทางเศรษฐกิจเนี่ยเขาอาศัยวิธีการเลือกตั้งเนี่ยเข้าสู่อำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะในต่างจังหวัดนะครับในจังหวัดต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าบรรดาครอบครัวของคนที่ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจนะครับแล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตาในทางสังคมเนี่ยนะครับหันหน้าเข้าสู่ถนนนะครับทางการเมืองโดยตรงมากขึ้นนะครับมีการลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ได้รับการเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยถ้านะครับครอบครัวใดเนี่ยหรือนักการเมืองท่านใดเนี่ยอาจจะอายุมากขึ้นนะครับก็มีลักษณะของการส่งต่ออำนาจไปยังทายาทของตัวเองนะครับเราพบนะครับในวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทเรื่องหนึ่งนะครับก็เรื่องการสร้างทายาททางการเมืองของตระกูลการเมืองไทยนะครับในช่วงตั้งแต่ปี2475นะครับจนถึงปี2539นะครับอันนี้งานวิทยานิพนธ์เล่มดังกล่าวเนี่ยได้ทำการศึกษาแล้วก็พบว่านะครับในช่วงระยะเวลาเกือบกว่า60ปีอ่ะนะครับของการเมืองไทยอ่ะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475เนี่ยมีนักการเมืองที่ถูกนิยามได้ว่าเป็นตระกูลทางการเมืองทั้งสิ้น97ตระกูลนะครับถามว่าเขานิยามยังไงก็นิยามง่ายๆครับก็คือเป็นลักษณะที่นักการเมืองเนี่ยมีนามสกุลเดียวกันนะครับแต่ว่าเข้ามาดำรงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันเนี่ยในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วเขาก็พบว่าไอ้ตระกูลการเมืองเหล่านี้เขาสืบทอดอำนาจกันยังไงก็ส่วนใหญ่ก็พบว่าเป็นการสืบจากบิดาไปที่บุตรมากที่สุดนะครับแล้วเขาสานต่ออำนาจกันยังไงเนี่ยเขาก็อาศัยระบบการเลือกตั้งนะครับในยุคที่เมื่อก่อนนะครับในช่วง2521ถึง2539เนี่ยในเขตเลือกตั้งของเราเนี่ยจะเป็นเขตเลือกตั้งแบบพวงใหญ่คือมีส.ส.ได้ 1-3 คนโดยเฉพาะในเขตที่เป็นส.ส.ได้2คนหรือ3คนเนี่ยเราจะพบว่าถ้ารุ่นพ่อนะครับอยากจะส่งต่ออำนาจให้รุ่นลูกเนี่ยเขาก็จะอาศัยวิธีการลงสมัครรับเลือกตั้งคู่กันคือเป็นคุณพ่อที่มีบารมีทางการเมืองอยู่แล้วนะครับพาคุณลูกเข้ามาลงสมัครด้วยเป็นทีมเดียวกันแล้วก็ถูกรับและเลือกตั้งคู่กันไปนะครับจนกระทั่งรุ่นลูกเนี่ยสามารถสถาปนาอำนาจของตัวเองขึ้นมาเองได้มีบารมีทางการเมืองมากพอนะครับคุณพ่อก็จะอาจจะถอยหลังไปนะครับไม่ต้องลงการเมืองแล้วก็ปล่อยให้ลูกนำพาการเมืองของพื้นที่นั้นๆแทนนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาก็อธิบายต่อเหมือนกันนะครับว่าปัจจัยที่ทำให้การสืบทอดอำนาจในลักษณะแบบนี้จากพ่อสู่ลูกเนี่ยมันสามารถดำเนินการได้นะครับส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าบรรดาตระกูลการเมืองเหล่านี้เขามีความเคลื่อนไหวทางการเมืองมีการทำงานทางการเมืองในพื้นที่อย่างต่อเนื่องยาวนานจนสามารถสร้างการยอมรับบารมีในทางการเมืองแล้วก็สามารถอาศัยกติกาที่มันเอื้อนี่แหละนะครับก็คือระบบการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เขาสามารถเข้าสู่อำนาจแล้วก็สืบต่ออำนาจได้ภายในคนในครอบครัวของตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้พอเราพูดถึงปี2540นะครับซึ่งเป็นลักษณะสำคัญอ่ะ
ของการที่เราพยายามปฏิรูปการเมืองส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการเมืองในยุคนั้นก็คือเราพยายามจะลดบทบาทอิทธิพลของการเมืองที่มีลักษณะเป็นตระกูลการเมืองมีลักษณะเป็นการเมืองที่นักการเมืองเนี่ยพูดเป็นศัพท์แบบเราติดปากเลยนักการเมืองไม่ค่อยเห็นหัวประชาชนคือในช่วงเลือกตั้งอาจจะเอาอกเอาใจนะครับเดินไปขอเสียงประชาชนแต่พอเข้ามามีอำนาจแล้วเนี่ยการตัดสินใจทางการเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมายการตั้งรัฐบาลเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับเสียงของประชาชนมากนักนะครับการเมืองหลังปี2540เนี่ยจึงมีความพยายามนะครับที่จะไปรูปในเชิงโครงสร้างในเชิงสถาบันเพื่อที่จะออกแบบนะครับรูปแบบการเมืองที่ต้องเห็นความสำคัญของประชาชนเช่นเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งในการตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเชิงโครงสร้างอย่างเดียวอ่ะมันไม่สามารถประสบความสำเร็จได้หรอกในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะครับความสัมพันธ์ทางการเมืองที่มันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนและดำรงต่อมาอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับแต่สิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นคู่กันนะครับก็คือการเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับคือเกิดขึ้นการเกิดขึ้นของพรรคไทยรักไทยนะครับภายใต้การนำของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับยศในขณะนั้นนะครับคือการนำเสนอการเมืองรูปแบบใหม่คือการเมืองเชิงนโยบายนะครับเพื่อที่จะมาสู้กับไอ้การเมืองแบบเชิงอุปถัมภ์ตระกูลการเมืองแบบดั้งเดิมนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จนะครับในการที่พรรคการเมืองพรรคนึงนะครับจะหาเสียงโดยการนำเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ประชาชนก็ให้การตอบรับหลังจากที่เข้ามาเป็นรัฐบาลเขาก็เอานโยบายที่หาเสียงเนี่ยแหละนะครับมาดำเนินการแล้วคนก็ให้ความนิยมเพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะนะครับจนเขาสามารถนะครับสามารถเข้าสู่อำนาจได้อย่างต่อเนื่องอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งแรกคือ2544นะครับแล้วก็มาเป็นรัฐบาลก็สามารถได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งต่อเนื่องมาในปี2548นะครับจนเราเรียกการเมืองแบบนี้นะครับคือการสร้างความนิยมผ่านนโยบายของรัฐบาลเนี่ยในการเลือกตั้งแล้วก็การบริหารประเทศเนี่ยว่าเป็นการเมืองแบบประชานิยมนะครับก็คือใช้นโยบายที่ประชาชนให้ความนิยมนี่แหละในการเข้าสู่อำนาจแล้วก็สืบทอดอำนาจนะครับแล้วก็พูดง่ายๆว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยไอ้การเมืองแบบนี้มันกลายเป็นรูปแบบใหม่นะครับที่พรรคการเมืองต่างๆก็นำไปใช้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพบว่าการเมืองไทยหลังจากปี2550นะครับเป็นต้นมาเนี่ยแม้ว่าจะมีรัฐประหารในปี49นะครับแล้วก็การเมืองในการเลือกตั้งหลังรัฐประหารปี57นะครับมีการเลือกตั้งปี62จนกระทั่งปี66เนี่ยนะครับการเมืองเชิงนโยบายที่บรรดาพรรคการเมืองต่างๆพยายามแข่งขันกันนะครับนำเสนอนโยบายเพื่อเอาอกเอาใจประชาชนเนี่ยก็ยังดำรงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิผลของการใช้นโยบายในการชักจูงหรือจูงใจประชาชนให้มาลงคะแนนให้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละบริบทนะครับในแต่ละช่วงเวลานะครับอาจจะไม่เหมือนช่วงปี2544ถึง48ทั้งทีเดียวนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าภูมิทัศน์ของการเข้าสู่อำนาจและรักษาอำนาจของการเมืองการปกครองไทยเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนตั้งแต่ช่วงปี2540เป็นต้นมานะครับจนกระทั่งในยุคที่ถือว่าเป็นยุคที่ทันสมัยใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของพวกเราในปัจจุบันมากที่สุดนะครับก็คือการเมืองไทยในช่วงหลังปี2557นะครับเราจะพบว่าหลังปี57 2557นะครับซึ่งมีการรัฐประหารเกิดขึ้นนะครับในช่วงแรกเนี่ยการเมืองไทยอยู่ภายใต้ของการเข้าสู่อำนาจและใช้อำนาจภายใต้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยพอมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปี2560เนี่ยก็มีเรื่องของการเข้าสู่อำนาจและก็ใช้อำนาจที่ดำรงต่อมาภายใต้บทบัญญัติใหม่ของรัฐธรรมนูญปี60นะครับในช่วงรัฐธรรมนูญปี57นะครับซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยเราจะพบว่าการเข้าสู่อำนาจแล้วก็การบริหารอำนาจเนี่ยนะครับซึ่งเราอยู่ภายใต้การบริหารประเทศนะครับโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.นะครับเป็นผู้ที่ทำการรัฐประหารขึ้นมาเนี่ยเขาจัดโครงสร้างอำนาจในรูปแบบที่เรียกว่าแม่น้ำ5สายนะครับก็คือมีตัวคสช.เนี่ยเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดแต่ว่าเขาก็ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าสนช.หรือสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นมาทำหน้าที่ในการออกกฎหมายทำหน้าที่ในการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีสปช.คือสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับทำเรื่องของการเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศนะครับมีคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับในตอนต้นนะครับหลังจากนั้นก็เป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในตอนต่อมานะครับแล้วก็มีคณะรัฐมนตรีนะครับ
เราจะพบว่าการเข้าสู่อำนาจตรงนี้นะครับแม้ว่าคสช.จะมีอำนาจสูงสุดนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะเช่นนะครับอันนึงก็คือเวลาที่เขาจะหาผู้นำในฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าโอเคสนช.ซึ่งคสช.เป็นผู้แต่งตั้งเนี่ยนะครับก็ให้เลือกกันนะครับว่าจะเห็นสมควรให้บุคคลใดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็เสนอชื่อมาเพื่อให้ทางหัวหน้าคสช.เป็นผู้แต่งตั้ง

เราก็พบว่านะครับในการดำเนินการจริงเนี่ยทางสนช.ก็มีมติเอกฉันท์เลยนะครับคือเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับซึ่งในฐานะหนึ่งก็คือเป็นหัวหน้าของคณะคสช.นี่แหละนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็พูดง่ายๆชงชื่อพลเอกประยุทธ์ไปให้พลเอกประยุทธ์แต่งตั้งนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็

0: แต่ก็แบ่งเอาอำนาจที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของตัวเองเนี้ยไปยังองค์กรต่างๆที่ตัวเองขึ้นมานะครับผสมผสานกันไปแล้วก็มีเรื่องของการใช้รัฐธรรมนูญมาตรา44นะครับในการให้อำนาจหัวหน้าคสช.แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะครับเสมือนว่าเป็นการออกกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือบางครั้งเนี่ยถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญในตัวของมันเองได้เลยทีเดียวนะครับถัดมาซึ่งเป็นช่วงที่ล่าสุดนะครับก็คือบทบัญญัติที่รัฐธรรมนูญปี60นะครับสถาปนาขึ้นเราก็จะพบว่าบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเข้าสู่อำนาจของนายกรัฐมนตรีนะครับไว้แตกต่างจากเดิมนะครับที่สำคัญก็คือแต่เดิมเนี่ยเราพบว่าในรัฐธรรมนูญ40ก็ดีนะครับรัฐธรรมนูญปี50ก็ดีเนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญเพียงแค่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากส.ส.คือพูดง่ายๆว่ากำหนดคุณสมบัติเอาไว้เช่นนั้นเพื่อให้เกิดความชอบธรรมในการเข้าสู่อำนาจนะครับแต่พอมาเป็นรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยนะครับได้เพิ่มนะครับแนวทางใหม่ขึ้นมาก็คือว่าให้พรรคการเมืองต่างๆเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคตัวเองนะครับตั้งแต่เมื่อมีการเลือกตั้งนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอผลการเลือกตั้งออกมานะครับบัญชีรายชื่อของบุคคลดังกล่าวเนี่ยของพรรคการเมืองใดนะครับที่นะครับมีส.ส.ตั้งแต่25คนขึ้นไปนะครับก็จะถูกนะครับเป็นบัญชีที่มีคุณสมบัตินะครับสำหรับการที่บรรดาส.ส.นะครับหรือในบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูญ60ก็คือทั้งส.ส.และส.ว.นะครับคือสมาชิกรัฐสภาเนี่ยสามารถนะครับนำไปพิจารณาเพื่อลงมติกันว่าเห็นสมควรให้บุคคลใดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งก็ด้วยนี่แหละครับมันมีบทเฉพาะการอยู่นะครับของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไปกำหนดนะครับตรงเนี้ยเราก็พบว่าในการเลือกตั้งปี2562นะครับต่อเนื่องมาจนถึงปี2566นะครับซึ่งยังถือว่าอยู่ในช่วง5ปีแรกของการบังคับใช้รัฐธรรมนูญนะครับเราก็พบว่าบรรดาท่านส.ส.และส.ว.เนี่ยนะครับซึ่งมาจากส.ส.เนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ส.ว.เนี่ยมาจากการแต่งตั้งของคณะคสช.นะครับก็เป็นผู้มีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างในปี2562เนี่ยนะครับโดยเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับคือส.ส.ประชุมร่วมกับส.ว.ส.ส.ตอนนั้นคือ500คนส.ว.250คนเนี่ยนะครับเสียงเกินครึ่งนึงก็คือ376คนนะครับก็มีมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากการเลือกตั้งปี62ทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยคือพลเอกประยุทธ์ท่านเนี่ยก็เป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอโดยพรรคพลังประชารัฐซึ่งไม่ได้ที่นั่งในสภาเป็นอันดับหนึ่งนะครับคือตอนนั้นคือได้ที่2นะครับมีพรรคเพื่อไทยเป็นที่1แต่ว่าในเมื่อเสียงข้างมากของรัฐสภานะครับลงมติเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีครับโดยเป็นความชอบธรรมตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้นะครับในบทเฉพาะการนะครับประกอบกับตัวบทหลักของรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ผลพวงของรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ยังสืบเนื่องมานะครับดังที่เราปรากฏพบกันนะครับในการเลือกตั้งหลังปี2566นะครับที่พรรคก้าวไกลซึ่งได้อันดับหนึ่งในการเลือกตั้งนะครับก็เผชิญวิบากกรรมเดียวกันนะครับคือต้องเผชิญกับการหาเสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภานะครับรวม750คนนี่แหละนะครับถึงจะสามารถผ่านด่านไปเป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับซึ่งสุดท้ายเราก็พบว่าเกิดการเลือกนายกรัฐมนตรีกันนะครับหลายครั้งสุดท้ายก็ผลของการโหวตเนี่ยก็มาตกลงที่คุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นแคนดิเดตนะครับนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยนะครับเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกนะครับหลังการเลือกตั้งปี66นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องของอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับจนกระทั่งมีการโหวตเลือกนะครับคุณแพทองธารชินวัตรนะครับขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีอุบันของประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการประมวลนะครับทั้งในเชิงแนวคิดนะครับแล้วก็พัฒนาการนะครับของรูปแบบในการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจนะครับการสืบทอดอำนาจต่างๆของการเมืองการปกครองไทยในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การเมืองเป็นรากฐานของการปกครอง

0: าวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการเมืองการปกครองสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.sgou.ac.th
1: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
2: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
3: โรคนี้รักษาหาย
2: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
4: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
2: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: สบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: สวัสดีค่ะสำหรับหน่วยที่10เรื่องการตรวจสอบและการถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทยจะแบ่งการบรรยายออกเป็น3ตอนด้วยกันตอนที่1หลักการแนวคิดและการตรวจสอบถ่วงดุลตอนที่2กระบวนการการตรวจสอบถ่วงดุลและตอนที่3ตัวอย่างในสถานการณ์การตรวจสอบถ่วงดุลในประเทศไทยตามลำดับช่วงเวลาตอนแรกหลักการและแนวคิดตรวจสอบถ่วงดุลแนวคิดแรกที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบถ่วงดุลจะเป็นแนวคิดว่าด้วยการจำกัดอำนาจรัฐการจำกัดอำนาจรัฐมีฐานและสัมพันธ์กับการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่และแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมโดยที่การเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นหมุดหมายที่สำคัญก็คือสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลียในค.ศ. 1648นะคะและรวมถึงการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมีการจัดวางองค์ประกอบที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นดินแดนประชากรรัฐบาลแล้วก็อำนาจอธิปไตยโดยมีการปรับเปลี่ยนจากการใช้อำนาจรัฐในการผูกขาดการใช้ความรุนแรงมาสู่ความชอบธรรมของการใช้อำนาจแล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องผู้นำในเรื่องอนาบารมีเนี่ยค่ะในเรื่องพื้นที่กลับมาเป็นความชอบธรรมในเรื่องอื่นๆมากขึ้นและรวมถึงในเรื่องเกี่ยวกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชมาสู่การที่จำกัดอำนาจรัฐมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นการเกิดขึ้นของรัฐสมัยใหม่เนี่ยมันก็เลยไปสัมพันธ์

กับว่าด้วยการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจด้วยเช่นเดียวกันนะคะแนวคิดเรื่องที่สองที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจำกัดอำนาจรัฐคือแนวคิดเรื่องสัญญาประชาคมนะคะโดยมีนักคิดที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นโทมัสฮอปนะคะจอห์นล็อกแล้วก็ชงชักรุสโซโดยมีรากฐานที่สำคัญของการจำกัดอำนาจรัฐแล้วก็แนวคิดเสรีนิยมด้วยเช่นเดียวกันนะคะแนวคิดต่อมาที่มีความสำคัญต่อการตรวจสอบถ่วงดุล นะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยการแบ่งแยกการใช้อำนาจอธิปไตยนะคะโดยความเป็นมาของการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตยเนี่ยเนื่องมาจากว่าการใช้อำนาจรวมศูนย์เนี่ยอยู่ที่คนคนเดียวในทั้งการออกกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็การตัดสินกฎหมายเนี่ยมันอันตรายนะคะเพราะว่าคนคนนั้นจะใช้อำนาจเกินเลยอยู่เสมอมงเตสเกียร์เป็นผู้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแบ่งแยกอำนาจอย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุดนะคะในหนังสือเรื่องเจตนารมณ์แห่งกฎหมายโดยกล่าวว่าทุกรัฐเนี่ยจะมีอำนาจในการตรากฎหมายการรักษาความสงบสุขความมั่นคงแล้วก็อำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีบุคคลใดที่มีอำนาจเนี่ยมักจะใช้อำนาจเกินเลยเสมอดังนั้นแล้วเนี่ยเพื่อให้อำนาจรัฐเนี่ยไม่เป็นการใช้อำนาจในเกินขอบเขตแล้วก็คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องให้อำนาจหนึ่งยับยั้งอิบอำนาจหนึ่งเสมอนะคะโดยให้ผู้ใช้อำนาจทั้งสามอำนาจเนี้ยเป็นอิสระออกจากกันโดยแนวคิดเรื่องการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็ได้นำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกานะคะในค.ศ.1787และรวมถึงคำประกาศสิทธิมนุษยชนและพลเมืองของฝรั่งเศสในค.ศ.1789ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยหลักสาระสำคัญของหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ยก็จะแบ่งการใช้อำนาจเนี่ยออกเป็น3อำนาจด้วยการผ่าน3องค์กรนะคะก็คือองค์กรนิติบัญญัติในการออกกฎหมายแก้ไขกฎหมายยกเลิกกฎหมายเราเรียกองค์กรนี้เรียกว่ารัฐสภาองค์กรฝ่ายบริหารนะคะในการบริหารประเทศนำกฎหมายเนี่ยมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่ว่าจะเป็นการเก็บภาษีนะคะและรวมถึงมีระบบโครงสร้างในการบริหารงานที่เราเรียกว่ารัฐนะคะองค์กรตุลาการนะคะจะทำหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรมตัดสินข้อพิพาทแล้วก็ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเราเรียกองค์กรตุลาการว่าศาลนะคะโดยที่เป้าหมายที่สำคัญของการใช้ในการหลักการแบ่งแยกอำนาจเนี่ย เป้าหมายที่สำคัญแรกนะคะก็คือเพื่อให้บรรลุภารกิจตามหลักนิติรัฐนะคะเพื่อเป็นการลดการผูกขาดการใช้อำนาจรัฐโดยให้กฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่คนเป็นใหญ่และรวมถึงมีระบบตรวจสอบที่มีความชอบธรรมด้วยเป้าหมายที่สองนะคะของหลักการแบ่งแยกอำนาจก็คือเพื่อบรรลุตามหลักประชาธิปไตยอย่างน้อยนะคะก็คือเพื่อให้คนที่มีความคิดเห็นที่หลากหลายนะคะสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารประเทศได้ด้วยและรวมถึงให้ประชาชนเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมภายใต้ระบบประชาธิปไตยได้ด้วยนะคะหลักการที่3นะคะเป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อบรรลุภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเราแบ่งแยกการใช้อำนาจแล้วการบริหารงานโครงสร้างแล้วก็การดูแลจัดการเนี่ยก็จะมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแนวคิดต่อมานะคะที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการใช้อำนาจและการถ่วงดุลอำนาจนะคะก็หลักการที่สำคัญก็คือว่าในการแบ่งแยกอำนาจเนี้ยค่ะก็จะมีการตรวจสอบถ่วงดุลกันและกันหัวใจของการแบ่งแยกอำนาจมันคือการไขว้กันตรวจสอบถ่วงดุลกันแปลว่าอะไรแปลว่าไม่มีอำนาจใดอำนาจหนึ่งในการแบ่งแยกอำนาจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยอยู่เหนือกว่าอำนาจอื่นๆเสมอทั้ง3อำนาจเนี้ยค่ะจะใช้โดยดุลถ่วงอำนาจกันและกันนะคะเราก็จะพูดว่าด้วยการเนี้ยค่ะแนวคิดว่าด้วยการถ่วงดุลอำนาจแล้วก็แนวคิดว่าด้วยการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยถูกนำไปใช้ในหลากหลายระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบประธานาธิบดีนะคะโดยที่มีสภาคองเกรสนะคะหรือว่ามีกระบวนการที่เราเรียกว่า impeachment ในการตรวจสอบการทำงานของประธานาธิบดีหรือในระบบรัฐสภาของอังกฤษนะคะก็จะการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงความรับผิดรับชอบที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีต่อรัฐสภานะคะเป็นต้นสาระสำคัญของการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าจะเป็นการดุลอำนาจด้วยกันเองเนี่ยมันก็จะเป็นการถ่วงดุลอำนาจโดยฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการและรวมถึงเป็นไปได้ด้วยที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งมี2สภาก็จะถ่วงดุลอำนาจด้วยกันเองอีกทั้งรวมถึงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารด้วยกันเนื่องจากฝ่ายบริหารก็จะมีความมีองค์กรข้างในที่มันหลากหลายก็จะถ่วงดุลอำนาจด้วยกันนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวจะกล่าวต่อไปในหัวข้อถัดไปนะคะแนวคิดอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะคะที่ทำให้แนวคิดเรื่องเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจการถ่วงดุลอำนาจเนี่ยทำงานได้อย่างเต็มที่มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือแนวคิดว่าด้วยการออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างมีดุลยภาพนะคะแนวคิดเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรเราพูดถึงเรื่องการออกแบบสถาบันทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารหรือตุลาการเนี่ยมันควรจะมีการจัดวางสัมพันธภาพของอำนาจทางการเมืองผ่านการออกแบบสถาบันทางการเมืองต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของความเหมาะสมนะคะโดยผ่านกลไกในการออกแบบสถาบันทางการเมืองในเรื่องอะไรบ้างคะในเรื่องอันแรกคือเราดูว่าสถาบันทางการเมืองในประเทศนั้นเนี่ยมันมีโจทย์หรือปัญหาอะไรบ้างที่ทำให้มีการขัดข้องในการทำงานแล้วเราก็หาทางในการแก้ไขปัญหาสร้างความต่อเนื่องของการทำงานในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็ให้มีการคำนึงถึงผลประโยชน์ได้เสียของคนทุกกลุ่มในทุกองค์กรเพื่อให้ดุลยภาพในการทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุดนะคะโดยที่สำคัญนะคะในหลากหลายประเทศเนี่ยเราจะใช้กฎหมายสูงสุดที่เรียกว่ารัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือในการออกแบบสถาบันทางการเมืองอย่างมีดุลยภาพรัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญนะคะในการออกแบบสถาบันทางการเมืองเพื่อให้เกิดการแบ่งแยกอำนาจไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการกำหนดสถานะอำนาจหน้าที่และรวมถึงการตรวจสอบถ่วงดุลเพื่อให้อำนาจทั้ง3อำนาจนี้นิติบัญญัติบริหารและตุลาการเกิดดุลยภาพของการใช้อำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท้ายที่สุดประโยชน์สูงสุดก็จะตกอยู่กับประชาชนนั่นเองค่ะสำหรับในตอน2นะคะก็จะเป็นการพูดถึงกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองโดยเราแบ่งการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองเนี่ยออกเป็น4การตรวจสอบด้วยกันนะคะการตรวจสอบแรกก็จะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติการตรวจสอบถ่วงดุลที่2จะเป็นการใช้บทบาทของฝ่ายบริหารและการตรวจสอบถ่วงดุลที่3ก็จะใช้บทบาทของฝ่ายตุลาการและสุดท้ายนะคะการตรวจสอบถ่วงดุลโดยตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆเรามาดูกันนะคะว่าการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นไปอย่างไรบ้างนะคะการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยเฉพาะที่สำคัญที่สุดคือตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารในการบังคับใช้กฎหมายในการบริหารประเทศโดยเขาตรวจสอบกันยังไงคะตรวจสอบกันทุกช่วงเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนที่จะเข้ามาสู่การตำแหน่งในทางบริหารระหว่างการบริหารและก็หลังบริหารด้วยเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็ยังมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายตุลาการด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองเนื่องจากว่าในบางประเทศเนี่ยเป็นระบบสภาคู่นะคะหมายความว่าในระบบรัฐสภาของบางประเทศเนี่ยเหมือนเช่นประเทศไทยเนี่ยค่ะเราก็จะมีระบบที่เป็นสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาก็จะทำการตรวจสอบกันและกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะลำดับที่2นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลโดยใช้บทบาทของฝ่ายบริหารแปลว่าฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะทำหน้าที่ที่สำคัญในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลไขว้กันในการตรวจสอบถ่วงดุลของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะและรวมถึงในกระบวนการทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันและรวมถึงฝ่ายบริหารเนี่ยก็ตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายตุลาการเนี่ยก็ยังมีบทบาทในการตรวจสอบถ่วงดุลเช่นเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงฝ่ายตุลาการเนี่ยก็จะเข้าไปทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในการร่างกฎหมายเนี่ยไม่ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะทำการร่างกฎหมายที่บางครั้งเนี่ยอาจจะทำหน้าที่ในการร่างกฎหมายแล้วไปขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฝ่ายตุลาการก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยใช้อำนาจเกินเลยกว่าที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้หรือไม่องค์กรที่ทำหน้าที่นี้อย่างที่เรารู้กันนะคะก็คือศาลรัฐธรรมนูญแต่บางประเทศเนี่ยก็อาจจะใช้รูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นศาลสูงนะคะหรือว่าเป็นคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

นูญนะคะนอกจากนี้นะคะฝ่ายตุลาการที่มีบทบาทในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารอีกองค์กรหนึ่งนั่นก็คือศาลปกครองนะคะศาลปกครองก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารว่าฝ่ายบริหารเนี่ยทำงานเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือไม่และเป็นการทำงานที่ไม่เอื้อประโยชน์หรือว่าไม่เป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือไม่นะคะดังนั้นแล้วเราจะเห็นได้ว่าเขาก็จะมีการตรวจสอบกันและกันอยู่เสมอนะคะทีนี้อีกเรื่องนึงที่สำคัญที่อยากจะเล่าให้นักศึกษาฟังก็คือว่าเวลาเราจะออกแบบหรือว่าเราจะทำความเข้าใจว่านิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยเขาตรวจสอบกันยังไงบ้างจริงๆมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับการออกแบบของรัฐธรรมนูญแต่ละประเทศนั้นๆว่าจะให้อำนาจทั้ง3อำนาจเนี้ยมันตรวจสอบไขว้กันอย่างไรนะคะคำถามคือว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรหลักการที่สำคัญเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระบบการปกครองค่ะหมายความว่าถ้าเราอยากรู้ว่าการออกแบบการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจทั้ง3ฝ่ายไม่ว่าจะเป็นนิติบัญญัติบริหารตุลาการเนี่ยมันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลหรือไม่เราต้องย้อนกลับไปดูว่าประเทศนั้นๆเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้ระบบอะไรซึ่งการออกแบบระบบไม่ว่าจะเป็นระบบรัฐสภาระบบประธานาธิบดีหรือระบบกึ่งประธานหรือระบบประธานาธิบดีหรือกึ่งประธานาธิบดีเนี่ยอย่างตัวอย่างอย่างฝรั่งเศสนะคะมันก็จะทำงานที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อยากให้ย้อนกลับไปดูด้วยว่าเทคนิคในการออกแบบเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการปกครองของแต่ละประเทศนั้นๆด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาลองยกตัวอย่างให้เราฟังนะคะว่าระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยที่เกิดขึ้นในระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นอย่างไรได้บ้างนะคะในระบบรัฐสภาเนี่ยก็จะมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยที่แตกต่างกันออกไปนะคะตัวอย่างง่ายๆนะคะที่เราอาจจะเห็นกันนะคะก็คือในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารนะคะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะเข้ามาสู่อำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยใครเป็นคนเลือกคะก็ฝ่ายนิติบัญญัติเพราะเราเชื่อว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นตัวแทนของประชาชนเราก็ให้ดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยมีหน้าที่ในการโหวตเลือกผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายในการบริหารหมายความว่าอะไรหมายความว่าฝ่ายบริหารเนี่ยจะทำงานได้จะใช้เงินได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภาเนี่ยให้ความเห็นชอบในการโหวตงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะรวมถึงการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้วยเราจะเห็นได้ว่าฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบางประเทศใช้สภาผู้แทนราษฎรบางประเทศใช้วุฒิสภาเนี่ยก็จะทำหน้าที่ยกมือโหวตเจ้าหน้าที่ระดับสูงไม่ว่าจะเป็นศาลสูงนะคะองค์กรอิสระต่างๆนะคะก็จะเป็นการสรรหารแล้วก็โหวตให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภารวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบการทำงานในรัฐสภาได้ไม่ว่าจะเป็นการลงมติไม่ไว้วางใจนะคะตั้งกระทู้ถามในสภานะคะก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะถ้าเรามองในทางกลับกันฝ่ายบริหารจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติอย่างไรได้บ้างเครื่องมือนึงที่ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติได้นั่นก็คือการยุบสภาผู้แทนราษฎรนะคะการยุบสภาผู้แทนราษฎรก็คือการเป็นการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติในการที่ฝ่ายบริหารคิดว่ามันมีปัญหาในสภาผู้แทนราษฎรก็ทำหน้าที่ในการยุบสภานิติบัญญัติได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถใช้สิทธิ์ในการยับยั้งการออกกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็คือประมุขของรัฐเนี่ยใช้สิทธิ์ที่เราเรียกว่าสิทธิ์ในการวีโต้คือระงับยับยั้งในการออกกฎหมายของบางครั้งกฎหมายอาจจะออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็สามารถใช้สิทธิ์วีโต้ในการยับยั้งการออกกฎหมายได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามองอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือว่าความสัมพันธ์ระหว่างนิติบัญญัติและก็ตุลาการนะคะนิติบัญญัติและตุลาการเนี่ยก็เป็นคู่หนึ่งที่น่าสนใจก็คือโดยหลักแล้วเนี่ยอำนาจตุลาการเนี่ยไม่สามารถที่จะไปตีความหรือเขียนกฎหมายใหม่โดยที่ไม่มีฝ่ายนิติบัญญัติในการออกหรือว่าบัญญัติกฎหมายให้ฝ่ายตุลาการใช้ได้ดังนั้นแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าแม้ว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยจะมีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาทแต่ก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินคดีข้อพิพาทมากไปกว่าการที่ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นตัวแทนจากประชาชนเนี่ยออกกฎหมายให้อำนาจไปได้นะคะดังนั้นแล้วอำนาจตุลาการก็จะอยู่ภายใต้
การกำหนดกติกาของอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนั่นเองนะคะรวมถึงตุลาการก็ยังสามารถตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพิจารณาว่าร่างกฎหมายหรือว่ากฎหมายใดเนี่ยขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะองค์กรที่ทำหน้าที่นี้ที่สำคัญอย่างที่เรียนแล้วก็คือศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงในบางประเทศเราก็จะเรียกว่าคณะตุลาการรัฐธรรมนูญหรือว่าศาลสูงสุดของสหพันธรัฐนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอำนาจของฝ่ายบริหารก็จะถูกตรวจสอบโดยอำนาจตุลาการด้วยเช่นเดียวกันนะคะองค์กรที่เรารู้จักดีนะคะก็คือศาลปกครองศาลปกครองก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะคะศาลปกครองก็จะเป็นอำนาจตุลาการหนึ่งนะคะที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบว่าฝ่ายบริหารเนี่ยใช้อำนาจตามกฎหมายถูกต้องหรือไม่อย่างไรนะคะนอกจากการตรวจสอบถ่วงดุลโดยนิติบัญญัติบริหารตุลาการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยกันเองแล้วนะคะในรัฐสมัยใหม่เนี่ยยังมีองค์กรอื่นๆที่เข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบถ่วงดุลไม่ว่าจะเป็นองค์กรอิสระภาคประชาชนสื่อมวลชนและรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆนะคะองค์กรอิสระก็อย่างที่เราทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.นะคะผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิ์เป็นต้นนะคะก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารและรวมถึงตุลาการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาคประชาชนนะคะประชาชนเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการได้ด้วยนะคะโดยแบ่งเป็นทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการนะคะที่เป็นทางการนะคะก็อาจจะอย่างที่เราเคยได้ยินนะคะไม่ว่าจะเป็นการรวบเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมายนะคะเข้าชื่อประชาชนเนี่ยเข้าชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญนะคะรวมถึงประชาชนเนี่ยสามารถเข้าชื่อถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้นะคะแล้วก็การเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในความคิดความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและรวมถึงการทำประชามติก็สามารถทำได้ด้วยเช่นเดียวกันส่วนที่ไม่เป็นทางการเนี่ยก็เราเห็นมากมายนะคะในทุกวันนี้เราใช้การที่ประชาชนเนี่ยเข้าไปตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายนิติบัญญัติบริหารตุลาการอย่างไม่เป็นทางการมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นต่างๆนะคะหรือการชุมนุมสาธารณะก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสื่อมวลชนแล้วก็ตัวแสดงทางการเมืองอื่นเนี่ยในบางประเทศเนี่ยมีความactive หรือว่าเข้มข้นอย่างมากในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการนะคะก็ขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าสื่อมวลชนหรือว่าตัวแสดงอื่นคำว่าตัวแสดงอื่นทางการเมืองเนี่ยหมายถึงภาคเอกชนภาคประชาสังคมเช่นสมาคมหอการค้าต่างๆหรือกลุ่มการเมืองต่างๆเนี่ยก็เข้าไปมีบทบาทผลักดันนโยบายสาธารณะหรือว่าเข้าไปเรียกร้องอะไรบางอย่างกับฝ่ายนิติบัญญัติบริหารแล้วก็ตุลาการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐธรรมนูญหลากหลายประเทศเนี่ยเปิดโอกาสให้องค์กรอิสระภาคประชาชนสื่อมวลชนและรวมถึงตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆเนี่ยทำงานได้อย่างเข้มข้นมากขนาดไหนในการตรวจสอบการทำงานของการใช้อำนาจรัฐนิติบัญญัติบริหารตุลาการด้วยเช่นเดียวกันตอนที่3นะคะเป็นการตรวจสอบถ่วงดุลของสถาบันทางการเมืองไทยโดยเราแบ่งเป็น6ช่วงเวลาด้วยกันนับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมานะคะโดยในยุคแรกนะคะเราก็จะพูดถึงในยุคคณะราษฎรและการเมืองสามเส้านะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2475ถึงพ.ศ. 2500นะคะในยุคที่2จะเป็นยุครัฐบาลทหารและก็สงครามเย็นนะคะในพ.ศ. 2500จนถึง2520นะคะในยุคที่3คือยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะคือพ.ศ. 2519จนถึงพ.ศ. 2540นะคะในยุคที่4จะเป็นยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งเป็นหมุดหมายที่สำคัญของการเมืองไทยในปัจจุบันนะคะคือพ.ศ. 2540ถึงพ.ศ. 2549
ในยุคที่5นะคะจะเป็นยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2550นะคะคือตั้งแต่พ.ศ.2549จนถึง2557นะคะและสถานการณ์ปัญหาการตรวจสอบการถ่วงดุล

ของสถาบันทางการเมืองไทยในยุคปัจจุบันนั่นก็คือช่วงพ.ศ. 2557จนถึงปัจจุบันนะคะโดยการแบ่ง6ช่วงแบบนี้เนี่ยเราจะมองจากปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในเชิงสถาบันในตัวบทรัฐธรรมนูญนะคะในตัวแสดงทางการเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐสภานะคะคณะรัฐมนตรีรัฐบาลต่างๆนะคะกองทัพกลุ่มอนุรักษ์นิยมพรรคการเมืองแล้วก็ประชาชนเป็นต้นนะคะก็อยากให้ทั้ง6ยุคเนี่ยเรามองปัจจัยต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันออกไปนะคะสำหรับในยุคแรกนะคะในยุคคณะราษฎรและการเมืองสามเศร้านะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2475หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่อยมาจนถึงพ.ศ. 2500นะคะเป็น25ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมีข้อจำกัดมากมายค่ะมีการแย่งชิงอำนาจภายในสูงมีการใช้ความรุนแรงทางการเมืองดังนั้นกลไกในการแบ่งแยกอำนาจตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยยังไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญอยู่บ่อยครั้งด้วยเช่นเดียวกันนะคะในยุคที่2นะคะคือในยุครัฐบาลทหารและยุคสงครามเย็นนะคะคือตั้งแต่พ.ศ. 2500จนถึง2520นะคะในยุคสงครามเย็นเนี่ยก็กองทัพเนี่ยก็จะเข้ามามีบทบาทอย่างมากการเมืองเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบรัฐสภาแต่เพียงอย่างเดียวนะคะมีการทำงานหรือมีการใช้การเมืองนอกรัฐสภาด้วยนะคะการตรวจสอบทางการเมืองเนี่ยเป็นไปได้ยากนะคะแล้วก็มีบทบาทของการเมืองภาคประชาชนสูงอย่างที่เราทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นตุลาในเหตุการณ์ช่วงเดือนตุลา2517แล้วก็2519นะคะรวมถึงในยุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะคือพ.ศ. 2519ถึง2540นะคะยุคประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยบทบาทของกองทัพสื่อกองทัพสื่อประชาชนมีบทบาทอย่างมากนะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการเมืองในขณะนั้นเนี่ยก็ขาดเสถียรภาพทางการเมืองเพราะมีรัฐบาลผสมแล้วก็มีกลไกของพรรคการเมืองที่อ่อนแอด้วยเช่นเดียวกันนะคะเราถึงเรียกในยุคนั้นว่ายุคประชาธิปไตยครึ่งใบนะคะยุคต่อมานะคะในยุครัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2540นะคะคือช่วงเวลาตั้งแต่2540จนถึง2549นะคะยุคนี้เป็นยุคที่เราสร้างรัฐธรรมนูญที่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เพื่อประชาชนแล้วก็มีกลไกต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะคะมีการออกแบบในการตรวจสอบถ่วงดุลอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะการเกิดขึ้นของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งการเกิดขึ้นขององค์กรอิสระนะคะและรวมถึงบทบาทของสื่อมวลชนภาคประชาสังคมเนี่ยก็มีบทบาทอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการที่เข้ามามีบทบาทของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลที่เข้มแข็งมากเกินไปก็นำไปสู่ความขัดแย้งทางการเมืองในที่สุดนะคะแล้วก็เกิดรัฐประหาร2549ด้วยเช่นเดียวกันนะคะยุคต่อมานะคะในยุครัฐธรรมนูญช่วง2550ก็คือหลังการรัฐประหาร2549นะคะเราจะเห็นได้ว่าการตรวจสอบถ่วงดุลเนี่ยกับสวิปหรือว่าเปลี่ยนไปที่บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญนะคะในการตรวจสอบถ่วงดุลกองทัพยังมีบทบาทอยู่มากนะคะสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมรวมถึงภาคประชาชนในที่เราเรียกว่าการเมืองนอกสภาการเมืองสีเสื้อเนี่ยกลับไม่มีบทบาทมากในช่วงยุค2549จนถึง2557นะคะสำหรับในยุคปัจจุบันคือยุค2547จนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยยังมีบทบาทของกองทัพนะคะคือบทบาทของคสช.ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารศาลรัฐธรรมนูญก็ยังมีบทบาทสำคัญนะคะองค์กรอิสระภาคประชาชนแต่แปรเปลี่ยนไปเป็นภาคประชาชนในกลุ่มนักศึกษาและการมีหรือการเกิดขึ้นของพรรคการเมืองใหม่ๆและรวมถึงการกลับมาของตัวแสดงทางการเมืองเดิมเนี่ยก็ยังมีบทบาทอย่างมากนะคะอย่างไรก็ดีนะคะยุคปัจจุบันยังไม่เป็นที่สิ้นสุดอยากให้นักศึกษาจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนะคะท้ายที่สุดค่ะอยากจะฝากไว้ค่ะว่าการตรวจสอบและถ่วงดุลในการเมืองการปกครองไทยเนี่ยมันมีแนวคิดที่สำคัญก็คือแนวคิดที่จะจำกัดวางกรอบในการใช้อำนาจรัฐและก็สร้างดุลยภาพของการใช้อำนาจผ่านสถาบันทางการเมืองต่างๆให้เกิดความสมดุลโดยอาศัยเครื่องมือที่เป็นทางการที่เราเรียกว่ารัฐธรรมนูญในการกำหนดวางกลไกเทคนิคต่างๆเพื่อให้อำนาจนิติบัญญัติบริหาร

ตุลาการเนี่ยมันเกิดดุลยภาพที่เหมาะสมแต่หากเรามองย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆมีตัวแสดงทางการเมืองอื่นๆใหม่ๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องและมีผลต่อกระบวนการการใช้อำนาจทางการเมืองและมีผลต่อการตรวจสอบถ่วงดุลได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและปรากฏการณ์ข้อเท็จจริงทางการเมืองเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจหลักการแบ่งแยกอำนาจและการตรวจสอบถ่วงดุลได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

0: วิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: ดูแลสุขภาพให้ดีในวันนี้ก่อนไม่มีสุขภาพที่ดีให้ดูแลสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ At Healthy สถานีสุขภาพครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับโรคภัยใกล้ตัวครับและการปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกลโรคภัยเพื่อเรามีสุขภาพดีที่ยั่งยืนครับคุณผู้ชมเคยมีอาการสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่เตือนว่าฮอร์โมนเราอาจผิดปกติได้ครับแต่จะผิดปกติอย่างไรแล้วจะต้องรักษาดูแลตนเองอย่างไรวันนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์อมรินทร์สุวรรณครับอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์นารีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กับเรากันครับไปฟังกันเลย
1: บริษัทของพี่ได้กำไรเป็นล้านดีใจด้วยพี่แต่เนี่ยนะบริษัทของอ้อยเนี่ยนะแค่ร่างหนังสือเนี่ยยังไม่ผ่านเลยพูดแล้วก็หงุดหงิดของขึ้นทุกทีไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆแค่นี้นะพี่ก็นี่จริงๆแล้วอยากจะเอาออกด้วยซ้ำนะหรอไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรถ้าไงเดี๋ยวไงค่อยนัดคุยกันก็ได้นะโอ้ยเหนื่อยใจเหมือนกัน
2: พี่อ้อยมีอะไรกับโบหรือเปล่าคะ
1: ขอแค่นี้ก่อนนะนี่ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่จะเรียกโบเหรออ ๋
2: อค่ะ
1: อยากจะให้ดูเอกสารโบดูนะจุดนี้ก็ผิดจุดนี้ก็ผิดหน้านี้ก็

0: ผิดพี่ไม่เข้าใจเลยแค่ล่าหนังสือเนี่ยทำไมโบถึงได้ทำผิดพลาดขนาดนี
1: ้เดี๋ยวโบเอากลับไปแก้ให้ใหม่ก็ได้ค่ะ
0: ไปแก้ไขเมื่อครั้งที่แล้วก่อนที่จะล่าหนังสือเนี่ยก็เอามาให้พี่ดูพี่ก็ให้ดูตัวอย่างว่าล่างแบบนี้ควรจะอธิบายยังไงแล้วนี่เป็นยังไง
1: ค่ะได้เดี๋ยวโบแก้ให้ค่ะ
0: แล้วอย่าให้ผิดอีกน
1: ะ
0: ถ้าผิดอีกเนี่ยพี่ไม่ยอมอีกแล้วนะทำงานมากี่ปีแล้วเนี่ย
1: 3ปีค่ะ
0: 3ปี3ปีเนี่ยมันควรจะมีประสบการณ์มากกว่านี้นะจะรีบไปไหนก็ไปรำคาญ
1: ขอโทษค่ะพี่อ้อย
0: ไม่เลยว่าเด็กสมัยนี้มันทำงานแค่ไหนแค่ล้างหนังสือแค่เนี้ยยังผิดพลาดโอ้ยเราดูสิบริษัทเพื่อนมีได้กำไรบริษัทฉันแค่ล้างหนังสือไม่เข้าใจจริงจริง
2: เป็นไงหน้ามุ้ยมาเลยโดนอีกแล้วเหรอ
1: นั่นน่ะสิโดนอีกละ
2: วันนี้โดนอะไรอ่ะ
1: โหเนี่ยคำสั่งผิดนิดเดียวโดนอีกละแต่ก่อนนะพี่แกไม่เป็นอย่างนี้เลยนะไม่รู้อะไรนักหนาช่วงเนี้ยจู้จี้ขี้บ่นเข้าหน้าไม่ติดเลยอ่ะ
2: สังเกตเหมือนกันพักหลังนี่แกดูแต่งตัวแปลกๆเนาะเหมือนสาววัยรุ่นเลยอ่ะ
1: โอ้ใช่เดี๋ยวนี้แกไม่ได้นะเนี่ยแต่ก่อนแกไม่เคยใส่รองเท้านี่เดี๋ยวนี้ใส่รองเท้าใบนะ
2: อาการแบบนี้มันอาการอะไรนะคุ้น
1: หรือแกเข้าสู่ช่วงวัยทองหรือเปล่า
2: วัยทองเหรอแล้ววัยทองมันเป็นไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเราว่านะเราต้องแนะนำพี่แกให้ไปตรวจหน่อยละ
2: เฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่แกเลยปล่อยแกเถอะเดี๋ยวก็หาย
1: ทำงานต่อ
3: ป
1: ั
3: จจุบันนี้นะครับเราจะได้ยินคนพูดกันบ่อยๆครับโดยเฉพาะวัยทำงานว่าเอ๊ะเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วหรือยังเหตุผลเพราะว่ามีอาการหนาวๆร้อนๆชาตามปลายมือปลายเท้าเข้าห้องน้ำบ่อยแล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ค่อยอยู่แต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นอาการของวัยทองจริงๆหรือเปล่าวันนี้เรามาพูดคุยกับคุณหมอโน้ตกันครับที่จะมาให้ความรู้กับเราครับสวัสดีครับคุณหมอ
4: สวัสดีครับอาจารย์กันครับ
3: อย่างอาการที่ผมกล่าวมาสักครู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาการของวัยทองจริงหรือเปล่าคุณหมอ
4: มีส่วนครับอาจารย์แต่ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่าวัยทองคืออะไรครับอาจารย์วัยทองนี่คือภาวะที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยรังไข่หยุดทำงานครบ1ปีนะครับอาจารย์ถึงเรียกว่าวัยทองนะครับคราวนี้วัยทองตามธรรมชาติเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่อายุประมาณ48ถึง50ครับต่างชาติบางคนก็50 51แล้วแต่เชื้อชาติไปนะครับคราวนี้บางคนเนี่ยเป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติเช่นการผ่าตัดอาจารย์เคยได้ยินว่าบางคนถูกผ่าตัดรังไข่นั่นก็เรียกว่าวัยทองนะครับบางคนได้รับยาเคมีบำบัดจากการรักษามะเร็งบางชนิดนะครับบางคนได้รับการฉายแสงนี่คือสิ่งที่เรียกว่าวัยทองเพราะว่าเวลาที่ฉายแสงเคมีเนี่ยไปทำให้รังไข่พังนะครับนี่ก็เรียกวัยทองเหมือนกันแต่เป็นวัยทองที่ไม่ได้เกิดตามธรรมชาตินะครับคราวนี้อาการของวัยทองครับอาจารย์อาการที่เจอบ่อยคือการที่ฮอร์โมนเนี่ยลดลงนะครับฮอร์โมนที่ชื่อเอสโตรเจนฮอร์โมนเพศหญิงลดลงเนี่ยทำให้สมองที่คุมอุณหภูมิทำงานแย่ลงจะเห็นว่าคนไข้จะบ่นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะครับหรือสมองส่วนที่คุมเรื่องอารมณ์ทำงานผิดปกติไปอาจารย์อาจจะเคยได้ยินคำว่ามนุษย์ป้าใช่ไหมครับอาจารย
3: ์
4: ครับมนุษย์ป้านี่เกิดจากการที่สมองเนี่ยถูกรบกวนด้วยระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงนะครับบางคนก็มีเรื่องความจำบางคนมีเรื่องของการนอนหลับบางคนมีความเรื่องความต้องการเพศที่ต่ำลง
3: ครับอ
4: าจารย์อ
3: ันนี้คืออาการเบื้องต้นเหรอครับ
4: เบื้องต้นครับอาจารย์นี่คืออาการเฉพาะเรื่องสมองจริงๆแล้วเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยเกี่ยวกับอวัยวะเกือบทุกระบบของร่างกายนี่คือสิ่งที่ผมเล่านี่เฉพาะสมองนะครับอาจารย
3: ์
4: ยังมีเรื่องของช่องคลอดเรื่องของกระดูกเรื่องของเต้านมเรื่องของไขมันที่เปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์ครับ
3: อาจารย์แล้วอย่างคนที่คนไข้ที่มาพบคุณหมออย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่เวลามาพบคุณหมอแล้วเขาถามคำถามอะไรเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองครับ
4: ครับปัจจุบันเนี่ยคนสนใจสุขภาพตัวเองเยอะขึ้นครับอาจารย์เพราะนั้นก็จะมีคนที่เดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเนี่ยเขาเข้าสู่วัยทองหรือยังต้องทำอะไรเพิ่มไหมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะฉะนั้นวัยทองเนี่ยเราไม่ใช่แพทย์ที่อยู่ในแนวตั้งรับเราสามารถเป็นแนว prevention ครับอาจารย์คือก่อนที่จะมีอาการเนี่ยเข้ามาคุยได้เลยนะครับเราจะตรวจสุขภาพให้ท่านโดยเฉพาะในด้านของมะเร็งนะครับเราคัดกรองมะเร็งให้เราดูเรื่องของโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับเรารีวิวเรื่องของวัคซีนเรื่องของอาหารเรื่องของวิตามินให้เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการสามารถเข้ามาปรึกษาได้นะครับ
3: แต่จริงๆผมเข้าใจว่าเขาต้องรู้สึกว่าอาการบางอย่างเป็นปัญหากับเขาแหละเพราะว่าไม่งั้นคงไม่มาหาหมอ
4: เห็นด้วย
3: แต่ว่าอาการอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหนักๆกับเขาเลยเขาถึงคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นวัยทองเลยมาพบคุณหมอ
4: ครับถ้าเป็นต่างชาติส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องของสมองที่คุมอุณหภูมิครับอาจารย
3: ์
4: งั้นวัยทองของในทางต่างชาติเนี่ยเราเจอว่า 60-70% เขาจะคอมเพลนกับเราบอกแหละเขาจะคุมอุณหภูมิไม่ได้กลางคืนเนี่ยเปิดแอร์อุณหภูมิเย็นมากๆคนอื่นหนาวหมดสามีหนาวห่มผ้าแต่เขาเนี่ยร้อนนะครับร้อนวูบขึ้นมาแล้วก็สักพักก็จะกลายเป็นหนาวแล้วก็จะร้อนใหม่หนาวใหม่เป็นอย่างนี้ครับนี่เป็นสิ่งที่คนจะบอกว่านี่คืออาการของวัยทองที่ชัดที่สุดนะครับคราวนี้คนเอเชียหรือ

0: คนไทยเนี่ยมีความแตกต่างอยู่บ้างครับอาจารย์การที่จะมาหาเนี่ยนอกจากเรื่องคุณอุณหภูมิไม่ได้แล้วเนี่ยบางคนบอกว่าปวดตามตัวเยอะปวดข้อปวดกระดูกซึ่งจริงๆเรามีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ว่ามันสัมพันธ์กับระดับฮอร์โมนที่ต่ำลงจริงครับอาจารย์ครับ
1: โอ้เพราะจริงๆผมมองว่าอย่างบางคนปวดข้อปวดกระดูกก็เข้าใจว่าเป็นโรคอื่นใช่ไหมครับแต่ด้วยอาการของไวท้องนอกจากเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของการปวดข้อปวดกระดูกแล้วเมื่อกี้เห็นคุณหมอพูดถึงเรื่องความจำ
0: ครับ
1: เพราะผมกำลังสงสัยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไวท้องหรือเปล่าย
0: ังครับอาจารย์ครับ
1: ความจำในที่หมายความว่าครับจำไม่ได้หรือย่ำคิดย่ำทำหรืออาการยังไงครับ
0: ความจำจะเป็นในกลุ่มที่เกิดความจำสูญเสียไปในระยะสั้นๆครับอาจารย์แล้วก็มักจะไม่ใช่ถึงขนาดแบบว่าจำตัวเองไม่ได้จำยากไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอาจจะทำให้เหมือนกับว่าความจำแย่ลงหน่อยความคิดความฉลาดเนี่ยที่เคยตัดสินใจและแบบเฉียบคมเนี่ยอาจจะดรอปลงแล้วพวกนี้เป็นชั่วคราวนะครับ
1: oh.
0: มันจะไม่เหมือนกับกลุ่มที่เป็นอัลไซเมอร
1: ์
0: อัลไซเมอร์นี่คือถ้าเป็นแล้วเนี่ยมักจะเป็นแบบระยะยาวแล้วก็จะแย่ลงเรื่อยๆครับแต่กลุ่มที่เป็นความจำสูญเสียไปชั่วคราวจากการที่ฮอร์โมนต่ำเนี่ยมันจะเป็นแค่ 2, 3, 4, 5 ปีแล้วก็มักจะกลับมาดีขึ้น
1: กลับมาดีขึ้นเพราะเพิ่มฮอร์โมนเนี่ย
0: เพราะว่าสมองเราปรับตัวได้ครับอาจารย
1: ์
0: คือฮอร์โมนเราเนี่ยต่ำแล้วต่ำเลยครับแต่ว่าสมองเนี่ยฉลาดมากเขาจะไม่ชินกับระดับฮอร์โมนช่วงแรกแต่พอเขารู้แล้วว่าอ่ะมีเซตอัพใหม่นะเขาจะพยายามปรับตัวเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาระยะนึงแล้วเขาจะกลับมาอุณหภูมิก็จะคุมได้ปกตินะครับเรื่องของความจำก็จะกลับมาปกติเป็นแค่ชั่วคราว
1: โอเคผมโล่งแล้วเพราะว่าจะมีโอกาสหาย
0: ครับอาจารย์
1: อันนี้เห็นอีกเรื่องนึงที่คุณหมอพูดถึงเรื่องก็คือกระดูกคันกระดูกนี่มีผลอะไรจากเกี่ยวกับเรื่องของไวท้องคร
0: ับคือกระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคที่เจอในคนสูงอายุ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะวัยทองนะครับเพราะว่าเวลาที่รังไข่อยู่ทำงานฮอร์โมนเพศที่ต่ำลงมากเนี่ยจะไม่มีตัวไปช่วยกระดูกละปกติฮอร์โมนเพศเนี่ยจะช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกโดนสลายเยอะครับอาจารย์วันไหนที่ฮอร์โมนเพศต่ำลงมากเนี่ยเซลล์สลายกระดูกจะทำงานเยอะขึ้นมากทำให้กระดูกก็จะบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดบางลงถึงระดับนึงเนี่ยเราจะเรียกว่ากระดูกพรุนนะครับกระดูกพรุนเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าไม่มีอาการครับอาจารย์ปัญหาคือเรากลัวกระดูกหักนะครับถ้ากระดูกพรุนแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเพิ่มความเสี่ยงต่อกระดูกหักถ้าหักแล้วก็เรื่องยาวครับอาจารย์จะเคยเห็นว่ามีอาม่านะครับมีคุณย่าคุณยายหลายคนที่ล้มแล้วกระดูกหักเดินไม่ได้มักจะเป็นกระดูกสะโพกซึ่งในกลุ่มนี้มักจะมาจากโรคกระดูกพรุนเท่านั้นครับอาจารย์การรักษากระดูกพรุนเนี่ยคุณหมอออร์โธปิดิกส์เนี่ยก็จะใส่เหล็กไม่ค่อยอยู่เพราะเนื้อกระดูกจะค่อนข้างพรุนนะครับอาจารย์พวกนี้จะตกอยู่ในกลุ่มที่เดินไม่ได้นอนติดเตียงสุดท้ายก็จะติดเชื้อมีการสำลักแล้วก็เสียชีวิตในปีแรกนะครับนี่กระดูกคือเรื่องข้อสะโพกนะครับอาจารย์ในส่วนกระดูกสันหลังเนี่ยนะครับเวลาที่กระดูกสันหลังหักเนี่ยอาจารย์นึกภาพนะครับคนก็จะเดินหลังค่อมๆอาจารย์เห็นผู้หญิงบางคนแก่ๆนะครับหลังค่อมๆนั่นคือกระดูกหักนะครับ
1: ครับผม
0: ทำให้การทำงานของปอดอากาศก็จะเข้าได้ไม่เต็มที่นะครับมีอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับเสียบุคลิกภาพคนกลุ่มนี้จะไม่กล้าเข้าสังคมนะครับเรื่องการหายใจก็แย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาระยะยาวตามมาเยอะมากนะครับในเมื่อเรารู้แล้วว่ากระดูกพรุนเจอบ่อยนะครับถ้าเราวินิจฉัยได้เราให้ยาก่อนที่จะเกิดกระดูกหักเนี่ยก็จะทำให้เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งต่อตัวเขาเองนะครับต่อเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็เรื่องของประเทศชาติด้วยนะครับ
1: อันนี้ผมสังเกตจริงๆประเทศไทยเราอ่ะก็รณรงค์ให้ดื่มนมเสริมแคลเซียมกับร่างกายอยู่แล้วยังมีภาวะกระดูกพรุนเกิดขึ้นในประเทศเราอีกหรอ
0: เจอครับอาจารย์คือเรื่องของแคลเซียมเรื่องของวิตามินดีเรื่องของโปรตีนเนี่ยอยู่ในแค่ส่วนหนึ่งท่านเองนะครับยังมีส่วนที่เราควบคุมไม่ได้เช่นพันธุกรร
1: ม
0: นะครับพันธุกรรมเนี่ยเป็นตัวกำหนดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยจะมีความหนาของกระดูกสูงสุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับถ้าคนนั้นถูกกำหนดด้วยพันธุกรรมแบบเนี้ยนะครับพอเข้าไวท้องปุ๊บกระดูกแย่ลงเขาก็ถึงระดับที่เป็นกระดูกพรุนละถ้าคนไหนสูงหน่อยก็จะเกิดน้อยลงเพราะนั้นมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้เยอะพอสมควรครับอาจารย์
1: แล้วจริงๆแล้วแคลเซียมนี่เพียงพอในอย่างที่จะดูแลป้องกันที่จะเป็นกระดูกพรุนนะครับ
0: ครับเรื่องแคลเซียมเนี่ยยังมีข้อมูลที่ขัดแย้งกันเยอะนะครับแม้กระทั่งในวงการแพทย์กันเองเนี่ยก็มีความเห็นที่ค่อนข้างขัดแย้งกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเสริมแคลเซียมที่เรากินอยู่เนี่ยนะครับมันสมควรหรือเปล่านะครับหลักการกว้างๆนะครับผมขออนุญาตเรียนว่าให้ประเมินก่อนครับว่าแคลเซียมที่เราได้แต่ละวันเนี่ยเพียงพอหรือไม่นะครับนั่นแปลว่าในอาหาร3มื้อนะครับเราได้แคลเซียมพอหรือยังในนมที่เราดื่มทุกวันเนี่ยพอหรือยังนะครับคำแนะนำทั่วไปเนี่ยเราอาจจะต้องการแคลเซียมประมาณ800ถึง 1,000 บวกลบนะครับบางที่แนะนำประมาณ 1,200 มิลลิกรัมต่อวันนะครับถ้าเราคำนวณแล้วว่าอาหาร3มื้อเพียงพอนั่นแปลว่าไม่จำเป็นต้องเสริมแบบเม็ดครับอาจารย
1: ์ครับผม
0: แต่ถ้าเกิดว่าเราคำนวณแล้วไม่พอเสริมเป็นเม็ดได้นะครับคือการเสริมเนี่ยบางคนจะเข้าใจว่ากินเพื่อแคลเซียมไปเก็บที่กระดูกจริงๆอาจจะไม่ถูกต้องนักครับอาจารย์สิ่งที่เราให้เสริมเนี่ยเพื่อให้ร่างกายเนี่ยแคลเซียมได้เพียงพอร่างกายเราจะมีกลไกอยู่อย่างนึงครับถ้าเมื่อไรก็ตามร่างกายได้รับแคลเซียมไม่พอนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาจะเพิ่มฮอร์โมนตัวหนึ่งเพื่อไปดึงแคลเซียมจากกระดูกมาเติมในเลือด
1: ครับผม
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินไม่พอเนี่ยกระดูกก็จะโดนดึงออกมาเติมในเลือดในเลือด

0: จะปกติแต่กระดูกก็จะบางลงเร็วจะพุนนะครับเพราะนั้นที่เรากินเพื่อในเลือดเนี่ยปกติเพื่อจะให้เขาไม่ไปขโมยมาจากกระดูกนั่นเองนะครับงั้นผมมองว่าประโยชน์ของแคลเซียมเนี่ยมีในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเช่นกลุ่มที่อายุเยอะกลุ่มที่เป็นกระดูกพุนพวกนี้เราควรเสริมนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยถ้าคำนวณแล้วว่าแคลเซียมต่อวันไม่พอเนี่ยผมว่าเสริมเนี่ยประโยชน์มากกว่าโทษนะครับแต่คนบางกลุ่มเช่นมีโรคนิ่วไต
1: ครับ
0: หรือมีเพราะบางอย่างที่ห้ามใช้แคลเซียมเนี่ยนะครับผมมองว่ากลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่อาจจะไม่จำเป็นหรือไม่ควรให้แคลเซียมนะครับ
1: สมมุติถ้าเกิดเป็นนิ่วในไตแล้วให้แคลเซียมไม่ได้แล้วทำยังไงดีครับคุณหมอ
0: ครับเรื่องของกระดูกเนี่ยมีการดูแลหลายปัจจัยนะครับสมมุติว่าแคลเซียมไม่ใช่ใช่ไหมครับอาจารย์ก็ทำแบบวิธีอื่นเช่นนะครับการออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักนะครับเวลาที่เราลงน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นเซลล์ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันจะส่งสัญญาณกันแล้วก็ทำให้มีการสร้างกระดูกได้ดีขึ้นนะครับออกกำลังกายลงน้ำหนักเนี่ยผมขอยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ไปจ็อกกิ้ง
1: ครับผม
0: ครับอาจารย์เดินเร็วอย่างเงี้ยมีการทิ้งน้ำหนักไปที่กระดูกเนี่ยก็เรียกว่าแบบลงน้ำหนักแล้วจะเป็นการกระตุ้นแต่ว่าบางอย่างเช่นว่ายน้ำอาจารย์ไม่ได้ทิ้งน้ำหนักลงไปที่กระดูกเพราะนั้นว่ายน้ำมันอาจจะดีในแง่คาร์ดิโอครับแต่ว่าก็จะไม่ได้ช่วยเรื่องของกระดูกงั้นถ้าออกกำลังกายเพื่อช่วยกระดูกก็จะเป็นแบบที่ต้องลงน้ำหนักนะครับหรือบางอย่างเนี่ยไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะแต่ก็มีประโยชน์อ้อมๆเช่นการไปทำไทเก็กจี้กงพวกนี้ครับ
1: โอ้ครับ
0: เราจะเห็นว่ากระดูกอาจจะไม่ได้ลงน้ำหนักเยอะหรอกแต่ว่าสิ่งที่ได้คือกล้ามเนื้อเวลาที่อาจารย์ออกกำลังกายพวกนี้อาจารย์จะได้บาลานซ์ของกล้ามเนื้อพอได้บาลานซ์ปุ๊บโอกาสล้มก็น้อยลงนะครับกระดูกสะโพกเนี่ยถ้าไม่ล้มก็จะไม่หักงั้นการออกกำลังกายเนี่ยอะไรก็มีประโยชน์แล้วครับเปลี่ยนแต่ว่าถ้าเน้นในเรื่องของกระดูกก็จะเป็นแบบที่ลงน้ำหนักแล้วก็ถ้าช่วยป้องกันไม่ให้ล้มก็ใช้วิธีการออกกำลังกายที่ช่วยบาลานซ์ของกล้ามเนื้อครับอาจารย
1: ์โอ้เรียกว่ามีปัญหาตามมาเยอะเลยคราวนี้ด้วยความที่ว่าตั้งแต่ต้นเราคุยกันมาจะเป็นอาการของผู้หญิงคราวนี้อยากให้คุณหมอเล่ากับอาการของสุภาพสตรีต่อเลยว่าเอ๊ะแล้วในเรื่องของช่องคลอดหรือเรื่องของประจำเดือนเขาเนี่ยมันมีอาการอื่นเพิ่มเติมไหมในวัยทองเนี่ย
0: ครับเรื่องช่องคลอดก็เป็นปัญหาใหญ
1: ่
0: นะครับมีข้อมูลการศึกษาว่าผู้หญิงประมาณสักครึ่งหนึ่งครับมีอาการช่องคลอดแห้งนะครับมีอาการแสบคัดหรือเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์แต่ไม่กล้าพูดนะครับนั้นด้วยวัฒนธรรมของคนไทยเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามักจะพูดน้อยนะครับเป็นหน้าที่ของหมอหรือว่าผู้ที่ดูแลทางสุขภาพเนี่ยต้องคอยถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าเราถามจริงเราเจอว่ามันครึ่งหนึ่งมีครับอาจารย์คราวนี้ปัญหาคือเวลาที่ฮอร์โมนต่ำลงเนี่ยช่องคลอดที่เคยหนาที่เคยชื้นนะครับก็จะแห้งลงก็จะบางลงก็จะมีอาการตกขาวนะครับติดเชื้อได้ง่ายขึ้นมีเจ็บตอนมีเพศสัมพันธ์ซึ่งรบกวนคุณภาพชีวิตรบกวนเรื่องของสุขภาพครอบครัวครับอาจารย์เป็นปัญหาที่เราสามารถรักษาได้ครับอาจารย์ถ้าเราพบแพทย์ถ้าไม่อายเนี่ยรักษาได้แน่นอนนะครับ
1: คราวนี้นอกจากอาการที่คุณหมอเล่ามาข้างต้นแล้วคุณผู้หญิงเขาจะสังเกตตัวเองได้ยังไงบ้างครับว่าตอนนี้เขาเนี่ยมีโอกาสเป็นวัยทองแล้วในเรื่องของก่อนที่คนไทยไม่ค่อยคุยกันแต่เขาน่าจะคุยกับคุณหมอได
0: ้เรื่องสำคัญคือเรียกว่าสัญญาณชีพของเรื่องนี้ก็คือเรื่องวัยเรื่องประจำเดือนอาจารย
1: ์
0: นะครับถ้าประจำเดือนผิดปกตินะครับควรเข้าปรึกษาแพทย์นะครับประจำเดือนเยอะอาจจะสัมพันธ์กับมะเร็งบางชนิดเนื้องอกบางอย่างประจำเดือนขาดนะครับอาจจะเป็นวัยทองก่อนวัยก็ได
1: ้
0: นะครับหรือมีโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าประจำเดือนมาไม่ตรงตามปกติเนี่ยควรเข้ามาพบสูตินรีแพทย์หรือแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับครับอาจารย์
1: คือนี่ก็เป็นอาการแรกๆที่เห็น
0: ครับ
1: คราวนี้แต่ละอาการเนี่ยพอมีวิธีรักษาไหมครับอย่างเช่นเรื่องหนาวๆร้อนๆเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไง
0: ครับอาจารย์การรักษาเรื่องของร้อนวูบวาบเนี่ยนะครับมีการรักษาแบบใช้ยาแล้วก็แบบไม่ใช้ยานะครับถ้าดีสุดแน่นอนครับฮอร์โมนครับอาจารย์เพราะว่าต้นเรื่องนี่เกิดจากฮอร์โมนเวลาที่ฮอร์โมนต่ำศูนย์คุมอุณหภูมิจะทำงานแย่ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราแก้ตรงสาเหตุคือให้ฮอร์โมนเข้าไปศูนย์คุมอุณหภูมิจะกลับมาทำงานได้ค่อนข้างปกตินะครับแต่บางคนมีข้อห้ามครับ บางคนเนี่ยใช้ฮอร์โมนไม่ได้เช่นมีมะเร็งเต้านม บางคนมีมะเร็งโพรงมดลูกอย่างนี้เป็นข้อห้ามของการใช้ฮอร์โมนเราอาจต้องใช้ยากลุ่มที่ไม่ใช่ฮอร์โมนนะครับหรือบางคนเนี่ยไม่อยากใช้ยาเลยก็อาจจะปรับพฤติกรรมก่อนนะครับบางคนถ้าเราจับมานั่งสอนมานั่งพูดบอกว่านี่คือเรื่องปกติที่เกิดในช่วงวัยประจำเดือนวัยทองนะเป็นอยู่ระยะสั้นๆก็จะหายไปบางทีเขาฟังแค่นี้ครับเขาเข้าใจเขาไม่กังวลก็หายละนะครับบางคนไปปรับเรื่องของอาหารนะครับอาหารมาชนิดเช่นการกินกาแฟกินอาหารรสจัดนะครับกินชาที่มีทำให้รู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วอาการร้อนรู้ว่าก็อาจจะกำเริบมากขึ้นนะครับกินอาหารรสจัดพวกนี้นะครับนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยเราแนะนำให้อยู่ในอากาศที่อุณหภูมิเย็นๆนะครับไม่พยายามควบคุมอารมณ์ไม่ให้มีการแบบตกใจความเครียดความหม่นเยอะอาการไม่ดีขึ้นได้ครับอาจารย
1: ์
0: งั้นก็ปรับปรุงพฤติกรรมนะครับแล้วก็ใช้ยานะครับเป็นการรักษาที่บริการร่วมๆกันครับ
1: อย่างที่เราให้คุณหมออธิบายฟังให้เราฟังนี่ก็คือเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยจะช่วยได้เยอะในเรื่องของร้อนวูบวาบน่าจะเรื่องของประจำเดือนด้วยแหละใช่ไหมครับแล้วคราวนี้บางอาการอย่างเช่นเรื่องกระดูกพรุนล่ะครับผมว่าหน้าฮอร์โมนอย่างเดียวน่าจะเอาไม่อยู
0: ่ครับกระดูกพรุนเนี่ยคำแนะนำในการรักษาเนี่ยถ้าเป็นกระดูกพรุนแล้วจริงนะครับอาจารย์อันที่หนึ่งคือต้องปรับพฤติกรรมครับเช่นการกินต้องกินอาหารที่มีโปรตีนให้เพียงพอนะครับแคลเซียมวิตามินดีอาจารย์อาจจะเคยได้ยินครับตอนนี้ต้องเพียงพอนะครับแล้วก็

0: ก็ถ้าเข้าเกณฑ์กระดูกพรุนแล้วเนี่ยต้องมียารักษากระดูกพรุนซึ่งจริงในประเทศไทยเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เราใช้รักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย์แต่ว่าในต่างประเทศเช่นอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยไม่นับอยู่ในการรักษากระดูกพรุนนะครับแต่ในไทยยุโรปเนี่ยเราใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระดูกพรุนเนี่ยต้องดูว่าคนนั้นเนี่ยเหมาะกับยาตัวไหนนะครับถ้าคนอายุน้อยเช่นต่ำกว่า60ปีนะครับอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้ฮอร์โมนเพศนี่แหละครับเป็นตัวรักษากระดูกพรุนได้เลยครับอาจารย
1: ์ครับคราวนี้ผมอยากทราบเพิ่มครับคุณหมอวัยทองเนี่ยเกิดกับผู้ชายได้ไหมครับ
0: ครับอาจารย์ก็มีข้อสงสัยเยอะนะครับมีคนถามมาเยอะจริงๆเนี่ยวัยทองในผู้ชายก็มีครับแต่อาการจะไม่แบบปุบปับรับโชคเหมือนคุณสุภาพสตรีสุภาพสตรีเนี่ยพออายุ 48-50 ร่างกายหยุดทำงานมันเหมือนชัตดาวน์ครับอาจารย
1: ์
0: ฮอร์โมนจะต่ำลงทันทีเลยผู้ชายเนี่ยเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันจะไม่ได้มาพรีเซนต์ด้วยแบบร้อนวูบวาบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวหงุดหงิดแต่มันจะเหมือนกับไม่ค่อยมีอินเนอร์จีนะครับความเฉียบคมในการตัดสินใจความคิดจะแย่ลงความรู้สึกทางเพศจะแย่ลงเขาจะรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขนะครับไม่มีแรงนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความฉลาดแย่ลงทำงานแล้วมีความสุขนั่นคือการวัยทองก็จะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้แบบเฉียบพลันวูบวาบเหมือนผู้หญิงแต่จะเป็นแบบค่อยๆเนิบๆนะครับจะเหมือนกับเขาไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตนะครับคราวนี้เวลาวินิจฉัยเนี่ยนอกจากอาการแล้วเนี่ยของวัยทองเนี่ยต้องพยายามแยกโรคอื่นแล้วก็ต้องเจาะเลือดดูฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนด้วยก็คือเป็นฮอร์โมนเพศชายครับ
1: คราวนี้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงสำหรับผู้ชายอ่ะที่เขาสงสัยว่าน่าจะควรมาพบคุณหมอแล้วแหละว่าอาจจะมีโอกาสเป็นวัยทองได้อะไรเงี้ย
0: ครับครับเรื่องที่ชัดๆหน่อยสำหรับคุณผู้ชายนะครับก็จะเป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศนะครับอวัยวะเพศไม่แข็งตัวความรู้สึกทางเพศแย่ลงนะครับรู้สึกว่าทำงานและความคิดความอ่านช้าลงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นเบาหวาน
1: ครับ
0: โรคที่เกี่ยวกับเส้นเลือดเนี่ยนะครับผมว่าอย่างเงี้ยเข้ามาดูก่อนว่าเป็นจากอะไรนะครับจะได้เข้าการวินิจฉัยที่ถูกต้องแล้วก็รักษาตามมาตรฐานต่อไปครับ
1: แล้วอาการที่พอที่ทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงเนี่ยที่จะดูแลตัวเองเบื้องต้นได้คุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้าง
0: ครับตรงนี้ต้องกลับมาสู่เบสิกเลยครับอาจารย์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการปรับการใช้ชีวิตนะครับอาหารแน่นอนครับอาหารที่สุกสะอาดใหม่ให้ครบ5หมู่นะครับพออายุเยอะขึ้นเนี่ยการเผาผลาญจะไม่ค่อยดีนะครับการทานไขมันเยอะการทานอาหารที่มีพวกคาร์โบไฮเดรตเยอะเนี่ยผมว่าอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวนั้นต้องปรับเรื่องอาหารนิดหน่อยนะ
1: ครับ
0: เรื่องของการพักผ่อนนะครับต้องให้เพียงพอนะครับเรื่องของการออกกำลังกายสำคัญมากนะครับก็ควรจะออกกำลังกายตามที่เรากำหนดไว้เป็นระยะนะครับแล้วก็ที่สำคัญมาตรวจสุขภาพครับอาจารย
1: ์
0: พออายุเยอะขึ้นเนี่ยต่อให้อาจารย์ดูแลดียังไงก็ตามบางคนก็ยังมีโรคเกิดขึ้นมาได้เพราะนั้นอาจารย์ควรจะมาตรวจสุขภาพประจำปี
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ทราบก็คือพอหลัง40ขึ้นไป50 60นี่มีโอกาสเป็นวัยทองแล้วแล้วโอกาสที่เป็นวัยทองอายุก่อนที่จะถึง40นี่เป็นไปได้ไหมครับอ
0: าจารย์ถามได้เป็นประเด็นมากเลยครับเราเจอว่าผู้หญิงเนี่ย1ใน100ครับอาจารย์100คนจะมี1คนที่รังไข่หยุดทำงานก่อนอายุ40ปีนะครับทางการแพทย์เรามีชื่อเฉพาะเลยว่าเป็น POI
1: คร
0: ับกลุ่มที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ40จะ 1% ครับอาจารย์ซึ่งกลุ่มนี้เหมือนที่เรียนอาจารย์ว่าฮอร์โมนเนี่ยช่วยเลี้ยงกระดูกไว้เพราะนั้นเราเจอว่าในกลุ่มที่เป็น POI เนี่ยนะครับระยะยาวเนี่ยเขาจะโอกาสเป็นกระดูกพรุนกระดูกหักจะสูงขึ้นเยอะเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยกลุ่ม POI เนี่ยยังเพิ่มโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตอนที่อายุเยอะขึ้นด้วยงั้นพวกนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้ฮอร์โมนทดแทนนะครับเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยลดโอกาสเกิดความเสี่ยงเรื่องกระดูกกับเรื่องโรคหัวใจครับอาจารย
1: ์งั้นข้อจริงๆก็คือถ้ามีปัญหาเรื่องนี้อย่าอายที่จะมาพบคุณหมอนะครับ
0: ใช่คร
1: ับ สิ่งที่สังเกตได้ดีก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศใช่ไหมครับอันนี้เหลือเวลาอีกนิดหน่อยครับอยากให้คุณหมอฝากหน่อยครับไม่ว่าคนที่จะเป็นวัยทองแล้วหรือว่ายังไม่ได้เป็นเนี่ยควรจะมีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้ก้าวสู่แต่ละวัยอย่างมีคุณภาพ
0: ครับครับผมว่าความสำคัญคือเข้าใจว่าวัยทองคืออะไรนะครับ ถ้าเรารู้ว่านี่คือกระบวนการธรรมชาติที่กระสันมาให้เราเนี่ยรังไข่อยู่ทำงานที่48-50นะครับถ้ามีอาการไม่เยอะเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่จำเป็นต้องให้ยาฮอร์โมนนะครับเพียงแต่ว่าเข้ามาปรึกษาได้นะครับมันจะเป็นการประเมินสุขภาพคือวัยทองเนี่ยเราไม่ได้ตั้งรับแค่รักษาครับเราสามารถมีการตรวจคัดกรองมะเร็งนะครับถ้าในสุขภาพสตรีเนี่ยแน่นอนครับมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้นี่อยู่ในสิ่งที่เรามองไว้แล้วนะครับเรื่องของการให้คำแนะนำเรื่องอาหารนะครับเรื่องของการดูแลกระดูกนะครับเรื่องของการให้วัคซีนนะครับเรื่องของการให้วิตามินพวกนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งการดูแลวัยทองมันเป็นการดูภาพรวมแล้วก็เป็นในแง่ของการป้องกันโรคมากกว่าที่จะแค่ตั้งรับด้วยนะครับขอให้เข้ามาคุยเนี่ยผมว่าจะได้ประโยชน์กันไปเยอะเลยครับ
1: โอ้โหเรียกว่าได้รับความรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวก้าวสู่วัยในแต่ละวัยอย่างมีคุณภาพจากคุณหมอโน้ตมากมายเลยทีเดียวครับท้ายสุดนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอมากครับที่ให้ความรู้กับเราครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สำหรับเคล็ดลับในการเข้าสู่วัยทองแบบคุณภาพนะครับไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการผิดปกติครับท่านสามารถเดินเข้ามาปรึกษาแพทย์ใกล้บ้านได้เลยครับเพราะว่าวัยทองเนี่ยนอกจากเรื่องการรักษา

เรายังมีของเรื่องของการป้องกันป้องกันอะไรบ้างนะครับเรื่องของมะเร็งนะครับมะเร็งที่ตรวจในวัยทองเช่นมะเร็งปากมดลูกนะครับมะเร็งเต้านมนะครับมะเร็งลำไส้นะครับมีการตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคระบบหลอดเลือดและหัวใจนะครับเช่นการทำเอ็กซเรย์ปอดการทำคลื่นหัวใจการตรวจเลือดนะครับนอกจากนั้นยังมีการให้คำปรึกษาเรื่องของอาหารนะครับการให้วิตามินบำรุง

0: ราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องรอให้ความผิดปกติรุนแรงนะครับผิดปกติก็มาได้ไม่ผิดปกติท่านควรมาตรวจเรื่องของคลินิกไวทองใกล้บ้านได้นะครับ
1: สารอาหารสำคัญสำหรับไวทองกลุ่มอาหารแก้อาการประจำเดือนมามากผิดปกติหรือมาเสมอร่างกายช่วงเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนร่างกายมักขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการผลิตเม็ดเลือดแดงจึงจำเป็นต้องกินอาหารที่มีสารสำคัญเหล่านี้วิตามิน A วิตามิน B คอมเพล็กซ์วิตามิน C ไบโอฟลาโวนอยด์เหล็กกลุ่มอาหารแก้ภาวะกระดูกพรุนปัญหากระดูกพรุนเป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้หญิงเข้าสู่วัยทองหลายคนต้องเผชิญสารสำคัญที่ได้รับควรมีดังนี้วิตามินดีแคลเซียมสังกะสีแมกนีเซียมกลุ่มอาหารแก้อาการร้อนวูบวาบอาการนี้กวนใจคุณผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองส่วนใหญ่มากเนื่องจากมักเกิดขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ทำให้ไม่สบายตัวหงุดหงิดง่ายวิตามินอีไบโอฟลาโวนอยด์กลุ่มอาหารแก้อาการช่องคลอดแห้งอาการช่องคลอดแห้งเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงอย่างรวดเร็วความยืดหยุ่นในช่องคลอดจึงลดลงด้วยอาจเกิดอาการแสบและระคายเคืองรวมถึงมีเลือดออกในช่องคลอดได้จากหลายกรณีดังนั้นจำเป็นจะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ช่องคลอดดังนี้กรดไลโนเลอิกวิตามินอีกลุ่มอาหารแก้นอนไม่หลับอารมณ์แปรปรวนอาการอารมณ์แปรปรวนและนอนไม่หลับนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการทำงานของระบบประสาทสมองไม่ราบรื่นนักควรเติมสารบำรุงสมองเข้าไปอย่างวิตามิน B คอมเพล็กซ์และแมกนีเซียม
0: เรียกว่าได้รับความรู้มากมายจากคุณหมอโน้ตครับที่มาให้ความรู้กับเราในการดูแลสุขภาพครับจากภาวะผิดปกติของฮอร์โมนในร่างกายและก็อาการไวทองครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการ At Healthy สถานีสุขภาพให้เราได้ติดตามกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับไว้ติดตามชมกันในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจเอาควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูบทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่

0: แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

2ปีนี้นะคะไม่พูดเรื่อง AI ไม่ได้แล้วค่ะเพราะตอนนี้ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตพวกเราในการทำงานของพวกเราค่ะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญค่ะในการวิจัยสามารถใช้ AI มามีส่วนร่วมมีส่วนช่วยเราได้แบ่งเบาภาระพวกเราได้ค่ะดังนั้นคลิปวันนี้นะคะอาจารย์จะชวนไปแนะนำ AI ที่เรียกว่า Generative AI ค่ะที่กระตุ้นให้พวกเราตื่นตัวขึ้นเพราะว่าสามารถคุยกับคนทั่วๆไปได้แล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโค้ดหรือโปรแกรมมิ่งแต่อย่างใดค่ะ Generative AI ที่วันนี้จะแนะนำให้รู้จักนะคะคือ ChatGPT ค่ะเป็นตัวที่ดังที่สุดตอนนี้นะคะเพราะมีการอัปเกรดอยู่เรื่อยๆโดยที่อาจารย์เนจะเปรียบเทียบทั้งตัวที่เป็นตัวฟรีเวอร์ชันและตัวที่เป็น Plus เวอร์ชันที่เราต้องเสียเงินค่ะจะมาช่วยในการวิจัยได้ขั้นตอนไหนบ้างผลจะเป็นยังไงมีข้อควรคอนเซิร์นควรคำนึงยังไงบ้างค่ะมาดูกันเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกพวกค่ะต้องเข้าใจกฎเกณฑ์นี้ก่อนนะคะ input ที่ดีจะทำให้เกิด output ที่ดีค่ะซึ่ง input มันรวมถึงเรื่องพร้อมที่เราใช้ในการสั่งพร้อมแปลภาษาไทยง่ายๆคือคำสั่งที่เราใช้สั่ง AI ค่ะ AI เหมือนอับดุลค่ะสั่งไปปุ๊บต้องตอบปั๊บค่ะไม่มีครั้งไหนที่ AI จะไม่ตอบนะคะยกเว้นว่าไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะหรือเครดิตของเราหมดเท่านั้นเองค่ะถ้าเรายังมีเครดิตที่เขาอนุญาตให้เราใช้งานอยู่นะคะยังไง AI ก็ต้องตอบเราได้อย่างแน่นอนแต่ input ไม่ได้มีแค่คำสั่งเท่านั้นค่ะมีทั้งไฟล์แนบก็ได้มีทั้งภาพแนบก็ได้สั่งเป็นเสียงก็ได้ค่ะแล้วเพื่อให้ได้ output ออกมาค่ะซึ่งวันนี้จะโชว์แต่ output ที่เป็น text นะคะจริงๆ output มีได้หลายอย่างค่ะคลิปอื่นอาจจะมีให้ดูนะคะว่าสั่งไปให้ออกเป็นภาพก็ได้ออกเป็นเสียงก็ได้นะคะเดี๋ยวลองมาดูกันเลยค่ะAI ที่ช่วยในการวิจัยมีตัวไหนบ้างวันนี้อาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์จะแนะนำ ChatGPT เท่านั้นแต่สิ่งที่บอกทุกคนก่อนค่ะ AI ตอนนี้มีค่อนข้างเยอะนะคะเราก็ไม่มี AI ตัวไหนที่ดีที่สุดและเก่งที่สุดในทุกเรื่องค่ะดังนั้นต้องใช้แบบผสมผสานค่ะข้อดีของ ChatGPT ก็คือว่าสามารถรับไฟล์แนบได้หลายรูปแบบนะคะแล้วก็ค่อนข้างให้เครดิตเราในการใช้งานค่อนข้างเยอะถึงแม้จะเป็นฟรีเวอร์ชันก็ตามค่ะเลยหยิบมาใช้เป็นตัวอย่างให้พวกเราทุกคนค่ะแต่หลักการในการใช้นะคะทุกคนเอาไปใช้กับตัวอื่นได้เลยค่ะ AI ที่ใช้ตอนนี้เขาเรียกว่า AI สายเขียนค่ะนะคะประกอบไปด้วย ChatGPT Claude Gemini ค่ะนี่คือ AI สายเขียนโดยเฉพาะค่ะขณะที่ AI สายค้นค่ะกรณีที่เราต้องค้นนะคะค้นเอกสารค้นวรรณกรรมค้นเอกสารวิชาการงานวิจัยอื่นๆอาจารย์แนะนำ Perplexity Consensus Sciespace ค่ะ

ถ้าเป็นงานวิจัยด้านทั่วไปนะคะอย่างเช่นวิจัยการตลาดวิจัยธุรกิจทั่วไปที่ไม่ได้อิงกับวิชาการนะคะก็ใช้ perplexity ก็ครอบคลุมดีค่ะนะคะอาจารย์นี่ก็เตรียมสอนด้วย perplexity เหมือนกันแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นในแง่ของด้านวิชาการนะคะอย่างเช่นวิจัยธุรกิจที่ส่งมอบให้กับองค์กรราชการองค์กรวิชาการหรือวิจัยธุรกิจในมหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์แนะนำสายสเปซค่ะเพราะว่าจะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะซึ่งอาจารย์มีวิดีโอให้หมดเลยไปติดตามดูกันได้เลยค่ะมาดูกันค่ะตัว ChatGPT ถ้าจะสั่งให้ดีนะคะซึ่งหลักการนี้ใช้กับ AI สายเขียนได้ทุกตัวค่ะให้สั่งด้วย PARTS ค่ะ PARTS ค่ะคือสั่งให้ยาวให้ละเอียดให้ชัดเจนให้เจาะจงที่สุดค่ะ PARTS ประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะอาจารย์ในชอบเรียกมันว่า Meta Prompt ค่ะคือพร้อมที่มันใหญ่ยาวครบถ้วนค่ะ นะแหมฟังแล้วอย่าไปคิดลึกนะใหญ่ยาวครบถ้วนก็คือมันหลายบรรทัดอ่ะเป็นพร้อมที่ใหญ่คือครอบคลุมทั้งหมดนะคะครบถ้วนไม่มีอะไรที่มันเราไม่ได้ระบุไปนะคะประกอบไปด้วยใครค่ะคือ Identify เลยว่าให้ AI ทำงานเป็นใครทำอะไรให้ AI ทำงานอะไรค่ะทำไปทำไมบอกวัตถุประสงค์ด้วยยิ่งดีค่ะซึ่งตัวใครกับทำอะไรนี่ขอให้มันสอดคล้องกันค่ะ P กับ A ให้มันสอดคล้องกันค่ะอย่างเช่นถ้าจะให้เขียนหนังสือก็ขอให้เป็นเลขานุการชั้นยอดจะให้ทบทวนวรรณกรรมอาจจะไปให้เป็นนักทบทวนวรรณกรรมบวกกับเป็นนักบรรณสารก็ได้นะคะจะให้เขียนรายงานการวิจัยอาจจะต้องให้เป็นนักวิจัยชั้นยอดค่ะนะคะเนี่ยแหละค่ะสัมพันธ์กันค่ะ P กับ A แล้วก็ R ค่ะให้ใครอ่านนะคะนี่คือบอกไปเลยค่ะ specify the audience แบบไหนค่ะบอกธีมไปเลยค่ะทั่วไปนะคะงานวิจัยเราชอบใช้ภาษาเป็นทางการมืออาชีพภาษาวิชาการมีอยู่แค่นี้ค่ะแล้วผลเป็นอย่างไรค่ะบอกหัวข้อบอกเทมเพลตนะคะบอกเอาท์พุตที่เราอยากได้ค่ะนี่คือ pass ค่ะซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีการให้ไฟล์แนบนะคะทั่วไปจะแนะนำให้แนบไฟล์ที่ประมาณ A กับประมาณ S ค่ะ structure นะคะให้แนบไฟล์ด้วยเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูค่ะบอกก่อนนะคะการทำงานร่วมกับ AI ในการทำวิจัยอย่าให้ AI ทำวิจัยบนเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะคะไม่ใช่ค่ะเขาทำได้แค่บางส่วนนะคะเราต้องทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมคือไม่ให้ AI make ข้อมูลเด็ดขาดค่ะและเราต้องมีส่วนในการควบคุมการทำงานของ AI อาจารย์นี้ให้หลักการอยู่3 C เลยนะคะ C แรกคือ control ค่ะควบคุมการทำงานของ AI ก็คือร้องให้ชัดเจนสิ่งที่อยากได้กำหนดขอบเขตงานที่จำ AI จะทำค่ะไม่ได้ทำทุกพาร์ททำเฉพาะบางพาร์ทที่ AI เก่งเช็คค่ะตรวจสอบทุกขั้นตอนนะคะตรวจสอบข้อมูลค่ะบางครั้ง AI บอกแหล่งอ้างอิงมาเช็คด้วยแหล่งอ้างอิงนั้นมีจริงหรือเปล่าแล้วเป็นแหล่งอ้างอิงที่ตรงกับข้อมูลหรือเปล่านะคะระวังค่ะ AI หลอกเราค่ะนะโดนคนหลอกก็เสียใจแล้วโดน AI หลอกเสียใจกว่านะคะดังนั้นต้องตรวจสอบทุกขั้นตอนค่ะอย่าให้ AI หลอกเราเครดิตค่ะให้เครดิตให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวนี้นะคะงานวิจัยนะคะเราสามารถให้เครดิต AI ได้ค่ะว่าให้เขาช่วยทำอะไรถ้าช่วยในการปรับปรุงงานเขียนของเราอันนี้ยอมรับได้เลยค่ะนะคะแต่อย่าให้ช่วยทำวิจัยนะคะอย่าไปเก็บข้อมูลบน AI นะคะเพราะเราจะได้ฐานข้อมูลที่ใครอินพุตเข้าไปก็ไม่รู้นะคะอันนี้ผิดจริยธรรมแน่นอนนะคะดังนั้นทำงานร่วมกับ AI อย่างมีจริยธรรมสำคัญมากๆนะคะทำวิจัยไม่ได้อยู่ที่ความเร็วนะคะอยู่ที่คุณภาพค่ะเราแค่ให้ AI มาช่วยให้เรามีคุณภาพงานวิจัยที่ดีขึ้นไม่ใช่ทำให้เราเร็วขึ้นนะคะเรายังทำด้วยสปีดเท่าเดิมค่ะนะคะแค่มีคุณภาพการเขียนที่ดีขึ้นเพราะนี่คือ AI สายเขียนค่ะนะคะถามตัวเองก่อนเลยค่ะทุกครั้งที่ผล AI ออกมาฉันตรวจสอบฉันอ่านหรือยังนะคะ AI ทำอะไรได้ดีที่ฉันหยิบไปใช้แล้วส่วนไหนที่ฉันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมค่ะรับผิดชอบกับผลของ AI ด้วยนะคะนะเพราะออกมาแล้วมันจะเป็นชื่อเราค่ะมาดูค่ะอาจารย์แนะนำค่ะอาจารย์แนะนำว่าการใช้ AI นะคะการเขียนพร้อมนะคะสามารถใช้ AI เพื่อทบทวนวรรณกรรมเพื่อหาหัวข้อได้แต่อันนี้ขออนุญาตยกไปให้ใช้ไซส์สเปซนะคะอย่าไปทบทวนวรรณกรรมบน ChatGPT นะคะ Gemini Cross นะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่สายค้นค่ะนะแล้วก็เขียนความเป็นมาการวิจัยอันนี้ใช้ได้ค่ะทบทวนวรรณกรรมนะคะก็ใช้ไม่ได้ค่ะให้แนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมได้แต่ให้ไปทบทวนวรรณกรรมเลยไม่แนะนำแต่แนะนำหัวข้อได้ออกแบบวางแผนการวิจัยได้ค่ะแต่อย่าลืมตรวจสอบนะคะบางทีออกแบบมาดีเกินไปเราจะไม่สามารถทำได้เดี๋ยวจะเนสาธิตให้ดูวิเคราะห์ผลค่ะอันนี้ได้แค่บางส่วนค่ะได้แค่เป็นพาราเลลกับเรานะคะคือเราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองแล้วก็ให้แค่เขาทำเพื่อพาราเลลกับเราหรือปรับปรุง
ุงการเขียนผลของเรานะคะอย่างเช่นการวิเคราะห์ผลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหาเดี๋ยววันนี้สาธิตให้ดูแล้วก็เขียนรายงานผลสรุปผลอภิปรายผลค่ะอันนี้ต้องมีไฟล์แนบผลของเราแล้วให้น้องช่วยเขียนอธิบายค่ะอันนี้ทำได้เดี๋ยวลองดูกันนะคะเดี๋ยวอาจารย์ได้สาธิตให้ดูค่ะเท่าที่เวลามีแล้วสามารถสาธิตได้มาลองสองข้อแรกค่ะที่ทำได้แน่นอนคือเขียนความเป็นมาการวิจัยกับแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมย้ำนะคะแนะนำหัวข้อไม่ใช่ทบทวนวรรณกรรมเดี๋ยวสาธิตให้ดูเลยนะคะเขียนความเป็นมาการวิจัยก่อนค่ะนะคะพร้อมนะคะเป็นแบบพาสเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะนะคะอาจารย์ได้แยกส่วนประกอบให้ดูละเดี๋ยวจะไปก๊อปปี้พร้อมให้ดูค่ะนี่นะคะตัวพร้อมตัวเต็มๆนะคะเดี๋ยวจะได้ก๊อปปี้ไปใส่ Chat GPT นะคะฝั่งสีดำนะคะคือแบบฟรีค่ะนะแบบที่ไม่ได้เสียตังค์นะคะจะเป็น Chat GPT 4o mini ค่ะฝั่งสีขาวค่ะคือ Chat GPT ตัวเสียตังค์ค่ะนี่ใส่พร้อมเดียวกันเลยค่ะนะคะแล้วก็มี PARTS ครบค่ะเป็นนักเขียนวิชาการที่เชี่ยวชาญในการร่างบทความค่ะเพื่อขอทุนวิจัยอาจารย์ได้อยากให้เขียนความเป็นมาการวิจัยค่ะหัวข้อนะคะหัวข้อใส่ไว้ให้ทุกคนไปอะแดปต์ได้นะคะพร้อมนี้นะคะใส่ PARST ครบเลยค่ะเดี๋ยวลองคลิกดูทั้งคู่เลยนะคะนี่ค่ะนะเสียตังค์อาจารย์ได้ขออนุญาตเลือกตัว O1 เลยค่ะนะคะเพราะเป็นตัวที่ฉลาดที่สุดในตอนนี้นะคะแต่ว่าไฟแนบอาจจะจำกัดแนบได้แต่รูปภาพอยู่นั่นนะคะโอ้ไม่สำเร็จเดี๋ยวสร้างใหม่นิดนึงนะคะเห็นไหมคะบางทีถ้าไม่ตอบมาก็เป็นที่เน็ตค่ะมาแล้วค่ะตัวฟรีจะทำงานเร็วกว่านะคะเพราะไม่ต้องคิดค่ะตัว O1 จะถูกกำหนดโดยอัลกอริทึมว่าให้คิดก่อนนะคะมีการบันดาลใจด้วยนะเตรียมอาร์ติเคิลนะคะถ้าเห็นหน้าจอแบบด้านซ้ายนะคะเขาเรียกว่าตัวแคนวาสทำงานนะคะเดี๋ยวจะนี่พาดูทั้งคู่เดี๋ยวพาดูตัวฟรีก่อนนะคะตัวฟรีทำงานเสร็จแล้วนี่ค่ะเขียนได้ดีเห็นไหมคะถ้าเรากำหนดได้ดีก็จะเขียนได้ดีแต่จะตรงไปตรงมาค่ะนะคะก็จะบอกแต่ละช่องเลยนะคะที่เราบอกเอาพุทไปเราบอกว่าเราอยากได้เอาพุทยังไงเขาก็จะส่งมาแบบนั้นค่ะนี่คือบทนำสิ่งที่ต้องตรวจสอบนะคะทุกครั้งค่ะถึงแม้ว่าจะในจะเรียกให้ reference APA ค่ะทุกคนต้องตรวจสอบแล้วสามารถมีสิทธิ์ที่จะไม่ใช้ได้นะคะเอาแค่โครงเข้าไปแล้วเราไปหา reference เองปรับแต่งได้นะคะนะปรับแต่งได้เลยนี่เป็นแบบ canvas ค่ะถ้ามันมีกรอบขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นเรามีสิทธิ์ปรับแต่งแบบแมนนวลได้เลยนะคะอย่างเช่นจะไม่พูดถึงโควิด19อย่างเงี้ยก็สามารถทำได้นะคะลบทิ้งได้เลยนี่คือ canvas ค่ะน่าสนใจไหมอย่าเชื่อเรื่องเอกสารอ้างอิงเด็ดขาดนะคะนะเราเอาไปใช้แค่โครงการเขียนค่ะนะนี่คือข้อแนะนำอาจารย์เนตเลยต้องบอกผู้คนเบื้องต้นมาที่ O1 ค่ะนะนี่มาดูฝั่งนี้แล้วนะคะ O1 เห็นไหมคะเขาจะทำงานลึกซึ้งมากขึ้นนะคะเพราะเขาชินกับบทความวิชาการเขาจะรู้นะคะเขาก็จะทำงานลึกซึ้งให้ reference เยอะมากขึ้นแต่เช่นเดิมนะคะอย่าเชื่อค่ะนะคะอย่าเชื่อกับสิ่งที่เป็น reference เด็ดขาดเพราะเขาเป็นสายเขียนไม่ใช่สายค้นอยากได้แค่ตัวโครงการเขียนเท่านั้นว่าบทพารากราฟแรกควรจะเขียนอะไรพารากราฟที่2ควรจะเขียนอะไรมันถึงจะเป็นโครงความเป็นมาที่ดีนะคะดังนั้น reference ถึงแม้อาจารย์ได้เรียกมาเล่นๆนะคะแต่จะให้เราดูค่ะว่าต่อให้เป็นจริงก็ค่อนข้างเก่านะคะแต่แนวโน้มบางทีเนี่ยถ้าเขาหาออกมาบางทีส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจริงนะคะสิ่งที่อาจารย์เนมักจะแนะนำก็คือว่าถ้าชอบโครงการเขียนเราก็ไปหา reference มาเท่านั้นนะคะเพื่อจะทำให้ประกอบการเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมกับ AI เสมอค่ะนี่คือเขียนความเป็นมาในการวิจัยค่ะมาที่งานภารกิจที่2ค่ะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมค่ะนะคะแนะนำหัวข้อทบทวนวรรณกรรมอาจารย์ได้มีพร้อมอีกเช่นกันเป็นเมตาพร้อมค่ะนะคะแบบนี้เลยตัวที่เป็นวงเล็บคือทุกคนเปลี่ยนได้นะคะมันคือบริบทของที่เราจะทำวิจัยค่ะซึ่งอาจารย์ได้ตั้งหัวข้อเป็นผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA ในมหาลัยเปิดอย่างเช่นมสทเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็กำหนดให้เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกนะคะตัวสตรัคเจอร์ก็บอกไปแล้วนะคะแล้วก็อยากได้วิธีการสืบค้นข้อมูลด้วยขอให้แนะนำคีย์เวิร์ดที่ไปใช้สืบค้นด้วยอย่างที่บอกค่ะเนื่องจากอะไรเนื่องจากอาจารย์เนี่ยอยากให้มีส่วนร่วมกับ AI เสมอแล้วก็รู้ว่า AI ตัวนี้ไม่ได้เก่งด้านการค้นดังนั้นอาจารย์เนี่ยอยากได้คีย์เวิร์ดเพื่อไปค้นต่อใน Google Scholar ค่ะก็ให้เขาแนะนำคีย์เวิร์ดมาด้วยนะดังนั้นนี่เป็นเมตาพรอมที่คุณจะได้ทั้งหัวข้อในการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็คีย์เวิร์ดที่จะใช้ต่อใน Google Scholar ค่ะอ่ะเดี๋ยวลองทำกันดูเลยค่ะเดี๋ยวจะเนไปก๊อปปี้พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะจะสังเกตนะคะพร้อมค่อนข้างยาวนิดหนึ่ง
นะสามารถต่อในแชทได้เลยค่ะเพราะหัวข้อวิจัยเป็นหัวข้อเดิมนะคะก็ต่อในแชทเดิมได้นะคะหรือจะขึ้นแชทใหม่ก็ไม่ว่ากันขึ้นแชทใหม่แล้วกันนะคะจะได้เคลียร์จะได้เคลียร์เรื่องกันไปเพราะว่ายังไงก็สั่งเป็นเมตาพร้อมอยู่แล้วนะคะนะเปลี่ยนเพอร์โซนาแล้วด้วยนะสั่งทั้งคู่เลยนะคะอีกแล้วนะคะตัวฟรีจะขึ้นมาเป็นสิ่งที่เรียกว่า Canvas ค่ะก็คือเราสามารถไปทำงานร่วมกับ AI ได้เขาจะมีกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะการที่จะให้ Canvas ขึ้นมาถ้าหลายคนชอบนะคะเราสามารถไปกำหนดได้ที่ตะกร้าค่ะแต่ว่า O1 จะไม่มี Canvas ขึ้นต้องใช้ 4O นะคะจะมีตะกร้าอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกับตะกร้าค่ะนะคะนี่ค่ะคล้ายกันไหมจะเนี่ยว่าคล้ายกันในแง่หัวข้อนะคะหัวข้อคล้ายกันแต่ตัว O1 จะให้ความละเอียดมากขึ้นในความรู้สึกนะจะละเอียดมากขึ้นเดี๋ยวลองดูเปรียบเทียบกันนะคะนี่ค่ะนี่คือตัวฟรีค่ะนะก็จะมีบทนำทฤษฎีที่เกี่ยวข้องแนวโน้มการเรียนออนไลน์ผลกระทบต่อทักษะสังคมปัจจัยที่มีอิทธิพลข้อเสนอแนะและแหล่งข้อมูลสำคัญก็คือไปหานะใน Scopus Web of Science Google Scholar เห็นไหมคะแนะนำฐานข้อมูลนะอย่าไปหาที่ ChatGPT เด็ดขาดนะคะนะเขาแนะนำมาแล้วนะคะแล้วก็คีย์เวิร์ดที่ใช้นะคะนะใช้บูลีนอะไรคีย์เวิร์ดอะไรนะคะเครื่องมือเพิ่มเติมที่ต้องใช้ถือว่าโอเค acceptable สำหรับฟรีนะคะมาดู O1 ค่ะดู O1 นี่นะคะบทนำนะคะเขาก็จะบอกเลยค่ะว่าบทนำควรจะเขียนอะไรนะคะซึ่งแน่นอนค่ะความรู้สึกอาจารย์ใน O1 เก่งกว่าฉลาดกว่าอยู่แล้วนะคะ you get what you pay อยู่แล้วนะคะแต่หัวข้อก็ใกล้เคียงกันนะคะถ้ายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่มีส่วนร่วมกับ AI เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้ AI ก็จะแนะนำเรามากหน่อยถ้าซื้อนะคะนะก็จะบอกแนวคิดเลยค่ะอัลเบิร์ตบอดูล่านะคะแนวคิดอธิบายการเรียนรู้ด้วยการสังเกตนะคะสามารถใช้ได้ไหมสำหรับเรื่องของทักษะทางสังคมนะคะเห็นไหมคะปฏิสัมพันธ์ต่างๆนะคะแนวคิดต่างๆทีนี้หลายคนอาจจะถามค่ะอ้างอิงตัวนี้มันจะจริงไหมนะคะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีที่มีอยู่นานแล้วค่ะแนวโน้มจะจริงเพราะมันจะอยู่ในคลังความรู้ของ AI นะคะแต่อย่างไรก็ตามแนะนำนะคะคุณต้องไปอ่านด้วยตัวเองต้องไปเอาชื่อเนี้ยไปเสิร์ชแล้วก็ไปอ่านด้วยตัวเองค่ะเพื่อให้รู้ว่าทฤษฎีนี้เหมาะสมที่เราจะใช้หรือเปล่านะแต่เขาช่วยแนะนำมาให้เรานะคะถ้าเป็นแนวคิดทฤษฎีส่วนใหญ่จะใช้ได้นะคะก็ O1 ละเอียดกว่านะคะละเอียดกว่านะคะแล้วก็แนะนำกรอบแนวคิดให้เราด้วยนะคะหนังสือวารสารก็แนะนำชื่อวารสารให้มาเลยนะดังนั้นค่อนข้างละเอียดนะคะตัวการเสิร์ชคล้ายกันค่ะนะคะเสิร์ชคล้ายกันเลยไม่แตกต่างอ่ะมาที่งานต่อไปที่ AI จะทำค่ะนะงานต่อไปจะเป็นงานที่ AI อาจจะทำได้แต่ว่าเราต้องไปมีส่วนร่วมเยอะนิดนึงนะคะคือการออกแบบและวางแผนการวิจัยค่ะนั่นคือขั้นตอนของการวิจัยที่เป็น research methodology นะคะอันนี้คือ prompt ค่ะนะคะอันนี้คือ prompt ก็บอกเลยค่ะให้แนะนำเครื่องมือแนะนำประชากรกลุ่มตัวอย่างให้หน่อยวิธีการเก็บข้อมูลวิธีการวิเคราะห์ค่ะหัวข้ออาจารย์ได้ขอฟิกไว้หัวข้อเดิมผลกระทบการเรียนออนไลน์ต่อทักษะสังคมของนักศึกษา MBA มหาลัยเปิดเนาะอาจารย์อยากจะวิจัยอันนี้ให้มหาวิทยาลัยนะคะอ่ะ copy prompt ค่ะนะ prompt ยาวเหยียดนะคะ prompt ยาวเหยียดเลยนะหนุกหนานมากหนุกหนานมากจากจันได้ทดลองมาบอกคุณเลยค่ะพร้อมยาวช่วยได้ตรงที่ว่าเขาตอบแล้วถูกใจเลยใช้ได้เลยนะคะเอาขึ้นใหม่แล้วกันเนาะเพื่อความเคลียร์ขึ้นใหม่เพื่อความเคลียร์นะคะนะคะขึ้นใหม่ค่ะนะขึ้นใหม่ค่ะอันนี้จริงๆมีตะกร้านะคะแต่เนื่องจากอาจารย์ได้ขยายมันเลยไม่เห็นตะกร้านี่ค่ะตะกร้าอยู่นี่ตะกร้าอยู่นี่สามารถเลือกใช้แคนวาสได้แต่เขาจะดูความเหมาะสมเนาะเมื่อกี้เขาเลือกให้เราโดยออโต้เลยนะคะเพราะเป็นงานเขียนนะคะอ่ะคลิกปึ้งคลิกปึ้งโอเคนะคะมาแล้วค่ะพร้อมยาวไปเป็นหน้าละเห็นไหมคะโอวันยังต้องคิดก่อนนะอันนี้คือตัวฟรีนะคะตัวฟรีแทบจะเสร็จแล้วนะอันนี้คือสิ่งที่เขาแนะนำค่ะนะแบ่งนะคะแบ่งผู้เรียน150คนนะคะเอามาทำการสุ่มตัวอย่างนะคะเปรียบเทียบกันนะคะ
นะคะเปรียบเทียบกันโดยแบ่งเนี่ยเป็นออนไลน์กับปกติแล้วเทียบทักษะสังคมกันค่ะต้องบอกค่ะการวิจัยบางทีเขาจะชอบแบบทดลองนะคะชอบแบบทดลองนะคะเพราะเห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็แนะนำทดสอบความเชื่อมั่นนะคะทดสอบความตรงแบบไหนนะคะเชิงคุณภาพเก็บยังไงสัมภาษณ์นะคะว่าการเรียน MBA ออนไลน์ส่งผลต่อทักษะทางสังคมเข้ามา

ยังได้เพื่อนอยู่ไหมนะยังได้กลุ่มก้อนอยู่ไหมนะคะนี่ค่ะการวิเคราะห์นะคะก็โอเคนะคะครอบคลุมเห็นไหมถ้าสั่งได้ดีนะคะต่อให้ไม่เสียตังค์ต่อให้เป็นฟรีเวอร์ชันก็ได้ผลที่ครอบคลุมค่ะถ้าเสียตังค์ล่ะนะเสียตังค์เขาบอกเลยค่ะเขาจะดูด้วยนะคะว่าระยะเวลาเราคือ1ปีการศึกษาที่เราทำวิจัยงบประมาณมีแสนหนึ่งเขาก็จะบอกนะคะดังนั้นเขาจะทำแบบไหนนะเขาจะทำแบบไหนเปรียบเทียบมีเหมือนกันเลยค่ะ2กลุ่มย่อยนะคะเพื่อเปรียบเทียบเหมือนกันเลยนะบอกจำนวนไหมหนอยังไม่เห็นจำนวนนี่ค่ะเหมือนกันเลย75คนต่อกลุ่มทีเทสอโนวาทุกคนไม่ได้ต่างค่ะไม่ได้ต่างนี่คือสิ่งที่อาจารย์ได้บอกค่ะถ้าเราเรียนรู้วิธีการสั่ง AI นะผลไม่ได้ต่างกันเลยแต่ว่าละเอียดขึ้นถ้าจริงจังอยากได้รายละเอียดให้เขาแนะนำละเอียดนะคะก็เขามีแนะนำเพิ่มขึ้นนะคะเครื่องมือควรจะเป็นยังไงนะคะวิธีเก็บช่วงเวลาควรจะเป็นยังไงก็คือได้รายละเอียดมากขึ้นนะคะสำหรับตัวที่เสียตังค์เนาะแต่ว่าโดยแก่นของมันไม่ได้ต่างกันค่ะเขาก็แนะนำมาแบบเนี้ยนะคะแบบที่เป็น2วิธีเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเหมือนกันนะไปต่อค่ะงานที่4ละวิเคราะห์ผลค่ะเพื่อให้ถูกจริยธรรมนะคะคุณต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเพื่อต้องมีผลให้เขาด้วยในการวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสาธิตให้ดูค่ะนะว่าเทียบแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้พร้อมก่อนนะคะนี่ค่ะพร้อมนะคะวิเคราะห์เนื้อหาค่ะนะวิเคราะห์เนื้อหาคือผลที่ได้คือข้อมูลที่มีอยู่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกนักศึกษา MBA 20คนค่ะไปดูกันค่ะค่ะนี่นะคะฝั่งซ้ายคือเช่นเดิมค่ะคือ ChatGPT ตัวฟรีฝั่งขวาขออนุญาตเปลี่ยนโมเดลนะคะเป็น 4O ค่ะเพราะอะไร 4O สามารถแนบไฟล์ที่หลากหลายได้มากกว่านะคะถ้า O1 ตอนนี้แนบได้แต่ไฟล์รูปเนาะดังนั้นเนื่องจากว่ามีเอกสารตัวอย่างรายงานผลการวิจัยให้นะคะก็คือตัวผลการวิจัยที่เราเขียนไว้แล้วนี่แหละแต่เราจะปรับนะคะเพื่อนำเสนอนะคะต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติเนาะนะคะดังนั้นเราอยากจะปรับนะคะรายงานผลอภิปรายผลของเราให้อยู่ในฟอร์แมตที่เข้าประชุมวิชาการนานาชาติได้อยากให้ AI ช่วยอ่ะคลิกเลยค่ะคลิกเลยนะคลิกเลยค่ะตอนนี้ไม่ต้องคิดแล้วนะคะเพราะว่าเป็น 4O ค่ะนะคะมาแล้วค่ะนะนี่คือสิ่งที่ปรับค่ะเห็นไหมคะความที่ยังมีจริยธรรมอยู่คือตัวรายงานผลเราทำเองนะคะเราแค่ปรับฟอร์แมตอยากให้ AI ช่วยในการปรับฟอร์แมตนะคะนะเห็นไหมคะตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นแคนวาสออโต้เลยนะพอเป็นงานเขียนเมื่อไหร่มันขึ้นแคนวาสให้ออโต้เลยเดี๋ยวลองดูกันนะคะมาแล้วเนาะแต่ตัวที่เป็น plus นะคะตัวที่เป็น plus ยังไม่ขึ้นแคนวาสนะขึ้นเมื่อสั่งนะโอเคนะดูทั้งคู่เลยเดี๋ยวดู 4O ก่อนเสร็จไหม 4O เสร็จแล้วค่ะเร็วมาก 4O คือตัว plus นะคะสีขาวสีดำยังไม่เสร็จนะตัวฟรีนี่เขาทำงานหนักเพื่อเราได้เหมือนกันนะเนี่ยเริ่มติดใจจะใช้ตัวฟรีแล้วนะคะรู้สึกว่าขยันทำงานอะขยันทำงานดีจริงๆนะแต่อย่างที่ว่านะจันนี่เตือนไปแล้วเอาคุณภาพไม่เอาปริมาณเดี๋ยวมาดูเทียบกันค่ะเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆอะไรนะอันนี้ไม่ได้หลอกเรานะเพราะว่าข้อมูลนี้อาจารย์นี่ให้เขาไปจริงๆค่ามีนค่าอะไรต่างๆให้เขาไปจริงๆนะคะดังนั้นไม่ได้หลอกนะแค่ว่าเปลี่ยนเทมเพลตให้เราหน่อยเขียนใหม่ให้เราหน่อยนะคะดูสิยังทำงานไม่เสร็จเลยตายแล้วติดใจแล้วนะเนี่ยอะไรจะทำงานหนักทำงานยาวขนาดนี้นะเห็นอย่างนี้แล้วแทบจะไปยกเลิกตัว plus ได้ตัวโปรก็ใช้ได้ดีเหมือนตัวฟรีก็ใช้ได้ดีเหมือนกันค่ะขอให้คุณสั่งให้ดีสั่งให้ชัดเจนเจาะจงอยากจะได้อะไรนะโอ้โหทำได้ดีค่ะยังไม่เสร็จเลยทุกคนโอ้โหนานเป็นบ้าเลยโอเคมาแล้วค่ะยังทำต่ออีกอ่ะโอ้อันนี้ amazing นะอันนี้ amazing นะอะไรจะให้เครดิตโทเก้นอาจารย์เยอะขนาดนี้ยังทำต่อนะสุดยอดนะสุดยอดค่ะนะบางทีบางครั้งอะค่ะเวลาที่เครดิตหมดนะคะบางทีเขาจะหยุดงานดื้อเลยเราต้องไปสั่งต่อว่าให้ continue writing ต่อเขียนต่อได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะไปขยันขยอเหมือนคนหยุดงานเรื่อยๆหยุดงานไปดื้อๆนะเงินเดือนหมดอะนะค่าแรงหมดหยุดงานไปดื้อๆนะโอ้อันนี้ขยันจริงนะไม่หยุดเออ
นะใครดูคลิปนี้แล้วปรากฏว่าเปลี่ยนใจยกเลิกสมัครพลัสไปเรียบร้อยค่ะนี่คือเสร็จแล้วนะมีแว็บด้วยแว็บหนึ่งนะคะลองดูผลนะคะอาจารย์นี้ผลเปรียบเทียบกันดูเลยนะ head to head กันเลยค่ะนะคะนี่เห็นไหมคะนี่คือตัว 4O ค่ะนะข้อดีคือมีตารางนะทำตารางให้เราเรียบร้อยนะคะแต่บางทีอาจารย์นี่ก็ปวดหัวกับตารางของ AI เหมือนกันนะบางทีต้องไป copy แล้วก็ใส่ไปทีละช่องอีกนะคะเพราะตารางมันจะออกมาไม่เหมือนกับตารางปกติใน Word นะคะแต่ความน่าสนใจคืออาจารย์เนชอบตัวฟรีมากกว่าแฮะรอบนี้นะดูมันเขียนแล้วโครงสร้างมันใช้ได้เลยอะนะเอาจริงๆชอบตัวฟรีมากกว่านะทุกคนเห็นไหมคะถ้าเราสั่งดีนะโอ้โหตัวไหนก็ได้ผลเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นเพราะมันเปิดแคนวาสค่ะนะคะส่วน reference เนี่ยอาจารย์ได้สั่งไปงั้นๆแหละค่ะทุกคนแต่อย่างที่บอกค่ะไม่เคยเชื่อถือ AI นะคะเพราะว่า reference จาก AI ที่เป็นสายเขียนมันมักจะหลอกเรานะคะสุดท้ายก็ทำใหม่อยู่ดีนะคะแต่อย่างน้อยเราได้โครงการเขียนแล้วอาจารย์ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับมันนะคะดังนั้นรอบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยต่างกันเผลอๆใจแอบเอ็นเอียงไปตัวฟรีซะด้วยซ้ำนะทุกคนโอเคค่ะจบแล้วกับ5ภารกิจวิจัยค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะขออนุญาตสรุปจบนิดนึงนะว่าเราได้ประโยชน์ยังไงบ้างกับการเอา AI มาใช้ในการวิจัยค่ะนะคะบอกเลยค่ะสำหรับนักวิจัยนะคะไม่ว่าจะวิจัยธุรกิจวิจัยการตลาดนะคะหรือกระทั่งวิจัยวิชาการค่ะอย่าพึ่งพา AI มากเกินไปนะคะตัวอย่างนี้อาจารย์ได้ทำ5จอให้ดูทุกคนอาจจะบอกว้าวนะ AI ขยันจังเลยเขียนเร็วจังเลยนะคะแต่สุดท้ายเวลาไปใช้จริงนะคะอาจารย์ได้ใช้เวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะคะในการตรวจสอบผล AI ค่ะแล้วก็จะเลือกดูว่าตรงไหนใช้ตรงไหนไม่ใช้นะคะบางทีเป็นวันก็มีค่ะนะคะอย่างเช่นตัวอย่างหลังสุดที่ปรับมาเพื่อประชุมวิชาการอย่างเงี้ย AI เขียนมาปุ๊บอาจารย์ได้ไปแก้อีกเยอะมากเลยเป็นวันๆเลยค่ะนะคะดังนั้นอย่าพึ่งพา AI มากไปนะคะเพราะ AI มีข้อจำกัดเหมือนที่อาจารย์ได้บอกนะคะบางทีข้อมูลไม่ทันสมัยข้อมูลไม่ถูกต้องมีหลอก reference เรานะคะหรือบางทีถ้าออกแบบการวิจัยบางทีมันทำไม่ได้จริงนะคะบางทีมัน too good to be true เนาะบางทีบอกมหาลัยเปิดให้เปรียบเทียบระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์บางทีเราไม่มีห้องเรียนออฟไลน์ให้เปรียบเทียบเราจะทำยังไงดีเราต้องออกแบบใหม่ที่มันทำได้จริงนะคะเราก็ตรวจสอบแหล่งที่มาข้อมูลเสมอนะคะอย่าลืมค่ะ AI มันถูกเทรนด้วย data set เนาะซึ่งใครให้บ้างก็ไม่รู้ดังนั้นมันอาจจะมีอคติมีลำเอียงนะคะมีหลอกเราได้นะดังนั้นการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยติดนะไม่รู้จะติดอะไรดีติดกะโหลกเตือนไหมพวกเรานะคะติดกะโหลกเหมือนใบก้อนเลยนะว่าทำได้ระดับหนึ่งนะคะทำได้แค่เป็นตัวเสริมอย่าใช้เป็นหลักนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาผ่านการวิเคราะห์ที่เป็นแบ็กบ็อกซ์นะคะแค่ให้วิเคราะห์เสริมกับเราแล้วใส่ขั้นตอนให้ชัดเจนอย่าลืมอ้างอิงและใช้ลิขสิทธิ์นะคะบางคนใช้ AI ทำภาพหรือใช้ AI เขียนนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าใช้ AI ช่วยเขียนนะคะตรวจสอบอคติเสมอนะคะบางที AI มีอคติเนาะอย่างเช่นให้ยกเคสสตัดดี้ของบริษัทไหนมาก็ยกแต่บริษัทนั้นแหละนะไม่ยกบริษัทอื่นเลยอคติจริงๆนะคะมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกค่ะไม่ได้รักบริษัทนั้นเป็นพิเศษหรือไม่ได้ค่าสปอนเซอร์หรอกมันอยู่ใน data set ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ระวังเรื่องการคัดลอกผลงานนิดนึงนะคะบางทีใช้ AI เขียนเพียวๆโดยที่เราไม่มีส่วนร่วมมันจะกลายเป็นเราคัดลอกผลงาน AI เอาภาษา AI มาใส่ปากเราเนาะบางทีเราก็กลายเป็นคนที่ไม่มีตัวตนนะคะดังนั้นอย่าให้ AI ด้อยค่าเราแล้วเลือก AI ให้เหมาะค่ะอาจารย์ได้แนะนำแล้วเนาะสายเขียนสายค้นเลือกให้เหมาะกับงานนะคะไม่มีตัวไหนเก่งที่สุดนะคะมีแต่ AI ที่เหมาะกับงานนั้นที่สุดและ AI ที่เหมาะกับเรานะคะว่าเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบนะคะถูกจริตเราอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วยนะคะบางทั้งข้อมูลของเราสัมภาษณ์นักศึกษาไปอย่าลืมบลายชื่อนักศึกษานะคะข้อมูลบางอย่างเราจำเป็นต้องปกปิดค่ะไม่งั้นข้อมูลเราจะเข้าไปอยู่ใน data set รวมนะคะรักษาความปลอดภัยให้ดีนะคะต้องตั้งค่า ChatGPT ไม่ให้ปรับปรุงโมเดลเพื่อทุกคนนะคะเพราะนั่นคือการดึง data เราไปอยู่ปรับปรุงให้ทุกคนค่ะเราจะไปอยู่ในกล่อง data set ใหญ่นี่คือสิ่งที่อาจารย์เนฝากไว้ค่ะขอให้ AI มาช่วยงานเราแต่อย่าให้ AI มาแทนเราขอให้เป็นผู้ใช้ AI แต่ไม่ใช่ผู้รับใช้ AI ก็คือรับ AI ไปใช้เลยโดยที่ไม่ได้กั่นกรองไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะนั่นคือจะทำให้ AI ทำงานแทนเราจนอีกหน่อยเราไม่มีตัวตนค่ะอันนี้ฝากไว้เลยนะคะหวังว่า AI จะทำให้ชีวิตพวกเราในการวิจัยดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์ก็ได้รับมอบหมายมาสอนนะคะในส่วนของหน่วยที่2กระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์ซึ่งหน่วยนี้ก็จะเป็นหน่วยในชุดวิชา97214วัสดุและการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนนะคะสำหรับในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของกระดาษตามที่เราทราบกันเนาะกระดาษก็อย่างที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะว่ากระดาษเป็นวัสดุตัวหนึ่งที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์องค์ประกอบของกระดาษสำหรับงานบรรจุภัณฑ์น่ะเป็นยังไงนะคะในตัวกระดาษเนี่ยจะมีองค์ประกอบหลักๆก็คือส่วนที่เป็นเส้นใหญ่กับส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ถ้านักศึกษาดูในสไลด์เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนที่เป็นเส้นใหญ่เนี่ยก็จะเป็นรอยทึบๆเนาะแล้วก็จะเห็นเป็นเหมือนใยแมงมุมทั้งหลายเนี่ยซึ่งตัวลูกศรสีแดงก็ชี้ให้เห็นอยู่แล้วนะคะเป็นเส้นใหญ่ซึ่งจะเป็นตัวหลักนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักซึ่งจะมีอยู่ประมาณ 70-95% แล้วก็จะมีส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เราเรียกว่าส่วนที่ไม่ใช่เส้นใหญ่ก็คือเป็นพวกตัวเติมทั้งหลายเป็นแป้งเป็นสารกันซึมเป็นสารเคลือบซึ่งแล้วแต่ชนิดของสมบัติที่เราต้องการที่จะให้กระดาษมีคุณสมบัติที่ดีเราก็จะเติมตัวเติมที่เหมาะสมนะคะสำหรับในส่วนของเส้นใหญ่เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเส้นใหญ่มาเราก็จะเน้นที่เป็นพืชเป็นหลักใช่ไหมคะซึ่งอาจจะเป็นตัวต้นไม้หรือจะเป็นส่วนที่ไม่ใช่พืชคือเป็นไม่ใช่ไม้ก็ได้นะคะถ้าเป็นส่วนของไม้เนี่ยเยื่อที่ได้เราก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าไม้เนื้ออ่อนหรือว่าส่วนที่เป็นไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกรณีของไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเยื่อที่ได้จะเป็นลักษณะที่เป็นเยื่อใหญ่ยาวถ้านักศึกษาดูจากภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าถ้าเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกเยื่อใยยาวทั้งหลายโดยขนาดที่เราเรียกว่าเยื่อใยยาวก็คือขนาดมีความยาวของเส้นใยเนี่ยประมาณ3มิลลิเมตรขึ้นไปนะคะแล้วในการผลิตเนี่ยก็มักจะมีตัวอักษรที่เราขึ้นต้นด้วยตัว N ถ้าเราเห็นตัวอักษรของตัวเยื่อที่ขึ้นด้วยตัว N จะบอกเราได้เลยว่าอันนั้นน่ะเป็นเยื่อที่มาจากเยื่อใยยาวนะคะอย่างยกตัวอย่างก็คือ NBKP เนี่ยก็จะย่อมาจากคำว่า Needle Beach Cloth Pouch นะคะตัวนี้จะเป็นตัวบอกเราว่าอันนี้เป็นเยื่อที่ได้มาจากพวกไม้เนื้ออ่อนนะคะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นกลุ่มเยื่อที่ได้จากไม้เนื้อแข็งถ้าเป็นกลุ่มของไม้เนื้อแข็งเนี่ยเส้นใยที่ได้เนี่ยจะมีขนาดที่สั้นลงนะคะขนาดสั้นเนี่ยแค่ไหนก็คือประมาณ 1-2 มิลซึ่งจะน้อยกว่าตัวเยื่อยาวๆที่เมื่อกี้เราพูดถึงก็คือประมาณ3มิล